0: กันยายน2569พุธสิ้นเดือนแล้วนะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะวันนี้เราก็มาติดตามสถานการณ์น้ำกันเช่นเคยเพราะว่ามีหลายปัจจัยค่ะน้ำในกรุงเทพมหานครยังค่อยๆลดลงไปแต่ว่าอย่างแถวเคหะร่มเกล้านะคะอย่างที่แฟลตคลองจันก็ลดลงไปแบบค่อยๆลดจริงๆอ่ะทำให
1: ้
0: เกิดน้ำเน่าเสียมีขยะเยอะแยะนะคะและประกอบกับน้ำทะเลหนุนนะเพราะว่าตอนนี้เขาแจ้งเตือนมาแล้วค่ะ29กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมน้ำทะเลหนุนก็ยิ่งทำให้เกิดอุปสรรคเรื่องของการระบายน้ำขึ้นไปอีก
1: ครับแล้ววันนี้ฮะที่ต้องจับตาก็คือวันนี้เป็นวันเปิดทำการวันแรกหลังจากหยุดราชการพิเศษไปสำหรับหน่วยงานของรัฐนะฮ
0: ะ
1: วันนี้การเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีรายงานให้กับคุณผู้ชมรับทราบด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยทางตำรวจจราจรเร่งเคลียร์รถที่จอดเสียอยู่บนถนนสายหลักๆครับมีประมาณ1,000 กว่าคันคุณผู้ชมครับและเรื่องของสถานการณ์น้ำท่านผู้ว่าชัดชาติบอกแล้วนะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาเนี่ย2-3 วันครับถนนสายหลักน่าจะเคลียร์ให้น้ำออกจากถนนไปได้ประมาณสัก 90% และวันนี้ฮะเป็นวันที่2แล้วที่เราจะเห็นแสงแดดออกมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่อย่างไรก็ตามครับยังคงต้องย้ำต้องเตือนกันสำหรับสถานการณ์น้ำเพราะว่าบางพื้นที่ยังวิกฤตอยู
0: ่
1: อย่างเมื่อวานตอนเย็นๆเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮะหรือว่าปภ.ประกาศแจ้งเตือนเลยนะครับสายไหมคลองสามวาต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงครับเนื่องจากน้ำมันล้นแนวคันกั้นน้ำมาเกรงว่ามันจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่แล้วจะขนของหนีกันไม่ทันนะครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาเองเนี่ยก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำก็เลยต้องแจ้งเตือนชาวอ่างทองและพื้นที่ด้านล่างครับต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงด้วยครับเย็นเมื่อวานนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาและหนองจอกครับเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขณะนี้กทม.เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวครับขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับนอกจากนี้มีการแจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะสูงขึ้นอีก1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรครับส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง2ฝั่งและก็คลองสาขาได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่อำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือครับให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนได้ทันทีครับแล้วก็มีการส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองตำบลตะลุกตำบลบางหลวงตำบลหาอาสาตำบลสัพพยาตำบลโพนางดำตกจังหวัดชัยนาทครับขณะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งคลองและก็ที่ลุ่มต่ำอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีส่วนจังหวัดเพชรบุรีครับก็มีการส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนเหมือนกันที่อำเภอท่ายางอยู่ที่ตำบลท่าไม้รวกตำบลกลัดหลวงตำบลท่าคอยอำเภอแก่งกระจานครับเตือนที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลสองพี่น้องจังหวัดเพชรบุรีให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายสปินเวย์ริมแม่น้ำเพชรบุรีหรือว่าที่ลุ่มต่ำครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็มีเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะที่ส่งไปให้ยังโทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านเขาก็จะอิงตาม GPS ที่ท่านอยู่ถ้าหากว่ามีการแจ้งเตือนมาก็ขอให้ทำตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ต้องติดตามนะไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตอนนี้น้ำมาถึงไหนแล้วแล้วบ้านของเราเนี่ยเป็นจุดเสี่ยงไหมที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องของการระบายน้ำด้วยนะคะน้ำก็ไหลผ่านในจุดต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากๆเลย
1: เพราะว่าอย่างเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยถึงมือถือของเราเลยนะฮะส่วนการแจ้งทางการของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาใหม
0: ่
1: ปรับใหม่เอาให้มันฟังเข้าใจง่ายภาษาชาวบ้านหน่อยสิซึ่งอุตูเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าชมเลยนะฮ
0: ะ
1: มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีการปรับเรื่องของคำพูดในการอธิบายพี่น้องประชาชนเข้าใจง่ายเลย
0: แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะคะในขณะที่เรื่องของมรสุมเนี่ยนะคะสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำทะเลหนุน

0: สูงที่รายงานไปนะคะว่าจะมีผลกระทบคือ29กันยายนไปถึง4ตุลาคมดังนั้นเนี่ยมีการแจ้งนะคะว่าจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะไหลเข้าท่วมริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะคะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามด้วย
1: คือจะผลักนั้นน้ำออกเจ้าพระยาแล้วก็ลงทะเลมันยากฮะเช
0: ้
1: าและเย็นกรณีน้ำขึ้นนะครับก็ต้องแจ้งเตือนกันครับส่วนกรมชลประทานครับเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.ครับเห็นชอบหลักการกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่17เมตร66เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่18เมตรแล้วนะครับหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงไปกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาครับขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจำกัดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำแม้กนช.จะเห็นชอบหลักการกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 นะครับแต่ว่าการระบายจริงเนี่ยจะพิจารณาตามสถานการณ์น้ำจริงครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะก็เห็นแล้วล่ะว่าเต็มความจุไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการปล่อยการระบายน้ำค่อนข้างเยอะแต่เมื่อวานนี้มันมีกระแสหนึ่งออกมาค่ะคุณผู้ชมคะว่าคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งการให้ปิดการระบายน้ำคราวนี้แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะเพราะว่าทางฝั่งของนักวิชาการก็ต่างออกมาคัดค้านเพราะว่าเสี่ยงที่จะทำให้เขื่อนแตกค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายชวลิตจันทรรัตน์นะคะกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปแล้วก็เป็นนักนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยท่านเองก็เปิดเผยค่ะว่าประเด็นที่รัฐบาลสั่งลดการระบายน้ำชะลอน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนที่นครนายกเป็นการชั่วคราวเพื่อจะบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการพอได้ยินแล้วคัดค้านอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเมืองด้วยนะคะแล้วก็โครงสร้างของเขื่อนด้วยเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะมีพื้นที่รับน้ำอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดิมโครงการก่อสร้างเขื่อนนี้แผนเดิมจะก่อสร้างขนาดใหญ่กว่านี้อีกนะคะแต่ว่าถูกต่อต้านหนักก็เลยทำให้เหลือขนาดได้เท่านี้เท่าที่เราเห็นอยู่จึงไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ไหลเข้าน้ำจึงเต็มความจุอยู่บ่อยๆเมื่อเกิดฝนตกหนักนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นเหตุผลที่ทำให้พอมันเต็มแล้วก็ต้องมีการระบายน้ำออกมาค่ะ
2: เวลาน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำแล้วเนี่ยเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นเขื่อนคอนกรีตนะครับ
1: ค่
2: ะเขาก็มีทางระบายน้ำใหญ่โตเพราะเขารู้แล้วนะว่าจะต้องทำอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: อันนี้การระบายน้ำลงมาก็มีความจำเป็นนะฮะก็ต้องมาวัดกันเลยว่านู่นแถวเหวนรกมีน้ำลดลงหรือยังซึ่งกรมชลเขาดูแลอยู่แล้วนะครับว
1: ่
2: าถ้าน้ำเหวนรกลดลงเขาก็สามารถจะชะลอการระบายน้ำลงได้แล้วก็มันต้องว่าตามตัวเลขเลยนะครับ
1: คร
2: ับเพราะนั้นการที่จะไปใครก็ตามนะจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีงามก็ต้องเอาตัวเลขมาดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวเลขมาดูแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่ากรมชลไม่ได้ละเลยนะเพราะว่าน้ำที่เหวนรกไหลลงมานะคำว่าเหวนรกนี่ก็ต้องน่ากลัวอยู่แล้วนะครับนะอยู่ในอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาน้ำเหวนรกยังเยอะอยู่นะครับแล้วน้ำเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าน้ำที่ตัวขุนด่านปราการชนเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับพอมันต้องเพิ่มขึ้นนะตอนนี้มันเต็มพิกัดของตัวอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับพอเต็มปุ๊บเขาก็ต้องทยอยปล่อย
1: นะฮะคือเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้คุยก
0: ับ
1: อาจารย์ชวลิตนะครับน้ำจากเหวนรกเนี่ยยังมากอยู
0: ่
1: แล้วก็ไหลมาเติมลงอ่างหรือว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนต่อเนื่องนะฮะ
0: เอ้
1: าแต่ผมถามกันเลยว่าแล้วก็จะปิดอาจารย์ครับเป็นยังไงฮะแล้วถ้าเกิดเราปิดเนี่ยเราให้น้ำด้านล่างของนครนายกมันลงก่อนแล้วค่อยเปิดได้ไหมฮะ จารย์บอกว่าน้ำก็ล้นเขื่อนสิครับเอาแล้วมันจะแตกไหมครับต้องไปดูที่กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีเครื่องมือวัดแล้วก็ไปติดอยู่ที่เขื่อนเลยเขื่อนสั่นไหมเขื่อนร้าวไหมเขื่อนซึมไหมนะฮะถามกรมชลประทานได้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางอาจารย์แนะนำนะฮ
0: ะ
1: ต้องเป็นไปตามข้อที่จริงเอาตัวเลขมาคุยกันแล้วก็กางตัวเลขทั้งหมดให้พี่น้องประชาชนรับทราบถ้ามันมามากจำเป็นต้องปล่อยต้องอธิบายท้ายน้ำครับว่าน้ำมันจะสูงขึ้นเท่าไหร่ให้ยกของสูงขึ้นกี่เซนกี่เมตรครับ
0: คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนด้วยนะคะแต่ว่าคุณพลพีหลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ออกมาก็ต้องออกมาโต้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สั่งการว่าจะต้องปิดไปเลยนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้อนเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ทำไมถึงมีเรื่องนี้ออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วความจริงคืออะไร27กันยายนที่ผ่านมาคุณพลพีเนี่ยลงพื้นที่ไปนะคะลงพื้นที่ไปดูภาพรวมของจังหวัดฟังรายงานเสร็จแล้วก็ได้รับรายงานว่าน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยยังมีไม่ถึง 100% คือณวันนั้นนะ27กันยายนตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 97% น้ำเติมจากเขาใหญ่อยู่ที่ประมาณ 20% ของน้ำฝนที่ลงมาจากเขาใหญ่26กันยายนทางคุณพลพีเดินทางไปที่หน้าเขื่อนก็สอบถามทางผู้อำนวยการเขื่อนขุนด่านปราการชนสามารถชะลอการปล่อยน้ำได้หรือไม่ซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนบอกว่าได้ก็เลยสอบถามว่าแล้วถ้าปิดชั่วคราวล่ะทำได้ไหมทางผู้อำนวยการเขื่อนก็แจ้งว่าปิดได้ฉะนั้นเจตนารมณ์ณวันนั้น27กันยายนก็คือว่าหากว่าน้ำในบ้านเรือนประชาชนเนี่ยสูงประมาณสัก30เซนติเมตรก็เราเนี่ยอยากจะให้มีการชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนแต่ก็ยังต้องสามารถคงรับน้ำเอาไว้ได้หรือว่าจะทำให้ระดับน้ำอาจจะลดลงได้และถ้ายิ่งมีการระบายน้ำจากเขื่อนน้ำก็จะยิ่งสูงเจตนารมณ์คือดูแลพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมณวันนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่รู้ว่ามันเกิดความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยใดๆนะคะและตอนนี้ที่ว่าปิดชั่วคราวอ่ะไม่ได้ปิดเป็นวันนะ
1: ครับ
0: ปิดเป็นแค่หลักไม่กี่ชั่วโมงไปฟังเสียงคุณพลพีอธิบายสักหน่อยค่ะ
3: ผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับมันคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกเพราะนั้นณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับผมเนี่ยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับผมถามว่าสามารถชะลอได้ไหมสามารถปิดชั่วคราวได้ไหมผมยังถามท่านเลยว่าถ้าปิดชั่วคราวแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็คนบอกผมเองว่าสามารถปิดได้2ชั่วโมงผมยังขับรถไม่ถึงกรุงเทพเลยหลังจากที่กลับมาเพราะผมไปแวะที่ปทุมไปดูน้ำที่ปทุมอีกแล้วก็ยังไม่ถึงรังสิตเลยเขาก็เปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งการใดๆทั้งสิ้นที่จะให้ไปปิดเขื่อนแล้วโถโดยสติปัญญาทุกคนเราก็รู้แหละครับถ้าเกิดว่าน้ำมามากๆแรงดันมันเยอะถ้าเกิดเขื่อนแตกเนี่ยความเสียหายมันมากกว่านี้เยอะ
0: ก็ให้ประชาชนเบาใจนะคะได้ยินคำชี้แจงแล้วก็คือไม่ได้สั่งปิดนะแล้วเรื่องของการชะลอก็ไม่ได้ชะลอนานสองชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบประชาชนที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มีการบริหารจัดการอยู่นะคะว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้ตัวเขื่อนยังรับได้แล้วก็ประชาชนด้านล่างเองเนี่ยก็ยังพอรับได้ซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนข้างล่างเหมือนกันว่ามันต้องปล่อยจริง
1: ครับก็คือถนนเส้นที่จะขึ้นทางเขื่อนขุนด่านเนี่ยตอนนี้ปิดแล้วนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าน้ำที่เขาปล่อยลงมาเนี่ยมันสาดกระเซ็นจนรถวิ่งไม่ได้นะฮะถ้าปล่อยลงมาตามข้อเท็จจริงเอาตัวเลขมากลางครับจะกระทบที่ไหนบ้างก็ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไปนะฮะนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราหลายอำเภอที่ทางน้ำไหลผ่านไปอย่างปราจีนเนี่ยเฉพาะแม่น้ำปราจีนเนี่ยก็หนักหนาสาหัสพออยู่แล้วนะฮะเจอน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนไปอีกแต่ข้อเท็จจริงที่แจ้งประชาชนให้ทราบฮะเอาทรัพย์สินขึ้นที่สูงถ้าทรัพย์สินไม่เสียหายนะครับก็ยังพอทำเนานะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องพูดความจริงกับพี่น้องประชาชนอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับไปดูอีกพื้นที่หนึ่งที่ตอนนี้กำลังวิกฤตนะครับนั่นก็คือที่ระยองอำเภอแกลงนะครับโดยเฉพาะริมคลองดอนมะกอกครับ ใครมีบ้านชั้นเดียวเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้ชั้นเดียวเนี่ยมิดหลังคาเลยนะครับน้ำครับขณะที่กรมชลประทานยืนยันซ่อมสปินเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกเสร็จแล้ว 100% ครับคุณผู้ชมเห็นไหม

0: ฮะสถานการณ์ที่ระยองอำเภอแกลงนะครับนี่คือภาพมุมสูงครับสถานการณ์ตั้งแต่แยกโพทองเข้าสู่พื้นที่ด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะติดคลองดอนมะกอกครับน้ำยังคงท่วมสูงมิดหลังคาชั้น1ชาวบ้านต้องขึ้นไปบนชั้น2โดยผู้ประสบภัยบางส่วนอพยพไปยังศูนย์พักพิง3แห่งหลักครับก็คือที่สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์โรงเรียนแกลงวิทยสถาวรและก็วัดโพรงช้างเผือกส่วนโรงพยาบาลแกลงครับได้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลระยองแล้วครับสำหรับภารกิจกู้ภัยตอนนี้ทำควบคู่กัน2ส่วนก็คือปูพรมค้นหาคนตกค้างอพยพออกมาแล้วก็ส่งเสบียงให้กับผู้ที่ยังเฝ้าบ้านอยู่ครับส่วนเคสยากๆอย่างผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่ต้องใช้โดรนบินสำรวจนำทางก่อนส่งเรือเข้าไปรับหากจุดไหนน้ำเชี่ยวเข้าไปไม่ได้จริงๆครับก็ต้องถอนกำลังกลับมาตั้งหลักเพื่อความปลอดภัยกำลังหลักตอนนี้ก็คือเทศบาลเมืองแกลงชมรมกู้ภัยและจิตอาสาทั้งในและนอกพื้นที่ครับบางส่วนมาไกลจากชุมพรเลยนะครับเข้ามาช่วยเหลือกันที่แกลงของระยองครับอีกจุดที่คนในพื้นที่กังวลกันมากก็คือในอำเภอแกลงก็คืออ่างเก็บน้ำคลองและโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกซึ่งเกิดเหตุน้ำกัดเซาะบริเวณหูช้างของสปินเวย์ฮะที่คุณผู้ชมเรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ครับแล้วก็มีดินไหลเข้าร่วงลงมาเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมชั่วคราวเสร็จแล้ว 100% ครับโดยได้นำหินใหญ่ลงไปทิ้งเสริมความมั่นคงชะลอแรงกัดเซาะทำให้ตอนนี้ระดับน้ำที่ล้นเหนือฝายลดลงจาก1เมตรเหลือแค่64เซนปริมาณน้ำระบายลดลง2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็เหลือประมาณ1ล้าน6หากไม่มีฝนตกซ้ำก็คาดว่า 3-4 วันระดับน้ำจะค่อยๆลงเท่ากับสันฝายครับกรมชลประทานยืนยันชัดเจนครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักส่วนสถานการณ์น้ำเหนือที่หลายคนกังวลยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ระยองครับเพราะว่าเป็นทางน้ำคนละสายกันครับ
1: ตอนนี้เนี่ยในแต่ละจังหวัดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะระยองเพชรบุรีปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนะคะราชบุรีอันนี้แค่บางจังหวัดนะที่เราพอจะนึกออกนะคะแต่ถ้าหากว่าไปดูเลยค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะมีการประกาศอยู่เรื่อย
0: ๆคือก่อนที่กลุ่มเมฆฝนจะเข้าไปที่พม่าเนี่ยจังหวัดเหล่านี้จะโดนนะฮะคล้ายๆกับกรุงเทพมหานครที่ฝนมันตกแช่24ชั่วโมง48ชั่วโมงตกไม่หยุดอ่ะครับ
1: ใช่ค่ะอย่างกรุงเทพมหานครเองจุดหนักๆเลยนะคะสายไหมเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์ตอนนี้น้ำก็ยังท่วมสูงอยู่เมื่อคืนนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อีกนะคะก็ไปที่สายไหมค่ะนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอันศรีสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไปที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนนะคะคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเพื่อมอบถุงยางชีพแล้วก็ของจำเป็นให้กับประชาชนซึ่งนายกเองก็ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวนะคะเพราะนี่คือสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคือเรื่องของอาหารการกินให้ครบ3มื้อนะคะเพื่อที่จะได้บรรเทาความเดือดร้อนออกจากบ้านไม่ได้อะค่ะจะไปรอถุงยางชีพบางทีก็อาจจะมาไม่ได้ครบ3มื้อแต่การตั้งโรงครัวอยู่ในพื้นที่ก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้อิ่มท้องกันไปนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนายกเองนะคะก็ลุยน้ำไปพบปะประชาชนประชาชนบางคนค่ะถึงขนาดออกจากบ้านพอรู้ว่านายกมาออกมาตามตอกซอกซอยเพื่อเดินมาหานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทางนายกเองก็ถามประชาชนกลับไปว่าได้ของยังชีพแล้วหรือยังก่อนจะให้กำลังใจว่ารออีกไม่กี่วันซึ่งระหว่างเดินเยี่ยมประชาชนมีคุณยายคนนึงค่ะเดินมาจับมือนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าเยี่ยมมากเลยดีใจมากนายกได้ถึงขนาดตอบกลับนะว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะคือนายกบอกมันอายอ่ะเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนแต่มีประชาชนมาชมนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายกก็ต้องทำให้ได้ในการที่จะทำให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายไปได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะในระหว่างเดินเยี่ยมชมประชาชนเนี่ยก็มีหลายคนค่ะมายกมือขอร้องนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยหน่อยนะคะนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการเยียวยาชาวบ้านก็พูดบอกว่าอย่าทิ้งกันนะคะนายกก็บอกว่าแล้วก็คุยเป็นภาษาเหนือนะว่าทิ้งกันได้กาอันนี้นายกก็เล่นมุกกลับไปในขณะที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะหรือว่าคุณเอกสายใหม่ต้องรอดเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะในฐานะก็อยู่สายใหม่เนาะก็บอกว่านี่ตัวประกันอยู่นี่ จากนั้นค่ะมีผู้จัดการของนิติของอาคาร1มาคุยกับนายกรัฐมนตรีสะท้อนว่าน้ำท่วมแบบ

0: นี้อย่างที่เราเห็นแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดหนักถึงปี54นะแต่กว่าน้ำจะลงอ่ะย้อนไปปี54อยู่กับน้ำมาเดือนครึ่ง2เดือนครึ่งนะคุณผู้ชมคะดังนั้นเนี่ยเขาขอว่าภาครัฐช่วยผันน้ำออกไปได้ไหมอย่าให้มันยาวนานถึง2เดือนครึ่งเลยนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เตรียมเครื่องมือเอาไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าต้องรอให้ผ่านน้ำออกไปให้ได้ก่อนเพราะว่าน้ำข้างนอกเนี่ยยังเอ่อขึ้นมาอยู่ถ้าดูดออกไปนะคะทางขวาน้ำมันก็จะมาทางซ้ายอีกดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีการดูเรื่องของปริมาณน้ำในคลองต่างๆคลองท่าต่างๆถ้าหากว่าดูดได้นายกบอกว่าจะระดมเครื่องสูบน้ำในทันทีขณะเดียวกันค่ะประชาชนที่พักอาศัยก็ยังสะท้อนอีกนะคะว่าไอ้จุดตรงเนี้ยที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปนายกรู้ไหมว่าท่วมทุกปีเลยนะคะนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ถนนหลวงซึ่งนายเอกภพรับปากนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการประสานงานให้อ่ะแต่ก็นายกก็รับทราบแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะนายกก็ไปแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยนะคะนายอนุทินเนี่ยก็ถูกประชาชนบอกว่ารักนายกขอบคุณนะใครไม่รักนายกแต่หนูรักนะคะนะบางคนก็บอกว่าขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนเราก็ถือว่าเป็นกำลังใจเพราะว่าอาจก็ต้องยอมรับเนาะที่ผ่านมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงหูนายกรัฐมนตรีในขณะลงพื้นที่ไปก็เยอะพอสมควรก็มีบางส่วนที่ก็ให้กำลังใจด้วยนะคะนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะถึงการแจ้งเตือนน้ำที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ3เขตที่เราแจ้งเตือนกันไปคือสายไหมหนองจอกคลองสามวาเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้เราเตรียมความพร้อมในการสูบน้ำออกค่ะหวังว่าหากไม่มีฝนลงมาเติมโดยเราได้ประสานกรมชลประทานประคับประคองสถานการณ์ในเขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยไม่ใช่ใช้รถสูบน้ำออกไปแล้วก็มีน้ำในเขื่อนมาเติมอีกจากนี้ค่ะเราจะต้องมีการประชุมกันตั้งแต่8โมงเช้าเลยเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจการประสานงานของทุกหน่วยงานมีความสอดคล้องกันค่ะ
1: น้ำที่ขึ้นอย่างสามเขตรพมใช่ไหมคะมันจะต้องเร่งจัดการยังไงไหมคะสายไหน
2: เตรียมพร้อมในการสูบแล้วก็หวังว่าต้องไม่มีฝนมาเติมตอนนี้ก็ประสานกับทางกรมชลประทานว่าให้เขาต้องประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยไม่ใช่ลดสูบน้ำออกไปแอบตายแล้วก็เขื่อนก็มาเติมตอนนี้วันนี้ที่ประชุมทุกวันจากนี้ไปพวกผมก็ต้องประชุมวันทุก8โมงเช้าเพื่อทำให้มั่นใจว่าการประสานงานของทุกหน่วยงานมันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำไปจากพื้นที่ปัญหาอันนี้ก็มีตรงนี้แล้วก็มี3 4แห่งนะครับแต่ตอนนี้พวกไอเครื่องสูบน้ำของภาคต่างๆแล้วก็ทางกรมโยธาธิการก็ระดมได้3,400เครื่องแล้วแต่มันน้ำข้างนอกมันยังสูงกว่าอยู่นึกภาพไหมถ้าเราหมดก็เราแบบแค่จะเอาใจมาสูบให้ชาวบ้านเห็นแต่พอสูบไปมันเข้าออกไปด้านหน้ามันก็ย้อนกลับมาด้านหลัง
3: นะฮะก็คือถ้าจะเอาใจนะได้เลยเอาเครื่องสูบน้ำมานะครับสูบไปซ้ายขวามก็ไหลเข้ามาอีกเพราะว่าข้างนอกน้ำยังสูงอยู่ครับเช่นเดียวกับชุมชนล่มเกล้าฮะเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีคนพักอาศัยนี่107เลยนะครับเพื่อนผมหนึ่งในนั้นก็อยู่ด้วยคุยกันเมื่อวานบอกว่าน้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วฮะตอนนี้ระดับเอวนะครับลดลงแค่วันละ10เซนติเมตรเท่านั้นเองแต่ปัญหาหลักๆที่ชาวบ้านเขาพบเขาเห็นก็คือมันเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่นะตอนนี้มันกำลังกลายเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนครับทีมกู้ภัยและแหล่งข่าวผู้ลงพื้นที่จริงครับระบุตรงกันว่าสถานการณ์ในเคหะล่มเกล้าเนี่ยนะครับมันสะท้อนความผิดพลาดด้านการประสานงานอย่างรุนแรงไร้ผู้บัญชาการเหตุการณ์หน้างานก็ขาดผู้บัญชาการหลักที่จะคอยสั่งการและแบ่งงานให้ทีมช่วยเหลือเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศทำให้กู้ภัยจำนวนมากครับลงมาแล้วก็จริงฮะไปไม่ถูกจุดครับไม่รู้ว่าจุดไหนวิกฤตที่สุดเนื่องจากไม่มีคนที่เชี่ยวชาญในพื้นที่มาคอยชี้เป้าชาวบ้านจึงต้องรวมตัวกันเพื่อบริหารจัดการภายในกันเองทั้งแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้เป็นระบบเช่นแจกน้ำคนละ1-2ขวดเพื่อให้อุปโภคบริโภคครับระดับน้ำบนถนนสายหลักและซอยแยกยังคงท่วมสูงเฉลี่ยเมตร50ถึงเมตร60อยู่นะครับบางจุดลึกมิดหัวชาวบ้านเนี่ยต้องเดินลอยคอมาครับเพื่อเข้าและออกชาวบ้านในพื้นที่ระบุตรงกันครับว่าเหตุการณ์เนี่ยต่างจากปี54ในพื้นที่บริเวณ

0: นี้ไม่ได้รับผลกระทบเลยครับแต่ปี69กลับได้รับน้ำเต็มๆขณะที่ข้างๆอาคารบางจุดเป็นสวนก็ต้องเผชิญกับอันตรายเพิ่มเพราะมีทั้งปลิงแมลงกัดต่อยและตามถนนหนทางที่น้ำท่วมเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเดินลุยน้ำไปมองไม่เห็นแล้วครับมีตะปูมีอะไรที่มันจะเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่าเสาไฟฟ้าไฟจะรั่วหรือไม่ไม่ทราบเลยครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับที่แฟลตคลองจันค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าน้ำจะลดลงไปแต่ก็ลดลงแค่เล็กน้อยอะค่ะดูได้จากคราบอะคราบน้ำท่วมเห็นไหมคะว่าเดิมทีมันสูงเท่านี
0: ้
1: พอมันค่อยๆลดระดับลงไปมันก็ทิ้งคราบเอาไว้ก็ทำให้เห็นว่าอัดน้ำลดลงแต่ลดลงน้อยๆนะคะแล้วน้ำก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพราะว่าเริ่มมีความเน่าแล้วนะคะระดับน้ำยังสูงถึงหน้าอกอ่ะคิดดูสิคะว่าผู้ชายเดินลงไปยังเข้าหน้าอกเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ถือว่ายังไม่คลี่คลายการเดินทางเข้าออกก็ยังทำไม่ได้ตามปกตินะคะชาวบ้านก็ต้องพึ่งพาเรือในการสัญจรซึ่งก็มีหลายภาคส่วนลงพื้นที่ไปเอารถสูงเข้าไปนะคะเอาเรือเข้าไปเพื่อที่จะพาพ่อแม่พี่น้องออกไปจากจุดที่น้ำท่วมได้อยู่บ้างในขณะเดียวกันค่ะมีโรงครัวพระราชทานเข้ามาจัดเตรียมอาหารนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านแฟลต3เนี่ยเขาสะท้อนบอกว่าเขาก็ต้องลุยน้ำออกมาหาอาหารหายากลับไปแจกจ่ายด้วยเมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปคุยกับตัวแทนจากแฟลต3ชื่อว่าคุณอิ๋วนะคะเขาบอกว่าออกมาจากแฟลตเองคือเดินลุยน้ำออกมานี่แหละค่ะต้องการอะไรบ้างแน่นอน1คือน้ำสะอาดเอาไว้อุปโภคบริโภคต้องการอาหารต้องการยาไม่ได้ต้องการเพื่อตัวเขาคนเดียวหรือแค่ครอบครัวเขาแค่ครอบครัวเดียวนะคะแต่ว่าต้องการขนเอาไปให้คนในแฟลตเพราะว่าแฟลตของเขาว่าอยู่ข้างนอกคือเมื่อวานเนี่ยที่เรารายงานไปเราคิดว่าปัญหาเกิดคนในแฟลตข้างในใช่ไหมคะเราคิดว่าคนข้างนอกเนี่ยพอเวลามีของบริจาคมาถุงยางชีพมาก็เอาไปหมดแล้วทำให้สิ่งเหล่านี้มันเข้าไปถึงคนที่อยู่ข้างในไม่ได
0: ้อ๋อในมุมกลับกัน
1: แต่มันเป็นทางกลับกันค่ะในความเป็นจริงเขาบอกว่าแฟลต3เนี่ยนะคะอยู่ข้างนอกแต่ปัญหาคือพอเวลามีถุงยางชีพมาเวลามีอาหารมาเขาอะบอกว่าเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนไปส่งข้างในก่อนก็เข้าไปข้างในอย่างเดียวเลยโซนข้างนอกไม่เคยได้รับอาหารเพราะว่ามันไม่เพียงพอไปแจกข้างในหมดแล้ว
0: โอ้โหนี่มันสองมุมกันเลยนะฮะเนี่ย
1: ก็เลยทำให้คุณพี่อิ๋วเนี่ยก็เลยต้องเดินลุยน้ำเนี่ยมายกน้ำขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะเอาไปแจกให้กับคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะเนี่ยก็เลยต้องแบกกันไปแบบนี้แล้วยังไม่เท่านั้นนะเรื่องของยาค่ะตอนนี้ยาก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการโดยเฉพาะพาราเซตามอลนะคะเป็นยาที่ต้องการมากที่สุดเลยข้างในเนี่ยมีเด็กป่วยด้วยนะคะเป็นไข้ด้วยสิ่งที่ขาดอีกแพมเพิร์สสำหรับเด็กค่ะประสานขอไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับเลยทำให้คนที่อยู่ข้างในค่อนข้างที่จะลำบากเลยจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำออกมาเอาสิ่งของจำเป็นกลับไปด้วยตัวเองค่ะและคนในตึกเนี่ยสิ่งที่ทำได้นะคะก็คือว่าต้องเอาน้ำที่มันท่วมขังอยู่ข้างหน้าเอามาแกว่งสารส้มอะค่ะให้มันตกตะกอนแล้วพอที่จะมีน้ำใสๆด้านบนอย่างน้อยเนี่ยเอามาใช้ในการที่ทำความสะอาดข้าวของต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
0: ก็แนะนำต้องทำแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าตอนปี54เนี่ยผมก็ใช้น้ำข้างนอกถนนนั่นแหละครับเอามาล้างทำความสะอาดบ้านฮะก่อนที่น้ำจะลงและแห้งสนิทไอ้ตรงนั้นจะยากมากนะฮะตอนที่น้ำเริ่มลงนะฮะแล้วมันยังไม่ทิ้งคราบแห้งสนิทเนี่ยนะครับล้างก่อนเลย
1: ต้องรีบล้างก่อน
0: รีบล้างก่อน
1: ใช่ค่ะในขณะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันนะคะก็นำอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนสิ่งที่ขาดแคลนย้ำเลยนะคะเผื่อว่าหน่วยงานไหนหรือว่าใครที่จะลงไปช่วยเหลือน้ำดื่มแพมเพิร์สนมค่ะนมสำหรับเด็กนะคะรวมไปถึงผ้าอนามัยยารักษาโรคซึ่งตอนนี้ค่ะทางตำรวจได้จัดหาสิ่งของบางส่วนตามที่ร้องขอแล้วแต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่บอกยังไม่ทั่วถึงเลยตอนนี้ก็ต้องมีการแบ่งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปภ.ตำรวจทหารกระจายพื้นที่ไปดูทั้ง30แฟลตเพราะว่าเป็นแฟลตที่ค่อนข้างมีพื้นที่กว้างใหญ่มากมีตึกเยอะมากเลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนแต่พอไปดูในโซเชียลพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะไม่ได้เพียงแค่แฟลตคลองจันเท่านั้นนะคะที่เดือดร้อนเขาสะท้อนมาค่ะว่าชาวบ้านที่ปลูกบ้านบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกับแฟลตคลองจันโดยรอบแถวๆโซนนวมินทร์6แบบนี้ค่ะก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือบางทีคนระดมกันไปอยู่ที่แฟลตคลองจันนะคะบอกฝากไปดูหน่อยว่าพื้นที่โดยรอบเขาก็ยังเดือดร้อนอยู่เขาก็ยังถูกน้ำท่วมอยู่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารเช่นเดียวกันนะคะฝากไปดูด้วยหรือบางพื้นที่ที่อยู่ตามตรอกซอกซอยก็เดือดร้อนเช่นกัน
0: ครับ สภาสังคม

0: สงเคราะห์ครับร่วมกับมพม.เปิดโรงครัวน้ำพระทัยพระราชทานจัดเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับร่วมกับมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินหรือว่ามพม.เปิดโรงครัวน้ำพระทัยพระราชทานณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อร่วมกันจัดเตรียมอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยครับการดำเนินงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยมีการซ่อมร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆครับทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและมพม.ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราไปดูกันหน่อยนะคะว่ากรุงเทพมหานครน้ำจะลดลงเมื่อไหร่ในขณะที่กรุงเทพมหานครเองก็เริ่มทำการทำความสะอาดตามถนนหนทางต่างๆแล้วเคลียร์รถที่จอดเสียอยู่บนถนนแล้วเพื่อที่จะเปิดการจราจรวันนี้วันแรกของการทำงานค่ะ

0: ูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ออกกำลังกายนะ
1: ยูโร
2: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะฮะส่งกำลังใจนะครับไปให้นักกีฬากับการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับ
4: ชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง9กด30ค่ะดูกันได้เลยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้ค่ะ
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหน็กประสงค์หม้อเหน็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหน็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790 บาทครับและยัง

มีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อครับจะลดลงเมื่อไหร่สถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเราจะใช้ชีวิตปกติได้เมื่อไหร่เมื่อวานนี้ครับผู้ว่าชัดชาตินะผู้ว่ากทม.บอกว่าถ้าฝนไม่เติม2วันเนี่ยนะครับจะเร่งสูบน้ำแล้วก็คาดว่าถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครน้ำจะแห้งประมาณสัก 90% ยกเว้นถนนสายรองแล้วก็ในชุมชนอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ท่านก็ยังห่วงพื้นที่ฝั่งตะวันออกอยู่ครับว
1: ่
0: าสถานการณ์น้ำอาจจะยังคงค้างอยู่ในพื้นที่อีกสักระยะหนึ่งครับเมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าภาพรวมเนี่ยเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกและหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงโดยจากพยากรณ์ไม่พบกลุ่มฝนมาเติมแล้วนะครับสำหรับพื้นที่กทม.ส่วนระดับน้ำในคลองแสนแสบก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะในช่วงต้นคลองไปจนถึงบริเวณใกล้วัดเทพลีลาทำให้กทม.สามารถเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้มากขึ้นและคาดว่าพื้นที่คลองจันทร์จะทยอยดีขึ้นตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวและก็คดเคี้ยวครับทำให้การระบายน้ำเนี่ยต้องใช้เวลาส่วนสายไหมต้องติดตามน้ำจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีอย่างใกล้ชิดสำหรับถนนสายหลักประเมินว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมภายใน2วันคาดว่าถนนจะแห้งประมาณ 90% และกลับมาสัญจรได้ตามปกติแต่ถนนสายรองซอยและหมู่บ้านจะใช้เวลามากกว่านั้นครับเพราะบางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีน้ำท่วมขังอยู่โดยถนนที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือรามคำแหงเสรีไทยนวมินทร์และหลวงแพ่งครับ
2: นั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตะวันออกอยู่ก็หลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสามวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายล่างมาหน่อยนึงเข้าใจว่าปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาบนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% ที่แห้งหมดนะถนนสายหลักๆนะแต่ว่าถนนสายรองหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกอย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดนะ
0: ผู้ว่ากทม.ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมและไม่พอใจต่อสถานการณ์โดยหน้าที่ของกทม.ก็คือเร่งแก้ปัญหาและก็กระจายความช่วยเหลือไปให้ถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกจุดครับพร้อมขอให้ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือแจ้งรายละเอียดพื้นที่และช่องทางติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามเข้าไปดูแลครับขณะที่นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณถนนเพชรบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันนี้ฮะจะเปิดการทำงานตามปกติแล้วก็ถนนเนี้ยออฟฟิศนะสำนักงานมีเป็นจำนวนมากครับเมื่อวานเนี้ยคุณพรพรมลงไปตรวจติดตามการเก็บขยะชิ้นใหญ่ขยะจากสถานการณ์น้ำท่วมณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมเขตห้วยขวางและชุมชนเคหะท่าทรายเขตหลัก4ซึ่งหลังน้ำลดแล้วประชาชนจะเริ่มนำขยะชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยฮะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมออกจากบ้านจึงต้องเร่งจัดจุดรวบรวมแล้วก็จัดเก็บให้เร็วที่สุดครับเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและก็การสัญจรสำหรับชุมชนเคหะท่าทรายเขตหลัก4มีประมาณ 1,400 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและนำขยะมารวบรวมไว้เป็นจำนวนมากกทม.จึงได้จัดเตรียมรถแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขนย้ายขอ

0: ความร่วมมือประชาชนครับนำขยะน้ำท่วมและขยะชิ้นใหญ่มารวมไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดแทนการวางกระจัดกระจายไว้หน้าบ้านหรือว่าริมถนนเพราะว่าจะช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปทีเดียวแล้วก็เก็บรวบรวมได้เร็วขึ้นครับขณะเดียวกันนะครับกทม.ได้เร่งแก้ไขปัญหารถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจทั้ง50เขตสำรวจและรายงานจุดที่มีรถจอดกีดขวางการสัญจรเบื้องต้นมีการเคลื่อนย้ายรถไปแล้วกว่า1,000คันครับเช่นเดียวกับลาดพร้าวซอยลาดพร้าว101มีระดับน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวการจราจรตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียและรถที่จอดกีดขวางการจราจรรวมถึงรถที่อยู่บริเวณทางขึ้นสะพานยกระดับข้ามแยกหน้าเดอะมอลล์บางกะปิซึ่งได้ทำการเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางออกจากพื้นที่ได้แล้ว7คันก็จะนำรถเหล่านี้ครับไปจอดไว้ที่ข้างๆกันแล้วฮ
1: ะ
0: ยงตรงลานขายของตะวันนาครับ
1: ซึ่งลาดพร้าว101เนี่ยก็คือมีบางจุดที่น้ำลดลงแล้วสามารถเคลียร์เรื่องของการจราจรรถที่จอดเสียอยู่ได้แต่ว่าล่าสุดค่ะมีคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะแจ้งมาบอกว่าลาดพร้าว101แยก7ตอนนี้น้ำยังไม่ลดเลยนะคะระดับน้ำยังสูงมิดหลังคารถอยู่เลยค่ะเผื่อว่ามีหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปช่วยได้นะคะ
0: ครับก็ฝากด้วยนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่าบอกว่าขณะนี้ครับสามารถเปิดการจราจรได้เกือบ 100% แล้วขณะที่บางจุดยังไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงหรือว่าสะพานข้ามแยกแทนโดยเฉพาะบริเวณแยกคลองตันต่อเนื่องถนนพัฒนาการและช่วงซอยพัฒนาการ40ยังมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งสำหรับแผนดำเนินการหลังจากนี้เมื่อระดับน้ำลดลงก็จะมีการระดมรถยกจากหลายหน่วยงานเข้าไปในพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายรถที่ตกค้างออกจากเส้นทางให้เร็วที่สุดครับเบื้องต้นตำรวจมีข้อมูลรถตกค้างในพื้นที่กทม.ประมาณ477คันไม่รวมรถที่จอดอยู่ตามตรอกซอกซอยรถที่ยังจมน้ำท่วมรวมถึงรถที่จอดอยู่ตามแฟลตหรือว่าตามชุมชนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสำรวจและจะทำข้อมูลเพิ่มเติมอย่างคลองจันทร์อย่างเงี้ยร่มเกล้าเนี่ยลานจอดรถของเขากว้างขวางเห็นไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มิดหมดทุกคันครับ
1: ค่ะในขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ค่ะผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปพร้อมรองผู้ว่านะคะคุณวิษณุทรัพย์สมพลไปติดตามน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางกะปิแต่ว่าขยับไปจากแฟลตคลองจันทร์ค่ะคือไปอยู่แถวแถวเขตบึงกลุ่มด้วยนะคะเพราะว่ารับทราบปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการช่วยเหลือประชาชนสำนักงานเขตบางกะปิค่ะบูรณาการกับทุกฝ่ายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการส่งอาหารน้ำดื่มส่งเวชภัณฑ์ช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางแล้วก็ให้อพยพออกจากพื้นที่พร้อมกับแจกจ่ายกระสอบทรายดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้การดูแลอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีค่ะประกอบกับติดตามสถานการณ์กำกับแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะก็ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนี่แหละค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกรุงเทพมหานครเดิมทีได้มีการประกาศให้50เขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากฝนตกหนักใช่ไหมคะต่อเนื่องตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาก็ส่งผลทำให้น้ำท่วมการจราจรติดขัดส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะแต่ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายลงไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีประกาศล่าสุดออกมาประกาศสิ้นสุดสถานการณ์สาธารณภัยใน21เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเหลือเอาไว้29เขตให้เป็นกำหนดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแบ่งเป็นพื้นที่ผลกระทบปานกลาง14เขตผลกระทบสูง15เขตซึ่งทางผู้อำนวยการเขตค่ะก็จะยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่นะคะ29เขตมีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางปอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมและหนองจอกนี่คือ29เขตนะคะที่ยังกำหนดให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยค่ะ
0: ส่วนเมื่อวานนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับวาระหลักในการพิจารณาก็คือเรื่องของ สถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มาตรการที่จะเคาะออกมาก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศว่าจะเคาะออกมาเป็นงบประมาณเท่าไหร่ชัดเจนแล้วนะฮะว่า 4,000 ล้านครับแต่ว่าก่อนการประชุมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพได้นำยาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้กับรัฐมนตรีในที่

0: ประชุมครม.ด้วยเนื่องจากช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องครับ
1: แล้วก็แจกให้กับนักข่าวด้วยนะเพราะว่านักข่าวเองก็ไปขอนะคะว่าขอได้ไหมเพราะว่านักข่าวเองก็ต้องลงพื้นที่ไปเหมือนกันคือคุณพัฒนาเดินเข้ามาในทำเนียบรัฐบาลระหว่างเดินขึ้นบันไดก็ควักเลยหยิบขึ้นมาเลยเป็นซองยานะคะเพื่อที่จะเอามาให้กับบรรดารัฐมนตรีด้วยแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยว่าเราต้องระมัดระวังนะเรื่องของโรคฉี่หนูต้องป้องกันเอาไว้ด้วย
0: สุขอนามัยของตัวเองนะครับส่วนผลการประชุมครม.ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 ล้านบาทครับซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่ต้องนำเสนอเข้ามาแล้วก็มีคณะกรรมการพิจารณารวมทั้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินสูงเลยนะครับ 1.65 แสนล้านบาทครับใช้เวลา8ปีโดยนายกบอกว่าถ้าโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยเนี่ยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญคือเรื่องของการกักเก็บน้ำเพราะว่าเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติในระดับหนึ่งด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ครับมีการเรียกประชุมโดยรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสทนชในการปรับเกณฑ์ใหม่ว่าให้แต่ละท้องถิ่นสามารถดำเนินการสร้างแก้มลิงในการกักเก็บน้ำผันน้ำและสามารถใช้ประโยชน์น้ำในช่วงหน้าแล้งได้ด้วยครับเมื่อถามว่างบประมาณ 1.65 แสนล้านบาทใช้งบส่วนไหนต้องกู้หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็มีเงินกู้ด้วยครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสภาพัฒน์กระทรวงคลังจะมีการหารือกันในรายละเอียดครับ
2: วันนี้แผนโครงการชัยนาทฝั่ง
3: เอาการนี้
4: ฝั่งฝั่งครับ 160,000 กว่าล้านใช้เวลา8ปีนะครับถ้าทำโครงการนี้เรียบร้อยก็จะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกทม.ปริมณฑลเนี่ยก็จะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกเยอะและที่สำคัญที่คือเราสามารถกักเก็บน้ำมันเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติได้ในระดับหนึ่ง
0: ส่วนการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่มีทีมกู้ภัยเขาอ้างว่าตำรวจไม่ให้ทีมกู้ภัยกับอาสาสมัครเนี่ยนะฮะเข้าไปแจกเข้าของบอกว่าเดี๋ยวรอนายกไปก่อนนายกแจกก่อนแล้วคุณค่อยเข้าไปเนี่ยโอ้โหเมื่อวานคุณผู้ชมฮะเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็ต้องไปสอบถามนายกรัฐมนตรีนายกบอกว่าไม่มีนโยบายนี้นะครับเป็นการแอบอ้างฮะมั่วครับทุกอย่างมันมีระบบอยู่แล้วเรื่องของการเข้าไปดูแลประชาชนรัฐบาลต้องขอบคุณบรรดาสมาคมเอกชนอาสาสมัครและกู้ภัยต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ในส่วนของการจัดข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพในส่วนรัฐบาลเนี่ยมีการระดมการสั่งซื้อและก็มีการตั้งโรงครัวรถประกอบอาหารเข้าไปในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงก็มีการระดมอาหารและของจำเป็นเข้าพื้นที่อยู่แล้วครับใครเข้าไปช่วยนี่ขอบคุณนายกบอกอย่างนั้นไม่มีฮะในการสั่งหงสั่งห้ามครับมั่วนี่นายกบอกอย่างนั้นนะครับต่อมาครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงสถานการณ์อุทกภัยครับโดยย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องยืนยันว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนพร้อมขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านแต่จะเร่งหาทางแก้ไขโดยรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำลดลงโดยเร็วทั้งการสูบและก็เร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจริงจากประชาชนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยครับขอให้ประชาชนที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยมีตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือทุกด้านขณะที่การฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคและก็การเยียวยาย้ำจะบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนแล้วก็จะใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าที่สุดครับ ทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามจากกรณีเขื่อนวชิรลงกรณ์ซึ่งได้รับปริมาณน้ำจากฝนตกหนักใน

0: ที่ผ่านมาทำให้มีน้ำในเขื่อนตอนนี้มากกว่า 90% ของความจุแล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องระบายออกครับและจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบันเมตร1ถึงเมตร50นะครับจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้ง3จังหวัดที่กล่าวมากาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนายกรัฐมนตรีสั่งมหาดไทยไปดูแลแล้วนะครับและวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
1: ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เกี่ยวเนื่องกันกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็คือปัญหากระเป๋าตกค้างของการบินไทย
0: ค
1: ิดดูสิคะว่ามีเนี่ยเกือบหมื่นใบเลยนะคะของผู้โดยสารทั้งผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศ คนไทยเดินทางไปต่างจังหวัดจากต่างจังหวัดมาในกรุงเทพหรือว่าคนไทยชาวต่างชาติเดินทางจากประเทศไทยไปต่างประเทศจากต่างประเทศมาประเทศไทยสะสมรวมกันเป็นกระเป๋าเกือบหมื่นใบอะค่ะที่ยังตกค้างอยู่ที่บริเวณของการบินไทยนะคะก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาถึงขนาดออกมาบอกเลยนะคะว่าอันนี้มันกระทบไปหมดเลยนะมันกระทบไปทางภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
0: ความเชื่อมั่น
1: ภาพลักษณ์ของประเทศไทยความเชื่อมั่นด้วยนะคะและปัญหาไม่ได้มีปัญหาแค่ว่าผู้โดยสารยังไม่ได้กระเป๋าของตัวเองค่ะแต่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดเครื่องบินดีเลย์ด้วยเนื่องมาจากอะไรอะพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะพอกระเป๋าลงจากเครื่องไม่ได้ไม่มีใครเอากระเป๋าลงมาจากเครื่องบินลำนั้นที่จะต้องรับผู้โดยสารส่งกลับไปเหมือนกันก็ทำให้ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรกับเครื่องบินลำนั้นได้เลยผู้โดยสารที่กำลังจะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้มันก็ดีเลย์กลายเป็นโดมิโนนะคะยังเมื่อวานแอนดูในโลกโซเชียลอ่ะพี่ณรงค์คะ
0: นี่ไม่ใช่คอลเลกชันกระเป๋าขายใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะนี่คือกระเป๋าที่ตกค้างรอส่งไปให้กับผู้โดยสารอีกหลายพันคนแล้วเครื่องบินดีเลย์เอาแค่ในประเทศนะ
0: uh-huh.
1: มีคนสะท้อนมาว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยค่ะเดิมทีจะเดินทางตอนช่วง10โมงแต่ปรากฏว่ากว่าจะได้ขึ้นเครื่องจริงเกือบเที่ยงคืน
0: คือถ้าเราไม่โหลดกระเป๋าเนี่ยอันนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยหิ้วขึ้นบนเครื่องได้เลยแล้วก็เดินออกมาได้เลยแต่ว่านี่กระเป๋าใหญ่ๆแบบนี้เดินทางระหว่างประเทศหรือว่าต้องไปต่างจังหวัดหลายๆวันเนี่ยมันต้องโหลดอะครับ
1: นั่นแหละมันเป็นปัญหาค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่าปัญหาเนี่ยค่ะมีปัญหาเรื่องของการลำเลียงกระเป๋าเฉพาะของการบินไทยสายการบินเดียวเนื่องมาจากว่าไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋ามากถึง 5-6 ชั่วโมงอันนี้ที่คุณสุรศักดิ์บอกเนี่ย 5-6 ชั่วโมงแต่จริงๆอ่ะมีบางคนรอกระเป๋า2วันก็มีนะคะแล้วตัวคุณสุรศักดิ์เองเนี่ยก็เป็นคนนึงที่ได้รับผลกระทบนี้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นด้วยเบื้องต้นค่ะได้มีการขอกำลังทหารกว่า100นายมาช่วยขนแล้วก็นำส่งให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะมีการส่งแบบ2แบบค่ะแบบแรกคือส่งไปให้ตามโรงแรมนะคะหรือว่าส่งไปที่บ้านหรือว่าจะให้มาเอาที่สนามบิน
2: ตอนนี้ก็ยังกรองอยู่เยอะที่ยังมีปัญหาอยู่ผมเข้าไปก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารการบินไทยเบื้องต้นก็ทราบว่าขอกำลังทหารมาได้ส่วนหนึ่งเพื่อมาช่วยขนกระเป๋าและเรื่องการที่จะบริการนำกระเป๋าส่งไปที่บ้านแล้วก็ที่โรงแรมของนักท่องเที่ยวเลยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหานะครับลดความเดือดร้อนของผู้ที่เดินทางซึ่งรัฐบาลเองรัฐมนตรีกลาโหมครับท่านอดุลก็ได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ประสานนำกำลังพลทหารพร้อมกับรอดอนะครับเข้าไปช่วยเพิ่มเติมอีกเป็นร้อยนายก็เพื่อจะเข้าไปช่วยขนกระเป๋าครับ
1: คือปัญหาเกิดจากการที่พอน้ำท่วมโดยรอบสนามบินนะคะโดยส่วนใหญ่พนักงานก็จะอาศัยอยู่แต่อาจจะเข้าไปในตรอกซอกซอยอะไรต่างๆพอเกิดน้ำท่วมมาทำให้ไม่สามารถออกมาจากบ้านหรือว่าที่พักได้เพื่อมาปฏิบัติงานที่สนามบินมันเลยทำให้เกิดว่าบุคลากรไม่เพียงพอนะคะพร้อมกันนี้ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวยังบอกอีกนะคะว่าต้องตำหนิไปยังผู้บริหารการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับอีกทั้งเมื่อกระทรวงกลาโหมส่งกำลังพลไปช่วยแต่กลับไม่มีอาหารไม่มีที่พักให้ซึ่งทางผู้บริหารต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้ไม่ใช่คิดว่าใกล้จะหมดวาระแล้ว

เราไม่พร้อมแก้ไขปัญหาก็ควรจะพิจารณาตัวเองลาออกเพื่อให้คนตั้งใจเข้ามาบริหารจัดการแทนเพราะว่าเรื่องนี้กระทบต่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะคะในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าตอนนี้ได้คุยกับทางการบินไทยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานโดยเมื่อวานนี้ค่ะยืนยันว่าจะพยายามเคลียร์ให้หมดภายในเมื่อวาน20

0: ากาศในการเข้าไปช่วยเหลือขนย้ายสัมภาระสำหรับกระเป๋าที่ตกค้างค่ะก็จะส่งไปทั้งแบบที่ส่งไปโรงแรมส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนหรือบางส่วนจะมารับที่สนามบินแต่เรื่องการชดเชยการเยียวยาอันนี้แหละค่ะทางฝั่งการบินไทยต้องดำเนินการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วและต้องช่วยชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเพราะนี่คือความรับผิดชอบของการบินไทยสิ่งสำคัญทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าคุณจะต้องสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาต้องรับผิดชอบและบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทค่ะก็ติดตามสถานการณ์การบริการภาคพื้นดินของการบินไทยด้วยเช่นกันหลังจากที่มีข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรเบื้องต้นค่ะมาตรการเร่งด่วนคือการเพิ่มบุคลากรเพื่อระบายสัมภาระที่ตกค้างประสานความร่วมมือจัดส่งสัมภาระถึงผู้โดยสารและก็มีการปรับตารางเที่ยวบินชั่วคราวให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่นะคะซึ่งทางการบินไทยค่ะคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบอกว่าปัจจุบันกระเป๋าที่ตกค้างเนี่ยมีอยู่ประมาณ 5,600 ใบก็จะเร่งดำเนินการเคลียร์ให้หมดนะคะเบื้องต้นค่ะประเมินว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงในการเคลียร์ส่วนอีกจุดนึงค่ะที่ทางการบินไทยก็ต้องเคลียร์ด้วยเช่นเดียวกันคือเรื่องของเที่ยวบินเพราะว่าถ้าหากว่ายังมีเที่ยวบินตามเดิมก็จะทำให้มีกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะการบินไทยค่ะได้ปรับลดเที่ยวบินออกจากกรุงเทพจากเดิม110เที่ยวบินต่อวันลงประมาณ30เที่ยวบินนะคะปรับลดกำลังการผลิตโดยรวม 30-40% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและให้เที่ยวบินที่เหลือกลับมาให้บริการได้ตรงเวลามากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แม่บุคลากรถูกน้ำท่วมมาทำงานไม่ได้ปัญหาใหญ่จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าฮะมีเรื่องของน้ำท่วมรถเสียใช่ไหมเราเรียกรถสไลด์คนดังครับเขาเรียกไปส่งผมหน่อยเอารถผมไปหน่อยย้ายไป400เมตรคิดราคา10,000 บาทครับโอ้โหกฎหมายต้องเข้าแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ได้เข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดให้มีการแถลงผลงานในรอบ11ปีที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เป็นประธานและปลัดกระทรวงยุติธรรมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลแถลงผลงานรวม11ปีโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2569ถึงจำนวนประชาชนและจำนวน

0: เงินที่ได้รับอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือตาม4ภารกิจหลักและได้เน้นย้ำช่วงท้ายถึงก้าวต่อไปของกองทุนยุติธรรมที่จะมุ่งพัฒนาการบริการให้สะดวกรวดเร็วขึ้นเร่งพัฒนามาตรฐานระยะเวลาพิจารณาจากเดิมกว่า70วันให้เหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
1: ยูโร
2: ช็อกโก
1: ้ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
1: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากทันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
8: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนี่ย
9: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
10: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
11: ต่อมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
12: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
14: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
15: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับดูประเด็นนี้ฮะน้ำท่วมทำให้รถยนต์เสียหายหรือบางคันนี้ยังไม่เสียหายครับแต่ว่าเราจะเอารถของเราไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนจ้างรถยกครับปกติก็ราคานะผมเคยจ้าง
17: เท่าไหร่คะ
16: 1,000 ถึง 1,200ครับแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ชนิดที่ว่าอยากจะซื้อบ้านใหม่เลย
17: เท่าไหร่นะ
16: เขาคิดเป็นหมื่นนะคร
17: ับ ใช่ค่ะหมื่นตอนนั้นที่พี่เราลงไปอะที่ว่า1,000เนี่ยระยะทางไกลไหมคะ
16: ไกลครับข้ามเขตเลยครับ
17: อันนี้400เมตรค่ะคุณผู้ชม400เมตรเขาคิดไปแล้ว10,000ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้คนดังค่ะคุณปอมสินเจริญบราเธอร์นะคะก็เป็น1ใน3พี่น้องสินเจริญน่ะที่ก็เป็นดีเจด้วยนะคะเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีออกมาโพสต์แชร์เรื่องราวที่ทำเอาเราตกอกตกใจในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เขาบอกว่าโทรไปจ้างรถสไลด์มาสไลด์รถออกจากบ้านระยะทางเนี่ย400เมตรจากโรงจอดรถของบ้านเนี่ยไปถนนใหญ่แต่เขาคิดค่าจ้างตั้ง10,000นะคะในใจเนี่ยเขาคิดว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าวันหน้าฝ่ายคุณเดือดร้อนจริงๆเขาไม่ได้ใช้คำว่าคุณหรอกนะ
16: ครับ
17: เขาบอกว่าถ้าหากว่าฝ่ายคุณเดือดร้อนเนี่ยก็จะช่วยโดยที่ไม่เอาเงินสักบาทเลยจะได้รู้ว่าในยามที่คนเขาทุกข์และมีการยื่นมือมาช่วยเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินตั้ง10,000แน่ และถ้าเปรียบเทียบไปถึงตอนที่บ้านเมืองเราวิกฤตเลยนะคะโควิด -19 ตอนนั้นหน้ากากอนามัยก็แพงนะคะแอลกอฮอล์ก็แพงพอเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ก็จะมีแหละค่ะว่าบางคนเนี่ยเขาก็เอาทุกเม็ดเลยอะไรที่เอาเปรียบได้อะไรที่โกยได้ก็โกยเข้าใจนะว่าน้ำท่วมมันก็ยากลำบากบางทีรถยกเอาเข้ามาก็ต้องฝ่าน้ำท่วมเจอความเสี่ยงอะไรต่างๆมากมายแต่ในฝั่งของคุณปอมมองว่า400เมตรอ่ะ 11,000 ก็แพงเกินไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะไม่ได้เพียงแค่มีคุณบอมคนเดียวนะคะที่เจอสถานการณ์ที่รถสไลด์รถยกเรียกราคาแพงค่ะเพราะยังมีพี่น้องประชาชนอีกหลายคนเจอประสบปัญหาเดียวกันก็หลากหลายราคากันไปแต่หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันก็แพงเกินไปนะคะก็เลยแจ้งไปยังกรมการค้าภายในเพราะว่ากรมการค้าภายในบอกว่าเขาได้รับการร้องเรียนมาผ่านทางสายด่วนของกรมการค้าภายในนะคะว่าทั้งเรื่องของการไม่ติดราคาไม่แจ้งราคาให้บริการในราคาที่สูงคุณวิทยากรบณีเนตรค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าได้สั่งการแล้วนะคะให้สายตรวจกรมการค้าภายในไปตรวจสอบเลยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อมูลการร้องเรียนตรวจสอบข้อที่จริงตามข้อมูลติดตามค่าบริการรถสไลด์และรถลากเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ถ้าหากว่าไม่ติดป้ายราคาไม่แสดงราคาส่วนใหญ่เขาก็มีการโปรโมทผ่านทางโลกออนไลน์ใช่ไหมคุณจะต้องแจ้งราคาด้วยนะคะถ้าไม่แจ้งก็จะผิดกฎหมายด้วยหรือราคาไม่ตรงตามกับที่แสดงหรือมีการเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรค่ะทางกรมการค้าภายในบอกว่าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีก็ถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเลยไม่ได้เพียงแค่เฉพาะรถยกรถสไลด์รถลากเท่านั้นนะคะ
16: อาหารการกินด้วย
17: ใช่รวมไปถึงอาหารการกินค่ะช่วงนี้โอ้โหไข่หลายร้านหมดเลยนะคะของใช้จำเป็นอะไรต่างๆก็หมดเกลี้ยงร้านเลยก็กลัวว่าจะมีใครฉวยโอกาสขึ้นราคาก็แจ้งไปที่กรมการค้าภายในได้
16: เพราะว่าน้องผู้ประกาศเราคนหนึ่งก็ต้องจ้างรถยกเหมือนกันนะครับคิวเท่าไหร่รู้ไหม
17: เท่าไหร่คะ
16: 400คิวเดี๋ยวผมขอไปคิวอื่นก่อนพี่ก่อน399ฮะพี่อยู่คิวที่400รอกี่วันฮะ
17: พี่ณรงค์อาชีพใหม่แล้วต้องไปซื้อรถยกมาบ้างนะเผื่อว่าจะได้เอามาใช้งานในสถานการณ์แบบนี้ได
16: ้ครับส่วนเรื่องของน้ำท่วมมันก็มีเหตุสลดครับน
17: ี
16: ่ข่าวนี้ก็เป็นเหตุสลดอีกแล้วครับเด็กชายวัย11ปีปั่นจักรยานไปกับเพื่อนแต่น้ำมันท่วมไงก็เลยต้องจูงใช่ไหมครับไปสะดุดล่องกลางถนนปรากฏว่าท่อมันเปิดอยู่มันดูดรถจักรยานลงไปน้องเขาพยายามก้มเพื่อจะเอามือเนี่ยไปดึงจักรยานขึ้นมาปรากฏว่าแรงดูดของน้ำดูดน้องลงไปในท่อเสียชีวิตเลยครับแล้วก็มีภาพวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมไปชมภาพกันก่อนเลยครับเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดจับภาพครับเด็กชาย2คนคุณผู้ชมเห็นไหมครับอีกคนหนึ่งจูงจักรยานคนนี้แหละฮะที่น้ำมันดูดไปท่อมันดูดจักรยานน้องลงไปน้องก็พยายามเอามือล้วงเข้าไปปรากฏว่าน้ำที่มันอยู่ข้างใต้มันอยู่ในท่อฮะมันดูดแรงดูดน้องมุดหายไปเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับเห็นชัดๆเลยจากกล้องวงจรปิดครับแล้วเพื่อนเนี่ยช่วยไม่ทันด้วยตำรวจสภ.หนองแคครับพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนักประดาน้ำรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่เทศบาลหินกองตำบลห้วยทรายโดยเจ้าหน้าที่เร่งปิดน้ำแล้วก็เปิดท่อระบายน้ำซึ่งมีความกว้างเมตรครึ่งเพื่อค้นหาเด็กที่จมไปครับทราบชื่อต่อมาคือเด็กชายณัฐนนท์วัย11ปีเท่านั้นเองเนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นบริเวณน้ำท่วมขังจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากครับจนกระทั่งบ่ายโมงของเมื่อวานนี้ครับได้พบศพของน้องณัฐนนท์บริเวณท่อแยกก็คือไอ้ทางแยก3ทางอ่ะคุณผู้ชมฮะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไปเจอตรงเนี้ยนะครับระหว่างท่อเทศบาลหินกองกับท่อของอบต.ห้วยทราย
17: แปลว่าไหลออกมาอีกจุดนึง
16: น้ำมันดูดเข้าไปแรงมากนะครับก็ดูดไปเป็นระยะทาง200เมตรสภาพของน้องเนี่ยนอนขดตัวเสียชีวิตอยู่ภายในท่อเจ้าหน้าที่ประสานแพทย์ร่วมชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลพร้อมสอบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจจริงๆเลยนะครับส่วนที่จังหวัดสระแก้วครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาเด็กชายภูผาอายุ12ปีที่ถูกกระแสน้ำพัดสูญหายขณะออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนในช่วงเที่ยงของ28กันยายนที่ผ่านมาเหตุเกิดบริเวณเส้นทางไปบ้านดงงู ด้านหลังตลาดโรงปลาร้าอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วครับซึ่งขณะเกิดเหตุพื้นที่ดังกล่าวยังมีน้ำท่วมแล้วก็มีกระแสน้ำไหลแรงจากคำบอก

0: เล่าของเพื่อนน้องภูผาสองคนที่เดินทางไปเล่นน้ำด้วยกันเนี่ยน้องๆเขาเล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างที่เล่นน้ำอยู่นั้นน้องภูผาถูกกระแสน้ำพัดออกไปโดยช่วงแรกเนี่ยน้องยังสามารถลอยคออยู่ในน้ำได้ครับแต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลแรงเพื่อนทั้งสองคนไม่สามารถเข้าไปช่วยดึงน้องขึ้นมาได้จึงรีบออกจากพื้นที่เพื่อวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร่งมาค้นหาน้องครับ
1: หลุดปึ๊บเสร็จผมจับมือเขาช่วยเขาแล้วแต่เขาก็หลุด
2: เราเดินไปด้วยกัน
1: ใช่ครับ
2: เดินยาวไปเนี่ยนะ
1: สี่ผมจับมือกันสี่คนเลย
2: เดินยาวน่าจะถึงตรงนี้
1: ใช่ครับแล้วผมบอกว่าอย่าลงไปดีกว่าให้เกาะตรงนี้เอาตรงนี้จะมี
3: แล้วมันก็ลื่นนะลื่นไปจับเองแล้วผมก็ลื่นเหมือนกันนะแต่ผมทรงตัวอยู่
2: เราลื่นตรงนี้ใช่ไหม
3: ลื่นแถวน
2: ี้ลื่นในแถวนี้
1: มันมีเชือกให้จับอยู่จับเชือกแล้วแต่มันไม่อยู่ค่ะเสร็จแล้วก็
0: เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวน้องภูผาครับโดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภออันรัญประเทศแม้บางจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่มีน้ำลึกกระแสน้ำไหลแรงและไหลเชี่ยวทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการปฏิบัติงานขณะที่แม่ของน้องภูผาเนี่ยร่ำไห้ตลอดเวลาเลยมาเฝ้าการติดตามค้นหาน้องก็ภาวนาครับขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นครับ
4: ค่ะก็เตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ค่ะน้องๆเด็กๆวันหยุดเนาะจะปิดเทอมแล้วอ่ะก็ออกมาเล่นน้ำกันไม่ได้คิดว่าจะเกิดอันตรายพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็คิดว่าน้องคงไปไม่ไกลแต่เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เราก็เห็นต่อเนื่องมาแล้วนะว่าก็ทำให้เกิดอันตรายได้อย่างท่อระบายน้ำอ่ะอย่างเคสแรกอ่ะมองไม่เห็นเลยนะคะ
0: คือน้ำมันไหลอยู่ในท่อครับพอน้ำมันไหลอยู่ในท่อเนี่ยฝาเปิดไว้มันก็คือแรงดูดเราดีๆนี่เอง
4: มองไม่เห็นเลยนะคะอย่างเคสอีกเคสหนึ่งเหมือนกันไปเล่นน้ำเนี่ยก็ทำให้จมน้ำไปเพื่อนก็ช่วยไม่ทันพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเตือนบุตรหลานนะคะน้องๆเองก็ต้องเชื่อพ่อแม่ด้วยนะคะอย่าไปทำอะไรแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายจริงๆค่ะอ่ะเปลี่ยนอารมณ์ค่ะไปดูเรื่องของเอเชียนเกมกันสักหน่อยนะคะไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026กับคุณป๊อปภัทรพลวิรัตน์นะคะในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมค่ะ

0: แบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้มิวนิซิเพิลยิมเนเซียมรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววิวกุลบุตรวิทิศสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ลงสนามดวลกับโลเคียนยิวมือ13ของโลกจากสิงคโปร์ปรากฏว่าเกมแรกกุลบุตรทำได้ดีกว่าก่อนจะได้เกมแรกไปก่อน21-12และเกมที่2กุลบุตรยังคงตบทำแต้มได้ดีเอาชนะไปอีก21-16รวมกุลบุตรชนะไป2-0เกมคว้าเหรียญทองไปครองทำให้วิวกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมไปครองได้สำเร็จ
1: ก็จริงๆยังแทบจะตบหน้าตัวเองเลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหากรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
0: มาที่การแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบมาเลเซียทีมคู่ปรับแชมป์3สมัยโดยเกมนี้ทีมไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟธนพลทรัพย์เย็นเป็นตัวทําและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงส่วนมาเลเซียมีโมฮัมหมัดรุสตี้เป็นตัวเสิร์ฟโมฮัมหมัดอัสลานเป็นตัวฟาดและไอมานอัสวาวีเป็นตัวชงเซตแรกช่วงต้นเกมสูสีแต่ไทยได้การขึ้นฟาดของธนพลทรัพย์เย็นทำคะแนนออกนำไปก่อน9-5จากนั้นเป็นทีเด็ดจากลูกเสิร์ฟของกฤษณพงษ์นนทโคตรที่ทำคะแนนให้ไทยทิ้งห่างและชนะไป15-9เซตที่2ไทยเปิดเกมได้ดีด้วยการเสิร์ฟของกฤษณพงษ์คนเดิมมาเลเซียพยายามแก้เกมด้วยการเปลี่ยนแบ็คและตัวฟาดใหม่แต่ก็ยังพลิกสถานการณ์ไม่ได้จนสุดท้ายทีมตะก้อไทยสามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้15-8รวมชนะ2-0เซตได้เหรียญทองไปครองคว้าแชมป์สมัยที่7และล้างตา

0: มาเลเซียได้สำเร็จหลังจากแพ้มาในประเภททีมชุดหลังจบการแข่งขันกฤษณพงศ์กล่าวว่าหลังจากแพ้มาเลเซียในประเภททีมชุดก็ได้พยายามหาข้อผิดพลาดและปรับแก้ไขขอมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคน
1: ก็ขอบคุณครับสำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันอยู่ครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
0: ด้านธนพลกล่าวดีใจกับเหรียญทองเหรียญนี้เพราะเป็นเหรียญแรกที่ได้เล่นทีมเดียวมีการทำการบ้านเรื่องการบล็อกลูกฟาดของมาเลเซียโดยต้องยืนห่างจากเน็ตมาอีกระยะเพื่อทำให้ถอยมาเกี่ยวลูกได
2: ้ดีใจครับดีใจมากครับและเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดียวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช่ครับก็เลยจะแบบการเล่นก็ออกแอคชั่นเยอะนิดนึงเพื่อที่จะทำให้เกมมันไหลลื่นให้มากที่สุดเนี่ยขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
0: การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตวันสุดท้ายในเกม PUBG Mobile รอบไฟแนลโดยทัพ PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตและปวริศวงทองหัตชัยซึ่งเป็นจ่าฝูงหลังจากนั้นทัพอีสปอร์ตไทยยังคงเล่นได้ดีและทำอันดับได้ตามเป้าก่อนจบการแข่งขัน12รอบทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จจากการทำ128คะแนนเหรียญเงินเป็นจีนทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถาน100คะแนนมวยสากลที่เมืองนิชิโอะรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนันทิชาจงโปร่งกลางกำปั้นสาวเจ้าของเหรียญทองซีเกม2025วัย22ปีในมุมน้ำเงินเร่งฮึดยกสุดท้ายก่อนพลิกชนะซูกิมินามิกินักชกจากญี่ปุ่น3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทองมวยสากลไปพบกับศึกหนักโดยจะต้องไปพบกับพังซองมีดีกรีแชมป์โลก2สมัยและเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024จากเกาหลีเหนือโดยนันิชาเผยหลังจบเกมว่ามั่นใจตั้งแต่ก่อนชกแล้วแต่แอบตื่นเต้นเพราะได้ชกกับเจ้าภาพคิดวางออกหมัดได้แม่นกว่า
3: ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบตื่นเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกหมัดให้เยอะขึ้นหนูมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกหมัดได้มั่นแม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ยก2ก็มาชิงดำทีค่อนข้างที่จะมั่นใจแต่คะแนนเราเป็นรองไง
0: ด้านวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรรอบชิงชนะเลิศไทยส่งไม้1เป็นไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมหมาย2น่านสุพนิชภูลเกิดหมาย3ดิวภูริพลบุญสอนและหมาย4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาโดย2หมายแรกของไทยทำผลงานได้ดีก่อนที่หมาย3ดิวภูริพลจะเร่งสปรินต์ทางโค้งส่งหมายต่อให้เบลจิรพัฒน์ที่พยายามเร่งฝีเท้าอย่างเต็มที่แต่มาถูกเฉินยู่เจียเหรียญทอง100เมตรและ 4x100 เมตรหญิงจากจีนมาสปรินต์ในช่วงไม่กี่เมตรสุดท้ายเฉือนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.78 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนทีมไทยได้เพียงเหรียญเงินเวลา 40.87 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นอินเดีย 41.06 วินาทีภัทรพลวีระสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: ติดตามได้นะฮะเอเชียนเกมของเราก็ยังมีโอกาสลุ้นทองหลายประเภทเลยครับอีกเรื่องนึงครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับหรือว่าสปชสกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับเมื่อวานนี้ร่วมกับทางกรมทหารพลานที่44จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันครับธงชาติไทยเติมสีสันแห่งความภาคภูมิใจครับทหารพลาน44ชวนน้องวาดภาพสร้างรอยยิ้มและการเรียนรู้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่44โดยกำลังจิตอาสาพร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพลานที่4413และภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยณโรงเรียนบ้านโต๊ะบาลาหมู่ที่5ตำบลกะดุนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของธงชาติไทยผ่านการถ่ายทอดจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยสีสันพร้อมส่งเสริมความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
5: ไปกันที่เรื่องปัญหาของยาเสพติดกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะทหารที่แม่ฟ้าหลวงนะคะไปซุ่มสกัดจับ

0: ขับขบวนการค้ายาเสพติดจนเห็นนะคะว่ามีขบวนการนี้มาตั้ง16-17คนนะคะพอเจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อเข้าไปตรวจค้นกลับกลายเป็นว่าถูกอีกฝั่งหนึ่งเปิดฉากยิงค่ะปะทะกันนาน10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคนร้ายถูกวิสามันไป9คนค่ะในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่บ้านปางมหันหมู่ที่8ตำบลเทิดไทยค่ะเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมากำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองค่ะนี่แหละค่ะปฏิบัติการที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเข้าไปเข้าสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายระหว่างการเข้าไปลาดตระเวนนะคะไปเจอเลยว่ามีกลุ่มชายชะกันประมาณ 15-17 คนสะพายกระสอบดัดแปลงเดินลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายพอเจ้าหน้าที่ไปเจอค่ะก็ส่งสัญญาณแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่ฝ่ายตรงข้ามที่มากัน 15-17 คนเนี่ยนะคะเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนค่ะจึงทำให้เกิดการปะทะกันนานถึง10นาทีเต็มๆก่อนที่เสียงปืนจะสงบลงไปทางฝ่ายของผู้ต้องสงสัยก็ถอยเข้าไปในป่าลึกนะคะวันถัดมาค่ะช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ถึงเข้าไปตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเช้าเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่ที่เกิดการปะทะโดยรอบปรากฏว่าไปเจอกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิตรวมทั้งหมด9ศพด้วยกันจากการตรวจสอบค่ะมีกระสอบดัดแปลงตกอยู่16กระสอบภายในบรรจุยาไอซ์กระสอบละประมาณ17กิโลกรัมคูณ16ไปสิคะน้ำหนักอยู่ที่272กิโลกรัมแล้วคิดดูสิถ้าหากว่าถูกลำเลียงเข้ามาภายในประเทศไทยแล้วก็ส่งต่อข้ามไปขายต่างประเทศจะสร้างความเสียหายขนาดไหนนะคะซึ่งจากการประเมินของทางเจ้าหน้าที่พบว่าแก๊งค้ายานรกกลุ่มนี้พยายามหาช่องทางทะลักลักลอบเอายาเสพติดข้ามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมาที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอย่างไม่ลดละเลยนะคะแต่เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ลดละในการที่จะปราบปรามยาเสพติดค่ะก็มีทั้งกองกำลังผาเมืองหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเองประกาศกล้าวเลยนะคะว่าพร้อมชนพร้อมกวาดล้างขบวนการยาเสพติดที่คิดท้าทายกฎหมายไทยอย่างเด็ดขาดแบบไม่ละเว้นค่ะ
1: เมื่อวานนี้การประชุมครม.ครับนอกเหนือจากเคาะงบกลาง 4,000 ล้านสำหรับเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศแล้วนะครับหนี้กยศ.ที่ยังตามทวงไม่ได้เนี่ยทำให้เด็ก 14,000 กว่าคนตอนนี้ยังเคว้งอยู่เลยจะได้เงินไปเรียนหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็เคาะงบกลางอีก 1,200 ล้านบาทครับอุ้มเด็กตกค้าง 14,000 คนไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาครับพร้อมกำลังที่จะมีการแก้ปมปัญหาของกยศ.ว่าเอ๊ะคนกู้ไปแล้วทำไมไม่ยอมใช้คืนจะไปทำอย่างไรออกมาตรการอย่างไรกันดีครับนายพลดอนปิศนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสภานักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.หลังจากได้รับทราบปัญหาที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ครับโดยบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสำคัญและกำชับเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวครับเพื่อไม่ให้นักเรียนและนักศึกษาต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์นายพลดอนบอกว่ากยศ.เผชิญปัญหาหลักอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือในปีงบประมาณที่ผ่านมากยศ.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักเนื่องจากมีผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเนี่ยสูงถึง 700,000 รายแต่ระบบครับไม่สามารถจัดสรรเงินให้ได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้นักเรียนนักศึกษากว่า 14,000 คนที่ยื่นเรื่องเข้ามาเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานะรอคอยก่อนตนจึงหารือกับนายเอกนิติพบว่ากยศ.มีปัญหาด้านสภาพคล่องจริงจึงได้นำวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเห็นชอบครับให้นำงบกลางในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70เข้ามาสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วนให้เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาทครับเพื่อนำไปสมทบแล้วก็เติมให้กับกยศ.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ยื่นขอกู้อีก 14,000 คนเนี่ยได้ศึกษาต่อทันทีนอกจากปัญหาเฉพาะหน้าแล้วนะครับรัฐบาลยังมองไปถึงการแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากโครงสร้างเดิมของกยศ.ถูกออกแบบให้เป็นกองทุนหมุนเวียนซึ่งในอุดมคติเนี่ยไม่ควรเป็นกองทุนที่รัฐต้องคอยอุดหนุนเงินงบประมาณแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถหมุนเวียนเงินได้ตามเป้าหมายที่รัฐต้องหนุนเงินทุกปีครับ จากการตรวจสอบระบบพบข้อมูลที่น่ากังวลก็คือจากผู้กู้ยืมในระบบทั้งหมด 3.6 ล้านแสนคนมีสถานะเป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียงแค่1ล้านคนเท่านั้นครับก็คือ1ล้านคนเนี่ยยอมชดใช้หนี้ที่กู้ยืมไปขณะที่อีก2ล้าน6เป็นกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยด้วยนะฮะก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีรายได้และก็ยังไม่มีงานทำรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนครับว่าจะไม่เข้าไปดำเนินการบังคับคดีใดๆครับเนื่องจากเข้าใจสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจแต่กลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่ยอมส่งคืนเงินกองทุนนี่แหละฮะที่คุณพลดอนบอกว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมีเงินเดือนและก็รายได้แล้วแต่ยังเพิกเฉยไม่ยอมชำระหนี้คืนกองทุนถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่กยศ.และรัฐบาลครับต้องเร่งหามาตรการติดตามทวงถามและก็สร้างวินัยทางการเงินอย่างจริงจังเพื่อนำเงินก้อนนี้กลับมาหมุนเวียนต่อลมหายใจให้รุ่นน้องที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาในอนาคตซึ่งทางกยศ.ครับได้ไปคิดแนวทางมาแล้ว 2-3 แนวทางเกี่ยวกับโทษปรับและก็อัตราดอกเบี้ยแต่ว่ายังไม่ได้สรุปณขณะนี้นะครับว่าจะเลือกแนวทางหรือมาตรการไหนครับคุณพลดอนยังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและก็ค่าปรับตามกฎหมายใหม่เมื่อปี2566ว่าแม้จะมีข้อดีในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้กู้และประชาชนแต่ว่าในทางกลับกันมันก็สร้างผลกระทบเชิงลบครับทำให้ลูกหนี้บางส่วนเลือกที่จะชำระหนี้สินประเภทอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าก่อนและก็ละเลยการจ่ายหนี้กยศ.ดังนั้นในระยะยาวกยศ.จำเป็นต้องทบทวนมาตรการและหาจุดสมดุลเช่นการกำหนดบทลงโทษหรืออัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่มีวินัยทางการเงินกับผู้ที่มีรายได้แล้วจงใจหลีกเลี่ยงการชำระหนี้ซึ่งกยศ.จะนำกลับไปหารือเพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุนให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองต่อไปและขอบคุณตัวแทนสภานักศึกษาครับที่ได้มาสะท้อนปัญหาเมื่อวานนี้และก็เมื่อรัฐบาลรับทราบปัญหาแล้วก็จะไปเรื่องรัฐดำเนินการแก้ปัญหาต่อไปครับ
0: หมดเวลาก้าวข่าวเช้าแล้วนะคะหลังที่ข่าววันนี้ค่ะเราจะลากันไปค่ะด้วยภาพของแพนด้ายักษ์คู่ใหม่นะคะจากจีนส่งไปที่สหรัฐนะคะไปมอบให้กับสวนสัตว์แอตแลนตาก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการอนุรักษ์ค่ะในระยะเวลา10ปีระหว่างทั้ง2ประเทศแพนด้ายักษ์2ตัวนี้ชื่อว่าผิงผิงค่ะอันนี้เป็นเพศผู้นะกับอีกตัวนึงค่ะคือฟู่ซวงเป็นแพนด้าเพศเมียค่ะลากันไปด้วยภาพนี้นะคะส่วนเรา2คนไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนี่ย
1: นี่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู
2: ่สีแดงทับทิมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คุณจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้ขายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์เท่านั้นถ้าอยากได้

0: ไปครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้คาบิน่าออกกระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆก็อยากได้แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบิน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: ก็นี่คือแบรนด์ซาบิน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ใช่ใส่
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้วดูนี่เจ็บค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปุ๊บโอ้โหถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ๊ะ
1: ตั้งใจเอาสีสดสด2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่1
1: น้ำแรกนี่แหละหน้ากังวลสุดเลยและนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำยัง
0: เปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้า
0: สีตกใส่กันหรือเปล่าน
1: ี่
0: มีนะ
1: สีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม
0: ่
1: มีสีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของเสื้อของซาบิน่าแล้วซาบิน่าเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขาให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมหารกันก็ได้นะ
1: โอ้จริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบง่าย7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบิน่าเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกระยำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนเคยใส่สีเก่าๆแล้วคนโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบิน่ารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายงานน้ำท่วมกรุงเทพสะท้อนปัญหาทั้งระบบผู้โดยสารโวยการบินไทยไฟลท์ดีเลย์กระเป๋าไม่มาอินโดนีเซียสั่งพักงานผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่เรือนจำหลังพบห้องขังหรูในเรือนจำชายเมียนมาถูกดำเนินคดีในสิงคโปร์เหตุทำภาพ AI จระเข้สร้างความวุ่นวายติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โลกและก็สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่เป็นที่สนใจของสังคมโลกด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครยังคงเป็นที่จับจ้องและเกาะติดนะคะของสื่อสำนักข่าวต่างชาตินะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นข่าวแทรกนะคะว่ามีอุบัติเหตุเครื่องบินค่ะซึ่งเกิดขึ้น

นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงค่ะจะรายงานข่าวด่วนเรื่องนี้ให้ฟังนะคะแต่ว่าเราไปกันที่เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานครกันก่อนค่ะล่าสุดนะคะสื่อของสิงคโปร์ค่ะรายงานนะคะว่าระบบ One Map ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการและบูรณาการการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมนั้นกำลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะโดยหนังสือพิมพ์ The Straits Times ของสิงคโปร์นะคะรายงานว่าระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ One Map ของประเทศไทยนั้นกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์และถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีฝนตกเกือบ300มิลลิเมตรภายในเวลาประมาณ48ชั่วโมงระบบ One Map นั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักในการที่จะรวบรวมข้อมูลด้านน้ำและภัยพิบัติจากหลากหลายหน่วยงานราชการให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะรายงานของสื่อต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น The Straits Times หรือว่า CNN และอื่นๆรายงานว่าระบบการเตือนภัยที่ดำเนินการโดยหวังว่าจะให้มีการบูรณาการจัดการร่วมกันนะคะของหลากหลายหน่วยราชการปรากฏว่าไม่เป็นผลค่ะทั้งการตอบรับช้านะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแปลงข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากให้กลายเป็นข้อความแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วทันเวลาและมีเนื้อความที่ชัดเจนพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนสามารถเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้รายงานไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจลาจลวุ่นวายที่สนามบินค่ะในท่าอากาศยานระหว่างประเทศนะคะก็คือสุวรรณภูมิและอีกหลายแห่งนะคะที่กำลังประสบปัญหาจากน้ำท่วมด้วยเช่นกันซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติการพื้นดินนะคะของสายการบินหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการบินไทยนะคะไม่สามารถที่จะตอบรับแล้วก็ตอบสนองผู้เดินทางได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะยังมีปัญหานะคะที่สื่อต่างชาติรายงานก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการบินไทยค่ะโดยบอกว่าผู้โดยสารไม่พอใจอย่างยิ่งนะคะที่ไฟล์ก็ดีเลย์กระเป๋าก็ไม่มาสถานการณ์นี้ทำให้สายการบินต้องประกาศตัดลดเที่ยวบินออกจากกรุงเทพจากเดิมกว่า110เที่ยวบินต่อวันประมาณเหลือประมาณ30เที่ยวบินเท่านั้นแล้วนี่ก็เป็นภาพของพนักงานของสายการบินไทยค่ะที่กำลังเผชิญกับเสียงโวยนะคะเสียงต่อว่าจากบรรดาผู้โดยสารค่ะทั้งไฟล์ดีเลย์และกระเป๋าก็ยังหาไม่เจอนะคะทำให้พนักงานที่อยู่ด้านหน้าหลายๆคนค่ะต้องรับภาระหนักนะคะบางคนถึงกับต้องหลั่งน้ำตากันเลยทีเดียวค่ะในขณะที่กำลังเกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่สายการบินไทยกำลังถูกเผชิญกับวิกฤตการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักปรากฏว่าสายการบินแอร์เอเชียค่ะปฏิบัติการอย่างตรงจุดแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพค่ะเป็นภาพจาก TikTok นะคะของบัญชีผู้ที่เป็นพนักงานสายการบินแอร์เอเชียนะคะที่ลงใน TikTok account ส่วนตัวนะคะบางคนก็บอกว่าทำไมถึงต้องเดินทางจากภูเก็ตเข้ากรุงเทพนะฮะแล้วก็โชว์ภาพนะคะว่ามีการเดินทางจากท่าอากาศยานนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่นะคะรอบเที่ยวบินเช้าตรู่เพื่อดิ่งตรงสู่กรุงเทพค่ะเขาเหล่านี้มาเพื่อเสริมทัพแล้วก็สนับสนุนการทำงานที่สนามบินดอนเมืองในทันทีส่งผลให้ผู้โดยสารของสายการบินแอร์เอเชียไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะไฟลท์ดีเลย์หรือไม่มีการจัดการอย่างทันท่วงทีนะคะสายการบินแอร์เอเชียนั้นสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีหยุดชะงักค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพและก็ยึดเอาความสะดวกของผู้โดยสารเป็นสำคัญค่ะปัญหาน้ำท่วมและประชาชนไม่ได้รับการเหลียวแลจากทางการยังคงเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ชาวบ้านต่างก็โวยรัดกันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะที่ปล่อยให้พวกเขานั้นต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมกันโดยลำพังเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของท้องถิ่นไม่เข้ามาช่วยเหลือดูแลเลยค่ะนี่เป็นภาพน้ำท่วมใหญ่นะคะที่ทะลักเข้าพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียทำให้ประชาชนนับล้านค่ะต้องหนีตายกันเองนะคะหลังจากที่เขื่อนแตกแล้วก็ฝนตกหนักในเนปาลทำให้กระแสน้ำไหลทะลักท่วมเข้ามายังรัฐพิหารและรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียไปด้วยประชาชนจำนวนมากค่ะต้องหนีตายกันเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะที่อำเภอเวสต์จัมปารันอีสต์จัมปารันแล้วก็โคปาคันแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบางส่วนนะคะจะสามารถนำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพชาวบ้านที่ติดค้างได้แต่ก็ช่วยได้เป็นเพียงจำนวนน้อยเท่านั้นค่ะราวๆ100คนนะคะยังมีอีกจำนวนมากที่ติดค้างอยู่ตามพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงค่ะที่รัฐอุตรประเทศนะคะชาวบ้านบอกว่าเขื่อนกั้นน้ำในพื้นที่เนี่ยพังทลายในช่วงกลางดึกทำให้หลายครอบครัวค่ะต้องรีบหนีตายกันกลางดึกนะคะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องคว้าตัวลูกเอาไว้นะคะเพื่อหนีเอาชีวิตรอดค่ะชาวบ้านบางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะรวมทั้งท้องถิ่นด้วยบอกว่า

ยอมทำหน้าที่แล้วก็ปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเผชิญกับชะตากรรมกันโดยลำพังนะคะบางคนเนี่ยต้องติดอยู่บนหลังคาบ้านที่มีน้ำท่วมสูงถึงระดับใกล้จะถึงหลังคานะคะนอกจากนี้แล้วก็แทบจะไม่มีเรือกู้ภัยของเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือเรื่องอาหารและน้ำดื่มสะอาดค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะภาพของเจ้าหน้าที่ค่ะบนเรือนะคะที่โยนถุงยางชีพใส่ชาวบ้านที่น้ำท่วมระดับอกนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยแย่งกันนะคะเพื่อที่จะได้ถุงยางชีพนั้นทำให้เกิดเหตุการณ์โกลาหลวุ่นวายแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะรัฐบาลบอกว่าอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ62รายแล้วก็บาดเจ็บอีก46คนบ้านเรือนพังเสียหายมากกว่า 2,000 หลังค่ะกระทบต่อประชาชนแล้วประมาณ5ล้านคนใน15อำเภอค่ะตอนนี้หลายประเทศนะคะกำลังเผชิญกับพายุฝนตกหนักนะคะที่ญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะทั้งที่กรุงโตเกียวและจังหวัดชิบะนะคะโดยเฉพาะที่กรุงโตเกียวนั้นสามารถบันทึกสถิติฝนที่ตกต่อเนื่องกันนานเป็นเดือนเลยทีเดียวค่ะ32วันแต่น้ำไม่ท่วมค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงโตเกียวนะคะซึ่งบันทึกสถิติฝนตกติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติการนะคะถึง34วันค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดไป32วันขออภัยนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง29กันยายนทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้33วันในปี2562เฉพาะในเดือนกันยายนมีรายงานนะคะว่าที่ใจกลางกรุงโตเกียวเนี่ยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงถึง629มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ3เท่าของระดับปกติและกำลังจะใกล้เข้าสู่สถิติสูงสุดของเดือนกันยายนที่เคยบันทึกเอาไว้ในปี2501ว่ามีฝนตกหนักสะสมถึง 670.9 มิลลิเมตรค่ะโดยปกติแล้วฤดูฝนในโตเกียวเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์เอลนิญโญหรือแนวปะทะอากาศฤดูใบไม้ร่วงหรือความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นอยู่นานกว่าปกติค่ะจึงทำให้สถานการณ์ในกรุงโตเกียวมีฝนตกต่อเนื่องกันยาวนานถึง34วันแบบนี้แต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยค่ะนอกจากนี้แล้วสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นยังระบุนะคะว่าภาวะโลกร้อนที่ขับเคลื่อนโดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของญี่ปุ่นในระยะยาวค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่จังหวัดชิบะค่ะก็อ่วมนะคะเพราะว่ามีพายุฝนตกหนักค่ะและถึงแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนหรือพายุลูกที่25จะเคลื่อนออกจากญี่ปุ่นไปนานกว่าสัปดาห์แล้วแต่ฝนที่ตกอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ก็ยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมสูงต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณโดยรอบๆทะเลสาบอิมบานุมะนะคะจังหวัดชิบะค่ะตอนนี้ทางการท้องถิ่นกำลังเร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายโดยเฉพาะการซ่อมแซมขันกั้นน้ำที่พังทลายสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากพายุฝนตกหนักตู้เจียนนั้นนะคะมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว14รายอยู่ในจังหวัดชิบะ9รายแล้วก็ที่จังหวัดคานากาวะ5รายค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะสื่ออินโดนีเซียนะคะพากันตีข่าวเรื่องนี้หลังจากที่คณะผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะไปบุกค้นเรือนจำแล้วก็ปรากฏว่าไปพบห้องพักหรูแต่งซะสวยงามหรูหราราวกับคอนโดมิเนียมราคาแพงอยู่ในเรือนจำไปดูภาพกันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่คณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งชาติของอินโดนีเซียค่ะนำกำลังเข้าไปตรวจค้นเรือนจำชินิโบชิมบินงนะคะในเมืองโบกอจังหวัดชวาตะวันตกค่ะตอนแรกคนที่อยู่ด้านในเนี่ยไม่ยอมให้คณะเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะโดยบอกว่านี่เป็นที่พักนะคะของผู้คุมนะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบค่ะปรากฏว่านี่มันไม่ใช่ที่พักของผู้คุมธรรมดาละแต่ว่ามีการเปิดเผยนะคะว่านี่เป็นที่พักของผู้ต้องขังค่ะที่มีฐานะแล้วก็สามารถใช้เงินซื้อได้นะคะตามรายงานข่าวนะคะบางสื่อของอินโดนีเซียบอกว่าผู้ต้องขังบางรายที่มีเงินหนาเนี่ยค่ะสามารถใช้เงินซื้อได้ในราคา 150,000 รูเปียถึง 160,000 รูเปียต่อสัปดาห์นะคะภายในคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศทีวีจอแบนขนาดใหญ่โซฟาโต๊ะกินข้าวตู้เย็นรวมถึงมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีห้องยิมฟิตเนสแล้วก็มีพื้นที่จอดรถส่วนตัวที่มีรถยนต์หรูจอดอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีห้องจำลองการเล่นกอล์ฟที่อยู่การระหว่างการก่อสร้างด้วยค่ะมีนักโทษคนหนึ่งนะคะยอมรับค่ะว่าเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าเช่าเป็นประจำเพื่อแลกกับการได้อยู่ในห้องนี้ค่ะ
ในช่ว

งเริ่มต้นของการค้นนะคะเจ้าหน้าที่เรือนจำพยายามขัดขวางไม่คณะผู้ตรวจการเข้าตรวจพื้นที่อ้างว่าอาคารเหล่านี้เป็นบ้านพักของทางการของเจ้าหน้าที่และก็เป็นบ้านที่เตรียมพร้อมก่อนการปล่อยตัวแต่ว่าในระหว่างการตรวจสอบคณะผู้ตรวจการกลับพบภาพนักโทษค่ะวิ่งหนีเข้าไปซ่อนตัวในห้องนอนกันอลหม่านจ้าละหวั่นกันเลยทีเดียวภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการตรวจค้นของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำให้กระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและราชทัณฑ์ของอินโดนีเซียสั่งพักงานทันทีค่ะผู้บัญชาการเรือนจำและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้บริหารระดับสูงอีก4คนนอกจากนี้แล้วยังพบด้วยนะคะว่ามีการรื้อย้ายเอาเฟอร์นิเจอร์หรูออกไปหลายชิ้นจากพื้นที่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการทำลายหลักฐานค่ะอันนี้ถือได้ว่าเป็นคุกหรูที่มีอย่างผิดกฎหมายและก็เรียกเก็บเงินจากผู้ต้องขังคดีอุกชะกันและก็เป็นคดีที่เป็นคดีใหญ่ๆในอินโดนีเซียนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าในต่างประเทศอย่างเช่นออสเตรียมีคุกหรูจริงค่ะแต่ว่าเป็นคุกที่ถูกกฎหมายไปดูภาพกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นคุกที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีชื่อเรียกว่า Justice Center Leoben ค่ะเป็นศูนย์ยุติธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างอาคารศาลและทัณฑสถานอยู่ในเมืองเลโอเบนรัสเซียประเทศออสเตรียค่ะก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2547แล้วก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2548อาคารแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นการฉีกกฎการออกแบบเรือนจำอย่างสิ้นเชิงนะคะคุณผู้ชมคะดูจากสภาพแล้วนะคะตัวโครงสร้างอาคารเนี่ยค่ะเป็นกระจกนะคะโปร่งตาหันหน้าเข้าหาตัวเมืองเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความโปรดเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสของระบบยุติธรรมภายในนะคะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็คืออาคารศาลและหน่วยงานราชการและอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของทัณฑสถานค่ะรองรับผู้ต้องขังได้สูงสุด205คนสำหรับผู้ต้องขังชายและหญิงและก็ผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานตอนกลางวันค่ะพื้นที่คุมขังนั้นถูกออกแบบคล้ายกับคอมมูนิตี้สำหรับการพักอาศัยร่วมกันแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆไม่เกินกลุ่มละ15คนส่วนภายในก็เพียบพร้อมไปด้วยห้องพักส่วนตัวที่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีห้องครัวขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถปรุงอาหารทำกับข้าวเองได้แล้วก็จัดการชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีโรงยิมมีฟิตเนสนะคะมีพื้นที่เล่นกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้งให้ด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีระเบียงส่วนตัวมีสวนหย่อมสำหรับเดินเล่นบนดาดฟ้าก็ได้รับเสียงชื่นชมนะคะในฐานะที่เป็นต้นแบบของเรือนจำการปฏิรูปเรือนจำในยุโรปแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อต่างชาติค่ะบอกว่านี่มันสุขสบายหรูหราจนเกินกว่าที่จะเป็นสถานคุมขังนักโทษค่ะเราจะไปกันต่อที่สเปนนะคะคุณผู้ชมครับพลังของประชาชนนั้นมีผลจริงและก็มีพลังมีอำนาจจริงๆค่ะล่าสุดนะฮะหญิงชราวัย87ปีที่ถูกเจ้าหน้าที่ขออภัยที่ถูกกลุ่มทุนเจ้าของตึกนะฮะขับไล่ออกจากตึกเพื่อที่จะเอาทั้งตึกเนี่ยไปปล่อยเช่าใหม่เธอได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปอยู่ในที่พักเดิมที่เธอเคยอาศัยอยู่มา70กว่าปีแล้วค่ะหลังจากที่รัฐบาลมีคำสั่งให้คุ้มครองผู้เช่าอาศัยทุกคนไม่ให้ถูกขับไล่ค่ะนี่เป็นการแสดงพลังแล้วก็นำไปสู่ผลแห่งความสำเร็จนะคะเมื่อรัฐบาลผสมของสเปนซึ่งนำโดยฝ่ายกลางซ้ายของนายกรัฐมนตรีสเปนค่ะได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการเพื่อรับมือวิกฤตที่อยู่อาศัยของประเทศและการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่คุณยายมาริคาเมนอาบัสเกลวัย87ปีค่ะมีภาพเผยแพร่ออกไปว่าเธอถูกบังคับให้ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยมานานกว่า70ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่กลุ่มทุนรายใหม่นะคะกว้านซื้ออาคารที่พักอาศัยแห่งนี้แล้วก็ขับไล่คุณยายโดยให้เวลาเพียงแค่30นาทีให้ออกจากตึกนะฮะซึ่งก็ทำให้คุณยายเนี่ยต้องถูกหามด้วยเปลแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่ามีภาวะอ่อนแรงจัดค่ะตอนหลังนะคะเมื่อมีข่าวนี้ดังออกไปก็ปรากฏว่าทำให้ประชาชนทั่วกรุงมาดริดซึ่งเป็นเมืองหลวงของสเปนค่ะพากันชุมนุมประท้วงเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับคุณยายรายนี้จนท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลนะคะก็สามารถตกลงกันได้ค่ะนะคะโดยนำไปสู่การออกกฎหมายเป็นร่างกฎหมายนะคะ2ฉบับเตรียมที่จะเข้าสู่การลงมติในรัฐสภาวันศุกร์นี้ค่ะซึ่งได้แก่การคุ้มครองการไล่รื้อห้ามไล่ผู้เช่ากลุ่มเปราะบางออกจากที่อยู่อาศัยยาวไปจนถึงปี2573และก็ให้ต่อสัญญาเช่าได้อัตโนมัติไปจนถึงปี2571ในอัตราค่าเช่าเดิมห้ามกองทุนที่เรียกกันว่ากองทุนแร้งกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรในตลาดที่อยู่อาศัยเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะประชาชนในสเปนไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะจ่ายได้ค่ะเพราะว่ากลุ่มทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนในประเทศหรือว่ากลุ่มทุนต่างชาติพากันเข้าไปกว้านซื้ออาคารที่พักซึ่งปล่อยให้เช่าเป็นห้องแล้วก็ปรับขึ้นราคาสูงกว่า 200% ค่ะถึงแม้ว่ากฎหมายเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในเบื้องต้นทันทีนะคะ

แต่ว่ารัฐบาลฝ่ายเสียงข้างน้อยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภาภายใน30วันความท้าทายที่สำคัญก็คือจะสามารถโน้มน้าวพรรคฝ่ายขวาจัดและพรรคระดับภูมิภาคให้เห็นดีเห็นงามไปกับร่างกฎหมายฉบับนี้ได้หรือไม่เพื่อที่จะคุ้มครองผู้เช่าอาศัยในสเปนค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนนั่นก็คือเมียนมาค่ะมีรายงานข่าวนะคะว่ากองทัพของรัฐบาลทหารเมียนมานั้นส่งบอมค่ะเข้าไปทิ้งระเบิดในรัฐยะไข่กลางชุมชนของชาวบ้านในตลาดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ50รายแล้วก็บาดเจ็บอีก58คนเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นใกล้ๆกับตลาดสดชุมชนแล้วก็สะพานในท้องถิ่นค่ะช่วงเวลาประมาณกลางวันแสกๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังพลุกพล่านเพราะว่ามีการขนส่งสินค้าและอาหารเข้ามาขายกันในตลาดนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ50รายแล้วก็บาดเจ็บอีก58คนโฆษกของกองทัพอารากันนะคะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธในรัฐยะไข่ที่กำลังต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาประณามทันทีค่ะว่านี่คืออาชญากรรมสงครามที่จงใจใช้พลเรือนเป็นเป้าหมายขณะที่โฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาตอนนี้ยังไม่มีการแถลงใดๆออกมาอย่างเป็นทางการต่อเหตุที่เกิดขึ้นค่ะด้านข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก็ประณามเหตุการณ์นี้อย่างหนักด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียระงับการส่งตัวผู้ลี้ภัยและผู้อพยพกลับประเทศเมียนมาโดยทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวนะคะว่ามาเลเซียเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะส่งนักโทษจากเมียนมากลับที่ไปถูกจับอยู่ในมาเลเซียนะฮะกลับไปยังประเทศค่ะแล้วก็การโจมตีทางอากาศครั้งนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่รัฐบาลมาเลเซียจะเริ่มดำเนินการส่งตัวชาวเมียนมา 1,500 คนกลับประเทศค่ะและก็ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนเมียนมาในต่างประเทศนะคะที่สิงคโปร์ค่ะมีหนุ่มเมียนมาคนนึงนะคะอายุ30ปีถูกทางการสิงคโปร์จับกุมนะคะแล้วก็ถูกฟ้องดำเนินคดีเพราะว่าเขาไปใช้ AI Gemini สร้างภาพจระเข้ขึ้นมาทำให้ผู้คนหวาดกลัวค่ะชายคนนี้นะคะมีชื่อว่าเยลินค่ะสัญชาติเมียนมานะคะอายุ30ปีเขาใช้แอปพลิเคชัน AI ของ Gemini สร้างภาพจระเข้น้ำเค็มนะคะที่ดูสมจริงสมจังมากๆเลยกำลังว่ายน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำแพนดันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในการวิ่งจ็อกกิ้งพายเรือคายักและการเชียงเรือของสิงคโปร์เขาส่งภาพนี้ไปให้เพื่อนร่วมงานดูในวันที่20สิงหาคมค่ะแน่นอนนะคะว่าทำให้ผู้คนแตกตื่นกันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าภาพจระเข้ปลอมๆที่เห็นอยู่ในทะเลสาบนั้นนะคะทำให้ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยกว้างค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาคมเรือกันเชียงและสหพันธ์เรือแคนูแห่งสิงคโปร์นะคะก็ต้องประกาศระงับกิจกรรมทางน้ำโดยทันทีนะคะเป็นเวลา2วันผู้คนนั้นแตกตื่นตกใจกันไม่กล้าไปยังบริเวณดังกล่าวนะคะเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากจระเข้ตัวนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะตรวจสอบพบว่าภาพนี้เป็นภาพปลอมใช้ AI สร้างขึ้นมาก็เลยถูกจับแล้วก็ถูกแล้วตัวเนี่ยรับสารภาพนะคะจนทำให้เขาเนี่ยถูกดำเนินคดีใน2ข้อหาหลักซึ่งอาจจะได้รับโทษทั้งจำคุกนะคะหรือไม่ก็ทั้งจำทั้งปรับค่ะข้อหาแรกนะคะกระทงแรกมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 260,000 บาทกับอีกข้อหาหนึ่งก็คือโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรืออาจจะถูกปรับเพิ่มด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนที่จะเข้ารายการนะคะมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาค่ะว่าเครื่องบินรบนะคะของกองทัพรัสเซียค่ะประสบอุบัติเหตุตกนะคะเกิดเพลิงลุกไหม้ครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะบริเวณใกล้ๆกับพรมแดนของรัสเซียนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต6รายค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูมิภาคที่เรียกกันว่าอาร์เมอร์นะคะสำนักข่าวของรัสเซียอินเทอร์แฟกซ์ค่ะรายงานเรื่องนี้โดยอ้างการเปิดเผยของรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมค่ะโดยบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินทหารรุ่นตูโปเลฟค่ะเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกบินเมื่อวานนี้ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต6นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก1นายเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินลำนี้นะคะตูโปเลฟเนี่ยบินขึ้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแล้วก็ตกใกล้กับหมู่บ้านคลาสโนยาโนโวค่ะเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะคะขนาดใหญ่ที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของช่วงแรกแล้วช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องดีต่อใจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ

0: เพราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดกระแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์สหรัฐกับจีนนั้นคู่ขี้สูสีกันมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่สามารถช่วยงานบ้านได้แล้วก็เกิดขึ้นจากมันสมองของบริษัทด้านวิศวกรรมในนครซานฟรานซิสโกของสหรัฐค่ะนี่เป็นการทำงานของหุ่นยนต์นะคะคุณผู้ชมคะเป็นหุ่นยนต์ของบริษัทสตาร์ทอัพที่เปิดให้บริการหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ช่วยทำความสะอาดบ้านค่ะของบริษัททาวโรบอติกส์นะคะซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมค่ะของและก็เทคโนโลยีนะคะของซานฟรานซิสโกในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคิดค่าจ้างต่อชั่วโมง30ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,000 บาทใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์แบบไฮบริดนะคะที่ใช้ AI ทำงานร่วมกับการควบคุมทางไกลโดยมนุษย์คือรูปร่างรูปทรงเนี่ยคล้ายกับคนมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะมีความสูง1เมตร32เซนติเมตรค่ะน้ำหนักตัว 34.9 กิโลกรัมใส่ถุงเท้ากันลื่นด้วยนะคะสามารถทำงานได้ทั้งดูดฝุ่นเช็ดเคาน์เตอร์ครัวเก็บกวาดสิ่งของจัดระเบียบห้องทิ้งขยะแล้วก็จัดการคราบสกปรกสามารถเดินขึ้นบันไดเดินบนพรมหรือว่าเดินบนพื้นไม้และกระเบื้องได้หยิบจับอุปกรณ์ทำความสะอาดได้อย่างถนัดถนีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการถือไม้กวาดฉีดฟอกกี้ยกถังขยะนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะของผู้ใช้งานแล้วก็ชาวบ้านผู้อยู่อาศัยนะคะเนื่องจากว่าราคาถูกมากค่ะถ้าหากว่าจะเทียบกับการจ้างคน1คนเพื่อมาทำความสะอาดภายในบ้านเพราะว่าปกติแล้วนะคะการจ้างคนมาทำความสะอาดภายในบ้านที่ซานฟรานซิสโกนั้นต้องเสียค่าแรงให้เขานะคะถึงชั่วโมงละ85ดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินบาทก็เกือบ 3,000 บาทเลยทีเดียวถ้าหากว่ามาทำความสะอาดทั้งบ้านแบบเหมาๆก็ต้องจ่ายหนักถึงกว่า 3,000 เกือบ 4,000 บาทนะคะตอนนี้จึงมีลูกค้าจองคิวเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้กันคิวยาวเหยียดเลยทีเดียวค่ะแล้วเขาก็จองกันผ่านระบบเวทลิสต์นะคะผู้ใช้งานจริงเขาก็รีวิวค่ะว่าการทำงานของหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะยังช้าอยู่บ้างนะถ้าเทียบกับคนแต่สามารถทำงานบ้านพื้นฐานได้ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแล้วก็มีความสะอาดเรียบร้อยดีค่ะนอกจากการทำความสะอาดแล้วนะคะบริษัทนี้ยังตั้งเป้าที่จะพัฒนาให้หุ่นยนต์เนี่ยค่ะสามารถทำงานซ่อมแซมบ้านแบบเป็นงานเล็กๆนะคะไปจนถึงการดูแลผู้สูงอายุได้ในอนาคตค่ะนับวันหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ก็จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของชาวโลกมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะลาท้ายรายการ9 World News กันวันนี้ด้วยภาพของหุ่นยนต์นับ 2,000 ตัวค่ะเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่ตบเท้ากันเข้าไปทำงานในโรงงานของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเขาก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าภายในสิ้นปีนี้จะเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์ทำงานในโรงงานให้ได้มากถึง 3,000 ตัวพบกับรายการ9 World News ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 8:35 นาทีนะคะสำหรับวันนี้วัชรินทร์เศรษฐกุฎันและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแปลกแต่จริง The Amazing Show วันนี้นะครับแปลกแต่จริงเรื่องแรกจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของแย้ครับแล้วแย้จะมาออกรายการแปลกแต่จริงได้ยังไงก็แปลกสิครับเพราะว่าไม่ใช่แค่แย้3-4ตัวนะครับแต่เป็นแย้ที่เขาเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านเอ้าแล้วแย้เลี้ยงได้ด้วยเหรอเลี้ยงได้สิครับที่นี่เนี่ยที่แรกในโลกเลย

ผู้ชมครับวันนี้ป๊อปพาคุณผู้ชมนะครับมาที่หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ครับอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่เขาเลี้ยงแย้ไว้เยอะแยะมากมายครับและตอนนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นป๊อปกำลังรออยู่นี่คือมารอหน้าบ้านเขานะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมออกมาหาสักทีไม่รู้ว่าออกไปทำงานหรืออะไรกันแน่นะครับรอมานานแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยแย้

0: ไอ้นุ่มมานั่งทำอะไรตรงนี้ล่ะ
1: มารอแย้งไงครับเนี่ยรอหน้าบ้านเขาเลย
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ยังไม่ขึ้นหรอก
1: อยากให้เขาโผล่ขึ้นมาให้เห็นมาทักทายกันนี่ต้องทำไงครับ
0: ก็เดี๋ยวก็ให้อาหารนั่งนิ่งๆ
1: อ๋อแต่คือเราต้องอยู่นิ่งๆ
0: ใช่นั่งนิ่งๆเลย
1: ปกติย้ายกินหนอน
0: ย้ายกินนอนย้ายกินรังผึ้ง
1: มาแล้วแย้มาแล้วครับ

0: ที่เราได้ไปทักทายถึงหน้าบ้านแย้มาแล้วนะครับตอนนี้มาคุยกับพี่ม่อนครับพี่ม่อนนี่ถือว่าเป็นคน อยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่แรกเลยป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงกลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยจนปัจจุบันนี้ครับ
1: แย้บ้านพี่มันเยอะมันก็ขับกันพอถึงปีมันออกลูกมันก็จะขับกันไป
0: ขับไปนี่หมายถึงว่าไล่ไปไล่กันเอง
1: ใช่มันเหมือนว่ามันห่วงทินกันมันก็ต้องออกกระจายออกไปตอนนี้มันพอมันออกบ้านนี้ได้พออีกปีมันก็ออกบ้านนู้นออกไปเรื่อย
0: อ๋อก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แย้งี้ขึ้นมาเลย
1: ใช่
0: คนในหมู่บ้านแถวนี้ก็คือเลี้ยงทุกคน
1: ก็เลี้ยงทุกคน
0: ประมาณกี่หลังคาเรือนครับ
1: 140กว่าหลังคาเรือน
0: 140กว่าหลังคาเรือนอ๋อตอนนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แย้เลย
1: ใช่จ้ะ
0: ทำไมถึงเลือกเลี้ยงแย้ครับ
1: เหมือนว่าเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายคอยดูว่าตัวอะไรจะกินมันเท่านั้นเองพอเช้าก็คุยออกจากรูพอเย็นมันก็เข้ารูมัน
0: งั้นพูดถึงรูก่อนที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเป็นบ้านของเขา
1: เป็นบ้าน
0: 1รู1ตัวจะอยู่อย่างนี้ป่ะครับ
1: ใช่1รูก็อยู่1ตัว
0: อ๋อแล้วสมมุติถ้าเกิดเวลาเขาเข้าไปนอนอย่างเงี้ยก็คือลงไปนอนในรู
1: ใช่
0: รูก็เปิดปกติอย่างนี้เลยป่ะครับ
1: รูเขาจะปิดตายไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมันก็จะเข้ารูมั้งอะไรมั้งมันไม่ได
0: ้ตัวแย้เองเป็นคนปิดรูเองแล้วตอนเช้าอ่ะครับ
1: ก็เปิดเองเหมือนกัน
0: อ๋อเขาก็เปิดรูขึ้นมาเองฉลาดมากแล้วอย่างเงี้ยสมมุติยังเลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถจับขึ้นมาดูได้ป่ะครับ
1: ได
0: ้พี่มอนจับนะ
1: แบ่งกันจับ
0: น้องพรมีชื่อด้วยอ่ะโอ้โหผมว่าผมกล้าแค่ว่า

0: วางใส่มือผมอะดุไหมครับเขาจะดิ้นไหมถ้าเกิดเขาดิ้นผมต้องทำไง
1: ผมลูบอย่างเดียวได้ไหมผมบอกแล้วว่าจิ้งจกผมยังไม่เอาเลยเจอเจ็บ

0: ละครับคุณผู้ชมครับความใจกล้าของผมก็คือผมว่าเขานิ่งแหละถ้าเกิดเขาไม่นิ่งอ่ะผมว่าน่าจะอยู่ไม่ละจ้ารบกวนคืนพี่พรครับขอบคุณนะครับคืนโอ๊ยตกใจอ๋อถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับกล้าจับแย้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับตอนนี้พี่ม่อนผมอยากเห็นแย้บ้านอื่นๆบ้างว่าเขาอยู่กันยังไงเลี้ยงกันยังไงรบกวนพี่ม่อนพาเดินชมได้ไหมครับ
1: ได้
0: ครับผมขอบคุณนะครับ

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์คช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
2: การแข่งกีฬาเช่นเกมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่อง9กด30ของเราจะร่วมถ่ายสดด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นครับก็สามารถเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยได้ครับผ่านทางช่อง9กด30นะครับจะเริ่มถ่ายสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากการถ่ายสดแล้วจะมีข่าวนะครับรายงานตลอดนะก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์การแข่งรายการใดก็ตามอย่าลืมนะครับนักกีฬาทุกคนต้องการกำลังใจนะครับมาร่วมกันครับเชียร์ไทยสุดใจเพื่อคว้าชัยไปด้วยกันครับ

0: ครับตอนนี้ก็ให้พี่ม่อนนะครับพาเดินชมนะครับบริเวณหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยที่พี่ม่อนบอกคือบ้านทุกหลังที่นี่คือเขาเลี้ยงแย้หมดทุกคนเลยครับเด็กๆนี่ก็คือเล่นกับแย้ได้เต็มที่เลยนะครับ
1: บ้านหลังแรกบ้านปลีปล
0: ีสวัสดีครับปลีครับ
2: มาไงกันเลยจ้าหนู
0: มาดูแย้ครับปลีเลี้ยงแย้ไว้ปะครับ
2: เลี้ยง
0: ปลีเลี้ยงไว้แถวไหนรูแถวนี้เหรอครับนี่ก็คือ1รูนี่ก็อีก1รู
1: เออเทกับนูนน
0: ู่นๆๆๆอ๋อมีรูในนั้นด้วยป้าลีเริ่มเลี้ยงแย้มานานหรือยังครับ
2: 40 50ปีแล้ว
0: 40 50ปีแล้วครับแรกๆกลัวมั้ยครับป้าลี
2: ไม่ก็กลัวพอเข้าก็เลี้ยงไปนึกมาก็ชิน
0: อ๋อเห็นนะแสดงว่าที่ผมกลัวไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะทุกคนต้องเคยกลัวมาก่อน
1: พาไปดูอีกบ้านนึง
0: อี
1: กบ้านนึงก็เลี้ยงแย
0: ้ทุกที่ทุกบ้านเลี้ยงกันหมดเลย
1: ใช่บ้านนี้ก็เลี้ยงบ้านนี้ก็มี
0: เฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
3: ลองซุปให้ผมดูหน่อยนะครับ
0: อุ้ยอุ้ย

0: านเนี่ยโดยประมาณมีกี่รูครับ
1: รวมๆแล้วก็คงพันกระรูก็ได
0: ้ตรงนี้ก็คือแบบว่าเยอะมากที่สุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยผมเห็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่ตรงนี้จะตัวใหญ่มาก
0: บริเวณนี้โดยประมาณมีประมาณเป็นหลักร้อยตัวป่ะครับพี่บอล
1: ใช่จ้ะ
0: หลักร้อยตัวงั้นวันนี้ผมอยากจะลองทำภาพประวัติศาสตร์ครับคุณผู้ชมจะเป็นการรวมตัวกันของแย้ที่มากที่สุดโดยการโปรยอาหารนี่แหละมีแย้หลบอยู่หลังต้นไม้ด้วยครับ
2: อันนั้นคือ

0: ับก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของแย้บริเวณหน้าบ้านพี่ม่อนนะครับตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูแย้กันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่บริเวณบ้านพี่ม่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวดีกว่าไปถามความรู้สึกเขาว่าเขาเคยเจอแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าตอนแรกที่เห็นในทีวีเชื่อไหมว่าจะเชื่องขนาดนี
1: ้ไม่นึกว่าจะเชื่องไง
0: แล้วพอมาดูแล้วเป็นยังไงครับ
1: ก็แปลกประหลาด
0: กลัวแย้ไหมครับ
1: กลัวแย้ไหมยังพูดไม่ได
0: ้กลัวแย้ไหมไม่น่ากลัวแย้กลัวผมนี่แหละกลัวผมนี่แหละที่เราเคยเห็นมาก่อนอ่ะพี่เชื่อไหมว่าจะเชื่องขนาดนี้
2: จะเป็นสัตว์ที่ว่าจับยาก
0: ครับผม
2: ก็จะไวอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยแต่พอมาเห็นวันนี้โอ้เชื่องแล้วก็เยอะมาก
0: พี่กลัวป่ะครับปกติ
2: ไม่กล
0: ัวครับกล้าจับไหมลองไหมเนี่ยตัวเนี้ย
3: ได้จับได้
2: ต้องจับตรงไหนคะ
3: จับตรงนั้นจับได้ไม่
0: นี่ครับเชื่องของจริงเป็นไงครับความรู้สึก
2: นุ่มนิ่ม
0: น่ารักดี
3: นิ่ม

0: นี่แหละครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยนะครับเปิดให้คนทั่วไปได้มาเรียนรู้มาท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตของแย้เปิดทุกวันป่ะครับพี่มอน
1: ก็ทุกวันจ้ะ
0: นี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่แปลกแต่จริงนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะสามารถมาจับแย้แล้วก็อยู่ใกล้ชิดได้ขนาดนี้
1: ใช่
0: สุดยอดครับใครมีโอกาสมาเที่ยวได้ครับพี่มอนเปิดยินดีต้อนรับทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มอนมากๆนะครับขอบคุณครับผม
2: โอ้โหแย่อะไรจะเชื่องขนาดนั้นครับท่านผู้ชมและถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการที่จะไปสัมผัสน้องแย่น่ารักน่ารักแบบนี้แบบใกล้ชิดก็เชิญไปเที่ยวไปศึกษากันได้นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับมังกรตะกายฟ้าที่เดียวในโลกเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ตึกที่1ใน10ที่สวยที่สุดของโลก
4: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้นอ
5: ันไหนอ่ะ
4: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
5: เคยเห็นแว๊บ
4: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
6: เท่าแกผมไม่ใช่เท่าแกนะ
7: ใครนะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
8: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
6: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
9: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
6: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
10: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
6: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะปล่อย
7: ที่บ้านมีแขกมางั้นเหรอ
10: พี่
2: ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายจากทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่มีวิหารประหลาดที่มีรูปปั้นมังกรขนาดใหญ่พันอยู่รอบวิหารโอ้โหแม้แต่คนไทยยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามีอยู่จริงที่นี่ครับประเทศไทยไปชมกัน

แต่จริงช่วงนี้นะครับอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ที่วัดสามพานซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีตึกที่1ใน10ที่สวยที่สุดของโลกอยากเห็นนะครับว่าเป็นตึกอะไรหมูก็อยากเห็นเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติไปอย่างมากแต่ว่าคนไทยน้อยคนมากครับที่จะรู้จักอยากเห็นแล้วนะครับว่าตึกนี้จะสวยงามขนาดไหนถึงติดอันดับโลกได้ไปดูกันเลยครับ

0: นมัสการครับหลวงพ่อ
1: จ้าเจริญพร
0: ที่นี่วัดสามพรานนะครับมีตึกที่สวยงามมากที่มาที่ไปของตึกนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วแต่ละชั้นนี่มีความหมาย
1: มีความหมายเปรียบเสมือนพรม16ชั
0: ้
1: นในประวัติของพระพุทธศาสนาหลักของการทำคุณงามความดีมีสวรรค์6ชั้นพรม16ชั้น
0: มีจำนวนกี่ห้องครับ
1: 108ห้องเปรียบเสมือนว่าพระคาถา108
0: เรียกว่ามีคติธรรมแฝงอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในตึกเลย
1: ใช่เจริญพร
0: ผมพระอาจารย์พูดมาขนาดนี้แล้วฮะอยากจะเห็นด้านในแล้วครับว่าจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนพระอาจารย์ช่วยพาหมูเดินชมได้ไหมครับ
1: เจริญพรได
0: ้ครับผมไปเลยฮะ

0: ราเริ่มต้นกันด้วยอะไรครับอาจารย
1: ์เล็บพญามังกร
2: เล็บพญามังกร
1: เล็บพญามังกรเนี่ยเป็นคติธรรมก็คือเป็นตัวแทนหลักของการนับถือศีล5
2: ครับ
1: มีอยู่5เล็บเราจะเห็นว่าเล็บเนี่ยแตะอยู่ในพื้นคำว่าพื้นฐานของชีวิตเราจะเห็นว่ามีภาพสัตว์เล็กสัตว์น้อยบอกถึงว่าชีวิตสรรพสัตว์ผู้คนทั้งหลาย
2: ครับ
1: ถ้าทุกคนตะเกียกตะกายโดยไม่ลืมหลักธรรมคือมีศีล5ประจำใจ
2: ครับ
1: แล้วชีวิตเราก็จะขึ้นสูงส่งเหมือนพญามังกรได
2: ้คือเริ่มจากพื้นฐานคือศีล5
1: จ้ะเจริญพร
2: ครับผมส่วนต่อไปฮะ
1: นี่คือในส่วนของด้านในอาคารกุฏิพญามังกรชั้นที่1เราจะเห็นว่าพอเข้ามาแล้วก็จะมีพระพุทธรูปที่เราจำลองมาจากทั่วประเทศเช่นหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อพุทธโสธร
2: อันนี้คือส่วนของทางขึ้นที่เราจะเข้าตัวมังกรแล้ว
1: จ้าเจริญพร
2: ผมอยากเห็นประตูเป็นยังไงหลวงพ่ออันนี้หรือเปล่าฮะ
1: จ้าเจริญพรเป็นทางเข้าท้องพญามังกร
2: โอ้ทำไมต้องเป็นปากพระราหูครับทางเข้า
1: หลักของความเชื่อของวัฒนธรรมไทยเราส่วนหนึ่ง
2: ครับ
1: ก็คือว่ามีความเชื่อเรื่องดวงเรื่องทรงเรื่ององค์
2: ครับ
1: ตลอดทั้งพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกการที่เราได้เดินเข้าปากของราหูเนี่ยจะทำให้เราหมดเคราะห์
2: ครับทีนี้อยากเห็นด้านในนะ
1: จ้ะเจริญพร
2: ครับผมโหวันนี้จะได้เดินลอดท้องมังกรเป็นครั้งแรกของการที่เดินลอดท้องพญามังกรนะครับปกติเคยแต่ลอดท้องช้างสวัสดีครับเหนื่อยไหมฮะ
3: เหน
2: ื่อ
3: ยไหมครับนิดหนึ่งอีกไกลไหมครับ
4: ครึ่งทางนั่นแหละคร
3: ับ ครึ่งทางนั่นแหละครับจะเห็นอะไรบ้างครับข้างบน
4: พระ
3: นี่คือครั้งแรกก่อครับเป็นไงบ้างครับ
2: เป็นไงครับประทับใจ
3: นี่สิบให้เท่าไหร่ครับ

0: อีก2อันหายไปไหนครับคือเหนื่อย
1: พระอาจารย์ครับนอกจากเส้นทางที่เป็นท้องพญามังกรนะครับมีเส้นทางอื่นอีกไหมคร
2: ับ มีอีก2เส้นทาง
1: ครับ
2: ทางหนึ่งขึ้นตามบันได
1: ขึ้นตามบันได
2: แล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งคือลิฟต
1: ์อันนี้ไกลไหมครับพระอาจารย
2: ์อ๋ออีก20เมตรถึงจ้ะ
1: อ๋อใกล้แล้วฮะ
2: ใกล้แล้ว
1: ครับผม
2: ซึ่งเราเดินขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยใช้ระยะเวลาไม่ถึง5นาที
1: ครับ
2: นะจากการเดินขึ้นมา
1: โอ้นี่ไงเห็นแสงสว่างแล้วเริ่มหอบแล้วมีน้ำของเยอะเลยช่างภาพเราเล่นมุกนะครับพามพาม

0: นี้สูงมาก
1: ๆสามารถมองเห็นภูมิทัศน์รอบทิศได้เลยซึ่งขณะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือพระประธานที่อยู่เฉพาะหน้าเราเรียกว่าหลวงปู่สุขใจ
0: หลวงปู่สุขใจ
1: หรือว่าหลวงพ่อสุขใจ
0: ครับ
1: พอกราบขอพรองค์พระแล้วก็จะขออนุญาตในการใช้มือหรือศีรษะในการแตะหนวดพญามังกรขอพร

0: วันนี้ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับที่พาเราเยี่ยมชมตึกแห่งนี้ได้เห็นถึงความสวยงามของมังกรที่พันรอบตึกขึ้นมาอย่างด้านบนเนี่ยครับพระอาจารย์ขอบคุณมากครับวันนี้นะฮะเราได้เห็นถึงวัดสามพานนะครับและได้เห็นถึงความสวยงามของตึกมังกรตะกายฟ้าและที่นี่ครับแปลกแต่จริงฮะ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆประเทศไทย
2: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรื่องแปลกจากทั่วฟ้าเมืองไทยรอคุณอยู่ที่นี่

0: ื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30
1: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริง
2: เขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
3: ทุกคนแข่งกัน
2: คอมเมิร์ส
3: เขาจะช่วยเรามากๆ
2: เขาคิดครบลูปอะขนาดนั้นครับ
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
4: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
5: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.ทางช่อง9กด30
6: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
7: ขอเชิญคนไทยทุกคนนะครับมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ครับที่จังหวัดไอจิและนาโกย่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปนะฮะเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4ยืมเข้ามานะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับทางช่อง9กด30ยิงสดเริ่มในวันที่17กันยายนติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทางช่อง9กด30รวมทาง FM 99 Active Radio นะครับ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: เอ็กโก้กรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันพุธที่30กันยายน2569ครับอยู่กับผมตรวจสุทธิวัตรพร้อมด้วยคุณนงนงวดีในนาทีลงทุนครับ
0: ค่ะวันนี้มาติดตามกันนะคะว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะส่งท้ายเดือนแล้วก็ไตรมาสอย่างไรกันบ้างนะคะโดยเช้าวันนี้ฝากฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่พุ่งขึ้นอย่างอายุ30ปีขึ้นไปแต่ระดับสูงที่สุดในรอบ24ปีค่ะก็เกิดความกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อรวมไปถึงคาดการณ์ว่าเฟดนั้นน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอีกด้วยจะส่งผลต่อหุ้นไทยอย่างไรวันนี้มาติดตามกันค่ะ
1: ครับวันนี้แลกเปลี่ยนกันผ่านทาง Facebook Live ของสื่อข่าวไทยรายชายผ่านเซตโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับดูบรรยากาศเอเชียเช้าวันนี้ที่บวกขึ้นมาส่วนของฝั่งนิวยอร์กแต่อยากให้ย้อนดูเมื่อวานนี้บ้านเรากันหน่อยครับลงไปกว่า8จุดหลุด 1,600 จุดไปนะครับปัจจัยกดดันจากเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่เร่งตัวสูงขึ้นซึ่งก็กดดันสินทรัพย์เสี่ยงจากทั่วโลกประกอบกับมีแรงขายทำไรในกลุ่มแบงก์แล้วกลุ่มพลังงานนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ช่วยพยุงดัชนีเมื่อวานและจะต่อเนื่องวันนี้หรือเปล่าจับตานะครับเพราะว่ากลุ่มเทคนะครับอย่างบ้านเราก็มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยพยุงดัชนีซึ่งวันนี้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของทั้งกลุ่มเทค AI ก็น่าจะทำให้บ้านเราขยับไปต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวชวนคุยประเด็นนี้กับนักวิเคราะห์กันด้วยขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกก็ปรับตัวลงนะครับเอเชียเช้าวันนี้โดยรวมเปิดบวกได้เดี๋ยวเช็คภาพตลาดกันแต่ว่าประเด็นเรื่องของ AI อันนี้ก็มีมุมให้จับตาเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะหุ้นเทคนี่ฟื้นตัวอาจจะมาจากเรื่องนี้หรือไม่นะคะโดยถ้าไปดูท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาค่ะก็มีการเปิดทำเนียบขาวหารือร่วมกับผู้นำอุตสาหกรรม AI ค่ะโดยตกลงว่าจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการพัฒนา Data Center เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการลงทุนทั้งด้านการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานโดนัลด์ทรัมป์ยังมีข้อตกลงด้าน AI ร่วมกับ Google Anthropic Meta แล้วก็ Open AI รวมไปถึง xAI ด้วยนะคะและทรัมป์ก็ยังเปลี่ยนชื่อเรียก AI เป็น Super Intelligence หรือว่า SI แทนเพื่อเป็นนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมโดยลดการควบคุมจากรัฐและให้บริษัทเทคโนโลยีดูแลกันเองและเน้นเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ Data Center เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐในการแข่งขันกับจีนค่ะและ2วันนี้ทรัมป์ก็ยังประกาศแผนลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นชูแผนก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ในรัฐไอโอวาของ Mesabi Metallics กำลังผลิตปีละ10ล้านตันโดยคาดว่าจะสร้างงานก่อสร้างสูงสุด 6,000 ตำแหน่งลงทุนราว 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ทรัมป์ก็เตรียมประกาศโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ในสหรัฐมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีโครงการก๊าซ LNG ในอลาสก้าเป็นโครงการหลักด้วยวงเงินลงทุน 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
1: ภาพของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเป็นการปรับตัวลงเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ลงไป 137.59 จุดS&P 500ลงไป 12.85 จุดแล้วก็ Nasdaq นะครับลงไป 22.84 จุดนะครับหลายๆตลาดอย่าง S&P 500แล้วก็ Nasdaq ก็ถือว่าปรับลงแต่ก็อยู่ในระดับที่ลงไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับภาพถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์สหรัฐครับหุ้น7ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ติดในแดนลบกลุ่มพลังงานกดดันตลาดครับปรับตัวลง 0.89% กลุ่มวัสดุก่อสร้างลงไป 0.55% แต่กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้มากที่สุดก็คือกลุ่มสาธารณูปโภคพุ่งขึ้น 1.14% นะครับตามด้วยกลุ่มสื่อสารดีดตัวขึ้น 0.4% ยังรอความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ของเฟดอยู่นะครับแล้วก็ยังมีตัวเลขไฮไลท์สัปดาห์นี้เงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเพื่อหาสัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางฝั่งเฟดครับฝั่งยุโรปกันบ้างครับปรับลดลงเพราะว่าบอนด์ยิลด์สหรัฐสูงขึ้นกดดันความต้องการการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงนะครับฟูซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนย่อลงไป 48.17 จุดดัคส์ก่อนวันนี้บวกมา 24.79 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 42.61 จุดด้วยกันครับปรับย่อลงหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นกดดันความต้องการการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มเทคจะปรับตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของ AI ก็ตามครับขยับไปดูกันที่น้ำมันกันบ้างนะครับลงมากว่า 3% เลยครับสำหรับ WTI ลงมา 3.22 เหรียญไปอยู่ที่89.38 เหรียญลงมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 3.48% สำหรับ WTI นะครับส่วนทางเบรนท์ลงไป2.69 เหรียญด้วยกันครับหลังจากมีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัวราคาน้ำมันแนวโน้มยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปลายเดือนนะครับเพราะว่าตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงานในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังดำเนินอยู่ครับทองคำกันบ้างครับทองคำปิดบวกขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้ร่วงลงไปกว่า 3% นะครับสำหรับโคเม็กซ์บวกขึ้นมา 11.30 เหรียญอยู่ที่ 4,179.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับจากทองคำโคเม็กซ์นะครับยังคงต้องจับตาเพราะว่ายังมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญมีตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็การจ้างงานที่จะมีผลต่อภาพของทองโลกนะครับขยับมาดูกันที่ทองไทยครับราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยเมื่อวานนี้29กันยายนราคาปิดอยู่ที่ 4,140.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลดลงไป 5.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับส่วนราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำในส่วนของทองบาทนะครับเช้าวันนี้ประกาศออกมาในส่วนของทองบ้านเราบวกมา350 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 66,350 บาททองทุพพันธ์ขายออกที่บาทละ 67,150 บาทต่อบาททองคำครับค่าเงินบาทเช้าวันนี้ทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงเปิดมาเช้านี้33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตเช็คกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทวันนี้นะครับอยู่ที่33.40-33.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อ PC ของฝั่งสหรัฐนะครับส่วนภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้นิกเกอีบวกมา 1% กว่าๆเลยนะครับบวกมา 837.54 จุดครับภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้หลายๆตลาดก็บวกได้เช็คกันเลยนะครับภาพของหุ้นกลุ่มเทคก็ช่วยดันให้ดัชนีบางชนิดพุ่งขึ้นแรงอย่างกอสบินเด็กของเกาหลีใต้บวกมาเซี่ยงไฮ้ก็บวกได้แต่ว่าหางเสียงปรับย่อลงสเตรทไทม์ปรับย่อลงนะครับนี่คือบรรยากาศเอเชียเช้าวันนี้ปัจจัยบวกปัจจัยลบที่เราให้น้ำหนักวันนี้นะครับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของกลุ่มเทคแล้วก็ AI ที่ช่วยพยุงตลาดและเอเชียเช้าวันนี้ก็ตอบรับในแดนบวกหลายๆตลาดแล้วทองที่บวกด้วยแต่ปัจจัยลบครับคุณผู้ชมทั้งดาวโจนส์แล้วก็ยุโรปที่กดดันภาพบรรยากาศการลงทุนแล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับยอดเคลมประกันและหนี้เสียจากผลกระทบน้ำท่วมก็เลยทำให้หุ้นตัวใหญ่บางตัวเนี่ยปรับลดลงเยอะมากเดี๋ยวเราดูใน5ดับกันด้วยเนี่ยนะครับน้ำมันที่ปรับลดลงด้วยครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ29กันยายนเซ็ตอินดีคส์ปรับลดลงไป 8.07 จุดมูลค่าการซื้อขาย 79,000 กว่าล้านนะครับดัชนีไปปิดที่ 1,594.30 จุดหลุด 1,600 ไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับส่วนสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนเป็นการขายสุทธิจากต่างประเทศถึง 7,685.18 ล้านเลยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งของรายย่อยกองทุนแล้วก็ฝั่งของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ที่เป็นซื้อสุทธินะครับโปรแกรมเทรดดิ้งขายสุทธิไป 3,545.49 ล้านครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยเดลต้าครับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมา3บาทแต่ก็ไม่สามารถช่วยพยุงดัชนีให้ยืนได้ในแดนบวกเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ตัวใหญ่อย่าง K-Bank หล่นลงไปถึง10บาทต่อหุ้นเลยนะครับไปอยู่ที่242บาทต่อหุ้นปตท.ลดลงไป50สตางค์ KTB ย่อลงไป50สตางค์แล้วก็ KC บวกขึ้นมาได้7บาท50สตางค์ครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
0: และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารเปิดเผยว่าเตรียมจัดงาน SET Awards ประจำปี2569เพื่อยกย่ององค์กรและผู้บริหารในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลประกอบการควบคู่นวัตกรรมธรรมาภิบาลและความยั่งยืนค่ะโดยปีนี้มีผู้บริหารระดับสูง16รายเข้าชิงรางวัล CEO Awards รางวัลแบ่งเป็น2กลุ่มรางวัลเช่นเดิมค่ะก็คือ Business Excellence สำหรับบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรรวมถึงธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนมีผู้เข้าชิง90บริษัทค่ะและกลุ่ม Sustainability Excellencemุ่งยกย่ององค์กรที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือว่า ESG มี14บริษัทเข้าชิงแล้วก็ยังมีรางวัล SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่รักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องตั้งแต่3ปีขึ้นไปค่ะ พร้อมกับย้ำว่า SET Awards เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรในตลาดทุนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและสร้างคุณค่าในระยะยาวและปีนี้ยังมีความพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปี Sustainability Awards ซึ่งเตรียมมอบประกาศเกียรติคุณ Sustainability Recognitions ให้กับบจ. 15แห่งที่มีผลงานโดดเด่นด้านความยั่งยืนและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยพิธีประกาศผลและมอบรางวัลจะเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้ค่ะที่อาคารตลาดหลักทรัพย์โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube SET Thailand ค่ะ
1: ส่วนทิศทางตลาดวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกับนักวิเคราะห์การลงทุนบอยหยวนต้าประเทศไทยคุณธนพงษ์เจริญวัฒนกิจครับสวัสดีครับคุณธนพงษ์ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครับเมื่อวานบ้านเราหลุด 1,600 จุดแต่เห็นเช้านี้เอเชียฟื้นได้บ้านเราจะตามไปต่อด้วยไหมครับมีโอกาสรีบาวด์ไหมแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยฮะที่เห็นกลุ่มเทคทางฝั่งเอเชียขยับขึ้นได้บ้านเราวันนี้น่าจะพอพยุงตลาดได้ไหมครับประเมินทิศทางวันนี้ยังไงบ้างครับ
2: คิดว่าได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวจริงตัวหลักแล้วเนี่ยคงเป็นเดลต้านี่แหละนะครับที่น่าจะหนุนตลาดหุ้นบ้านเราได้นะครับเพราะว่ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าไตรมาสนี้เนี่ยเป็นไตรมาสที่เดลต้าค่อนข้างอันดับเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วนี่ก็เป็นช่วงปลายไตรมาสพอดีเลยเราเลยคิดว่าน่าจะมีแรงหนุนบางส่วนนะจากนักทุนสถาบันที่เป็นฝั่งกองทุนเนี่ยเข้ามาช้อนซื้อนะเพื่อจะทำให้ผลตอบแทนนะครับในช่วงปลายไตรมาสเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวินโดว์เรซซิ่งนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงหนุนหนึ่งนะก็อย่างนึงคือนักทุนต่างชาติเองเนี่ยน่าจะกลับมาได้บ้างนะครับหลังจากที่เห็นสถานการณ์เรื่องของน้ำมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาวันสองวันนี้ต่างชาติขายไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าเขาก็กังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศนี่แหละนะครับแต่ผมว่าสถานการณ์มันก็ดูโอเคขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอจบเดือนนี้ไปนะครับเข้าสู่ไตรมาสหน้านะครับหรือเดือนถัดไปเนี่ยนะครับผมว่าคนน่าจะมาโฟกัสกับเรื่องของผลประกอบการมากขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเรานะครับก็ต้องบอกว่าแนวโน้มทิศทางเนี่ยดูค่อนข้างดีนะครับสำหรับงบไตรมาส3นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาสำหรับตัวของเดลต้ารวมไปถึงกลุ่มอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับก็จริงๆมีแรงหนุนอีกอย่างนึงคือเรื่องของค่าเงินบาทด้วยนะครับเมื่อคืนดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นค่อนข้างแรงนะครับงั้นดอลลาร์เงินบาทที่มันอ่อนค่าเนี่ยก็เป็นอีกแรงหนุนนึงสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะทีนี้เราประเมินแนวโน้มหุ้นไทยไตรมาส4น่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอะไรจะเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางหุ้นไทยไม่ว่าจะเป็นตัวดอกเบี้ยเอ่ยน้ำมันหรือว่าทิศทางฟันโฟลในไตรมาส4จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงข้อแนะนำในการจัดพอร์ตอย่างไรเพื่อรับมือกับความผันผวนด้วยค่ะ
2: ครับก็ในไตรมาส4นะครับถ้าถามว่ากลุ่มไหนยังดูโดดเด่นอยู่นะครับ

0: ก็คงเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของผลประกอบการนะครับแล้วก็จริงงบไตรมาสสามนะครับนอกเหนือจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็มีหลายกลุ่มที่ดูดีเหมือนกันสำหรับฝั่งของบ้านเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือทิศทางค่าเงินบาทนะครับที่น่าจะยังอาจจะอ่อนค่าได้บ้างเนี่ยนะครับก็ได้ยังเป็นหนุนต่อกลุ่มพวกส่งออกนะครับส่งออกอาหารอย่างบ้านเราเองนะครับแนวโน้มผลประกอบการก็ดูดีนะครับแล้ว valuation ก็ไม่แพงนะครับอีกอย่างนึงคือในช่วงที่ผ่านมานะครับเราเห็นตัวเลขส่งออกที่มันเติบโตได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนุนเหมือนกันนะครับก็มองไปที่ไตรมาส4น่าจะเด่นนะครับกับอีกเรื่องนึงพอเข้าสู่ไตรมาส4นะครับมันจะมีเรื่องของงบประมาณของภาครัฐนะครับที่เป็นงบประมาณปีใหม่งบประมาณปี70ที่เริ่มใช้นะครับซึ่งเราก็เลยคิดว่าการใช้จ่ายการเบิกจ่ายหรือว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยน่าจะมีการเร่งตัวขึ้นนะครับนั้นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการรับเหมาก่อสร้างนะครับก็น่าจะยังโดดเด่นได้ต่อนะครับก็ให้เป็นประมาณนี้นะครับส่วนถามว่าหุ้นเด่นนะครับถ้าเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราก็ยังมองไปที่หุ้นอาจจะไม่ใช่หุ้นใหญ่มากนะครับอาจจะมองไปที่หุ้นกลางหน่อยนะครับที่ valuation ไม่ได้สูงมากนักในตัว SMT นะหรือว่าตัวของทีมนะครับก็น่าจะจับจังหวะได้ดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกลุ่มอื่นนะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเชื่อมโยงกับรับเหมานะครับก็จะมี CK Stacon ที่ล่าสุดระยะสั้นเองก็ได้กับเรื่องของครม.ที่อนุมัติโครงการบริหารจัดการน้ำมาด้วยนะครับ 1.6 แสนล้านบาทเนี่ยนะครับก็เป็นแรงหนุนระยะสั้นส่วนภาพทั้งไตรมาสก็อย่างที่บอกไปว่าการเบิกจ่ายของภาครัฐน่าจะดีขึ้นนะครับ
1: นะฮะดังนั้นขอหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้แล้วก็ทิศทางต่อหลังจากนี้ด้วยครับ
0: ครับก็ถ้าเป็นวันนี้เลยนะครับจริงๆก็หนีไม่พ้นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างตัว SMP ก็ยังให้เป็นตัวเด่นอยู่นะในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าระยะสั้นที่เงินบาทมันอ่อนมานะครับแล้วก็กลุ่มส่งอาหารเนี่ยนะครับก็มองไปที่ตัวของ ITC นะครับเพราะว่าในส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับในเพิ่งรายงานมาเนี่ยนะครับสำหรับของบ้านเราก็ตัวเลขออกมายังเติบโตดีนะครับเดี๋ยวเรางบว่าน่าจะยังดีเหมือนกันนะครับก็เลยให้เป็น2ตัวละกันนะครับ2กลุ่มนะครับ
1: 2กลุ่มนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณคุณธนพงศ์ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับคุณธนพงศ์เจริญวัฒนกิจจากทางบล.หยวนต้านะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะโดยผู้ว่าการการรถไฟนายอนันต์โพนิ่มแดงก็ยืนยันนะคะว่าประชาชนยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่31มกราคม2570ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเพื่อสนับสนุนการเดินรถให้ต่อเนื่องตั้งแต่1ตุลาคม2569จนถึง31มกราคม2570เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะส่วนกรณีที่บริษัทเอเชียเอราวัณแจ้งความประสงค์ขอยุติสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตั้งแต่1ตุลาคมนี้นั้นทางรฟท.ได้ทำหนังสือทักท้วงการใช้สิทธิ์ดังกล่าวแล้วค่ะโดยชี้แจงว่าการแจ้งดังกล่าวยังไม่มีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดเนื่องจากต้องพิจารณาเงื่อนไขสัญญาข้อกฎหมายและหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะอย่างรอบคอบด้วยค่ะทั้งนี้การรถไฟก็ย้ำนะคะว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและรัฐเป็นสำคัญและพร้อมเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหากยังมีข้อโต้แย้งระหว่างกันค่ะส่วนทางด้าน BOI ค่ะนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI ก็เปิดเผยว่า BOI เดินหน้าช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนให้ฟื้นตัวโดยเร็วผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนี้ค่ะอย่างเช่นการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับการนำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เสียหายจากน้ำท่วมรวมไปถึงอนุญาตให้ตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีย้อนหลังโดยมีเงื่อนไขคือสถานประกอบการต้องอยู่ในเขตภัยพิบัติอุทกภัยและต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐานความเสียหายภายใน6เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดสถานการณ์ค่ะส่วนทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลก็เปิดเผยว่าสบน.ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือว่าสพพ.ในการออกพันธบัตรเพื่อสังคมโซเชียลบอนด์นะคะวงเงิน 1,000 ล้านบาทอายุพันธบัตร10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.13 ต่อปีโดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้จัดจำหน่ายให้แก่นักลงทุนสถาบันไม่เกิน10รายและสามารถจัดจำหน่ายได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้สถาบันการเงินชั้นนำเป็นอย่างดีจึงถือเป็นการยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมการออกพันธบัตรเพื่อสังคมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ โดยเงินระดมทุนก็จะนำไปใช้ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อม

0: โยงสปป.ลาว2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาถนนหมายเลข11นะคะหรือว่า R11และอีกหนึ่งโครงการก็คือการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไสค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากับคนที่จะเริ่มเทรด PFEX มีมุมมองบางคนเนี่ยต้องยอมรับมีมุมมองว่าอาจจะต้องเฝ้าหน้าจอตลอดไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดทุนเนี่ยนะฮะช่วงหน้าจะพามาทำความเข้าใจเรื่อง mindset นี้จะทำยังไงให้เราอยู่รอดและที่สำคัญกล้าทำกำไรพักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามครับ
2: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
3: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
4: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
3: ช่วง T-Fex Station หาโอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงด้วย T-Fex
4: ครับ T-Fex Station วันนี้จะพามาทำความเข้าใจเรื่องของการลงทุนใน T-Fex กันหน่อยนะครับกับสิ่งที่เรียกว่า Mindset ในการเริ่มเทรด T-Fex ให้อยู่รอดแล้วก็กล้าที่จะทำกำไรเพราะว่าหลายคนต้องยอมรับว่ามีมุมมองเรื่องของการเทรด T-Fex เนี่ยนะครับต้องเฝ้าหน้าจอตลอดไหมนะฮะการเฝ้าหน้าจอตลอดเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่อาจจะทำให้คุณนั้นส่งคำสั่งซื้อขายบ่อยจนเกินไปนะครับทีนี้มาฟังแนวคิดกันหน่อยจากงาน T-Fex Trader Day2026ในเซสชั่น Mindset เริ่มเทรด T-Fex 9แรกต้องอยู่ให้รอดและกล้าทำกำไรนะครับกับคุณเอกเอกพลจากเพจ T-Fex for Future ครับจุดเริ่มต้นสำคัญก็คือการปรับมุมมองต่อ T-Fex นะครับเพราะว่าหลายคนมองว่า T-Fex นั้นเสี่ยงคล้ายกับการพนันต้องเดาทิศทางตลาดให้แม่นและบางคนถึงขนาดว่าต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลานะครับแต่ในมุมมองของเทรดเดอร์ล่ะเขามองเรื่องนี้ยังไงมุมของเทรดเดอร์ความเสี่ยงเนี่ยสามารถบริหารได้นะครับอย่างเช่นความเสี่ยงจากเลเวอเรจจากการลงทุนในเซ็ต50ฟิวเจอร์สที่ใช้หลักประกันขั้นต่ำราว 10,000 บาทต่อสัญญาครับขณะที่มูลค่าสัญญาเต็มอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทเทรดเดอร์มืออาชีพจะไม่วางเงินเพียงขั้นต่ำนะครับแต่ต้องเตรียมประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทขึ้นไปต่อสัญญาเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ใช้ leverage เนี่ยสูงจนเกินไปครับแล้วก็มีเงินในการรองรับความผันผวนมากขึ้นนั่นเองครับและการเทรดไม่จำเป็นต้องทายว่าตลาดจะขึ้นหรือลงกี่จุดแต่ควรที่จะมีแผนว่าเอ๊ะถ้าราคามันทะลุแนวต้านจะทำยังไงต่อแล้วถ้าหลุดระดับแนวรับล่ะจะต้องพร้อมที่จะคัทลอสตามแผนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการเฝ้าหน้าจอนี่อาจจะใช้เวลาวางแผนช่วงเช้าและเย็นเพียงวันละ 15-20 นาทีเพราะในมุมของเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยเขามองว่าการเฝ้าตลอดเวลาอาจจะทำให้ส่งคำสั่งซื้อขายบ่อยจนเกินไปนั่นเองครับอีกหัวใจสำคัญก็คือการใช้

0: ต้าประกอบการตัดสินใจครับซึ่งต้องแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรก Seasonal Data ดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำของตลาดจากข้อมูลในอดีตเช่นการซื้อเช้าวันอังคารแล้วขายปิดวันพุธมีสถิติกำไรสะสมมากกว่า300จุดขณะที่ซื้อเช้าวันศุกร์แล้วขายวันจันทร์ให้ผลติดลบราว150จุดแบบนี้นะฮะกลุ่มที่2ครับ Fund Flow Data ดูยอดซื้อขายสิ้นวันของนักลงทุนแล้วก็กลุ่มที่3 Event Days เช่นวันประกาศตัวเลขเศรษฐกิจวันหยุดยาวหรือว่าวันหมดอายุสัญญามักจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคามากขึ้นนั่นเองครับและอีกเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือวินัยครับกับดักที่ต้องระวังมีตั้งแต่รู้มากเกินไปจนลังเลยึดติดกับความแม่นยำนำประสบการณ์ในอดีตมารบกวนการตัดสินใจเมื่อตลาดไม่เป็นไปตามแผนกลับไม่ยอมคัทลอสและที่อันตรายที่สุดคือผิดวินัยแล้วบังเอิญได้กำไรจนคิดว่าวิธีนั้นเนี่ยใช้ได้แล้วก็ทำซ้ำจนวันหนึ่งตลาดไม่กลับมาครับดังนั้นการอยู่รอดใน TFX ไม่ได้อยู่ที่การทายตลาดให้ถูกทุกครั้งนะครับแม้รักษาความแม่นยำประมาณ 50-60% แต่ถ้าเราบริหารความเสี่ยงใช้ข้อมูลประกอบแล้วก็ทำตามแผนอย่างมีวินัยก็เพียงพอสำหรับการสร้างผลลัพธ์ในระยะยาวได้ครับ
1: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งตอนนี้นะคะก็ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่จากกรุงเทพปริมณฑลไปยังภาคตะวันออกอย่างเช่นที่ระยองปราจีนบุรีภาคตะวันตกก็ไปที่กาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคกลางแล้วก็พื้นที่รวมๆแล้วเนี่ยกว่า41จังหวัดเลยทีเดียวค่ะโดยนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไปในลักษณะเปลี่ยนผ่านและเลือกกลุ่มก้าวกระโดดค่ะโดยโบรกเกอร์ก็ประเมินความเสียหายรวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ราว 7,000 ล้านบาทถึง 17,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.03 ถึง 0.11% ของ GDP ส่วนน้ำท่วมภาคตะวันออกแหล่งลงทุนหลักนั้นก็ทำให้นักลงทุนเฝ้าระวังระบบขนส่งและก็ห่วงโซ่อุปทานที่อาจหยุดชะงักชั่วคราวแม้ระบบป้องกันของนิคมจะแข็งแกร่งกว่าปี2554มากก็ตามพร้อมกับเตือนการเพิ่มความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวจำเป็นต้องทำในหลายมิติตั้งแต่ระบบบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานการเตือนภัยและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปจนถึงกลไกประกันภัยและเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ภาระจากภัยพิบัติตกอยู่กับครัวเรือนภาคธุรกิจหรือว่าภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวค่ะแต่ว่าที่ยังเป็นปัญหาก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยตกค้างสะสมและการดีเลย์ซึ่งการบินไทยก็ประกาศเพิ่มเติมในการยกเลิกเที่ยวบินในและต่างประเทศตั้งแต่ช่วง29กันยายนถึง1ตุลาคมผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศก็มีคอมเมนต์แรงเกี่ยวกับการบริการของการบินไทยที่แรงมากแล้วก็ทำให้ผู้บริหารการบินไทยต้องออกมาชี้แจงก็คงจะมาจากผู้โดยสารที่ชื่อว่าคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยระบุว่าวันนี้สายการบินที่แย่ที่สุดก็คือการบินไทยปีนึงเนี่ยกำไรได้กลับมาเยอะแต่ว่ากลับมาทำอย่างนี้ต้องตำหนิเพราะว่ากระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ
2: เจอกับตัวมาที่สนามบินครับท่านก็แบบไม่พูดดีกว่าคือแล้วทุกหน่วยรายงานกลับมาเหมือนกันหมดครับทั้งทหารทั้งท่าอากาศยานว่าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งที่คนเข้าไปช่วยนะครับก็รู้สึกว่าผมก็ไม่สบายใจกับการทำงานเช่นนี้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฮะมันของประเทศมันชื่อเสียงครับของประเทศแน่นอนครับแน่นอนเสียภาพลักษณ์แล้วก็ทราบว่าท่านก็เองก็จะหมดวาระเร็วๆนี้มั้งครับก็ถ้าไม่อยากทำก็พิจารณาตัวเองเร็วๆครับคนอื่นที่อยากทำจะได้มาช่วยทำให้มันดีนะครับอันนี้ครับก็เรื่องนั้นก็เป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็ตอนนี้ดีเลย์ช้าที่สุดการบินไทยครับ
0: ประเด็นคือการบินไทยเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวเฉพาะในประเทศไทยนะครับเพราะมันกระเทือนไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าขยายข่าวไปทั่วเลยเนี่ยนะครับจากเนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับมีการรายงานไปยังสื่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นCNA สถานีโทรทัศน์แล้วก็เครือข่ายระหว่างประเทศของสิงคโปร์ด้วยนะครับซึ่ง CNA ก็อ้างคำแถลงของผู้บริหารของการบินไทยที่เปิดเผยกับนักข่าวบอกว่าการบินไทยได้ปรับลดเที่ยวบินลงราวๆ30เที่ยวบินคิดเป็นประมาณ 30% ของเที่ยวบินต่างๆที่มีแผนเดินทางออกจากกรุงเทพในวันอังคารก็คือเมื่อวานนี้นะครับซึ่งการปรับลดเที่ยวบินของกรุงเทพ นะฮะของทางการบินไทยเนี่ยนะครับจะดำเนินการ

0: การไปอย่างน้อยๆเนี่ยคือ3วันตามรายงานของ CNA ที่อ้างคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารก็คือทางคุณชายเอี่ยมสิริ CEO ของการบินไทยนะครับเข้าใจว่าน่าจะกระทบกับเรื่องของการบินเที่ยวบินต่างๆไม่ใช่เฉพาะออกจากบ้านเราจะมาบ้านเราก็มีโอกาสกระทบเหมือนกันยังไงลองเช็
1: ค
0: การเดินทางดีๆนะฮะ
1: ใช่ค่ะสดโดยทางฝั่งของผู้โดยสารเองนะคะก็กระเป๋าสัมภาระตกค้าง 5,600 ใบแล้วก็เที่ยวบินขาออกเนี่ยตรงเวลา 3% ก็ทำ

0: กล่าวช่วง 1-6 ตุลาคมนี้ค่ะเนื่องจากว่าพนักงานขาดแคลนนะคะแล้วก็กระทบภาคการส่งออกอีกด้วยส่วนทางด้านสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือก็ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงคมนาคม4ข้อค่ะเพื่อแก้ปัญหานะคะอย่างเช่นเพิ่มพื้นที่เครื่องมือเร่งหาพื้นที่สำรองรวมไปถึงการตั้งคลังสำรวจนอกสนามบินอีกด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: ค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๋า
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแป๊ดพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
2: คุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: ผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
3: ตอนน
1: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก44

0: ุดท้ายแล้วนะ
1: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
0: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
0: ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวนิษาสมัครสรุตค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองระยองเช้านี้ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นหลังฝนหยุดตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวานระดับน้ำในหลายจุดเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วแม้เมื่อคืนจังหวัดประกาศเตือนอพยพและจะมีการตัดกระแสไฟฟ้าเนื่องจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายจะปล่อยน้ำทำให้ประชาชนพากันอพยพออกจากบ้านพร้อมนำรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไปจอดไว้ตามถนนที่น้ำจะไม่ท่วมถึงทั้งนี้คาดระดับน้ำจะลดลงตามลำดับโดยอาจใช้เวลามากกว่า3วันสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติส่วนที่ผู้ว่าจังหวัดลพบุรีติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรเกินความจุ 106% จึงปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา115ลูกบาศก์เมตรในวันนี้จนถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมโดยปรับขึ้นแบบขั้นบันไดเพื่อรับมือฝนตกหนักช่วง 3-6 ตุลาคมนี้พร้อมเตือนประชาชนใช้น้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดกรมชลประทานเร่งรับน้ำจากระบบระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพระบายผ่านสถานีสูบน้ำชายทะเลและผ่านแม่น้ำนครนายกขณะที่แฟลตคลองจันยังคงมีระดับน้ำสูงกทม.ปภ.ทำทางน้ำชั่วคราวบนถนนด้วยแนวกระสอบทรายระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำเข้าสู่ระบบของกทม.ตั้งเป้าภายใน7วันลดระดับน้ำในระบบให้ต่ำกว่าระดับน้ำในลำน้ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมปภ.ร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพผบ.ตร.และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมระบุว่าน้อมรับเสียงวิจารณ์จากประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานใจกว้างอดทนและร่วมมือกันทำงานโดยไม่ขัดแข้งขัดขาเพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเตรียมจัดประชุมร่วมกันทุกเช้าเพื่อบูรณาการข้อมูลทั่วประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเต็มที่โดยไม่มองว่าเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อให้การระบายน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดชาย5คนถูกตำรวจจับกุมในข้อหาเตรียมก่อการร้ายและกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหลังจากที่ทั้งหมดได้นำรถยนต์ต้องสงสัย3คันมุ่งหน้าไปยังฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเมืองกลอสเตอร์เชียของกองทัพอากาศอังกฤษซึ่งทหารอเมริกันใช้ขนส่งลำเลียงในสงครามอิหร่านจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและอพยพคนที่อาศัยใกล้ฐานทัพอากาศแห่งนี้ทีมเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบยานพาหนะใกล้ฐานทัพโดยมีตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายเป็นผู้นำการสอบสวนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการจับกุมเริ่มต้นจากตำรวจท้องถิ่นพบผู้ต้องสงสัยครอบครองวัตถุระเบิดต่อมาได้ยกระดับเป็นคดีก่อการร้ายด้านประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าผู้ที่ถูกจับกุมกำลังวางแผนก่อความเสียหายครั้งใหญ่โดยถูกเฝ้าติดตามมานานแล้วขณะนี้ทางการยังได้เพิ่มการเฝ้าระวังที่ฐานทัพอื่นๆด้วยฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีก A กลุ่ม3นัดที่2สาธารณรัฐเช็กเปิดสนามฟอร์ทูน่าอารีนารับการมาเยือนของสิงโตคำราม

0: อังกฤษโดยเกมแรกเช็คพ่ายโครเอเชียไป1-2ส่วนอังกฤษแพ้สเปนไป2-3นาทีที่23เช็คต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อพาเวลชูโดนใบแดงครึ่งหลังนาทีที่47อังกฤษขึ้นนำไป1-0จากลูกโหม่งของแอนโทนีกอร์ดอนและนาทีที่69แฮร์รี่เคนยิงให้ทีมนำห่างไป2-0ซึ่งเป็นประตูที่87ในนามทีมชาติอังกฤษของเคนด้วยจบเกมอังกฤษบุกมาเอาชนะสาธารณรัฐเช็กไป2-0เก็บ3แต้มแรกรั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนเช็กแพ้2นัดรวดอยู่อันดับสุดท้ายนัดต่อไปเช็กจะไปเยือนสเปนส่วนอังกฤษจะไปเยือนโครเอเชียในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: เอเชียนเกมปีนี้มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาชาวไทยกันดีกว่าครับถ้าคุณอยากจะไปชมด้วยตัวคุณเองอยากเกาะขอบสนามแต่ทำไม่ได้เกาะขอบจอเอาไว้เลยใช่ไหมครับออน
3: ใช่แล้วค่ะติดตามได้เลยนะคะผ่านทางช่อง9กด30ของเรากับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะรวมไปถึงติดตามไฮไลท์อัปเดตโมเมนต์ต่างๆกันได้เลยทางทุกช่องทางของอสมทของเราค่ะ
2: ไทยแลนด
3: ์สู้ๆ
2: ไทยแลนด
3: ์สู้ๆ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: นุนโดย
1: ทรัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธค่ะ30กันยายน2569นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
0: ครับผมต้องบอกว่าสถานการณ์เรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับเมื่อคืนนี้ฝั่งอเมริกาเนี่ยยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวบ้านเราเองก็ขึ้นมาอยู่กรอบบนคุณแพนใครที่ลงทุนตราสารหนี้ไว้เช้านี้อาจจะมีปาดเหงื่อนิดนึงนะครับส่วนตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามีการรีบาวด์ขึ้นมาได้ครับหลังจากที่ช่องแคบฟอร์มูสเหมือนว่าจะมีความขี้คลายขึ้นได้บ้างครับอิหร่านเองสามารถเริ่มกลับมาใช้ท่อส่งน้ำมันของเขาอีกครั้งหนึ่งทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีการย่อลงมาตลาดในเอเชียเช้านี้บวกครับแต่ว่าบ้านเรานั้นเปิดตลาดมาเช้าวันนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับรวมถึงหุ้นของการบินไทยนั้นถ่วงตลาดครับทำให้ติดลบลงมา3จุดส่วนทางกับตลาดอื่นในเอเชียครับ
1: ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะคะอย่างราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างจะแรงค่ะลงไปทดสอบใกล้ๆระดับนะคะ4,110ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก่อนที่จะมีแรงพยุงฟื้นกลับคืนมาในตลาดเอเชียเช้าวันนี้นะคะประคองตัวอยู่ที่ 4,178 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะท่ามกลางการจับตาตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่จะมีการประกาศในค่ำคืนวันนี้ PCE ของสหรัฐอเมริกานะคะรวมไปถึงตัวเลขการใช้จ่ายภาคบุคคลด้วยเมื่อวานที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวลงมาต่ำที่สุดในรอบหลายปีค่ะมีความวิตกกังวลหลากหลายนะคะทั้งเงินเฟ้อทั้งเรื่องของภาษีทั้งเรื่องของกรณีสงครามในตะวันออกกลางราคาน้ำมันที่ค่อนข้างจะแพงนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวยังคงกดดันตลาดแรงงานของสหรัฐด้วยส่วนทางด้านของเงินบาทค่ะขยับแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อวานนี้33บาท60สตางค์มาเช้าวันนี้33บาท53สตางค์โดยประมาณนะคะส่วนเบรนท์เองค่ะราคานะคะยืนอยู่ที่96ดอลลาร์เวเท็กซัสยืนอยู่ที่92ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะภาพในลักษณะแบบนี้นะคะหลายคนอยากจะประเมินสถานการณ์การลงทุนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นติดตามกันต่อค่ะในช่วงเทรดไทม์ค่ะพูดคุยกับคุณปฐมพลเตชนพ IAA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X-Spring ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณปฐมพล
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณแชร์สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านคร
1: ับ ครับผมมาเช้าวันนี้ตลาดอื่นในเอเชียเขารีบาวกันได้แต่ว่าบ้านเรากลุ่มธนาคารเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมีแรงขายออกมาค่อนข้างหนักเลยเช้านี้ครับ
2: ครับก็ยังกลุ่มธนาคารก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเราก็จะเห็นว่าในเชิงฝรั่งเองเนี่ยเมื่อวานก็ขายออกมาถึง 7,000 ล้านพร้อมๆกับหุ้นในกลุ่มลงหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวลดลงนะครับซึ่งมันก็ทำให้ในวันนี้เราไม่ได้สามารถตามตลาดในภูมิภาคไปได้นะครับปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ทำไมภูมิภาคขึ้นดีนะครับมันก็ย้อนกลับไปที่คุณแชร์เล่าให้ฟังนะครับเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับไอตัวยาวเนี่ยเมื่อคืนขึ้นนะครับแต่ว่าตัวสั้นเนี่ยลงนะครับยกตัวอย่างเช่น2ปีนะครับเพราะว่าภาพของเมื่อคืนเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดงานใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นภาพของเป็นตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับตรงเนี้ยพอเศรษฐกิจมันอ่อนแอปุ๊บมันก็จะทำให้ไอการขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้นของเฟดอ่ะมันดูจะผ่อนคลายลงนะครับพร้อมๆกันนั้นเนี่ยประธานเฟดสาขานิวยอร์กเองเนี่ยท่านนี้สำคัญนะครับเพราะว่าท่านอยู่ใกล้ตลาดเงินนะครับใกล้ตลาดทุนเห็นข้อมูลชัดเจนเนี่ยท่านก็พูดว่าไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับสิ่งนี้ทำให้ไอตัว Fed Watch 2นะครับที่คาดการเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาเนี่ยเดิมเมื่อวานนะครับคาดว่าจะขึ้น 70% นะครับเช้านี้เนี่ยเหลือ 47% เลยยิวสั้นมันก็เลยลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยิวยาวเองเนี่ยมันยังท้าทายอยู่เพราะว่าการขึ้นของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยพวกนี้มากมันเกี่ยวกับพวกการที่นักลงทุนนะครับหรือผู้ถือพันธบัตรต่างชาติเนี่ยเขามีการขายออกมาต่อเนื่องนะครับเพราะงั้นภาพระยะสั้นภูมิภาคดีนะครับแต่ว่าระยะกลางมันยังคงท้าทายแต่พอเจอไทยเนี่ยเจอธนาคารกดมันก็เลยทำให้ภาพของตลาดมันไม่ไปไหนนะครับก็ยังไงเราต้องติดตามตัวเลขนะครับ PCE คืนนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์อีกครั้งด้วยครับ
0: ค่ะในภาพลักษณะแบบนี้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยากขึ้นไหมคะมีเทคนิคในการเลือกหุ้นยังไงอะคะ
2: ครับผมมันก็จะท้าทายขึ้นเราเลือกเป็นตัวนะครับเรามองเป็นเรื่อง event play เป็นหลักนะครับแล้วก็มองเรื่อง earning play ด้วยนะครับเพราะว่าใกล้ประกาศงบไตรมาส3แล้วตัวแรกเราเลือก true นะครับก็เราคาดกำไรในช่วงไตรมาส3เนี่ย 7,300 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 58% year on year แล้วก็ 5% Q on Q นะครับสนับสนุนจากทั้งธุรกิจโมบายนะครับแล้วก็เขามีต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงด้วยนะครับส่วนตัวที่2เนี่ย event play เราเลือกเป็นเอราวัณมานะครับตอนนี้เรากำลังจะสิ้นสุดเดือนกันยาแล้วก็กำลังจะเข้าไตรมาส4แล้วนะครับเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจโรงแรมแล้วนะครับแล้วก็เร็วๆเนี้ยเดี๋ยววันที่10ตุลาจะมีอีเวนต์ของ IMF ด้วยนะครับหนุนให้อัตราการเข้าพักโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยซึ่งเขามีสัดส่วนเยอะนะครับให้ปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับก็ True นะครับแนวรับ 12.6 แนวต้าน 13.2 นะครับส่วนเอราวัณแนวรับ3.66 แนวต้าน 3.80 ครับผม
1: ครับผมและกลุ่มแบงค์ที่ลงหนักมา2วันนี้รับได้หรือยังครับหรือว่ายังต้องรอก่อนครับเนี่ย
2: คือผมว่าเราดูจังหวะมันจะเด็ดน้ำก่อนดีกว่าคือลงแบบนี้มันหลุดแนวรับด้วยนะครับก็ยังไงต้องรอนะครับเพราะว่าในเชิงของงบเขาเองจริงๆไตรมาส3ก็จะมีฐานนิมของปีที่แล้วเนี่ยมันสูงแล้วปีนี้มีจังหวะที่ปรับลดดอกเบี้ยมานะครับนิมมาเลยยังลดอยู่ Q4 ก็ยังลดอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยรอจังหวะหน่อยให้เห็นเริ่มผงกหัวขึ้นค่อยเข้าไปรับนะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะให้นักลงทุนเอาไว้จัดสรรพอร์ตกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้องบอกว่าช่วงนี้หลายๆบร็อกเกอร์นะครับก็มีการคาดการงบการเงินของกลุ่มแบงค์ที่จะออกมาในไตรมาส3ออกมาแล้วนะครับก็เป็นพรีวิวออกมาหลายแบงค์เนี่ยอาจจะมีมุมมองที่นิวทรัลก็เลยทำให้มีแรงขายลงมาด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้คำแนะนำคือบอกรอให้เขาฟื้นก่อนนิดนึงค่อยซื้อจะปลอดภัยกว่านะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวของ True แล้วก็เอราวัณครับ
0: ไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการค่ะทางด้านของเมย์แบงค์นะคะมองไปที่เดลต้าค่ะ
1: กสิกรไทยชอบ Advance แล้วก็ East Water ครับ
0: Trinity ให้ไว้ที่ Advance BCH แล้วก็ Sentel ค่ะ
1: พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับทางฝั่งของมาตรการการช่วยเหลือนะครับจากธนาคารใหญ่อย่างธนาคารกรุงเทพกันครับ
3: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
6: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
3: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
4: ได้เลยค
5: ่
4: ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
5: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ
6: ์ Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
0: สนับสนุนโดย
7: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
1: ต้องบอกว่าเอาใจช่วยนะครับสำหรับคนไทยนะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยในรอบนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังถึงแม้ว่าฝนจะหยุดตกไปแล้วบ้านคุณแพนยังมีไหม
0: แค่หน้าหมู่บ้าน
1: หน้าหมู่บ้านผมไปเกาะช้างมาวีคเอนด์ที่ผ่านมาขับรถกลับมาจริงๆไม่มีฝนเลยน
0: ะ
1: จันทบุรีตราดระยองแต่น้ำยังท่วมขังคือถนนหลักยังปิดอยู่เลยอ่
0: ะ
1: และแน่นอนครับว่ามีคนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากทีเดียวล่าสุดครับธนาคารกรุงเทพจึงออกมาตรการช่วยเหลือครับจัดเป็นแพ็กเกจออกมาเลยที่จะเข้าไปดูแลลูกค้าที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับโดยทางธนาคารกรุงเทพครับออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยพิจารณาจากความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของผลกระทบสำหรับลูกค้าธุรกิจครับธนาคารจะผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ทั้งการลดหย่อนการขยายระยะเวลาการชำระหนี้และการพักชำระเงินต้นชั่วคราวสูงสุด12เดือนพร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องซ่อมแซมสถานประกอบการและฟื้นฟูกิจการครับส่วนลูกค้า SME ครับจะมีสินเชื่อระยะยาวสูงสุด5ปีครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีนาน2ปีภายใต้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพลิกฟื้นธุรกิจไทยซึ่งก็จะมีถึงวันนี้นะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมก็รีบไปติดต่อธนาคารกรุงเทพเลยเพราะว่าจะหมดวันที่30กันยายนก็คือวันนี้นั่นเองสำหรับลูกค้ารายย่อยครับมีมาตรการช่วยเหลือทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยครับโดยสามารถลดภาระค่างวดลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าพักชำระเงินต้นตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดครับนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อพูนบัวหลวงพูนผลครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้เพิ่มหรือเพิ่มลูกค้าใหม่เพื่อนำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผ่อนได้นานสูงสุด5ปีครับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR -2% หรือว่า 4.5% ต่อปีพร้อมฟรีค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกันตามเงื่อนไขครับ
0: ทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะคะก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านนี้อยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่ใช้บริการอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะไปทางด้านของฝากฝั่งของลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้าง นะคะที่ล่าสุดค่ะก็ออกมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าสำหรับลูกค้าบุคคลและสินเชื่อธุรกิจค่ะธนาคารให้พักชำระเงินต้นสูงสุด3เดือนโดยลูกค้าสินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจชำระเฉพาะดอกเบี้ยส่วนสินเชื่อรถยนต์พักชำระหนี้สูงสุด3เดือนพร้อมขยายระยะเวลาผ่อนชำระตามงวดที่พักชำระส่วนลูกค้า SME ค่ะสามารถพักชำระเงินต้นสูงสุด6เดือนหรือพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน3เดือนพร้อมเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด 20% ของวงเงินเดิมและไม่เกิน10ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะยังมีสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมบ้านและสำหรับ SME ที่ต้องการซ่อมแซมหรือซื้อทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายให้วงเงินสูงสุด 20% ของวงเงินเดิมไม่เกิน10ล้านบาทผ่อนชำระสูงสุด7ปีดอกเบี้ย 4% ใน2ปีแรกค่ะลูกค้าสามารถยื่นขอความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง31ธันวาคม2569ผ่านสาขาของธนาคารหรือศูนย์บริการตามประเภทสินเชื่อได้เลยค่ะ
1: ส วนคุณผู้ชมนะครับที่อาจจะมีการขับรถผ่านจุดที่เป็นน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนก็เป็นห่วงรถของตัวเองเหมือนกันว่าจะได้รับผลกระทบอะไรหรือเ

0: เปล่าโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ใช้รถไฟฟ้าแบตเตอรี่จะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดอยากจะตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ของคุณหรือว่าอยากที่จะมีการเปลี่ยนอู่หรือลองมาใช้อู่นะครับแนะนำอู่นี้เลย BeQuick นะครับล่าสุดมีการเปิดตัว EV Pro Plus ครับเพื่อลุกตลาดดิจิตอลไลฟ์สไตล์นะครับเพื่อดูแลรถ EV เชื่อมต่อทุกการเดินทางและไลฟ์สไตล์ครับโดยบริษัท BeQuick จำกัดครับเดินหน้าสู่ Mobility Lifestyle Brand เปิดตัว BeQuick EV Pro Plus นะครับบริการดูแลรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรพร้อมยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสู่โลกดิจิตอลไลฟ์สไตล์เชื่อมบริการเทคโนโลยีระบบสมาชิกและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันโดยมีมิสเตอร์เฮงโจฮันคิกส์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BeQuick และคุณบุตรสรารัตน์อัศสรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้าและพันธมิตรธุรกิจเข้าร่วมงานครับสำหรับ BeQuick EV ขออภัยครับสำหรับ BeQuick EV Pro Plus นะครับครอบคลุมทุกการตรวจสอบการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงระบบปรับอากาศเบรกช่วงล่างและยางสำหรับรถ EV พร้อมทีมช่างที่ผ่านการอบรมและเครื่องมือเฉพาะทางเปิดให้บริการในทุกสาขาทั่วประเทศครับ
1: เราเองก็คือเราเปิดบริการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยก็คือว่าได้ทราบว่าจริงๆแล้ว BeQuick เองเนี่ยก็คือเราสามารถจะให้บริการรถ EV ได้แล้วก็สามารถที่จะ maintenance รถ EV ตามระยะได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทุกยี่ห้อนะแล้วก็อุปกรณ์ที่เรามีก็คือไม่ว่าจะอุปกรณ์นะฮะก็คือที่ลงในสาขาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของบำรุงรักษาระบบแอร์นะคะระบบของเหลวนะคะหรือว่าตัว Launch PE ที่เราเอามาใช้นะเป็นตัวสแกนเนอร์เนี่ยนะที่จะสามารถให้ต่อกับ ECU ของรถ EV ได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะให้บริการได้กับรถ EV นะทุกค่ายทุกยี่ห้อ
0: ขณะเดียวกันนะครับ BeQuick เดินหน้าสร้างดิจิตอลโมบิลิตี้อีโคซิสเต็มครับผ่าน B Member ที่รวมคะแนนส่วนลดและสิทธิพิเศษพร้อมฟีเจอร์ B-Car ครับสำหรับการเก็บประวัติและการแจ้งเตือนการเข้ารับบริการรวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์สู่ไลฟ์สไตล์ทั้งอาหารท่องเที่ยวสุขภาพและความบันเทิงครับ
2: บริการดีๆแบบนี้นะคะช่วยให้ทางด้านของผู้ที่ใช้รถไฟฟ้านะคะสามารถใช้งานรถไฟฟ้าของท่านได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางด้านของ BeQuick นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการเลือกหุ้นต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสายท็อปเลยทางด้านของเทคโนโลยีนั่นก็คือหุ้น Apple เขามีความน่าสนใจอย่างไรค่ะไปติดตามการ Global Hot Pick ตัวท็อปหุ้นโลกค่ะ
3: Apple หุ้นตัวท็อปสาย Ecosystem ที่กำลังเปิดเกมรอบใหม่ด้วย AI วันนี้นะคะ Global Hot Pick พามาอัปเดตหุ้น Apple หุ้นที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับบริษัทเทคโนโลยีนะคะที่ไม่ได้มีแค่ iPhone แต่ยังมี Ecosystem ขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้จากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 2,500 ล้านเครื่องต่อยอดรายได้นะคะทั้งจาก iPhone Mac iPad Apple Watch รวมถึงธุรกิจเซอร์วิสนะคะอย่าง App Store iCloud Apple Musicที่มาพร้อมกับการเร่งเครื่อง Growth Story รอบใหม่ด้วย AI ค่ะล่าสุดนะคะบริษัทเปิดตัว Apple Intelligence รุ่นใหม่พร้อมพัฒนา Siri ให้ทำงานฉลาดและลึกขึ้นค่ะและยังมีรายงานว่าบริษัทฝึกโมเดล AI พิเศษเฉพาะตลาดจีนร่วมกับ Alibaba อีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะงบไตรมาส3ล่าสุดยังโตแกร่งโต 16% จากปีก่อนขณะที่กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 29% สำหรับนักลงทุนไทยนะคะที่อยากลงทุนหุ้น Appleก็สามารถลงทุนผ่าน DR ได้นะคะโดยใช้ตัวย่อ AAPL ซื้อขายในตลาดหุ้นไทยนะคะอ้างอิงหุ้น Apple ผ่านพอร์ตหุ้นไทยได้เลยค่ะสรุปง่ายๆนะคะหุ้น Apple ไม่ได้โตแค่จาก iPhone แต่ยังมี Ecosystem ที่แข็งแรงฐานลูกค้ามหาศาลและ AI ที่กำลังเปิดโอกาสเติบโตรอบใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งหุ้นคุณภาพนะคะที่น่าจับตาในระยะยาวค่ะ

0: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
1: ได้เลยค่ะ
2: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
3: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโด

0: โอ้ยการเงินธนาคาร
1: อุ้ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
2: ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
1: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: สนับสนุนโดย
5: ทรัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
6: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
8: กลับเข้าสู่เบรกที่3นะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมท่านไหนเป็นเหมือนผมหรือเปล่าตอน 4,300 เหรียญของทองคำรอบนี้เนี่ยไปช้อนไว้ก็เห็นรับอยู่มาหลายทีแล้วพอเราช้อนไว้มันลงเราก็คิดว่าเดี๋ยว 4,000 ค่อยซื้อเพิ่มปรากฏเมื่อวานลงไปวันนี้เด้งซะแล้วคุณแมนเด้งขึ้นมา400บาทนะครับสำหรับขายปลีกทองคำในบ้านเราวันนี้บวก400บาทล่าสุดขายออกที่ 66,400 บาทต่อบาททองคำนะครับไปต่อหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องรอ 4,000 รอบนี้ดีเดี๋ยวคุยกันในเบรกนี้ครับ
4: ค่ะพูดคุยกับคุณเบนจามามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Boreas International ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณแพ้สวัสดีค่ะคุณชายค
8: ่
9: ะ
8: แหม่ 4,300 รอบนี้รับไม่อยู่บางคนช้อนหักไปแล้วบางคนรอต่อครับแหม่มีอีกช้อนนึงช้อนแถว 4,000 เอายังไงดีต้องซื้อแถวนี้ดีหรือว่าเรารอ 4,000 กันเลยดีครับ
9: อยากให้สับตาการดีตัวรอบนี้ค่ะถ้าหากว่าราคายังไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือ 4,244 ได้ยังต้องระวังว่าเป็นการดีตัวเพื่อลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือไว้เยอะๆเนี่ยอาจจะถือโอกาสที่ราคาทองคำมีการดีตัวขึ้นมาทดสอบกรอบแนวต้านบริเวณ 4,189 ถึง 4,212 ในการขายลดสถานะไปบางส่วนนะคะแต่คนที่จะรอซื้อค่ะอยากให้รอดูการย่อตัวของราคาทองคำในชุดถัดไปนะคะถ้าหากว่าเริ่มทำ higher low หรือว่าไม่ทำระดับต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าระดับ 4,110 เนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดแรกในการทยอยเพิ่มนะคะทยอยเข้าซื้อเพิ่มแต่ถ้าหลุดประมาณ 4,110 ค่ะรอต่อนะคะเพราะว่าทองคำยังมีโอกาสปรับตัวลงแล้วก็แนวที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ 4,087 ถึงประมาณ 4,060 US dollar per ounce ค่ะ
4: ค่ะถ้าหากว่ามองเป็นปัจจัยล่ะคะมีจุดไหนเป็นทริกเกอร์ได้บ้างที่เราสามารถที่จะใช้ในการตัดสินใจการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโหช่วงนี้ทั้งบอนด์ยิลด์ทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายปัจจัยด้วยค่ะ
9: หลักๆนะคะมี2เรื่องที่ต้องติดตามภายในสัปดาห์นี้ค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ Financial Times ก็ออกมาบอกแล้วว่าคนกลางก็ยังพยายามผลักดันagreement ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะสหรัฐกับอิหร่านถ้าหากว่ามีข้อตกลงร่วมกันได้นะคะแล้วอิหร่านยอมให้เกิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสจริงๆเนี่ยราคาน้ำมันจะปรับตัวลงการคาดการณ์ด้วยของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะลดลงแล้วทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าการเจรจายังไม่สำเร็จนะคะทองคำก็ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องสำคัญเรื่องแรกเรื่องที่สองวันศุกร์นี้นะคะจะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าตัวเลขออกมาเป็นอย่างไรถ้าหากว่าตลาดแรงงานออกมาแย่กว่าคาดนะคะอาจจะลดทอนการคาดการณ์เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทองได้แต่กลับกันถ้าหากว่าตลาดแรงงานของสหรัฐยังแข็งแกร่งนะคะทองคำก็ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อสองอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่สำคัญสำหรับทองคำในสัปดาห์นี้นะคะเราก็อย่าลืมว่าจีนจะหยุดวันชาติตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงซื้อหลักๆจากฝั่งเอเชียก็จะหายไป1ประเทศค่ะ
8: ครับผมแม่เมื่อกี้ฟังคำว่าปรับตัวลงต่อแล้วก็เสียวเลยนะครับว่าเอ็กที่ว่าลงต่อจริงๆรอบนี้เนี่ยมันจะลึกแค่ไหนหรือว่าจริงๆเนี่ยแถวแนวรับที่คุณเบนบอกเนี่ย 4,000 ก็น่าจะเอาอยู่ครับมีโอกาสจะหลุด 4,000 มั้ยครับ
9: อยากให้อุ่นใจก่อนอย่างหนึ่งนะคะว่าต่อให้มีการปรับฐานลงมาระยะยาวยังเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อนะคะเพียงแต่ว่าการปรับฐานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า รูปแบบของการปรับฐานเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเป็นรูปแบบที่ไม่ลึกเนี่ยเชื่อได้ว่า 4,000 จะเอาอยู่นะคะแล้วก็เกิดการติดตัวขึ้นหาเป้าหมายของ YLC ปีนี้ซึ่งยังมองที่เดิม 4,895 ถึงประมาณ 5,250 นะคะโอกาสทำ All Time High ในปีนี้เรายังมองว่าเป็นไปได้น้อยนะคะนี่คือแบบแรกแต่ถ้าหลุด 4,000 อันเนี้ยหนาวๆร้อนๆแล้วค่ะคุณแชร์เพราะว่ายังมีโอกาสปรับตัวลงจะกลายเป็นการปรับฐานที่ลึกมากขึ้นแนวรับถัดไปกรณีที่หลุด 4,000 เนี่ยก็จะต้องดูแถวๆประมาณ 3,775 ถึง 3,500 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะ
4: ค่ะดูแรงเหวี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้างนะคะถ้าหากว่ามันลงไปแรงๆแบบนั้นเงินบาทก็น่าจะอ่อนค่าด้วยสามารถที่จะเอามาทัดทานกันได้ไหมคะ
9: คิดว่าน่าจะทัดทานกันได้นะคะเพราะว่าโดยเทคนิคเนี่ยเงินบาทเนี่ยเราเชื่อได้ว่าทำโลไปเรียบร้อยแล้วนะคะพูดง่ายๆว่าเงินบาทในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะเป็นลักษณะของการค่อยๆอ่อนค่านะคะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดการอ่อนตัวลงมาของค่าเงินบาทไม่ทำโลใหม่นะคะบาทก็มีโอกาสอ่อนค่าแล้วก็ช่วยพยุงราคาทองคำในประเทศให้ปรับตัวลงน้อยกว่าทองคำในตลาดโลกนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอานิสงส์เชิงบวกอันนึงค่ะที่ทำให้นักทุนทองไทยอุ่นใจได้ค่ะคุณแพทย์
8: ครับผมสำหรับคนที่บอกว่าอยากจะรอรีบาวแล้วเด้งครับรอบนี้จริงๆน่าจะได้เห็นรอบใหญ่ๆบ้างไหมครับหรือว่าน่าจะยังจำกัดอยู่ที่แนวต้านที่คุณเบนบอกครับ
9: ถ้าสัปดาห์นี้ยังคิดว่าน่าจะจำกัดอยู่นะคะแนวต้านสั้นๆ4189ถึง4212เนี่ยจะอยู่ราวๆ 66,650 ถึง 67,000 บาทต่อบาททองคำนะคะแต่ถ้าผ่าน 4244 หรือ 67,500 บาทต่อบาททองคำอันนี้อุ่นใจได้แสดงว่านี่จะไม่ใช่ดิบเพื่อลงนะคะค่อยกลับมาหาจังหวะย่อเราซื้ออีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าผ่าน 4244 เนี่ยจุดที่คอนเฟิร์มนะคะว่าพักจบแล้วเราจะขึ้นทะยานหาเป้าหมายของเราเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณยังต้องรอให้เขาคอนเฟิร์มด้วยการทะลุผ่านประมาณ 4,370 แล้วก็ 4,700 US ดอลลาร์ต่อไทยเอาค่ะ
8: ครับผม
4: ได้ครับ
8: ขอบคุณมากนะครับคุณเบนครับ
9: ขอบคุณค่ะ
4: สว
9: ั
4: สดีค
8: ่
4: ะ
8: ก็เลยได้ว่าการแข่งตัวทุกครั้งนะครับยังมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอนะครับรอบนี้เนี่ยก็ประเมินเอาไว้แล้วครับต้องเทรดดิ้งในกรอบสั้นๆกันไปก่อนละกันถ้าเกิดแนวรับหลักๆเลยนะครับ 4,030 ถึง 4,070 เหรียญเนี่ยเป็นจุดหลักสำคัญนะครับถ้ารับอยู่ก็น่าจะยังไปต่อได้ครับ
4: ค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่นะคะมาดูซิว่า PCE ของสหรัฐอเมริกานั้นจะบ่งบอกถึงเงินเฟ้ออย่างไรกันบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: ดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทั้งประเทศเข้าสู่เวที360องศา New Show เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
0: นี่เลยค่ะ
1: มาเลยกรอบเงิน
2: สุดตังพลังฮอต
1: รอบทอง
2: ซุปเปอร์สุดตังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
2: ซุปเปอร์สุพรีมสุดตังพลังฮอตค่ะ
1: และนี่คือ3ตำแหน่งสำคัญที่ทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะด้วยการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ แล้ววันนี้ห้องส่งของเราคึกคักมากๆเลยค่ะ
0: แน่นอน
1: มีกองเชียร์กิติมศักดิ์นะ
4: คะ
1: มีคณะสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยและวิทยาลัยแสงธรรมสาขาปรัชญาและศาสนาจังหวัดนครปฐมมาชมงานรายการของเราด้วยขอเสียงประมือต้อนรับดังๆเลยเย้ไม่บายไม่บายทักทายท่านผู้ชมนะ
0: คะ
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาชมรายการสดในห้องส่งเลยทีเดียวค่ะนครปฐมพร้อมแล้วกองเชียร์พร้อมแล้วซ่าแซ่บโชว์วันนี้ก็พร้อมเช่นเดียวกันมาจากจังหวัด
2: ชลบุรี
1: มีความพิเศษก็คือ
0: เป็นแรงศรัทธาค่ะสู่พลังเวที360องศาในวันนี้นะคะที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระพิฆเนศผ่านศิลปะการแสดงค่ะจังคะ
3: ผมต้องบอกนะครับว่าพระพิฆเนศเนี่ยเป็นที่สักการะนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนสักการะทั้งอินเดียและประเทศใกล้เคียงและในอาเซียนอันนี้สักการะมากใครมีอินเดียอยู่เนี่ยเขาสักการะเพราะนั้นโชว์ชุดนี้นำการความศรัทธาของพระพิฆเนศเข้ามาน่าสนใจครับท้าทายมากท
1: ้
3: าท
1: าย การสายมู
3: ใช่
1: สายมูแล้วก็เป็นความเป็นซอฟต์พาวเวอร์
3: เศรษฐกิจสายมูนี่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายในระยะหลังครับ
1: สูงถึง
3: 20,000 ล้านบาท
1: โอ้โห
3: จะถามไหมว่าใครประเมิน
0: ใครประเมินคะ
3: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยการ
1: ค้า
3: ไทย
1: โอเคค่ะน่าเชื่อถือได้นะคะเพราะฉะน
3: ั้
1: นวันนี้ไม่ธรรมดาเราจะชมโชว์ไปพร้อมๆกับการรับพรที่เป็นสิริมงคลด้วยที่สำคัญนักแสดงของเราสวยมากค่ะ
4: และที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะทุกท่วงท่าล็อกสเปคเป๊ะๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นมาเชียร์ค่ะว่าโชว์นี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือไม่อาจารย์พร้อมนะคะ
3: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยค่ะกับโชว์ที่มีชื่อว่าม
0: นตราคเนชา
1: ใน
2: 360องศาซ่าแซ่บโชว
5: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด

0: เย้สามร้อยสิบสามนิวโชว์ขอต้อนรับน้องหน้าตาดีน้องนากัสน้องอิ่มแปร่น้องอะตอมน้องริวน้องข้าวหอมน้องกายและน้องเกนนี่จากโรงเรียนอนุบาลชลบุรีจังหวัดชลบุรี
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหว่ายงาม
2: เรียกว่าย่อแบบไทยแต่การแสดงนี้คือเป็นอินเดียด้วยเดี๋ยวขอว่ายแบบอินเดียด้วยได้นะคะ
0: อินเดียด้วย
2: อันหนึ่งสองสามสวัสดีจะบอกว่าโชว์เมื่อกี้ค่ะเป๊ะมากเป๊ะไหมคะจังคะ
3: เป๊ะครับ
2: เป๊ะขนาดนี้ค่ะต้องถามน้องๆว่าซ้อมกันนานแค่ไหนค่ะ
0: เป็นตัวแทนเชิญค่ะ

0: องค่ะ
1: ซ้อมกันนานค่ะเพราะว่าพวกหนูนะคะทุ่มเทมากมากค่ะเพราะว่าพวกหนูเนี่ยอยากมาออกรายการนี้มากๆเลยค่ะจึงซ้อมกันมานานพอสมควรค่ะแล้วก็ทุ่มเทค่ะแล้วก็สู้มากๆค่ะเพราะว่ารายการทีวีนี้น่ะเป็นรายการทีวีแรกของพวกหนูเลยค่ะ
0: โอ้โหให้กำลังใจนะคะ
2: แล้วความเป๊ะนอกจากลวดลายแล้วความเป๊ะของเสื้อผ้าคือที่สุดน้องข้าวหอมขาอธิบายคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
3: สำหรับชุดที่พวกเราใส่ในวันนี้นะคะสีชมพูหมายความว่าศรัทธาและความรักค่ะสีเหลืองหมายความว่าแสงสว่างที่นำทางเราไปสู่ความสำเร็จค่ะสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และพวกเรานะคะเปรียบเสมือนต้นก้าววัฒนธรรมค่ะ
4: ว้าว
0: พรั่งพร้อมงดงามพิเศษขนาดนี้อาจารย์ขาขอคำคมบักทองให้กับซ่าเซฟโชว์หน่อยค่ะ
4: ผมว่าพูดอย่างนี้ตัดสินไปเลยดีกว่าขอให้คำคมบักทองก่อนนะครับว่าหน้าตัดสินเชื่อมสองแดนก้องทั่วแคว้นด้วยศรัทธาน้อมบูชาองค์คเนตรครับ
0: ว้าวแน่นอนนะคะเป็นการรับชมซ่าแซ่บโชว์แบบได้คำพรที่เป็นสิริมงคลด้วยนะคะจากองค์พระพิฆเนศซึ่งเป็นองค์เทพที่คนทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีค่ะและนี่คือความเป็นซอฟต์พาวเวอร์สายมูก็มานะคะกับเวทีของเราตอนนี้จะพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามให้กำลังใจน้องๆกันต่อกับความตั้งใจของพวกเขานะคะในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้อาจารย์ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินด้วยเดี๋ยวกลับมากับช่วง
5: 360องศา
6: ทอล์คโชว์

0: จากหนึ่งความฝันสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ13ถึง18ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมขวาโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ
1: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
2: Together Together
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
7: ลองนี่สิคะ
6: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
8: เขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอ่ะ
9: ฮะใครนะที่รัก
8: สายยังเข้าไม่ได้
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
10: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้อุ๊ยได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
9: เฮ้ย
6: ว้าว
5: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
11: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
8: ว้าวกลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่ามนตราคเนชาจากโรงเรียนอนุบาลชลบุรีจังหวัดชลบุรี

0: ดีค่ะและช่วงนี้คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการรัศมีจันทเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะมาพร้อมคุณครูณัฐพิชัยแย้มศรีคุณครูชนทิชาสุขสำราญและคุณครูสกฤตตาแสงอรุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: และน้องๆสวยๆทั้ง9คนทั้ง8คนค่ะ
0: เอาล่ะก่อนจะกลั่นข้อมูลนะคะต้องขยายคำคมว่าทองกันก่อนนะคะคุณปู่เชิญค่ะ
1: ค่ะท่านอาจารย์กอล์ฟค่ะขอขยายคำคมนี้นะคะว่านาฏศิลป์เชื่อม2แดนก้องทั่วแคว้นด้วยศรัทธาน้อมบูชาองค์คเนศขอเชิญท่านอาจารย์วิเคราะห์เพื่อการตัดสินได้เลยค่ะ
3: ครับคือเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือโชว์ชุดนี้เป็นการโชว์ที่แสดงการบูชาและสักการะพระพิคเนศซึ่งเรียกว่าประชาชนทั่วโลกเนี่ยนะครับสักการะแล้วก็บูชานะครับด้วยความศรัทธาองค์พระพิคเนศนะครับอย่างมากที่สำคัญคือโชว์ชุดนี้แสดงถึงนาฏศิลป์ของฐานเดิมที่องค์พระพิคเนศนะครับประทับอยู่ก็คือว่าที่อินเดียแล้วก็เชื่อมโยงกับนาฏศิลป์ไทยซึ่งทำได้กลมกล่อมมากประมาณนั้นนะครับ
0: นี่คือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์แต่จากนี้ไปจะเป็นการกลั่นข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการตัดสินแล้วนะคะมาลุ้นกันว่ามนตราคเนชาจากโรงเรียนอนุบาลชลบุรีจะสามารถคว้าซูเปอร์สุปรีมสุดปังพลฮอตจากทางรายการได้หรือไม่ค่ะเริ่มต้นกันเลยกับท่าไร่รำของน้อง
1: ๆ
0: โอ้โหยังติดตาติดใจเมื่อสักครู่น่ารักมาก
1: ต้องถามท่านอาจารย์เฟิร์สนะคะคุณครูเฟิร์สค่ะเรื่องของท่ารำนี้นะคะว่ามันท้าทายความสามารถของคุณครูที่ต้องสอนน้องๆแล้วก็ท้าทายน้องๆยังไงบ้างค่ะ
4: ค่ะท่าช่วงของท่านะคะท่าที่ยากที่สุดสำหรับโชว์นี้นะคะคือเป็นโชว์ระดับประถมศึกษาใช่ไหมคะยากท่ายากอย่างแรกก็คือการที่เราใช้การต่อตัวเข้ามาให้มันมีความน่าสนใจของโชว์ค่ะ
1: แล้วท่าที่สอง
4: ต่อไปท่าที่สองจะเป็นการใช้สายตาแล้วก็สีหน้าที่น้องๆเนี่ยสามารถถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นได้ค่ะ
1: แล้วก็
4: มันให้น้องๆออกมาโชว์ค่ะ
0: พอคุณครูบรรยายแล้วดูของจริงกันเลยนะคะ
1: ยังไงคะอันแรกค่ะ
0: ท่าขึ้นหน้าหน่อย
4: ท่าแรกนะคะจะเป็นท่าต่อตัวอ่ะเด็กๆพร้อมนะอ้าวหนึ่งสองสาม
1: สาล้านจำได้นะคะ
0: สวยงามมากค่ะขอบคุณมากนะคะ
4: ต่อไปก็จะเป็นท่าที่สองนะคะก็คือการใช้สายตาสำหรับการเต้นอินเดียนะคะเดี๋ยวขอให้น้องๆแสดงให้ดูนะคะเอาหนึ่งสองสาม
0: โอ้โหดูสายตาเขาก่อน
4: ก็จะเป็นในการใช้สายตาค่ะแล้วก็
0: ที่ยากมาก
4: ที่ยากกว่านั้นก็จะเป็นการเข้ากับจังหวะที่เราก็ได้มีการฝึกฝนมาในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะ
0: อีกทีสิคะขออีกรอบนึง
4: ค่ะ
0: รอบ
4: หนึ่ง
1: กรอบตากรอบตา
0: พี่ๆตากล้องค่ะน่ารักมากโอ้โหขอบคุณมากปรบมือเลยปรบมือดังๆนะคะขอบคุณนะคะ
1: แล้วสรีระของน้องๆคือสวยงามมากความแอนมาทางนี้เลยค่ะลูกมาทางนี้ได้เลย
0: แต่ที่แน่ๆเมื่อสักครู่มีคนแอบเรียนรู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องโชว์ทางโน้นโปรฟีส
2: อยากทำมากอย่างหนักหน่วงค่ะ
0: ซ้อมหนักหน่วง
2: คุณต้องเชิญมาได้เลยนะคะ
0: ซ้อมหนักหน่วง
2: สองสาม
0: สายตาต้อง
2: สามารถได้เป็นลูกศิษย์ได้ไหม
1: นี่คือมองหาอะไรคะ
0: อีกนิดนึงต้องกรีดตาคมด้วย
4: ใช่นะ
0: โอ้ใช้ได้ไหมคะพี่เฟสทำใช้ได้ไหมคะลูก
2: พอได้ไหมคะ
0: ได้ไหมคะได้ค่ะเอาผ่านด่านนะคะไปกันต่อเลยค่ะกับท่านผอ.ของเราวันนี้ท่านผอ.นำทีมลูกๆมาซ่าแซ่บโชว์นะคะพูดกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กๆรักความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยยังไงบ้างคะ
5: ค่ะคือโรงเรียนอนุบาลชลบุรีของเรานะคะได้สนับสนุนส่งเสริมโดยการนำต้นทุนวัฒนธรรมของไทยนะคะผสมผสานกับต้นทุนของวัฒนธรรมของอินเดียเราผสมผสานบูรณาการต่อยอดแล้วก็คิดค้นเป็นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ซึ่งทางโรงเรียนของเราได้ภาคภูมิใจแล้วก็ลงตัวได้อย่างสวยงามในการแสดงมนตราคเนชาเนี่ยค่ะ
0: โอ้โหท่านผอ.ภูมิใจมากคุณครูที่โรงเรียนก็ภูมิใจมากถึงขั้นมีป้ายไฟมาเชียร์ลูกศิษย์เลยทีเดียวคุณครูขาอวดป้ายไฟหน่อยค่ะวันนี้คุณครูจัดเต็มมากมาให้กำลังใจลูกศิษย์นะคะปรบมือต้อนรับคุณครูด้วยค่ะโอ้โหมีป้ายไฟมาเป็นของตัวเองด้วยนะคะ
1: ทีนี้มาถามคุณครูฝนบ้างค่ะว่าทำไมถึงเลือกเรื่องราวของพระพิฆเนศมาเป็นแกนหลักในการโชว์ในวันนี้ค่ะ
0: เชิญค่ะ
6: ค่ะองค์พระพิฆเนศนะคะถือว่าเป็นบรมครูทางด้านศิลปะการแสดงค่ะทุกๆครั้งที่พวกเราจะออกแสดงอะค่ะจะไปแสดงพวกเราจะต้องไหว้ขอพรก่อนค่ะแล้วก็ทุกครั้งก็จะประสบความสำเร็จค่ะอันนี้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจในการทำชุดมนตราคเนชานี้ขึ้นมาค่ะ
0: ก็คือเป็นที่มาของแรงบันดาลใจนั่นเองนะคะเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศทีนี้เป็นที่คุณครูแต่บ้างค่ะคุณครูแต่คะโทนสีและองค์ประกอบของชุดวันนี้สื่อถึงองค์พระพิฆเนศยังไงบ้างคะ
7: ค่ะสำหรับสีชมพูนะคะก็เกี่ยวกับความรักความศรัทธาที่เรามีต่อองค์พระพิฆเนศค่ะส่วนสีเหลืองนะคะเป็นแสงสว่างแล้วก็ปัญญาค่ะที่เรา เติมเต็มให้เด็กๆได้มีปัญญามีความคิดมีท่ารำมีความจำที่ดีนะคะส่วนสีเขียวก็คือความเจริญงอกงามค่ะให้เดินไปก้าวไปข้างหน้ามีชีวิตใหม่มีอะไรใหม่ๆเพื่อ
0: สิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะทั้งสี่ท่านพูดเราสัมผัสถึงความเป็นคุณครูที่รักลูกศิษย์จริงๆนะคะสายตาน่ารักมากๆและอบอุ่นมากๆมาที่ตัวแทนเพื่อนๆหน่อยน้องอะตอมค่ะพูดกับท่านผู้ชมมาสร้างเซฟโชว์วันนี้ค่ะ
8: วันนี้นะคะพวกหนูรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่พวกหนูได้มาออกรายการทีวีค่ะแล้วก็พวกหนูเนี่ยภูมิใจมากๆเลยค่ะก
0: ็ต้องขอวันนี้ลุ้นตำแหน่งอะไรไหมคะ
8: ลุ้นค่ะ
0: ลุ้นบอกอาจารย์ส่งสายตาได้ส่งสายตาส่งสายตาหวานบอกอาจารย์สิคะขอคะแนน
8: หนูขอคะแนนหน่อยนะคะ
0: เอาละค่ะทั้งหมดนี่คือการข้อมูลของเรานะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาที่อาจารย์จะวิเคราะห์เพื่อการตัดสินแล้วเชิญเลยค่ะ
3: ครับก็จุดแรกก่อนนะครับคือต้องบอกว่าโชว์ชุดนี้เนี่ยจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวในเรื่องเศรษฐกิจสายมูนะครับและที่เป็นที่ประจักษ์และพิสูจน์ได้ชัดเพราะว่าบริเวณใกล้มหาลัยแห่งค้าไทยสี่แยกค่อยขวางนั้นมีสารพระพิฆเนศอยู่นะครับและที่สำคัญคือชาวจีนชาวตะวันออกเกาหลีญี่ปุ่นและก็ชาวต่างชาติและคนไทยเข้าไปขอพรเยอะมากดังนั้นเนี่ยเป็นการส่งเสริมมูลค่าของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสายมูที่มีมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านบาทจุดสำคัญมากๆนะครับโชว์ชุดนี้เนี่ยสอดคล้องกับฐานของอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยปัจจุบันนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณมากกว่า2ล้านคนต่อปีนะครับสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีและที่สำคัญชลบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวอินเดียจีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งทุกคนนะครับก็จะสักการะพระพิฆเนศก็ถือว่าเป็นฐานของซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชลบุรีได้อันนี้พูดถึงฐานของเส้นเรื่องนะครับจุดสำคัญว่าโชว์ชุดนี้แบ่งเป็น3ตอนก็คือขอพรรับพรและประสบความสำเร็จซึ่งซาวเพลงเนี่ยจะต่างกันซาวเพลงใช้การผสมระหว่างไทยกับอินเดียซึ่งมีภาษาอินเดียและมีภาษาไทยแต่เนื้อหาหลักๆฟังแล้วเนี่ยซาวเนี่ยเป็นทำนองอินเดียมากถ้าใส่เครื่องดนตรีไทยซาวไทยเข้าไปเนี่ยทำให้โชว์ชุดนี้สมบูรณ์มากข
0: ึ้
3: น
0: ผสมผสานนะครับ
3: การเต้นเนี่ยเป็นการเต้นแบบอินเดียซึ่งถือว่าได้มาตรฐานหน้าศิลป์อินเดียนะครับน้องๆทำได้ดีมากมีการต่อตัวเหมือนกับบูชาเทพหลังจากนั้นตอนกลางเนี่ยทำเป็นองค์พระพิฆเนศซึ่งถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากทำเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับตอนจบเนี่ยอยากให้โปรยดอกไม
0: ้
3: คือเก็บไว้โปรยดอกไม้โปรยสีสันมาทำให้ความเฉลิมฉลองความสวยนั้นโดดเด่นขึ้นและที่สำคัญถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะจบด้วยท่าเต้นพระพิฆเนศเพราะคนดูจะไม่เดาเพราะว่าเราไม่ทราบว่าโชว์ชุดนี้จะเน้นอะไรถ้าไม่เล่าเรื่องก่อนดังนั้นเนี่ยน่าจะเติมเต็มทำให้สมบูรณ์ขึ้นได้จะทำให้โชว์ชุดนี้ดูโดดเด่นมากที่สุดครับ
0: นี่คือการวิเคราะห์ของอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะตามลุ้นตามเชียร์ในช่วงท้ายว่าน้องๆจะได้รับตำแหน่งอะไรจากเวทีซ่าแซ่บโชว์ของเราในวันนี้นะคะตอนนี้ปรบมือในดังอีกครั้งกับมนราคะเนชา
1: แล้วเมื่อกี้ที่ได้ฟังบอกว่าที่ห้วยขวางใช่ไหมคะเมื่อกี้แอบถามครูเฟิร์สกับครูแต่บอกว่าไป
3: บนมาแล้วด้วย
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องลุ้นตามเชียร์กันค่ะเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับ360องศานิวโชว์

0: ำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: โอ้
2: เยี่ยม
3: น่ากินจัง
4: แน่นอนจ้า
5: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: บอกได้เลย
8: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
7: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
10: ทุกคนมานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concertเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
11: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมาก

0: บลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน

0: ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้โหน้ำยังไม่ลดเลยหลายจุดเลยนะคะล่าสุดเลยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยมีปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาสมทบอีกทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่8จังหวัดที่ต้องระวังคือฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะและแน่นอนอีกหนึ่งกำลังใจที่เมื่อวานเราลุ้นเราเชียร์กันก็คือ
1: วิวกลวุฒิค่ะได้แชมป์แล้วนะคะได้เหรียญทองเอเชียนเกมค่ะดีใจด้วยและผลในครั้งนี้นะคะทำให้วิวค่ะกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่ง
0: ที่สุดของที่สุดปรบมืออีกครั้งหนึ่งดังใจนะคะนั่นคือนิวสัปเดตของเราตอนนี้ไปดูแลสุขภาพกันค่ะคุณปุ๊บมีเรื่องของ
1: รู้จักกับเอ็มเสร็จค่ะเป็นการเจาะเลือด1หลอดรู้มะเร็งได้ถึง50ชนิดเลย
0: เป็นอย่างไรติดตามใน
1: รักสุขภาพ360องศาค่ะ
2: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
0: เป็นยังไงคะกับเรื่องของเอ็มเสร็จที่บอก
1: เป็นในเรื่องของนวัตกรรมนี้นะคะชื่อว่า M-SET ค่ะเจาะเลือด1หลอดนะคะสามารถรู้ได้ถึง50ชนิดมะเร็งค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดหรือว่ามะเร็งตับอ่อนที่ปกติเนี่ยเป็นการคัดกรองทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้าเป็นการตรวจด้วย M-SET นะคะจะสามารถรู้แล้วก็รู้ได้ทันท่วงทีรู้ระยะที่1ที่2ได้เลยเตรียมในการรักษาได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นนวัตกรรมที่ผ่านมาแล้วประมาณ10ปีที่มีการวิจัยกันอย่างมากหลายนะคะในต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเราค่ะก็มีมา5ปีแล้วนะคะที่นำมาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆที่ให้ผู้คนเนี่ยมีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอเนี่ยก็สามารถไปตรวจแบบนี้ได้แต่ที่มาพูดในวันนี้เพราะว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะมีการประกาศขององค์การFDA ค่ะของที่อเมริกาบอกว่ารับรองนวัตกรรมนี้แล้วเพราะว่าทดลองใช้แล้วกว่า 140,000 คนว่าได้ผลดีตรวจแล้วคือรู้จริงๆ50ชนิดเพราะว่าเจาะลึกไปถึงระดับ DNA เลยค่ะ
0: ขอขอบคุณข้อมูลจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะตอนนี้ได้เวลาไปเที่ยวในเมืองไทยแล้วพบกับพี่คำรณในช่วง
3: สีสันเมืองไทย
2: ช่วงสีสันเมืองไทย
4: สีสันเมืองไทย
5: โอ้เขาใหญ่ไข่เหย่าเราเห็นอยู่เขาหลายหมู่มารวมอยู่ณที่นี่นครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีรวมสระบุรีเข้าไปด้วยอำนวยชัยใหญ่สุดของอุทยานแห่งชาติไทยเราเป็นมรดกโลกด้วยเอ้าเห็นกันไหม
6: ว้าว
5: เป็นแอร์ยักษ์ให้ความเย็นแผ่นดินไทย
7: ใช
5: ่สัตว์น้อยใหญ่ได้กำเนิดเกิดวารีจงช่วยกันรักษาไว้ให้จำเริญรุ่งช่วยพดุงธรรมชาติสะอาดสีว่าคนไทยรักป่าดินน้ำอากาศดีคนทุกที่มีสุขสมมาชมกันโครงการแด่น้องผู้อยู่ห่างไกลสหายเขาใหญ่ใครๆก็รู้จักมวนคักคักมักมวนหลายเชิญเลยครับเชิญครับหญิงชายอยากมวนหลายๆก็ต้องมาเขาใหญ่กันตันตันตันตันนะจะบอกให
0: ้ขอบคุณพี่เข้มรนมากค่ะและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นมาเชียร์ผลการตัดสินซ่าแซ่บโชว์ของเราในวันนี้แล้วค่ะขอเชิญอาจารย์ทำการตัดสินเลยค่ะ
8: โชว์ชุดนี้เป็นโชว์ที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์นะครับขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
0: ้เอาละค่ะลุ้นเชียร์กันเลยนี่คือโรงเรียนอนุบาลชลบุรีจังหวัดชลบุรีปรบมือให้กำลังใจอีกครั้งนึงค่ะนี่คือการแสดงโชว์มนราคเนชาและผลออกมาก็คือ
9: ซุปเปอร์สุดปังพลังพอดครับ
0: ท่านผอ.เลยค่ะและนี่คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนอนุบาลชลบุรีจังหวัดชลบุรีรับไปเลย
3: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ
0: อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ดีอยู่ในตัวต้องมาโชว์ที่นี่ในรายการ
3: 360องศานิวโชว์

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวนิษาสมัครสรุธค่ะสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีกระแสน้ำที่ไหลแรงพัดเศษแพและซากกระชังปลาติดค้างบริเวณประตูระบายน้ำเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังมีแพ2ชั้นหลุดออกมาเพิ่มอีก3หลังและกระชังปลาอีกประมาณ80กระชังเบื้องต้นรวมมากกว่า300กระชังเขื่อนต้องปิดประตูระบายน้ำไป4บานแล้วไปยกประตูอีก4บานเพิ่มขึ้นแทนพร้อมกับผูกแพไม่ให้ไหลปะทะประตูเขื่อนขณะที่มีประชาชนจำนวนมากมาเฝ้าติดตามสถานการณ์และดูระดับน้ำเจ้าหน้าที่ต้องนำเชือกมาปิดกั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนกีดขวางการเก็บกู้แพและสิ่งกีดขวางประตูน้ำล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประชุมวางแผนเก็บกู้แพและเร่งแก้ปัญหาส่วนที่พระนครศรีอยุธยาระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยรวมถึงคลองสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมหลายพื้นที่ที่ถนนธรรมสิทธิ์เสนาอำเภอเสนาน้ำจากคลองล้นตลิ่งท่วมชุมชนริมคลองรวมถึงถนนทางเข้าชุมชนระดับน้ำสูง 50-60 เซนติเมตรเทศบาลเมืองเสนาทำสะพานไม้เป็นทางเดินตลอดแนวถนนให้ประชาชนใช้เข้าออกชุมชนประชาชนบางส่วนเริ่มนำรถยนต์ไปจอดไว้บนถนนจุดที่น้ำยังไม่ท่วมขณะที่บ้านริมแม่น้ำน้อยฝั่งตรงข้ามตลาดเทศบาลเมืองเสนานอกแนวคันกั้นน้ำก็มีน้ำไหลท่วมชุมชนเช่นกันบางจุดสูง1เมตรคลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกสินค้าหลังมีคนร้าย 6-7 คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปภายในร้านสีสมัยซูเปอร์สโตร์สาขาดอนยางอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะข่มขู่ไล่พนักงานออกนอกพื้นที่แล้วแบ่งกำลังใช้น้ำมันราดเผารถบรรทุกสินค้าเสียหาย1คันและวางระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก10กิโลกรัมบริเวณประตูโกดังจนเสียหายนอกจากนี้คนร้ายยังได้เผากล้องวงจรปิดอีก2จุดพร้อมโปรยตะปูเรือใบบนถนนสายปัตตานีหาดใหญ่เพื่อถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบหลังจากเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้ววางทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารทำให้ทหารบาดเจ็บ2นายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดนางคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ตอบโต้ว่าเกาหลีใต้ใช้ข้ออ้างที่โง่เขลาว่าระเบิดในพื้นที่รกร้างเป็นของเกาหลีเหนือทั้งที่ทหารเกาหลีใต้ไม่ได้เข้าไปนานกว่า50ปีถือว่าเป็นพฤติกรรมโยนความผิดให้ผู้อื่นและสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาอย่างไร้สาระก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวว่าทุ่นระเบิดเหล่านั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกองทัพเกาหลีใต้อาจตอบโต้และจะดำเนินการตามขั้นตอนแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดการแข่งขันพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่มีการบรรจุแข่งขันเอเชียนเกมส์2026เป็นครั้งแรกแข่งที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประเภทหญิงคู่รอบแรกนาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเรศสีรุ่งเรืองสองนักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับฮาซันนอร์และซินับซาคูจากคูเวตปรากฏว่าคู่สาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้2-0เซต7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฟาเรอาริสและยามานีอาลานูจากซาอุดีอาระเบียส่วนประเภทชายคู่ในรอบ2อันนบราเวอร์กับสเตฟาโนมอสโชล่าพ่ายให้กับคู่จากญี่ปุ่นไป0-2เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 12 นาฬิกาในรายการ9ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: บุ๋มขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะทุกคนต้องการกำลังใจและพลังใจค่ะอย่าลืมนะคะช่อง9กด30ของเรานะคะมีถ่ายทอดสดคอยติดตามทุกกีฬาเพื่อให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจกันเต็มที่ค่ะยังไงคอยติดตามกันด้วยนะคะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: วมวยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนอาหารแมวเนโกะ Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: ช่วยดูค่ะ
4: มุ้ยปังปังปังค่ะ
3: วันนี้นะคะเราเปิดรายการกับหูติ๋มซำเจ้าอร่อย
4: เจ้าอร่อยเลยค่ะ
3: จากไหนคะ
4: จากอ้าวเชิญดีกว่า
5: โกก๊อปติ๋มซำครับ
3: โกก๊อปติ๋มซำคุณก๊อปนะคะเจ้าของร้านโก
5: ก๊อปติ๋มซำ
3: ติ๋มซำ
4: ติ๋มซำที่ไหนบ้างคะ
5: มีอยู่ที่กาญจนบุรีครับอยู่ที่พุทธบูชา46แล้วก็เร็วๆนี้ที่นครศรีธรรมราชกับที่ตลาดจันเจริญครับผม
4: จริงๆติ่มซำก็มีทั่วไปแต่ของคุณก๊อฟไม่เหมือนคนอื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเขาเป็นแบบว่าสไตล์แบบปีนัง
5: ใช่ครับผม
4: ยังไงคะ
5: เป็นสไตล์ปีนังปีนังเนี่ยจะเน้นอาหารทะเลครับมันเป็นอาหารทะเลเยอะๆเลยนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่อพยพสำหรับคนจีนพ้นทะเลไปอยู่เยอะก็เลยมีความเป็นฮ่องกงเยอะๆเลยครับผม
4: จ้า
3: ซึ่งสามารถสั่ง delivery ไปด้วย
5: ใช่ครับผมทางสั่ง Grab ได้เลยครับผม
3: เปิดมากี่ปีแล้วทางก๊อฟ
5: เปิดมา3ปีแล้วครับ
3: 3ปีแล้ว
4: ประสบการณ์เต็มที
3: ่เปิดเต็มที่เลยเบอร์โทรศัพท์ครับคุณก๊อฟ
5: 0994439312ครับผม
3: เปิดกี่โมงครับคุณก๊อฟ
5: เปิดตั้งแต่ถ้าเป็นสาขาในกรุงเทพนะครับจะเปิดตั้งแต่ 8:00 นครับถึง 20:00 นแต่ถ้าสาขาต่างจังหวัดเนี่ยบ่าย 3:00 ตั้งแต่7โมงปิดบ่าย3ครับผม
3: เอาคุณก๊อฟเปิดไฟก่อนเลยอันนี้
5: อันนี้ทานได้เลยครับผม
3: อันนี้คือขาหมูนะคะ
5: ขาหมูครับผม
3: ซึ่งเป็นคอลลาเจนเด้งๆเลยนะคะให้ดูนี่เด้งๆเลยนะคะ
4: ขาหมูคุณไม่เหมือนคนอื่นยังไงล่ะ
5: ขาหมูเนี่ยเราจะใช้ระหว่างส่วนข้อเข่าครับมีความเด้งความนุ่มความหยุดใช่ครับผม
3: และนี้ค่ะ
5: เป็นอันนี้จะเป็นโจ๊กฮ่องกงครับผมเนื้อเนียน
4: เนื้อเนียน
5: ใช่ครับเนื้อเนียนมาก
3: แล้วก็มีไข่ยู
5: มาด
3: ้
5: วย
3: อันนี้ค่ะคุณก๊อฟ
5: ข้าวมันปูครับก็จะมีมันปูด้านล่างมาราดครับผมแล้วคลุกปูใช้เป็นปูสุราเลยนะครับ
4: สุรา
3: คือคุณต้องเอาเนี้ยราดลงไป
5: ใช่ครับผม
3: นะคะก็จะอร่อยเลิศประเสริฐสีมันนีเด้งเลยอันนี้ค่ะคุณก๊อฟ
5: ข้าวปลากระพงทอดครับ
3: อันนี้ห้าเก่า
5: ห้าเก่าครับ
3: อุ้ยมีอะไร
5: เป็นเบคอนพันเห็ดเข็มทองครับผม
3: อันนี้ค่ะ
5: ตัวนั้นจะเป็น
3: ปลา
5: ครับผมเป็นปลานึ่งปลาเราจะมีนึ่งบวยนึ่งซีอิ๊วนึ่งมะนาวครับผม
3: อันนี้อะไรอ่ะ
5: ปูอัดครับข้างล่างก็จะเป็นเบ็ดกุ้งครับผมซาลาเปาก็จะมีเป็นใส่เค็มลาวาซาลาเปาเจียนครับ
3: เยอะมากครับผมจ
4: ี
3: บ
4: กุ้ง
5: จีบกุ้งจีบปูจีบมันปู
3: จีบหอยเชลล์
5: ครับผม
3: แล้วก็นี่
5: อันนี้เป็นปลานึ่งมะนาวครับผม
3: คุณแต่อัน
5: น
3: ี้ปลา
4: ห
3: มึกบ้
4: างเขาบอกว่าเขาเป็นแนวอาหารทะเลแหละ
5: ใช่ครับผมมีหอยเชลล์ด้วยครับมีกุ้ง
4: นี่คือหอยเชลล์เลยนะคะต่อไปนี่มีปู
3: ก้ามปู
5: ก้ามปูครับผม
4: กุ้งนะคะปลาก็มานะคะนี่อะไร

0: อ่ะคุณ
1: อันนี้เป็นขนมจีบปูครับผม
0: แล้วนี่คือทำไมแตกๆนี้คะ
1: อันนี้เนี่ยข้างบนเป็นโกโก้ครับแต่ข้างในเป็นไก่แดงเป็นเหมือนหมูแดงครับข้างในเป็น
0: ไก่ข้างในเป็นหมูแดงยังไงล่ะแล้วเปิด
1: ข้างในเป็นหมูแดง
0: นี่นะคะ
1: แต่ข้างนอกเนี่ยทำให้เหมือนเห็ดหอมครับผม
2: แล้วนี่คะอันนั้นคืออะไรคะนั้น
0: นี่หรออ
1: ันนี้บักคุเต๋ครับ
0: บักคุเต๋ต้องมีเน
1: า
0: ะ
1: บักคุเต๋ต้องมีครับ
0: ต้องม
1: ี
0: นะ
1: มาเลเซียต้องมี
2: แล้วก็มาต่ออันนี้ก็เป็นมีขนมเยอะไปหมดเลย
1: มีขนมจีบ
2: ด้วย
0: จากด้วย
2: แล้วนี่ค่ะนี้
1: อันนี้มีหอยจ้อครับมีจ้อปูกับจ้อปูเยอะ
2: หอยจ้ออันนี้หอยจ้ออ
1: ัน
2: นี้แห้กึน
1: แห้กึนครับผม
2: แห้กึนคุณจะมาใหญ่จังเลยมันเด่นยังไง
1: ข้างในเนี่ยเนื้อจะนุ่มบางที่เขาทอดจะสไลด์ทอดบางๆกรอบๆแต่เราอะอยากให้มีเนื้อครับแล้วเราใส่ตัวกุ้งลงไปนะครับจะเห็นกุ้งเนื้อกุ้งเป็นชิ้นๆเลย
2: อันนี้จอปูเยอะ
1: จอปูเยอะครับผมบางคนชอบอยากได้ปูเยอะๆก็จะเป็นจอปูเยอะครับผม
2: อันนี้ปลากระพง
1: ทอดครับผม
2: ข้าวปลากระพงทอด
1: ใช่ก็คือสำหรับคนทานคนเดียว
0: นี่เสี่ยวหลงเปาเหรอ
1: เสี่ยวหลงเปาครับ
0: ข้างในเป็น
1: น้ำเป็นหมูกัดมามีน้ำเลย
2: เยอะมากมากเลยเนาะร้านคุณเปิดกี่โมงนะคะ
1: ถ้าในกรุงเทพนะครับจะเปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มครับถ้าต่างจังหวัดเนี่ย7โมงเช้าถึงบ่าย3
2: แล้วน้ำจิ้มก็แปลกมากอะคุณโชว์น้ำจิ้มคุณกิน3อย่างผสมกัน
0: มานี่โชว์ตรงนี้ตักใส่ให้คุณผู้ชมดูเลย
1: น้ำจิ้มนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นพริกน้ำส้มครับผม
0: น้ำส้มก่อน
2: ไปเลย
1: ส้มเจือก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: น้ำมันพริกตัวนี้เราทำเองนะครับน้ำมันพริกตัวนี้เราทำเองเลยนะครับ
0: เหมือนที่ฮ่องกงเลย
1: เหมือนที่ฮ่องกงเลยครับ
0: ใส่งี
1: ้แต่เราจะเพิ่มเผ็ดขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำจิ้มของทางใต้นะครับ
2: สามอย่างผสมกัน
1: สามอย่างผสมกันครับ
2: เดี๋ยวกินพร้อมกันคุณก๊อฟทำด้วยกล้องด้วยเดี๋ยวกินกัน
1: ได้ครับ
2: ช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้ค่ะเราสองคนเพิ่งมาจากงานนะคะที
0: ่
2: ไหนคุณมาไทยคะ
0: เรามาจากวัดบางเตยกันเมื่อเช้านะคะเพราะว่าเราไปที่โรงครัวพระราชทานนะคะโรงครัวพระราชทานมูลนิธินะคะอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเนี่ยเมื่อเช้าเลยค่ะเสร็จรีบมาที่รายการนี้เลยนะคะก็มีการปรุงทำอาหารปรุงสุกแจกนะพี่ก้องเนาะนำโดยคะ
2: เออนำโดยนะคะบอกก่อนเลยนะทางกรรมการมูลนิธินะคะ
0: กรรมการ
2: ซึ่งเรามีเหล่าดาราไปร่วมด้วยนะคะซึ่งบอกก่อนว่าเมื่อวานเมื่อเช้านี้นะคะคุณพี่แขกค่ะ
0: พ
2: ี่นางฤมลร้อมทองนะกรรมการนะคะและรองเหรัญญิกของมูลนิธิพึ่งพาแล้วก็ดร.สรจักรเกษมสุวรรณกรรมการมูลนิธินะคะตามได้ด้วยเรามีพี่ก้องคุณมาไท
0: ย
2: คุณนายบุษกรนะคะคุณไดแดน่าคุณหญิงปณิตากำลังเพิ่งมา
0: ค่ะ
2: นะคะคุณป๊อปนะคะช่อง3
0: ค่ะ
2: แล้วขาดใครอีก
0: มีอีกนะ
2: มีอีกไหม
0: ไม่
2: ดูรูปสิ
0: มีดูรูปนะดูในรูปนะเพราะครบ
2: แล้วหมดแล้วมั้งหมดแล้ว
0: แต่กำลังมีดำมาแต่ว่าเช้าก็ไปกันแต่เช้านำโดยพี่แขกนะคะนฤมลล้อมทองของเรานะคะ
2: ใช่นะคะ
0: อุ้ยเจ้าหน้าที่นะทอดกันคุณผู้ชมขาแบบร่วมแรงร่วมใจกันมากขอส่งแรงบุญแรงใจนี้ให้คุณผู้ชมทุกท่านด้วย
2: มื้อละ 1,500 มีไก่ทอดข้าวเหนียวนะมีกะเพราข้าว
0: กะเพราไก่ข
2: ้าวค่ะมือนี้จะเป็นไก่ทั้งหมดเลย
0: ค่ะ
2: นะคะอ่ะเดี๋ยวเราช่วงหน้าค่ะเรามาชิมกันดีกว่านะคะ
0: มาชิมนะคะ
2: ซักให้ดูมูให้ปัง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาแล้วค่ะกับคาชิวาเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 ไฟแรงร้อนไวกระจายความร้อนได้ทั่วถึงดีไซน์สวยสีเงินเงางามมาพร้อมกับหัวเตาคู่สามารถทำอาหารพร้อมกันได้โดยไม่เสียเวลาค่ะไม่ว่าจะต้มผัดทอดตุ๋นนึ่งก็ครบจบในเตาเดียวค่ะรวดเร็วทันใจมาประหยัดเวลาในการทำอาหารที่ยุ่งยากให้สะดวกมากขึ้นด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะคาชิวาเตาหัวคู่รุ่น K2100 ประหยัดเวลาในการทำอาหารด้วยเตาหัวคู่แข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้เร็วอาหารสุกทั่วถึงค่ะ
5: หัวเตานะครับเป็นเหล็กชุบทองเหลืองนะครับนำความร้อนได้ดีทนความร้อนสูงครับทำความสะอาดง่าย
4: มาเปลี่ยนครัวของคุณให้ง่ายต่อการทำอาหารค่ะด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะ
5: เอาละครับวันนี้คาชิวาครับเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 นะครับวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับยังไม่พอเราให้ผ้าไมโครไฟเบอร์2ผืนคลาสสีด้วยนะครับจากราคาปกติ 2,098 บาทวันนี้โปรพิเศษกับชอมเนียเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะคอนบุรีพาณิชย์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ได้เวลาชิมค่ะเอาปลาก่อนดีกว่า
3: เอาปลาไหน
2: เอาปลานี่หนูเอา
3: เบือปลาก่อน
2: พี่เอาซีอิ๊วไปหนูเอาไว
3: ้พี่น้ำจิ้มทำให้หนูหน่อย
4: ได้ครับ
3: นี่เชื่อกินนี่เลยห้าเก่าก่อนจองจิ้มเขาดูร้านนี้ชื่อโกก๊อปติ๋มซำนะคะอยู่ที่ไหนครับพี่ขา
4: อยู่ที่พุทธบูชา46กับกาญจนบุรีครับ
3: โทรศัพท์ไปได้เลยนะคะ0994439312นะคะ
2: Delivery ด้วยนะอย่าลืมนะคะ
3: บอยว่าไงคุณบอยเปิดตั้งกี่โมงกี่โมงคะ
4: เปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มครับผมถ้าอาหารใน
3: ไปได้เลยมีมี
2: คุณผู้ชม
3: ก็จะเป็นสูตรพิเศษของเขานะคุณชอบไปไหนเน
2: า
3: ะ
2: ปลาอะไรนึ่งบวยนะ
4: ปลากระพงนึ่งบวยครับ
2: ทุกคนขาปลากระพงนึ่งบวยค่ะ
3: ฉันจะลองกิน5เก่านะคุณไปไหนกินก่อน
2: ไม่เค็มอร่อย
4: ครับ
3: เดี๋ยวกินนี่5เก่านะคะ
2: ปลา
3: จะจิ้มเหมือนจิ้มสูตรเขานะ
4: เป็นปลาตัวใหญ่ครับเป็นปลาเลือกเองคุณพ่อแฟนเขาทำเกี่ยวกับแพปลาอยู่แล้วครับ
3: นี
4: ่ก็เลย
3: น้ำจิ้มก็จิ้ม3แบบเลยนะ
4: ใช่ครับผม
3: นี่ให้ดูจิ้มให้3แบบไปเลยนะ
2: ปลาดีมากอ่ะ
4: ใช้ปลาตัวใหญ่ครับแต่ราคาเดียวกันหมดนะครับ29บาทท
3: ั้งทุกแกงหรอ
4: 10แถม1ด้วย
2: อุ๊ยตายแล้ว
3: อะไรเนี่ย
4: 29บาท10แถม1ครับ
2: ตายแล้ว
3: ทั้งหมดเนี่ย
4: ทั้งหมดนี่แบบไหนก็ได้ครับรวมกันได้หมดถ้าเป็นติ่มซำเข่งละ29
2: ฉันต้องไปร้านเธอ
4: 10แถม1ครับ
3: บ้าอร่อยมาก
2: ต้องไม่ต้องไปฮ่องกง
4: แนะนำเสี่ยวหลงเปาครับ
3: ไหนจะกินนั่นนะขนมจีบก่อนขนมจีบเพียง29บาทเหรอคุณ
4: ครับ
3: 10แถม1
2: ครับ
3: มีโปรไม่มีโปรไหม
4: ถ้าบอกมาจากทางรายการลดอีก 10% เลยครับ
3: อย่าขายเลย
2: ปลาดีอย่างนี
3: ้โอ้ร้านชื่ออะไร
4: ชื่อโกก๊อปติ๋มซำครับผม
3: เบอร์โทรศัพท์
4: 0994439312ครับ
3: อย่าพูดเลยพูดไปเลย
4: ก็แนะนำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเราจะเป็นสูตรของเฉพาะของเราเอง
2: พี่ก้อง
4: แล้วก็บักคุเต๋บักคุเต๋นี่เครื่องเทศมาจากทางใต้นะครับเครื่องเทศบางตัวนี่มาจากมาเลเซียเลย
3: อันนี้เสี่ยวหลงเปา
4: เสี่ยวหลงเปาครับ
2: อร่อยมากมันสดแบบ
3: น้ำแตกใช่ไหมเนี่ย
4: น้ำครับ
2: ตายแล้วอาหารทะเลดีๆอย่างนี้เข่งละ
4: 29
2: บาทเท่านั้น
4: 10แถม1ครับน้ำ
3: นี่ก็ยิบน้ำตัวกำเลยนี่ก็29เหรอ
4: 29ครับ29ได้2ลูกเลยนะครับ
2: พี่ก้อง
4: เสี่ยวหลงเปา
2: พี่ก้องลองโจ๊กดีว่าเหมือนฮ่องกงไหม
3: โจ๊กดู
2: ลองดูดิเราเพิ่งมาจากฮ่องกงกัน
3: อุ้ยโจ๊กคุณข้นมากเลยอ่ะ
2: นี่เขามี
3: เนื้อเนียนมากเลยอ่ะ
4: เป็นเนื้อเนียนใช่ครับผมเพราะว่าทำคืนนึงนะครับก็สมมุติว่าจะขายพรุ่งนี้เราต้องทำตั้งแต่อีกวันนึง
2: ไม่มีค้างอะไรทั้งนั้นเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับคือเพราะว่าพรุ่งนี้มันต้องตุ๋นข้ามคืนครับ
3: เนียนจริง
2: คุณอันไหนแซ่บหมู
3: เนื้อเนียนมาก
2: เอ๊ะหมูสับ
4: หมูสับตัวนี้ครับแล้วยังเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไส้หมูสับขิงที่อื่นจะไม่มีเราจะหมูสับเราใส่ขิงเข้าไปด้วย
2: นี่นะคะ
4: นะครับ
2: ไส้หมูสับขิงเดี๋ยวผัดจะทำหน้าที่ให
3: ้ดูดีวันนี้เรากินโจ๊กนะคะโจ๊กกองพร้อมไข่เยื่อม้าอยู่ค่ะทั้งครึ่งลูกเลยไม่ให้แค่เสี้ยวเดียวโจ๊กนี่จานเท่าไหร่คะ
4: จานละ79บาทครับผม
3: ยิ่งหอมมีหมูด้วยนะ
4: มีหมูด้วยครับ
2: อร่อย
3: อร่อยไหม
2: พี่ซาลาเปาดีเนื้อแบบแป้งนวล
3: นี่คุณดูโจ๊ก79บาทหมูชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยบอกเบอร์
4: เบอร์นะครับ0994439312ครับ
2: พี่ก้องซาลาเปา
3: เนาะ
2: ซาลาเปาดีมาก
3: มีไส้อะไรบ้าง
4: มีหมูแนะนำเป็นตัวอันนี้ครับอันนี้เป็นไข่เค็มลาวาครับ
3: ไข่เค็มลาวาแล้วเนี่ยนะหมูแดงอ
4: ันนี้หมูแดงครับ
3: หมูแดง
2: เธอไส้หมูสับแล้วมีขิงเนาะ
4: ใช่มีกลิ่นขิงครับมันเป็นไส้เดียวกับเสี่ยวหลงเปาครับซาลาเปาเราทำเองหมดนะครับก็เลยเราสามารถมีลูกเล่นข้างในได้ครับ
2: คุณเป็นเชฟอะไรยังไงเนี่ยทำไม
3: มันต้องโกงมาก
4: เหมือนไหมครับ
2: เหมือนนะ
3: ต้องโกงเลย
4: อันนี้คือผมไปเรียนมาหลายที่ครับ
2: จ้าเล่าเลย
4: คือปกจริงๆไม่ได้จบเชฟเลยแต่ผมแต่ใบประกาศเชฟอะผมประกาศทำกับข้าวเนี่ยมีประมาณสัก 4-50 ใบได้ครับ
2: ก็จ่ายแล้วทำไมเยอะอย่างนี
4: ้เรียนครับชอบเรียนหนังสือครับชอบเรียนทำกับข้าวประมาณนี้ครับ
3: อันนี้เป็นข้าวคุกปู
4: มันปูครับราดเลยคร
3: ับ ให้ดูนะนี่นะคะให้ดูราดเลยค่ะ
4: ราดเลยนะครับ
3: เนี่ย
2: คุณผู้ชมนี่คือเขามาวางไว้ความร้อนมันหายนะถ้าคุณผู้ชมไปที่ร้านเองนะคะคุณผู้ชมจะได้ความอร่อยกว่านี้เพราะว่ามันร้อนๆเน
3: า
2: ะ
3: เปิดกี่โมงกี่โมงฮะ
4: ร้านนะครับถ้าในสาขาในกรุงเทพเนี่ยจะเปิด8โมงถึง2ทุ่มครับแต่ถ้าสาขาต่างจังหวัดจะเปิดตั้งแต่บ่ายสามตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่ายสามครับตอนนี้มีสาขาในกรุงเทพจะมีที่พุทธบูชาครับผมแล้วก็จะมีที่สาขาตลาดจันเจริญน่าจะประมาณเดือน11นี้นะครับแล้วก็สาขานครศรีธรรมราชเปิดปีหน้าครับก็เปิดเดือนหน้าครับเปิดเดือนหน้า
3: อร่อยจ้า
2: อร่อยเนาะ
3: เนี่ย
2: นี่คุณผู้ชมหอยจ้อปูมาก
4: จ้อปูเยอะครับจ้อปูเยอะปอจุ๋ม
2: หวานสดแล้วอร่อยมาก
3: แต่ดูนี่จ้อปูเยอะเหรอ
2: จ้อปูเยอะอร่อยพี่ก้อง
3: อร่อยทุกอย่างเลยคุณตายแล้ว
2: เนี่ยอร่อย
3: ป่ะจะลองนี้ก่อนอันนี้คือ
4: ขาหมูครับเป็นขาหมูเราใช้ส่วนข้อเข่านะครับเป็นขาจักรนะครับ
3: เด้งมากเลยเหรอ
4: ครับ
2: คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยแบบนี้นะคะ099ค่ะ4439312นะคะอร่อยมาก
3: โอ้ตายแล้ว
2: อร่อยจริงอร่อยแบบนี้อร่อยจนต้องกราบกันเลยทีเดียวนะคะพี่ก้องขา
3: อันนี้อร่อยนะ
2: ใช่มันเป็นหัวเข่าใช่ไหมคุณ
4: ใช่ครับ
2: มอบป้ายมอบป้าย
3: มอบป้ายครับบอกเบอร์คุณก๊อฟ
4: เบอร์099ครับ4439312ครับผม
2: โธ่อันนี้ในน้ำมันเธอเขาเรียกอะไรอ่ะพริกในน้ำมันเนี่ย
4: น้ำมันพริกครับ
2: โธ่ใช่อ่ะมีขายต่างหากไหม
4: ยังเลยครับกำลังเร็วๆนี้ครับ
2: เธอทำเถอะอันเนี้ย
4: มันจะมีความกรอบครับ
2: มันกรอบแล้วมันเผ็ดสำหรับคนไทยแล้วที่สำคัญนะคะใครเดินทางแล้วแบบไปกินอาหารต่างประเทศไม่ได้อันเนี้ยคุณต้องทำขายเลยอันนี้เลิศเดี๋ยวไปขอแบ่งได้ไหม
4: ได้เลยครับ
3: อร่อยแล้วอร่อยอย่างมากเลยอ่ะบอกเบอร์นะคะไปกินได้เลยนะคะร้านโกก๊อฟ
4: โกก๊อฟติ่มซำครับ0994439312ครับผม
2: ต้องไปต้องไปค่ะเนื้อดีมากยังไม่ได้กินเห็ดเลยหอยจ้อยังไม่ได้รับทานเลย
3: อย่าลืมนะคะวันที่3นี้ค่ะนะคะ
2: ค่ะ
3: วันเสาร์ที่3ถึง11ตุลาคมนี้นี่ลิ้นดิโปแฟร์
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ที
2: ่บุรีรัมย
3: ์บุรีรัมย์นะคะห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะไปได้เลยไหมคะ
2: ค่ะไปหมดแหละคุณโอ๊ตวรวุฒินะคะคุณท็อปโฮมเมดนะคะทงก็ไปนะคะใครก็ไปพบกันนะคะก็ที่ไหนนะพี่วันที่4ตุลาเวลา6โมงเย็นหรอ
3: วันที่4ตุลา6โมงเย็นเนี่ยปั้นจันไปค่ะ
2: ปั้นจันไปนะ
3: ไปดูตัวแต่ในงานเนี่ยมีวันที่3ถึง11ตุลาคมค่ะ
2: ครับผมที่ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
3: ไปได้เลยค่ะ
2: อีเวนต์ฮอลล์ประตู5นะไปเจอกันนะชาวบุรีรัมย์นะคะ
3: ลิ้นติโปแฟร
2: ์ค่ะ
3: ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์
2: ลิ้นติโปแฟร์
3: นี่อันนี้ขายเยอะ
2: อะไรอ่ะพี่กินอะไรอ่ะขายเยอะมากเหรอเอาหมุนมือจ้ะหมุนมือจ้ะ
3: ช่วงหน้าไม่แพ้กัน
2: ค่ะอ
3: ร่อยเหมือนกัน
2: นี่มาดูช่อง9นะมีบุญนะคะได้รับประทานของอร่อยอร่อยค่ะ
3: ตะกู้ค่ะซักให้ดูมูให้ปัง
5: ผัดมะเนียวฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมะเนีย
6: สามสิบกันยายนนี้พบกับพวกเราย
7: ินครับ
6: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
7: ฉลอง24ปีในเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
6: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
7: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
6: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
7: แล้วมาเจอกันนะครับ
3: ให้ดูมูให้ปัง
8: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
3: มาวันนี้ค่ะบอกก่อนต้องมาอีกแล้วเพราะอร่อยจริงๆเจ้านี
2: ้อะไร
3: ไม่อร่อยไม่มาไม่ได้
9: ใช่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ฝนตกน้ำท่วมแบบนี้คุณผู้ชมมีของตุนกันหรือยังครับใครยังไม่มีของตุนวันนี้เรามีของดีของเด็ดนะครับจากจังหวัดสระบุรีมาฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยวันนี้บอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางไปถึงสระบุรีวันนี้เราพร้อมจัดส่งให้คุณผู้ชมเนี่ยถึงหน้าบ้านเลยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือไพศาล แต่วันนี้ไพศาลไม่ใช่ทนายความแต่คือไพศาลหมูทุบนะครับต้นตำรับความอร่อยที่อยู่คู่เมืองสระบุรีมามากกว่า30ปี
3: กินได้ครับเป็นย่างนะเป็นย่าง
9: กินได้เลยใช่
3: เป็นปิ้งย่าง
9: ใช่เป็นต้นตำรับความอร่อยที่อยู่คู่เมืองสระบุรีมามากกว่า30ปีเลยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือรสชาติรสชาติเป็นไงบ้างครับ
3: อร่อย
9: รสชาติมีความหวานกำลังดีแล้วก็มีความกลมกล่อมมากที่สำคัญจุดเด่นมีความนุ่มไหมครับ
2: นุ่ม
9: สัมผัสมีความนุ่มมาก
3: จะบอกก่อนนะเช้าๆนะทำกินที่
10: จบ
3: คุณพ่อบ้านกินนะ
9: ใช่
3: แต่เขาต้มจบ
10: ลูกหลานไปโรงเรียนเนี่ยหอดไปเลยนั่งในรถไปจบเลยเนี่ย
9: ต้องบอกเลยว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดจริงๆเพราะวันนี้เนี่ยเราจัดเซตโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ย1ถุงแบบนี้ที่เราขายนะครับหน้าร้านเนี่ย300บาทวันนี้เราไม่ขายเราจัดเซตโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมสุดพิเศษแบบนี้เลยใน1เซตมี4ถุงนะครับปกติแล้วราคาทั้งหมดเนี่ย 1,200 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นเน้นย้ำนะครับ888บาทใครที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์021143330 021143330
3: ปกติถุงเท่าไหร
9: ่ปกติถุงละ300บาทแต่วันนี้เราไม่ขาย
3: จัดโปร4ถุง888
9: ตกถุงละ200บาทเท่านั้นเองนะครับใช่ใครสนใจรีบโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์021143330อ
3: ยากรู้ใหญ่เยอะแค่ไหน
10: สิใช
9: ่กลัวคุณผู้ชมไม่เชื่อกลัวพี่ก้องไม่เชื่อว่ามันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีกถุงให้คุณผู้ชมดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในหนึ่งถุงเนี่ยเยอะจริงๆนะครับ
10: เคี้ยวแล้วแบบเนื้อหมูเลย
9: นี่ดูเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บนึงนี่นี่เลยครับ
3: อย่าเอียงเดี๋ยวมันเลี้ยง
9: ครับ
3: เห็นทอง
10: ไม่ดูกลัวมัน
3: ไม่ต้องกลัวเห็น
9: นี่ เราให้ในหนึ่งถุงเนี่ยปริมาณเต็มจานแบบนี้เลยปริมาณแน่นมากเลยและบอกเลยว่าที่สำคัญคือแกะถุงออกมาแล้วคือกลิ่นเนี่ยหอมมาก
10: ให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมดู
9: ถามว่าทำไมเนื้อหมูของเราถึงอร่อยแบบนี้สีถึงสวยแบบนี้นี่ผมขออนุญาตโชว์ให้ดูว่า1แผ่นของเราเนี่ยใหญ่มากเต็มหน้าเลยต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่การผลิตล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจริงๆนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยคือการเลือกเนื้อหมูเราเนี่ยเลือกใช้เนื้อหมูที่เป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกถามว่าทำไมต้องเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกเพราะว่าเนื้อหมูส่วนสะโพกเนี่ยเป็นเนื้อหมูที่มีไขมันกำลังดีนะครับแล้วก็มีเนื้อที่แน่นมากเชื่อไหมพี่ก้องเราเลือกแม้กระทั่งเพศหมูอะเราไม่ได้ใช่เราไม่ได้ใช้เนื้อหมูที่เป็นเนื้อหมูแก่ไม่ได้ใช้เนื้อหมู
10: ว่าหันไปทางนี้ทำไม
9: ไม่ใช้เนื้อหมูแม่ไม
10: ้ว่าหันไปทำไม
9: เราเลือกใช้เนื้อหมูสาวนะครับเราเลือกใช้เนื้อหมูสาวถามว่าทำไมต้องเป็นเนื้อหมูสาวเป็นคำถามที่สำคัญมากเพราะว่าเนื้อหมูสาวเนี่ยเป็นเนื้อหมูที่มีไขมันแทรกกำลังดีเลยคุณผู้ชมไม่ได้มีไขมันมากแล้วก็ไม่ได้มีไขมัน
3: ไม่ได้เป็นหมูแก่
10: พูดอีกแล้วพูดอีกแล้ว
9: แล้วต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยใช้วิธีการย่างแทนการทอดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันอะไรต่างๆไม่อมน้ำมันและน้ำมันก็จะลีน
10: คุณผู้ชมดูดิเทมาถุงดูเล็กๆเนี่ยดูเนี่ยหน้าผัดเนี่ยดูใหญ่กว่าหน้าผัดอีกอ่ะ
9: ถูกบอกเลยว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตจริงๆ
3: นี่คือหนึ่งถุงนะ
9: ใช่นี่คือหนึ่งถุงคือเต็มจานแบบนี้เลยแล้วบอกได้เลยนะครับว่าสูตรของเราก็เป็นสูตรต้นตำรับด้วยสูตรต้นตำรับตอนนี้เนี่ยเราเป็นรุ่นที่3แล้วบอกเลยว่ามั่นใจถึงความอร่อยแน่นอนได้เลยครับ
3: ลูกหลานก็เหรอ
9: เป็นวันนี้ขอเป็นลูกหลานก่อนดีกว่าวันนี้ขอเป็นลูกหลาน
10: แต่เป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ได้กินของอร่อย
9: ใช่บอกเลยว่าฟินจริงๆไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นมาให้คุณผู้ชมแบบสุดพิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ชมเน้นย้ำอีกครั้งนึงตรงหน้าตรงนี้ถุงนึงนะครับปกติผมขายหน้าร้านเนี่ย300บาทวันนี้ผมไม่ขายผมจัดเซตให้คุณผู้ชมเนี่ยสุดพิเศษจริงๆนะครับเป็นราคาสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมแล้วเกือบเท่าราคาทุนจริงๆคุณผู้ชมกับ4ถุงนี้นะครับปกติราคา 1,200 บาทวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเราให้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่888บาทเท่านั้น888บาทกับเนื้อหมู4ถุงขนาดนี้คุณผู้ชมรีบโทรเลยครับที่เบอร์021143330 021143330หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ @shopmania นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆคุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยมั่นใจได้เลยเพราะว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่สดใหม่จริงๆทำแบบออเดอร์ทูออเดอร์เลย
10: และเป็นเนื้อหมูส่วนที่ดีด้วย
9: ทำแบบวันต่อวันด้วย
3: และมาตรฐานโรงงานด้วย
9: เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวด้วยคุณผู้ชม
3: ผลิตสดใหม่ทุกวัน
9: ใช่ผลิตสดใหม่ทุกวันที่สำคัญ
3: เก็บได้กี่เดือน
9: คุณผู้ชมซื้อไปคุณผู้ชมสามารถเก็บได้นานถึง3เดือน
10: ไม่ถึง
9: แต่ผมให้เลย3วัน
10: หมดวันเดียวเนี่ย
3: เก็บในตู้เย็นหรือนอกตู้เย็น
9: เก็บในตู้เย็นก็ได้นอกตู้เย็นก็ได
10: ้หลังตู้เย็นก็ได้
9: ใครอยากจะทานฟินๆอันนี้เอามาทานกับเมนูต่างๆก็ได้กินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยก็ฟินและที่สำคัญเลยหน้าน
10: ี้
9: ใช่ข้าวต้มกุ้ยที่สำคัญเลยบอกเลยว่าหน้านี้นะครับช่วงกักตุนคุณผู้ชมง่ายมากสะดวกฉีก ก่เข้าปาก
3: น้ำท่วมนะอ๋อแม่กินเนี่ยวันถุงนึงเนี่ยแล้วก็ผัวได้เลยคุ้ม
10: คุณผู้ชมดูดิถุงดูเล็กไหมแต่เทออกมาเนี่ยคุณผู้ชมมีความเปรียบเทียบเห็นไหมคะ
3: เยอะจริ
10: งเทออกมาได้ขนาดนี
3: ้บอกโปรบอกโปรสุดท้าย
9: โปรโมชั่นสุดท้ายคุณผู้ชมห้ามพลาดจริงๆนะครับกับโปรโมชั่นไพศาลหมูทุบนะครับปกติแล้วหน้าร้านที่ผมขายจริงๆเนี่ยขายเกือบ300บาทว
10: ัน
9: นี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายผมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณผู้ชมแล้วนะครับกับ4ถุงตรงนี้เลยจุกๆแน่นๆไปเลยนะครับปกติแล้วราคา 1,200 บาทวันนี้ผมขายเท่าทุนเลย888บาทเท่านั้น888บาทใช่คุณผู้ชมรีบโทรมาเลยครับที่เบอร์021143330 021143330หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ยหรือว่าใครที่ไม่ทันสามารถสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ
10: ไพศาลหมูทุบนะคะชื่อเลยนะไพศาลหมูทุบนะคะ
3: ไอเย็นซื้อสิเย็นติดอยู่บ้านน่ะเมียก็ไม่อยู่อยู่คนเดียวเนี่ย
10: แต่จริงๆนะเนี่ยราคาเนี่ยเป็นราคาช่วยคนที่แบบว่าตอนนี้หาอาหารไปสต็อกเอาไว้ยากนะคะ
9: แล้วก็บอกเลยว่าเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวด้วยค
10: ุ
9: ณผู้ชมราคานี้ถือว่า
10: คุณผู้ชมดูดิดูเป็นแผ่นนี
9: ้ใช่ใหญ่เท่าหน้าเลยนะครับโปรสุดท้ายนะครับซื้อ4ถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเพียงแค่888บาทเท่านั้น888บาทคุ้มจริงๆนะครับที่โทรมาเลยครับที่เบอร์021143330หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่แอดไซช็อปมาเนี่ยครับ
10: คุณดูแบบความหนานะถ้าบทนี่ยังบทออกได้อีกนะเนี่ย
9: ใช่นี่ใหญ่จริงๆคุณผู้ชมนี
10: ่แผ่นเบลอเลย
9: แผ่นใหญ
10: ่อย่าลืมนะอย่ามัวแต่ดูนะโทรนะคะโทรเลยค่ะ
3: เบอร์อะไรคะ
9: 021143330ครับ
3: เบอร์อะไรนะคะ
9: 021143330ครับ
10: เป็นอะไรย้ำคิดย้ำถามอ๋อคุณผู้ชมลืม114
3: 3330
10: 3330โอเคไปอย่าลืมโทรด้วยค่ะ
9: ขอบค
10: ุณค่ะขายดี
9: ครับ
10: หม
9: ู
10: ท
9: ุ
10: บไปสารค่ะหมูทุบไปสารนะคะไปสารหมูทุบนะคะโอเคหมดเวลาเนาะค่ะเจอกันนะคะเคี้ยวปนเลยคุณแม่ดิฉันเจอกันนี้ทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสดให้ดูหมูให้ปังขอให้คุณผู้ชมมีความสุขร้ายจงกลายเป็นดีขอให้ทรัพย์สินเนืองนองนะคะต้องอวยพรแล้วชั่วโมงนี้ไม่ใช่เธอนี่นะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะไม่พูดอะไรหน่อยหรอ
3: สวัสดีครับ

0: ุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย์
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Nine Entertain นะคะวันนี้กว่าฝนแล้วก็ออนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะเราก็ยังคงต้องส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะรวมถึงทุกครอบครัวนะที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงเขตพื้นที่ในจังหวัดปริมณฑลแถบชานเมืองด้วยนะก็มีหลายพื้นที่ที่ยังคงน้ำท่วมสูงถ
2: ึ
3: งแม้ว่าตอนนี้น้ำจะลดลงแล้วบางพื้นที่แต่เราก็ยังคงต้องส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความห่วงใยให้เสมอค่ะ
4: ใช่แล้วนะคะตอนนี้หลายๆจังหวัดนะคะก็มีน้ำท่วมไปแล้วหลายที่ค่ะทั้งนครนายกปราจีนบุรีอุทัยธานีนะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่เขาก็ประกาศให้เฝ้าระวังกันในช่วงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพบ้านเราเองนะคะนนทบุรีราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีด้วยเช่นเดียวกัน
3: ใช่แล้วค่ะแน่นอนค่ะว่าเวลาที่คนไทยเกิดวิกฤตแบบนี้เนาะน้ำใจเนี่ยไม่เหือดแห้งไปไหนค่ะคนบันเทิงจิตอาสาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเห็นแวบๆตะกี้นี
4: ้แม่บุ๋ม
3: แม่บุ๋มปนัดดาของเราค่ะจัดรายการตกมันบันเทิงเสร็จตอน1ทุ่มนะคะแม่บุ๋มเนี่ยก็พุ่งไปที่องครักษ์เลยนะคะจังหวัดนครนายกน้ำยังสูงมากๆจริงๆค่ะแล้วก็มีหลายครอบครัวที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะแม่บุ๋มของเราก็นำเข้ากล่องไปแจกทั้งมืดๆแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังคงช่วยเหลือน้องหมาที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านอีกด้วยนะคะคือจริงๆแล้วทีมมูลนิธิองค์กรทำดีอ่ะไม่ใช่แค่แม่บุ๋มคนเดียวนะก็ยังมีอีกหลายทีมที่กระจายกำลังไปช่วยจังหวัดต่างๆอีกมากมายค่ะเพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะเนี่ยค่ะช่วยน้องหมาอยู
4: ่ติดอยู่บนหลังคา
3: น้องก็ลงมาไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมสูงจริง
4: ๆเอวแม่เลยนะคะความสูงของน้ำเนี่ยอันนี้คือที่นครนายกองครักษ์นะคะแล้วก็เข้าใจได้แหละว่าพอหลายคนเนี่ยหรือหลายครอบครัวที่ประสบภัยอยู่ในบ้านติดอยู่มา 3-4 วันอะไรแบบนี้นะคะมันก็เกิดทั้งความเครียดความหิวความกังวลมันก็เกิดได้หมดแต่ว่าการพูดจาไม่น่ารักเนี่ยมันก็แม่บุ๋มก็ประสบพบเจอมากับตัวนะคะก็เลยอยากมาแชร์ความรู้สึกในฐานะของคนที่เข้าไปช่วยเหลือว่าก็เข้าใจทุกคนที่ขอความช่วยเหลือมาแล้วก็อาจจะโกรธแค้นกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถช่วยทุกคนได้หมดแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าแม่บุ๋มเองเนี่ยก็เป็นมูลนิธิเล็กๆที่ไม่ได้มีสปอนเซอร์เป็นนายทุนไม่ได้เป็นหน่วยราชการเราขับเคลื่อนด้วยงบประมาณอันน้อยนิดจากแรงบริจาคของพี่น้องประชาชนบุ๋มแยกร่างไม่ได้ที่ทำในตอนนี้คือเกินกำลังมนุษย์ไปมากๆแล้วทีมงานนอนกันวันหนึ่งแค่ 2-3 ชั่วโมงรวมถึงแม่บุ๋มด้วยนะคะแม่บุ๋มบอกไม่ขออะไรมากทักมาขอความช่วยเหลือก็โปรดใช้คำพูดที่เคารพกันบางคนจิกกัดเหมือนเราเป็นทาสแม่บุ๋มบอกว่าสงสารน้องๆทีมงานนะที่ต้องมารองรับอารมณ์พวกคุณยังไงก็อยากจะขอความเห็นใจแล้วก็โปรดใจดีต่อกันนะคะ
3: ค่ะนี่นะคะก็เป็นสารจากแม่บุ๋มถึงทุกคนนะคะแล้วเมื่อวานที่แม่บุ๋มลงพื้นที่นะคะทางแม่บุ๋มเองก็ได้ฝากถึงประชาชนค่ะเมื่อระดับน้ำขึ้นสูงถ้ามีการแจ้งอพยพเนี่ยควรออกมาอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของแม่บุ๋มกันค่ะ
5: อยู่ที่องครักษ์นครนายกนะคะระดับน้ำขึ้นสูงมากของพวกรถจมอยู่ในน้ำแทบปิดหลังคาดังนั้นถ้ามีการบอกให้อพยพช่วยกรุณารีบออกนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุมีเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าประมาทอย่าคิดเองว่าอย่าคิดเองว่ารถน้ำจะขึ้นไม่สูงไม่ท่วมรถหรืออะไรอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าช่วงนี้มีการสั่งให้อพยพออกก่อนแนะนำให้ออกก่อนเพราะมีหลายบ้านที่เจ้าหน้าที่เราขอตั้งแต่เช้า10 โมงเช้ากลายเป็นว่าเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยจมมิดเลยนะคะก็คือออกไม่ทันส่วนเรื่องน้องหมาน้องแมวขอความกรุณาอย่าผูกเขาไว้ค่ะอย่าผูกเขาไว้เพราะถ้าระดับน้ำขึ้นสูงเขาจมน้ำตาย
4: จริงนะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะคิดว่ากลัวน้องวิ่งหนีไปหลุดหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าน้ำมันขึ้นสูงแล้วหลายๆคนบางคนอาจจะต้องออกไปแล้วน้องอยู่อย่างเงี้ยน้องหนีไม่ได้นะคะเป็นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้อง ต้องคิดถึงเผื่อไว
3: ้ถูกต้องแล้วก็เรื่องของการแจ้งอพยพอย่างที่แม่บุ๋มบอกนะคะถ้าหากว่ามีการแจ้งปุ๊บเราต้องรีบออกทันทีนะคะเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจได้ห่วงบ้านห่วงของโดยเฉพาะผู้ที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะคะต้องรีบขนย้ายก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามันน้ำขึ้นสูงจริงๆอ่ะเราจะความช่วยเหลือมันจะเข้าไปถึงลำบากจริงๆนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมในกรุงเทพของแม่บุ๋มในครั้งนี้นะคะก็มีเรื่องต้องให้แม่บุ๋มของเราของขึ้นเล็กน้อยด้วยนะคะเมื่อมีเจ้าหน้าที่บางคนแจ้งว่าอย่าเพิ่งให้เรือแจกข้าวเข้ามาต้องรอให้ท่านนายกกลับก่อนถึงจะเข้ามาแจกข้าวได้นะคะงานนี้แม่บุ๋มก็เลยฟาดเลยค่ะว่าอย่าทำงานเอาหน้าอย่างเดียวต้องคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักด้วยนะคะก็เข้าใจค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมองว่าอาจจะไม่ใช่แค่ท่านนายกคนเดียวที่ไปแต่ก็มีทั้งผู้ติดตามแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆด้วยรวมถึงสื่อมวลชนสายการเมืองที่ตามไปเป็น10ลำมาคุณผู้ชมค่ะคือแม่บุ๋มเขาก็เข้าใจการทำงานตรงนั้นนะคะแต่ก็ยังไงก็ช่วยฟังเราหน่อยว่าบางทีเราหยุดไม่ได้ทีมช่วยเหลือเขาหยุดไม่ได้จริงๆแค่เรือไม่กี่ลำสวนกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ไปกันไม่ได้แล้วนะคะก็เรียกว่าไม่เป็นไรท่านนายกน่าจะเข้าใจดีถึงจุดนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังแม่บุ๋มถึงประเด็นนี้กันค่ะ
2: เรื่องนี้จริงๆแล้วบุ๋มว่าท่านนายกไม่ทราบเรื่องอันนี้ต้องออกตัวให้ท่านก่อน

0: ก่อนนะอย่าไปว่าท่านเลยอันนี้ขอร้องเดี๋ยวท่านจะหมดกำลังใจในการทำงานในส่วนของเจ้าหน้าที่เองต่างหากเจ้าหน้าที่พื้นที่คงอยากแบบเอาหน้าแหละผมว่าผมก็พูดว่าคุณตรงๆเลยนะเพราะว่าน้องอ่ะเขาอุตส่าห์มาจากเชียงรายมาช่วยขนข้าวขนของให้บุ๋มก็มีหน้าที่ส่งข้าวให้เราคือโรงครัวถูกไหมฮะแล้วก็มีหน้าที่ส่งข้าวให้ผลปรากฏว่ามันก็ต้องไล่เลียงเนาะสมมติว่ามี10ตึกนะคะหรือมี100ตึกอย่างเงี้ยเราก็ต้องไล่เลียงว่าตึกที่1ได้รับ2 3 3 4ได้รับก็ไล่เลียงไปเรื่อยๆผลปรากฏว่ากว่ามันจะดึกอ่ะบางทีบางตึกมันก็ต้องตอนดึกแล้วถูกไหมฮะแต่ผลปรากฏว่าตั้งแต่3ทุ่มนะคะเราโดนกักของเราโดนบอกว่าหยุดการดำเนินงานก่อนเพราะต้องเตรียมพื้นที่ท่านนายกมาเราก็ถามว่าแล้วต้องรอถึงเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องรอจนกว่าท่านนายกจะกลับจนกระทั่ง4ทุ่ม26นาทีเนี่ยเราจำเวลาได้เลยนะ4ทุ่ม26นาทีมีเรือที่จะต้องไปรับผู้ป่วยติดเตียงเราก็เลยต้องฝากข้าวเข้าไปตรงนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยก็ข้าวก็จะบูดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือจะไม่รู้ว่าสี่กี่โมงท่านจะกลับกี่โมงท่านก็ทำงานดึกแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าท่านไม่รู้เรื่องนี้นะคะซึ่งท่านออกมาปฏิเสธอะถูกแล้วแต่เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นต่างหากที่พยายามทำงานเอาหน้าคือต้องเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาคงมองว่าไม่ใช่ท่านนายกคนเดียวที่ไปแต่ไหนจะผู้ติดตามเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆเรือมันเป็นสิบลำอะเราก็เข้าใจการทำงานตรงนั้นแต่ยังไงช่วยฟังเราหน่อยว่าบางทีเราหยุดไม่ได้นะคะก็แค่เรือไม่กี่ลำสวนกันไปก็ไม่เป็นไรหรอกท่านเข้าใจค่ะ
1: แม่บุ๋มก็ชัดเจนนะว่าในวินาทีนี้ที่ความช่วยเหลือมันต้องไปก่อนเป็นอันดับแรกนะใครช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันนะคะจะให้มาหยุดรอกันมันก็เสียเวลาเนา
2: ะ
1: แค่เรือสวนกันไม่กี่ลำนายเข้าใจแหละ
2: ท่านเข้าใจอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆแล้วแม่บุ๋มของเราก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะไปลงพื้นที่ที่นครนายกนะก็เป็นการให้สัมภาษณ์หลังจบรายการตกมันบันเทิงให้สัมภาษณ์จบปุ๊บแม่ก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะ
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะคนไทยของเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วค่ะนำโดยนางสาวซาบีดาไทเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ร่วมดำเนินกิจกรรมโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็มีพี่ดีปัทมาแล้วก็พี่เอกสมานะคะคู่สามีภรรยาผู้จัดและผู้กำกับซีรีส์แฟ้มรักต้องห้ามที่กำลังจะออกอากาศทางช่อง9กด30เร็วๆนี้นะคะพร้อมกับนักแสดงนำไทเกอร์ภัทรพลแล้วก็ปรายปานวีค่ะพร้อมด้วยนักแสดงจากสมาคม TBLC นะคะก็ได้เดินทางมาส่งกำลังใจแล้วก็ทำหน้าที่จิตอาสานะคะแพ็คถุงยังชีพประกอบอาหารข้าวกล่องจำนวน 6,000 กล่องแล้วก็น้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำหนุนสูงซึ่งพี่ฝนของเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ไปช่วยเหลือด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะเมื่อวันก่อนค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันจันทร์นะคะก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับทางบริษัทอสมทของเรานี่แหละค่ะกับ Mcord Care
1: ลงพื้นที่เหมือนกัน
2: ลงพื้นที่นะคะร่วมกับพันธมิตรนะคะก็ไปร่วมกันแพ็คอาหารนะเป็นอาหารปรุงสุกพร้อมทานค่ะก็ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์นะซึ่งบริเวณนั้นนะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้น้ำท่วมสูงจริงๆเช้านี้อาจจะลดลงบ้างนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยก็ยังคงไม่ได้กลับมาเป็นปกตินะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยนะคะช่วงเย็นค่ะก็มีโอกาสได้ไปลงเรือด้วยนำเอาข้าวกล่องแล้วก็เบเกอรี่จากพันธมิตรของเราเนี่ยไปมอบให้ถึงแฟลตด้านในเพราะแฟลตคลองจันทน์เนี่ยจะมีหลายอาคารแล้วก็ยังมีอาคารที่อยู่ด้านในที่ไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าน้ำท่วมสูงมิดคันรถอ่ะเราเห็นแล้วตกกระจายมากเลยเพราะว่าดูจากภาพข่าวแล้วก็ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้แล้วเห็นด้วยตาตัวเองอะค่ะคือน้ำท่วมสูงจริงๆแล้วก็เป็นน้ำท่วมขังที่เรียกได้ว่าก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนะก็เป็นห่วงประชาชนแถวนั้นมากๆเลยและที่สำคัญนอกจากการใช้ชีวิตที่ลำบากแล้วหลังจากนี้การฟื้นฟูหลังน้ำลดก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจมากๆจริงๆแล้วก็โรคต่างๆที่มากับน้ำเนี่ยก็ต้องอันตรายด้วยนะคะก็ต้องใส่ใจกันนิดนึงนะคะและแน่นอนค่ะว่าบริเวณจุดนั้นนะคะก็ยังคงมีจิตอาสาต่างๆนะคะลงไปให้ความช่วยเหลืออยู่ยังไงเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะอีกหนึ่งคนบันเทิงของเรานะคะที่ก็มาอัปเดตหลังจากน้ำท่วมสร้างความเสียหายเหมือนกันกับธุรกิจของเจ้าตัวนั่นก็คือหนุ่มมิกทองระยะค่ะถึงแม้ว่าบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแต่ก็ถูกปิดทางก็ไม่สามารถสัญจรไปไหนได้ติดอยู่ที่บ้าน2วันเลยค่ะโชคดีที่เจ้าตัวบอกว่าตุนอาหารไว้บ้างแล้วล่วงหน้านะคะแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของเขากับบ้ายอก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยที่ตั้งอยู่บริเวณย่านศรีสมานปากเกร็ดเนี่ยก็เกือบโดนน้ำท่วมนะอีกนิดเดียวเท่านั้นน้ำจะเข้าร้านแล้วโชคดีที่มิกบอกว่าฝนหยุดตกพอดีน้ำก็เลยไม่สูงขึ้นค่ะ
2: แต่ที่ต้องปิดร้านไปก็ทำให้เสียรายได้อยู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากพนักงานเนี่ยก็ไม่สามารถมาทำงานได้ลูกค้าก็มาทานไม่ได้มี

0: ก็เลยตัดสินใจปิดร้านไปค่ะโดยต่อจากนี้ที่มีข่าวว่าจะมีพายุเข้ามาอีกใน 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยมิกเขาก็มีการเตรียมพร้อมให้ดีนะก็มีการเคลื่อนย้ายของขึ้นที่สูงแล้วก็พร้อมส่งกำลังใจให้กับคนไทยขอให้รับมือกับสถานการณ์ได้แล้วช่วงนี้ที่เขามีการประกาศเตือนน้ำทะเลหนุนสูงถึงวันที่4ตุลาคมด้วยเราก็ต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงทุกพื้นที่ด้วยนะคะทางด้านบ้านของพี่สาวคนสนิทอย่างซุปตาอย่างพี่อ้ำพัชรภาเนี่ยก็ไม่รอดหลายๆคนเห็นคลิปที่แล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ซ้อมพายเรือเพื่อไปรับคุณแม่จนเรือแทบคว่ำค่ะงานนี้พี่มิกเขาก็เปิดใจค่ะเห็นคลิปแล้วโอ้โหเขากรี๊ดดังมากให้คะแนนการพายเรือคือเต็ม10ไปเลยคุณผู้ชมดูจากคลิปนี้นะคะน้ำท่วมสูงจริงๆก่อนจะบอกว่ามิกพายเรือเก่งนะถ้าพี่อ้ําอยากได้คนพายให้เนี่ยก็บอกเลยว่ามิกก็ไปพายให้ได้เหมือนกันถ้าต้องการคนยกกระสอบทรายก็พร้อมไปช่วยเต็มที่เลยแต่เมื่อถูกถามว่าสามารถพายเรือมิกอ้ําได้มั้ยล่ะ
1: ได้มั้ยอยากพาย
0: เราสามารถพายเรือมิกอ้ําได้มั้ยชิปได้มั้ยล่ะเจ้าตัวก็เผยว่าถ้าไปกันหลายคนอาจจะคว่ําได้นะ
1: อ้าวยังไงอ่ะ
0: อย่าเพิ่งคว่ําเรือนี้สิอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ปีนี้เนี่ยปัญหาไม่ได้น้ำที่มาจากเหนือแต่มันคือฝนที่ตกลงมา3วันติดแล้วมันระบายไม่ทันที่กรุงเทพเนี่ยไม่เข้าบ้านครับโชคดีครับแต่ว่าเดินทางไม่ได้เลยครับเพราะว่ารอบนี่คือโดนล้อมครับใช่ครับโชคดีที่ตุนอาหารไว้บ้างก่อนล่วงหน้านะครับก็ไปไหนไม่ได้2วันครับอีกนิดเดียวถ้าไม่หยุดเนี่ยก็น่าจะเข้าไปในร้านแล้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับแต่ว่าโชคดีที่น้ำหยุดขึ้นก่อนแล้วก็ฝนหยุดตกอะไรอย่างเงี้ย
3: ต้องเสียรายได้ไปใช่ครับ
2: เพราะว่าพนักงานก็มาไม่ได้ด้วยลูกค้าก็มาทานไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้พี่อ้ําออกจากบ้านได้หรือยังผมพายเรือเก่งนะ
4: เป็นผู้ชายพายเรือ
2: ที่บ้านผมน้ําท่วมบ่อยนะผมพายเรือได้นะพี่อ้ําแบบอยากให้มีคนพายให้ผมก็ไปพายได้ครับช่วยกันพายเหร
4: อ
2: เรือมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวนะหลายคนน่ะมันจะแบบ
4: ถ้าพี่อ้ํายกหูมาให้ไปช่วยยกกระสอบทราย
2: เดี๋ยวผมไปช่วยเต็มที่เลยความจริงก็ไลน์ไปทักทายกันแล้วแหละครับผมแต่ก็ให้กำลังใจนะครับให้น้ำลงไวๆนะครับผมแล้วก็ห้ามไปพายเรือเองนะครับอันตรายนะฮะเดี๋ยวผมไปพายให้นะกัน
1: เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมิกกับพี่อ้ำก็คือรออยู่บนเรือเลยเดี๋ยวแฟนๆพาย
0: เอง
1: จำเลยนะจำไม่สบายได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไปกันต่อที่คู่เพื่อนซีบิวกินพุทธิพงศ์แล้วก็พีพีกริชนะคะเขาควงคู่ออกงานอีเวนต์ใหญ่ในรอบหลายเดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนเห็นโมเมนต์แบบแห่งมิตรภาพนี้ก็คือมีความสุขใจชื้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคือพีพีเขาก็เล่าค่ะว่าเป็นการกลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะต่างคนต่างก็ไปทำอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองแล้วงานตนเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งด้วยแต่พอมาเจอกันปุ๊บแล้วก็โอ้โหต่อกันติดปั๊บทันทีเพราะว่าเราทำงานด้วยกันมานานมากแล้วคู่นี้คือเขาซีกันจริง
1: ๆใช่โดยวันที่8ตุลาคมนี้นะคะก็จะกลายเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ27ปีของบิลกินนั่นเองปีนี้บิลกินก็บอกว่าในวันเกิดเนี่ยก็รวมพลกับแฟนคลับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรอยากอยู่แบบกับคนในบ้านเนี่ยแบบเงียบง่ายๆอะไรแบบคนในบ้านเนี่ยก็ต้องถามว่ารวมพีพีหรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: พ
1: ี
0: พีเขาว่าไงมั่ง
1: พีพีก็บอกว่าจะอยู่กับบิลกิ้นหรือไม่ก็ต้องรอดูว่าพีพีเขาจะมีงานหรือเปล่าอย่างนี้พีพีก็สวนกลับเลยนะว่าซุปตามันก็บีซี่แบบเนี้ยแหละ
0: ชอบคู่นี้มากเลยเขาก็จะมีการแบบว่าโต้กันไปโต้กันมาแบบนี้น่ารักนะคะส่วนของขวัญบิลกิ้นก็ไม่ได้มีอะไรอยากจะได้เป็นพิเศษนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองมีความสุขแล้วอะไรที่มันถูกใจก็ค่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆละกันค่ะทางด้านพีพีก็บอกว่าก็อยากให้ความรักกับบิลกิ้นนะอ่ะเพราะมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนเรานั้นมีความหมายพร้อมอวยพรบิลกิ้นล่วงหน้าด้วยนะคะว่าขอให้มีความสุขคิดอะไรขอให้สมปรารถนาล้อมล้อมไปด้วยความรักมากมายแบบนี้เสมอไปโดยเราคงอยู่ตรงนี้ตลอดจ้าเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ
5: จริงๆก็กลับมาทำงานด้วยกันครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ต่างคนต่างมาทำอัลบั้มด้วยเพราะว่าตัวพี่เองพี่ก็ไปโฟกัสงานเพลงก็พรุ่งนี้ปล่อยเพลงด้วยครับแล้วก็บิลกิ้นก็จะมีพาร์ทของบิลกิ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆงานเราก็ค่อนข้างยุ่งทั้งคู่นะครับ
6: ผมยุ่งน้อยกว่าพี่เชื่อเหอะผมอ่ะมีวันว่างอีกมากมายคือผมอ่ะไม่ได้ยุ่งเท่าเขาหรอกเขาอาจจะคิดว่าผมยุ่งจริงผมไม่ได้ยุ่งขนาดนั้น
5: ผมไม่ยุ่งผมเนี๊ยบมากตอนนี้
6: ปีนี้27แล้ว27แล้วนอกจากรวมพลก็จริงๆก็ไม่มีแผนอะไรเลยครับผมไม่อยากได้อะไรเป็นพิเศษเลยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วอะอะไรที่มันดีที่มันถูกใจเลยก็เกรทฟูลกันไป
5: ความรักเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคนเรามีความหมายนะครับ

0: ลึกซึ้งป่ะ27ปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆให้ถูกห้อมล้อมไปด้วยความรักมากมายแบบนี้เสมอๆไปครับเราก็อยู่ตรงนี้ตลอด
1: มาเขาอย่าเดินออกไปนะอยู่ตรงนี้นะ
2: อุ้ย
3: น่ารักอ่ะอย่าเดินออกไปนะอยู่ตรงนี้นะ
4: เราก็อยู่ตรงนี้ตลอดไปน่ารักมากๆเลยนะคะบิลกิ้นกำลังจะ27แล้วแต่ว่านายตะเทนของเรา24ขวบแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นั่นเองนะคะที่เราจะไปเติมความสุขเติมศิลปินที่เรารักกันนะคะบ่ายโมงถึง4ทุ่มนะคะยาวๆกันไปนะคะสำหรับงานครบรอบ24ปีนายตะเทนของเรานั่นเองค่ะนายตะเทน 24th Anniversary Charity Concert ที่จะจัดขึ้นในวันนี้ณพาวิเลียนนายตะเทนนะคะพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนดูสิคะโอ้โหบรรยากาศใหญ่โต
3: ยิ่งใหญ่เย็นฉ่ำปีนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะเริ่มงานใหญ่ของเราค่ะพี่เต้นวสินผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะรวมทั้งพี่วีของเราก็เป็นตัวแทนพิธีกรรายการในอินเตอร์เทนแล้วก็ทีมงานรายการในอินเตอร์เทนนะคะมีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะเพื่อให้งานของเราผ่านไปอย่างด้วยดีแล้วก็ราบรื่นนะคะอย่างที่บอกว่าปีนี้เราจัดใหญ่จัดเต็มมากๆเลยเนรมิตพื้นที่ที่พักพารากอนนะคะศูนย์การค้าสยามพารากอนให้กลายเป็นพาวิเลียนนายเอนเตอร์เทนขนาดยักษ์ใหญ่ติดแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็จอ LED ไซส์บิ๊กสุดอลังการทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกบริเวณงานค่ะ
4: คุณผู้ชมดูแสงสีเสียงข้างในซะก่อนว้าวไหมล่ะบอกเลยนะคะฝนตกก็ไม่กลัวแดดออกก็ไม่กลัวนะคะมาสนุกไปด้วยกันนะคะและมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตในวันนี้บอกเลยว่าขนทัพศิลปินกว่า200ชีวิตเยอะมากจริง
3: นี่เขาจะ
4: แบบ
3: ให้ดูช่องสอง
4: ท็อปอย่างนี้แล้วก็แบบคู่จิ้นยูริแล้วก็ BL ไปกันครบนะคะบอกเลยค่ะว่าเห็นศิลปินไลน์อัพของเราแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะรวมถึงเหล่าศิลปินทุกคนก็เตรียมซ้อมร้องซ้อมเต้นขนโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมามอบให้กับแฟนๆในตะเทนเพื่อฉลอง24ปีของเราในวันนี้ด้วยค่ะ
5: คือตื่นเต้นมาก
6: ๆอาราล่าเดบิวต์ก็คือนายเอนเตอร์เทนเป็นเวทีแรกเลยวันนี้ได้กลับมาเยือนนายเอนเตอร์เทนอีกแล้วก็ดีใจมากค่ะ
7: ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะมาหาพวกเราเยอะๆนะคะทุกคนพวกเราตื่นเต้นมากเลยแล้วเจอกันค่ะ
8: ครบรอบ24ขวบทั้งที
9: 24ขวบ
8: อลังการมากครับปีนี้เป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็อยากมาหลายๆปีเลยครับ
7: ตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อกี้ซ้อมก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยวันนี้เนี่ยเรามีโชว์สุดพิเศษมาให้ทุกคนด้วยนะคะจากค่าย ICX ค่ะเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยนะคะที่ได้มาแสดงที่นี่ด้วย
10: เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เลยก็ไม่ได้มีแค่พวกเรามีศิลปินมากมายอีกกว่า200ชีวิตเลยยังไงก็อย่าลืมมาเจอกันนะคะตอนนี้ก็ยังมีเวลานะคะต้องรีบอาบน้ำออกมาเจอกันนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ
3: เตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้ศิลปินดารานักแสดงก็เตรียมตัวกันอยู่นะคะนี่คือภาพสดๆเมื่อช่วงเช้าวันนี้เมื่อกี้ได้เห็นช่วงซ้อมไปแล้วส่วนแฟนคลับค่ะทุกๆปีเลยก็มารอกันตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะก็มาเช้าตู่เพื่อมาจองคิวเข้างานเนาะก็จะได้อยู่แบบใกล้ชิดติดขอบเวทีใกล้ๆกับศิลปินที่คุณรักนะคะส่วนใครที่มาร่วมสนุกกันกับเกม Lucky Fan ของเราเนี่ยก็จะได้บัตรเข้าไปในโซนของ Lucky Zone ด้วยก็มารับบัตรกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้คือคักมากบรรยากาศตีห้านะทุกๆปีเขาบอกว่าตีห้าต้องมีคนมารอแล้วนะคะ
4: และปีนี้ก็เช่นเดียวกันคนแน่นแล้วตอนนี้บรรยากาศคือคักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ไปดีไม่ไปดีรีบอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านแล้วไปเจอพวกเราเดี๋ยวหลังจบรายการฝนออนก็จะตามไปอย่างแน่นอนนะคะไปสนุกด้วยกันบ่ายโมงถึง4ทุ่มนะคะสนุกสนานกันไปเลยนะคะอ่ะแต่ว่าข่าวนี้นะเราไปที่ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกันก่อนค่ะกับการสูญเสียนักร้องดังยุค90พี่ต๋องวงทูนะคะหรือว่าต๋องสุรพันธ์คือสิริอายุรวม58ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลา18วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนก็มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมโดยมีลูกสาวค่ะน้องเพบเบิ้ลปรีนาพันธ์และลูกชายคนเล็กของพี่ต๋องก็ทำหน้าที่จัดเตรียมพิธีและรองรับแขกทั้งในวงการบันเทิงแล้วก็นอกวงการที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ต่อสหภาพพี่เป้ไฮร็อกพี่หนูมิเตอร์พี่กริตโทมัสนะคะพี่จอห์นบราโวพี่เสือธนพลพี่ชมพูพี่ปิงฟรุตตี้ค่ะขณะที่ลูกชายคนกลางอย่างแบมแบมนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ
3: สำหรับพี่ต๋องวงทูนะคะป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4ซึ่งฝั่งของพี่ต่อสหภาพเองเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคมมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตกับต๋องที่เพชรบูรณ์หลังจากที่ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตร่วมกันมานานถึง25ปีตอนนั้นมีความสุขกันทุกคนตั้งใจว่าหลังจบคอนเสิร์ตเนี่ยจะกลับมา รับงานคอนเสิร์ตแบบยาวๆซึ่งก็ไม่คิดว่านั่นจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของต๋องเพราะว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตวันนั้นน่ะต๋องสังเกตว่าต๋องมีอาการบวมบริเวณกระพุ้งแก้มก็เลยให้ต๋องเนี่ยเดินทางไปตรวจก่อนจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4นะคะต่อมาแพทย์ก็มีการวางแผนการรักษาทั้งหมด3ครั้งซึ่งต๋องต้องถอนฟันออกทั้งหมดเพื่อรักษามะเร็งที่โพรงจมูกซึ่งหลังจากการรักษาครั้งที่3ต๋องก็ไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาล

0: การรักษาเป็นการรำลึกถึงโดยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆของพี่ต๋องในการดูแลตัวเองหลังจากนี้นั่นเองค่ะโดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้นะคะณโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเลียบด่วนรามอินทราค่ะทางฝากพี่เป้ไฮร็อกผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการดึงพี่ต๋องออกมาจากบ้านเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงก็เผยทางน้ำตานะคะว่าเขาอยู่คนเดียวมานานจนมีภาวะซึมเศร้าลูกๆ ก็ไปอยู่ต่างประเทศค่ะส่วนภรรยาก็แยกย้ายกันไปทำงานไม่ได้กลับมาบ้านทำให้เขาค่อนข้างมีช่วงเวลาที่คิดหลายๆอย่างหลายๆเรื่องด้วยตอนที่ดึงเพื่อนกลับมาสู่วงการเพลงเริ่มต้นด้วยคอนเสิร์ตในร้านอาหารที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนั้นเห็นเพื่อนมีความสุขดีได้กลับมาจับกีตาร์ที่เขาชอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่คิดเลยนะคะว่าคอนเสิร์ตครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายทำให้เรามองว่าการดึงเขาออกมาเนี่ยเป็นการดึงออกมาช้าเกินไปหรือเปล่าค่ะ
1: ตอนที่ทราบว่าเพื่อนป่วยนะคะเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากบอกให้เพื่อนไปไหว้พระขอพรพี่เป้เนี่ยก็เล่าย้อนทางน้ำตานะคะสมัยที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นศิลปินที่ RS เฮียฮอขอให้เจ้าตัวปิดงานให้จบเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นศิลปินซึ่งตอนนั้นน่ะพี่เป้บอกเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงจึงติดต่อไปหาพี่ต๋องนะคะส่วนพี่ต๋องเนี่ยตัดสินใจแต่งเพลงทำไมไม่ทำให้ตายให้กับพี่เป้ทำให้เป้เนี่ยจบงานนั้นไปได้หลังจากนั้นพี่ต๋องเนี่ยก็คอยช่วยเหลือมาอยู่เรื่อยๆเมื่อคืนนี้เนี่ยพี่เป้บอกว่าเปิดเพลงนี้ฟังแล้วก็ร้องไห้ทั้งคืนเลยค่ะ
2: ซึ่งต้องบอกว่าพี่ต๋องกับต๋องเนี่ยผมไม่เคยทำอัลบั้มเดี่ยวผมไม่เคยไปร่วมกับใคร
3: โซโล่เดียว
2: ไม่เคยแยกไปทำพอแยกกับต๋องผมก็ไม่อยู่ในวงการดนตรีอีกต่อไปก็ไม่ได้ร้องเพลงนี่เป็นคอนเสิร์ตที่เราคิดว่าจะทำช่วงปลายของชีวิตจริงๆเรา2คนเป็นคนที่เป็นวงที่ไม่เคยทะเลาะกันไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยเราดีด้วยกันตลอดผมเนี่ยมาอยู่วงการนี้ได้มาร้องเพลงได้เพราะว่าต๋อง
4: มีโอกาสร่วมงานกันเยอะครับแล้วก็เสียงเบสจากหลายๆเพลงในอัลบั้มทีของเสือก็เป็นเสียงเบสของต๋องเล่นให้ในกระบวนการทำดนตรีนี่ไม่มีอะไรที่ต๋องทำไม่ได้เป็นนักดนตรีที่ฝีมือดีมากเป็นน้องที่น่ารักก็ตกใจนะครับตอนแรกก็เคยทราบข่าวบ้างว่าต๋องไม่สบายแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นถึงขั้นไหนนะครับพอแจ้งบริจาคเลือดก็มีการคุยกันในกลุ่มก็ว่าจะจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อต๋องเพื่อหาตังช่วยครอบครัวต๋องก็มีการคุยกันคร
5: ับ และต๋องก็เคยช่วยเหลือเราอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมอยู่ RS แล้วผมออกอัลบั้มโฉบเดียวอะไรเงี้ยนายเฮียเขาบอกว่าไอ้เป้มึงต้องขาดไอ้เป้มึงจบงานไม่ได้ไอ้เราก็นอนเครียดแบบทำไงดีถ้าจบงานไม่ได้เฮียก็ไม่ให้ออกอัลบั้มก็โทรไปหาต๋องต๋องช่วยหน่อยดีแบบแต่งเพลงให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แต่งเพลงให้ผมทำไมไม่ทำให้ตายแล้วก็จบงานแล้วได้ไอ้เฮียฟังปุ๊บเฮียบอกผมเป้เพลงนี้คนลุกใครแต่งบอกต๋องแต่งนั่นแหละคือสิ่งที่ความจำของเราที่แบบมันเป็นบุญคุณกับเรามาก
0: นี่ก็เป็นความอาลัยรักที่จากเพื่อนถึงเพื่อนนะคะซึ่งการจากไปของพี่ต๋องนะคะอย่างที่เราได้ทราบนะพี่ต๋องเนี่ยเบื้องหน้าคือนักร้องวงทูแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาก็ยังมีผลงานมากมายแล้วก็ผลิตผลงานให้กับอย่างอาทิเช่นนะคะเป็กผลิตโชคนะคะเพลงไม่มีใครรู้ก็ถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดให้กับเป็กด้วยนะคะแล้วก็มีงานเบื้องหลังอีกมากมายทีเดียวค่ะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนจนถึงวันที่1ตุลาคมแล้วก็มีพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่3ตุลาคมต่อไปค่ะ
1: ค่ะทางนายเจเทนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ต๋องมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะ
6: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนทุกคนมาฮิมมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ทตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
10: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
11: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
3: ลองนี่สิคะ
11: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียง

0: แค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: จะพาไปหาคนนี้นี่ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งโชว์ความร้อนแรงในมินิอัลบั้มชุดที่2 Make It Hot ไปหมาดๆมินโฮวงชายนี่ค่ะล่าสุดนะคะก็มาทักทายแฟนๆในตะเทนด้วยแล้วก็พูดประโยคเป็นภาษาไทยประโยคฮิตด้วยนะ
4: อยากรู้เลยค่ะ
5: สวัสดีครับเพนเพน9 Entertain ผมมินโฮครับฮัตจัดไรล็อตจัดเดส

0: ฮอตจริงๆค่ะจากมินโฮนะคะก็รอวันที่เขาจะมาเจอกับแฟนชาวไทยได้เลย
1: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะบ่ายโมงอย่าลืมนะไปเจอกันที่พักพารากอนสยามพารากอนนะคะมาเติมความสุขมาเติมศิลปินที่ชอบไปด้วยกันในงานครบรอบ24ปีไนน์เอนเตอร์เทนค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันที่พารากอนสวัสดีค่ะ

0: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายเป็น
0: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด3 4

หลายจังหวัดภาคกลางระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคลองสาขาสูงขึ้นต่อเนื่องกรมชลเจาะเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเที่ยงวันนี้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลอง4จังหวัดเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหรืออพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเคหะร่มเกล้าลาดกระบังระดับน้ำยังท่วมสูงน้ำเริ่มเน่าเหม็นส่วนน้ำท่วมหน้าสนามทูปะเตมีปากทางเข้าอำเภอลำลูกกาน้ำสูงเช่นกันส่งผลกระทบต่อการจราจรและประชาชนในพื้นที่วันนี้ลุ้นเหรียญเอเชียนเกมส์กันต่อหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกวาด3เหรียญทองจากแบดมินตันชายเดี่ยวเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายและอีสปอร์ต

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยสมทนะครับที่นี้นะครับอยู่กับคุณวานิสาสมัครสรุตนะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองครับและอยู่กับอาจารย์ธัญพรปองทองอาจารย์เป็นล่ามภาษามือกับเรานะฮะวันนี้แน่นอนว่ายังคงต้องตามต่อกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองโดยภาพรวมนั้นถนนสายหลักเนี่ยก็เรียกว่าแห้งไปพอสมควรเลยอาจจะมีในบางช่วงในบางจุดโดยเฉพาะทางฝั่งมาทางตะวันออกลาดพร้าวบางกะปินะฮะหรือเคหะร่มเกล้าจุดที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในอ่ะโอ้โหคือมันสูงอยู่แล้วตอนนี้ลดลงไปนิดหน่อยมันก็ยังถือว่าวิกฤตอยู่นะฮะ
0: ใช่ค่ะก็ยังคงเดือดร้อนกันอยู่นะคะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าแล้วก็รวมทั้งแถวแฟลตคลองจันด้วยเช่นเดียวกันนะคะและที่ต้องติดตามกันค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ล่าสุดกรมชลประทานออกมาประกาศนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันกรมอุตุบอกว่าเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ที่จะมาในช่วงวันที่5ตุลาคมจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราติดตามในอีกหลากหลายพื้นที่ในส่วนของต่างจังหวัดด้วยที่ก็จะต้องระวังแม่น้ำแม่กลองด้วยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งจังหวัดระยองคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนคุยข่าวสารกันเข้ามาครับทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยบอกเล่าข่าวสารนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูสถานการณ์ที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีกันก่อนนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณหน้าสนามทูปัตเตมีแล้วก็ปากทางเข้าอำเภอลำลูกกาน้ำยังคงท่วมสูงนะครับส่งผลกระทบต่อการจราจรและก็ประชาชนในพื้นที่เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับกับคุณรัตติยาเรืองขจรรายงานมาจากจังหวัดปทุมธานีครับ
2: หลายพื้นที่แม้ว่าน้ำจะลดลงนะคะแต่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะดิฉันยืนอยู่ที่ถนนพหลโยธินที่แถวๆอำเภอลำลูกกานะคะตรงนี้จะเห็นว่าน้ำท่วมเต็มทุกเส้นทางจราจรนะคะขวามือของดิฉันคือสนามทูปัตเตมีค่ะส่วนซ้ายมือคือบริเวณอนุสรณ์สถานและถ้ามองตรงไปค่ะจะเห็นว่าเป็นทางเข้าอำเภอลำลูกกาตอนนี้น้ำท่วมขังสูงนะคะแล้วก็รถเล็กหากจะมาเนี่ยก็จะต้องชิดไว้ที่เลนขวาสุดรถเหล่านี้นะคะตอนนี้การจราจรติดขัดตั้งแต่บริเวณถนนพหลโยธิน68ยาวเป็นต้นไปจากข้อมูลเนี่ยพบว่ามีน้ำท่วมขังสูงจนถึงบริเวณถนนพหลโยธิน58รถเหล่านี้เขากำลังจะพยายามข้ามสะพานค่ะไปที่บริเวณแยกคอปอแล้วก็สะพานใหม่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีตำรวจจราจรมาคอยอำนวยความสะดวกเพราะว่าคือรถเขาจะต้องไปจริงๆคุณผู้ชมแม้ว่าช่องขวาสุดเนี่ยจะสามารถพอเคลื่อนผ่านไปได้แต่ว่าก็มีหลายคันที่รถดับกลางทางนะคะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเข็นแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็หลายคันที่พยายามฝ่าเข้าไปแต่สุดท้ายก็ต้องเข็นกลับมาที่บริเวณสะพานซึ่งจะมีจุดที่จะสูงหน่อยหลายคันจอดตายนะคุณผู้ชมก็ต้องย้ำเตือนว่าใครจะมาเส้นบริเวณนี้อาจจะต้องประเมินสถานการณ์นะคะเพราะว่าหากพอเป็นรถสูงขึ้นมาหน่อยรถกระบะหรือว่ารถขนส่งเนี่ยอาจจะยังพอข้ามเพื่อที่จะไปฝั่งแยกคอปอสะพานใหม่ได้แต่ว่ารถเล็กเนี่ยอาจจะต้องพิจารณามีหลายคันที่เข้ามาสอบถามเส้นทางทีมข่าวแล้วก็ประชาชนที่มายืนดูในจุดนี้นะคะว่ามันไปได้ไหมโดยเฉพาะวันนี้ประชาชนจะไปทำงานที่บริเวณซ้ายเข้าลำลูกกาคุณผู้ชมซ้ายมือแต่ตรงจุดที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยหากไปยืนนะคะมันก็จะสูงเหนือเข่าแล้วนะคะประมาณ 40-70 เซนติเมตรแต่หากซ้ายเข้าไปเนี่ยก็หลายคนประเมินว่ามันจะสูงกว่านี้ก็อาจจะไม่แนะนำให้มีรถสัญจรผ่านนะคะให้ไปทางจุดอื่นเพื่อที่จะพยายามเข้าไปในอำเภอลำลูกกามีประชาชนหลายคนนะคะที่เรามาสอบถามเพราะว่าบางคนเนี่ยรถจอดเสียแต่ก็มีหลายคนที่วันนี้จะไปทำธุระ
3: ไปฟังเสียครับ
2: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี
3: ่สถานการณ์น้ำท่วมช่วงนี้ที่อนุสรณ์สถานก็ท่วมมาหลายวันแล้วครับ
2: หลายวันแล้วเหรอคะ
3: ตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ฝนตกต่อเนื่องครับตกต่อเนื่อง 2-3 วันทั้งกลางวันกลางคืนก็ทำให้น้ำระบายไม่ได้มันก็ท่วมขังนะครับบริเวณนี้อาจจะหนักกว่าเพื่อนหน่อยในบริเวณนี้นะครับท่านที่สัญจรไปสะพานใหม่ไปลำลูกกาก็
2: ข้ามไปมีน้ำไหมคะ
3: อันนี้ไม่ทราบผมข้ามไม่เคยข้ามไปผมมาอยู่ได้แค่นี้ครับผม
2: แล้วเดี๋ยวพี่ไปเซียตอนนี้หน้าเซียแถวรังสิตเป็นไงบ้าง
3: แถวรังสิตแห้งแล้วนะครับภายในตลาดก็แห้งแล้วอยู่เทินสะพานแก้วก็สามารถผ่านไปได้แล้วครับผมจะหนักอยู่บริเวณนี้แหละครับ
2: หลายที่รถตรงนี้ไม่ลดเป็นเพราะว่าคลองอย่างคลองรังสิตประยูนศักดิ์ตอนนี้ก
3: ็ตรงนี้เป็นแอ่งเป็นแอ่งก็ทำให้น้ำระบายออกช้าหน่อยครับแต่ทุกปีแต่ไม่ถึงกับปี54ไปได้แต่รถ รถทหารนะครับบริเวณนี้
2: ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพยายามหาทางไปพี่เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยใช่ไหมจ๊ะ
3: มอเตอร์ไซค์มาผมไปไม่ได้นะครับผมว่าจะยูเทิร์นไปฝั่งเซียไปไม่ได้
2: ได้ครับพี่ปลอดภัยขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะจะเจอลักษณะเหมือนคล้ายคุณพี่ท่านนี้ที่พอมาแล้วถึงแม้กระทั่งรถใหญ่เองนะคะก็ต้องหยุดเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์เพราะว่ามีหลายคันที่แม้จะใจสู้แต่ว่าก็ไม่สามารถผ่านไปได้ตอนนี้หลายจุดน้ำลดลงนะคะและแม้ว่าพื้นที่ปทุมเนี่ยเขาบอกว่าฝนหยุดมาประมาณเกือบ2วันแล้วแต่ว่าน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีที่จะลดลงค่ะ
0: ขอบคุณ คุณรัตยาด้วยนะคะตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่ปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นทั้งอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีรวมทั้งนนทบุรีด้วยเช่นเดียวกันกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่เคหะร่มเกล้าชาวบ้านบอกเลยค่ะว่าอยู่มา20ปีครั้งนี้ถือว่าหนักมากที่สุดรถเล็กยังพอที่จะสามารถผ่านไปได้บ้างแต่ว่าดูจากภาพตรงนี้คุณผู้ชมคะน้ำเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนสีหนักแล้วนะคะสีเริ่มดำขุ่นแล้วก็รถเนี่ยจมน้ำกันมาหลายวันน้ำท่วมที่ถนนร่มเกล้านะคะต่อเนื่องเข้าพื้นที่ซอยมิสทีนย่านรามคำแหงค่ะพบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังเป็นระยะค่ะโดยเฉพาะบางช่วงของถนนระดับน้ำอยู่ประมาณแนวฟุตบาทนี่ค่ะตามภาพที่เห็นล่าสุดยังพอมีรถสัญจรผ่านได้นะคะรถเล็กค่ะก็สามารถผ่านได้แต่ว่ายังคงต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ลดความเร็วลงค่ะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังอยู่เป็นช่วงๆขณะที่บางจุดน้ำก็เริ่มลดลงแต่ว่ายังมีน้ำสะสมอยู่ที่ริมผิวการจราจรชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยค่ะว่าจุดที่มีระดับน้ำที่มีพื้นที่สูงเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าแต่ส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่ใกล้กับคลองพอมีน้ำปริมาณมากน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่โดยทันทีอย่างพื้นที่ของการเคหะร่มเกล้าเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำทำให้หลายจุดมีน้ำท่วมขังมากกว่าพื้นที่โดยรอบน้ำท่วมในครั้งนี้บอกว่าหนักกว่าปกติและในรอบที่20ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยพบว่ามีน้ำท่วมเป็นวงกว้างในระดับนี้นะคะ
1: ครับขณะที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยต้องออกมาหาซื้ออาหารของใช้จำเป็นตามร้านสะดวกซื้อเพราะว่าการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็เรียกว่าทำได้ยากเลยนะฮะเลยฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าหากว่ามีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันก็ควรจะเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในจุดต่ำและบ้านชั้นเดียวให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าจะได้เตรียมพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้ด้วยสำหรับการอพยพโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ากลุ่มเปราะบางครับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่หน่อยนะฮะ
4: อันนี้โดยรอบน่าจะ20ปีหลังจากที่อภิรักษ์มานะสมัยนั้นก็ผมย้ายไปอยู่นี่ก็20ปีแล้วเนี่ยในรอบ20ปีที่เป็นแบบนี้นะ
2: ท่วมหนักขนาดน
4: ี้
2: เลย
4: ปกติไม่ท่วมถึงถนนเนี่ยมันท่วมข้างในหมู่บ้านที่ต่ำมันท่วมแค่ข้างในอ่ะในที่ลงไปอ่ะในหมู่บ้านอ่ะจะพูนศีล2อะไรพวกเนี้ยเคหามก็ท่วมถนนนี่มันไม่ท่วมแต่ปีนี้มันท่วมนี่เลยอ่ะ
1: มาดูเรื่องของหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยานะครับที่ทางผู้ว่ากทม.เนี่ยบอกว่าเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเนี่ยเป็นส่วนที่รัฐบาลจ่ายเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจแต่ว่าทางกทม.จะมีค่าซ่อมบ้านโดยดูตามสภาพความเป็นจริงแต่มันอาจจะไม่ได้เร็วนะฮ
0: ะ
1: เพราะมันมีขั้นตอนในการตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับโดยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้พูดถึงเงินเยียวยาผลกระทบน้ำท่วมในส่วนของกทม.เนี่ยยึดหลักตามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ 7-8 รายการนะฮะโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพ

0: ภาพจริงขณะที่กทม.จ่ายเพิ่มให้2รายการก็จะมีส่วนของค่าเช่าบ้านด้วยหากว่างบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องมาขออนุมัติจากสภากทม.เพื่อนำมาจ่ายนะครับและกล่าวบอกว่ากทม.เนี่ยไม่ได้จ่ายเงินแบบเหมารายหัวแต่จ่ายตามจริงนะครับโดยต้องยื่นหลักฐานปัจจุบันพัฒนาแพลตฟอร์มให้กับประชาชนส่งรูปถ่ายหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกแล้วนะฮะล่าสุดมีรับเงินชดเชยจากปภ.คือเหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังเมื่อปี2565จำนวนกว่า200ล้านบาทซึ่งปภ.เป็นผู้เบิกจ่ายจากงบสาธารณภัยตามระเบียบที่รองรับนะครับ
1: สำหรับยอดตัวเลขที่ต้องจ่ายขณะนี้ค่ะคุณชัชชาติบอกนะคะว่ายังไม่มียอดเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงการรวบรวมข้อมูลตามความเป็นจริงต้องมีรูปถ่ายประเมินค่าซ่อมแซมก่อนที่จะยื่นเรื่องให้กับทางปภ.ส่วนเงินเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทเป็นเรื่องของทางรัฐบาลค่ะซึ่งการจ่ายเงินพิจารณาตามความเสียหายจริงและตามหลักเกณฑ์เดิมยอมรับเงินเยียวยาเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เร็วนะคะเนื่องจากว่าก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบค่ะ
2: คือเยียวยากทม.เนี่ยมันจะมีเราใช้หลักของปภ.เป็นหลักใช่ไหมเราจะมีอยู่7-8รายการ5รายการเนี่ยเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยคือพวกค่าซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นของตามจริงกทม.เรามีเพิ่มไป2รายการก็คือเป็นค่าเรื่องค่าเช่าบ้านหรือค่าอะไรเงี้ยซึ่งนี่เป็นเงินของเราเองออกก็คิดว่าดูถ้าเกิดไม่มีก็คงต้องขอจากสภากทม.มาจ่ายต่อไป
3: การไปวิบัติหลังกทม.ได้ด้วยไหมคร
2: ับ นี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะผมก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานไม่รู้ว่าเขารวมถึงกทม.ด้วยเปล่า
0: แล้ววันนี้นี่ประชาชนก็เปิดงานวันแรกนะฮะก็ทยอยกันออกมาทำงานกทม.เนี่ยนะครับมีการจัดรถยกสูงให้กับในบางพื้นที่ที่น้ำยังท่วมสูงอยู่ถ้าเกิดประชาชนมีปัญหาการเดินทางก็แจ้งไปที่หมายเลขนี้นะฮะ1555นะฮะขณะนี้น้ำในหลายพื้นที่ก็เริ่มลดลงได้บ้างแล้วแต่ว่าประชาชนในพื้นที่อยู่ชุมชนเนี่ยออกมายังไม่ได
1: ้
0: นะครับในหลายพื้นที่ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่น่าจะเดินทางสะดวกขึ้นถ้าตรงไหนที่พื้นที่ลดลงแล้วแล้วก็ใครที่จำเป็นจะต้องทำงานก็เป็นแบบ work from home อยู่นะฮะบางเส้นทางเนี่ยยังมีรถจอดหนีน้ำอยู่วันนี้ก็มีการเริ่มดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆออกมาบ้างแล้วด้วยขอความร่วมมือตอนนี้นะครับจากทางปภ.แล้วก็ทหารเข้ามาช่วยขนย้ายขยะใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆพื้นที่ไหนนะครับที่เริ่มลดลงแล้วก็จะเริ่มทำ brick cleaning แล้วก็ช่วยในการซ่อมแซมรถยนต์ด้วยทางด้านของพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลนะครับเสนาธิการทหารเรือยืนยันว่ากองทัพเรือครับมีความพร้อมที่จะนำเรือผลักดันน้ำสนับสนุนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยอยู่ที่ว่าจะมีการประสานเข้ามาซึ่งก็มีเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำเลยนะฮ
1: ะ
0: ขณะนี้แบ่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานคร43ลำมีนครนายกด้วยส่วนภาคใต้ก็เตรียมเอาไว้10ลำและก็พร้อมที่จะดำไปยังพื้นที่ต่างๆอีกถึง46ลำเราเห็นในลักษณะแบบนี้มาในตอนปี2554แล้วนะฮะ
1: คุณผู้ชมคะขยับไปดูในพื้นที่ของจังหวัดระยองที่ก็อ่วมเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของตำบลกระพงค่ะที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรเลยค่ะถือว่าหนักที่สุดในรอบ50ปีแล้วก็เร่งสำรวจอพยพชาวบ้านที่ตกค้างพร้อมกับเปิดเป็นศูนย์พักคอยรองรับทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยติดตามล่าสุดนะคะกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินรายงานมาจากตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
4: คุณผู้ชมคะวันนี้ในจังหวัดระยองไม่มีฝนตกแล้วนะคะทีมข่าวเราค่ะตระเวนสำรวจมาจนถึงพื้นที่หมู่4ตำบลตะพงอำเภอเมืองค่ะวันนี้เรามาถึงอำเภอเมืองกันแล้วแต่ว่ากว่าจะเข้ามาได้ก็ใช้เล่นเลยทีเดียวค่ะใช้เวลาค่อนข้างนานกันเลยนะคะจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยน้ำยังท่วมสูงตรงนี้เป็นพื้นที่ท้ายน้ำค่ะมวลน้ำนี่ทะลักท่วมจุดนี้นะคะบางจุดเนี่ยยังสูงถึงเกือบ2เมตรกันเลยทีเดียวค่ะรถไม่ต้องพูดถึงนะคะจมน้ำเสียหายกันไปหมดแล้วต้องใช้เรือเท่านั้นค่ะนอกจากเรือหน่วยงานแล้วก็ยังมีเรือของชาวประมงในพื้นที่นะคะที่เข้ามาช่วยพดคล้องอพยพหมดกันอีกด้วยค่ะไปดูพื้นที่ความเสียหายพร้อมๆกันค่ะภาพที่เห็นค่ะคือความเสียหายจากน้ำที่ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลตะพงทั้ง16หมู่บ้านค่ะเสียหายเกือบ 100% เสียหายหนักใน10หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่4หมู่13และหมู่16ค่ะน้ำท่วมสูงเมตรครึ่งถึง2เมตรเนื่องจากน้ำมาเร็วแล้วก็แรงนะคะทำให้ชาวบ้านกว่า 1,000 คนไม่ทันตั้งตัวค่ะยานพาหนะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายจำนวนมากเรียกว่า 90% กันเลยค่ะที่จมน้ำเสียหายกันไปเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะถือเป็นน้ำท่วมครั้ง ั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดนะคะในรอบกว่า50ปีเนื่องจากตำบลตะพงเป็นพื้นที่ปลายน้ำเมื่อน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนทะลักลงมาขณะนี้สามารถอพยพชาวบ้านออกมาได้แล้วกว่า 95% ค่ะโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าช่วยเหลือรวมไปถึงผู้ภัยและจิตอาสาทั้งในและนอกพื้นที่ขณะที่ชาวบ้านที่เป็นชาวประมงในพื้นที่อย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้ออกไปทำประมงไม่ได้ก็เอาเรือเข้ามาช่วยอพยพคนกันเช่นกันนะคะเรียกว่าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันค่ะสำหรับชาวบ้านที่อพยพออกมานะคะทางตำบลตะพงเองก็ได้มีการตั้งศูนย์พักคอยชั่วคราวค่ะณโดมอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านรองรับประชาชนแล้วกว่า 3,300 คนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบางส่วนได้ทยอยออกไปพักตามบ้านญาติบ้างแล้วค่ะทำให้ตอนนี้เหลือชาวบ้านอยู่ที่ศูนย์พักคอยชั่วคราวไม่ถึง100คนนะคะนอกจากคนแล้วค่ะก็ยังครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยอย่างแมวเองก็มาใช้บริการที่ศูนย์แห่งนี้กันด้วยนะคะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่อย่างวัวค่ะก็มีการต้อนไปไว้บนพื้นที่สูงที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆก็นำของกินของใช้เข้ามาให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงตั้งโรงครัวปรุงอาหารกันเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้จิตป่วยก็ได้มีการประสานส่งตัวไปรักษาตามโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะกำนันตำบลตะพงให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าน้ำขึ้นมาตั้งแต่วันที่27ค่ะสูงสุดก็ช่วงวันที่28ซึ่งมาตรการสำคัญตอนนี้ทุกๆในช่วงเย็นนะคะกำนันแล้วก็ทีมกู้ภัยจะนำเรือออกวิ่งสำรวจในชุมชนค่ะเพื่อตรวจสอบว่ามีชาวบ้านที่ตกค้างบนชั้น2อยากจะเปลี่ยนใจอพยพออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะไปฟังเสียงกำนันกันค่ะ
5: นี่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีซึ่งเราเองเนี่ยไม่เคยมีใครคาดคิดแล้วก็ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าแต่มาวันแรกมาเที่ยว ทีเดียวเนี่ยน้ำไหลผ่าหลากมาทีเดียวเนี่ยเราไม่สามารถเอารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกได้เลยติดอยู่ในนั้นน่ะ 90%
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ไม่สามารถออกได้เลยรถใหญ่ก็ไม่สามารถวิ่งได้เพราะมาปึ๊บเดียวเนี่ยมันเมตรกว่าเลยก็ทำให้โกลาหลพอสมควรเราก็ได้จะจัดเรือเนี่ยเข้าไปรับคนก่อนเอาคนเป็นดับแรกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนเนี่ยจะห่วงบ้านออกมาได้แค่ประมาณ 50% ของวันแรกจนวันต่อไปเนี่ยจนน้ำขึ้นเต็มที่เนี่ยถึงออกมาได้ 90% แต่ตอนนี้ก็เหลือเต็มที่ไม่เกิน 5% เพราะ
4: คุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็พามาดูบรรยากาศภายในศูนย์พักคอยชั่วคราวแห่งนี้จะเห็นว่ายังคงมีชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะนำเต็นท์นำเสื้อผ้าอะไรที่ขนออกมาได้เขาก็พยายามขนออกมาอยู่กันตรงนี้นะคะแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือค่ะโรงครัวก็มองไปไกลๆก็จะเห็นโรงครัวอยู่ด้านหลังนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็จะพามาพูดคุยกับโอ้ยกำลังกินข้าวกันอยู่เลยอร่อยไหมครับกินอะไรครับวันนี
6: ้ส้มตำกับไข่ดาวครับ
4: โอ้ยน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
4: คุณยายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันไหนแล้วคะ
7: วันที่27จ้ะวันอาทิตย์จ้ะ
4: ที่บ้านตอนน้ำท่วมตอนออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
7: น้ำท่วมออกมาไม่ได้ผู้ใครไปรับเอาออกมาจ้ะเอาของมาไม่ได้จ้ะของมันลอยหมดได้มาแต่ตัวกับหลานออกมาจ้ะน้ำมันท่วมสูงน้ำมันมาเร็วมากปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดมาเลยมันมาจากไหนไม่รู้น้ำมาเอาของมาไม่ทันจ้ะ
4: นี่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนไหมคะ
7: ไม่เคยจ้ะไม่เคยจ้ะไม่เคยเห็นเพิ่งจะเห็นเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่ากู้ภัยเขาเอาเรือไปรับมาจ้ะ
4: นี่สิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคืออะไรคะ
7: ก็เป็นของช่วยเหลือที่ครัวเรือนอะไรไม่มีอะไรเลยจ้ะเสื้อผ้าก็ได้มาแต่ตัวไม่มีอะไรเลยจ้ะของทั้งหมดไม่ได้อะไรมาลอยหมดเพราะว่าที่ยายอยู่มันท่วมหนักมิดจ้ะหลังคามิดเพราะว่ายายมานี่ก่อนเพื่อนเลยเต้นแรกเลยเป็นยายมาคนแรกเลยมาก่อนเพื่อนแล้วเพื่อนค่อยมาทีหลังของยายมันท่วมหนัก
4: แต่ว่าตอนนี้ก็คือมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เขามาช่วยดูแลด้วยค่ะ
7: ข้าวเอาน้ำมาให้เรื่อยๆจ้ะ
4: ก็ยังพอบรรเทาความ
7: เดือดร้อนจ้ะพอบรรเทาเดือดร้อนได้ค่ะ
4: เป็นกำลังใจให้นะคะคุณยายเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยตอนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนสิคะ
8: ก็จะไปสามเด็กครับ
4: ค่ะก็คือวันนี้แหละค่ะแล้วนี่ก็เป็นนะคะส่วนหนึ่งของผู้ประสบภัยนะคะที่มาใช้สถานที่ศูนย์พักคอยชั่วคราวแห่งนี้นะคะรอจนกว่าน้ำจะลดซึ่งล่าสุดนะคะเราสอบถามเนี่ยตอนนี้น้ำบริเวณเนี้ยเรียกว่าทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นนิดๆอีกด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ท้ายน้ำที่รับน้ำจากจุดอื่นมาตรงจุดนี้ซึ่งยังเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ขอบคุณนะครับน่าเห็นใจมากในรอบ50ปีสำหรับตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองไปดูในอีกหลายพื้นที่ครับอย่างอยุธยานะฮะแม่น้ำน้อยตอนนี้ล้นตลิ่งเนี่ยไปท่วมชุมชนเสนาสูงประมาณครึ่งเมตรเลยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะแล้วก็ดูเศษซากของโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นพวกถังต่างๆเราตรงบริเวณที่ลอยมากับน้ำนะฮะถ้าเกิดตอน9โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปดูเนี่ยจะมีชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยเขาไปยืนดูระดับน้ำเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะอยู่บริเวณหน้าประตูเขื่อนแม่กลองเพราะว่ามันจะมีพวกเศษวัสดุของแพซากกระชังปลาที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยลอยมาแล้วมาไปติดอยู่ตรงบริเวณประตูระบายน้ำเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีแพ2แพ2ชั้นหลุดมาเพิ่ม3หลังกระชังปลาอีก80กระชังแล้วถังพวกนี้ก็จะเป็นพวกถังที่ทำให้แพเนี่ยมันลอยมันมาติดก็เลยทำให้จะต้องมีการปรับสลับปานประตูระบายน้ำแล้วก็ผูกแพเอาไว้ไม่ให้ไหลไปปะทะกับประตูเขื่อนฮะ
1: ค่ะคือจุดนี้คือกาญจนบุรีแล้วคุณผู้ชมดูกระแสน้ำนะคะที่มาคือต้องมีการสลับการเปิดประตูระบายน้ำตรงจุดหนึ่งที่พอกระชังมันหลุดเนี่ยนะคะแล้วตรงแพเนี่ยโอ้โหมันลอยมา
0: เศษซากต่าง
1: ๆแล้วก็ติดอยู่ตรงประตูระบายน้ำที่ต้องปิดตรงส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเปิดอีกจุดหนึ่งแทนเนี่ยนะคะ
0: ใช่ครับอ่ะแล้วกลับเข้ามาที่อยุธยานะฮะตรงถนนธรรมสิทธิ์เสนาอำเภอเสนาอยู่หน้าโรงเรียนราชบำรุงศิลป์อันนี้ก็น้ำจากคลองล้นตลิ่งมาท่วมชุมชนแล้วทางเข้าชุมชนระดับน้ำบางจุดสูงประมาณครึ่งเมตรนะฮะพื้นที่ตรงข้ามก็คือตลาดเทศบาลเมืองเสนาอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำน้ำเริ่มไหลเข้ามาท่วมชุมชนแล้วเหมือนกันแล้วบางจุดสูงถึง1เมตรแล้วเทศบาลเมืองเสนานะครับได้หาไม้ให้ชาวบ้านเนี่ยใช้สร้างเป็นนั่งร้านเพื่อจะเก็บของหนีน้ำแล้วก็มาสร้างเป็นสะพานให้เดินตลอดแนวถนนแบบนี้เลยฮะ
1: ค่ะก็ถือว่าลำบากมากจริงๆนะคะทีนี้ชัยนาทก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะที่ชาวบ้านตำบลบ้านกล้วยก็ช่วยกันเนี่ยค่ะก่อกระสอบทรายทำเป็นคันกั้นน้ำตลอดแนวถนนข้าวโพดระยะทาง5กิโลเมตรค่ะเพื่อป้องกันน้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและหมู่บ้านชั้นในค่ะแต่ว่าน้ำก็ขึ้นเร็วมากนะคะเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะใช้กระสอบทรายมากั้นแล้วแต่ว่าบางจุดมันก็ไม่ทันจริงๆก็ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำตอนนี้น้ำท่วมไปแล้วกว่า50หลังคาเรือนค่ะยังมีสนามฟุตบอลที่เป็นหญ้าเทียมนี่ค่ะเสียหายเลยอาคารที่ตั้งจุดบริการน้ำดื่มของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่อยู่กับติดริมแม่น้ำก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันนี่ชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาใช้บริการตรงจุดนี้เองก็มาด้วยความยากลำบากชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วมากตอนตีสามค่ะก่อกระสอบทรายกันไม่ทันแล้วค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะสมุทรสงครามกันบ้างนะคะที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดผู้นำท้องถิ่นท้องที่นี่คุณยายค่ะก็เอาถังน้ำนะคะค่อยๆเดินออกมาคุณยายท่านอายุ90ปีแล้วนะคะ
0: ค
1: ุณยายบุญสมค่ะอาศัยอยู่ที่ตรงจุดนี้ที่ตำบลกระดังงาในพื้นที่อำเภอบางคนทีออกมาจากบ้านหลังจากที่น้ำท่วมรอบบ้านคุณยายบอกอยู่มา90ปีนะคะ90ปีเนี่ย
0: เกือ
1: บ100แล้วเนี่ยนะคะน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในชีวิตเลยค่ะนอกจากคุณยายบุญสมนะก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอีกเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือนะคะถ้าเกิดว่าน้ำในตอนนี้เท่าที่เห็นในลำบากแต่ในอนาคตก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยฟังเสียงคุณยายกันหน่อยค่ะ
6: ปีนี้
9: โอ้โหปีนี้เยอะเหลือเกินเดินก็ไม่ค่อยไหว
6: แล้ว ที่บ้านยังไงที่บ้านตอนนี้น้ำ
9: นี่นี่ค่ะก็นี่แหละ
6: เอาไปเลย
9: ต้องหนีมานี่ไงหนีมาอยู่บ้านชายนี่ไง
6: ป้าคุณป้าอายุเท่าไหร่เนี่ย
9: ก็90ไม่เต็มดี
6: เคยเจอไหมที่มาผ่านมา
9: เคยเจอหนึ่งจะไม่มากถึงขนาดนี
6: ้
9: น้อยกว่านี้ปีนี้มากปีแล้วผู้ใหญ่ทาทำนะเอาเนี่ยทำสะพานไปหุงข้าวได้ปีนี้หุงไม่ได้น้ำมันเยอะไม่กล้าเสียบ
0: อีกจังหวัดนึงก็คือลพบุรีนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะฮะคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดนะครับติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในอำเภอพัฒนานิคมตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเกินความจุแล้วครับอยู่ที่ 106.80% นะฮะเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเพื่อที่

0: ที่จะรับมือกับฝนที่ตกหนักอีกช่วงหนึ่งช่วงวันที่3-6ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เตือนประชาชนท้ายน้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำกลับเข้ามาแถวตรงเกาะเกร็ดนนทบุรีนะฮะตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงมากแล้วก็ท่วมบ่อยทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในแม่น้ำเนี่ยนะฮะชาวบ้านต้องลุยน้ำกว่า50เซนติเมตรออกมาทำมาหากินนะฮะหลายคนบอกว่าปีนี้มันมาเร็วแล้วก็เรียกว่าฉับพลันกว่าที่คาดคิดเอาไว้น้ำก้อนแรกก็มากลางดึกด้วยโอ้โหชาวบ้านขนของไม่ทันครับพื้นที่รอบข้างตรงโรงเรียนวัดประมัยิกาวาสเองก็อยู่ติดกับวัดเนี่ยและพื้นที่อยู่ติดกับวัดเรียกว่าเหมือนน้ำทะเลขังเป็นล้อมรอบเลยโรงเรียนก็ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนชาวบ้านคาดว่าโอ้สงสัยจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปนานเป็นเดือนแน่ๆเลย
1: ค่ะหนักมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่เข้าสู่ในช่วงที่ยังไม่รอรับปริมาณน้ำฝนรอบใหม่ที่จะมาในช่วงวันที่5ตุลาคมนี้ด้วยน
0: ้
1: ำเหนือด้วยน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าติดตามกันหน่อยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ยังคงวางใจไม่ได้เสี่ยงในทุกจังหวัดทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ไม่ได้แค่ไปเพื่อแจกของเท่านั้นแต่ว่าอยากไปเห็นสภาพจริงติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ

0: ฝากถึงผู้ใช้ทางพิเศษทุกท่านนะครับหากตรวจสอบแล้วพบว่ามียอดค่าผ่านทางพิเศษค้างชำระอยู่ให้รีบดำเนินการชำระให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการได้รับหนังสือแจ้งการปรับเป็นพินัยในภายหลังเพราะอาจมีค่าปรับสูงสุดถึง10เท่าของค่าผ่านทางพิเศษเลยทีเดียวครับหากตรวจสอบพบแล้วว่ามียอดค่าผ่านทางพิเศษค้างชำระก็สามารถดำเนินการชำระได้ง่ายๆที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางครับแต่หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดและได้รับหนังสือแจ้งการปรับเปลี่ยนพินัยจะต้องดำเนินการชำระที่ศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นหากพบว่ามียอดค้างชำระแนะนำให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดครับและถ้าอยากเพิ่มความสะดวกในการเดินทางพร้อมลดโอกาสลืมชำระค่าผ่านทางพิเศษอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆก็คือ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินครั้งแรก300บาทระบบจะหักค่าผ่านทางจากยอดเงินในบัตรโดยอัตโนมัติไม่ต้องกังวลเรื่องการชำระค่าผ่านทางในแต่ละครั้งช่วยให้ผ่านด่านได้สะดวกรวดเร็วและเดินทางได้อย่างสบายใจมากขึ้นแล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Accept Portal เพื่อเช็คยอดเงินด้วยนะครับเพราะคุณคือคนพิเศษของเราองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะเค็มอ่ะอีกคำต่อยคำ
4: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: ชัดมันเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัว

0: ความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
0: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ท่านนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าตอนนี้ยังมีภาวะเสี่ยงค่ะในจังหวัดที่มีน้ำไหลผ่านแล้วก็สั่งบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่บอกว่าให้ช่วยเร่งการระบายน้ำการลงไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่ไปแจกถุงยางชีพไปแจกข้าวไปแจกของเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าต้องการไปเห็นสถานการณ์จริงค่ะไปติดตามล่าสุดนะคะรายงานสดเข้ามาจากคุณพิษณุแป้นวงค่ะ
1: ครับคุณวนิสาคุณธีรวัฒน์ครับขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็สั่งเตรียมพร้อมนะครับในการที่จะรับน้ำเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทางเดียวกันทั้งประเทศอุดรอยรั่วและเติมเต็มภารกิจต่างๆพร้อมขอขอบคุณทุกหน่วยงานรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือและน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิโดยขอให้นำไปแก้ไขให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีความเสี่ยงทุกจังหวัดที่น้ำผ่านทั้งในพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑลการไปในพื้นที่ไม่ใช่เพียงไปแจกสิ่งของแต่ได้รับทราบความต้องการของประชาชนพร้อมแสดงความเป็นห่วงการระบายน้ำและชี้แจงกระแสดราม่าว่าพร้อมรับฟังส่วนเรื่องการมอบเงินเพราะว่าถุงยางชีพหมด
2: พื้นที่เนี่ยไม่ใช่ลงไปเพื่อจะไปแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงยางชีพแต่ทำให้เราได้สัมผัสถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างไรการที่ได้ลงไป 3-4 แห่งในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงาน เกิดการบูรณาการกันแล้วก็มาให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
1: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมีคลองหลัก4เส้นประกอบไปด้วยคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์โดยขณะนี้เหลือแค่คลองประเวศบุรีรมย์ที่น้ำในคลองยังสูงฉะนั้นหากน้ำแต่ละคลองลดลงก็จะสามารถระบายน้ำจากชุมชนและถนนได้ซึ่งคาดว่าน้ำที่ท่วมขังในถนนสายหลักจะลดลงภายในวันพรุ่งนี้ยกเว้นถนนและชุมชนที่อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์อาจจะยังคงมีน้ำขังอยู่วันนี้จึงมีการนำเครื่องสูบน้ำทยอยสูบน้ำตามชุมชนต่างๆรวมถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาได้นำเครื่องสูบน้ำพญานาคไปสูบน้ำจากแฟลตคลองจันทน์แล้วทำให้น้ำลดลง15เซนติเมตรต่อชั่วโมงจึงเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์นั้นจะคลี่คลายขึ้นแต่ที่กังวลคือคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่อาจจะมีน้ำเหนือไหลลงมาเติมดังนั้นต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเขตที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ต้องเสริมคันกั้นน้ำและดูแลจุดฟันหลอรวมถึงชุมชนนอกขันกันน้ำด้วย
3: ในการระบายน้ำเนี่ยมันต้องเอาคลองลงก่อนใช่ไหมเพราะว่าคลองเนี่ยน้ำในกรุงเทพเนี่ยไงก็ต้องลงคลองแล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยานั่นต้องมีคลองหลักอยู่4เส้นก็คือคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ตอนนี้คลองเปรมประชากรดีขึ้นแล้วนะคลองแสนแสบดีขึ้นคลองลาดพร้าวดีขึ้นก็เหลือคลองประเวศพอคลองลงปุ๊บเราเริ่มดึงน้ำจากถนนจากชุมชนเข้าได้มันที่เห็นชุมชนบางอย่างยังน้ำนิ่งอยู่ก็คือต้องทยอยทอยลงผมเชื่อว่าคลองเนี่ยภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดคลองประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยพอน้ำในคลองลงบางทีมันไม่ออกโดยอัตโนมัติเพราะมันเข้าไปโดยผิดวิธีปกติก็ต้องเอาปั๊มเนี่ยไปช่วยดูด
1: พจน์เพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่ามีฝนตกออกมาอีกครั้งในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคมในภาคเหนือและภาคอีสานอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้คลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำลดลงพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่ยังฝั่งตะวันออกภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำนายกรัฐมนตรีได้ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหากเป็นไปได้ขอให้มีการประกาศ work from home ต่อไปอีกสักระยะเพื่อให้ บายน้ำได้อย่างเต็มที่และอาจจะเพิ่มรถโดยสารสาธารณะกรณีผู้ที่ต้องออกมาทำงานขณะที่ฝั่งตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำตามปกติอีกครั้งซึ่งจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองจะส่งผลให้บริเวณริมตลิ่งระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบข้อมูลแล้วส่วนฝั่งตะวันออกที่มีปัญหาคือจังหวัดปราจีนบุรีเวลานี้อำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำสูงสุดซึ่งจะไปรวมกับจังหวัดนครนายกสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปคือจังหวัดฉะเชิงเทราช่วง 1-2 วันคนที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงควรจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ากลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลแล้ว 52,000 คนสำหรับยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศจำนวน40คนนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือหากไม่ให้ความร่วมมือนายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจสั่งการให้มาปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งในการแถลงข่าววันนี้นะครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าจะใช้เวลาอีกกี่วันน้ำจึงจะแห้งแต่โฆษกบอกว่าไม่ระบุจำนวนวันแต่จะเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ทั้งนี้ยังยืนยันด้วยนะครับว่าน้ำเหนือที่จะมาเติมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
4: ครับคุณพิษณุครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่เลยจากเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์นะตอนนี้ทางกรมชลประทานก็จำเป็นจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับโดยเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาจากตอนบนที่จะเพิ่มมากขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปเลยก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณตอนนี้เลยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองก็จะสูงขึ้นหลายจุดคาดว่าจะเพิ่มจากปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรน้ำที่ระบายจากเขื่อนจะใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงแล้วจะเดินทางไปถึงจังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมฮะนับจับตาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วนะครับโดยเฉพาะชุมชนริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่กาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามนะครับสมุทรสาครเตรียมรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและยกของขึ้นที่สูงนะครับส่วนสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระบุว่าฝนตกหนักต่อเนื่องผ่านพ้นไปแล้วฮะ30กันยายนจนถึง4ตุลาคมเนี่ยฝนทั่วประเทศลดลงก็จะเหลือฝนบางแห่งในช่วงค่ำนะฮะช่วงกลางวันมีแดดออกอากาศก็ค่อนข้างร้อนแล้วจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอากาศก็จะมีความแปรปรวนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมีกระแสลมหลายกระแส5ถึง14ตุลาคมเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศจะยิ่งแปรปรวนแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นระยะมวลอากาศเย็นนะครับจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมแม้ว่าจะยังไม่ได้แรงมากแต่ก็จะเริ่มมีผลกับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็จะไล่ลงมาที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
7: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: ทิพรส
9: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
8: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
14: ์ลุคใหม่ปะเนี่ย
15: เหมือนเดิม
16: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
18: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคุณผู้ชมอาหารไทยขึ้นชื่อในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะ IMF World Bank Group Annual Meetingsเวทีการทูตและเศรษฐกิจที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงเตรียมเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอาหารไทยหลากเมนูที่นอกจากรสชาติและความงดงามอย่างไทยแล้วค่ะยังได้รวบรวมวัตถุดิบประกอบอาหารประจำท้องถิ่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ทั่วทุกภูมิภาคเตรียมพร้อมต้อนรับผู้ร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกให้ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารไทยในการประชุมระหว่างวันที่12จนถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
1: โจทย์สำคัญคือต้องสะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายและรับประทานง่ายนะครับเมนูข้าวยำหัวใจไทยเป็นไฮไลท์ที่รวมอัตลักษณ์ข้าวไทยจากภูมิภาคต่างๆผ่านการร้อยเรียงข้าว GIทั้งข้าวสังหยดเมืองพัทลุงข้าวหอมมะลิพะเยาและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศเมนูที่มีความหลากหลายลึกซึ้งจากพันปลาพระราชทานชื่อปลานิลดรายเอ็ดลนไฟผ่านเทคนิคการบ่มกับซอสมิโซะที่ทำจากถั่วเหลืองของไทยและน้ำจากเขาใหญ
0: ่ส่วนเมนูของหวานค่ะเตรียมเสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขนมไทยอยู่แล้วนะคะซึ่งขนมไทยก็ทำมาจากน้ำตาลตโนดเมืองเพชรโกโก้จากอำเภอท่าศาลาที่รสและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์รวมถึงนำเสนอผลผลิตจากโครงการหลวงซึ่งสำรับระดับโลกนะคะในการประชุมครั้งนี้จะใช้วัตถุดิบจากชุมชน 70-80% สร้างสมดุลของการประชุมนานาชาติกับการกระจายรายได้สู่เกษตรกรในท้องถิ่นและเตรียมใช้รถเข็นผลไม้ค่ะคอยเข็นเสิร์ฟผลไม้ GI ที่สดใหม่ตามฤดูกาลยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลกค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับเตรียมจัดงานใหญ่ถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวเป็นแคมเปญเชิงรุกผ่านสื่อนวัตกรรมและสังคมออนไลน์สมัยใหม่ครับในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กทม.นะฮะเวทีนี้รวบรวมไอเดียสุดเฉียบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ถ่ายทอดนิยามและภาพสะท้อนของประชาธิปไตยที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่ภายในงานมีไฮไลท์สำคัญทั้งการเปิดฉายผลงานคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลเวทีมินิทอล์กจากอินฟลูเอนเซอร์ในหัวข้อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ร่วมสร้างประชาธิปไตยสีขาวโดยแพทย์หญิงนรีกุลเกประภากรหรือหมอฟลังนะฮะและคุณธนพัฒน์สุภวรรณาวิวัฒน์หรือว่าจัลโลนะฮะโดยมีนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมมอบรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับซึ่งประชาชนทั่วไปและผู้สนใจสามารถติดตามรับชมบรรยากาศสดร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนไทยได้พร้อมกันผ่านทาง Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเอ็มไทยนะฮะ
0: สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ

0: านการเลือกตั้ง www.ect.go.th นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ค่ะ
1: ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬาลุ้นเหรียญทองกันต่อนะฮะเพราะว่าโอ้โหเรากวาดมาเพิ่มตั้งแต่แบดมินตันชายเดี่ยวนะฮะเซปักตะกร้อแล้วก็อีสปอร์ตด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันฮะ
2: แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sashapaneer ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาเที่ยงนี้นะครับกับพี่ท็อปสาเลศลิ่มกังวานมงคลนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้เอเชียนเกมรอบนี้นี่นักปิงปองดาวรุ่งของเราอายุยังน้อยมากแต่ทำผลงานได้น่าทึ่งมากนะ
2: ครับอายุเพียงแค่16ปีคือน้องนอร์ตันก็ทำผลงานด้วยการเอาชนะหลินซื่อตงอดีตมือหนึ่งของโลกจีนแล้วก็เล่นกับหวังชู่ฉินมือหนึ่งของโลกของจีนคนปัจจุบันได้อย่างสูสีวันนี้คุณเนมเราจะไปพูดคุยกับน้องกันครับไปติดตามกันได้เลยครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป

ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องนอร์ตันครับกิตพัฒน์ปรีชายานะครับนักปิงปองทีมชาติไทยที่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในกระแสในโลกโซเชียลแล้วก็โด่งดังเป็นอย่างมากนะฮะน้องอายุเป็นแค่16ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาชนะนักกีฬานะครับอดีตมือหนึ่งของโลกครับหรือซื้อตรงตอนนี้เป็นมือแปดของโลกด้วยนะแล้วก็เป็นไอดอลของน้องนอร์ตันด้วย

0: นะฮะวันนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเราเนี่ยกำลังจะแพ้อยู่แล้วใช่ไหมเราแซงเขากลับมาด้วยตอนที่ตามหลังเขาเนี่ยเกมเนี่ยคืออีกเกมเดียวเราจะแพ้แล้วตรงนั้นคิดอะไรอยู่ครับ
1: ก็จริงๆผมคิดว่าได้เซตสองผม

0: นี่คิดว่าจุดไหนที่เราทำให้เราชนะเขาได้ครับ
1: ครับก็ผมคิดว่าผมตีด้วยความไม่กลัวอีกฝั่งครับเพราะว่าผมคิดว่าผมตีกับเขาก็ถือว่าการเล่นครับเพราะว่าสนุกครับได้เจอคนเก่งส่วนผมว่าพอผมตีด้วยความไม่กดดันอีกฝั่งก็กลายเป็นกดดันแทน
0: ครับทีนี้หลังจากที่น้องนอร์ตันโชว์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็นแล้วเนี่ยทีนี้หลายคนก็อยากรู้จักนอร์ตันมากขึ้นนะอยากให้แนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงว่าที่ผ่านมาเคยประสบความสำเร็จในการอะไรมาบ้างครับ
1: ครับก็ที่ผ่านมาเคยประสบความสำเร็จคือได้แชมป์โลกคู่ผสมครับคู่กับพลอยกุลพัฒน์ครับแล้วก็ได้รองแชมป์เอเชียครับคู่ผสมกับพลอยกุลพัฒน์เหมือนกัน
0: แล้วก็มีข้อมูลที่ได้รับมานะครับคือน้องนอร์ตันเองเนี่ยก็ค่อนข้างมุ่งมั่นกับการเป็นนักกีฬาอาชีพเลยแล้วก็เรียนแบบโฮมสคูลด้วยตรงนี้เรามีแนวคิดยังไงครับถึงได้เลือกเรียนแบบโฮมสคูลครับ
1: ครับก็เมื่อก่อนเรียนที่โรงเรียนครับแล้วก็รู้สึกว่าซ้อมได้ไม่เต็มเวลาครับแล้วก็เลยบอกแม่ก็เลยพาออกมาเลยครับมาเรียนโฮมสคูลครับก็รู้สึกว่าได้ซ้อมเต็มเวลามากขึ้นครับแล้วก็เรื่องเรียนก็มีติวเตอร์มาสอนที่บ้าน
0: ทีนี้เห็นบอกว่าในเช่นเกมเนี่ยเราจะได้เจอกับไอดอลหลายๆคนที่เราดูมาตั้งแต่เด็กตรงนี้ได้เจอใครแล้วบ้างแล้วก็ก่อนมาเนี่ยเราวางเป้าหมายในเช่นเกมไว้ไงบ้าง
1: ครับก็ได้เจอหลินชีต้งแล้วก็หวังชูชินแล้วครับแล้วก็รู้สึกสนุกมากครับแล้วก็ก่อนมาอยากได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆครับได้แข่งกับรุ่นพี่ๆในหลายประเทศครับ
0: เจอแล้วถ่ายรูปทักทายเขาบ้างไหมหรือว่าไง
1: ก็มีถ่ายรูปทักทายครับแล้วก็แต่ว่าแข่งเสร็จก็ไม่ได้ไปขอถ่ายรูป
0: ทีนี้ครับนอร์ตันตอนนี้อายุ16ฮะแล้วก็เส้นทางในการเล่นปิงปองเนี่ยในการเล่นเทเบิลเทนนิสเนี่ยยังอีกค่อนข้างยาวไกลตรงนี้วางสเต็ปไว้ยังไงบ้างระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวครับ
1: ก็ระยะสั้นก็อยากจะทำผลงานดีๆต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่เหมือนเดิมครับส่วนถ้ามาระยะยาวก็อยากไปโอลิมปิกแล้วก็คว้าเหรียญกลับมา
0: ครับทีนี้มีคนสงสัยครับชื่อนอร์ตันเนี่ยมาจากอะไรมาจากโปรแกรมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าไง
1: ก็เมื่อก่อนพ่อชอบมอไซค์ครับเมื่อก่อนมอไซค์มียี่ห้อชื่อนอร์ตันครับก็เลยตั้งชื่อผมว่านอร์ตัน
0: อ๋อนะฮะแล้วเราเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไง
1: ก็พี่ชายเล่นกีฬาที่สปอร์ตครับพ่อพาไปเล่นแล้วก็เห็นพี่ชายเรียนกับคุณหนุ่ยครับก็เลยมาเรียนตาม
0: อ๋ออายุเท่าไหร่ตอนนั้น
1: อายุ7ขวบ
0: อ๋อเริ่มเล่นพอ7ขวบ
1: ครับ
0: อืมครับผมนี่ก็เป็นน้องนอร์ตันนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าปลุกกระแสวงการเทเบิลเทนนิสของฝ่ายชายนะครับหลังจากที่ฝ่ายหญิงที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแต่ว่าฝ่ายชายตอนนี้น้องนอร์ตันเองก็ช่วยปลุกกระแสขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กำลังใจน้องกันต่อครับครับและผมก็อยู่กับอีกหนึ่งเบื้องหลังครับในการปั้นนะครับแล้วก็เจอกับน้องนอร์ตันนะครับโค้ชหนุ่ยสานนท์วงแก้วนะครับโค้ชของทีมเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงการได้ไปพบเพชรเม็ดนี้นึงครับว่าไปเจอที่ไหนครับผม
2: ก็เดิมทีผมเปิดโรงเรียนสอนปองอยู่แล้วในสมัยนั้นเมื่อ10กว่าปีก่อนชื่อคอร์เนอร์สปินก็เปิดรับสมัครให้คนมาเรียนทั่วไปครับจังหวะที่พี่ชายเขาเหมือนที่น้องนอร์ตันบอกอะเล่นตามพี่ชายมาเริ่มเรียนก่อนแต่จังหวะที่น้องมาก็นั่งดูพี่ตีอะผมก็เลยชักชวนว่าเล่นไหมมาตีเล่นกับพี่ๆไหมอะไรแบบเนี้ยน้องตอนนั้นยังเด็กมากเลยประมาณ5ขวบกว่าเหมือนถือไพ่มาอยู่เลยไพ่กระดาษอะไรเงี้ยผมก็เลยชวนเข้ามาจับไม้ปองแล้วก็ลองตีดูปรากฏว่าเขาสามารถตีได้เลยก็เป็นเรื่องที่ amazing เหมือนกันนะเพราะว่าน้อยคนที่จะจับไม้มาเริ่มต้นเนี่ยแล้วสามารถตีได้หล่นลูกสังวันนั้นผมก็แปลกใจแล้วน้องคนนี้ดูมีแวว
0: แล้วตอนนี้วางแผนสำหรับน้องไว้ยังไงบ้างครับโค้ชวางแผนไว้ยังไงบ้าง
2: ก็เดิมทีแผนเราเนี่ยหลังจากจบเอเชียนเกมเนี่ยคือเป้าหมายที่เราวางไว้คือเราตั้งเป้าที่จะไปกีฬาโอลิมปิก LA ที่ลอสแอนเจลิสอยู่แล้วก็คือพยายามที่จะเก็บสะสมคะแนนเพื่อให้ได้แรงกิ้งหรือว่าควอลิฟายไปโอลิมปิกในที่ในครั้งหน้าที่อเมริกาครับ
0: โอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังนะครับความสำเร็จของน้องนอร์ตันนะครับก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยยังอยู่กันอีกยาว
2: ๆ
0: โอลิมปิกที่ LA เนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รออยู
2: ่เป้าหมายที่หวังไว้เดินทางไม่ถึง
0: ครับก็ให้กำลังใจน้องนอร์ตันต่อครับ
3: กำลังใจกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมมากกวาดไป3เหรียญทองโดยเฉพาะวิวกุลวุฒิเห็นแบบโอ้โหคนไทยเรียกว่าสะใจ
4: ครับ แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เอาชนะเพื่อนซีคือรูเฮนยิวซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกของสิงคโปร์ด้วย เอาชนะไปได้อย่างสนุกแล้วก็คว้าเหรียญทองแรกของแบดมินตันชายในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีทีเดียวครับ แบดมินตัน

0: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ครับวิลกุลวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยแล้วก็เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมปี2024พบกับโลเคนยิวมือ13ของโลกแล้วก็เพื่อนซีครับจากสิงคโปร์เกมแรกกุลวิทเอาชนะไปก่อน28-12แล้วก็เกมที่2ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่เอาชนะไปได้อีก28-16ทำให้เอาชนะไปได้2เกมรวดคว้าเหรียญทองไปครองและกลายเป็นนักแบดชายเดี่ยวของไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้สำเร็จในรอบ60ปีก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมครับสำหรับเจ้าวิวเมื่อวานนี้ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวโดยวิวกล่าวหลังคว้าเหรียญทองว่ารู้สึกทำได้เกินคาดเพราะว่าก่อนมาฟอร์มไม่ค่อยดีครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะติดเหรียญชื่นชมคู่แข่งครับเพื่อนซีอย่างโลเคนยิวว่าเล่นได้ดีพร้อมกับคุณแฟนกีฬาชาวไทยและส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยครับ
1: นี้โดยรวมถือว่าเราควบคุมเกมแล้วก็ควบคุมสปีดลูกได้ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็บวกกับว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้แบบบางทีอาจจะมีเรื่องง่ายๆไงครับก็ทำให้เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีได้ครับฝากทางรัฐครับช่วยเหลือกับคนที่กำลังเผชิญเกี่ยวกับน้ำท่วมในครั้งนี้เพราะว่าผมเห็นในโซเชียลมากมายคือเขาลำบากมากๆครับแล้วก็อันตรายด้วยบางทีเห็นข่าวไฟดูดอะไรเงี้ยก็อยากให้ทางรัฐช่วยให้ได้เยอะที่สุดครับผม
2: กรรมการมาดู
0: ส่วนสปัดกรอบประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับมาเลเซียคู่ปรับสำคัญและเป็นแชมป์3สมัยโดยทีมไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟธนพลซับเย็นเป็นตัวทำแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงส่วนมาเลเซียครับมีมูฮัมหมัดลอสรีเป็นตัวเสิร์ฟมูฮัมหมัดอัสลานเป็นตัวฟาดแล้วก็ไอมานอัสวาวีเป็นตัวชงโดยทีมหัวลูกพลาสติกหนุ่มของไทยครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้2เซตรวด15-9และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองเป็นสมัยที่7แต่ล้างตามาเลเซียได้สำเร็จครับหลังจากแพ้มาในทีมชุดชายครับปิดท้ายกันที่ e-sport วันสุดท้ายของเกม PUBG Mobile ครับรอบไฟนอลโดยทีม PUBG Mobile ของไทยครับที่ประกอบไปด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรัฐพีวณะเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้และปวริศวงทองหัสชัยครับเมื่อวานนี้ทัพ e-sport ของไทยครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำอันดับตามเป้าโดยก่อนจบการแข่งขันครบ2รอบครับทำได้128คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองเหรียญเงินจีนทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานครับ100คะแนนครับส่วนทีมกีฬาไทยครับทำผลงานยอดเยี่ยม3เหรียญทอง2เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับสรุปผลงานของทัพกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับทำผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะล้มกดหนุ่มอย่างเจ้าบิวพลพลบุญสอนที่วิ่งทำลายสถิติเอเชียนเกมแล้วก็คว้ามาได้2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรชายรวมถึงจอร์จโรเบิร์ตอัตคินสันครับที่คว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเป็นคนแรกของไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้ก็ยังมีเบนครับสุบิรัตน์อินแสงที่คว้าเหรียญแดงคว้างจากหญิงเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของเองด้วยครับทำให้ทัพกีฬาไทยคว้าไปครับในเอเชียนเกมครั้งนี้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดงเริ่มมาที่วิ่ง100เมตรชายครับเหรียญแรกจากบิวพลุนบุญสอนครับล้มกดหนุ่มวัย20ปีวิ่งทำเวลาได้ 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ 9.91 วินาทีในรอบรองชนะเลิศและบิวครับยังวิ่งต่ำกว่า10วินาทีทั้ง3รอบในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยรอบคัดเลือกวิ่งไป 9.95 วินาทีก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเจ้าบิวทีเดียวครับส่วนเหรียญทองที่2ครับเป็นวิ่ง400เมตรชายจากจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีที่มาเล่นเครื่องในช่วงสุดท้ายอย่างที่เห็นครับเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 44.90 วินาทีสุดมันทีเดียวครับสำหรับเหรียญนี้ครับและเหรียญทองที่3ครับวิ่ง200เมตรชายเจ้าบิวอีกแล้วครับพลพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 19.88 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองและที่เท่าสถิติเอเชียของเซียวเจิ้นเย่จอกจีนครับที่ทำไว้เมื่อปี2021ที่โตเกียวครับแล้วก็มาถึงวิ่งเหรียญเงินครับวิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงครับมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุพนิพูลเกิดแล้วก็จิรพัฒน์ขันอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัย 43.51 วินาทีท้ายจีนไปเพียงแค่ 0.55 วินาทีเท่านั้นครับอีก1เหรียญเงินครับจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรครับประกอบไปด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุพนิพูลเกิดภูริพลบุญสอนแล้วก็จิรพัฒน์ขันอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.87 วินาทีท้ายจีนไปเพียงแค่ 0.09 วินาทีครับและอีก1เหรียญทองแดงครับจากคว้างจากหญิงครับเบนสุบิรัตน์เอ็นแสงครับนักคว้างจากสาวทีมชาติไทยเจ้าของเจดีย์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์4เกม8สมัยซ้อนทำได้ 61.43 เมตรคว้าเหรียญแดงคว้างจากหญิงในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของตัวเองหลังจากรอคอยมานานถึง12ปีด้วยกันครับ ตอนนี้ครับสรุปเหรียญทองไทยนักกีฬาไทยครับรั้งอันดับที่5คว้าไป12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอันดับ1จีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองและอุซเบกิสถานอันดับที่4ครับ14เหรียญทองครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ครับในช่วงบ่ายก็มีจักรยานประเภทลู่ครับแข่งขันในประเภทเปิดซุ้ดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศเวลา 13:35 นาทีแล้วก็เปิดซุ้ดชายรอบชิงแล้วก็มีคิรินหญิงรอบชิงชนะเลิศครับในเวลา 14:07 นาทีนอกจากนี้มีฮอกกี้หญิงรอบจากอันดับที่5ถึง8ครับไทยพบกับชนิสไทเปโปโลน้ำทีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายจีนพบกับไทยแล้วก็สปาร์ตก็ทีม4คนหญิงกลุ่ม A ไทยพบกับเวียดนามครับครับและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในวันนี้ไปครับ
2: ครับส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวเรากลากันด้วยภาพของตัวคาปิบาร่านะฮะน่ารักมากๆแต่ไม่รู้หลุดลอยน้ำมาจากไหนหรือยังไงนะหนีน้ำมาจนเจ้าของเพจParrot Armร้านขายสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัดจตุจักรเนี่ยเขาก็จำเป็นจะต้องเลี้ยงดูชั่วคราวนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรตะข่ายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแทนแล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันเมล็ดกัญชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลักร้อย999บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวัน

0: ดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟอร์มแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: สวัสดีครับรายการศักดิ์สิทธ
1: ิ์องค์กระพัน
0: มาแล้วครับนะฮะ
1: รายการของเรานะฮะจะพาท่านผู้ชมเดินทางนะฮะท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยอย่างมีความสุข
0: ครับผม
1: และวันนี้นะฮะเราอยู่ที่อุทยานราชพักครับ
0: ครับ
1: เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยและปวงชนชาวไทยทุกคนครับผม
0: ครับผมนี่ฮะด้านหลังของเรายิ่งใหญ่มากนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่ได้มาที่นี่ตื่นเต้นมาก
1: ไปนะพี่หนุ่มนะอยากจะไปกราบนะฮะขอกำลังใจนะฮะในการทำงาน
0: เปิดรายการวันนี้นะฮะสำหรับนะแฟนรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันครับไปครับ
1: เชิญเลยครับ

0: ไปครับพี่แท่งเชิญนี่วันนี้เรามีสาวสวยนะฮะมาดูแลนะครับประกบเลยไปไหนอ่ะ
1: ไม่รู้
0: อยู่ทางนู้น
1: เราจะไปนี
0: ่เหรอแล้วสวัสดีครับ
2: ทำไมเนี่ย
1: ก็เดินตาม
2: ไ
1: ปเมีย
2: ผมเป็นคนซื่อ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่น้องครับทิม
3: เปิดรายการมานี่พอเจอสาวๆก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันเลยนะครับพี่ๆแหมเดินวนเหมือนเวียนเทียนกันเลยทีเดียวโอ้ยมึนหัว
4: รายการศักดิ์สิทธิ์ของฮันเคยดูไหมครับ
5: เคยค่ะ
4: โอ้จริงป่ะเนี่ย
0: ไม่ทำไมเสียงแผ่วจังเลย
5: เคยค่ะ
0: เคยนะเคยโอเค
4: นะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ข้อมูลนะครับจากน้องทีมกัน
0: ครับ
4: นะฮะพร้อมแล้วไปดีกว่า
0: ไปเจอเลยครับ
4: เดี๋ยวจะ
0: ไปเลย
3: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเปิดหัวกันด้วย

0: การพาเที่ยวอุทยานราชพักอุทยานแห่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่นับว่าเป็นสถานที่สำคัญของเมืองประจวบเลยทีเดียวครับผมถ้าพร้อมแล้วไปชมความยิ่งใหญ่พร้อมๆกันเลยครับ
1: เริ่มเลยเวลาเรามาถึงเราจะแนะนำอะไรยังไง
2: ส่วนใหญ่อุทยานราชพักนะคะจะสังเกตได้นะคะว่าจะปลูกเป็นต้นตาล
1: แล้วพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ย
2: พื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ตามตำราพิชัยสงครามแต่เดิมมี222ไร่
1: ครับ
3: อ๋อนี่ทำตามตำราพิชัยสงครามเลยเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้ด้านหลังนะฮะเป็นภูเขา
2: ใช่
1: นะฮะด้านหน้าเป็นทะเล
3: ครับ
1: นะฮะภูมิประเทศสวยงามเหมาะมากเลย
3: ที่ทางห่วงจุ้ยก็ถือว่าดีมาก
2: จุดที่เราจะไปกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดรวมสายพระเนตรนะคะ
1: อ๋อตรงนี้
0: คุณผู้ชมครับมาถึงจุดสำคัญของอุทยานราชพักจุดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญมากเลยทีเดียวแต่จะมีความพิเศษอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับผม
1: มุมนี้มีความสำคัญหรือว่ามีความหมายอะไรบ้าง
3: ครับ
2: สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรได้ดำเนินการวางตำแหน่งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทั้ง7พระองค์ให้ทรงทอดพระเนตรมายังจุดศูนย์กลางอุทยานราชพักซึ่งเรียกว่าจุดรวมสายพระเนตร
3: ก็คือทุกพระองค์จะมองมาที่พวกเราตรงนี้
2: ใช่ค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นในส่วนของพื้นที่222ไร่นะคะ
1: นี่ใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: โอ้เส้นนะฮะที่ออกไปนะครับนะฮะ7เส้นนี้ก็คือนะครับสายพระเนตรของท่าน
2: ใช
1: ่แล้วแฉกต่างๆนี่หมายความว่าไงครับ
2: เป็นดาว8แฉก
1: ดาว8แฉก
2: วางเรียงซ้อนทับกันเป็น16แฉกเสมือนการฝังป้อมค่ายเมือง8ทิศแบบจักราพยุหะในนี้ก็จะเป็นพระวันพระราชทานนามอุทยานราชพักษ์28เมษายนพุทธศักราช2558อ
1: ันนี้คือปีที่สร้างนะฮะ
2: ใช่
1: แล้วเสร็จนะครับ
2: ใช่พระราชทานนาม
3: งั้นผมขออนุญาตลอง
1: เจอเลยครับ
3: นะฮะ
1: ติดทหารแน่หนุ่มไม่ต้องกลัว ดีนะพ้นอายุจับใบดำใบแดงมาแล้วไม่งั้นแล้วก
3: ็เลยมาแล้ว
1: ได้อยู่ค่ายนี่แหละ
0: โอ้ยป๋านะป๋ามาแซวเรื่องทหารในค่ายทหารแบบนี้เดี๋ยวจะโดนทหารลากไปคุยเอานะครับว่าแต่ว่าพี่หนุ่มสนใจมาเป็นทหารเฝ้าค่ายที่นี่ไหมล่ะครับพี่ เอาล่ะครับชมจุดรวมสายพระเนตรไปแล้วต่อไปเราจะเข้าไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์7บูรพกษัตริย์กันต่อเลยครับผม
1: ตรงนี้นะฮะเวลาท่านผู้ชมมาถึงนะฮะที่กองอำนวยการหรือเต็นท์เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับพวงมาลัยให้นะครับทำบุญได้นะครับเพื่อเป็นอะไรเรียกว่าอะไรปัจจัย
3: ครับ
1: หรือว่าเงินบริจาคในการนะฮะทำนุบำรุง
0: มาถึงที่ก็ต้องกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตกันสักหน่อยนะครับสำหรับอุทยานราชพักนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามและเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้ง7พระองค์ได้แก่1พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมัยกรุงสุโขทัย2สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยา3สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยา4สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยกรุงธนบุรี5พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์6พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์7พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติของเราทั้งสิ้นซึ่งใช้พื้นที่ประมาณ5ไร่โดยรูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์จะจัดสร้างในลักษณะพระอริยบททรงยืนความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 13.9 เมตรหล่อด้วยโลหะสำริดนอกนั่นเองครับ
1: เข้ามายืนใกล้ๆเลยนะฮะนะฮะด้านหน้าของท่านเลยนะครับ
3: โอ้ยิ่งใหญ่สวยงามมาก
1: สวยงามมากแต่ละองค์เนี่ยนะครับ
3: ครับ
1: เป็นทองหล่อสำริด
3: ที่สังเกตเนี่ยก็คือฐานของพระมหากษัตริย์แต่ละองค์เนี่ยมีความแตกต่างกัน
2: ใช่อัน
3: นี้แตกต่างกันยังไงครับ
2: ฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์มีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบ
1: ครับ
2: คือรูปแบบโขดหินกับรูปแบบทรงกลม
1: ครับ
2: รูปแบบโขดหินนะคะจะสังเกตได้จากในช่วงยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหมายความว่าในช่วงนั้นยุคสมัยนั้นพระองค์ได้ทรงกรรมศึกหนักมาอย่างต่อเนื่
1: อง อ
2: รูปแบบทรงกลมนะคะจะสังเกตได้จากในช่วงยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชหมายความว่าในช่วงนั้นยุคสมัยนั้นประเทศดีขึ้นทางด้านการทูตการค้าค่ะ
1: ประเทศสงบร่มเย็น
2: อันนี้เป็นองค์จำลองนะคะ
1: ผม
2: ก่อนพระองค์จริ
1: งอ๋อแบบเนาะ
2: ขนาด170เซนอันนี้เป็นดาบที่ประชาชนนำมาถวาย
1: โอ้
2: เปิดอุทยาน
1: ประชาชนมีดาบอย่างนี้เลยเหรอ
3: เขาสร้างมาถวายเป็นคล้ายๆแบบเป็นเครื่องเส้นเป็นสัตว์อาวุธ
2: อันนี้เป็นศิลาฤกษ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มาเปิดอุทยานที่นี
3: ่ก็คงเป็นตัวอย่างของสัมฤทธิ์แหละ
2: ใช่ค่ะ
1: และอันนี้คือ
2: เช็คพระราชทานค่ะของรัชกาลที่9
1: ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะได้มอบนะครับพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน2,700,000
3: ครับ
0: คุณผู้ชมครับที่อุทยานราชพักแห่งนี้ยังมีเหรียญที่ระลึกซึ่งเป็นเหรียญที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นอีกด้วยจะสวยงามล้ำค่าขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับผม
1: ฝากข่าวครับข่าวดีฮะสำหรับนักสะสมเหรียญไม่น่าเชื่อนะฮะที่อุทยานราชพักนะครับมีเหรียญ นะครับสวยๆแบบนี้ในวาระพิเศษนะสมทบทุนเพื่อสร้างนะฮะอุทยานราชพัก
3: ก็เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9สร้างที่บุกเสกที่วัดบวรนะฮ
2: ะ
3: โดย2พระเกจินั่นก็คือสมเด็จเจ้าคุณธงชัยแล้วก็สมเด็จพระวรรณรัตน์อันนี้เหรียญทองคำ
1: มีอยู่500เหรียญ
3: เพราะว่าหายากมาก
1: เหรียญเท่าไหร
2: ่เหรียญทองเรา 40,000 บาท
1: 40,000 บาทติดต่อนะฮะที่อุทยานเลยโดยตรงนี่ฮะเหรียญทองคำพี่นุ่ม
3: สุดยอด
1: สวยมากท่านผู้ชมครับ
3: สวยมาก
1: ทองคำนี่เนี่ยเท่าไหร่นะเนื้อเท่าไหร่นะ16อะไร
2: 16.4 กรัม
1: 16. น้ำหนัก4กรัมน้ำหนักเลยนะครับทองคำเต็มๆเลยนะ
2: มีโค้ดทางด้านหลัง
1: 40,000 บาทนะครับแล้วก็มีเบอร์ด้วยนะฮะ
3: มีเบอร
1: ์มีนัมเบอร์นะครับในแต่ละเหรียญให้ดูใกล้
3: ๆครับไม่รู้จะพูดยังไงประทับใจ
1: ใกล้ๆเลย
3: ครับ
1: สวยสุดๆนี่ด้านหลังด้านหลังเงินเท่าไหร่ 2,500
2: ใช่ค่ะ
3: 2,500 บาท
1: โอ้โห
3: นวาดนี่ 1,000 บาทเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
3: 1,000 บาทเราได้มีหลวงอ
1: ันนี้300บาททองแดงนะฮะสวยมากนี่คือเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะฮะนะท่านได้นะโปรดเกล้า
3: จัดสร้างที่
1: จัดสร้างให้นะครับนี่ต้องเก็บ
3: นี่คือเก็บเลยฮะเก็บเลย
1: สุดท้ายเลยนะครับผมละบูชาละ1เดือนครับกดเงินนี้พี่หนุ่ม
3: ขอบคุณมาก
1: พี่ใหม่ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะคะพี่หนุ่ม
1: ขอบ
2: คุณค่ะ
0: หนุ่มว่ามันแปลกๆนะเซียนแท่งคือบูชาเองแต่หนุ่มจ่ายเอ๊ะมันยังไงครับงงงงงงงูล้านตัวเลยแหละแบบนี
1: ้ทัพทิมครับนี่เป็นตัวแทนอุทยานราชพักนะฮะชักชวนนะฮะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เลยครับ
2: เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่อุทยานราชพักของเราได้นะคะอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะคะอุทยานราชพักของเรานะคะจะเปิดทุกวันทำการนะคะไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ
1: สามารถติดต่อได้ไหมครับสื่อสารมาได้ทางนี
2: ้ได้ค่ะที่0329006607นะคะอุทยานราชพัก
1: นะครับเป็นเบอร์ของอุทยานนะครับราชพักเรามีเพจ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับเข้าไปในเพจได้นะครับอุทยานราชพักเช่นกันครับ
3: หลังจากนี้เดี๋ยวเราลาน้องทับทิมเพื่อไปที่วัดหัวหินนะครับกันต่อนะครับเจอกันนะครับทับทิมครับ
1: สวัสดีครับฮะเดี๋ยวพี่ทำบุญมาฝาก
0: ดูเหมือนพี่แท่งนี่จะไม่อยากไปจากที่นี่นะครับผมสงสัยอยากให้น้องทับทิมพาเที่ยวต่อเอ้ยอยากพักกันสักครู่ดีกว่าเนอะคุณผู้ชมครับวัดหัวหินคือวัดสำคัญของอำเภอหัวหินเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5วัดนี้สวยงามและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเพื่อให้ทราบประวัติวัดมากกว่านี้ครับเราไปคุยกับพระอาจารย์ที่โบสถ์กันเลยครับ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน
5: สีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ่ะชิมอ่ะอีกคำต่ออีกคำ

0: เอาหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันช่วงนี้เราจะนำคุณผู้ชมมาที่วัดหัวหินวัดเก่าแก่คู่เมืองหัวหินที่อดีตเคยมีสุดยอดเกจิชื่อดังอย่างหลวงพ่อนาคจำวัดอยู่ที่นี่เอาเป็นว่าไม่รอช้าครับไปเที่ยววัดหัวหินกันเลยครับผม
4: แม่เยี่ยมชมอุทยานราชพักสบายใจแล้วตอนนี
5: ้
4: ก็เดินทางมาถึงวัดหัวหินมาถึงวัดเนี่ยก็ตามประเพณีนะรายการศักดิ์สิทธิ์โงพัน
5: ครับ
4: เราจะต้องไปพระอุโบสถ
5: ใช่
4: เพื่อไปกราบนมัสการนะฮะพระประธานไปเลยไหมพี่ท่าน
5: ไปเลยสิ
4: ไปเลยครับนี่ฮะอุโบสถอยู่ทางนี
5: ้ไหน
4: นี
5: ่เหรอ
4: ก้าว
5: ไปผิด
4: มาเลยครับ
3: คุณผู้ชมครับวัดหัวหินคือวัดสำคัญของอำเภอหัวหินเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5วัดนี้สวยงามและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเพื่อให้ทราบประวัติวัดมากกว่านี้ครับเราไปคุยกับพระอาจารย์ที่โบสถ์กันเลยครับ
6: นมัสการหลวงตาตุ่มครับ
7: ตอนนี้เราอยู่ที่พระอุโบสถนะครับของวัดหัวหินแล้วนะฮะวันนี้หลวงตาตุ่มจะมาเล่าประวัติของวัดนะครับและเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันของวัดนะครับรวมไปถึงหลวงพ่อนาคด้วย
6: ครับ
7: หลวงตาครับพระอุโบสถแห่งนี้นี่หลังแรกหรือเปล่าครับ
8: หลังที่สอง
7: อ๋อหลังที่สองแล้วหลังแรกเป็นยังไงฮะลักษณะ
8: เป็นไม
4: ้สร้างด้วยไม้เลยฮะ
8: สร้างด้วย
4: ก็เป็นแบบโบราณเนาะ
8: แบบโบราณ
7: ยุคแรกวัดหัวหินนี่เป็นวัดไหมครับหรือว่าเป็น
8: มันเป็นสำนักสงฆ์ก่อน
7: อ๋อครับพ.ศ.ไหนฮะรัชกาลอะไร
8: รัชกาลที่5พี่พ.ศ.กาลที่5กษีย 2453นะ
7: ครับ
4: ครับ
8: อันนี้มา39
7: ม2439นู่น
4: วัดหัวหินเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2439
8: กำนันผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยไปนิมนต์แกมาจะมาสร้างวัดนี่แหละเพราะวัดหัวหินมันไม่มีนิมนต์หลวงปู่นาคมาเจอกับเจ้าของที่แหละเจ้าของที่เขาก็ถามหลวงปู่นาคว่าท่านจะมาอยู่หัวหินเลยเขาบอกว่าจะมาดูที่สร้างวัดแล้วเจ้าของที่เขาก็เลยบอกหลวงปู่ว่าขอถวายให
7: ้เริ่มจากนั้นเป็นต้นมา
8: เป็นต้น
7: นะครับหลวงพ่อนาคก็เลยได้สร้างวัดหัวหินนี้ขึ้นมาจนมีพระอุโบสถหลังนี้หลังแรกเนี่ยเป็นไม้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปูนนี่คือหลังที่2
8: หลังที่2สร้างปี2458
7: ครับ
8: แล้วเสร็จภูพัทรสีมาปี2461
3: คุณผู้ชมครับวัดหัวหินสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีนายปึ่งและนางอิ่มได้ถวายที่ดินให้หลวงพ่อนาคมีบรรพชนชาวหัวหินได้ร่วมใจกันสมทบทุนและใช้น้ำพักน้ำแรงร่วมกันสร้างขึ้นมาโดยพื้นที่ของวัดเดิมเป็นสวนมะม่วงและช่วงเริ่มแรกเป็นเพียงสำนักสงฆ์มีโบสถ์และศาลาหลังจากสร้างวัดเสร็จก็ได้ขนานนามว่าวัดอัมพารามซึ่งภายหลังได้เรียกกันว่าวัดแหลมหินจนกลายมาเป็นวัดหัวหินจนถึงปัจจุบันซึ่งอุโบสถหลังนี้ก็สร้างทับหลังเก่าและบูรณะมาเรื่อยๆโดยมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยจากเมืองสวรรคโลกเป็นองค์ประธานและมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวของนิทานชาดกหลากหลายเรื่องราวในพุทธประวัติอีกด้วยครับผม
7: หลวงตาครับพระประธานนี่อยู่กับที่วัดตั้งแต่โบสถ์ครั้งแรกเลยป่ะครับ
8: โบสถ์หลังนี้แหละเพราะองค์กรมพันธเลศเชื้อเจ้าเป็นผู้นำมาโบสถ์หลังนี้สร้างด้วยเงินของสมเด็จพระเจริญคือของรัชกาลที่5แม่รัชกาลที่6เป็นผู้เสียสละมาให้ 7,800 บาท
4: โอ้สมัยนั้นก็เยอะนะพี่แท่ง
7: ครับ
3: คุณผู้ชมครับถ้ามาที่วัดหัวหินแล้วจุดที่ต้องไปกราบไหว้ขอพรนั่นก็คือวิหารหลวงพ่อนาคที่วิหารนั้นมีรูปหล่อหลวงพ่อนาคและอดีตเจ้าอาวาสของวัดหัวหินให้กราบไหว้และปิดทองอีกด้วยเอาเป็นว่าไปกันต่อที่วิหารหลวงพ่อนาคได้เลยครับ
7: ตอนนี้เราอยู่บนวิหารแล้วนะฮะของวัดหัวหินนะครับเริ่มจากจุดแรกนี่หลวงพ่อนาคใช่ไหมฮะ
8: รูปหล่อหลวงพ่อนาคสร้างปี2478
4: โอ้ก็หลังจากหลวงพ่อมรณภาพ
8: ถูกต้อง
7: นะครับ
8: ที่หลวงพ่อนาครอนี่ในวัดหัวหินแท้ๆเลยไม่ใช่ไปรอโรงงาน
7: ครับ
4: รอกันที่นี่เลย
8: รอได้นี่เลยจ้างช่างจากกรุงเทพ

0: มาปั้นหุ่นแล้วก็รอค่าแรงคือ300บาท
1: โอ้โห
0: ทองเหลืองที่รอแกนี่ส่วนใหญ่เป็นขันบาทลงหินหรือพวกผานผานทองเหลืองพวกอะไรเนี่ย
1: ก็เอาสิ่งของที่เป็นทองเหลืองชาวบ้านบริจาคมาบ้างของทางวัดบ้างหลอมลงไปเป็นวัสดุ
2: ตรงนี้เนี่ยจะมีคนมากราบไหว้มาขอพรแต่มีเรื่องเล่าว่ามีอยู่3เรื่องนะครับหลวงพ่อไม่รับเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องอะไรนะฮะ
1: การพนัน
2: ออกการพนันโอ้อันนี้แน่นอน2เป็นเรื่องทหารมั้ง
1: ใช่มั้ยฮะมาขอไม่ให้ถูกทหารเนี่ยถูกเลย
2: นะครับเป็นทหารแน่นอน 100%
1: ครับ
2: เรื่องที่3เป็นเรื่องของสามีภรรยาบ้านเล็กบ้านใหญ่นะครับหลวงพ่อบอกอันนี้เป็นเรื่องของโยมละโยมไปคุยกันเองดีกว่าอย่างนี้ไม่ให
1: ้ผมกำลังจะขอพอดี
2: โอ้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผิดนะฮะไม่ใช่ที่นี
3: ่สงสัยพี่หนุ่มนี่จะมีอะไรอัดอั้นในใจเรื่องที่บ้านนะครับเนี่ยจะขอเรื่องเมียตลอดเลยนะแซวครับแซวนะครับพี่หนุ่มน่าจะขอให้เมียรักเมียหลงแล้วเนาะคุณผู้ชมครับหลวงพ่อนาคนับได้ว่าเป็นยอดเกจิเรื่องอาคมอุดมด้วยบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์พระครูวิริยาธิการีหรือหลวงพ่อนาควัดหัวหินเป็นที่เคารพนับถือของชาวหัวหินตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหลวงพ่อนาคเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2400เป็นบุตรของนายพ่วงนางสุ่มพ่วงไปบ้านเดิมอยู่ที่บ้านลัดโพอำเภอคลองกระแสงจังหวัดเพชรบุรีจนอายุย่าง19ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรกระทั่งอายุ21ปีจึงอุปสมบทณพัทธสีมาวัดหลังป้อมได้รับฉายาว่าปุญญนาโคในปีพุทธศักราช2464ท่านได้ลาสิกขาออกมาช่วยครอบครัวและแต่งงานกับนางแจ่มมีบุตร1คนก่อนที่จะเลิกร้างกันไปและเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์อีกครั้งที่วัดตนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่5ชาวบ้านหัวหินได้พร้อมใจกันสร้างวัดอัมพารามขึ้นซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหัวหินขุนศรีเสรคามหรือพลอยกระแสสินกำนันโตและผู้ใหญ่กล่ำเป็นตัวแทนชาวบ้านไปอาราธนาท่านมาเป็นเจ้าอาวาสเพราะเป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนในท้องถิ่นนั้นนับแต่นั้นมาท่านได้พัฒนาวัดหัวหินจนกระทั่งมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมวัดอื่นๆหลวงปู่นาคเป็นพระเกจิอาจารย์เรื่องอาคมอุดมด้วยบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์มีปฏิปทาในทางสมณธรรมเป็นเลิศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชศรัทธาเป็นพิเศษพระองค์ทรงนับถือเสมอด้วยศิษย์กับครูทุกครั้งที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณพระราชนิเวศมฤคทายวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจะทรงมานมัสการเสมอพร้อมทั้งทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ท่านเข้าเฝ้าได้ตลอดเวลาแม้ในยามราตรีมีผู้บันทึกนิสัยปฏิปทาและศีลวัดของท่านไว้ว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยรักสงบเยือกเย็นและสุขุมเป็นพระที่พูดน้อยเวลาจะตักเตือนหรือสั่งสอนใครมักใช้คำพูดสั้นๆไม่เยื่อเยอะแต่เป็นคำที่เฉียบคมแฝงด้วยความหมายลึกซึ้งยิ่งหนักบั้นปลายชีวิตหลวงปู่นาคเริ่มอาพาธด้วยโรคบวมตามข้อปีพุทธศักราช2475รักษาตัวเรื่อยมาอาการไม่หายขาดเพียงทุเลาได้เป็นครั้งคราวก่อนที่จะมรณภาพลงเมื่อเวลา 15:53 นาทีวันที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2477
2: นอกจากองค์นี้นะฮะก็ยังมีถัดไปเนี่ยหลวงตาครับ
1: หลวงตาเชิญ
2: นี่หลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อละไม้นี่ท่านเป็นใครครับ
0: พระศิลวัฒน์วิมลเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สอง
2: อ๋อ
0: เป็นลูกศิษย์หลวงปู่นาคองค์นี้เป็นเจ้าอาวาสนานหลายสิบปี
1: เป็นเจ้าอาวาสอยู่หลายสิบปี
0: ตั้งแต่2477จน2523
2: ครับ
4: โอ้
2: นะครับหลวงพ่อละไม
1: ้ก็แสดงว่าหลวงตาก็ทันหลวงพ่อละไม้
0: เป็นองค์ประชาท่านพี่ท่านบวช
1: เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงตา
2: องค์นี้พระปลัดอิว
0: เป็นคนหัวหินแท
2: ้ท่านเป็นเจ้าวาดเหรอครับ
0: ไม่ได้เป็น
2: แต่ทำไมมีรูป
0: เพราะ
2: ท่าน
0: ความดีของแกเยอะแต่เป็นคนหัวหินแท้เลย
2: อ๋อครับ
0: นอกนั้นไม่ใช่แกเป็นคู่สวดคู่กับองค์นั้นสมัยหลวงปู่นาค
2: โอ้ครับ
1: เป็นคู่สวดกับหลวงพ่อละไม
0: ้เ
2: ออครับ
0: แล้วก็แกก็บวชอยู่วัดหัวหินนี่แหละ
1: เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการพัฒนาวัดหัวหินด้วย
0: เอออันน
2: ี้นะฮะ
1: ต่อมาครับหลวงตาครับ
2: หลวงพ่อเสริมอันนี้เจ้าวาดองค์ที่เท่าไหร่ครับ3นะ
0: ถ้าเป็นเจ้าวาดองค์ที่3
2: องค์ที่3อันนี้หลวงพ่อจำรัด
0: พ่อจำรัดก
2: ็องค์ที่4
1: ทุกองค์ตั้งแต่ไล่มานะตั้งแต่หลวงพ่อละไม้มานี่ก็น่าจะใกล้ชิดกับหลวงตาทั้งนั้นนะเพราะก็เป็นยุคที่หลวงตาก็อยู่ที่วัดนี
0: ้องค์นี้เป็นเจ้าวาด29ปี
2: แล้วองค์สุดท้ายนี่แหละครับหลวงพ่อตุ้ม
0: องค์สุดท้ายนี่เขาบวชปี2500 11
2: ไม่แล้วลุงตาได้บวชตอนไหน2000เท่าไหร
0: ่04
2: 2504 2504
0: จ้าวาดองค์นี้เกิดไป04
2: ก็แสดงว่าทัน2องค์นี้เลย
0: หมดเลย
2: อ๋อทันหมดเลย
1: เห็นอีกอย่างนึงหลวงตา
2: ฮะ
1: สะดุดตาแล้วเราก็ต้องมาสักการะก็คือรอยพุทธบาทจำลอง
0: รอยพุทธบาทเนี่ย
2: นี่สมัยท่านเจ้าอาวาสองค์ไหนครับ
0: พ่อนาคนแรก
2: หลวงพ่อนาคเลยโอ้โห
0: เจ็ดนะ
2: นานเลยนะเนี่ย
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลวงตาตุมมากๆที่พาพวกเราเที่ยววัดหัวหินกันนะครับนอกจากวิหารแห่งนี้แล้วที่วัดยังมีหอสมุดหอระฆังและรถเข็นโบราณที่หลวงพ่อนาคใช้เดินทางไปที่ต่างๆสมัยยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาชมสุดยอดวัตถุมงคลหายากของหลวงพ่อนาคกันครับ
4: อันนี้คือจะเป็นเหรียญรุ่นแรกและเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ทันท่านนะครับ
2: โอ้นี่มากี่องค์เนี่ยถาดนั้นน่ะ20องค์มั้ง
4: นะ
2: ครับ2ล้านนะฮะอยู่
5: ตรงนั้นหมดนี่หลายล้านครับผม
6: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่มั้ยหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
12: ์วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
13: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
14: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
15: สะดวกช้อป
14: ที่ช็อปมาเนี่ย
3: กลับมาในช่วงคงกระพันช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดวัตถุมงคลหลวงปู่นาควัดหัวหินกันนะครับซึ่งหลวงปู่นาคเป็นพระเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่สร้างพระเครื่องได้เข้มขลังยิ่งนักเนื่องจากสืบสายพุทธาคมมาจากเกจิทรงวิทยาคมหลายท่านวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังที่ขึ้นชื่อลือชาก็มีทั้งเหรียญรุ่นแรกปี2472และพระสมเด็จมฤคทายวันในด้านพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์กล่าวขานกันว่าดีในทางอยู่ยงคงกระพันเมตตาค้าขายวัตถุมงคลของท่านจึงเป็นสิ่งหายากและมีราคาสูงหวงแหนกันมากแม้จะให้ราคาสูงเท่าไหร่ก็ไม่มีใครกล้าแลกเปลี่ยนหรือให้เช่าบูชาซึ่งวันนี้เราจะไปรับชมวัตถุมงคลอันเข้มขลังนี้พร้อมกันครับ
1: เอาละครับช่วงคงกระพันนะครับนะฮะวัตถุมงคลของหลวงพ่อนาคแห่งวัดหัวหินนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับนะฮะน้องอุเทนพิยานะครับแล้วก็คุณพายุนะครับ
2: สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาเจออีกแล้ว
1: เพราะฉะนั้นบอกท่านผู้ชมเลยนะวันนี้หลวงพ่อนาคนะครับวัดหัวหินตัวจริงล้วนๆ
2: อย่างที่มีกล่องที่มีกระจกเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ปีหน้า100ปีพอดีนี่คือ99ปีนะที่เก็บมา
1: แล้วเก็บไว้อย่างดีอยากให้ท่านผู้ชม
2: เก็บมาจนคิดว่าเมื่อวานเพิ่งไปรับจากหลวงพ่อไหนมา
1: ใช
2: ่ไม่เอี่ยม
1: สภาพมากเอี่ยมมาก
3: วันนี้นับว่าเป็นบุญจริงๆครับที่จะได้ชมวัตถุมงคลอายุเกือบ100ปีซึ่งถูกเก็บสะสมมาอย่างดีแล้วไม่เคยนำออกมาให้ใครชมแบบชุดใหญ่ขนาดนี้โอ้โหขนลุกเลยครับ
4: ตำนานในการสร้างพระชุดนี้ผมว่ายิ่งแบบน่าสนใจมากเลยครับ
2: มันยังไงพี
1: ่เล่าให้ฟัง
4: ให้พี่ยาเล่าเลยครับ
5: คือพระมฤคทัยวันเนี่ยก
1: ่
5: อนอื่นเนี่ยเราต้องเอ่ยถึงท่านรัชกาลที่6ก่อน
1: ครับ
5: คือท่านมีพระราชดำริเนี่ยให้จัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเนื่องในการวางศิลาฤกษ
1: ์ครับ
5: วังมฤคทัยวัน
1: โอ้วังท่าน
5: ใช่ครับเมื่อพ.ศ. 2466รัชกาลที่6เนี่ยถ้าท่านมาประพาสที่วังมฤคทัยวันเนี่ย
1: ครับ
5: ท่านก็จะมานมัสการหลวงพ่อนาค
1: ครับ
5: ซึ่งเข้าใจว่าท่านคงมีความศรัทธาในตัวของหลวงพ่อนาค
1: ครับ
5: หนึ่งในเกจิอาจารย์ที่เข้าพิธีบุกเสกเนี่ยมีหลวงพ่อนาค แน่นอน
1: ครับ
5: แล้ว

0: ถ้าท่านพลิกดูด้านหลังนะ
1: ครับ
0: ท่านจะเห็นยันของพระมฤคทัยวันเนี่ย
1: ครับ
0: เท่าที่ผมค้นคว้าแล้วก็ศึกษามาเนี่ยผมยกตัวอย่างให้1ยันเลย
1: ครับ
0: ณสุขสารปอมพลซึ่งยันตัวนี้นะไม่มีในเครื่องรางหรือตะกรุดของเกจิอาจารย์องค์อื่นนอกจากหลวงพ่อนาควัดหินองค์เดียวฮะ
2: เป็นยันประจำตัว
0: เป็นยันประจำของหลวงพ่อนาคเลยซ
1: ึ
0: ่งจะมีอยู่ในเสื้อยันหลวงพ่อนาคทุกตัวพระมฤคทัยวันเนี่ยสร้าง2หน2วาระ
1: ครับ
0: แล้วก็2วัตถุประสงค์
1: ค
0: ือวัตถุประสงค์แรกเนี่ยเป็นของรัชกาลที่6ท่านดำริขึ้นมาใช่มั้ยแต่ครั้งที่2เนี่ยสร้างพ.ศ. 2469
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นน่ะท่านสวรรคตแล้วสันนิษฐานกันว่าสร้างเป็นที่ระลึกแจกในงานพระราชทานเพลิงของท่าน
3: เออพี่ยาแล้วที่เขาบอกว่าสมเด็จนะฮะวังมฤคเนี่ยจริงๆไม่ใช่ของวัดมฤคเหรอฮะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าพระมฤคทัยวัน
3: ครับ
0: กับวัดมฤคทัยวันเนี่ยเป็นคนละยุคกัน
3: อ๋อคนละยุคเลยนะคนละยุคแต่ว่าชื่อเดียวกัน
0: ชื่อเดียวกัน
3: นะครับหลายคนที่สะสมหรือตามและประวัติเนี่ยมีความเข้าใจกันผิด
0: ฮะพระชุดนี้ผู้ที่สร้างเนี่ยเป็นช่าง10หมู่ช่างหลวงเป็นบล็อกเหล็กครับผม
3: เป็นอ๋อนะฮะวัตถุที่ใช้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: ของที่ใช้ของดี
0: ใช่ครับผม
3: เพราะว่าเป็นบล็อกเหล็กความละเอียดและความแบบเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจเนี่ยมันค่อนข้างรู้สึกแปลกกับพระชุดนี้
1: สวยจริงๆอันนี้จับได้เพราะอยู่ในกรอบอันนี้เราไม่อยากแตะเลย
3: ใช่ครับผมนี
1: ่
3: นี
1: ่นะฮะ
3: นิดนึงฮะ
1: ครับ
3: ต้องละเอียดหน่อยดูแลยาก
1: ครับ
3: ชำรุดง่าย
2: ครับก็ในทางของผมนะครับทางชมรมกลุ่มอนุรักษ์พระเครื่องหินนะครับคือผมก็เป็นตัวแทนในส่วนของน้องๆก็ได้เตรียมของที่ระลึกนะครับได้มอบให้กับทางพี่หนุ่มแล้วก็พี่แท่งนะครับก
3: ็
2: ขอบคุณที่ได้ให้โอกาสผมได้เผยแพร่บารมีหลวงพ่อนาคในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่พายุให้พี่แท่งและผมและพี่หนุ่ม
3: ได้ครับอันนี้คืออะไรเอ่ย
2: อันนี้เป็นรูปโลโก้กลุ่มอนุรักษ์ของผมเป็นโลโก้เต็มครับจะเป็นมังกรฮวงจุ้ยเป็นมังกร5เล็บครับ
3: ตรงกลางเป็นนะฮะ
1: หลวงพ่อนาค
3: หลวงพ่อนาคครับเหรียญมีเหรอ
0: ไม่ครับ
3: ต้องอย่างนี้ดิเต็มต้องเหรียญ
2: ครับ
3: พี่แต่นั้นซื้อห้อยได้ไงอ่ะ
4: แหมอิจฉาป๋าจริงๆได้ของดีอีกแล้วเนี่ยโอ้ยอยากได้ครับอยากได
2: ้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด
3: ที
2: ่
3: พ
2: ี่
3: บอกอ่ะใช่ไหม
1: ย้อนยุคไงย้อนยุค
2: ใช่ย้อนยุคก็คือย้อนยุคเรียนแบบเหรียญ120ปีของรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ที่หาเงินสมทบทุนวัตถุประสงค์ต่างๆที่เป็นประโยชน์อ
3: ุ้ยแฟนรายการอยากจะมีไว้บ้างห้อยติดตัวหรือว่ามีสะสมทำไงดี
2: ถ้าอยาก
3: สนใจติดต่อที่ไหน
2: สามารถที่จะมาที่วัดที่ตู้นะคะได้เลยเงินตรงนี้ก็จะมาทำบุญในส่วนของวัด
1: โอ้ดีเลย
2: 100% เลยครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่ยานะฮะคุณพายุแล้วก็น้องอุเทนมากอีกครั้งนึง
3: ขอบคุณครับพี่ขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะเราไปอร่อยรอบวัดเดี๋ยวหาร้านอร่อยในหัวหินให้ทานครับ
5: เปิด 17:00 น. ทุ่มครึ่งนะคะป
3: ิ
5: ด
3: ขายแค่นี้เหรอ
5: ใช่ค่ะ
3: 17:00 น. 13:00 น.
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,079

30บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมากันที่ร้านอาหารเก่าแก่คู่เมืองหัวหินอย่างร้านเจ๊กเปี๊ยะที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามาที่เดียวคุ้มเพราะมีอาหารให้เลือกหลากหลายซึ่งล้วนแต่คัดสรรมาอย่างดีพูดไปนี่อาจจะไม่เห็นภาพครับงั้น2พิธีกรขออาสาพาไปชิมให้รู้กันไปเลย
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เรามาที่ร้านเจ๊กเปี๊ยะ
2: นะครับไม่ยากเลยนะฮะเดินจากวัดนะนี่
3: ใช่ไม่ไกล
2: เดินจากวัดนะครับหัวหินมานะ
1: ครับ100เมตรได้ไหม
2: จอดรถวัดหัวหินยังเดินมาได้เลยครับ
3: จอดรถวัดหัวหิน
2: ถึง100เมตรนะฮะนอกจากอาหารอร่อยอาหารน่าทานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องราวน่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้ก่อนสวัสดีครับพี่ส้ม
3: ค่ะ
2: ส้มลืมแนะนำโยมนี่คือพี่ส้มคือเขาจะมี2กะถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เอาเล่าให้ฟังหน่อย
3: จะมีรอบ
2: ร้านนี้ชื่อว่า
3: ร้านเจ๊กเปี๊ยะนะคะเปิดมาประมาณ75ปีแล้วนะคะ
2: เจ๊กเปี๊ยะ
3: ค่ะมี2รอบนะคะรอบเช้า 6:30 นจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะ
1: ครับ
3: ส่วนรอบเย็นเปิด
2: 6:00 นถึงเที่ยงครึ่งทำอะไรก่อน
3: อ๋อรอบเช้าค่ะเป็นพวกโจ๊กข้าวมันไก
1: ่เคยมาไง
2: มีโจ๊กมีข้าวมันไก่มีกาแฟ
1: เทียนแท่งเคยมาเที่ยงกว่า
2: ครับ
1: ไม่ได้กิน
3: ใช่ค่ะ
1: งงเลยก็เขาปิดรอบเช้า
2: ปิดรอบไปแล้ว
3: ส่วนรอบเย็นก็คือส้มหมูจุ่มนะคะเจ๊กเปี๊ยะก็เปิด 5:00 นทุ่มครึ่งนะคะป
2: ิ
3: ด
2: แค่นั้นเองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: 5:00 น1ทุ่มครึ่ง
3: ใช่ค่ะ
1: พี่ส้ม2ชั่วโมงเอง
3: 2ชั่วโมงครึ่งค่ะ
2: 2ชั่วโมงครึ่งเหรอทำไมสั้นอย่างนั้นอ่ะ
3: เขาขาย2รอบเจ้าของบ้านต้องแบบตื่นแต่เช้าก็ต้องเข้าใจกัน
2: อ๋อ
3: คือขายงี้มานานแล้ว
1: ถ้าเขาดึกเนี่ยเขาไม่ได้นอน
3: ใช่ค่ะ
2: คือเรากว่าจะเก็บของล้างตรงล้างจานปิดบ้านอีกใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เอาละลุยเลยดีกว่าร้อนๆนะฮะเดี๋ยวจะเย็นก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: ตบโต๊ะลั่นร้านขนาดนี้โอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าอร่อยจริงอะไรจริงจ้าขนาดคนคุ้นเคยอย่างพี่หนุ่มนี้ยังสะดุ้งเลยนะครับที่ต้องตบแรงแบบนี้ก็เพราะว่าป๋าแท่งเขาการันตีความอร่อยนะจ้า
2: อยู่หัวหินนี่คุณหัวหินป่ะ
3: คนหัวหิน
2: โดยหินเท่านั้นแหละไม่ต้องกลัวใครอีกดังแค่ไหนไม่ได
1: ้หน้าก่อนหน้ามาทำอาหารนี่โดนไปหลายคนแล้ว
2: โอ้นี่ฮะ
1: ฮะ
3: หมึกไข่เค็มค่ะ
2: หมึกไข่เค็มอร่อยมาก
3: เพราะว่าหมึกเราปั่นให้นัวไข่อะค่ะ
2: นี่หนุ่ม
1: ขอบคุณครับโอ้ปลาหมึกผัดไข่เค็มท่านผู้ชม
2: ต้องสั่งต้องสั่งต้องสั่ง
1: ต้องสั่ง
3: ต้องสั่ง
2: ต้องสั่ง
3: หมึก
1: แน่น
3: ๆนี่แนะนำเนี่ยต้องสั่งอะค่ะ
1: ไข่เค็มเขากำลังดีไม่เค็มเกินนะฮะแล้วหมึก
3: เป็นไข่แดง
1: หมึกเนี่ยโอ้โหนึบนึบนึบนึบเอาเลยไหม
2: เบาๆเบาๆอร่อยจริง
1: เบา
3: ๆโอ้ดัง
2: เด็ดมากเด็ดมาก
1: เมนูต่อไปฮะ
3: นี่ก่อนตีอย่าหมูยังไม
1: ่อะไรดีอะไรดี
2: กั้งนะ
1: กั้งพอเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: น
1: ี่
2: นะ
3: คือเลยค่ะ
2: น
3: ี
2: ่เห็นไหมอร่อยไหม
1: โอ้ย
2: สุดปกติไม่ค่อยนิยมกั้งนะส่วนใหญ่จะทานกันทาน
3: กุ้ง
2: แต่ว่าเข้ามาทำแบบนี้แล้ว
3: มันจะทานง่ายไงฮะจะทานง่าย
2: ฮะอร่อย
1: อร
2: ่
1: อยผมจะไปกุ้งแล้วนะผมจะไปกุ้งแล้วนะ
3: กุ้งพริกเกลือนะคะ
1: กุ้งพริกเกลือนะฮะท่านผู้ชม
3: อันนี้ตรงปกนะคะจานหนึ่งเนี่ย250ไม่ใช่ว่าพิธีกรมาแล้วจะโชว์แบบนี้เลยนะคะ
1: กำลังจะถาม
2: ไม่ใช่ว่าออกทีวีแล้วมันยิ่งใหญ่อย่างนี
3: ้ไม่
2: ใครมาก็เท่านี้แหละ
1: แบบนี้
3: แบบนี้
1: ชัดเจน
2: ยุติธรรม
1: เข้มข้นเข้มข้น
3: แม่ครัวแม่ครัว
2: ปรุงมาแล้วโ
1: อ้
2: ผมว่า
1: ต้องอุ้ยดูดม
2: ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น
0: คุณผู้ชมครับจิ้มจุ่มร้านนี้เขาทีเด็ดจริงๆเลยนะครับทั้งกุ้งสดสดปลาแน่นแน่นหมูฉ่ำฉ่ำผักกรอบกรอบโอ้ยไม่แปลกใจเลยนะครับที่ป๋าแท่งนี่จะออกอาการหิวซะขนาดเนี้ยโอ้ยน้ำยาใหญ่เยอะอ่ะ
3: ร้อนนะคะร้อน
1: ใจเย็นนะร้อน
3: ร้อนค่ะร้อนค่ะ
2: นึกว่าเย็นนะเนี่ยไอขึ้น
1: สดน้ำก
2: ่
1: อน
2: อุ้ยอร่อยแจ๋วแจ๋วแจ๋วแจ๋วแจ๋ว
1: หูชอบกุ้งจังเลยพี่น้ำกลมกล่อมนะท่านผู้ชม
2: ไม่ออกอีสาน
1: จะเป็นน้ำซุปแบบสไตล์ชาบูนะ
3: ต้องทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟ
2: ู้ด
1: พอจิ้มซีฟู้ดเข้าไปแล้วมันใช่เลย
2: ชุดอย่างนี้กี่บาทพี่ชุดอย่างนี้
3: อันนี้หมูปนทะเล200บาทนะคะพร้อมผัก
2: ฮะ
3: พร้อมผักเนี่ยค่ะหม้อเนี่ย200บาท
2: โอ้ชุดนี้200บาทเองนะฮะ
3: ใช่
2: ค่ะตัวขนาดนี
3: ้
2: ปลาหมึกสดๆมีปลาด้วยมีหมูด้วย
1: จริงป่ะพี่
3: จริง
1: เฮ้ยถือว่าราคา
3: ตามปกเลยจริงนี่เรื่องจริง
1: ตามปกเลยนะ
3: ตรงปกเลยแหละจริงเรื่องจริงถ้าทะเลไม่มีหมูก็160บาท
1: อีกหนึ่งเมนูนะที่ผมเห็นว่า
2: ครับ
1: มาที่นี่แล้วเนี่ยไม่ทานไม่ได้เพราะว่าผมเห็นสั่งกันทุกโต๊ะเลย
2: นี่เหรอ
1: หมูสเต๊ะ
2: ครับ
3: ใช
2: ่โดนแกล้งให้ผิดคิวซะมั่งนะป๋าแท่งแกล้งพี่หนุ่มไว้เยอะเจอเอาคืนเป็นไงล่ะทีนี
3: ้อร่อยค่ะหมูสเต๊ะนี่
2: อร่อย
3: 70ปีได้แล้วนะคนทำอันนี้รุ่นหลานแล้ว
1: โอ้หมูเต๊ะมาตั้งแต่ร้านเจ็กเปียเลย
3: อายุมากกว่าต้มอีกคนทำอ่ะตอนนี้80แล้วอ่ะคือร้านเจ็กเปียเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยจะขายพวกน้ำชากาแฟอ
2: ย่างเดียว
3: ใช่แล้วก็จะมี
2: เราทำอาหาร
3: มีร้านมาแจมอาหาร
1: คร
3: ับ แต่อย่างรอบเย็นเนี่ยก็จะมีหมูสเต๊ะกับส้มหมูจุ่ม
2: นี
3: ่อร่อยจริงค่ะอร่อย
2: อร่อยมาก
3: อร่อยค่ะอาจารย์ก็อร่อยนะฮะอาจารย์
2: ครับผม
3: จริงอร่อยจริงค่ะ
2: สุดยอด
1: แม่
2: ไอ้ข่าวว่าหอบลูกเมียไปมึงนอก3คนเลยอ่ะแม่เราก็ตกใจตายแล้วใครจะทำรายการกับเราวะข่าวมันมาได้ไงข่าวมาได้ไง
1: เหมือนกันนะครับก็ปัจจุบันนี้เวลาเสพข่าวท่านผู้ชมก็ต้องนิดนึงนะฮะเพราะข่าวในโซเชียลปัจจุบันเนี่ยเฟคนิวมันเยอะมันมีข่าวว่าผมหอบเมียสามหนีเอ้ยหอบลูกหอบลูกสามหนีไปเมืองนอกแต่ความจริงอ่ะหอบเมียแม่ลงผิด
3: ลงผิด
1: เฟคนิวนะครับ
0: ใครนะใครช่างกล้าปล่อยข่าวแบบนี้ให้พี่หนุ่มเนี่ยเนี่ยแก้ข่าวแล้วนะไม่ได้หอบลูก3แต่หอบเมีย3หนีต่างหากอุ้ยหยอกครับหยอกข่าวมั่วมั่วนะครับคุณผู้ชมพี่หนุ่มเนี่ยยังอยู่กับรายการนี้ไปอีกนานจ้า
2: ขอแนะนำนะครับนะใครจะมาก็รีบมาตั้งแต่4โมงเย็นเนาะ
1: ครับ
2: หรือกี่โม
3: ง
2: สั่งน้ำชามะนาวนั่งรอไปก่อน
1: ครับ
2: สักครึ่งชั่วโมงพอครัวเรียบร้อยเปิด5โมงปุ๊บก็รีบสั่งเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ให้พี่ส้มฝากร้านหน่อยครับ
2: เปิดทุกวันไหมครับ
3: ทุกวันค่ะ
2: ทุกวัน
3: ใครมาหัวหินนะคะต้องมาร้านเจ๊กเปี๊ยะนะคะมี2รอบนะคะรอบเช้ามีพวกข้าวมันไก่โจ๊ก อาหารตามสั่งหมูสเต๊ะเกาเหลาเลือดหมูนะคะส่วนรอบเย็นอ่ะคือเป็นของส้มอะค่
2: ะ
3: ขายพวกหมูจุ่มแล้วก็อาหารทะเลนะคะแล้วก็จะมีหมูสเต๊ะด้วยนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็มีพวกน้ำชากาแฟอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับขอบคุณมากพี่ส้ม
3: นะฮะ
2: ที่วันนี้นะครับ
3: ท
2: ำอาหารนะฮะดีๆเด็ดๆอย่างนี
3: ้
2: นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านในหัวหินนะ
1: ที่ต้องมา
2: เอามาฝากนะฮะแฟนรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะครับ ให้แวะมาลองชิมกันดูครับ
1: ได้ครับถ้างั้นผมขออนุญาตลุยต่อ
2: ลุยไปนะคุยละ
1: ไม่ไหวแล้
2: วเรื่อง
0: วันนี้อิ่มหนำสำราญกันไปเลยทีเดียวนะครับผมใครแวะมาที่หัวหินก็อย่าลืมร้านเจ๊กเปี๊ยะนะครับมาชิมสักครั้งแล้วจะติดใจจ้า
1: โอ้โห
2: อีกหนึ่งจุดเลยนะมาหัวหินนะฮะคลาสสิกที่สุดพลาดไม่ได้ก็คือสถานีรถไฟหัวหิน
1: แวะมาเยี่ยมชม
2: นี่ฮะ
1: หรือว่าถ้าจะให้ได้ฟิลเนี่ยนั่งรถไฟมาเลยนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งการเดินทาง
2: ที่น่าบอกเลยว่าผมเคยนะฮะตอนวัยรุ่นเลยเนี่ยนะครับนั่งมากับเพื่อนสนุกมากเพราะผ่านองค์พระปฐมเจดีย
1: ์หนุ่มเคยมาน
2: ะฮะเราจะเห็นสองข้างทางวิถีชีวิตนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยย้อนกลับไปจะนั่งรถไฟเที่ยวกันหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหน
1: ครับผม
2: ครับ
1: สุดยอดเอาละครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แท่งมาเที่ยววัดหัวหิน
2: โอ้สนุกทุกครั้งมีความสุขนะฮะที่มาหัวหิน
1: ครับ
2: ทุกปกติมาหัวหินไม่เคยไปวัดเลย
1: มาแค่ทะเล
2: เราจะไปทะเล
1: ครับ
2: คราวนี้นะครับได้มาถึงวัดหัวหิน
1: โอ้โหได้มาไหว้พระด้วยนะครับแล้วก็ได้พบกับเรื่องราวของเกจิชื่อดังเอาละครับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 Mcot HD สำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcord HD กดหมายเลข30เช่นเคยนะครับทุกวันพุธบ่ายโมง50นาทีจะมีเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจให้ติดตามกันวันนี้โรงพยาบาลสุขุมวิทก็มีกรณีที่หน้าอกสั่นขวัญแขวนสำหรับท่านผู้ป่วยวัย85นะครับซึ่งก็เกิดอาการที่เรียกว่ามัจจุราชเงียบเล่นงานจนกระทั่งเลือดไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้จริงๆแล้วท่านก็เคยป่วยด้วยโรคหัวใจขนาดนี้ว่าทำบายพาสมาแล้วเมื่อประมาณ20ปีก่อนแต่ว่าหายไปนานมาคราวนี้เกิดอะไรขึ้นติดตามจากผู้ป่วยซึ่งพาลูกสาวมาให้ข้อมูลกับเราวันนี้ครับ
1: ช่วงแรกๆ20ปีก่อนคือแน่นหน้าอกแล้วก็ทำการบายพาส3เส้นที่หัวใจไปแล้วก็อยู่มาเป็นปกติจนล่าสุดเนี่ยประมาณกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมาคุณพ่อมีอาการแน่นหน้าอกอีกรอบนึงก็รู้อยู่แล้วแหละต้องพามาที่ห้องฉุกเฉินคุณหมอฉุกเฉินหัวใจอ่ะเขาก็เอาเข้าห้องแล้วก็ทำการเหมือนคือว่าจะสวนหัวใจแต่ด้วยไม่รู้อะไรคือเกิดหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ปั๊มขึ้นมาได้ภายใน5นาทีตอนนี้ก็ใจไม่ดีละหมออีกท่านหนึ่งที่เคสคุณพ่อดูแลเคสคุณพ่อโดยตรงเนี่ยเขามาให้คำปรึกษาบอกว่าดูอาการคุณพ่อแล้วเนี่ยเขาขอแนะนำอาจารย์หมอของเขาเองที่โรงพยาบาลสุขุมวิทตอนนั้นพี่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าคุณหมอวสันเป็นใครอะไรยังไงเก่งแค่ไหนรู้แต่ว่าเป็นอาจารย์หมอที่หมออีกที่หนึ่งแนะนำมาระหว่างที่ตัดสินใจให้คุณหมอวสันเนี่ยรักษาสวนหลอดเลือดวันที่สวนหลอดเลือดจริงๆคุณพ่อเส้นเลือดที่มีแคลเซียมเกาะเยอะมากแล้วก็แข็งมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบวิกฤตซึ่งพี่ตอนนั้นก็ตื่นเต้นนะที่คุณหมอวสันทำให้พี่ก็รู้นะว่าจะรอดไม่รอดแล้วก็มาถึงจุดที่แบบผ่านวิกฤตถึงค่อยมาไฟเอาว่าคุณหมอวสันเนี่ยเป็นหมอที่แบบระดับหนึ่งของประเทศระดับว่าได้นะพี่ถึงบอกโอ้โหโชคดีมากที่พาคุณพ่อมาหาหมอวสันรู้สึกดีดีมากและหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการสวนหัวใจหลอดเลือดแล้วคุณหมอติดทาก็เทคแคร์คุณพ่อดีมากติดตามตลอดแล้วก็บริการด้วยใจจริงๆนี่ต้องขอขอบคุณชินกับคุณหมอที่นี่ทุกท่านเลยนะคุณชิน
2: ผู้ป่วยรายนี้มาโรงพยาบาลด้วยการเหนื่อยแน่นหน้าอกค่ะแล้วก็กิจกรรมที่เคยทำได้เนี่ยก็ทำได้ลดลงเบื้องต้นค่ะว่าคนไข้ได้รับการตรวจและรักษามาแล้วจากโรงพยาบาลแรกนะคะแต่ว่าปรากฏว่าคนไข้ก็ยังมีอาการเหนื่อยอยู่อาการเจ็บแน่นหน้าอกก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยอยากปรึกษากับทางทีมโรงพยาบาลสุขุมวิทเอาทีมแพทย์ได้ประเมินดูเบื้องต้นว่าคนไข้มีประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขนาดไหนพร้อมที่จะเข้ารับการทำบอลลูนหรือใส่ขวดรูดหัวใจร่วมด้วยหรือเปล่าหลังจากที่คนไข้ทำใส่ขวดรูดหัวใจไปแล้วนะคะก็พบว่าก้านหัวใจเนี่ยมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นการบีบตัวของหัวใจดีขึ้นคนไข้มีอาการเหนื่อยน้อยลงแน่นหน้าอกน้อยลงคนไข้ได้รับการพักฟื้นหลังจากใส่ขวดรูดไปประมาณ1สัปดาห์สำหรับคนไข้รายนี้ในช่วงแรกเราติดตามคนไข้ค่อนข้างสม่ำเสมอและใกล้ชิดมากเนื่องจากคนไข้มีโรคร่วมหลายอย่างแล้วได้รับการทำบายพาสมาก่อนแล้วได้รับการใส่ขวดรูดหลายตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้หลังที่ใส่ขวดรูดไปไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจหยุดเต้นหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขึ้นมาได้ทางทีมแพทย์ได้มีการติดตามการรักษาคนไข้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการนัดเข้ามาที่โรงพยาบาลหรือการติดตามอาการทางโทรศัพท
0: ์ก็เหมือนกับว่าคุณหมอทิฐานี่ก็เป็นแพทย์เจ้าของไข้ผู้ป่วยรายนี้เลยนะครับเพราะว่าพอหลังจากที่รับตัวเบื้องต้นมาเข้ามาติดต่อประสานเพื่อจะขยายหลอดเลือดหัวใจในส่วนนี้เปิดทางให้เลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจได้ก็ต้องเช็คประเมินโดยละเอียดก่อนที่จะส่งให้ศาสตราธิคุณนายแพทย์วสันต์อุทัยเฉลิมดำเนินการบำบัดรักษาหรือจะเห็นสมควรอย่างไรเดี๋ยวติดตามในเบรกที่2ช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ

ท่านที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 Mcot HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถรับรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานาสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้า

0: ท่านกำลังติดตามหุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่สองนะครับเราพบกันเป็นประจำบ่ายโมง50 นาทีวันพุธที่ช่อง9สมท.กฎหมายเลข30ซึ่งในวันนี้โรงพยาบาลสุขุมวิทก็จะมีเหมือนกับเป็นเคสตอรี่อีกรายหนึ่งนะครับของท่านผู้สูงวัย85 ปีแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือได้มีปัญหาจากมัจจุราชเงียบโรคหัวใจเล่นงานเอาถึงขนาดที่ต้องทำบายพาสไปแล้ววันนี้เราได้รับเกียรตินะครับได้รับความกรุณาจากท่านศาสตราธิคุณนายแพทย์วสันต์อุทัยเฉลิมซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงวัยท่านนี้ท่านมีข้อมูลที่น่าสนใจเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับอาจารย์ได้เป็นคนที่ภาพแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยสูงวัยท่านนี้แล้วก็โอ้โหเห็นบอกว่าทั้งมีทั้งตีมีทั้งตันในเส้นเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งแม้กระทั่งทำบายพาสมาแล้วด้วย
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่ทำบายพาสไปแล้วเนี่ยนะครับตัวเส้นเลือดปกติเนี่ยก็จะตีบเร็วขึ้นแต่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเส้นบายพาสเนี่ยยังดีเพราะเลือดก็จะไปสูดเส้นเลือดส่วนปลายได้ดีในกรณีนี้เส้นบายพาสที่ทำไว้เนี่ยยังอยู่ดีแต่เส้นเลือดส่วนที่เส้นที่อ้อมไปข้างหลังมีปัญหา
2: ประสิทธิ
1: ์มีทั้งตีบมีทั้งตันมันก็มีกลิ่นปุ๋ยเยอะด้วยการทำบายพาสครั้งที่สองค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ที่หนึ่งไม่ค่อยคุ้มและที่สองอันตรายที่เสียเวลาเป็นเซลล์นะครับถ้าเราแก้ไขได้ด้วยการทำบรรลุหรือใส่ขดลวดก็น่าจะเป็นทาเตฟที่คลีนออกไปก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเคสที่ยิ่งยากซับซ้อนเป็นเลือดที่มันติดมากๆ มีทั้งแบบกลิ่นปุ๋ยด้วยเขามีติดแบบตัด 100% ด้วยที่หนึ่งที่อุดตัด 100% ก็ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเช่นที่เราเรียกไมโครแคทิเตอร์เป็นสายสวนที่แบบแน่นลวดตัวหนักไปทีนึงลวดตัวหนักก็ต้องใช้แบบพิเศษที่มันแข็งแล้วก็ควบคุมได้ดีกว่าปกติที่จะผ่านในตรงที่รอยตีบตันที่มันอุดตัด 100% ไปถึงส่วนปลายนะหลังจากผ่านไปแล้วเนื่องจากเส้นเลือดตีบมากก็มีแคลเซียมหรืออินพุตเยอะมากเหมือนตัวทั่วไปธรรมดาก็สัตว์เข้าไปยากต้องเปลี่ยนลวดตัวนำไปเป็นลวดตัวนำพิเศษที่จะต้องใช้หัวกรอกเข้าไปกรอผ่านโดยที่กรอเอาอินพุตออกไปผ่านตรงบริเวณนี้ติดแคบแบบ 100% ก็มีอินพุตด้วยไปด้วยหลังจากนั้นเนื่องจากเส้นเลือดก็ใหญ่พอสมควรต้องรีบอดจะมีอินพุตอีกเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้เทคนิคใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในแดนสำหรับประเทศไทยก็คือเป็นลูนที่ใส่ไอ้ตัวที่เราเรียกว่าเป็นช็อคเวฟแล้วก็ไปกระแทกโดนไอ้ถุงปูนเนี่ยให้มันแทรกหรือแตกที่จะไม่สลายเราทำให้มันแตกที่จะขยายออกถ้าถุงปูนมันไม่แตกเนี่ยขยายไปก็เอาบรรลุเข้าไปเหมือนขยายอยู่ในกลิ่นบรรลุก็แตกก็ได้ตัดกันถึงแม้จะใช้แรงดันมากบรรลุเนี่ยคนที่ไหวก็แตกเพราะฉะนั้นเราใช้แบบอย่างใช้ช็อคเวฟไปกระเทาะเหมือนกระเทาะที่มันมีรอยร้าวรอยอะไรขึ้นก่อนแล้วเอาเป็นดูตามไอทีขยายให้มันออกไปได้เต็มที่หลังจากนั้นเราถึงจะใส่กดลวดแล้วก็ใช้กดลวดเพื่อบรรยาบางส่วนแล้วที่เหลือส่วนปลายต่อไปนั้นเราก็ใช้มันดูเชือกเนี่ยปัดไปด้วยตรงนี้ก็จะทำให้โอกาสติดไปลง
0: วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์วสันต์ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่โอ้โหไปอีกขั้นหนึ่งเลยในเรื่องของเคสยากซับซ้อนขนาดอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังวันนี้ขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอพบกับรายการของเราได้จากการสนับสนุนของโรงพยาบาลสุขุมวิทที่มีข้อมูลมากมายเลยครับไปก่อนนะครับวันนี้ผมสองคนกับอาจารย์วสันต์กับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณิษาสมัครสรุตค่ะคุณผู้ชมคะรามคำแหงน้ำลดแล้วนะคะระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งโดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครระดมกำลังบิ๊กคลีนนิ่งตักกวาดดินทรายคืนสภาพผิวการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมถนนรามคำแหงเริ่มคลี่คลายภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดสามารถสัญจรผ่านได้แต่ยังพบว่ามีน้ำท่วมขังบางจุดโดยเฉพาะบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยรามคำแหงขณะที่ตำรวจยังลงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรใช้รถลากนำรถเสียจากน้ำท่วมออกจากพื้นที่ส่วนประชาชนต่างกลับเข้าบ้านเร่งเก็บกวาดทำความสะอาดขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยโซน5ซอย29น้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนสูง150ถึง160เซนติเมตรจนถึงขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปเพียง10เซนติเมตรเท่านั้นมีประชาชนอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนชั้น1ของทุกหลังถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยมีหลายครอบครัวไม่ออกจากบ้านขึ้นไปใช้ชีวิตที่ชั้น2วันนี้เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาแจกอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเพราะมีจุดบริการทางการแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเบื้องต้นชาวเคหะร่มเกล้าคนหนึ่งบอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2537ไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้แม้แต่ช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี2554ที่บ้านก็ไม่ท่วมวอนความช่วยเหลือให้ถึงซอกซอยย่อยหลังน้ำท่วมขังหลายวันเริ่มเน่าเสียสุดยอดเด็กไทยน้องทีนายนนทพัฒน์จิตรังสรรค์เยาวชนวัยเพียง17ปีนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนสุจิปุริดีกรีผู้ติดอันดับท็อป6จากการแข่งขันหุ่นยนต์และนวัตกรรมระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาแสดงความสามารถใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฉะเชิงเซาฟลัดเวอร์เซลรวบรวมข้อมูลระดับน้ำในแต่ละอำเภอโดยรายงานจากประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงไว้บนแผนที่เดียวพร้อมกับเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเซารอดวิกฤตตัวระบบเปิดให้ประชาชนปักหมุดแจ้งระดับน้ำแบบเรียลไทม์พร้อมกับเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองเปิดใช้งานเพียง3วันมีผู้เข้าใช้งานพุ่งสูงถึง2ล้านครั้งและกำลังพัฒนาต่อยอดระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือถึงทีมกู้ภัยโดยตรงสืบเนื่องจากกรณีทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บ3นายจากทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงล่าสุดว่าเกาหลีเหนือควรหยุดการเสริมกำลังป้องกันบริเวณใกล้ชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทันทีเนื่องจากจะเกิดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นกองทัพเกาหลีใต้ยังเรียกร้องให้เกาหลีเหนือขอโทษต่อเหตุที่เกิดขึ้นขณะนี้เกาหลีใต้กำลังสอบสวนเหตุระเบิดซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมยืนยันว่าเกาหลีเหนือวางทุ่นระเบิดเกาหลีใต้จะตอบโต้อย่างเหมาะสมวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกม2026ที่สนามริมชายหาดเฮกินันเรียวคุจิที่เมืองเฮกินันจังหวัดไอจิประเภททีมหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่มีไบรท์ทาราวดีทาราพรพัฒน์จับคู่กับเบสวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือ4ของรายการพบกับพรเบอร์นาเดตกับรอนดิน่าเชอรี่แอนคู่มือ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในเกมนี้คู่สาวไทยสู้กับฟิลิปปินส์ได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเฉือนเอาชนะไป2ต่อ1เซต21ต่อ17 12ต่อ21และ15ต่อ13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับไคเลมฮาวโปเกล่ากับโซเฟียชานีนปาการ่าอีก2สาวจากฟิลิปปินส์ค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
3: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตาม

0: รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
1: ไทยแลนด
0: ์สู้ๆ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: คุณได้ใจเย็นๆมีฉันอยู่ไม่ต้องกลัวตอนนี้นะทำตามฉันต้องมีจังหวะหายใจลึกๆสูดเข้าถอนออกใช่แล้วสูดเข้าถอนออกหายใจลึก
3: ๆแฮร์รี่ไม่มีการไกล
2: งั้นลองดูว่ามีอะไรคมๆบ้างหายใจลึก
3: ๆแฮร์รี
2: ่กับฉัน
4: จอฟังเป็นพ่อยังไงกันจะเจ็บมากเจ็บมาก
2: ใกล้แล้ว
4: จอฟังไปตายที่ไหนมา
2: คุณนายชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหน
4: จะแซ่วานอยู่หมู่บ้านไผ่ทองจอฟังได้ไปแล้ว
3: ฉันไม่รู้จักที่นั่น
4: บ้านของพ่อบ้านเหลินไง
2: มาติงคุณไปเร็ว
3: ครับคุณลี
2: ่เดี๋ยวหาเครื่องมือไปซ่อมรถซะถ้าเกิดอะไรขึ้นอาจต้องส่งโรงพยาบาลปิดประตูด้วยคุณนายหายใจลึกๆแดงๆหายใจลึกๆแดงๆแดงๆออกแดงแดงๆเห็นหัวแล้วแดงอีกหน่อยจบป่ะแดงอีกแดงๆด้วยได้ลูกสาวค่ะ
4: จ๋าฟังล่ะฉันอยากให้เขาเห็นลูกสาวของเรา
5: เสี่ยวมาน
6: คุณหนู
5: เสี่ยวมานคลอดแล้ว
6: ดีใจจัง
5: เป็นไงบ้างลูก
2: เป็นไงคะจ๋าฟังกลับมาแล้ว
6: จริงเหรอ
5: จริงเหรอโอ้โหค
6: ุณชายเฟิงอยู่ไหนล่ะ
2: จ๋าฟังที่พวกคุณพูดถึงไปซ่อมรถอยู่ค่ะขอบคุณคุณลี่ที่ทำคลอดให้ฉัน
5: ขอบคุณมากเลยนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะฉันอยากเจอจั่วเฟิง
5: ไม่ได้ไม่ได้ลูกยังลูกไม่ได้นะห้ามลงจากเตียงเดี๋ยวเรียกเขาเข้ามาเองนะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวฉันให้เขาเข้ามานะ
6: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณลี่ที่ช่วยทำคลอดให้หลานสาวแต่จริงสิดูการแต่งตัวแล้วไม่น่าใช่คนแถวนี้
2: ใช่ค่ะเรามาจากตัวเมืองมาพักร้อนที่ฝอซานบังเอิญรถเสียแล้วก็เจอเสี่ยวหมานเข้าพอดี
7: คุณลี่ครับเมื่อกี้คุณปู่ซ่อมรถเสร็จแล้วแต่พอดีเขานัดช่างไว้ไปเป็นกุญแจบ้านหลังใหม่ก็เลยไปก่อนที่รถเราให้เราใช้ครับ
2: ก็ดีให้เสี่ยวหมานพักผ่อนมากๆแล้วค่อยพาเขากลับไป
7: ดีครับ
2: คุณลี่แดเนียลที่คุณพูดถึงคือคุณปู่ที่เขาพูดถึงใช่ไหมใช่จั่วเฟิงไหมคะทำไมเขาถึงจำฉันไม่ได
5: ้ฮะ
2: ฉันไม่รู้ว่าแดเนียลใช่จั่วเฟิงที่พวกคุณพูดหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนตอนที่ฉันเจอแดเนียลเขาเกิดอุบัติเหตุเรื่องเก่าๆจำไม่ได้หมดเลยเขาความจำเสื่อม
6: ความจำเสื่อม
2: เกิดอะไรขึ้นกันแน่คะใจเย็นๆก่อนค่ะรอให้เจอแดเนียลก่อนให้เขาอธิบายเองดีกว่า

0: แต่ตอนที่พวกคุณเจอเขาอย่าเพิ่งร้อนใจไม่งั้นเขาจะตกใจเข้าใจไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: คุณนายเสี่ยวหมานพักผ่อนมากๆนะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณลี่รบกวนบอกให้จั่วเฟิงมาหาเราด้วยแน่นอนค่ะฉันกลับก่อนนะ
1: เข้าบ้านเลยค่ะ
2: ไป
0: คิดอะไรอยู่คะ
3: ถ้าคุณเป็นผมเจอผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาฉันยังคลอดลูกตรงหน้าคุณจะทำยังไง
0: แต่เมื่อกี้เสียวหมานแคร์คุณมากเลยไม่เหมือนเล่นละครนะ
3: เขาไม่เหมือนเล่นละครเปรียบเทียบกับตอนที่อยู่กวางโจพวกที่มานับญาติเล่นละครแย่กว่าเยอะเลย
0: นั่นสินะตอนนั้นประกาศหายญาติให้คุณที่ตัวเมืองเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนึกไม่ถึงว่าพอมาทำธุระที่ฝอซานกลับมาเจอครอบครัวของคุณแถมยังเป็นภรรยาด้วยที่แปลกคือวันนี้ฉันเป็นคนทำคลอดให้เขาเอง
3: จริงสิเขากับลูกเป็นยังไงบ้าง
0: ปลอดภัยทั้งคู่ค่ะ
3: แครี คุณคิดว่าผมควรไปหาพวกเขาไหม
0: ฉันคิดว่าคุณควรไปหาเขาลองสัมผัสดูมิแน่วันใดวันหนึ่งคุณอาจจำเรื่องในอดีตได
4: ้ยังดีที่เอาซอในหลานอารมณ์ดีเผลอจนลืมเฝ้าเงินเรารวยแล้วพ้นทุกข์กันสักทีนะ
0: ตรงที่ไปกันเถอะ
4: ไ
0: ป
5: หยุดนะอย่าเพิ่งไป
6: อย่าไปนะหยุดเดี๋ยวนี้
5: เอาเงินมา
4: เงินที่ไหนเล่า
5: เงินนั่นเงินนั่น
4: จะบ้าเหรอซอใหญ่ให้มาฉันไม่ให้แกหรอก
5: ซอตอนไหน
4: อย่าไป
6: นั่นสิฉวยโอกาสตอนที่เสียหมานคลอดลูกเอาเงินไปคืนที่ซอเลยนะขโมยไปได้ยังไงเนี่ยเอามา
4: เฮ้ยปะโถ่พอทีเถอะพูดแบบนี้ได้ยังไงยังไม่รู้เรื่องใช่ไหม
6: ทำไม
4: รู้ไหมว่าเงินพวกนี้มีไว้ให้ฉันไปจ่ายค่าถั่วเหลืองให้เสียวหมาน
5: ค่าถั่วเหลืองไหนละบิน
6: นั่นสิ
5: ไม่มีบินจะจ่ายเงินยังไง
6: พูดมา
5: ไม่มีบินแปลว่าโกหกเอาเงินมาฉัน
6: เอาเงินนี่เอาไป
7: เดี๋ยวก็อยากได้เงินก็ไปขอเสียวหมานไปกัน
8: พอทีกว่าจะได้อยู่ด้วยกันนะอย่าทะเลาะกันสิต้องสามัคคีกัน
5: นี่ซอใหญ่เป็นคนต้องยุติธรรมหน่อยผมเจอหมอเทวดารักษาขาลูกผมได้ทำไมให้แต่พี่รองไม่ให้ผม
8: หมอเทวดาที่ว่าเป็นนักต้มตุ๋นโดนหลอกกี่ครั้งแล้วยังจะยอมอีก
5: พอพี่รองได้เงินไปก็ไปกินจนหมดทำไมไม่ฉันรอสักครั้ง
4: อะไรแกว่าอะไรเนาะ
6: พี่รองไม่ต้องปากแข็งเลยวันนั้นมีคนเห็นพี่กอดผู้หญิงขายตัวด้วย
8: ฮะ
7: ผู้หญิงขายตัวผู้หญิงขายตัวที่ไหน
4: คะ
6: พ
4: ู
6: ดมาจริงจริงนะ
4: เขาจะทำให้เราเร้าฉานนะ
6: จริง
5: ไม่จริงเจ้าเงินไปไหนบอกมาเลย
6: พูดสิ
5: บอกมาไม่พูดไม่พูดแปลว่ายอมรับกินปูนร้อนทอง
4: นิดเรื่องบางอย่างนะมันพูดไม่ได
6: ้มีอะไรพูดไม่ได้
5: พูดเลย
6: พูดมาจะพอไม่จะพูดแล้วฉันพูดเองเขาเอาเงินไปพาฤาษีดวง
5: ฤาษีดวง
6: เหรอ
4: ต้องตะโกนให้รู้กัน3บ้าน8บ้านเลยหรือไง
7: จะไปต่อไหม
4: ไปไปแล้วอายเขา
7: โอ้พ่อนายแท้ๆเลย
6: โถก็แค่ฤาษีดวงทำไมจะบอกกันไม่ได้อายอะไรแล้ว
7: อายนี
5: ่หยุดนะได้ยินไหมบอกให้หยุดไงทำตัวรอบๆไม่ใช่คนดีนะอยู่ในนั้นแล้วกัน
9: ปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไป
10: คุณนายใหญ่คุณลี่มาค่ะ
0: คุณลี่
10: เขาบอกว่ามาหาคุณชายเฟิง
8: เดี๋ยวเฟิงมาเหรอมีใครเห็นไหม
6: ไม่นะ
5: ไม่
0: ฮะเป็นไปไม่ได้เขามาตั้งนานแล้วป่านนี้ยังไม่กลับเลยฉันถึงได้มาตามหาค่ะ
5: เออได้ก่อนนะเมื่อกี้มีคนลับๆล่อๆถูกฉันจับเอาไว้เขาคือจั่วเฟิงเหร
10: อฮะที่ใส่สูทนั่นน่ะเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเขาใส่สูท
10: แล้วโจรล่ะ
5: อ๋อขังอยู่ในส้วม
10: ฮะตายแล้ว
5: จริงด
6: ้
5: วย
6: ใ
5: ครอ่ะเฟิง
0: ประมาณ9เดือนก่อนฉันนั่งเรือกลับอังกฤษเรือแล่นผ่านทะเลฉงโจเจอลมพายุมีเรือสินค้าลำหนึ่งจมในเรือเต็มไปด้วยแรงงานที่ถูกจับไปขาย
9: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย

0: คิดด้วย
1: ตายแล้วปากต่อปาก
2: ฟื้นฟื้น
1: ไม่เนี่ย
3: ฟื้นแล้ว
1: ฟื้นแล้วเหรอ
4: เออรอดแล้ว
1: ในที่สุดก็ฟื้น
0: เขาเป็นใคร
1: เขาสูญเสียความทรงจำฉันก็เลยพาเขาไปอังกฤษ
4: เดี๋ยวค่ะตอนที่คุณเจอเขาบอกว่าเขาลืมทุกอย่างแล้วแล้วเขารู้ได้ไงว่าโดนจับถูกขังอยู่ในเรือ
1: เพราะว่าตอนนั้นช่วยแรงงานไว้ได้หลายคนพวกเขาเล่าเหตุการณ์ในเรือให้ฉันฟัง
5: ทำร้ายสามคนเหรอถ้าไม่เห็นเลยว่าผบ.เฉาบังคับฉันขนาดไหนฉันให้ซวงแต่งงานกับหัวเกอเป็นทางออกที่ดีที่สุด
6: รู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วทำไมไม่หลบคะ
5: หลบเหรอจะให้หลบยังไงจิ้งจอกท่อปิดทางเข้าออกของฟอซานไว้หมดแถมปิดบ้านผู้ตรวจการบอกฉันทีฉันจะหลบยังไง
7: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
10: ้
9: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
10: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
9: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
10: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
11: 3,230
10: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
12: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ผมจำได้ว่าโดนคนขังไว้ในลังไม้
3: ใช่ค่ะเนื่องจากเขาเคยถูกขังในลังไม้เคยเจอมรสุมเขาก็เลยกลัวการถูกขังอยู่ในที่แคบๆมืดๆ
4: อาซีไอเห็นจั่วเฟิงไปโจมไม่ได้ยังไง
5: นั่นสิพ่อผมก็ช่วยพ่อไม่ได้เลย
3: โอ้โห
5: น
3: ี่เด็กก็โดน
4: แล้วมันเปื้อนโคลนฉันจำได้ที่ไหนหรอ
6: ไม่เป็นไรลูกชายกลับมาอยู่กับเราแล้วฉันพอใจแล้วล่ะ
7: นั่นสิ
3: จริงด้วยอาซอแต่เขาไม่ใช่ลูกชายซอเขาเป็นลูกเขยซอ
6: จริงด้วย
8: เป็นลูกชายครึ่งนึงนะ
3: นั่นสิที่สำคัญคือเสี่ยวหมานเจอสามีแล้วแต่เขาจำเรื่องในอดีตไม่ได้แล้วทำไมเป็นแบบนี้ฉันเดาว่าตอนที่เรือถูกพายุซัดหัวของเขาคงถูกของแข็งกระแทกก็เลยจำไม่ได้
6: ขอแค่เขากลับมาอยู่กับเราเขาจะค่อยๆจำอดีตได้เองนั่นแหละ
9: เนาะใช่แล้วยังไงเรา

0: ก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะ
1: เออใช่ใช่ใช่
2: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวต่อไปนี้นะฉันจะบอกเขาทุกวัน
3: ที่
2: บอกก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้น
3: เดี๋ยว
2: ตอนเด็กๆเป็นยังไงจะพูดจนกว่าเขาจะจำได้
3: เลยจำได้เองแหละไม่ต้องเป็นใครนะเดี๋ยวเล่า
4: ไม่เป็นใครนะ
1: หรอกเดี๋ยวไม้ฟาดหัวฟาดจนกว่าจะจำได้
3: นี่ยังไงเนี่ย
4: ไม่ได้นะนี
1: ่
4: ไม่ได้เด็ดขาดอาการของเขาซับซ้อนมากทุกครั้งที่โรคกำเริบหลายวันกว่าจะสงบลงได
0: ้พอได้แล้ว
4: ใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่ะ
5: แครี่พวกเขาป่าเถื่อนมากไปกันเถอะ
4: ได้ได้ขอโทษนะคะทุกคนพวกเราขอกลับก่อนนะเดี๋ยวสิจ๋อฟัง
6: เด
4: ี๋
6: ยวฟ
4: ัง
7: จ๋อฟ
6: ัง
7: ไปสิ
8: ที่นี่บ้านของแกครอบครัวของแกนะ
2: จ๋อฟังจะไปแบบนี้เลยเหรอ
4: ตายแล้วขอโทษนะคะทุกคนจัวเฟิงจัวเฟิง
8: อย่าเพิ่งท้อแท้เดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้ว
9: โอเกอร์มานั่งกินข้าวด้วยกันสิ
10: ผมไม่กล้าหรอกครับ
9: แต่นายเป็นน้องเขยของฉันนะเป็นครอบครัวเดียวกันนั่งสิ
10: ได้ครับ
9: แล้วซงซูล่ะ
10: ซงซูไม่สบายขออยู่ในห้องเดี๋ยวให้สาวใช้เอาข้าวไปส่งครับ
9: หลายวันแล้วนะไม่ออกมากินข้าวเลย
4: นั่นสิคะพอแต่งงานแล้วหมกตัวอยู่แต่ในห้องบอกว่าไม่สบายฉันบอกว่าให้หมอมาตรวจไหมเขาก็ไม่ยอมค่ะ
9: ฉันว่าซวงซวงไม่อยากเจอฉันหัวเกิดตอนนี้ซวงซวงยังไปโบสถ์ทุกวันไหม
10: ไปครับ
9: ดีเลยหวังว่าพระเจ้าจะเมตตาเขา
0: เขาอธิษฐานให้คุณทุกครั้งแต่คุณกลับยัดเยียดให้เขาแต่งงานทำร้ายคนถึง3คน
4: เจ้าหลงนี่ค่ะกินปลาค่ะ
9: ทำร้าย3คนเหรอถ้าไม่เห็นเลยว่าผบ.เฉาบังคับฉันขนาดไหนฉันให้ซวงซวงแต่งงานกับหัวเก๋อเป็นทางออกที่ดีที่สุด
0: รู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วทำไมไม่หลบคะ
9: หลบเหรอจะให้หลบยังไงจิ้งจอกท่อปิดทางเข้าออกของฟอสซานไว้หมดแถมปิดบ้านผู้ตรวจการบอกฉันทีฉันจะหลบยังไง
0: ในเมื่อเป็นผู้ตรวจการแล้วเหนื่อยอึดอัดใจเราก็ไปกันเถอะค่ะทรัพย์สมบัติที่คุณมีอยู่เราย้ายไปอยู่ทางใต้อยู่อย่างสุขสบายได้เลยไปก่อนก็สบายก่อน
9: ฉันเกิดมาเพื่อทำงานใหญ่ถ้ายังไม่สำเร็จฉันไม่ไปไหนหรอก
4: พูดดีมากค่ะเจ้าหลงยังไงก็ตามฉันสนับสนุนคุณ
9: กินข้าวเถอะ
10: ซงซวงเห็นสาวใช้บอกว่าเธอกินไม่ลงท่านบอกพวกเขาทำบะหมี่ให้นะลองชิมดูกินสักหน่อยเธอผู้หญิงผอมไปไม่สวยต้องแบบนี้อบนิดหน่อยมีวาสนา
4: หัวเกอร์นายเป็นคนดีถูกพี่ชายฉันหลอกใช้นายไม่โกรธเหรอ
10: ไม่ถึงกับหลอกใช้หรอกฉันเต็มใจของฉันเองที่สำคัญคือช่วยเธอได
4: ้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเป็นนกในกรงรู้สึกยังไง
10: เป็นนกในกรงไร้อิสรภาพแต่มีกินมีใช้สุขสบายบางคนเกิดมาเพื่อกินดีอยู่ดีเท่านั้นต่างคนต่างคิดจริงไหม
4: ไก่กาไม่รู้ความคิดของหงฟ้าหรอก
10: แปลว่าฉันเป็นไก่กาเหรอ
4: เอ้ไม่ใช่ฉันหมายถึงนายเป็นคนดี
10: ขอให้คนดีได้ดีก็แล้วกัน

0: ราะจังเลย
1: บทเพลงนี้บอกว่าในใจคุณหนึ่งมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าแต่บอกให้ใครรู้ไม่ได้ฉันบรรเลงให้จวนนานะหวังว่าเขาอยู่ในคุกที่ตัวเมืองจะได้ยินด้วยฉันอยากบอกให้จวนนานเข้าใจว่าเราไม่ได้แต่งงานกันจริงๆแต่เราเป็นนกในกรงไร้อิสรภาพไม่มีทางเจอกันติดต่อกันไม่ได
0: ้อย่าห่วงเลยคุณชายนานไม่ได้ฆ่าคนเดี๋ยวก็ออกจากคุกได้แล้วอีกไม่นานก็จะได้เจอกันแล้วเราเอาไว้ค่อยอธิบายนะ
2: มีอะไรให้ช่วย

0: คะออกมาทำไมเนี่ย
1: นี่เอ้ยเสี่ยวบ้านนี่ออกมาโดนลมไม่ได้นะเข้าไปพักผ่อนก่อนเถอะ
0: เสี่ยวคุยเพิ่งหลับไปฉันก็เลยออกมาช่วยงาน
1: ไม่ต้องช่วยเลยมีเกิงพี่รองซอรองพี่สี่ซอสี่อยู
0: ่ทุกคนขยันขนาดนี้ฉันอู้งานไม่ได้แล้วค่ะ
2: เสี่ยวหมานเอ้ยถ้าเธอขี้เกียจนะไม่มีใครขยันแล้ว
0: ถูกต้อง
3: เสี่ยวหมานเนี่ยออกมาจนได้นะมากินขิงต้มน้ำส้มเดียวเท่า
4: ตายแล้วซอใหญ่มีของนี่อย่าลืมแบ่งให้พวกเราบ้างนะฉันเอาสองถ้วย
3: ของลูกจ้ะเอาด้วยไหม
4: เอาด้วย
0: ขอบคุณซอใหญ
4: ่ไม่เห็นมีไข่เลย
0: ทำไมมีแต่ขิงกับน้ำส้มจริงๆอ่ะ
3: ก็บอกว่าขิงต้มน้ำส้มจริงแท้แน่นอน
0: ใส่ไข่สักฟองก็ไม่ได้อาสะพ้ายนี่ค่ะ
4: ใช่แล้วพึ่งคลอดลูกเธอน่ะกินไข่เยอะๆ
0: อ้าวไม่กล้ากินไข่ของเธอหรอก อ้าวเห็นจั่วเฟิงกลับมาแล้วทำลูกเมียไม่ได้เสียใจแทนไอ้นี่มันมีโรคแบบนี้จริงๆเหรอที่จำอะไรไม่ได้เลยน่ะ
4: ฉันว่าจั่วเฟิงเขาไม่ทำตัวเหมือนเฉินซื่อเหมยทิ้งเมียหรอกมั้ง
0: จั่วเฟิงไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะ
3: ฉันเลี้ยงเข้ามากับมือเขาไม่ใช่คนเนรคุณหรอก
4: ใช่คนที่แค่หน้าเหมือนหรือเปล่าฝ่าเท้าจั่วเฟิงมีไฝ3เม็ดและฝ่าเท้าของคนนั้นมีไฝ3เม็ดเหมือนกันหรือเปล่า
0: ไม่ต้องดูหรอกค่ะฉันมั่นใจว่าเขาคือจั่วเฟิงเขาจำฉันไม่ได้ฉันก็ฝืนเขาไม่ได้ต่อให้เขาไม่กลับมาฉันก็ต้องอยู่ต่อเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่ตัวคนเดียวฉันมีเสี่ยวคุยมีแม่และมีครอบครัวที่รักฉันมาก
4: จ้า
0: ตอนนี้ฉันตั้งใจอยากให้โรงงานซีอิ๊วของเราดีขึ้นค่ะ
5: นี่ฉันได้ข่าวมานะเท่าแก่หงจัดนิทรรศการให้ซีอิ๊วฝอซานนี่ร้านเก่าๆทุกเชิญหมดเลย
6: ได้ข่าวเหมือนกันแต่ขอเก็บค่าเช่าที่50หยวนเรามีเงินซื้อที่ไหนล่ะ
4: โอ้เอ้ยแพง
3: เราสนิทกับท่านแก่หงลองไปคุยกับเขาจะได้ไหม
6: ซอใหญ่คนพวกนี้เห็นแก่เงินทั้งนั้น
0: ถ้าเราได้ร่วมนิทรรศการซีอิ๊วน่าจะมีประโยชน์ต่อโรงงานว่านกุ้นมากเลยนะคะ
3: เผลอเจอลูกค้ารายเก่าอาจจะสั่งของกับเราก็ได้นะ
4: ใช่ใช่จริง
2: แต่ซีอิ๊วของเราอย่างน้อยต้องรออีก 5-6 เดือนนู่นต้องให้มีคนสั่งจองก็ต้องรออีกครึ่งปีนั่นนะ
0: เราทำเต้าเจี้ยวก็ได้หลังจากหมักหัวเชื้อต้มทำเต้าเจี้ยวได้เลย
1: เป็นความคิดที่ดีเลยเพราะเสี่ยวหมานถนัดทำเต้าเจี้ยวอยู่แล้วนี
4: ่จริงด้วย
6: ปัญหาอย่างอยู่ที่เงิน
0: ย้ำจัง
6: เฮ้ยผู้ตรวจการครับผมแจ้งรายละเอียดให้หอนางรมเล็กใหญ่แล้วปิดประกาศไปแล้วภายใน7วันต้องมีใบอนุญาตใครไม่มีปิดร้านทันที
7: ดีทำงานฉับไวเอาเป็นว่าต้องให้หอนางรมถูกกฎหมายแล้วก็อย่าลืมโรงยาสูบกับบ่อน
6: รับทราบผมตามให้ครับ
4: หัวเกยซื่อดีนะคะขยันทำงานด้วย
7: เป็นคนซื่อพูดน้อยทำงานเยอะใช้ได้เลย
4: ที่สำคัญคือไว้ใจได้เชื่อถือได้ด้วยกูตายแล้ว
7: ว่าไงน่าเป็นอะไร
8: อีสุอีใสค่ะไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ตัวร้อนทั้งตัวเวียนหัวด้วยไปร่วมงานตัดริบบิ้นไม่ได้แล้วค่ะ
4: ฮะฉันบอกให้อายุนรีดชุดแล้วด้วยใส่ไม่ได้แล้วสิ
7: ไม่รู้จักระวังเลยเดี๋ยวให้หมอมาดูนะดีไหมอายุน
0: ค่ะ
7: พาคุณนายไปพักผ่อนหน่อย
0: ได้ค่ะ
4: จำไว้นะถ้าไม่หายอย่าออกจากห้องถ้าหากติดต่อเจ้าหลวงจะแย่เอาร
8: ู้แล้ว
4: ชุดสวยๆแบบนี้ไม่ใส่น่าเสียดายจัง
7: วันนี้ไม่ได้ใส่วันหลังค่อยใส
4: ่เข้าเรื่องเถอะค่ะคุณนายหงเราอยากได้แผงในนิทรรศการนี้ค่ะ
8: แต่เราเหลือแผงสุดท้ายแล้วค่ะ
7: คุณนายหงปล่อยให้คุณลี่ก็ได้นี่นะ
0: เดี๋ยวค่ะคุณนายหงเมื่อกี้คุณสัญญาว่าจะให้ฉัน
4: แต่ว่าเช่าแผงต้องจ่ายเงินไม่ใช่เหรอเสี่ยวหมานเธอจ่ายเงินแล้วเหรอ
9: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
11: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
12: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
13: ฝนตกก็ดูได
11: ้ดูยังไง
13: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
14: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
9: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
12: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
15: อะไรนะที่รัก
12: ขายังเข้าไม่ได้เลย
15: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
12: ้อุ๊ยได้แล้ว
15: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
12: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: จริงสิคะทางนู้นบอกว่าเชิญคุณนายด้วยถ้าคุณไปคนเดียวจะไม่ให้เกียรติเขาหรือเปล่า
3: แค่ฉันไปก็ให้เกียรติเยอะพอแล้ว
2: นั่นสิเอางี้ให้ฉันไปด้วยนะฉันกลัวคุณเบื่อไม่สิในการเชิญเขาเชิญคุณนายนี่ถ้าฉันไปรู้สึกว่าจะไม่เหมาะสม
3: ฉันเป็นผู้ตรวจการเราให้ไม่ถูกกฎก็ไม่มีใครกล้าว่าหรอกไปเปลี่ยนชุดเลย
2: ได้ค่ะ
4: ภัตตคาร
5: นายหงคะฉันเสียวหม่านลูกสาวว่านฉี่ซานแห่งว่านก้วนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ที่ฉันมาหาคุณนายหงเพราะรู้ว่าจะจัดนิทรรศการในเมืองฝอซานสิอีว่านก้วนก็อยากร่วมงานค่ะแต่ว่าค่าสมัครแพงมากตอนนี้โรงงานว่านก้วนเริ่มต้นใหม่ทำให้มีปัญหาเรื่องเงินทุนค่ะ
6: ฉันเข้าใจแต่ว่าถ้าฉันอนุโลมให้ซีอีว่านก้วนมันจะไม่ยุติธรรมต่อรายอื่นที่จ่ายราคาเต็มนะ
5: ฉันเข้าใจค่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมคะเราขอจ่ายครึ่งนึงก่อนพอมีเงินแล้วเราจะเอามาคืนให้คุณนายหงไม่ต้องห่วงค่ะซีอีว่านก้วนยึดถือสัจจะ
6: แต่ได้ข่าวว่าขายโรงงานไปแล้วนี่ซีอีที่หมักใหม่ก็คงยังไม่เสร็จหรอก
5: ใช่ค่ะฉันก็เลยคิดวิธีทำของใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเต้าเจี้ยววันนี้เอามาด้วยอยากให้คุณนายหงได้ชิมก่อน
6: แค่สีกับกลิ่นฉันก็พอใจแล้วค่ะ
5: ฉันใช้เต้าเจี้ยวผัดหมู3ชั้นค่ะ
6: เท่าแก่เนี้ยเสียวหม่านเธอมีความจริงใจแต่เสียดายเท่าแก่หงปล่อยแผงไปหมดแล้ว
5: คุณนายหงช่วยหน่อยนะคะ
6: แต่ถ้าเพิ่มแค่แผงเดียวน่าจะไม่มีปัญหา
5: ขอบคุณคุณนายหงค่ะ
7: ไม่ทราบผู้ตรวจการมาถึงหรือยัง
6: พี่เทา
2: สวัสดีค่ะคุณนายหง
6: สวัสดีค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วพอถึงฤกษ์ก็จะได้ตัดริบบิ้น
5: คุณนายหงค่ะฉันไม่อยากรบกวนคุณกับผู้ตรวจการเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี
2: ้สวัสดีค่ะคุณนายหง
6: คุณลี
2: ่ฉันดีใจมากอยากมาร่วมงานประกวดซีอิ๊วตอนนี้ยังทันไหมคะ
3: คุณนายหงคุณผู้หญิงคนนี้คือ
2: สวัสดีค่ะผู้ตรวจการเกาได้ยินชื่อมานานแล้วฉันชื่อลี่เจียวเหยามาจากอังกฤษค่ะแต่กูลี่อพยพไปอยู่อังกฤษเกินกว่า100 ปีเราอยู่อังกฤษผลิตแล้วขายลี่ไทยเหรียญ

0: เราจ้างวานโรงงานในอังกฤษมาตลอดค่ะเรามาฝอซานครั้งนี้ต้องการหาโรงงานซีอิ๊วเพื่อร่วมกันผลิต
1: ยินดีต้อนรับเอ้คนนี้คืออ
0: ๋อจริงสิขอแนะนำให้รู้จักก่อนคนนี้ผู้ช่วยฉันปู้ผิงอันค่ะปู้ผิงอันคุณชัยเฟิงไม่ใช่เหรอ
2: ผมประสบอุบัติเหตุทางทะเลฟื้นขึ้นมาจำความไม่ได้ถ้าก่อนหน้านี้เรารู้จักกันขออภัยด้วยตอนนี้ผมจำคุณไม่ได้
0: จำไม่ได้จริงๆเหรอจำฉันไม่ได้เหรอ
2: จำไม่ได้
0: ไม่เป็นไรมันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นสักวันคุณจะจำครอบครัวของคุณได
1: ้ทุกอย่างแปลกประหลาดไปหมดเลยนะ
0: เข้าเรื่องเถอะค่ะคุณนายหงเราอยากได้แผงในนิทรรศการนี้ค่ะ
3: แต่เราเหลือแผงสุดท้ายแล้วค่ะ
1: คุณนายหงปล่อยให้คุณลี่ก็ได้นี่นะ
4: เดี๋ยวค่ะคุณนายหงเมื่อกี้คุณสัญญาว่าจะให้ฉัน
0: แต่ว่าเช่าแผงต้องจ่ายเงินไม่ใช่เหรอเสี่ยวมานเธอจ่ายเงินแล้วเหรอ
4: ยังเลย
0: งั้นเท่ากับว่ายังไม่เป็นที่ตกลง
1: คุณลี่อุตส่าห์เดินทางมาไกลแถมยังเอาซอสตะวันตกรสชาติดีมาเมืองจีนผมแนะนำว่าควรยกโอกาสให้กับคุณลี
4: ่คุณนายหง
0: เอาอย่างนี้ค่ะเพื่อความยุติธรรมแล้วฉันกับเสี่ยวหมานจะแข่งกันดูว่าซอสของเธอกับฉันใครจะรสดีกว่าใครชนะจะได้แผงไปดีไหม
1: เป็นความคิดที่ดีมากผมเห็นด้วย
0: นี่คือซอสของลี่ไทเหลียนค่ะมีไว้จิ้มเนื้อวัวกรรมการทั้ง4เชิญชิมได้ค่ะ
1: มีใครจะวิจารณ์ไหม
3: ซอสกลมกล่อมเนื้อวัวนุ่มเข้ากันดีมาก
1: ให้คะแนนกันเลยดีไหมพี่ท็อป
5: ผมให้เสี่ยวหมาน1คะแนน
1: ผมให้คุณลี่1คะแนน
0: ฉันก็ให้คุณลี่1คะแนน
1: เอ๊ะคุณนายหงคะแนนสุดท้ายของคุณสำคัญมากเลยนะ
3: ฉันให้คุณลี่1คะแนน
1: ดีดีมากยินดีด้วยดังนั้นแผงสุดท้ายเป็นของคุณลี่เจียเหยา
6: คุณชายเฟิงปู่ผิงอันคุณคือไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือเปล่าผมเป็นน้องชายฝาแฝดของคุณ
2: น้องชายเหรอผมเจอคนในตระกูลว่านแล้วแต่ไม่มีใครพูดว่าผมมีน้องชายฝาแฝด
6: ประวัติของคุณยาวมากไปผมจะพาคุณไปหาแม่แม่แท
7: ้บรรพบุรุษทั้งหลายฉันไม่ขออะไรเลยขอแค่เจ๋อเฟิงกลับมาอย่างปลอดภัยและแข็งแรงก็พอแล้วรีบโปรดเถอะรีบโปรดเถอะ
6: เจ๋อผมพาพี่กลับมาหาเจ๋อแล้ว
7: ไปเอาปลาเค็มที่ไหนมาอีกล่ะเลิกล้อเล่นสักทีจริงอะไรเจ๋อเฟิงกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วจริงด้วยโถลูกแม
2: ่นี่
7: โอ้ยโอ้ย
2: คุณป้าทำอะไรของคุณป้าเนี่ย
6: เป็นไงบ้าง
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
6: นี่ทำอะไรของคุณเรียกเขาป้าเหรอเขาเป็นแม่คุณนะเขานอนไม่หลับเพราะคุณทุกคืนคุณทำกับเขาแบบนี้เหรอ
7: นี่อย่าด่าพี่เขาเจอเฟิงแม่รู้ลูกโกรธแม่ตอนเด็กๆเนี่ยแม่เอาลูกไปขายโกรธไปเลยไม่เป็นไรแม่ไม่ว่าหรอกขอแค่ลูกปลอดภัยร่างกายแข็งแรงกลับมาอยู่กับแม่ก็พอแล้วนะเจอเฟิงเจอเฟิง
0: นี่อย่าทำแบบนี้ค่ะเขาจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลย
7: ฮะไม่เป็นไรฉันมีวิธีมานี่แปะยันไว้
0: ฮะ
6: จะทำอะไรอีกอ่ะ
7: ช่วยพี่แกงนี่แล้ว
0: อย่าแกล้งแดเนียลเลยค่ะ
7: โอ้เข้าใจแล้วผู้หญิงแรกกายคนนี้นี่เองที่ทำของใส่จั๋วฟังนี่แน
6: ่
7: นี่ตายเลย
2: คุณป้าบ้าพอหรือยัง
6: คุณสิบ้าเขาเป็นแม่คุณนะเขาเจ็บขาเพราะคุณอกตัญญูแล้วพอฟ้าผ่าตาย
7: เดี๋ยวเธอแกพูดอะไรด่าพี่เขาทำไมเขาความจำเสื่อมไปด่าเขาทำไมด่าจนจำความเรื่องอื่นไม่ได้ตายแน
6: ่ผมปกป้องเจ๊เจ๊ยังตบผมอีก
7: ตบให้ตาสว่างไงลืมแล้วเหรอหมอดูบอกว่าฉันน่ะมันคนอาภัพมีลูก2คนจะอยู่กับฉันแค่คนเดียวฉันเป็นหนี้พี่แกเยอะมากฉันอยากให้เขาอยู่กับฉันไปเลยฉันไม่อยากเห็นหน้าแกแล้วไป
6: งมงายแบบนี้บ้าไปแล้วจริงๆอ่ะ
7: ไม่โจฟังไปอีกแล้วเป็นพระแกไล่แล้วก็ไม่ยอมไปโจฟัง
4: พ่อแกคะ เจ้าของเรา

0: หอมทั้งอร่อยลองชิมดูค่ะ
1: รสชาติพอไหว
0: โรงงานว่านกวนเจ้าเก่าดั้งเดิมก่อนหน้านี้หยุดพักไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เปิดใหม่ขอให้คุณช่วยเราหน่อยฝากขายให้เราหน่อยแบ่งให้3กับ7ส่วนค่ะ
1: ได้ฉัน7ส่วนเธอ3ส่วน
2: ฮะ
3: ปล้นกันหรือไงเนี่ย
0: เท่าแก่เจ้า
1: อุ้ยคุณนายผู้ตรวจการ
0: อย่าคิดว่าคุณเป็นคนช่วยเขาสิไม่แน่เพื่อนฉันกำลังช่วยคุณอย
1: ู่อ๋อเพื่อนของคุณนายผู้ตรวจการนี่เองไม่มีปัญหาเอาสินค้าของโรงงานว่านกวนมาฝากขายที่นี่ได้เลยนะมาตามสบาย
0: ขอบคุณ
4: ร้านจี้ฝู
1: ขนเข้ามา
0: ไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันพูดคำเดียวดีกว่าเธอพูดปากเปื่อยคนน่ะแบ่งสูงต่ำกันจริงๆเอ๊ะวันนี้ได้ประโยคใหม่แล้วคนต่ำคำพูดไร้ความหมายเคยพลาดมาแล้วแต่ก็มีโอกาสตั้งตัวใหม่ตอนนี้ฉันเป็นคุณนายผู้ตรวจการมีความสุขมากวันนี้ช่วยเธอฉันจะถือว่าสะสมบุญ
5: หวังว่าสักวันเธอจะเข้าใจว่าอะไรคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
0: ฉันช่วยแล้วยังจะมาว่ากันอีก
1: เ
0: ขาแก่เจ้า
1: ครับ
0: ฉันหมาของเขาทั้งหมดเอาไปให้หมากิน
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวก่อน
5: เราตั้งใจทำเต้าเจี้ยวมากฉันไม่เอากำไรแต่ก็ไม่อยากให้เสียของพวกเราขนของกลับบ้าน
3: ได้ค่ะ
4: ฟูหยงชาง
0: เขาแก่ลิ้วเรามาเยี่ยมชมร้านของคุณค่ะเพราะอยากเปิดโรงงานผลิตซอสของเราจะได้ผลิตที่นี่ไม่ต้องขนมาจากอังกฤษประหยัดต้นทุนได้เยอะไม่ทราบว่าเท่าแก่หลิวสนใจจะร่วมมือกับเราไหมคะ
6: นี่คืออย่างนี้นะตั้งแต่ซีอิ๊วว่านกวนเจ๊งไปซีอิ๊วฝูหยงชางก็ทำแทบจะไม่ทันแล้วถ้าให้ฉันผลิตซอสเมืองนอกอีกเนี่ยก็อาจจะถูกหาว่าเป็นโจรขายชาติได
0: ้แค่ขายซอสเองกลายเป็นโจรขายชาติซะแล้วแบบนี้เกินไปหรือเปล่าคะไม่รู้ว่าเท่าแก่หลิวจะรับปากหรือไม
7: ่กลับไปแล้วค่อยวางแผนใหม
0: ่
8: มาซบเลวไหลจริง
3: ๆขอโทษค่ะ
8: ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเธอมาจากหอนางโลมฉันขายหน้าเพราะเธอแท้ๆบอกมาทำไมถึงเข้าออกหอนางโลม

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
0: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
1: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าน 90-125 ซม
0: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
1: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะครับ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็ม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

นมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่ม

0: ที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
2: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
3: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
2: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
3: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
4: 3,230
3: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ใช้โดย
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ทันทีเที่ยวหอนางลมคนนายผู้ตรวจการช่วยเด็กกำพร้าดูแลอย่างใกล้ชิดไม่เคยทอดทิ้งมาซบเลวไหลจริง
4: ๆขอโทษค่ะ
3: ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเธอมาจากหอนางลมฉันขายหน้าเพราะเธอแท้ๆบอกมาทำไมถึงเข้าออกหอนางลม
4: ที่หอนางลมมีเพื่อนรักคนหนึ่งเขาเพิ่งป่วยตายก่อนตายเขาวานให้ฉันดูแลลูกสาวที่ชื่อเสี่ยวฟูหลงฉันรับปากแล้ว
5: มีข้อบกพร่องก็ต้องเจียมตัวอีกาเป็นหงฟ้าต้องรักนวลสงวนตัวสิ
3: ต้องให้อยากช่วยคนจริงๆไม่เห็นต้องไปด้วยตัวเองนี่นะ
4: ตอนแรกก็ไม่อยากไปแต่ว่าแม่เล้าโกงราคาเพิ่มไป500หยวนก็ยังไม่ปล่อยคนฉันถึงต้องเข้าไปที่ไหนได้เขาขายเสี่ยวฟูหลงให้คุณชายเวยไปแล้ว
3: หลิวซิงเวยกลายเป็นขันทีแล้วยังจะทำมาซบอีก
4: ดังนั้นฉันต้องแย่งเสี่ยวฟูหลงกลับมาจากเขาให้ได
5: ้ฉันดูแล้วก็เลยบังเอิญถูกหัวเกอร์ที่ไปปิดหอนางลมจับได้พอดีถึงได้บังเอิญถูกถ่ายรูป
4: ฉันไม่เคยรู้จะมีคนใจร้ายแอบถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ถ้าฉันรู้ฉันจะระวังมากกว่านี
3: ้ทำไมถึงโง่แบบนี้นะพี
5: ่พี่ทิวเยี่ยนอย่าเสียใจเลยค่ะเราให้เจ้าหลงหายโกรธก่อนเขายกน้ำชาขอขมาเดี๋ยวฉันจะช่วยพูดให้เองก็ต้องยกโทษให้พี่แน่ๆ
4: เธอน่ะหุบปากไปซะไม่ทับถมไม่ตีไข่ใส่โจ๊กฉันก็ขอบคุณมากแล้ว
6: ผู้หญิงคะป้าวังบ้านเด็กกำพร้ามาค่ะบอกว่าฝูหลงตัวร้อนให้ไปเยี่ยมตอนนี้เลย
4: ได้ไปเดี๋ยวนี้แหละ
6: อาตี้อาหยุดไม่อยู่ไปเป็นเพื่อนพี่ชิวเยี่ยนเถอะ
7: บ้านเด็กกำพร้า
4: เสี่ยวฟูหลงไหนบอกว่าตัวร้อนไงทำไมไม่อยู่ในห้อง

0: เสี่ยวฝูหลง
1: ฝูหลงอาจอยู่ที่อื่นก็ได้ค่ะคุณนายเราแยกกันหานะคะ
0: ได้เสี่ยวฝูหลง
2: เสี่ยวฝูหลงพร้อมที่จะเป็นเมียฉันหรือยังพี่ไวมาพากลับบ้านแล้วนะ

0: นายผู้ตรวจการ
1: คนนี้แหละ
0: ฉันทำไม
1: เขาเป็นคนฆ่าคุณนายผู้ตรวจการ
0: แกพูดอะไร
2: อย่าขยับ
1: ทุกคนในบ้านในกำพร้าอยู่ที่โบสถ์ไม่มีใครดูแลฝูหลงก็เลยจะให้คุณนายไปดูแลเขาแต่บังเอิญไอหยุนกลับบ้านนอกฉันก็เลยมาเป็นเพื่อนคุณนายแทนพอมาถึงบ้านเด็กกำพร้าเราแยกกันหาฝูหลงแต่หาตั้งนานก็ไม่เจอสุดท้ายตอนที่ฉันมาตามหาคุณนายก็เห็นคุณชายหลิวใช้มีดแทงคุณนายอยู่ตกใจหมดเลยค่ะฉันก็เลยวิ่งออกไปอยากให้คนมาช่วยคุณนายแล้วก็พอดีเจอท่านรองหัวฉันก็เลยรีบพาไปช่วยคนแต่พอไปถึงคุณนายก็ตายไปแล้ว
0: ผู้ตรวจการผมไม่ได้ฆ่าภรรยาคนนะผมไปบ้านเด็กกำพร้าเพื่อรับเลี้ยงฝูหลงผมแค่อยากทำความดี
2: ทำความดีเหรอคนทั้งเมืองรู้ว่าแกคือหลิวสิงเว่ยตระกูลหลิวทำได้ทุกอย่างยกเว้นความดีบอกมาทำไมถึงรับเลี้ยงเด็กกำพร้า
0: ผมไม่เคยรับเลี้ยงก็เลยอยากเลี้ยงเพราะอยากเลี้ยงจริงๆนะ
2: ไปบ้านเด็กกำพร้าทำไมถ้ายังไม่พูดโดนลงทันแน
0: ่ผมชอบฝูหลงผมแค่เจ้าชู้แต่ผมไม่ได้ฆ่าคนนะผมไปบ้านเด็กกำพร้าไปที่หลังสวนเห็นคุณนายนอนอยู่บนพื้นมีปากออกอยู่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะ
3: พอดีว่าคุณนายซื้อขนมกับนมเอาไปเลี้ยงเด็กกำพร้าดังนั้นผมเอาไปให้ที่บ้านเด็กกำพร้าที่ไหนได้พอมาถึงประตูเห็นอาตี้วิ่งมาบอกว่าคุณนายถูกฆ่าผมรีบไปช่วยคนจากนั้นเห็นหลิวซิงเว่ยท่าทางตื่นกลัวส่วนคุณนายนอนอยู่บนพื้นมีดปักอกเราจับหลิวซิงเว่ยทันทีจะได้คุณนายตายก่อนแล้ว
2: นายเห็นหลิวซิงเว่ยฆ่าคุณนายกับตาไหม
3: ไม่ได้เห็นเองกับตาครับแต่หลิวซิงเว่ยมีแรงจูงใจฆ่าคุณนาย
2: ทำไมล่ะ
3: วันนั้นผมไปตรวจใบอนุญาตที่หอช่วยหงเห็นคุณนายกับหลิวซิงเว่ยทะเลาะกันเพราะฝูหลงพวกเขาเคยบาดหมางกันดังนั้นจะเป็นการแก้แค้นก็ไม่แปลก
0: ผมถูกใส่ร้ายผู้ตรวจการคุณเป็นผู้มีอิทธิพลผมจะกล้าแค่ไหนก็ไม่กล้าล่วงเกินภรรยาของคุณจะฆ่าเขาได้ยังไง
2: มีหลายคนเห็นคุณนายทะเลาะกับแกและแย่งตัวฝูหลงกัน
0: ใช่ผมทะเลาะกับคุณนายเพราะเขาแย่งฝูหลงกับผมซื้อฝูหลงไม่ได้ผมซื้อคนอื่นก็ได้นี่ผมจะฆ่าเขาทำไม
2: ยังไม่ยอมรับอีก
0: ไม่ได้ทำจะรับได้ยังไงผมไม่ได้ฆ่าเขาปล่อยผม
2: แกไม่ยอมรับอย่าคิดว่าฉันจะทำอะไรแกไม่ได้ไม่ต้องห่วงฉันไม่ให้แกตายง่ายๆหรอกทหาร
4: ครับผม
2: จับหลิวซิงเว่ยไปเข้าคุกรอให้ฉันรายงานก่อนแล้วค่อยหาวันประหาร
5: ครับทราบ
6: ตรวจการครับ
3: หลิวซิงเย่กับเมียมาขอพบท่านครับ
7: ตรวจการเก่าลูกพ่อไม่ได้มาลูกไม่ได้มาผู้ตรวจการครับลูกผมถูกใส่ร้ายเขาไม่ฆ่าคนหรอกผมขอร้องนะปล่อยเขาเถอะ
1: ตรวจการลูกชายของฉันชอบหวานกล้าบุญเบ่งแต่ว่าเขาไม่ฆ่าคนหรอกเขาตาขาวมากจะสืบไม่แน่ชัดก่อนเถอะ
2: เอาตัวไป
7: ขอร้องครับปล่อยเขาไปครับผู้ตรวจการช่วยด้วยนะ
2: จริงๆแล้วคุณหลิวจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับฉันฉันทำตามกฎหมายทวงความเป็นธรรมให้คุณนายของฉัน
1: อย่าเลยอย่านะ
7: ผู้ตรวจการไม่นะท่านผู้ตรวจการถ้าคุณยอมปล่อยลูกชายของผมเนี่ยเท่าไหร่ผมก็จ่ายให้ได้นะ 3,000 ผมก็จ่ายให้ได้ 3,000 หยวนนะครับ
2: ติดสินบนมีความผิดร้ายแรงถ้ายังไม่ออกไปจะโดนจับไปด้วย
7: ท่านผู้จัดการท่านผู้จัดการ
2: ตัวไป
7: ปล่อยเขาเถอะ
2: ตัวไป
1: ปล่อยเขาเถอะ
7: ท่านผู้จัดการ
2: ปล่อย
7: ท่านผู้จัดการปล่อยเขาเถอะท่านผ
2: ู้
7: จัดการท่านผู้จัดการปล่อยเขาเถอะทำยังไงดีแล้วครอบครัวที่น่ารักฉันมีข่าวดีจะประกาศนั่นก็คือฉันทำอย่างสุดความสามารถพูดจนปากเปียกปากแฉะและในที่สุดก็ได้ลูกค้ารายใหญ่มาแล้ว
8: จริงเหรอเขาจองเต้าเจี้ยวได้ละกี่กระสอบ
7: เดือนละ

0: 10กระสอบ
1: ฮะ10กระสอบถือว่ารายใหญ่แล้วเหรอ
0: รายแรกก็อย่างนี้แหละเขาทดลองก่อนว่าเราส่งของให้ทันไหมหลังๆก็เพิ่มเองนั่นแหละ
2: ไม่เป็นไรค่ะนึกว่าจะเก็บเล็กผสมน้อยลูกค้าจะค่อยๆมาค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วถ้าสั่งเยอะเกินไปแล้วก็รับมือไม่ทัน
4: หรือจิ้งเย่มันระยำจริงๆก็ราคาซื้อร้านว่านกวนไปปิดไว้เฉยๆเลี้ยงหนูแต่ไม่ยอมให้เราเช่าอยากต่อยฟันล่วงเลย
5: โ
2: ถเอ้ยก็เป็นคู่แข่งของเราเขาอยากให้พวกเราตายไม่อยากให้เราอยู่ต่อ
6: มาเขาเป็นพ่อค้าถ้าเรามีของไปขายก็คุยกับพวกเขาได
0: ้
6: ยังไงก็ต้องมีหน้าร้านผู้คนถึงจะรู้ว่าว่านกวนยังอยู่ลูกค้ารายใหญ่จะได้ไว้ใจเรา
7: เอาอย่างนี้เราแอบไปที่ร้านฝูหยงชางแอบปล่อยตะกั่วแตนให้เต็มร้านเลยแล้วก็บังคับหลิวจิ้งเย่ขานาซีอ้วนกวนคืนให้เราความคิดดีไหม
8: ดียกเท้าเห็นด้วย
2: นี่ได้คิดดีกับผี
6: แล้วทำแบบนี้ไม่ได้
3: เสียงหมานพูดถูกใจเย็นอย่าใช้ลูกเล่น
0: เอาเป็นว่าเราต้องช่วยกันส่งของตรงเวลาอย่าทำให้ขายหน้าล่ะ
6: ไม่ต้องห่วงค่ะอารองเราจะทำเต็มที่เลยขอแค่สามัคคีกันซีอีวานกวนจะกลับมาตั้งตัวได้ดีขึ้นทุกวันเลย
8: นี่อย่าแล้วอย่าแล
2: ้
8: ว
2: อะไรอีกล่ะ
8: หลิวซิงเว่ยฆ่าคนตายหลิวจิงเย่มันจะขายโรงงานซีอีวานกวนรวบรวมเงินจ้างทนายให้ลูกชายมัน
2: เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
6: ฉันไปดูก่อนนะ
2: ไป
8: ทำยังไงดี
4: ฟูหยงชาง
0: นี่คุณลี่ถ้าฉันไม่ร้อนเงินช่วยสู้คดีความให้ลูกชายฉันก็คงไม่ขายที่นี่ให้ในราคาถูกๆหรอกนะ
6: เดี๋ยวก่อนค่ะหรือจริงแย่ที่นี่โรงงานของว่านกุ้นตระกูลว่านต้องการซื้อที่นี่คืน
0: นั่นสิก็เป็นลูกครึ่งกลับมาจากเมืองนอกจะขายโรงงานของเราให้คนอื่นไม่ได้นะฉันไม่สนหรอกว่าจะเป็นคนจีนหรือคนที่ไหนคนดีหรือคนเลวฉันดูที่เงินไม่ดูคนหรอก
6: เรามีความจริงใจคุณจะขายเท่าไหร
0: ่ 2,000 หยวนถ้าเธอมีเงินจ่ายฉันขายโรงงานคืนให้เธอเลยฮะ
9: หายใจไม่ออกผมรู้สึกอึดอัด
6: หายใจไม่ออกเหรอฮะคุณลี่บอกว่านายอยู่ในที่แคบๆไม่ได้ทำไงดีแต่ว่าฉันปีนขึ้นไม่ได้นี่เน่ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้ว

วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวนิษาสมัครสรุธค่ะน้ำท่วมที่ระยองยังคงวิกฤตนะคะที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองระดับน้ำลึกถึงเกือบ2เมตรถึงหลังคาบ้านปิดเส้นทางหลักเข้าเมือง16หมู่บ้านจมใต้กระแสน้ำประชาชนขนของหนีไม่ทันเข้าของเสียหายหนักต้องสัญจรด้วยเรือและอพยพเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนถนนสุขุมวิทในช่วงเลยแยกไฟแดงตะพงก็มีน้ำท่วมผิวการจราจรเช่นกันจงต้องประกาศปิดเส้นทางมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเจ้าหน้าที่แนะให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางซอยเนินกลางเลี้ยวซ้ายไปเส้นพันร .7 แล้วออกทางวัดปลวกเกตเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองระยองแทนส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามมวล น้ำจากเขื่อนแม่กลองไหลทะลักเข้าท่วมอำเภอบางคนทีเป็นจุดแรกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดระบบเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนภัยส่งตรงถึงมือถือประชาชนสั่งอพยพด่วนสำหรับผู้อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร่งเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยและผู้สูงอายุทั้งนี้ทางจังหวัดได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรับรองรับแล้วหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งผู้นำชุมชนหรือสายด่วนปภ1784ได้ทันทีพายุโซนร้อนสุริแกกำลังเคลื่อนตัวในหน้าน้ำทางใต้ของญี่ปุ่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เริ่มเกิดผลกระทบต่อญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิซุที่เกิดคลื่นสูงคาดว่าคลื่นสูงสุดถึง3เมตรทางการขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มลมแรงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้

0: ปริมาณน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีอาจสูงถึง150มิลลิเมตรขณะเดียวกันในกรุงโตเกียวยังคงเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำสถิติฝนตกยาวนานที่สุดถึง35วันส่วนจังหวัดข้างเคียงคือจังหวัดชิบะและคานากาวะก็จะมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทั้งสองจังหวัดได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปริมาณฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์จากพายุใต้ฝุ่นตู้เจวียนยิงธนูเอเชียนเกม2026ที่สวนสาธารณะโอคาซากิจังหวัดไอจิยิงธนูทดกำลังประเภทคอมปาวทีมผสมทีมชาติไทยที่ประกอบด้วยกนกนภัทรแก้วชมพูและพีรวัตรรัตนพงเกียรติลงแข่งในรอบรองชนะเลิศพ่ายให้กับตานีปาตีชิกิทาและยาร์ดฮาฟซาฮิลราเจสจากอินเดียไปอย่างเฉียดฉิว155ต่อ156คะแนนทำให้ต้องเข้าไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเว่ยฟังเหยากับหลิวจินฮี่จากจีนซึ่งคู่ของไทยพ่ายไป154ต่อ158คะแนนจบการแข่งขันในอันดับที่4พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายค่ะรายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย3โมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวณิษฐาสมัครสรุธและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: ขอเชิญคนไทยทุกคนนะครับมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ครับที่จังหวัดไอจีและนาโกย่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปนะฮะเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4ยิ้มเข้ามานะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับผ่านช่อง9กด30ยิงสดเริ่มในวันที่17กันยายนติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทางช่อง9กด30รวมทาง FM 99 Active Radio นะครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: มชลปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังเป็นพิเศษแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งอำเภอบางคนทีอัมพวาและเมืองสมุทรสงครามปภ.แจ้งผู้อาศัยริมน้ำอพยพออกจากบ้านผู้ว่ากทม.ระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เร่งสูบน้ำจากเคหะคลองจันทร์พบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เรายังอยู่กับธรรมชาติที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับหลายจังหวัดก็ต้องบอกนะครับบอกว่าวันนี้รับฟังข้อมูลข่าวสารเหมือนกันที่พาดหัวไว้นะครับก็คือว่าตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนก
2: อ
1: ย่างไรก็ตามนะครับระทึกขวัญวันนี้คนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนั้นมีความสุขมากที่ได้เห็นแสงตะวันเห็นแดดเปรี้ยงเปรี้ยงปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้ฝนโครมถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ดอนเมืองรังสิตนะครับลำลูกกาตรงสะพานตรงบริเวณนะครับสนามทูปะเตมีต้องบอกว่าตอนนี้รถเล็กผ่านมาได้แล้วคุณเอเลจ่า
2: ไม่ต้องบอกค่ะบ้านดิฉันอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: อ้าวเหร
2: อมาไม่ได้เลยค่ะ
1: คุณบ้านอยู่หลายที่ถูกต้องตกลงจมหลายที่กี่หลังกินเนี่ย
2: ต้องบอกว่าคนแถวนั้นอ่ะโบกรถสัญจรไปมาที่เป็นรถสูงสูงอ่ะมาทำงานกันนะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะปัญหาก็คือว่าวันนี้น้ำล้อมมาหมดเลยนะคะครั้งแรกเลยที่เราเห็นว่าน้ำท่วมทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครและน้ำเหนือก็รอจะมาน้ำท่าก็เริ่มล้นน้ำทะเลก็ดันหนุนขึ้นมาด้วยค่ะลำบากกันจริงๆช่วงนี้ทำให้การสูบน้ำมันออกไปไม่ได้สูบไปก็วนตีกลับมานะคะเดี๋ยววันนี้มาสำรวจพื้นที่รอบทั้งประเทศไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็ในที่ที่จะเกิดอะไรขึ้นอีกประมาณ3วันข้างหน้ามาดูกันเลย
1: ใช่ครับ3ที่ด้วยกันเจ้าพญาแม่กลองแล้วก็น้ำเหนือแต่จะแล้วก็ตามนะครับข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยรายงานเมื่อสักครู่นี้ที่จังหวัดระยองไม่น่าเชื่อนะครับจู่ๆนะครับม้าหมานี่นะ
2: เร็วมาก
1: เกือบ2เมตรอ่ะคุณนิรชาเอาไม่อยู
2: ่ไม่อยู่หรอกมันว่า
1: หลายคนต้องหนีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวตะพงนะครับที่ว่าเป็นตำบลตะพงที่จังหวัดระยองอำเภอเมืองนะคุณนิรชานะนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับดูภาพมุมสูงก็ได้นี่ครับปรากฏว่าจังหวัดระยองพื้นที่ตรงนี้ต้องเรียกว่าต่ำนะครับตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองปรากฏว่ามวลน้ำนะครับทะลักเข้าไปท่วมกับพี่น้องประชาชนนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับตำบลตะพงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับทายทะเลนะครับจังหวัดระยองคุณ
2: เ
1: นชาเมื่อก่อนนะครับถนนสุขุมวิทนี่นะใช้สัญจรประจำครับแต่ตอนนี้เขาตัดถนนอีกนะครับฝั่งนึงนี่ก็คนไปใช้สุขุมวิทก็น้อยลงเพราะฉะนั้นวันนี้สุขุมวิทสายเดิมไปไม่ได้แล้วครับพี่น้องประชาชนจู่ๆนะครับเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้แม่น้ำนะครับก็คือว่าลำไม่ใช่แม่น้ำนะครับก็คือว่ากระแสน้ำครับปรากฏว่านะครับฝนตกหนักมาเมื่อประมาณสัก2วันวันนี้เห็นผลครับคืออุ้มน้ำอุ้มน้ำสุดท้ายนี่ครับมันพรัวมาเลยชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่าความสูงของน้ำนั้นประมาณสัก2เมตรครับสูงสุดเนี่ยนะนะครับท่านตำบลท่านกำนันตำบลนะครับตำพงออกมาบอกเลยว่าหนักที่สุดครับตำบลนี้มีหมู่บ้านทั้งหมด16หมู่บ้านปรากฏว่าท่วมหมดทั้งหมู่บ้านครับคุณเลจาพี่น้องประชาชนนะครับประมาณสัก 24,000 คนได้รับความเดือดร้อนแต่ที่หนักที่สุดก็คือหมู่ที่4หมู่ที่12หมู่ที่13แล้วก็หมู่ที่16ครับปรากฏว่านะครับพื้นที่ต่ำๆตรงนี้ครับนี่นะถ้าเลยลงไปนิดนึงมันลงไปไหนล่ะครับก็คือมันลงทะเลใกล้ทะเลนะครับตรงนั้นนี่นะถ้าพูดง่ายๆคุณเลจานึกถึงนะครับก็คือว่าพระอภัยมณีนะครับ
2: เป่าปี
1: เป่าปีนะคร
2: ับ ก็มีผีเสื้อสมุทร
1: ผีเสื้อสมุทรอยู่ตำบลตะพงนี่ใกล้ๆกันปรากฏว่าอยู่ใกล้ทะเลด้วย
2: เป็นทะเลเลย
1: นะครับขนาดริมทะเลนะครับยังเอาไม่อยู่ครับคือไหลลงไปไม่ได้เลยคือบัญชาเพราะนะครับน้ำทะเลก็สูงตอนนี้อย่างที่บอกว่าน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนใช่ไหมครับน้ำทะเลมันก็เวิร์กอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับมันก็เลยหนุนก็ทำให้ลงไปไม่ได้ครับบอกไปไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องหนีครับเมื่อสักครู่เห็นศูนย์อพยพชั่วคราวตอนนี้นะครับทางจังหวัดก็ต้องประกาศนะครับพี่น้องประชาชนที่จะใช้สุขุมวิทเส้นทางเดิมไปไม่ได้แล้วนะครับต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางไปโน่นนะครับถนนที่บอกว่าออกทางวัดปลวกครับ เข้าข้างค่ายทหาร 1,700 นะครับออกไปทางบ้านปลวกเพื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดระยองเห็นไหมครับจู่ๆวันนี้จังหวัดระยองก็มาแรงก็ท่วมอย่างที่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับ
2: ต้องบอกว่าทั่วถึงจริงนะคะคุณสุวิทย
1: ์ครับ
2: จากภาคตะวันออกอะค่ะไปภาคตะวันตกเลยไหม
1: ครับ
2: นี่ต้องบอกว่ากระแสน้ำนะคะพัดไปไกลมากแล้วที่ท่าม่วงกาญจนบุรีฝั่งตะวันตกนะคะพัดอะไรไปดูกันค่ะคุณสุวิทย์เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยนะคะที่กาญจนบุรีเนี่ยแน่นอนว่ามีเขื่อนแม่กลองแล้วก็มีแพเยอะไปหมดทั้งแพท่องเที่ยวแพพักผ่อนหรือว่าแพปลาค่ะและตอนนี้ระดับน้ำที่เขื่อนแม่กลองนั้นสูงมากเลยนะคะที่เขื่อนตรงท่าม่วงเขื่อนแม่กลองเนี่ยกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงและน้ำเชี่ยวกรากแบบนี้ค่ะที่เห็นเป็นทุ่นๆนะคือแพปลาที่เขาเลี้ยงปลากันริมน้ำค่ะออกมาหมดเลย50แพค่ะเจ้าของแพบอกว่าน้ำมันมาเร็วมันมาเชี่ยวมากและสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรต้านทานอยู่เลยแม้กระทั่งแพปลาหมดปลาเนี่ยออกไปหมดเลยแพเนี่ยเสียหายและสุดท้ายไปแปะอยู่หน้าเขื่อนแม่กลองคุณสุวิทย์แปะแบบนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ไม่รู้จะพูดกันยังไงเลยนะคะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะว่าเจ้าของแพเขาก็คือผู้ประสบภัยจากน้ำไหลเชี่ยวกรากแบบนี้เขาก็อยากได้แพเขาคืนแต่มันก็ไปหมดแล้วกับน้ำอ่ะแพปลาเนี่ยสองมันมีทั้งหมด50แพนะคะ
1: ดูคำน้ำเนี่ยนะสีดูส
2: ีดูมันเป็นน้ำหน้าเนี้ยเนาะที่มากองกันคือทุ่นแพปลาแต่มันมีแพที่เป็นที่อยู่อาศัยอีก2แพคุณผู้ชมคืออันนั้นเขาอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้านค่ะแพอันนี้เป็นแพบ้านด้วยนะคะเสียหายไปอีกเช่นกันมาจอ

0: จอดอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ที่ที่จะมาจอดอยู
1: ่
0: วันนี้ทางสพท่าม่วงทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องมานั่งระดมสมองกันว่ามันจะป้องกันยังไงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะลากออกไปยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของแม่น้ำแม่กลองก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องไปคาอุดตรงนั้นไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันไม่ไหลนะคะเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นช่วงเวลา17:00 น.นะคะเนี่ยตอนเช้าก็เลยมานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินบอกนี่ปลาเขาหลุดหมดเลยแพเขาก็มาติดตรงเนี้ยหน้าเขื่อนทำยังไงดีเจ้าของแพเขาก็เดือดร้อนแต่เขาก็เกรงใจนะเพราะว่ามันเหมือนขยะแล้วอะคุณสุวิทย์มันมาติดหน้าเขื่อนด้วยดูกระแสน้ำใครก็เอาไม่ได้เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ใครจะไปเก็บกู้ได้ก็ไม่มีค่ะแพเนี่ยเป็นแพที่ลอยมาตั้งแต่ท่าม่วงมาจนถึงตรงฝั่งตรงนี้เลยโดยตอนแรกไม่มีใครรู้นะคะพอมารู้อีกทีมันมาอยู่ตรงนี้แล้วทางผู้ว่าท่านวริศราท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรตรวจสอบกันก่อนว่าจากนี้จะเอายังไงกันต่อส่วนเจ้าของแพก็บอกว่าอ้าวก็เสียหายเนี่ยอันนี้เป็นแพที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็เป็นแพปลาด้วยเสียหายหมดเลยเราก็ต้องป้องกันกันด้วยค่ะอันนี้แก้ไขไปมันไม่ทันแล้วแต่การป้องกันคือต้องเตือนกันไหม
1: ครับก็ต้องเตือน
0: จากนี้นะคนที่มีแพนะคะไม่ว่าจะเป็นแพปลาแพที่อยู่อาศัยแพรีสอร์ทแพอะไรก็ตามเนี่ยต้องมัดกันให้แน่นๆเพราะว่าเจ้าของกระชังปลาหรือว่าแพปลาเขาบอกว่ามันหลุดเนื่องจากว่าผูกไว้ก็แน่นแหละแต่ว่ากระแสน้ำมันแรงกว่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้มันแข็งแรงมั่นคงกว่าเดิมนะคะนี่คือบทเรียนการเสียหายทั้งหมดครั้งนี้เจ้าของแพบอกว่าล้านหนึ่งนะ
1: ครับโหความเสียหายนะครับท่านผู้ชมดูสภาพน้ำขุ่นแดงไหมครับเมื่อสักครู่นี้ก็แรงด้วยครับเนื่องจากว่าเขื่อนแม่กลองนะครับมีการปล่อยน้ำมากขึ้นครับจากปกติแล้วประมาณไม่เกิน 2,000 อย่างเก่งนะคุณเลชาแต
0: ่
1: ตอนน
0: ี้
1: 3,000 กว่าครับนี่นะเกือบ 3,000 ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเหนือเขื่อนนั่นคือเขื่อนนี้นะครับรับน้ำมาจากไหนล่ะครับก็คือว่าแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ
0: ่
1: เพราะฉะนั้นฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคตะวันตกตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วก็คือจังหวัดกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นน้ำก็ลงเขื่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นเขื่อนก็ต้องปล่อย132กิโลก่อนที่จะออกไปถึงโน่นนะครับจังหวัดสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นแพปลาหรือการท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนนะครับ130กิโลนี้3จังหวัดนี่นะครับก็ต้องเตือนภัยกันหน่อยนะดูความเสียหายนะครับจากเรื่องของทรัพย์สินไปแล้วก็ความเสียหายเรื่องของชีวิตคนเกิดขึ้นบ่อยๆเกือบทุกวันนะคุณเรชานี่นะตัวเลขนะครับเท่าที่ทราบล่าสุดก็คือว่าทั้งหมดนะครับตั้งแต่น้ำท่วมมานี่นะรวมทั้งกรุงเทพมหานครมีคนตายไปแล้ว24คนนะคุณเรชานะแต่ล่าสุดนะครับลูกหลานของเราอยู่ที่หินกองจังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงประมาณสัก11โมงของเมื่อวานนี้เองครับนี่นะน้ำมันท่วมถนนคุณเรชาเด็กต่างจังหวัดนะครับไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องจูงจักรยานต้องขี่จักรยานใช่ไหมครับแต่น้ำท่วมถนนน้องก็ต้องจูงปรากฏว่าพอจูงไปนะครับไม่เห็นนี่ครับมันก็เลยตกท่อนี่ภาพกล้องวงจรปิดไปนะครับขี่ไปจูงไปอย่างเงี้ยครับนี่นะไปแล้วเด็ก2คนเอ็ก11ขวบนะครับปรากฏว่าเอาตัวไม่รอดจูงไปอย่างนี้แต่ปรากฏว่าไปลงตรงบริเวณท่อระบายน้ำซึ่งมันขาดแล้วคุณนิชานะประมาณสักเมตร50เซนครับมันกว้างพอสมควรปรากฏว่าตกลงไปอย่างนี้น้องก็พยายามดึงจักรยานขึ้นมาแต่พอดึงจักรยานขึ้นมาไปปั๊บนะครับน้ำมันปรากฏว่ามันแรงคุณเรชามันหมุนน้องนะครับลงไปเลยพอหมุนน้องลงไปเลยนะครับผู้ใหญ่มาเห็นนะครับพยายามช่วยปรากฏว่าไม่ทันครับเด็กนั้นก็พรุบหายไปเลยครับหายไปตรงไหนล่ะครับโน่นครับไปโผล่อีกทีนึงประมาณสักเกือบถึง200เมตรอ่ะไปอยู่ในปากท่อนะครับอีกที่นึงนี่นะโอ้โหอยู่ในสภาพตัวงอเลยครับลูกหลานของเราอายุ11ปีเท่านั้นเองครับอยู่โรงเรียนเทศบาลหินกองนะครับช่วงประมาณสักเกือบ11โมงนะครับตกลงไปต้องร่องเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าน้องไม่สามารถที่จะเห็นได้นะครับก็ตามภาพที่ปรากฏอยู่คนต่างจังหวัดก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับแต่สุดท้ายนะครับก็คือลงท่อไปจริงๆนะครับท่อนี่นะถ้าสมมติว่ามันขาดมันก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีสัญลักษณ์อะไรบอกแต่อย่างว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบด่วนๆใหม่ๆอย่างนี้ไม่มีใครรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่กับก็น้องก็เลยต้องเสียชีวิตไปนี่นะโอ้นะครับเรามาระวังครับอันตรายหมดเลยนี่นะอันนี้เห็นอยู่ในพื้นที่เทศบาลหินกองหมู่ที่1ตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแขครับ
0: ขนาดเราไม่ใช่ญาติเรามองเราก็ใจจะขาดนะคะไม่ได้ตั้งใจจะเอามาให้เห็นความรุนแรงอะไรแต่ว่าเอามาเตือนกันเป็นอุทาหรณ์ค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่เด็กนะคะผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเปราะบางอีกเช่นกันนะคะที่ฉะเชิงเทราค่ะคุณตาเห็นเมื่อตอนเย็นๆว่าอ้าวตาเดินอยู่แถวนี้เหรอคนก็ทัก

0: พอเช้ามาหาไม่เจอค่ะเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ตามกันทั้งคืนจนตอนนี้พอเขามาเห็นอีกทีโอ้ยคุณตาตกน้ำไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเป็นธุระไปดูหน่อยสภ.บางขนาดค่ะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเขาเรียกไปบอกว่าตำรวจมาดูหน่อยเถอะเพราะว่าคุณตาน่ะท่านหายไปตั้งแต่เมื่อเย็นช่วงประมาณสัก18นาฬิกานะ6โมงเย็นหายไปแล้วตรงเนี้ยมันทางเข้าไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้แล้วแกไปไหนอ่ะเออคนก็อย่านะอย่าเป็นอย่างที่เราคิดเลยนะกล
1: ั
0: วว่าตาจะตกน้ำไปเพราะว่าคุณตาแกไม่แข็งแรงค่ะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีอยู่แล้วญาติก็บอกว่าก็เห็นก็อยู่ตรงนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้คุณตาสมชายอายุ87ปีนะคะสุดท้ายมาเจอในช่วงสายของวันนี้ค่ะอยู่ในน้ำก็คือเป็นคุณตาที่เดินก็กระตอกกระแตะไปไหนไม่ค่อยได้ไกลแล้วดูสภาพบ้านนะคะน้ำเนี่ยล้อมมาหมดเลยญาติเนี่ยเห็นว่าตอน6โมงเย็นก็เห็นตาอยู่ก็ยังห่วงว่าตากินข้าวยังก็ไปถามพอช่วงค่ำต่างคนต่างนอนต่างคนต่างอยู่พอเช้ามาเรียกตาตาก็ไม่ขานมองหาก็ไม่เจอเลยเดินไปตามหาไม่
1: ม
0: ีเลยอุ่นใจไม่ดีแล
1: ้
0: วไปเชิญตำรวจมาปรากฏว่าสภาพบ้านคุณตาคือเป็นบ้านชั้นเดียวอย่างที่เห็นค่ะจะเอาตำรวจมาต้องบอกว่าก็ยากคุณสุวิทย์ดิฉันก็ติดน้ำอย่างนี้เหมือนกัน
1: อ
0: ะต้องเอาเรือมาใช่ไหมตำรวจมาก็มาหาตาตาตาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เจอปรากฏว่างมดูค่ะเนี่ยคุณตาตกไปอยู่ใต้บ้านใต้ถุนตรงนี้เองพลัดตกไปเนื่องจากว่าช่วงเวลากลางคืนอาจจะเดินหลงไปค่ะแล้วไม่มีใครเห็นนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบญาติญาติไม่ติดใจเพราะว่าร่องรอยตามร่างกายไม่มีการทำร้ายไม่มีการต่อสู้ก็คิดว่าน่าจะร่วงไปอย่างนั้นเองค่ะก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปคุณตาก็อยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวนั่นแหละที่ตำบลโยธกานะคะก็เตือนกันมาไม่ว่าจะที่นี่หรือว่าจะที่ไหนมีผู้สูงอายุมีเด็กช
1: ่
0: วงนี้ระมัดระวังกันเยอะๆหน่อยค่ะแม่แสดงความเสียใจด้วยนะคะสองข่าวความสูญเสียนะ
1: เออนอกจากนะครับชีวิตของผู้คนแล้วทรัพย์สินที่ครับเสียหายอย่างเช่นฟาร์มไก่นะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีปรากฏว่าความสูญเสียมากครับประมาณสัก30ล้านจู่ๆครับน้ำมันมาแรงมากเลยนะครับกระทบกับฟาร์มไก่ชื่อว่าธนวัฒน์ฟาร์มครับอยู่หมู่ที่4ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับของคุณธนวัฒน์ครับภาพที่ปรากฏอยู่นี้เป็นบ้านของพื้นที่ชาวบ้านเห็นไหมครับอะไรลอยครับไก่ทั้งนั้นครับคุณเดชาเพราะว่านะครับน้ำมันไหลมาจากแควชื่อว่าพระสะทึงไหลลงมาก็ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอกบินบุรีประจันตคามนี่ครับศรีมหาโพธิ์และอำเภอเมืองด้วยท่วมครับพี่เขานะครับใช้พื้นที่ประมาณสัก50กว่าไร่ครับทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ครับเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่ถึง11โรงเรือนด้วยกันแต่ละโรงเรือนนะครับก็มีจำนวนไก่เลี้ยงอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าตัวครับแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าของฟาร์มก็คือว่าคุณธนวัฒน์บอกนะครับว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าครับจู่ๆน้ำมาเลยครับพอมาแรงยังไงมันก็เอาไม่อยู่แล้วครับนี่นะอพยพไม่ทันแล้วครับทำให้ไก่นี่นะกำลังจะขายพอดีครับลอยน้ำตายทั้งหมดเลยวันนี้คุณธนวัฒน์บอกว่าความสูญเสียนะครับประมาณสัก30กว่าล้านได้ไม่รู้จะทำยังไงครับสูญเสียก็คือว่าชีวิตไก่นะครับคือตายหมดเลยแล้วก็สูญเสียต่อไปครับใครครับเห็นไหมครับโรงเลี้ยงคือโรงเลี้ยงเป็นระบบถูกต้องครับก็คือว่า e-web นะครับก็เลี้ยงแบบว่าพัดลมหมุนพัดลมช่วยแล้วก็แล้วแต่นะครับเพื่อระบายการเลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะวันนี้นะครับคุณธนวัฒน์บอกเลยว่าชีวิตไก่นะครับคือตายไปแล้วทั้งที่ไก่พร้อมขายอยู่ด้วยแต่ที่มันน่าเศร้าต่อไปนะครับก็คือว่าโรงเลี้ยงครับเสียหายทั้งหมดเลยไม่รู้นะครับวันนี้บอกว่าคงจะสิ้นเนื้อประดาตัวเห็นไหมนี่คือทรัพย์สินเสียหายยกตัวอย่างตรงที่นี้แหละครับแต่ที่อื่นเหมือนกันละคุณเรนจานะมันหายแน่จริงๆนะปีนี้นะ
0: โอ้สงสารจังอะค่ะสงสารเจ้าของโรงเรือนด้วยจะสงสารไก่ด้วย 30,000 กว่าตัวนะคุณสวิท
1: ใช่ครับโรงละ 30,000 กว่าตัวทั้งหมด11โรงประมาณสัก 300,000 ครับนี่นะคุณเรนจา
0: อุ้ยเอาไปย่างทันไหมนั่นไม่ได้เนาะ
1: ไม่ทันแล้วครับนี่นะ
0: ไม่ได้อ่ะไปกันต่อค่ะคือมันยังไม่จบเท่านี้นะคะตอนนี้น้ำในเขื่อนนี่ฉันก็เช็คแล้วแต่ละที่เนี่ยบอกตรงๆคร่าวๆเลยว่าเกือบ 100% ทุกที่เลยนะคะเขื่อนใหญ่ๆยกเว้นเขื่อนที่อยู่ทางเหนือมากๆวันนี้ไปดูเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันค่ะที่หลายคนบอกว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่อาจจะซ้ำเติมน้ำที่มันเยอะขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ได้ค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บอกกันตรงๆเลยนะคะว่าเปิดประตูระบายน้ำทั้ง7ประตูเต็มที่คุณสุวิทย์คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะคือน้ำมันมาเยอะมากระดับความจุของเขื่อนต้องบอกว่ามันเกินร้อยมาสักพักนึงแล้วค่ะ
1: 104ตอนนี้คุณนี
0: ่106แล้วค่ะ
1: 106แล้วว้าย
0: 106.8 แล้วนะคะ
1: นะครับ
0: ณขณะนี้ที่ต้องระบายเต็มที่ไม่ได้ตั้งใจจะซ้ำเติมนะคะคือพยากรณ์อากาศก็บอกว่าอีก3วัน 3-6 ตุลาคมนี้ฝนจะตกหนัก ขึ้นอีกการระบายน้ำครั้งนี้เพื่อพร่องน้ำออกมาค่ะมันร้อยแล้วมันไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าน้ำมันมาเยอะกว่านี้เดี๋ยวต้องระบายหนักกว่าเดิมช่วงนี้เป็นนาทีทองแต่มันก็หนักแล้วอะค่ะแต่ก็ยังมีเวลาฝนทิ้งอยู่แล้วก็มันยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมก็รีบระบายออกนะคะตอนนี้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ระบายน้ำไหลลงอ่างอยู่ที่ประมาณสัก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ
1: ค
0: เพิ่มการระบายน้ำในทุกๆวันค่ะคือน้ำมันไหลมา550ขาออก400มันก็ยังไม่ค่อยสมดุลกันอยู่ดีแต่ก็ต้องทำค่ะก็เกือบจะปล่อยหมดเลยค่ะเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะและจากนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือถ้าบอกเป็นลูกบาศก์เมตรคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะหรือว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็ยังไม่รู้บอกอย่างนี้เลยละกันค่ะว่าจากวันนี้ไปจนถึงอีก 2-3 วันข้างหน้านี้นะคะหรือถ้าใกล้เขื่อนเนี่ยก็จะเห็นปรากฏการณ์นี้เลยค่ะว่าน้ำจะเพิ่มขึ้น 1-1.5 เมตรก็คือระดับอกถึงมิดหัวค่ะน้ำจะขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งหมดค่ะท้ายเขื่อนพระราม6ด้วยริมน้ำอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่ต่ำอยู่แล้วมีน้ำอยู่แล้วเขื่อนพระราม6ก็ออกเหมือนกันเต็มที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวน้ำจะมาเจอกันค่ะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใต้เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดนะคะติดตามข่าวสารและไม่ต้องรอค่ะยกของขึ้นที่สูงอพยพได้อพยพเลยค่ะสำนักเขตชลประทานที่10เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องติดตามปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องคือแน่นอนนะคะติดตามยังไงมันก็คงไม่เปลี่ยนว่าฝนจะเข้ามาในอีก3วันข้างหน้าวันนี
1: ้
0: จะไปถึง3วันข้างหน้านะคะจะระบายน้ำต่อเนื่องอาจจะไม่ลดแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกและน้ำจะเพิ่มขึ้น 1-1.5 เมตรค่ะเตือนกันมาก่อนเลย
1: ถามว่านะครับว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ที่ว่านี้รับน้ำมาจากไหนแล้วครับโน่นต้นกำเนิดนะครับจังหวัดเลยเพชรบูรณ์แล้วก็ลพบุรีด้วยนะครับพูดถึงตัวนี้ผมจะขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมนั้นดูเส้นทางการระบายน้ำเพราะว่าดูเขื่อนป่าสักไปแล้วเดี๋ยวจะไปดูเขื่อนเจ้าพระยานะครับลุ่มน้ำอยู่บนที่นะครับภาคกลางทั้งหมดนะครับที่รับน้ำมาจากทางเหนือก็ดีนี่นะมาอย่างไรบ้างขออนุญาตนะครับให้ทีมงานขึ้นภาพสไลด์ให้เห็นนะครับเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทางด้านนะฮะแอดมินนะครับ sky sunflower city ครับนี่ก็ขออนุญาตนะครับนำภาพมาให้เห็นเส้นน้ำนะครับเส้นทางน้ำทางเหนือเมื่อสักครู่นี้คุณอินเลชารายงานไปแล้วนะครับว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นั้นมาอย่างไรบ้างนี่นะต่อไปนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้นน้ำครับต้นน้ำที่บอกว่าคนกรุงเทพกำลังผวาอยู่เรื่องของน้ำเหนือมาจากไหนล่ะครับต้นน้ำแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านใช่ไหมครับนี่นะผ่านจังหวัดไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ดูภาพข่าวไปแล้วกันครับทางภาคเหนือสุดท้ายก็มันจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ลงเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็ว่าต่อนะนี่เป็นเส้นทางมวลน้ำแต่ถามว่ามันต่างกว่าปี54อย่างไรบ้างเมื่อก่อนปี54นะครับในพื้นที่บอกว่าเกิดจากนะครับลำน้ำ4ลำน้ำต้นกำเนิดจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็บอกว่าตรงนั้นจังหวัดนั้นแตกแล้วพะเยาแตกแล้วแพร่แตกแล้วสุโขทัยแตกแล้วเชียงรายแตกแล้วลำปางแตกแล้วน่านแตกแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์แตกแล้วลำพูนก็แตกแล้วตากก็แตกแล้วโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยระทมแตกอันนั้นแหละครับก็ทำให้เกิด54ที่ผ่านมารวมทั้งก็ต้องย้ำนะครับว่าพายุนั้นมาตั้ง5ลูกใช่ไหมครับแต่วันนี้ข้างบนนะครับแต่ละจังหวัดที่เบาผมเอ่ยชื่อขออนุญาตนะว่าแตกนี่นะมันยังไม่แตกครับก็คือว่ายังสงบอยู่ยังไว้วางใจอยู่ต้องบอกว่าณขณะนี้ยังไว้วางใจอยู่ผมขออนุญาตนะครับว่าเอาประสบการณ์เมื่อปี54ผมถูกน้ำท่วม3เมตรครับ3เมตรนะครับคือเอาไม่อยู่หมดเลยนะครับเกือบถึงชั้น2อยู่บ้านไม่ได้ครับต้องหนีก็เลยเอาบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์นะครับมาถ่ายทอดต่อท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็ตื่นเหมือนกันครับแต่ต้องท่องคาถาว่าไม่ต้องตระหนกเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่บอกว่า4ลำน้ำสาขามาอยู่ที่เจ้าพระยาวันนี้เจ้าพญาต้องเพิ่มการระบายน้ำเพราะอะไรครับเพราะว่าฝนจากกรุงเทพมาตกหนักนะครับมันไปพื้นที่ภาคตะวันตกใช่ไหมครับพอไปตะวันตกไปแล้วตะวันตกตรงนั้นอยู่บริเวณไหนครับจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ประมาณนั้นครับฝนตกหนักก็ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้ขึ้นมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองครับมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เราได้งานข่าวจำได้คุณนิริชา 2,000 ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการชี้แจงของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัทราดารารัชครับทองสลวยกรนี่นะครับ

0: กันก็ชี้แจงออกมาแล้วว่าปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ว่านี้นะครับก็จะทำให้11จังหวัดนะครับที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทั้งหมดนี่นะระวังครับยกของขึ้นที่สูงอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าเป็นที่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกกันล่วงหน้าว่าต่อไป 1-5 วันข้างหน้านี้นะครับคือตั้งแต่วันที่2ตุลาคมคาดว่านะครับนี่นะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับอาจจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านมาสูงสุดประมาณสัก 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาจากไหนล่ะครับก็คือว่ามาจากลำน้ำนะครับคือ4สาขานะครับปิงบางดมน่านแต่นะครับมันมีประเภทที่บอกว่าลำน้ำสาขาเล็กๆนะครับมาสมทบอีกนะครับประมาณสัก700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นน้ำเข้าเขื่อนเจ้าพระยา3,600 ถึง 3,700 แล้วก็ปล่อยออกนะครับ 2,500 ท่านเปรียบเทียบนะครับว่าเข้าเยอะครับเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะแต่ปล่อยออกเท่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อมาให้ข้างล่างนะครับคือรถไม่ต้องให้ท่วมหนักครับเพราะฉะนั้นท่วมแน่นอนนะครับคนที่อยู่บ้านนอกขันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงได้เลยอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเปรียบเทียบปี54ตอนนั้นที่บอกว่าเปิดน้ำนะครับเต็มที่เท่าไหร่แล้วครับ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ปล่อยมาหลายวันด้วยรวมทั้งนะครับปล่อยจากนี้แล้วอย่างอื่นมันก็แตกใช่ไหมครับจึงได้กินคำว่าแตกแล้วตรงนั้นแตกแล้วอันนั้นเอาไม่อยู่ตรงนั้นเอาอยู่เอาไม่อยู่ก็ต้องพูดกันอันนี้ก็คือว่าสถานการณ์ล่าสุดตรงบริเวณตรงนี้คุณนิเรจา
1: จะบอกว่าไม่ให้ตื่นตระหนกนะแต่มันก็เยอะจริงๆน้ำมันตีมารอบด้านเลยค่ะนี่ยังไม่รวมว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้นมาอีกแล้วมันทำให้น้ำมันไม่มีที่ไปไหนออกไปก็ไม่ได้เดี๋ยวล้นคันคลองที่กรุงเทพอีกค่ะนั่นคือเขื่อนเจ้าพระยานะคะไปดูเขื่อนแม่กลองกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหหลายเขื่อนเปิดกันเต็มที่เลยค่ะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองค่ะก็จะพบว่าบ้านของท่านนั้นอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงมากๆนะคะเพราะว่าเขื่อนแม่กลองนั้นเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้เดี๋ยวจะมีการตัดสินว่าอาจจะเพิ่มเป็น 3,000 นะคุณสุวิทย์ติดตามกันเลยค่ะเพราะ 3,000
0: ก็เก้าพยาอีก
1: นั่นน่ะสิแล้วแม่กลองเนี่ยปกติก็ล้นอยู่แล้วนะคะปภ.ส่งเรื่องมาแจ้งเตือนเลยนะคะว่าที่แม่กลองเนี่ยจะล้นตลิ่งแน่นอนนะคะคือแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะถ้าใครเคยไปแม่กลองนะจะรู้ว่าน้ำมันก็ปริ่มมากอยู่แล้วแล้วเพิ่มการระบายน้ำแบบนี้ไม่เหลือค่ะอำเภอบางขุนเทียนอำเภอมะขวานะคะแล้วก็อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามค่ะผู้ที่อยู่ริมน้ำให้เฝ้าระวังไว้เลยยกของได้ยกเลยนะคะถ้าเพิ่มเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันยิ่งกว่าเจ้าพระยาจริงๆอะคุณสุวิทย
0: ์ครับ
1: ถ้าเกิดยิ่งกว่าเขื่อนเจ้าพระยาไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพราะว่าแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมันก็ไม่ใช่พื้นที่สูงเลยอะค่ะคุณสุวิทย์มันก็พอๆกับเจ้าพระยานะ
0: ครับ
1: ตอนนี้อยากจะให้อพยพกันดีกว่าคือนอกจากจะขนของแล้วเอาคนออกมาด้วยค่ะกลุ่มเปราะบางนี่ทางราชการแล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็ห่วงกันมากนะคะเอาเด็กเอาผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่ต้องการรับยาออกมาก่อนเลยค่ะแล้วอาจจะมีใครอยู่เฝ้าบ้านสักคน2คนถ้ายังห่วงบ้านก็อยู่ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่คำสั่งยกของขึ้นที่สูงนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ใน3อำเภอค่ะบางคนทีสมุทรสงครามแล้วก็อัมพวานะคะซึ่ง3อำเภอนี้นะคะอยากจะให้อพยพทิ้งบ้านออกมาเลยนะคะเพราะเป็นที่ที่จะต้องมีน้ำท่วมสูงอยู่แล้วและยังต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าด้วยนะคะเพราะว่าที่อยู่ที่นั่นถ้าสังเกตค่ะจะเป็นบ้านแบบนี้เป็นบ้านไม้เป็นบ้านโบราณนะคะอยู่กันไปแล้วก็มีคุณย่าคุณยายคนแถวนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนพื้นที่คนโบราณก็อยู่กันเยอะนะคะพวกคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าพออยู่กันเยอะๆกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยงานฝ่ายปกครองนะคะต้องเข้าแล้วค่ะตอนนี้นะต้องไปบอกชาวบ้านว่ายายไม่ต้องห่วงบ้านน้ำหมาเหมอเนี่ยยังไงเอามาไว้ตรงนี้ก่อนหลานเอามาก่อนคนติดเตียงอะไรทางด้านสาธารณสุขต้องเข้าไปดูแลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นลำบากเนี่ยเขาก็จะนั่งนอนๆอยู่ห่วงบ้านวันนี้น้ำมาแล้วเอาเป็นว่าที่อัมพวาที่บางคนทีแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะคะเตือนกันก่อนใช่ไหมตู้เย็นเนี่ยน้ำท่วมกันเยอะบางคนเอาใส่ถุงไว้นะคะถุงใหญ่ๆแล้วก็มัดปากไว้เอาไว้บนตักก็ยังดีค่ะเพราะว่ากลับไปมันจะไม่เหลือเอานะคะ อะไรที่ยกขึ้นที่สูงได้ยกกันก่อนส่วนถ้าใครสงสัยสายด่วน1784นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นสายด่วนของอปท.นะคะผู้นำชุมชนหรือว่าสายด่วนอื่นๆนะคะที่ท่านอยากโทรถามเลยค่ะเนี่ยเอาไหมเริ่มเอาออกมาแล้วมอเตอร์ไซค์รถยนต์ของจำเป็นนะคะไม่อย่างนั้นมันไม่ทันจริงๆอะค่ะน้ำมาก็สิ้นเนื้อประดาตัวกันเดี๋ยวกลับมาก็ต้องมาล้างบ้านกันอีกเอาให้เสียหายน้อยที่สุดนะ
0: ครับนี่นะแม่น้ำแม่คลองนะครับว่าผลกระทบมากที่สุดก็คือว่าพี่น้อง3จังหวัดใช่ไหมคุณเดชา
1: ค่ะบางพื้นที่สมุทรสงคราม
0: ก็คือว่านะครับนี่นะ3จังหวัดคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามแต่อย่างไรก็ตามนะครับอานิสงส์ของบอกว่าปล่อยน้ำเยอะๆอย่างนี้นะครับมันเฉลี่ยไปทั่วครับอั อนิสงส์ก็คือว่าน้ำมันไปทั่วครับคือไปทางนะครับจังหวัดนครปฐมด้วยสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็ออกตรงไหนอีกครับนี่ไปเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนแม่ทานท่าจีนก็มาจากอุทัยธานีคุณเรชานี่นะ มาจากอุทัยธานีนะครับก่อนเรียบต่อมามันก็มาพี่สุพรรณบุรีนะครับใช้หน้านครปฐมแล้วก็ออกสมุทรสาครเพราะฉะนั้นโหมีแต่เส้นทางลำน้ำหมดเลยครับตอนนี้ก็คือว่าปล่อยกันเต็มที่เพื่อให้ลงทะเลเร็วที่สุด
1: เนี่ยแต่เขากลัวว่ามันจะไม่ลงคุณสุวิทย์เพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาถ้าปล่อยเนี่ยอย่างสมุทรสาครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เตือนระวังน้ำท่วมเนื่องจากน้ำทะเลตีกลับเลยนะแล้วฝนก็จะมาเติม
0: ดูต้นน้ำแล้วนะครับแต่ปลายน้ำล่ะครับคนที่อยู่ทะเลที่บอกว่าน้ำจะต้องลงสมุทรปราการครับขอยกตัวอย่างเลยนะครับสมุทรปราการตอนนี้คนที่บอกว่าระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ระบายแหลกนะครับคุณเลยนะเพื่อลงตรงนั้นรวมทั้งนะครับน้ำทางแต่ละลำน้ำสาขานะครับก็ลงตรงนี้แต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับนี่นะสมุทรปราการยังอ่วมก็เลยขอแจ้งพี่น้องประชาชนอยู่ใน3อำเภอชื่อบางเท่านั้นแหละครับบางพลีบางบ่อแล้วก็บางเสาธงครับอพยพเลยคุณเรชานะครับนี่ครับปภ.ครับกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งเตือนเพราะมีการระบายน้ำบางส่วนในพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพนะครับที่มันลงทะเลไปนี่นะเนื่องจากว่ากรุงเทพก็หนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่3อำเภอที่ว่านี้นะครับน้ำก็จะมีการท่วมขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนระวังครับอันตรายโดยเฉพาะไฟฟ้าช็อตครับเคลื่อนย้ายผู้ปล่อยปลอบบางนะครับไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้เลยเพราะฉะนั้นก็พี่น้องนะครับอยู่ใน3อำเภอนี้ก็ขอแจ้งด่วนเลยนี่นะพูดถึงว่าเรื่องของชีวิตคนคุณเรชานี่นะก็ได้รับแจ้งเมื่อสักครู่เหมือนกันนะครับว่าได้เกิดเหตุอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าครับก็คือว่าช็อตคนคุณเรชานี่นะไดโว้นะครับสูบน้ำไฟรั่วดูดคุณพ่อนี่ล้มตึงเลยลูกสาวนี่ใจเด็ดช่วยคุณพ่ออยู่ที่ปทุมธานีคุณเรชานี่นะเห็นไหมอะไรก็เกิดขึ้นนะครับอ่ะ
1: ระวังตัวกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าวกกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแฟลตคลองจันจะแห้งเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บอล
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย

0: ไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
6: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
5: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
6: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @ shopmania
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
7: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
5: ไทยเล่น
7: สู้สู้
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ยาเพียแคม
13: ยาเพียแคม
14: ยาเพียแคม
15: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ต้องบอกนะครับบอกว่าอยู่ที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์แล้วก็ตรงเคหะร่ม9ยังเป็นพื้นที่ที่บอกว่าจมน้ำอยู่นะครับแต่วันนี้ก็ดีนิดนึงครับก็คือว่าน้ำลดระดับลงนะครับเป็นภาพเมื่อคืนนี้ครับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่ากทมลงพื้นที่บริเวณเคหะคลองจันทน์บริเวณแยกนี้ได้เขตบางกะปินั่นเองครับเร่งสูบน้ำครับตอนนี้วิธีการเดียวก็คือว่าเร่งสูบน้ำเครื่องสูบน้ำบอกว่ามีทุกอย่างนะครับที่เคยชวนของนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเอามาใช้หมดแล้วครับแต่วันนี้ปรากฏว่าได้ท่อสูบน้ำชื่อว่าท่อซิ่งไทยประดิษฐ์ครับจากเครือข่ายของพี่น้องประชาชนนะครับมาช่วยแก้ปัญหานะครับก็เอาทำไมครับสูบลงตรงที่บริเวณคลองแสนแสบนั่นเองครับปริมาณก็ค่อยลดค่อยๆลดนะครับอันนี้เป็นน้ำใจของพี่น้องประชาชนที่ทำกันนะครับประเภทที่ว่าท่อซิ่งไทยประดิษฐ์ขึ้นมานะได้รับการสนับสนุนคราวนี้มาจากไหนเลยครับมาจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาท่านผู้ชมดูภาพนะครับนี่เป็นความเก่งของชาวบ้านบ้านเราครับที่นำเครื่องมือด้านการเกษตรนะครับมาประยุกต์ขับสูบน้ำเข้ามาเครื่องมือประเภทนี้ก็คือว่าท่อพญานาคอันนี้สูบน้ำเข้านานะครับเอาไปสูบน้ำเข้าบ่อปลาสูบน้ำเข้าบ่อกุ้งปรับมาใช้สูบน้ำท่วมครับเอามาช่วยคุณอินทราขนาดนะครับประมาณเท่าไหร่ครับ15นิ้วครับสามารถสูบน้ำได้ปริมาณมากแล้วก็เหมาะกับลักษณะในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ที่มันเป็นแอ่งแล้วก็มีน้ำสะสมในระดับต่ำด้วยเมื่อคืนนะครับก็สูบน้ำตั้งคืนวันนี้ผู้ว่ากทมนะครับบอกว่าเป็นความรู้พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องปรับตัวเหมือนกันก็ต้องขอบคุณด้วยผู้ที่มีประสบการณ์และเอาความรู้มาเชี่ยวชาญกันนะครับมาใช้กันถือว่าเป็นนวัตกรรมของคนไทยที่นำมาปรับใช้รวมทั้งนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับองศาแล้วก็ตำแหน่งของท่อพร้อมกับใช้กระสอบทรายมาเสริมเพื่อเกิดความมั่นคงในช่วงประมาณสักตีสามครึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าน้ำที่สูบลงตรงไหนแหละครับก็คือลงคลองแสนแสบพอลงของแสบตรงไหนครับพื้นที่ตรงนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ใกล้กับตลาดขวัญเรียมนะครับในพื้นที่เดิมคือเนี่ยนะวัดบำเพ็ญเหนือแล้ววัดบำเพ็ญใต้ปรากฏว่าวันนี้ครับระดับน้ำในพื้นที่คลองแสนแสบก็ลดลงไว้อย่างนั้นนะครับก็ช่วยระบายจากคลองนะครับที่บอกว่าอยู่บริเวณด้านหลังแล้วก็ที่มันได้ท่วมตรงแฟลตคลองจันทน์นั้นก็ไหลลงไปตรงนี้ด้วยบริเวณแยกนี้ได้วันนี้นะครับรถก็สามารถนะครับพอไปได้แล้วแต่รถใหญ่ก็ไปได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายจึงเป็นภาพที่บอกว่าทุกคนนะครับมาเอาประสบการณ์มาช่วยเหลือคนกรุงเทพก็ขอบคุณด้วยเพราะมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเองครับนี่นะ
1: บางคนจะถามว่าท่อซิ่งคืออะไรนะคะท่อซิ่งเนี่ยเป็นเครื่องรถที่มันใหญ่มากนะคุณสุวิทย์เขาบอกว่าเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ดัดแปลงมาจากอุปกรณ์ทางการเกษตรใช่ไหมที่คุณบอกนะเป็นท่อพญานาคนะคะเป็นเครื่องยนต์กำลังสูบถึง250แรงม้าคุณสุวิทย์แล้วเป็นเครื่องยนต์ดีเซล

0: ูบนะคะถามว่าทำไมต้องเป็นท่อซิงด้วยก็เพราะว่ามันแรงขนาดที่ว่ามันสูบน้ำข้ามถนนได้เมื่อสักครู่นี้ไหมมันข้ามถนนได้แบบนี้ค่ะ
1: ถูกต้องคุณเอชาเพราะว่าท่อมันยาวเขาเรียกว่าท่อพญานาคนึกถึง13หมูป่าอะคาเดมี
0: ่สูบกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วทำไมต้องเป็นท่อซิงไอ้คำว่าซิงเนี่ยมันมาจากว่าเอาไปไหนก็ได้ค่ะคือจับขึ้นรถปุ๊บไปไปถูกตรงนั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จไปที่อื่นต่อมันก็ซิ่งไปซิ่งมาแบบนี้นะคะและเป็นไทยประดิษฐ์นี่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะทำเองใช้เองกันค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะภารกิจสำคัญก็13หมูป่าอย่างที่คุณสวิทบอกแล้วก็มาช่วยน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าบางที่ก็แห้งบางที่ก็ไม่แห้งแล้วแฟลตคลองจันทน์ล่ะจะแห้งไหมไปดูกันค่ะแฟลตคลองจันทน์ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาก็เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่นั่นนะคะจนถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่คลี่คลายค่ะภาพของความเดือดร้อนรถที่ลอยมาคนร้องห่มร้องไห้อาหารไม่มีข้างในเข้าไม่ได้บ้านช่องเนี่ยของลอยกันไปหมดวันนี้ที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์เองนะคะทางเจ้าหน้าที่ของกทม.เข้าไปแล้วเพื่อที่จะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทางฝั่งของกทม.เองก็มีการประชุมกันนะคะที่อาคารไอราวัตรพัฒนาค่ะโดยในการประชุมครั้งนี้พูดถึงเรื่องว่าเราจะแก้ไขอะไรกันยังไงนะคือการประชุมเนี้ยบางคนก็บอกแหมท่านก็เพิ่งจะประชุมกันเนาะแต่ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะท่านวิษณุทรัพย์สมพลท่านก็วันนี้ประชุมนะตอน10โมงแล้วท่านก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยตอนนี้คือท่านบอกนะอันนี้อ่านเลยท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ในระดับที่กทม.สามารถบริหารจัดการได้บางคนก็บอกว่าโอ้โหงั้นขอแทงสวนก่อนเลยได้ไหมเก็บของเลยแต่ถึงแม้ครั้งนี้นะคะทางกรมชลประทานจะมีการระบายน้ำลงมาเพิ่
1: ม
0: แต่กทม.ยังรับน้ำได้อยู่อันนี้พูดถึงแนวรวมก่อนนะคะคือน้ำเนี่ยมันมาเพิ่มก็จริงแต่น้ำฝนไม่มาเติม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ3วันนี้ทางแม่น้ำเจ้าพยามีระดับน้ำอยู่ยังต่ำกว่าระดับน้ำที่สามารถรองรับได้3เมตรก็คือว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยรองรับได้3เมตรแต่น้ำมันจะขึ้นมาอยู่ที่ 2.10 เมตรเหลืออีก90เซนเอาว่างั้นก็ยังพอจะรับได้ว่าถ้าน้ำหนุนมาน้ำเหนือมาหรือว่าน้ำฝนจะมาเติมก็ยังไหวอยู่ค่ะไม่กระทบนะอันนี้ท่านพูดเองดิฉันไม่ได้รับปากนะคะแต่ใครที่อยู่นอกแนวกั้นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเอาแวะไปดูพี่น้องที่แฟลตคลองจันทน์หลายคนก็ถามว่ามันทำไมต้องขนาดนี้ด้วยอ่ะมันไม่พร่องน้ำก่อนเพราะกรมอุตุเขาบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกมาเยอะทำไมถึงไม่พร่องน้ำในคลองก่อนหรืออุโมงค์ระบายน้ำขนาดยักษ์อ่ะมันไปไหนกันหมดนะคะทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่าพร่องน้ำเชิงรุกมาตลอดฤดูฝนแล้วค่ะคือการพร่องน้ำนั้นทำมาโดยตลอดอันนี้กทม.ยืนยันนะคะแต่ในส่วนของท่ออุโมงค์ยักษ์หรือว่าการระบายน้ำต่างๆเนี่ยกทม.ใช้ระบบการระบายน้ำร่วมหมายความว่าน้ำโดยปกติก็จะลงท่อเดียวกับที่จะระบายน้ำฝนในช่วงที่มีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นมันจะใช้ไม่ได้ 100% และอุโมงค์ยักษ์ในการระบายน้ำเนี่ยอยู่ในจุดสำคัญที่น้ำท่วมทั้งนั้นเลยนะคะไปเช็คดูประมาณ 5-6 อุโมงค์ค่ะที่ใช้ได้อยู่นะคะก็ไม่สามารถรับน้ำที่ตกพร้อมกัน50เขตแล้วตกตลอดเวลาหลายวันนะคะจะหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปแต่ตกพร้อมกัน50เขตมันรับไม่ได้จริงๆแล้วค่ะเหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นแบบนี
1: ้
0: ก็สัญญาว่าคืนนี้ค่ะแฟลตคลองจันทน์น่าจะดีขึ้นแล้ววันนี้ทางกทม.ไล่น้ำจากถนนสายหลักออกไปเกือบหมดแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องลองดูกันนะคะว่าออกไปหมดจริงๆหรือไม่ณตอนนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยยังอยู่เลยที่ลาดพร้าวร้อยกว่าก็อยู่กรุงเทพกรีฑานี่โอ้โหน้ำท่วมเลยนะคะรถเนี่ยผ่านไม่ได้เลยหรือว่าหมู่บ้านนักกีฬาร้องห่มร้องไห้กันในนั้นนะคะไปไหนไม่ได้ออกก็ไม่ได้นะคะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูหรือว่าใครจะเอาเร่งสูบน้ำกันก็ได้ค่ะสถานีสูบน้ำณตอนนี้นะคะที่บางพังพวยค่ะก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและระบายน้ำจากแฟลตคลองจันทน์ได้มีการระบายน้ำกันประมาณสัก300,000ลูกบาศก์เมตรนะคุณสุวิทย์เชื่อไหมที่แฟลตคลองจันทน์อ่ะน้ำท่วมเยอะขนาดนี้นะคะลึกประมาณสัก 1.5 เมตรก็คือจะบอกว่ามันท่วมสูงจริงต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ก็เร่งระบายกันแล้วแต่มันไม่ง่ายเหมือนที่คลองแสนแสบที่คุณสุวิทย์บอกค่ะเพราะว่าการระบายน้ำนั้นมันจะใช้เส้นทางต่างกันก็ประสานกันว่าช่วยกันบริหารจัดการน้ำที่ยากก็คือใต้กระบังศรีนครินทร์คลองประเวศทั้ง3ที่นี้นะคะในเขตสะพานสูงบางกะปิแบบนี้จะใช้เวลานานกว่าน
1: ะครับคุณอิเลชาดูภาพนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเห็นรถไหมครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนะครับรถคันนี้เหมาะทันสมัยมากสำหรับเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วม นะครับยกสูงขึ้นมาเหมือนกับเรือใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นภาพนี่นะแต่ปรากฏว่าสามารถที่จะพากระแสน้ำออกไปนะครับวันนี้พี่น้องอยู่ที่แฟลตคลองจันรวมทั้งเคหะร่มเก้าอารมณ์คล้ายๆกันครับคือนี่ครับเดินออกมาได้เห็นไหมครับรถคันนี้ต้องสุดยอดนะ

0: ครับดูว่าเป็นตัวอย่างอนาคตนะครับรถแบบนี้มีความเจ็บแปรเป็นแล้วคุณเดชานะต้องมาช่วยเยอะๆครับนะช่วยพี่น้องประชาชนขนข้าวของไปเมื่อก่อนนะครับเรือก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนทำยังไงครับก็อาศัยเรือทางภาครัฐแต่นะครับมีปัญหาก็คือว่าไม่ค่อยมาเท่าไหร่เนื่องจากว่าอะไรครับนี่นะมันเยอะครับพื้นที่ที่บอกว่าประสบปัญหาน้ำท่วมแต่วันนี้พี่น้องโครงจัดก็ดีนะครับหรือพี่น้องอยู่ในพื้นที่ร่มเก้าปรากฏว่าเดินออกมาได้ครับเดินออกมาได้บางคนก็ฝ่ากระแสน้ำนะครับไปทำงานคุณเนชาเนื่องจากว่าอะไรครับหยุดมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานอย่างเงี้ยเดินมาหาข้าวของได้รถสูงก็ไปช่วยได้เรือดัดแปลงแบบนี้ก็ไปช่วยได้แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดนะครับคือ2ที่ที่จมอยู่ขณะนี้ในกรุงเทพมหานครคือขยะแล้วก็น้ำเน่านี่นะครับเป็นสิ่งที่บอกว่าท้าทายในคนแต่แก้ไขปัญหากันได้อย่างไรนะครับดูข่าวกันต่อไปความเสียหายไม่ต้องห่วงแล้วครับก็ถามว่านี่นะเมืองหลวงครับกรุงเทพมหานครจะเยียวยาจะช่วยเหลือพี่น้องได้อย่างไรบ้างหลังจากที่นะครับว่ารัฐบาลนั้นจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยียวยานะครับหลังละประมาณสัก 9,000 บาทคุณเนชานี่นะวันนี้คำถามใหญ่ต้องตกที่ผู้ว่ากทม.แล้วครับคุณชัดชาติบอกว่าไงครับเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมกทม.นี้นะครับเรานี่ครับมีการยึดอยู่ในหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับประมาณสัก 7-8 รายการแต่มี5รายการนะครับเป็นเงินส่วนที่รัฐบาลจะช่วยเหลือคือค่าซ่อมแซมบ้านซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่า 9,000 บาทครับแต่ในส่วนของกทม.จะจ่ายมี2รายการครับคือ1ครับค่าชาวบ้านที่กทม.ออกเองครับไม่ต้องไปดูถ้าไม่มีต้องขอจากสภากทม.มาจ่ายครับซึ่งเราไม่ได้เหมานะครับว่าเป็นรายหัวเราจ่ายตามจริงครับแต่พี่น้องต้องมีหลักฐานครับตอนนี้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ยื่นออนไลน์ได้เพื่อความสะดวกกับประชาชนในการถ่ายรูปหลักฐานต่างๆนะครับส่งมาทางออนไลน์ได้เลยนะส่วนเรื่องของนะครับช่วยเหลือเรื่องของบ้านที่ถูกน้ำท่วมต้องปรับปรุงบ้านต้องซ่อมบ้านเลยครับอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกทม.ครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่แถลงข่าวไปเรียบร้อยอันนี้ท่านผู้ว่าว่าไปนี่นะเอานะครับก็เป็นที่ทราบได้นะครับว่ากทม.จะรับผิดชอบเพียง2อย่างคุณเลชาคือเรื่องของบ้านเช่า
1: ใช่ค่ะและในส่วนของระดับมหาภาคเลยนะคะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยดูแลเรื่องนี้ก็ไปหลายที่ค่ะไปก็โดนด่าบ้างโดนชมบ้างแต่วันนี้สั่งขันน็อตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือว่าใครก็ตามถ้าทำงานไม่เต็มที่ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วไม่ไปถึงที่หมายไม่ไปช่วยดูแลเขาให้มีคำสั่งลงโทษได้เลยค่ะท่านนายกบอกนะคะว่าถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายแก้น้ำท่วมและใครก็ตามที่กินเงินเดือนของรัฐอยู่เนี่ยมีอำนาจสั่งเด้งเข้ากรุได้ตลอดเลยนะและผู้ว่าด้วยค่ะอยากจะให้ดูแลให้เต็มที่ในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะค่ะน็อตผู้ว่าทั่วประเทศเลยใครก็ตามถ้าเกิดว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพนะคะท่านก็จะดำเนินการแต่ถ้าเกิดว่าใครเดือดร้อนอยากจะให้ทำงานที่บ้านหรือว่า work from home ไปก่อนค่ะวันนี้ทั้งท่านนายกแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ร่วมแถลงกันในเรื่องของมหาอุทกภัยในครั้งนี้เอาเป็นว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็คงจะต้องร่วมสรุปกันแล้วค่ะคิดว่าน่าจะมีผู้เสียหายประมาณสัก 52,000 คนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะแถมโรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบด้วยเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขกันค่ะจังหวัดที่ต้องประสานงานเอาเป็นว่าจังหวัดที่ต้องดูแลกันอย่างเร่งด่วนก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามซึ่งตอนนี้ต้องเตือนกันนะคะเพื่อที่จะอพยพไปที่สถานที่พักพิงนะคะท่านเจเศษในฐานะที่ท่านก็เป็นมท.3นะคะท่านก็ดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่เหมือนกันลงพื้นที่ไปตลอดเลยคุณสุวิทย์ส่วนที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะได้สั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือนะอันนี้คาดโทษกันนะคะถ้าผู้บริหารและไปจนฝ่ายผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดใครไม่ร่วมมือรวมถึงฝ่ายปกครองด้วยนะคะทำงานไม่เต็มที่มีปัญหาติดขัดอะไรก็ช่วยเหลือกันแต่ถ้าเกิดว่าทำงานมันสะดุดมันมีปัญหาไปข้อควรอยู่ตรงไหนมีคำสั่งเด้งคำสั่งย้ายเข้ากรุโดยทันทีค่ะข้าราชการประจำด้วยนะให้ดูแลกันให้ดีนะคะสั่งการอะไรให้มันเฉียบขาดนะท่านนายกก็สั่งการไปแบบนี้ส่วนที่จะบอก 9,000 นำจริงไหมหรือเปล่าคุณสุวิทย์
0: ครับนี่นะอ้าวนะครับโฆษกรัฐบาลก็มีการชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วคุณเลขานะครับตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับแต่จริงไม่จริงนะครับท่านผู้ว่าก็กล่าวสมทบเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาช่วยเหลือ 9,000 นี่นะอย่างไรก็ตามนะครับเป็นห่วงอย่างเดียวคุณเลชานี่นะนายกบอกนะครับว่าใครเกียร์ว่างไม่ได้นะครับจะต้องทำงานเต็มที่ต้องเด้งไปนะห่วงอย่างเดียวนะครับนี่คือหายนะของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเกรงอย่างเดียวครับ

0: ที่ในช่วงค่ำๆนะครับทุกวันครับเพื่อไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปมอบสิ่งของแต่ภาพที่ปรากฏอยู่นี้ที่บริเวณนะครับพื้นที่บ้านเอื้ออาทรเขตสายไหมเมื่อคืนนี้ท่านนายกอนุทินลงพื้นที่แล้วก็มีการนะครับว่ามอบเงินให้กับพี่น้องประชาชนคนละพันคนละพันคนละพันเนี่ยนะปรากฏว่าคนมาเยอะนะครับท่านนายกบอกว่าจุ๊ๆๆๆทำเงินทั้งหมดนะครับเนี่ยจุ๊ๆๆๆทำเสียงด้วยนะมันจะไม่พอแล้วมันจะไม่พอแล้วปรากฏว่าได้รับภาควิได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนอกจากที่บอกว่าอ้าวทำไมนายกนะครับไปลงพื้นที่แฟดคลองจันไปตั้ง2ครั้งแล้วเคหะไปตั้ง2ครั้งที่อื่นเขาก็เดือดร้อนเยอะเอื้ออาทรตรงนี้ก็เดือดร้อนเยอะนะครับท่านนายกก็ไปรวมทั้งพื้นที่อื่นนะครับก็ร้องมาเยอะท่านก็บอกว่าอยากจะไปทุกที่แต่เนื่องจากว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นเยอะที่ไปนะครับไม่ใช่ไปหาเสียงไปอะไรนะไปดูข้อเท็จจริงด้วยมาเกิดอะไรก็ถามว่าเงินที่ผมให้ไป1,000 บาทที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมานะครับปรากฏว่าคุณรัชนกศรีงอกศรีนอกหรือสสไอซ์นะครับบอกว่าช่วยดูด้วยนะครับว่าเงินบริสุทธิ์หรือเปล่าท่านนายกบอกว่าไงครับบอกว่าอย่าเอามาเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองเลยวันนี้เป็นเวลาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างคนต่างถามก็ยิ่งจะทำให้แตกแยกไปกันใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะท่านบอกนะครับว่าทำไมต้องจ่ายเงินเหรอเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเดินกันมาไกลครับฝ่าน้ำมาเยอะนะครับช่วงที่ไปเนี่ยท่านก็แจกของยังชีพด้วยมันหมดพอดีครับพอมันหมดพอดีท่านก็เลยว่าเอามีเงินในกระเป๋านี่แหละครับเอาแจกพี่น้องประชาชนคนละพันคนละพันกันนะรับรองว่าเงินผมนี่สะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงครึ่งนึงของเงินเดือนนะครับที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเลยที่ให้พี่น้องประชาชนไปเพราะว่าถุงยางชีพที่เตรียมเอาไว้มันหมดพอดีเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเดินทางมาไกลแล้วผมไม่รู้จะตอบแทนอะไรนะครับจึงมอบสิ่งที่อยู่ติดตัวของตัวเองไปก็ท่านเองครับเป็นความตั้งใจของนายกทำอะไรได้ก็ทำไม่เคยคิดว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเลยนะครับพ่อผมสอนมาดีพ่อแม่ครอบครัวผมสอนมาดีท่านนายกว่าอย่างนั้นนะใครจะด่าก็ด่าครับยืนยันนะครับว่าการด่าเป็นการระบายเหมือนกันพร้อมที่จะถูกด่าคุณเดชาเนื่องจากว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันหายนะมันเกิดขึ้นแล้วแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานพร้อมที่จะทำงานนะครับกับพี่น้องประชาชนว่างั้นนะท่านนายกว่าครับ
1: วันนี้ท่านไปไหนปะคะตอนเย็นๆเดี๋ยวฉันจะได้ไปรอนะคะ
0: ตอนเย็นนะครับเอาไม่ทราบได้คุณเดชานี่
1: นะท่านแจกจริงๆนะไปสรุปตัวเลขกันค่ะความเสียหายครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่จบนะคะแต่ทางกพ.ได้สรุปตัวเลขความเสียหายต้องบอกว่ามันไม่ใช่อุทกภัยเล็กๆเลยค่ะเอาล่ะในฐานะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านธีรพัฒน์คัชมาศท่านก็ได้ไปสำรวจแล้วล่ะว่าตรงไหนหนักบ้างน้อยบ้างน้ำมาตรงไหนบ้างสรุปนะคะพื้นที่เนี่ย31 จังหวัดอ่านไปก็ไม่หมดเอาเป็นว่าครึ่งประเทศอะคุณสุวิทย์195 อำเภอค่ะ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านถ้าเป็นครัวเรือนเนี่ยนะคะก็น่าจะประมาณสัก2 ล้านกว่าครัวเรือน2,000,009อ่ะคุณสุวิทย
0: ์
1: เป็นครัวเรือนเนี่ยน่าจะ1 ล้านกว่าครัวเรือนถ้าเป็นคนน่าจะประมาณสัก2,000,009เอาเป็นว่าเราเสียหายกันประมาณสัก3 ล้านคนตีแบบนี้นะเบื้องต้นตอนนี้นะคะ ทางปภ.นี่ขออภัยค่ะมีการสรุปมาแล้วและผู้เสียชีวิตที่น่าเห็นใจก็คืออยู่ที่24 รายค่ะแต่วันนี้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าจากนี้มวลน้ำก็จะขยายเข้ามาอีกทั้งภาคเหนือตอนล่างทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะท่านเจเศษไปอีกแล้ว
0: โอ้ครับนี่นะก็ต้องขอแจ้งพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้แดดออกนะครับแต่พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานี
1: ่
0: ย
1: ัง
0: มืดครึ้มหลายที่แล้วฝนตกอยู่หลายที่ด้วยนะครับอย่างแรกก็ตามสิ่งที่ว่าต้องเฝ้าระวังในอนาคตนะครับกรมป้องกันแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนออกมาแล้วนะครับระหว่างวันที่5 ถึง 8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักนะครับเพิ่มมากขึ้นช่วงแรกมันจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือซะก่อนนะครับแล้วก็มาภาคเหนือตอนล่างๆครับจากนั้นอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงครับที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการเอาไว้5 ถึง 8 ตุลาคมนี้รวม96 ชั่วโมงหรือ4 วันครับประเทศใดจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วย ยเริ่มแรกก็จะทางอีสานนะครับแล้วก็เหนือก่อนจากนั้นก็มาอีสานนะครับก็จะมีอากาศเย็นลงครับนี่เป็นข้อมูลสภาพอากาศนะครับที่เอิดอคิเอิดจากการเปลี่ยน

0: แปลงก็ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านต้องแจ้งนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดล่วงหน้ากันต่อไปนี่นะเอาก็อย่าประมาทนะครับคุณเดชาฟังเอาไว้นะครับอย่าตื่นแต่นะครับนี่นะ
1: อย่าตื่นมากให้ตระหนักไว
0: ้ครับก็ให้ตระหนักนะครับไม่ต้องตระหนกมากอะไรนี่นะประมาณนั้นนะครับที่ว่าภาครัฐประกาศขอพี่น้องประชาชนนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะ
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปดูข่าวนะครับล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ฝนถล่มโครมอยู่ในพื้นที่ดอนเมืองเชื่อมต่อกับรังสิตนะครับปรากฏว่ารถจมน้ำอีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเส้นกระสายลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
9: คุยขมงบ่ายสามโมคุยขมงบ่ายสามโม
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
13: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
12: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
13: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
17: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
0: ์ยาเพียแคม
15: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
5: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: คุณสวิทย์เปลี่ยนอารมณ์นิดนึงค่ะไปดูการประทัดเดือดกัน
6: เดี๋ยวเนี่ยคุณนายชาตินะครับมีข่าวด่วนแจ้งท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเรื่องของน้ำท่วมครับปรากฏว่านะครับเมื่อประมาณสักบ่ายโมงเศษที่ผ่านมานี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับฝั่งด้านทิศเหนือครับคือช่วงดอนเมืองแล้วก็ต่อรังสิตปทุมธานีปรากฏว่าฝนถล่มซึ่งตรงนั้นอยู่บริเวณทูปะเตมีถ้านะครับท่านผู้ชมนี่ขับรถเลยดอนเมืองไปใช่ไหมครับเนี่ยโคออกไปทางลำลูกกาก็จะเลี้ยวไปทูปะเตมีล่าสุดภาพเมื่อสักครู่นี้เองครับ
5: อ
6: ันนี้เป็นภาพที่ตำรวจสดคูคดนะครับที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้นี่คือบริเวณสนามทูปะเตมีอยู่ซ้ายมือนะครับแต่นี่เป็นภาพเปรียบเทียบเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับคลิปนี้ที่ถ่ายก็คือว่าโปรดิวเซอร์ของรายการคุยขโมงบ่าย 3:00 นถ่ายเอาเองครับคุณนงลักษณ์นี่นะไปติดอยู่ตรงนั้นพอดีคุณเดชาขึ้นแท็กซี่ด้วยนะครับก็ถ่ายเอาไว้ปรากฏว่าระดับน้ำตื่นเช้ามาวันนี้คนก็ยังประกาศแจ้งเตือนกันว่าอย่าไปผ่านทูปะเตมีนะคู่โคตรคู่โคตรครับน้ำเมื่อวานนี้เท่านี้แต่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมก็เห็นภาพข่าวแล้วครับขออนุญาตสลับมาดูภาพเมื่อสักครู่อีกครั้งนึงครับจากเมื่อวานเท่านี้แต่ปรากฏว่านี่ครับเดี๋ยวนี้เท่านี้คุณเดชาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาทำงานกันแล้ว

0: ผ่านไม่ได้นะครับนี่ครับพหลโยธินตรงทูปะเทมีจะต่อไปทางคูคตแล้วก็เลยต่อไปสายไหมน้ำท่วมสูงครับคุณลิเลจา
1: แถวบ้านดิฉันก็อย่างนี้ครับยังสูงอยู่หลายที่นะคะเพียงแค่กรุงเทพชั้นในตอนนี้มันแห้งคนก็เลยรู้สึกว่าอ๋อน้ำลงแล้วน้ำลงแล้ว
0: นี่เมื่อวานนี่ภาพนี่นะ
1: ดิฉันวันนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะไปดูแลกันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่อ่ะต้องสูบน้ำต้องไปกันอีกเยอะค่ะหน่วยซิ่งใช่ไหมสูบน้ำเปลี่ยนอารมณ์นะคะไปดูการวิสามันซึ่งส่วนนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากค่ะไปลาดตระเวนดูว่าใครเป็นกองทัพมดมาค้ายาเสพติดนะคะแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆมาเกือบ20คนค่ะพอเจอดังนั้นก็ยิงปะทะกันนี่คุณสุวิทย์เขาเดินไปหนีเลยค่ะตายไป9ศพอ่ะข่าวใหญ่มากนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่28ที่ผ่านมาช่วงประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆที่บริเวณบ้านปางมหันหมู่ที่8ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเจ้าหน้าที่เขาตรวจพบนะว่านี่ๆๆเดินดุมๆกันมา17คนมาตามเส้นทางภูมิประเทศเนี่ยตรงนี้แล้วก็แบกเหมือนกระสอบอะไรมาสักอย่างอ่ะมากันคนละกระสอบเชื่อไหมคุณสุวิทย์มา16กระสอบนะ
0: ครับ
1: แบกกันมาพอเจอเจ้าหน้าที่เท่านั้นมันยิงใส่ก่อนนะคะยิงใส่แล้วก็ปะทะกันเลย10นาทีค่ะส่วนกลุ่มนั้นก็ล่าถอยออกไปในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็ไปพิสูจน์หลักฐานนี่นอนกันเกลื่อนเลยค่ะ6โมงเช้าของวันที่29ไปพิสูจน์ที่เราปะทะกันเมื่อคืนนี้โดยรอบไม้ฝนตกแล้วมันมืดก็เลยไม่กล้าเดินพอเช้าโอ้โหถึงว่าล่าถอยเพราะว่านอนตายกันไปครึ่งนึงค่ะ9ศพค่ะแล้วพบว่ามียาไอซ์17กระสอบที่แบกมานั่นน่ะไอซ์ทั้งหมดเลยนะคะ17กระสอบคนละกระสอบนะคะก็พบว่าแต่ละกระสอบนั้นมียาไอซ์รวมทั้งหมดนะเอามาชั่งๆนะ272กิโลกรัมค่ะซึ่งยาไอซ์ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เลยนะคะสรุปคือการลักลอบเป็นกองทัพมดพยายามจะลำเลียงยาเสพติดอยู่บริเวณบ้านบางปะหันบางมะหันนะคะหมู่ที่8ตำบลเทิดไทยค่ะส่วนกองทัพของหน่วยเฉพาะกิจกองทัพกิจของเจ้าตากนะคะเป็นเฉพาะกิจของทัพเจ้าตากเนี่ยเขาอยู่แถวๆนั้นนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองก็ได้สนธิกำลังกับสภแม่ฟ้าหลวงตรวจสอบอย่างนี้ตลอดอ่ะชื่นชมให้กำลังใจนะคะแล้วก็ปะทะกันนี่มีกองทหารมาที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองและกลุ่มลำเลียงยาเสพติดที่ต้องไปเจอกันอย่างเงี้ยบ่อยๆทำงานตรงนี้เสี่ยงนะคะแต่ท่านก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งเอาวันนี้เราชนะค่ะเราไม่สูญเสียเลยแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกท่านนะคะบางวันเนี่ยเราก็อาจจะต้องต่อสู้เพื่อแลกมาด้วยสิ่งที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้นอนหลับกันนะคะดูเนี่ยทำงานกันหนักอย่างนี้เองอ่ะท่านเก่งมากค่ะยิงมันไป9เราปลอดภัยหมดดูเอาคุณสวิตดูทำงานกันหูกลางฝนเลย
0: เกือบขึ้นทุกวันนี่นะ
1: ใช่
0: ก่อนนี่เป็นยาบ้าย
1: าน
0: ะครับแต่คราวนี้ไอซ์ครับนี่นะเป
1: ็
0: นเรื่องใหญ่เลยนะนะครับธรรมชาติน่ากลัวนะครับแต่ธรรมชาติก็น่ารักเสมอเช่นเดียวกันครับน้ำกำลังท่วมแต่ก็หนีไม่พ้นครับน้ำกับสิ่งมีชีวิตอย่างต้นไม้ครับห้องสวยของผมสวยๆตรงนี้นะครับอยากให้ดูนะครับธรรมชาติน้ำน่ากลัวแต่ต้นไม้น่ารักครับน่ารักไหมครับมีตะบองเพชรครับถ้าชื่อภาษาไทยนี่นะแต่มาจากต่างประเทศมาจากเม็กซิโกต้นนี้ครับตะบองเพชรหน้าตาไม่เคยเห็นอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: น่
0: าร
1: ัก
0: ครับชื่อว่าอุปทินเทียโกเมอิโอเม็กซิโกครับมาไกลครับมาจากเม็กซิโกที่ว่านั้นมาอยู่บ้านเราเฉิดฉายครับลักษณะบอกว่าเป็นนะตะบองเพชรนะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แทบจะไม่มีหนามเลยจุดเด่นนะครับก็คือว่ามีใบแผ่นแผ่ออกไปแบนแล้วก็ใยสีเขียวอมด้วยนะครับขอบหยักผิวสวยงามนะครับรสชาตินะครับแม่เขาบอกว่าดีเพราะอะไรครับมันรสชาติก็คือว่ามันออกลูกมาคุณเลชานี่นะมันออกเมล็ดออกมาเป็นสีม่วงๆแดงๆว่าอย่างนั้นก็เลยกินได้ครับชอบแดดจัดนะครับอันนี้นะปลูกครับหน้าตาดีๆนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นะส่วนนะครับตรงนี้ก็สวยสวยนอกจากดีแล้วใบสวยครับอยู่ในกระถางตรงนี้นะครับกันอโกนิมาสุขสมใจปองเป็นไม้มงคลนะครับเพราะฉะนั้นไม้มงคลนิยมอย่างมากในประเทศไทยครับเป็นพุ่มมีลักษณะต้นนะครับอยู่ใต้ดินหัวอยู่ล่างนะลำต้นก็อวบน้ำแล้วก็เป็นสีขาวอมชมพูโดดเด่นด้วยที่ว่ามีเฉดสีสีสันอันสวยงามเป็นเอกลักษณ์เลยเพราะฉะนั้นนะปลูกไว้นะครับมีความเชื่อบอกว่าเป็นไม้มงคลสุขสมใจปองสวยครับ
1: สู้ดิฉันได้หรือเปล่าเขาสวยต้นนี
0: ้
1: ชื่ออะไรรู้ไหมคะ
0: แปลกมากเลยครับ
1: ชื่อหน้าวัว ใบก็คือเป็นใบเยอะใบเยอะกระดอกโชค9ชั้นนุ่นชั้นเดียวไม่พอเนี่ย9ชั้นเนี่ยค่ะเป็นไม้มงคลแน่นอนค่ะเพราะว่าเชื่อว่าปลูกแล้วช่วยเสริมโชคเสริมลาภค้าขายร่ำรวยนำโชคดีมาสู่บ้านเรือนร้านค้าค่ะใบสวยขอบหยักขึ้นๆอย่างนี้สวยงามเป็นไม้ล้มลุกนะคะแต่ก็มีอายุหลายปีค่ะไม่มีเนื้อไม้หรอกขึ้นมาเป็นใบๆๆอย่างนั้นเองไม่มีลำต้นนะคะข้อสั้นๆสวยงามค่ะใช้กาบมะพร้าวสับแล้วก็น้ำปานกลางแล้วก็แดดน้ำไรเอาปลูกในอาคารอะไรก็ได้หมดแค่นี้เออแล้วมีแต่ใบจริงๆนะโชค9ชั้นก็คงจะเป็นใบที่ขึ้นมาเป็นชั้นๆนะคะไม่มีต้นเออชื่อหน้าวัวใบโชค9ชั้นค่ะ
0: ครับธรรมชาติน่ากลัวนะครับแต่ก็น่ารักเสมอเหมือนกันนะครับสําหรับต้นไม้ก็ขอบคุณด้วยนะครับสวนนุชพัทยาคุณกำพลตันชัดดาคุณต้องนะครับที่นำต้นไม้แปลกๆนะครับในทั้งโลกนี้มาอยู่ในห้องส่งคุยกับหมงบ่าย3โมงให้ทุกผู้ชมทั้งประเทศนะครับได้ดูกันด้วยหมดเวลาพอดีนะครับเราจะลาด้วยความหายนะเช่นเดิมครับเรื่องของน้ำท่วมประมวลมาจากหลายพื้นที่วันนี้ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซ่บทูเดย์ค่ะเจอกับพวกเราสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟและชมพู่ค่ะ
3: ครับผมพูดคุยกับเราได้นะครับนำเสนอความคิดเห็นของคุณได้นะฮะที่แฟนเพจ Facebook 9M Court
2: นะฮะทั่วประเทศเลยนะคะตรงไหนจังหวัดไหนเจออะไรกันบ้างตอนนี้แลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
3: ก็ต้องติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนเช่นเคย
2: ค่ะ
3: นะฮะระหว่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าเดือดร้อนใดๆนะฮะอยู่พื้นที่ไหนก็เม้นเข้ามา
2: ค่ะ
3: นะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยสวนสยาม
2: ใกล้บ้านชมพู่เลย
3: ทะเลกรุงเทพเราคุ้นชินแบบนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ล่าสุดนะฮะเขาบอกว่าได้รับความเสียหายแบบหนักมากหนักถึงขั้นว่าเขาเรียกว่า 100% จะขอทำการปิดบริการ6เดือนฮะ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวลองชมภาพก่อนครับโอ้โห
2: เต็มพื้นที่เลย
3: เต็มพื้นที่จริงๆคุณผู้ชมครับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ผู้ประกอบกิจการสวนน้ำสวนสนุกสยามอเมซิ่งพาร์คหรือว่าสวนสยามเดิมนี่แหละที่เราคุ้นชินกันเนี่ยนะฮะก็ออกมาแจ้งนะครับบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยทำให้น้ำเต็มบริเวณพื้นที่ของสวนสยามแล้วก็แช่ขังมา5วันแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีน้ำท่วมขังต่อส่งผลให้เครื่องเล่นนะครับแล้วก็ทะเลเทียมเนี่ยจำเป็นต้องปิดกิจการเป็นเวลา6เดือน
2: ค่ะ
3: เพื่อตรวจสอบเครื่องเล่นแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่นะครับในการให้บริการทั้งหมดโอ้โหดูสิมันเหมือนทะเลสาบเลยเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าใครเคยไปจะรู้ว่าเนี่ยเขาโดนทั้งฝั่งสวนน้ำฝั่งสวนที่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็เครื่องเล่นโดนเต็มพื้นที่เลย
3: ทั้งหมดนะครับไม่เหลือเลยอ่ะคือพื้นที่ที่เราเคยเดินได้อ่ะ
2: ไม่ได้เลย
3: เป็นน้ำหมดเลยยังมีการกล่าวต่อด้วยนะฮะว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนปี54ว่าหนักแล้วแต่ในครั้งนั้นน่ะยังมีน้ำท่วมขังเพียงแค่ 30% เท่านั้นแต่ครั้งนี้จมเกือบหมด 100% เครื่องจักรเครื่องเล่นแช่น้ำมา5วันแล้วนะครับแล้วก็ยังลุ้นต่อด้วยว่าเดี๋ยววันที่5ถึงวันที่8
2: ค่ะ
3: ที่เขาบอกว่าฝนจะมาอีกเนี่ยไม่รู้ว่าจะขังเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหน

0: การท่วมครั้งนี้นะครับทำให้ธุรกิจเสียหายเป็นอย่างมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยปกติแล้วคนจะพาลูกหลานเนาะมาเที่ยวมากกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: การที่น้ำท่วมครั้งนี้มันกระทบต่อแผนทำกิจกรรมช่วงปลายปีฮะซึ่งถือว่าเป็นช่วงขายของธุรกิจนี้เลยประเมินค่าเสียหายครั้งนี้นะครับไม่ต่ำกว่า100ล้าน
1: โอ้โห
0: หลังจากที่น้ำท่วมลดแล้วจะต้องมีการไปสำรวจด้วยว่ามีอะไรพังบ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องมีการยื่นขอเจรจากับสถาบันการเงินในการฟื้นฟูจะต้องมีการปรับนะฮะพื้นที่การบริหารใหม่เช่นสวนสัตว์ที่เคยเปิดบริการให้ฟรีเนี่ยคงจะต้องยกเลิก
1: เขาให้เข้าฟรีจริงๆนะเนี่ยทำโซนด้านหน้าให้เด็กๆ เข้าไปให้อาหารฟรีได้เลย
0: คุณเคยพาลูกไปเนาะ
1: สวนสัตว์ยังไม่เคยไปเพราะเขาเพิ่งเปิดพี่ก๊อฟ
0: เขาบอกว่านี่แหละเดี๋ยวจะต้องปิดละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องมีการมอบสัตว์นะครับให้กับองค์กรสวนสัตว์เพื่อปรับปรุงพื้นที
1: ่
0: แก้ไขทั้งหมดเลยส่วนเรื่องที่ว่าจะกลับมาให้บริการฟรีอีกครั้งไหมเนี่ยยังไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: ต้องมีการประชุมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า4เดือนแต่พยายามจะกลับมาเปิดให้ได้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีหน้าเขาบอกว่าเคยผ่านวิกฤตมานะไอ้ช่วงที่ซบเซาอ่ะ
1: ก่อนหน้านั้น
0: มันมีช่วงซบเซาคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็กลับมาเรียกว่าคนหันมาเที่ยวอีกครั้งเนี่ยช่วงกันยายนที่ผ่านมานี้แหละ
1: มีการทำการตลาดเพราะว่าเป็นรุ่นลูกมาบูมเรื่องการตลาดมากขึ้นช่วงหลัง
0: ที่คนมาเยอะเพราะอะไรฮะเพราะว่าจีซูแบ็คพิง
1: ค์
0: เขามาถ่ายมิวสิกวิดีโอที่นี
1: ่
0: ชื่อเพลงว่าคลิก
1: ค่ะ
0: นะฮะคนก็เลยตามไปเช็คอินกันเขาบอกเนี่ยคนเพิ่งกลับมาเองเพิ่งกลับมาไม่นานนี้เองเขาก็พยายามทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
1: ค่ะ
0: คนก็มาร่วมกันเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีการนำเอาของพวกสินค้าลิมิเต็ดเนี่ยเข้ามาขายด้วย
1: แต
0: ่แหมเขาบอกความสุขมันมาไวไปไวเหลือเกิน
1: ค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามนะฮะเขาทิ้งท้ายว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนเข้าใจว่ามีคนเดือดร้อนกับเรื่องนี้เยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็เป็นกำลังใจให้ฮะการลงทุนมันสูงมากนะเนี่ยฮะ
1: การซ่อมแซมการดูแลเครื่องเล่นต่างๆนะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงพี่ก๊อฟ
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ที่สวนสยามหรอกคนที่ทำธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้โพสต์กันนะว่าคือบางครั้งก็สินค้าก็เพิ่งเอามาลงก็โดนน้ำพังหมด
1: ค่ะ
0: มันเหมือนกลับไปนับที่ศูนย์ใหม
1: ่บางคนไม่ได้เตรียมตัวอะอย่างพื้นที่ห้างใกล้ๆบ้านชั่วน่ะถัดจากสวนสยามไปอะที่ลงไปชั้นใต้ดินน่ะ
0: คน
1: วางบูธขายของเป็นอาหารเขาบอกว่าเพิ่งขายดิบขายดีก็หายไปในพริบตาเหมือนกัน
0: เป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับทุกภาคส่วนเลย
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ถ้าหากว่าจำเป็นต้องไปบริเวณไหนก็ตรวจดูหน่อยว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยไปได้ไหม
1: ค่ะอ
0: ย่างเมื่อเช้าทีมงานเล่ามาว่าเส้นรามคำแหงเนี่ยก่อนนั้นนี่ค่อนข้างหนักแต่ล่าสุดเมื่อเช้าก็เหมือนว่ารถเริ่มวิ่งได้แล้วนะ
1: คะ
0: แต่ก็เช็คอีกทีนึงนะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าสายๆหน่อยอ่ะฝนมันก็ตกมาอีกรอบนึง
1: ใช่บางจุด
0: ไม่รู้ว่าไปขังเพิ่มหรือเปล่าก
1: ำลังจะลดจะแห้งก็ฝนตกลงมาอีกไอ้นะอย่างจุดไหนต้องฝากเตือนนิดนึงจุดไหนที่เราไม่คุ้นชินเส้นทางแล้วนะพี่กอล์ฟแถวบ้านหนูน่าจะเป็นรถที่ไม่ชินเส้นทางแล้วมากับรถใต้สะพานแล้วมีน้ำขังน่าจะแยกไม่ออกระหว่างน้ำตรงคลองกับตรงน้ำถนนก็มีรถตกไปหลายคันเหมือนกัน
0: แล้วก็ตอนนี้ความช่วยเหลือก็กระจายกันไปนะฮะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคบุคคลล่าสุดนะฮะคุณบุ๋มปนัดดาเขาฝากมาประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับว่าถ้าหากว่ามีการประกาศให้อพยพในช่วงนี้กรุณาออกมาจากบ้านเลยนะครับเพราะถ้าหากว่ารอจนน้ำขึ้นสูงมากการอพยพจะลำบากและทำไม่ได้ทันทีนะฮะโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการมีคนชราแล้วก็เด็กเล็กนะครับรวมถึงว่าตอนนี้หลักๆเลยในการไปช่วยเหลือในทุกๆพื้นที่นะฮะสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยาแก้เรื่องน้ำกัดเท้ายาแก้ไข้ถุงดำข้าวสารอาหารแห้งนมผงแล้วก็แพมเพิร์สนะฮะคุณบุ๋มมรดาก็ฝากมาแล้วก็นี่ผมก็ฝากเพิ่มเติมนะว่าเวลาเราเจอหน่วยงานหรือว่ากู้ชีพกู้ภัยเข้าไปช่วยอ่ะเข้าใจแหละว่าคุณเดือดร้อนคุณเครียดแต่ว่าคุณก็อย่าไประบายอารมณ์ใส่เขาเขาก็เป็นอาสานะฮะบางทีเข้าไปแล้วแบบโอ้โหไปโดนลุมด่าลุมว่าหรือว่าทำไมเพิ่งมาทำไมอย่างนี้เห็นใจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เป็นอาสาสมัครนะฮะก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับใจเย็นๆนะครับนะฮะยังไงก็ตามก็ต้องฝากหน่วยงานภาครัฐแหละตรงไหนที่ยัง

0: ข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ถึงรบกวนลองตรวจนะฮะแล้วก็เข้าไปเพิ่มเติมหน่อยนะครับมีคนเดือดร้อนเยอะมากจริง
1: ใช่ค่ะหลายพื้นที่เลยนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องบอกว่าเขาก็เตือนแล้วว่าจะเจอน้ำมาเยอะมาหนักเหมือนกันก็คือที่จังหวัดกาญจนบุ
0: ร
1: ีเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมค่ะมีกระแสน้ำไหลแรงจนทำให้พัดแพพักอาศัยแพล่องแล้วก็กระชังปลาค่ะลอยหลุดสลิงขาดนะคะไปติดประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองค่ะคาดว่าเสียหายนับล้านบาทไปทั้งหลังแบบนี้เลยคุณผู้ชมขา
0: เหมือนเป็นบ้านหลังนึงเลยนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่มากอ่ะเน
1: ี่
0: ย
1: ใหญ่มากแล้วไม่ใช่แค่หลังเดียวนะคะเมื่อเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งค่ะได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินกรณีมีแพพักอาศัยและกระชังปลาเนี่ยตรงนี้คือกระชังปลาเยอะเลยถูกกระแสน้ำไหลรุนแรงนะคะพัดพาลอยออกไปอย่างรวดเร็วค่ะก็คือจริงๆชาวบ้านอ่ะเขาขึงสลิงมัดเอาไว้แล้วสำหรับแพล่องแพอาศัยแบบนี้นะคะแต่ว่ากระแสน้ำที่แรงเนี่ยทำให้สลิงขาดแล้วชาวบ้านพยายามลากไว้แล้วแต่ด้วยแรงโคลนกับกระแสน้ำลากเอาไว้ไม่อยู่จริงๆรวมถึงกระชังปลาด้วยนะคะทำให้ไปพุ่งชนติดค้างอยู่บริเวณบานประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีแพพักหลังใหญ่ๆเลยนะที่ลอยมา2 หลังด้วยกันมีแบบแพเหมือนแพอาศัยติดองค์ติดแอร์2 ชั้นน่ะแบบนั้นเลยค่ะ2 หลังใหญ่ๆลอยมานะคะรวมถึงกระชังปลาเนี่ยเขาบอกว่ากว่า50 กระชังลอยหลุดมาพังเสียหายหมดเลยค่ะด้านเจ้าของแพและเจ้าของกระชังปลาเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็มีการยึดสลิงเอาไว้แน่นหนาแล้วนะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะแต่ว่าพอมีน้ำพัดแรงกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะทำให้ถูกพัดออกไปคาดว่าความเสียหายเนี่ยตอนนี้ประเมินน่าจะมากกว่า1 ล้านบาทหลังเกิดเหตุค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะตอนนี้กำลังประเมินสถานการณ์กระแสน้ำอยู่แล้วก็เร่งระดมกำลังเพื่อหาวิธีลากจูงนำแพพักอาศัยเนี่ยออกจากประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายกับตัวประตูระบายน้ำต่อไปนะคะตอนนี้เบื้องต้นนะคุณผู้ชมอัปเดตนะเจ้าหน้าที่มีการผูกรั้งตัวแพเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังวางแผนเคลื่อนย้ายออกจากจุดนี้นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่กระทบต่อแผนการระบายน้ำ
0: นี่
1: มันมีไปกระแทกด้วยใช่
0: คือน้ำเร็วและแรงมากอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: บางหลังบางกระชังบางแพที่ไหลมาแล้วไปกระแทกเกิดความเสียหายบางอันกู้ไม่ได้เลยนะคะอย่างอันเนี้ยพังแล้วจมลงไปเลยแต่อย่างบางหลังอย่างที่บอกที่เขาลอยมาแล้วเขาติดอยู่เลยยังไปไหนไม่ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ผูกรั้งเอาไว้ได้แล้ววางแผนในการช่วยเหลือและทีนี้ชาวบ้านเห็นภาพแบบนี้ก็กังวลนะสิแล้วระบายน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้ำจะมาอีกเยอะแล้วแผนการระบายน้ำเป็นไปได้ด้วยดีไหมเขาบอกว่าตอนนี้ไม่กระทบต่อแผนการระบายน้ำนะคะและทางจังหวัดก็ยังขอยืนยันว่าตัวโครงสร้างเขื่อนแม่กลองเนี่ยยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นกังวลเพราะหลายคนเห็นภาพก็รู้สึกว่าอุ๊ยแล้วเขื่อนเป็นอะไรไหมจะพังจะทรุดไหมแล้วน้ำมาเยอะแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งจัดการลากออกจากจุดเกิดเหตุอยู่นะคะ
0: แต่ก็พูดลำบากนะจะให้ไม่กังวลมันก็คงไม่ได้
1: เตรียมตัวไว้ก่อนแหละ
0: คนที่อยู่แถวนั้นอ่ะ
1: จุดนี
0: ้โอ้
1: พื้นที่ท้ายน้ำอ่ะเนาะถ้าเกิดว่าไม่ประมาทก็ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อน
0: เนาะ
1: รถอะไรทำไมแน่ใจก็เอาไปจอดไว้ที่สูงไว้ก่อนดีกว่าเพื่อป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินและตัวบุคคลนะคะอันนี้บางคนก็มีเอามาจอดได้บ้างแหละอุ้ยแต่หลังใหญ่มากเหมือนบ้านแบบบ้านหลังใหญ่ๆหลังนึงเลยเนาะ
0: ใช
1: ่โอ้ดูสิมาทั้งหลังแบบนี้เลย
0: ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีที่น่าเป็นห่วงนะคร
1: ับ
0: ทางกบิลบุรีปราจีนอะไรพวกนี้ก็
1: โหน้ำมาเยอะ
0: น่าเป็นห่วงอย่างหูแบบ
1: หลายจังหวัดเลยพี่กอบสักแก้วด้วย
0: เนาะ
1: ระยองก็โดนหนักหลายหมู่บ้านเลยค่ะตอนนี้ที่ผนังพังแล้วก็ย้ายกันไม่ทันเลยค่ะตอนนี
0: ้เป็นกำลังใจให้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็สู้ไปด้วยกันนี่แหละนะครับแล้วก็ช่วงนี้ช่วยอะไรกันได้ก็ช่วย
1: ค่ะ
0: ส่วนถ้าว่าใครบวกก็ลำพังช่วยครอบครัวตัวเองไม่ไหวอยู่แล้วก็เอาครอบครัวเราเป็นหลักก่อนคิดอย่างนี้แล้วกัน
1: คือแค่ส่งกำลังใจอ่ะผู้ก็เชื่อว่าทำให้หลายคนมีพลังขึ้นมาแล้วล่ะอย่าส่งความบั่นทอนไปเลยเนาะ
0: จริงโอ้โหเหตุการณ์ต่อไปนี้สลดคุณผู้ชม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหตุการณ์มันต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี่แหละนะฮะหนูน้อย2 คนเขาไปขี่จักรยานกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระหว่างทางน่าจะเป็นขากลับ เด็กน้อยคนหนึ่งฮะก็เข็นจักรยานมาแล้วจักรยานแกหลุดมือก็หล่นไปบริเวณท่อนะฮะแกก็พยายามที่จะเอาจักรยานเนี้ยกลับมาสุดท้ายนะครับน้องโดนท่อระ

0: บายนะฮะดูดลงไปในน้ำแล้วเสียชีวิตนะครับตามข่าวนี้ครับคุณผู้ชมลองชมภาพนี้นะฮะเนี่ยฮะเป็นเด็ก2คนนะครับคนนึงก็ปั่นจักรยานนำไปส่วนอีกคนนึงก็เนี่ยฮะน้องคนนี้ฮะเนี่ยก็ลากจักรยานมาแล้วมันจะมีจังหวะนึงเนี่ยครับจักรยานล้มแล้วมันก็โดนน้ำพัดไปอ่ะน้องก็เลยพยายามที่จะไปเอาจักรยานคืนมาฮะสุดท้ายระหว่างที่กำลังเดินไปนะครับคุณผู้ชมก็พลัดตกลงไปในท่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับวันที่29ที่ผ่านมานี่แหละฮะเวลาประมาณ10โมงเช้าเด็ก2คนครับก็จากโรงเรียนเทศบาลหินกองขี่จักรยานผ่านมาบริเวณที่มันมีน้ำท่วมขังแล้วมีน้องคนหนึ่งครับถูกท่อระบายน้ำเนี่ยฮะดูดลงไปเขาบอกว่าความกว้างของท่อนี้นะฮะประมาณ 1.5 เมตรหลังจากนั้นก็มีคนแจ้งไปครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับก็รีบเดินทางมาด้วยความรวดเร็วแต่ก็อย่างที่บอกไปนะฮะบริเวณนี้มีน้ำท่วมขังอยู่ชุดประดาน้ำสิงอาสาของสมาคมพุทธกู้ภัยสว่างรัตนตรัยสระบุรีครับเขาก็ไปพร้อมกับชุดปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหินกองก็เร่งปิดน้ำนะครับแล้วก็เปิดท่อเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องแต่สุดท้ายช่วยไม่ได้นะฮะช่วยไม่ทันนะครับก็ไปพบร่างของน้องช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงซึ่งร่างของน้องก็อยู่ห่างจากบริเวณที่หล่นลงไปเนี่ยประมาณ200เมตรเนี่ยฮะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องฝากเตือนภัยกันจริงๆ
1: ค่ะ
0: เด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะพยายามอย่าให้ออกจากบ้านเพราะว่าเวลาออกไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูแลตลอดเนาะแล้วเขาไปเนี่ยต่อให้บางพื้นที่เขาคุ้นชินก็ตามแต่พอน้ำมันปิดแล้วเนี่ยฮะอย่างเนี้ยกรณีเนี้ยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมีภาพที่เห็นเป็นท่อใหญ่ๆไหมคือมันกว้างมากท่อมันกว้างมากโอกาสที่มันจะหล่นไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีภาพนึงที่มันแบบมันจะเห็นนะฮะว่ามันกว้างมันใหญ่มันน่ากลัวมากมีไหมมีภาพกว้างกว่านี้ไหมนี่แหละ
1: อันนี้คือจุดที่เปิดเจอน้องแล้วใช่ไหม
0: เนี่ยเห็นไหมแต่ดูอ่ะพอจะคาดคะเนได้
1: พอเขาดูน้ำออกหมด
0: จากริมถนนนะเนี่ยระวังนะครับต้องระวังจริงดูแลลูกหลานใกล้ชิดคือธรรมดานะเด็กอะเวลามีน้ำอะไรเงี้ยก็อยากออกไปเล่นบางคนนะต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยต้องห้ามครับว่าอย่าเพิ่งไปเลยมันอันตรายความเสียใจอีกครั้งนะฮะ
1: เรื่องของไฟเรื่องของสัตว์มีพิษแล้วก็เรื่องของเชื้อโรคด้วย
0: ก็เมื่อวานที่รายงานไปอ่ะที่ผู้หญิงเดินมาตรงป้ายรถเมล์แล้วโดนไฟดูดอย่างเงี้ยมันพูดยากเนาะ
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าอยากให้ระมัดระวังให้มากในช่วงนี้นะคะ
0: อย่าออกไปเสี่ยงดีกว่าอ่ะนะฮะ
1: ค่ะอ่ะไปกันต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมค่ะไปที่ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อต้องบอกว่าฟาร์มนี้นะต้องเผชิญภาวะขาดทุนกว่า1ล้านบาทเพราะว่าไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ค่ะจมน้ำตายเกือบยกฟาร์มเลยค่ะผู้ประกอบการเจ้าของฟาร์มเปิดเผยว่าทางฟาร์มเนี่ยนะคะเลี้ยงไก่เนื้อไว้ทั้งหมดประมาณ 20,000 ตัวค่ะก่อนหน้านี้มวลน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วเจ้าของฟาร์มบอกไม่ทันตั้งตัวเลยก่อนหน้านี้คนงานและเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งอพยพไก่แล้วนะคะอพยพออกจากโรงเรือนแล้วด้วยความยากลำบากช่วยย้ายไก่กันออกไปปลอดภัยได้เพียงประมาณ 8,000 ตัวเท่านั้นส่วนที่เหลือน้ำท่วมขังจมตายหมดเลยค่ะประเมินความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้นะก็มีเรื่องของมูลค่าไก่ที่ตายไปต้นทุนอาหารสัตว์ที่จมเสียหายค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆอีกในฟาร์มนี้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ต้องแบกรับภาระขาดทุนสะสมพุ่งสูงกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่ทีนี้เมื่อไก่ตายไปแล้วเจ้าของฟาร์มก็เลยบอกเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายลดภาระขาดทุนบางส่วนทางฟาร์มจึงมีการนำไก่เนื้อที่เพิ่งจมน้ำตายนะคะเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกพิเศษเลย5ตัว100บาทเนี่ยค่ะชาวบ้านได้ข่าวก็มาช่วยกันอุดหนุนเนาะคนใกล้เคียงก็มาทยอยซื้อกันอย่างต่อเนื่องเขาก็ไก่เพิ่งจมน้ำตายเนาะเขาก็เลยเอาไปประกอบอาหารหรือว่าไปช่วยเหลือใครได้ก็มาช่วยซื้อกันอุดหนุนกันนะคะ5ตัว100บาทแต่ทีนี้คุณผู้ชมมีคำเตือนนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ำสกปรกหรือน้ำท่วมขังไก่ที่จมลงไปเนี่ยเขาบอกว่ามักจะปนเปื้อนสารพิษเชื้อโรคพยาธิหรือว่าสิ่งปฏิกูลซึ่งจะซึมเข้าสู่เนื้อและปอดของไก่ได้จริงๆทางผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำก็ไม่ควรรับประทาน ต้องดูด้วยว่าจุดที่ไก่จมเนี่ยสมมติเป็นจุดที่น้ำขังนานๆแล้วมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วดูแล้วเป็นความแบบสกปรกแล้วไม่สะอาดแล้วอันนี้ไม่แนะนำก็คือควรจะเอาไปกำจัดทิ้ง
0: คือต่อให้เอาไปต้มสุกแล้วก็ยังเสี่ยงถูกไหม
1: เพราะมันซึมเข้าไปในปอดแล้วก็เนื้อของตัวไก
0: ่งั้นก็ต้องถามเลยแหละแหล่งที่บริเวณนั้นน่ะที่ไก่เสียชีวิตน่ะมันเน่าหรือยัง
1: ใช่ค่ะ
0: อืม
1: เอาเป็นกำลังใจนะคะผู้ประกอบการหลายๆเจ้าก็มีความเสียหายขึ้นเยอะมากเลย
0: พอพูดถึงไก่ก็ต้องฝากช่วยกันดูด้วยนะครับบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยถ้าหากว่าคุณไปเจอสุนัขไปเจอแมวที่เขาติดอยู่อะไรเงี้ยก็ช่วยกันหน่อยถ้าช่วยได้นะสงสารจริง
1: ค่ะ
0: เห็นแบบตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยแบบเห็นเยอะมากเลยอะแล้วก็แบ
1: บ
0: ติ ดค้างอยู่บนหลังคาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะยังไงอะ
1: ลำบากกันทุกฝ่ายเลยทั้งคนทั้งสัตว์เนาะในช่วงนี้นะคะ
0: นะฮะบางคนก็เอาอาหารไปให้เนาะเป็นอาหารเม็ดอะไรเงี้ยผู้ชมฝนมันก็ตกลงมา
1: ก็เปียก
0: ก็เปียกก็บานบางคนผ่านไปก็ช่วยก็เอาข้าวกล่องไปทิ้งไว้ให้บูดถ้าหากว่าเผอิญนะฮะหมายถึงถ้าเผอิญคุณผ่านแถวนั้นแล้วพอจะช่วยได้ก็ช่วยหน่อยแล้วกันฝากดูหน่อยนะฮะเผื่อว่าก็ชีวิตเหมือนกันละเนา
1: ะ
0: ช่วยได้ก็ช่วยกันไปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะคลองจันทน์กันหน่อยนะฮะล่าสุดเนี่ยผู้ว่าชาชาลงพื้นที่แล้วเขาก็เอาท่อซิ่งไทยประดิษฐ์นะเป็นเครื่องสูบน้ำแบบว่าตัวใหญ่นะฮะไปช่วยระบายน้ำในช่วงนั้นซึ่งได้รับความช่วยเหลือมาจากเครือข่ายของภาคประชาชนครับไปดูฮะนี่ครับผู้ว่าชัชชาติฮะบอกว่าตอนนี้หลักสำคัญของการแก้ไขปัญหาพื้นที่คลองจันนะครับก็คือว่าต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองแสนแสบก่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ระดับน้ำในคลองสูงพอดูดน้ำสูบน้ำออกไปอ่ะมันก็วนกลับมา
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะนั้นคือจะต้องเอาน้ำในคลองแสนแสบระบายออกไปให้ได้เยอะที่สุดก่อนซึ่งหลังจากที่กทม.นะครับเร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบไปทำขนงอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงและมีพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มมากขึ้นจนทำให้สามารถที่จะเร่งนะฮะสูบน้ำจากเคหะคลองจันทน์ลงคลองได้ท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เนี่ยครับได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคประชาชนและผู้ประกอบการจากปราจีนบุรีแล้วก็อยุธยานะฮะเป็นอุปกรณ์ที่คนไทยประยุกต์ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเกษตรเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างฮะที่ผ่านมาเขาใช้สูบน้ำเข้านา
1: ค่ะ
0: เขาใช้ในบ่อปลาในบ่อกุ้งนะฮะก็ปรับเอามาใช้ในการระบายน้ำในครั้งนี้ก็ระบายได้เยอะนะด
1: ู
0: จากเครื่องนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยฮะท่อนี้เขาจะใหญ่ประมาณ15นิ้วสามารถสูบน้ำได้ในปริมาณที่มากก็เหมาะกับเคหะคลองจันทน์นี่แหละที่มีน้ำไปสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะมากการสูบน้ำระบายออกมาเนี่ยฮะเขาก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงตีสามครึ่งก็เดินเครื่องไปช่วงแรกเนี่ยนะฮะพบว่าระดับน้ำลดลงประมาณ15เซนติเมตรในช่วงเวลา1ชั่วโมงก็เลยเพิ่มเป็น2ตัวตามภาพที่เห็นนะครับก็สามารถที่จะระบายน้ำได้มากขึ้นตอนนี้แค่คลองจันทน์นะฮะเขาบอกว่าหลายจุดเนี่ยระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ก็อย่างที่เราทราบกันคุณผู้ชมน้ำมันขังเยอะน้ำมันค้างเยอะก็ต้องใช้เวลาหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ได้แต่พูดว่าสู้ๆแหละอดทนกันนะฮะแล้วก็หวังว่าหน่วยงานระหว่างที่เขามีการระบายน้ำเนี่ยหน่วยงานก็จะส่งอาหารส่งยาส่งอุปกรณ์ต่างๆที่เขาจำเป็นน่
1: ะ
0: เข้าไปเสริมเข้าไปช่วยนะฮะก็อยู่กันด้วยความยากลำบากจริงส่วนการจราจรนะครับก็ช่วงเช้านี้เขารายงานมาว่าถนนรามคำแหงซึ่งก่อนหน้านี้น้ำท่วมขังค่อนข้างเยอะบอกช่วงเช้าวันนี้ก็สามารถที่จะนำรถไปวิ่งได้ละ
1: ค่ะ
0: จะมีท่วมสูงอยู่นิดไม่นิดละสูงประมาณนึงเลยแถวๆบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ค่ะ
0: แต่ก็พอที่จะผ่านไปได้
1: นะคะ
0: นะครับลาดพร้าวก็หลายๆจุดก็ดีขึ้นแล้วเม
1: ื
0: ่อกี้ตอนผมขับรถผ่านมาที่ช่อง9ผมก็พยายามมองก็พื้นค่อนข้างแห้งเนาะมองจากบริเวณอิมพีเรียลลาดพร้าว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มองย้อนกลับไปทางโชคชัย4นะฮะแต่ไม่ทราบว่าเลยจากสายตาไปแล้วเนี่ยไปทางแถวเดอะมอลล์บางกะปิยังท่วมอยู่ไหม ไม่รู้จริง
1: ๆเนาะ

0: ชมอยู่แถวนั้นก็เม้นมาบอกเราหน่อยนะฮะจะได้เตือนกันนะครับ
1: ขอช่วงนี้ฝนอย่าเพิ่งตกกระหน่ำลงมาซ้ำขอแดดออกเยอะๆเมื่อวานนี้แดดออกดีมากนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็มีหลายๆหน่วยงานช่วยกันหลายพื้นที่เลยค่ะ
0: ก็ใจหายกันก็ช่วงเช้าวันนี้แหละอยู่ๆก็ตก
1: คลึ้มใหม่แล้ว
0: นะคะแต่ก็ระยะสั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: คุณผู้ชมเข้าใจว่าช่วงนี้มีแต่ความเครียดเนาะเรามาผ่อนคลายกับคลิปนี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณหมอท่านนี้ค่ะถามว่าคลินิกคุณหมอเนี่ยเจอน้ำท่วมไหมเจอแต่มันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงได้ล่ะกลับตัวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได
0: ้
1: คว้าไมค์มาร้องเพลงผ่อนคลายซะเลยเป็นยังไงไปดูกันค่ะ

0: แล้วร้องเพลาะซะด้วยร้องเพลาะไม่เท่าไหร่เพลงที่เลือกมาความหมายมันใช่เลยแล้วจะเลือกอะไรได้ไหม
1: เลือกไม่ได้
0: เลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันบ้างไหมเธอดูสิคะแล้วก็มีโบกไม้โบกมือทักทายเหมือนว่าประหนึ่งเปิดคอนเสิร์ตส่วนตัว
1: เอาแต่ถ้าว่าจะร้องให้น้ำก็เลือกให้ไปได้นะ
0: เลือกให้ไปได้ไหม
1: ไปเถอะไปเถอะน้ำอ่ะ
0: อันนี้เขาน่าจะแทนตัวเองแหละว่าเขาอยู่คลินิกตรงนี
1: ้
0: แล้วจะเลือกอะไรได้ไหมเนี่ยน้ำท่วมคลินิกของเธอตรงนี้เลยค่ะจริงๆแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะฝนตกหนักแต่คุณหมอบอกว่าชะล่าใจเพราะก่อนหน้านี้เวลาฝนตกหนักเข้าใจว่าน้ำมาแต่เขาจะมานิดมา2ชั่วโมงแล้วเขาจะไปเขาก็เลยไม่ได้เตรียมการอะไรทีนี้วันเสาร์อย่างที่หลายๆคนเจอกันนะวันเสาร์ฝนตกน้ำมาเร็วมาแรงวันเสาร์กลับเข้ามาดูคลินิกครั้งนึงเอ๊ะ2ชั่วโมงก็แล้ว3ชั่วโมงก็แล้วน้ำไม่ลดน้ำไม่ไปแถมยังเพิ่มมากขึ้นด้วยเข้าไปในคลินิกอีก10เซนเลยข้างนอกนี่สูงเท่าเข่าเลยกระสอบทรายแถมไม่ได้เตรียมไงก็ขาดตลาดจะสั่งอีกทีก็นูนเนี่ยสั่งมาจากบางพลัดกว่าจะมาถึงระหว่างรอเนี่ยเธอระหว่างร้องอยู่เห็นมีรถคันนี้ถอยมาไหมคะรถที่ถอยมาหน้าบ้านเธอตอนที่เธอร้องเพลงอยู่คือรถที่มาส่งกระสอบทรายมาจากบางพลัดเนี่ยเพิ่งได้มาอุ้ยเวทีเล็กไปหน่อยนะคุณหมอนะเดี๋ยวล้มนะอย่าให้ตั้งเวทีใหญ่กว่านี้เนี่ยกระสอบทรายมาส่งเลยก็ระหว่างที่รอก็เลยไม่อยากให้น้องๆในคลินิกเครียดแล้วก็น่าจะผ่อนคลายกับตัวเองด้วยก็เลยคว้าไมค์กับลำโพงมาตั้งหน้าคลินิกแล้วก็ร้องเพลงซะเลยทุกคน
1: ตอนนี้นะฮะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับบริเวณไหนที่รถยนต์ของท่านเนี่ยพอจะขยับออกจากพื้นที่ที่มาจอดตามถนนต่างๆหรือตามสะพานต่างๆ
0: ค่ะ
1: ถ้าหากว่าพอจะขยับได้เนี่ยรบกวนขยับหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีบางพื้นที่ที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือคนมันก็รถมันขวาง
0: ใช่ไหมคะ
1: ถ้าขยับได้นะไม่ได้ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: เขาแค่ขอความร่วมมือมาเฉยๆเผื่อบางคนแบบอ้าวคือได้แล้วแต่ว่ายังเอาทิ้งไว้ก่อนอะไรอย่างเง
0: ี้ยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะจะได้ให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะไปดูเรื่องต่อไปเป็นการแบ่งปันน้ำใจกันบ้างคุณผู้ชมคะสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติและสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรีค่ะเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยผ่านกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจเสริมพลังแม่และเด็กสร้างโอกาสสร้างอนาคตมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบถุงยังชีพแก่แม่ผู้ยากไร้และสตรีกลุ่มเปราะบางจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมเติมพลังสร้างโอกาสพร้อมส่งต่อความหวังให้ก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งค่ะในวันอังคารที่29กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมะหมื่นสุทธนารีนาถร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรีค่ะจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจเสริมพลังแม่และเด็กสร้างโอกาสสร้างอนาคตณอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อถวายเป็น

0: พระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งต่อความห่วงใยและความช่วยเหลือไปยังแม่เด็กและสตรีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะโดยมีนายสุวิชาตินวมเพชรนายอำเภอดำเนินสะดวกกล่าวต้อนรับและดร.วีนาศรีสันพางนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการค่ะและโอกาสนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยนางเพ็ญพักษ์ศรีทองประธานที่ปรึกษาสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติคณะกรรมการสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรีตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะจำนวน50ทุนรวมเป็นเงิน 50,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมทั้งยังมอบถุงยังชีพจำนวน30ชุดค่ะให้กับแม่ผู้ยากไร้และสตรีกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตอีกด้วยค่ะ
1: สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการร่วมกันถวายพระราช กุศลนะฮะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกำลังใจแบ่งปันน้ำใจความเอื้ออาทรช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้สตรีกลุ่มเปราะบางสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้สามารถก้าวผ่านข้อจำกัดและความยากลำบากในชีวิตพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโครงการนี้ครับสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่และร่วมสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ
2: งานนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระปัจปีหลวงนะคะเราร่วมใจกัน เกือบทุกจังหวัดแจกถุงยังชีพแจกทุนการศึกษาให้เด็ก
3: ๆสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติและก็สมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดราชบุรีนะคะพวกเรารวมใจกันมาถวายเป็นพระราชกุศลนะคะให้พระพันปีหลวงของพวกเราด้วยนะคะทุกท่านก็สามารถร่วมได้นะคะช่วยคนที่ลำบากกว่าเราแล้วก็เด็กนักเรียนที่ลำบากและขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะ
4: เด็กนักเรียนที่ได้รับมอบเงินทุนการศึกษาแล้วก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคุณแม่ปอบางคุณแม่ผู้ยากไร้ได้มารับสิ่งของในวันนี้ท่านก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจและพวกเราเองในนามของคณะกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติก็อิ่มบุญอิ่มใจนะคะที่ได้มาทำงานมีจิตอาสาแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในวันนี้ค่ะ
5: ขอขอบคุณโครงการแม่ดีใจมากค่ะที่ได้รับของวันนี้
6: ขอขอบคุณมากนะคะที่มีโครงการอันนี้ค่ะพวกเราก็แยกกันทุกคนแล้วได้นี้ก็ดีใจมากค่ะ
7: ดีใจมากเลยดีใจที่มามอบให้ขอบคุณค
8: ่
7: ะ
8: ก็ขอขอบคุณค่ะที่มามอบถุงยังชีพให้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากมากค่ะ
9: ดีใจมากค่ะที่ได้รับถุงยังชีพขอให้มีโครงการนี้บ่อยๆค่ะ
10: ดีใจครับที่ได้ทุนก้อนนี้นะครับเป็นไปต่อยอดทางการศึกษาทั้งอนาคตและปัจจุบันครับผม
11: อยากขอบคุณสมาคมครับอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆครับ
12: ดีใจค่ะจะเก็บไว้เพื่ออนาคตค่ะ
13: ขอขอบคุณสภาสมาคมแม่เด็กแห่งชาติที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะหนูอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปค
14: ่
13: ะ
14: ขอบคุณค่ะที่ได้มอบทุนการศึกษาเรียนให้หนูค่ะหนูมีกำลังใจในการเรียนมากเลยค่ะ
15: ให้มันอัพ
0: และนี่คือโครงการดีๆที่เกิดขึ้นเป็นการแบ่งปันน้ำใจโอ้ยเด็กคู่สุดท้ายน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะครับยินดีที่ได้เห็นรอยยิ้มทุกคนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะ
16: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
17: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
18: ว้าวเสร็จแล้ว
17: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
19: Clear
18: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
19: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
20: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
21: แซ่บทุกมุมมอง
22: แซ่บทุกเรื่องราว
23: แซ่บแบบนี้ต้องดู
20: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องนะฮะหอยจ้อเนื้อปูแน่นๆจากปูทองเฮียกรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเฮียค่ะ
1: มาทีไรขายกันแบบไม่หวัดไม่ไหว
2: จริงของกินนะพ่อแม่ดูรายการซื้อกันเยอะมากแล้วพอรู้ว่าอร่อยแล้วถูกกว่าต้องออกไปซื้อเองที่เยาวราชนะก็ซื้อในรายการเรานี่แหละ
1: เนี่ยหอมมากเลย
2: จริงหนูกินเลยนะ
1: เดี๋ยวสิ
2: อ๋ออยากหรอ
1: คุยกับเฮียกรทั้งก่อน
2: อยากกินเลย
1: ใจเย็นนี่ใจเย็น
2: ของเราเด็ดยังไงนะคะเฮียค่ะ
3: หอยจ้อปูทองต้นตำรับความอร่อยจากเยาวราชมานานเกือบ60ปีนะฮะของดีของเด่นเยาวราชความอร่อยระดับภัตตาคารของชอบของครอบครัววันนี้มาเสิร์ฟถึงที่นี่เลยครับเนี่ยครับวันนี้อันนี้เราจะมีมาในเนี้ยจะเป็นหอยจ้อก้ามปูนะครับแล้วก็แหกึ้นกุ้งเอ็กซ์ตร้า
2: เราจะโชว์2อย่างเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: ในชุด
3: น
1: ี้ตัวมือแล้ว
3: 2อย่างนี่เราโชว์ให้ดูก่อนว่าอันเนี้ยเราพามาให้ดูนะครับ
1: ว่าข้
3: างในจะเป็นไงบ้างนี่ครับนี่ครับเนื้อปูจะได้แบบนี้เลย
2: เห็นไหมชัดๆเลยคุณผู้ชม
3: นี่ฮะนี่ให้ดูก่อนว่าเนื้อปูเราใส่แน่นแค่ไหนนะครับแบบนี้เลย
1: ยังจานนิดนึงฮะ
3: นี่ครับ
2: เห็นชัดๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะตัวชิ้นนี้ที่เฮียเขาทำให้ดูนะทุกชิ้นที่ได้ไป
3: ทุกเส้นใช่ครับเพราะเราชั่งน้ำหนักทุกเส้นครับแบบนี้เลยอันเนี้ยเราใช้เนื้อปูเป็นเนื้อส่วนกล้ามส่วนขาปูนะครับเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยเราใช้เนื้อปูส่วนกล้ามส่วนขาเนี่ยประมาณ3ตัวเลย
1: โอ้โห
3: จะได้เนื้อปูจะได้แน่นแบบนี้ครับนี่ครับสำคัญในซองเนี่ยทุกซองเราจะมีแถมน้ำจิ้มบวยไปให้ด้วยเนี่ยทานคู่กับหอยจ้อปูทองเนี่ยอร่อยมากเลยครับน้ำจิ้มบวยจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากนะครับเนี่ยทานชุ่ม
1: ข้าวสวยร้อนๆนะ
3: นี่ครับเนี่ยแบบนี้เลย
2: มีคนชมน้ำจิ้มของเฮียกรเยอะมากนะว่าน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยจริงเพราะเป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเองแล้วก็เวลาเอาไปทำแบบเครื่องดื่ม
1: โซดา
3: ครับบวยโซดาได้เลยครับนี่ฮะแบบนี้เลยครับเนี่ยฮะหรือว่าแบบเป็นลูกเนี่ยว่าเชื่อไม่เชื่อของจริงเป็นนี่นั่งลูกเราแบะให้ดู
1: ไหนกล้องไหนกล้องไหน
3: จะได้เนื้อแบบนี้เลยครับ
2: แบบนี้
3: ลูกแน่นๆแบบนี้เลยครับ
2: เห็นไหมล่ะแล้วเวลาไปทอดปุ๊บนี่ก็จะเห็นข้างในเป็นชิ้นแบบนี้เหมือนกันคุณผู้ชมนี
1: ่ก็เป็นอาหารว่างอ่ะน้องๆหนูๆชอบ
3: ใช่ครับ
1: เนี่ย
3: เนื้อปูม้าที่ใช้เนี่ยเป็นเนื้อปูม้าจากสุราษฎร์ธานีเนื้อจะแน่นแบบนี้เลยนะครับเนื้อจะไม่ได้ความแน่นความหวานอร่อยมากครับ
2: เฮียให้เยอะจริงๆ
3: ใช่คร
2: ับแล้วโรงงานที่ทำก็ได้มาตรฐานด้วยสดสะอาดแล้วให้เยอะแบบนี้จริงๆทุกเส้นทุกถุง
1: ใช่ครับ
3: ที่สำคัญในชุดนี้จะไม่ได้มีปูอย่างเดียวฮะมีกุ้งมาด้วยแบบนี้เลยครับ
1: โอ้โห
2: นี่ฮ
3: ะเป็นเนื้อกุ้งแบบนี้เลยเป็นเนื้อกุ้งกุลาดำทะเลนะคร
1: ับ
3: เนื้อกุ้งแน่นๆแบบนี้เลยถ้าเราไปตามภัตตาคารหรือว่าตามอาหารจีนเนี่ยเขาใช้เนื้อกุ้งแบบนี้ไปทำติ่มซำเนื้อจะมีความแน่นความกรอบความหวานอร่อยครับอันนี้กัดคำไหนก็เจอแต่เนื้อปูเนื้อกุ้งแบบนี้เลย
1: อัปโปรมาอัปโปรมาอัปโปรมา
3: อันนี้ในชุดนี้เราจะมีได้หอยจ้อก้ามปูจำนวน3แพ็คนะครับแล้วก็แหกึ้นกุ้งเอ็กซ์ตร้า2แพ็ครวมทั้งหมด5แพ็คในราคาเพียง990บาท990บาทนี้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับต้องรีบโทรมาจองที่021143330ครับ021143330ของอร่อยจากเยาวราชจะส่งตรงถึงบ้านลูกค้าที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ
2: ใช่คุณผู้ชมค่ะนี่ความอร่อยจากเยาวราชนะตำนานกว่า60ปีวันนี้ส่งฟรีส่งไวไม่ใช้วัตถุกันเสียแล้วเขาได้โอท็อป5ดาวด้วยนะจ๊ะชมพู่ชอบมากเนี่ยเอาไปทอดกรอบนัดแบบนี้นะอร่อยมากคุณผู้ชม
1: หอมนะผมแจกเมนูให้ไหม
2: อะไรบ้าง
1: วันก่อนผมเอาไปผัด

0: กะเพรา
1: เฮ้ย
2: นะ
0: ทำเป็นเล่นไปนะอร่อยนะ
1: คร
0: ับ อร่อยนะมันต้องแบบอะแดปมันต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง
1: แล้วสมมติเราทอดปกติแล้วเราไม่ชอบทอดอย่างนี้เราสามารถใช้หม้อทอดเลยน้ำมันได้เนี่ยฮะของเราอ่ะทุกสูตรจะเป็นสูตรไขมันน้อยครับเป็นของดีของโอท็อป5ดาว6ปี
0: รางวัลเพียบ
1: ครับใช่ครับรางวัลเรามีเยอะมากครับโอท็อป5ดาว6ปีซ้อนแล้วก็โรงงานกระบวนการผลิตทุกอย่างเนี่ยเราได้รับการรับรองมาตรฐาน GSP SACTP ครับ
0: ครับ
1: มั่นใจได้เรื่องความสะอาดความอร่อยแน่นอนครับ
2: แล้วเฮียไม่ยอมขึ้นราคานะถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกหนักเรือไปออกหาอาหารทะเลไม่ได้นะคะ
1: ตอนนี้มรสุมเข้าจริงๆครับแล้วก็เรือออกไปจับปูจับกุ้งเนี่ยเรือไม่ค่อยออกเพราะลมแรงฝนลมแรงเนี่ยทำให้ราคาวัตถุดิบแบบแพงมากแต่เนี่ยเราก็ยังยืนราคาเดิมที่990บาทนะครับ990บาทเนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะฮะต้องรีบโทรมาจองที่021143330 021143330ต้องรีบโทรตอนนี้นะครับสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ
0: ครับรีบตุนกันนะ
1: ใช่ครับ
3: ช่วง
2: เท่าไหร่นะ
1: เหลือ10
0: ฮะ
3: เหล
2: ือ
3: 10เซตส
2: ุ
3: ดท
2: ้
3: ายนะคะ
2: 10เซตส
0: ุ
2: ดท้าย
0: เอ้า
2: ไม่พอแล้ว
0: เดี๋ยวเพิ่มแล้ว
1: ตอนนี้คือตอนเนี้ยวัตถุดิบหายากมากเพราะที่บอกว่าตอนเนี้ยมรสุมเข้าแล้วก็ฝนตกลมแรงเนี่ยเรือออกหาปูหาปลาเยอะมาก
0: ครับ
1: หาแล้วหาไม่ได
0: ้
1: แต่ตัวเนี้ยเรามีจำกัดให้เพิ่มอีกแค่20ช
0: ุดโอเค
1: แม้เพิ่มอีกแค่20
0: เหมือนจะไม่เพิ่มให้ใจคอไม่ดีเลยนะเนี่ย
1: มีจำนวนจำกัดจริง
0: ๆเราเพิ่มนะ
1: ได้แค่20ชุดครับต้องโทรมาตอนนี้นะครับที่021143330 021143330ต้นตำรับความอร่อยจากเยาวราชหอยจ้อปูทองของอร่อยประจำครอบครัวเนี่ยจะส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะสินค้าเก็บแช่แข็งได้นาน1ปีไม่ใช้วัตถุกันเสียนะคร
0: ับ
1: ต้องรีบโทรมานะครับเนี่ยฮะแบบนี้เลยจะได้ของอร่อยหอยจ้อก้ามปูจำนวน3แพ็คแฮกึ้นกุ้งเอ็กซ์ต้า2แพ็คจากราคา 1,310 บาทเนี่ยราคานี้เหลือเพียง990บาทราคานี้พิเศษจริงๆนะครับตอนนี้ของวัตถุดิบแพงทุกอย่างเลยเนี่ยฮะตอนนี้ได้ราคาพิเศษแล้วมีแค่เพิ่มไม่แค่20ชุดเท่านั้นนะครับต้องรีบโทรมาตอนนี้นะครับ
0: ไม่ดีจริงเขาไม่ได้รางวัลโอท็อป5ดาวนะจะบอก
2: ใช่ค่ะแล้ววันนี้อยู่ที่บ้านสบายๆนะแล้วก็โทรสั่งมานะเดี๋ยวเขาไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะทุกคนขาสะดวกสบายมากๆไม่ต้องขับรถออกมาให้รถติดไปเสียกับน้ำท่วมเปลืองน้ำมันด้วยแล้วก็ไปซื้อตรงเยาวราชราคาแพงนี้เนาะเฮียเนาะ
1: แพงกว่าครับอันเนี้ยไม่ต้องเดินทางลำบากนะครับแล้วก็เจอรถติดต้องมาฝากน้ำท่วมที่ถนนนะฮะได้ต้องเจอน้ำรอการระบายแค่โทรสั่งก็จะได้สินค้าแบบนี้เลยครับแบบนี้เลย
0: เนี่ยน้ำจิ้มเขาเด็ดจริง
1: แบบนี้เลย
2: กุ้งก็เป็นชิ้นๆแบบนี้กัดไปบอกเลยนะไม่มีมันไม่มีแห้วอะไรมาปนเลยนะคะ
1: ใช่ครับแบบนี้เลย
2: กุ้งเป็นก้อนๆเลยทุกคนแล้วรสชาติเนี่ยเข้มข้นกำลังดีไม
1: ่
2: เค็มเกินไม่อ่อนไปกำลังดีกลางๆแล้วก็แบบทุกคนกินได้
1: ถ้าไม่อร่อยจริงอยู่เยาวราชไม่ถึง60ปีครับ
2: ใช่
0: ขายมานานแล้วอ่ะการันตีได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะของดีเอามาฝากกันนะคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดจริงๆเฮียเพิ่มไปแล้ว20เซตตอนนี้เหลือไม่ถึง10แล้วใช่มั้ยไม่ถึงแล้วโทรก่อนเลยนะ021143330ค่ะ021143330หรือว่า LINE แอดก็ได้แอด shopmania นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอก็ได้ถ้าพลาดวันนี้ราคานี้อาจจะไม่มาอีกแล้วนะ990เนี่ยเพราะว่าของขึ้นหมดเลยเนาะเฮียเนาะ
1: ใช่ครับจริงครับน้ำมันก็แพงครับตอนนี
2: ้
1: เดินทางก็ลำบากฝนตกมรสุมเข้าตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดครับแต่นี่ราคานี้ราคาพิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับต้องรีบโทรมา021143330021143330ของอร่อยจากเยาวราชจะส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ
2: ได้ไปเลยหอยจ้อก้าปู3แพ็คนะแล้วก็แฮกึนกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คเฮียคะเวลายังเหลืออยากให้เฮียให้คุณผู้ชมดูอีกหน่อยได้มั้ยคะตัว
1: อ
2: ันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ
1: นี่ครับ
2: อยากให้เห็นอีกทีนึงว่ามันโอ้โห
1: นี่ครับเนื้อแน่นๆแบบนี้เลยครับแบบนี้เลย
2: ให้ดูสิคุณผู้ชม
1: จะได้แบบนี้เลยครับหอยจ้อปูเนื้อปูแน่นๆแบบนี้เลยครับ
0: ทานกับข้าวอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ทานเปล่าๆก็อร่อยครับคนชอบเนี่ย
2: นะคะ
1: แบบนี้เลยครับ
2: พกติดบ้านไว้เลย
0: ด่วนเลยฮะ021143330หรือว่าที่ LINE นะครับ @shopmania ความจริงสแกน QR code หน้าจอก็ได้นะเดี๋ยวเราขึ้นมาหน่อยได้มั้ยนี่น้ำจิ้มไม่หวงไง
2: น้ำจิ้มไม่
1: ร
2: ู้ว่
1: าเรา
2: ไ
1: ม่หวงเรามีถามให้ทุกซองครับนี่น้ำจิ้มเรามีถามให้ทุกซอง
0: จะ6จะล้นไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไร
0: ได้อยู่แล้ว
2: ไม่อยากให้พลาดจริงๆคุณผู้ชมเชื่อเถอะไม่ผิดหวังชมพู่และผมชอบกินมากแล้วบางทีไปเจอมันเยอะไปเจอแบบมีอย่างอื่นปนเยอะอันนี้มีแต่เนื้อกุ้งเนื้อปูล้วนๆ
0: กินก่อนก็ได้กินก่อนก็ได้
2: เต็มปากเลยอ่ะย้ำ
0: คุณผู้ชมเข้าใจกินก่อนก็ได้อ่ะย้ำโปรอีกรอบฮะ
1: โปรนะครับจะได้หอยจ้อก้ามปู3แพ็คแห่งขึ้นกุ้งเอ็กซ์ต้า2แพ็ครวมทั้งหมด5แพ็คในราคาเพียง990บาท990บาทจัดส่ง

0: ฟรีทั่วประเทศด้วยรถของส่งห้องเย็นมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้องรีบโทรมาที่021143330นะครับ021143330เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับต้องรีบโทรมาสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับ
1: เนี่ยขายไปขายมาเฮียกองเขามืออาชีพเลยนะ พอบอกเบอร์โทรเขาต้องยกมือขึ้นมาอย่าง
2: นี้น
1: ะฮัลโหลฮัลโหลรีบละจ้ารีบสั่งรีบส่งจ้าฮัลโหล
2: เนาะแล้วหลังจากนี้อยากให้เฮียมาอีกแต่ว่าถ้าราคานี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเฮียวันนี้ให้คุณผู้ชมราคานี้ก่อนนะ

0: ทำไมน้ำดื่มสิงห์ถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงห์ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงห์น้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
1: ์พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10:15 นเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
2: แซ่บทุกมุมมอง
3: แซ่บทุกเรื่องราว
2: แซ่บแบบนี้ต้องดู
1: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่10:15 นเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: มคะกลับมากับรายการแซ่บทูเดย์นะคะคุณผู้ชมตั้งใจฟังอาการเหล่านี้ดีๆนะเคยมีอาการเดินเซบ้านหมุนบ้างไห
1: ม
0: พี่ก๊อฟเคยเป็นบ้างไหม
1: ภรรยาเคยเป็น
0: ภรรยาเคยเป็นใช่ไหมคะใครเคยเป็นต้องฟังนะอาการเวียนหัวบ้านหมุนเดินเซหรือว่าเสียการทรงตัวเนี่ยนะคะอาจจะดูเหมือนอาการปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นแต่ในบางกรณีอาจจะมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบการทรงตัวในหูชั้นในได้นะคะซึ่งหากเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้วันนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะพาไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยี V-HIT อีกหนึ่งเทคโนโลยีค่ะที่จะช่วยตรวจประเมินการทำงานของระบบการทรงตัวในหูชั้นในค่ะเพื่อช่วยแพทย์ค้นหาความผิดปกติและวางแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสมนะคะไปติดตามเรื่องนี้กับโรงพยาบาลเวชธานีอินเตอร์เนชั่นแนลกันเลยค่ะ

0: ากใครกำลังเผชิญกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนอาการเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบทรงตัวภายในหูชั้นในได้นะคะที่โรงพยาบาลเวชธานีอินเตอร์เนชั่นแนลเรามีเทคโนโลยี VHIT หรือ Video Head Impulse Test ที่สามารถช่วยตรวจประเมินความผิดปกติของระบบทรงตัวภายในหูชั้นในได้ที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยสาเหตุและวางแผนแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสมค่ะเทคโนโลยี VHIT จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแพทย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะเราจะมีวิธีการสังเกตอาการตัวเองได้ยังไงบ้างว่านี่คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนไม่ใช่การเวียนหัวแบบธรรมดาค่ะ
2: หากเป็นอาการเวียนศีรษะแบบธรรมดาคนไข้มักจะรู้สึกมึนๆนะคะเหมือนจะเป็นลมได้ครับสำหรับอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนคนไข้เนี่ยจะรู้สึกชัดเจนเลยครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังหมุนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆเนี่ยกำลังหมุนอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับการตะแคงตอนนอนได้หรือการเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาหรือการเปลี่ยนท่าทางได้ครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอาการเวียนศีรษะหรือมีในเรื่องของอาการคลื่นไส้มีอาเจียนร่วมด้วยได้นะครับ
1: แล้วสาเหตุของการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
2: สาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยมีได้หลากหลายเลยนะครับกลุ่มที่1เลยคือกลุ่มที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับตัวอย่างเช่นโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดโรคน้ำในหูไม่เท่ากันหรือการอักเสบของเส้นประสาทการทรงตัวครับสำหรับกลุ่มที่สองเลยก็คือกลุ่มที่ไม่ได้มาจากหูชั้นในครับตัวอย่างเช่นไมเกรน ความดันการใช้ยาบางชนิด หรือโรคทางสมองบางอย่างครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุต่อว่าสาเหตุที่แท้จริงของเขาเนี่ยมาจากไหนครับในปัจจุบันนะครับเราก็มีเครื่องมือนะครับที่เรียกว่า VHITหรือ Video Head Impulse Test นะครับโดยเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสามารถจะมาช่วยนะครับในการประเมินนะครับระบบประสาทการทรงตัวได
0: ้เทคโนโลยี VHIT จะสามารถช่วยตรวจประเมินความผิดปกติของระบบการทรงตัวภายในหูชั้นในได้อย่างไรคะ
2: ถ้าจะอธิบาย VHIT ให้เข้าใจง่ายที่สุดผมอยากจะชวนทุกคนลองทำตามครับก็คือให้จ้องนะครับที่บริเวณปลายนิ้วจากนั้นค่อยๆหันศีรษะมาทางด้านซ้ายจะสังเกตว่าขณะที่เราเนี่ยมีการหันศีรษะมาทางด้านซ้ายแล้วดวงตาของเราเนี่ยก็ยังคงมีการจ้องที่บริเวณปลายนิ้วอยู่นะครับและนี่ก็คือระบบที่ตัว VHIT เนี่ยเข้ามา

0: วยในการประเมินครับโดยจะเป็นการหาความสัมพันธ์นะครับระหว่างการขยับของศีรษะกับดวงตาในการตรวจเนี่ยจะมีการสวมใส่แว่นที่มีกล้องความเร็วสูงคอยบันทึกการขยับของดวงตาครับแล้วก็จะมีการขยับศีรษะของคนไข้อย่างรวดเร็วในทิศทางต่างๆในช่วงสั้นๆเพื่อเช็คดูว่าดวงตาที่มีการขยับนั้นมีการเคลื่อนที่อย่างเหมาะสมหรือไม่ครับ
1: แล้วข้อดีของการตรวจด้วยเทคโนโลยี V-HIT เป็นยังไงบ้างคะ
0: ข้อดีของการตรวจด้วยเทคโนโลยี V-HIT เลยก็คือสะดวกรวดเร็วและไม่เจ็บครับเราใช้ระยะเวลาในการตรวจเนี่ยไม่กี่นาทีครับไม่ต้องเจาะเลือดไม่ต้องฉีดยาผลที่ได้ออกมาเราก็จะรู้ว่าระบบการทำงานของหูชั้นในในแต่ละส่วนนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อแพทย์มากๆเลยครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาให้เหมาะสมที่สุดครับหากสาเหตุเกิดจากหินปูนในหูชั้นในหลุดการรักษาหลักจะเป็นการจัดให้ตะกอนหินปูนที่หลุดกลับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเดิ
1: ม
0: ซึ่งในหลายๆครั้งการใช้ยาแทบจะไม่จำเป็นเลยครับหากสาเหตุนั้นเกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทการทรงตัวการรักษาจะเป็นการใช้ยาในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูการทรงตัวครับ
1: สุดท้ายอยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงผู้ที่อาจจะกำลังมีอาการเวียนหัวอยู่บ่อยๆว่าเขาควรจะต้องมีการรับมือยังไงได้บ้างคะ
0: ครับสิ่งที่อยากจะฝากเลยก็คือว่าไม่อยากให้ชินกับอาการเวียนศีรษะครับเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่อาการเวียนศีรษะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกแล้วนะครับว่าเราเนี่ยควรจะต้องมีการหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการเวียนศีรษะนั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเครื่องมือนะครับที่สามารถจะช่วยประเมินระบบการทำงานการทรงตัวได้มากขึ้นข้อมูลที่ได้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้มากขึ้นนะครับเพราะเป้าหมายในการรักษาของเราเลยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำให้โลกหยุดหมุนแต่ต้องการให้คนไข้ทุกคนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งอย่างมั่นใจครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ใครที่รู้สึกว่ามีอาการสามารถไปเช็คได้เลยนะคะ
3: ครับทิ้งท้ายวันนี้นะฮะด้วยรอยยิ้มกันซะหน่อย
2: ค่ะ
3: เชื่อว่าหลายๆคนกำลังเครียดอยู่นะครับสีสันโซเชียลผมเองก็เพิ่งทราบการที่เรานอนนาน
2: ๆค่ะ
3: เอาคุณต้องระวังนะ
2: ไม่เคยนอนนานเลยพี่ก๊อฟไม่เคยนอนเกิน6ชั่วโมงเลยตอนนี
3: ้อ๋อเหรอ
2: ใช่
3: ผมเตือนผิดคนฟัง
2: ใช่เตือนทีมงาน
3: ฟังระวังนะนอนนานๆนะฟันมันงอกออกมาได้รู้ไหม
2: ฮะ
3: อ้าว
2: จริงเหรอ
3: นี่ไงนี่ไงก็ต้องเตือนกันไง
2: ค่ะค่ะ
3: แล้วพองอกออกมาไม่รู้ตัวเนี่ยพอเราเห็นปั๊บอาการเป็นแบบนี้เลยนะ
2: ยังไง
3: ถ้าเป็นคุณอะตื่นมาฟันงอกทำไง
2: ตกใจสิ
3: อาการจะเป็นยังไงอะ
2: เฮ้ยช็อกเฮ้ออะไรกันเนี่ย
3: ร้อนเหรอ
2: ใช
3: ่อันนี้อาการคล้ายๆคุณแหละ
2: เหรอคะ
3: แต่ดูเขาจะช็อกกว่า
2: อ้าว
3: ลองไปชมซิถ้าว่านอนนานๆฟันงอกออกมาจะเป็นยังไงเชิญครับ
2: เอ้า

0: เห็นตอนลืมตาไหม
1: ทำไมตาเหลือกไปแล้วลูกน้องคงหลับอยู่แล้วอะไร
0: หล
1: ับ
0: ลึกอ่ะแล้วอะไรมาติดฟันติดปากไงแต่จังหวะที่ลืมตามาตาดุมากนะเดี๋ยวดูเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตอนจังหวะลืมตามานะ
1: นี่ตื่นแล้ว
0: นี่ดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะ
1: โอ้ยตายแล้ว
0: รุดเนี่ยนะเอออะก็แกล้งกันนะ
1: ค่ะ
0: คือยังไงเป็นการระบายออกมาของธาตุเหรออ
1: ืมแกล้งไง
0: เออโดนใช้มาเยอะว่างั้นคนดูคลิปนี้ไป 1.6 ล้านวิว
1: โอ้ยเยอะมาก
0: เออแล้วก็บอกระวังไว้เดี๋ยวเขาจะแจก5แถว
1: สวบครับ
0: บางคนก็บอกแหมจังหวะตาเหลือกเนี่ยนะมันได้หลายอารมณ์เลย
1: เออตาเหลือกตลกมากเลยอ่ะ
0: อีกคนบอกว่านี่ไงฟันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมส่วนอีกคนก็ช่างสังเกตบอกเฮ้ยมองเผินๆนะเมื่อกี้บางมุมอ่ะพอใส่ฟันปุ๊บกระต่าย
1: เออเป็นกระต่าย
0: เออแปลงร่างแล้ว
1: เออ
0: เออดูหลับอยู่ดีๆตื่นมาเป็นกระต่ายเฉย
1: แล้วเจ้าของคลิปอ่ะเหมือนแบบเอามือน้องมาปิดแล้วทำเป็นขำอ่ะขำแบบฟันยื่นโอ้โหมันจะเข้าซะละเกิน
0: เอ็นดูสงสารไปแกล้งน้องอ่ะเดี๋ยวนายเขาโกรธมาเป็นเรื่อง
1: นะ
0: เขาขออาหารเปียกทั้งวันแล้วก็สะเทือนกระเป๋าน
1: ี่ไง
0: เออ
1: โดนแน่ๆมาดูคลิปสุดเอ็นดูเรื่องต่อไปคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันหนุ่มน้อยรายนี้ค่ะกำลังจะโดนฉีดวัคซีนนึกภาพออกไหมคนกลัวเข็มคือมันกลัวจริงๆนะ
0: มันเสียว
1: พี่ก๊อฟกลัวไหม
0: ตอนเด็กๆกลัว
1: ตอนนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหม
0: ตอนนี้ไม่ละก็ใช้แบบหันหน้าแต่หลังๆมีสู้เลยนะ
1: สู้ไงมองเหรอ
0: มองก่อนมองอ๋อเนี่ยนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยหันหน้าหนี
1: ก็ยังหันหน้าหนีอยู่ดีใช่ไหมโอ้หลายๆคนเวลากลัวคือมันเป็นจริงๆแล้วเมื่อก่อนอะเวลาถึงรอบเขาจะมีมาฉีดวัคซีนเด็กๆกันใช่ไหมไปดูน้องคนนี้กลัวก็กลัวฉีดก็ต้องฉีดอาการเขาแสดงออกมาเป็นยังไงขนาดไหนไปดูค่ะเป็นไงล่ะ
0: มันมีจังหวะทิ่มเข็มเข้าไปกับจังหวะเดินยาไง
1: มันจะรู้สึกแหละ
0: นี่แหละที่ตาเหลืองๆนี่แหละทิ่มไปแล้วเหรอนี่ยาใช่ไหมนี่ยาใช่ไหมอย่างเงี้ย
1: นี่ฉันรู้สึกอยู่ใช่ไหมฉันรู้สึกอยู่นี่ฉันรู้สึกอยู่ใช่ไหม
0: ตายแล้วนี่ฉันอยากฉีดยาเหรอคิดอย่างเงี้ยเนาะเออดูสิ
1: คือตาเหลือกมากตาเหลือกแบบแทบจะหลุดออกมาอยู่แล้วอะแต่ก็รู้ว่ามันคือหน้าที่ที่จะต้องรับวัคซีนนะ
0: ไม่ใช่หน้าที่มั้งมันมีความจำเป็นอะต้องรับอะ
1: มันก็ต้องมี
0: ต้องฉีดป้องกันนะลูก
1: คือถ้าไม่ครบ2เข็มหรือไม่ครบตามโดสที่เขากำหนดแบบเรื่องไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแววที่จะเป็นหนักในอนาคตไงล
0: ู
1: กน้องก็คงได้รับการอธิบายมายังไงก็ต้องฉีด
0: มันเลี่ยงไม่ได
1: ้อืมคนดูไป 1.4 ล้านวิวคนมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยน้องคนนี้ฉีดยาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาหมอตาต
0: ่อปวดตาแหละ
1: ตะคิวเก่งตาเออตะคิวกินตา
0: เออปวดตาแหละ
1: บางคนบอกว่าโอ๊ยน้องเขาไม่อยากฉีดยาหรอกปวดตาฉีดทีไรปวดตาทุกที
0: ครับ
1: ที่มาบางคนบอกที่มาของคำว่าตาเบิกโพรงโอ
0: ้ใช่เลย
1: ตาเบิกโพรงเออเมื่อก่อนเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเบิกโพรงขนาดไหน
0: ใช่
1: แบบนี้นี่เอง
0: ผมนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: อะไรอ่ะ
0: นาฬิกานกเขาแมวอ่ะเมื่อก่อนเจ้าแขวนผนังกัน
1: ต๊อกแตกต๊อกแตกกันนะ
0: กุ๊กกูใช่ไหมเรื่องอะไรลืมแล้ว
1: ใช่
0: กุ๊กกู
1: ที่ออกมากรุ๊ก
0: เออ
1: บางคนบอกว่านี่เก็บสีหน้าได้แล้วนะเหลือเก็บลูกตาครับแม
0: ่คือต้องให้กำลังใจน้อง
1: ค่ะ
0: จะบอกงี้ลูกคือต้องเจออีกหลายปีปีละครั้ง
1: ในวัยเด็กก็ต้องเจอ
0: ให้กำลังใจ
1: โตมาถึงวัยนึงก็ต้องเจอ
0: ใช่
1: นะคะสู้ๆนะคะทุกคนรวมถึงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะส่งกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะ
0: เวลาหมดละ
1: หมดเวลาแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะกับรายการแซ่บทูเดย์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ ชัดนะ

0: ที่ทำมาตอนแรกผิด
1: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
2: ท่องแค่พอมูส
1: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
0: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
1: มาฟังเรื่องที่ใช่
3: เข้าใจทุกมุมมอง
1: ห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
4: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องพบค่ำนะครับวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569เย็นวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนเหมือนเดิมผมดรีมภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับ
1: หน่อยแน่วันนิสาสมัครสรุตค่ะสิ้นเดือนแล้วคุณผู้ชม
0: เผลอแป๊บเดียวนะ
1: จริง
0: หมดเดือนกันยายนแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันยังไม่หมดไปตามกาลและเวลาก็คือเรื่องของปริมาณน้ำ
1: น้ำยังเยอะอยู่นะคะแล
0: ้
1: วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพอย่างแถวแฟลตคลองจันเคหะร่มเก้าน้ำยังเยอะอยู่แล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะเน่าเหม็นแล้วนะคะแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่เองยังต้องอยู่กับน้ำอีกที่สำคัญคือไม่ใช่แค่น้ำตอนนี้ยังไม่ลดนะคะน้ำเหนือจ่อจ่อเข้ามา
0: ครับ
1: น้ำทะเลหนุนสูงที่เตือนกันจนถึงวันที่4ตุลาคมแล้วก็วันนี้กรมอุตุบอกว่าใครจะซักผ้าใครจะทำความสะอาดบ้านให้รีบทำใน 2-3 วันนี
0: ้
1: เพราะเดี๋ยว4ตุลาคมฝนจะมาอีกรอบหนึ่งค่ะ
0: วันที่4เป็นต้นไปใช่ไหมฮะ
1: เป็นต้นไป
0: เออใครที่มีปัญหาอยู่เรา2คนก็ยังคงต้องให้กำลังใจกันอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ณเวลานี้มันยังไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยในกรุงเทพมหานครหลายจุดหลายพื้นที่ก็ยังคงมีปัญหากันอยู
1: ่
0: โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก
1: ็
0: ฝั่งตะวันตกด้วยอย่างเมื่อกี้คุณพูดถึงเคหะร่มเกล้าใช่ไหมแฟลตคลองจันแล้วก็อย่างสถานที่ล่าสุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปก็คือในพื้นที่เขตสายไหมตรงจุดนั้นมันมีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่มีหลายจุดหลายพื้นที่จริงๆอย่างหมู่บ้านนักกีฬาก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแต่อาจจะถูกพูดถึงน้อยไปซะหน่อย
1: เวลาฟังเสียงชาวบ้านบอกว่าบางทีอยากจะเปลี่ยนชื่อไม่ใช่หมู่บ้านชื่อนั้นชื่อนี้บอกเป็นชื่อหมู่บ้านที่ถูกลืมเพราะว่าบางจุดเนี่ยความช่วยเหลือหน่วยงานไม่สามารถเข้าไปถึงได้เนี่ยนะคะแต่ว่าจุดนึงนะคะที่รายงานเมื่อช่วงตอนต้นชั่วโมงคือรามคำแหงน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะก็ตรงถนนสายหลักหน้ารามหลังรามตอนนี้เขาเริ่มทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปคุณผู้ชมขออนุญาตมาเริ่มกันที่กรุงเทพก่อนต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจเรามีอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ต้องนำมานำเสนอกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าจะขอไปเริ่มต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเคหะร่มเกล้าคุณผู้ชมอย่างที่คุณเหนือแน่ได้บอกไปตอนนี้น้ำยังคงสูงอยู่แม้ว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาจะไม่มีฝนเติมลงมามากสักเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: มีแหละแต่ว่ามันมีน้อยกว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเยอะเลยอะคุณผู้ชมครับ
1: แต่
0: ป
1: ั
0: ญหาตอนนี้เนี่ยคือน้ำมันมีอยู่ชาวบ้านพอที่จะเริ่มปรับตัวแต่ที่ชาวบ้านบอกว่าเริ่มที่จะรับไม่ไหวรับกันไม่ได้แล้วก็คือเรื่องของกลิ่นครับเร
1: ื่
0: องของสีที่มันเปลี่ยนไปจากน้ำที่มันเคยใสๆเนี่ยตอนนี้มันเริ่มขุ่นมันเริ่มดำมันเริ่มหมองแล้วก็เริ่มมีกลิ่นแล้วอ่ะคุณเนี่ยแน
1: ่คือถ้านับวันนี้เนี่ยวันนี้30กันยายนแล้วชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่26กันยายนก็คือ4วันแล้วนะคะที่น้ำเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้แล้วมันเป็นน้ำนิ่งเป
0: ็
1: นน้ำที่รอการระบายลงสู่คลองนะคะก็ยังคงเนี่ยค่ะอยู่กับน้ำกันอยู่อันนี้ตรงซอยร่มเก้าตรงซอยมิสทีน
0: ใช่ใช่ใช่จุดนี้ตรงแถวแขวงคลองต้นนุ่นในพื้นที่เขตลาดกระบังเนี่ยก็ยังเป็นภาพนี้อยู่ดูจากสภาพน้ำเนี่ยคือถ้าดูจากขอบกระจกมันก็ลงมาน่าจะมีหลัก10เซนติเมตรได้อยู
1: ่
0: แต่ว่าเนี่ยมันกลายเป็นน้ำนิ่งแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเขตลาดกระบังมันอยู่ติดกับแถวคลองประเวศนะ
1: ประเวศบุรีรมย
0: ์ใช่ไอการที่มันจะระบายออกจากคลองประเวศตอนนี้น้ำในคลองมันก็ยังสูงอยู่คุณผู้ชมเนี่ยมันก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้ครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยทยอยกันเข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้ากันอยู่อย่างต่อเนื่องเอาน้ำเอาอาหารเนี่ยรวมทั้งสิ่งของจำเป็นมาให้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือมันยังไม่สามารถนำรถเข้าไปได้รถใหญ่ก็ไม่เข้าไปไม่ได้คุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ต้องใช้เรือเข้าไปแบบนี้ขณะที่บางจุดเนี่ยที่น้ำเนี่ยมันไม่ได้สูงมากยังอยู่แค่ระดับเข่าหรือว่าระดับ

0: ประมาณเกือบถึงเอวเนี่ยชาวบ้านก็ทยอยกันออกมาจับจ่ายซื้อสิ่งของที่จำเป็นเนื่องจากว่าตอนนี้กับข้าวกับปลาที่เคยตุนเอาไว้ก่อนหน้านี้มันก็เริ่มที่จะร่อยหรอลงไปกันพอสมควรแต่ว่าการเดินทางภาพรวมวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปชาวบ้านยังบ่นเลยยังเป็นไปด้วยความยากลำบากคุณแน่
1: แล้วก็สิ่งที่ต้องการนอกจากอาหารแล้วก็น้ำดื่มค่ะก็คือยารักษาโรค
0: ใช
1: ่ก็เลยฝากเตรียมนะคะว่าถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะนอกจากอาหารเครื่องดื่มอยากได้สิ่งของดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างพวกเกลือแร
0: ่
1: ยาแก้เจ็บคอชุดทำแผลแล้วก็อุปกรณ์ดูแลบาดแผลบริเวณเท้ากันหน่อยค่ะคือประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาขอรับได้ที่จุดบริการทางการแพทย์นะคะจะมีแพทย์มีพยาบาลเข้ามาประเมินอาการเบื้องต้นให้คำแนะนำดูแลผู้ประสบภัยซึ่งก็เป็นจุดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะที่เคหะร่มเกล้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
0: ตอนนี้คือสิ่งสำคัญแม้ว่าระดับน้ำมันจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าด้านในชุมชนเนี่ยน้ำมันยังสูงอยู่ไงไอ้เส้นทางหลักเนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าด้านในที่มันเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยน้ำยังสูงอยู่สิ่งที่ต้องการณเวลานี้นอกจากเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของอาหารและยารักษาโรคจำเป็นมากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของยาน้ำกัดเท้าอ่ะ
1: ยาจากยาโรคฉี่หนูด้วย
0: ก็คือโรคที่มาก
1: ับน้ำนะคะที่โอ้โหและนี่คือเห็นไหมคะจะต้องตะโกนคุยกับคนที่อาศัยอยู่ด้านในชั้นสอง
0: มันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม
1: โอ้นะ
0: น่าเห็นใจมากนะครับทีนี้ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ของแถวแถวเคหะร่มเกล้ากันหน่อยคุณพักจิราศรัทธาพงศ์แกบอกว่าแกอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้มาตั้งแต่ปี37นะฮะวันนี้เนี่ยต้องอพยพออกจากพื้นที่ไปพร้อมกับสุนัขเนี่ยที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้แล้วไอ้การเอาสุนัขออกไปตัวเองลำพังก็ลำบากแล้วมันยังพอที่จะขยับเขยื้อนร่างกายออกไปได้แต่ว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันลำบากครับต้องใส่กระมังอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็พาออกไปจากพื้นที่ที่บ้านที่เธออยู่เนี่ยแล้วก็เอาไปฝากไว้ที่บ้านญาติเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยนี่ในภาพนี้เลยคุณผู้ชมนี่ฮะ
1: โอ้นี่
0: เนี่ยสภาพมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม
1: วันนี้ค่ะก็จะเห็นนะมีครอบครัวอื่นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สุนัขเนี้ยก็ต้องอยู่ในเรืออยู่ในกะละมัง
0: ใช่
1: เพราะว่าอันนี้จากภาพที่เห็นคือเอวนะคะ
0: ใช่เอวครับคือแกบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมมาตั้งแต่วันเสาร์ครับแล้วจนถึงขณะนี้ไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันเริ่มมีมาแล้วแต่ปัญหาคือมันยังไม่ทั่วถึงครับประกอบกับที่บ้านของเธอเนี่ยแกบอกว่ามีคุณยายวัย87ปีเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วก็มีโรคประจำตัวอย่างอื่นด้วยก็เลยทำให้กังวลว่าหลังจากนี้เนี่ยไอ้การใช้ชีวิตมันจะยิ่งเพิ่มความยากลำบากมากขึ้นเพราะ4เข้าวันที่5แล้วอะฮะสถานการณ์ในพื้นที่มันดูไม่ดีขึ้นเลยอะแกบอกว่า20กว่าปีที่อยู่มาจุดนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตอนปี54เนี่ยมันยังไม่หนักเท่านี้อะคุณไหนแน
1: ่ค่ะ
0: นี่แหละฮะนี่ก็คือที่บริเวณซอยมิสทีนะครับย่านรามคำแหงคือล่าสุดเนี่ยก็ยังมีน้ำขังเป็นระยะความสูงก็เนี่ยฮะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยบางจุดก็ประมาณฟุตบาทแต่ว่าพอเข้าไปในซอยปั๊บมันก็สูงประมาณหัวเข่าเลยหัวเข่าอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: ขยับไปดูอีกจุดนึงนะคะที่รามคำแหงค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้ถนนหน้ารามนะคะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายได้แล้วนะคะก็น้ำลดจนสามารถสัญจรกลับมาใช้งานได้เกือบปกติก็เลยนี่ค่ะมีเจ้าหน้าที่ทางกรุงเทพมหานครนะคะมาช่วยกันทำความสะอาดมาบิ๊กคลีนนิ่งกันค่ะที่กกท.ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ว่าก็ยังมีบางจุดอย่างหน้าอาคารการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะ
0: ในหน้ากกท.เนี่ยทางที่จะเข้าไปคือถ้าเห็นภาพตั้งแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมในโลกโซเชียลที่มีการส่งต่อกันนักกีฬาเทคบอลน่
1: ะ
0: ที่ติดอยู่ในหอพักนักกีฬาน้ำถึงคอคุณเห็นแน
1: ่ด้านหลัง
0: ด้านในอ่ะเออ
1: ก็ยังคงสูงแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นตรง
0: ถนนสายหลักถนนใหญ่แล้วฮะ
1: คือทันทีที่น้ำลดนะคะก็มีเศษดินมีทรายมีสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนพื้นผิวถนนค่ะก็เลยต้องมาทำความสะอาดกันค่ะและขณะเดียวกันตำรวจก็ใช้รถลากเอารถค่ะที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เนี่ยค่ะชาวบ้านที่อยู่ตรงริมถนนเนี่ยรามคำแหง49/1นะคะก็ออกมาช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะคะเพื่อที่จะเนี่ยค่ะช่วยกับเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ทางกทม.ใช้รถลากมาเคลื่อนย้ายรถที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เอารถลากขนาดใหญ่มาเพื่อเปิดทางแล้วก็ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดค่ะ
0: อีกหนึ่งจุดที่บอกว่าถูกพูดถึงน้อยไปหน่อยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือในพื้นที่ของเขตสายไหม ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะลงไปเมื่อตอนช่วงคืนวัน

0: อังคารที่ผ่านมามันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยจับจ้องไปที่จุดนี้เพราะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แกบอกว่าโอ้โหจุดนี้เนี่ยท่วมมาตั้งแต่วันเสาร์เหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเหลียวมาดูดำดูดีกันเลยนะครับในพื้นที่ของบ้านเอื้ออาทรคลองถนนในซอยเพิ่มศิลป์24/1ในพื้นที่เขตสายไหมวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปครับก็จะเห็นภาพเด็กๆผู้สูงอายุรวมทั้งคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมาฝ่ากระแสน้ำออกมาต่อคิวรอรับอาหารพระราชทานท่ามกลางระดับน้ำที่ค่อนข้างจะสูงอยู่ประมาณสัก 30-40 เซนติเมตรนะครับส่วนภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรคลองถนนนะครับระดับน้ำในภาพนี้คุณผู้ชมฮะ
1: ต่อคิวกันยาวเลยนะคะ
0: ใช่นี่ฮะแบบนี้เลยครับ
1: แดดออกแล้วก็จริงนะคะกลางร่มกันเนี่ยแต่ว่าดูค่ะก็ยังต้องเดินแช่เท้าเนี่ย อยู่ในน้ำกันมารอรับความช่วยเหลืออยู่ด้านนอกนี่คือเอื้ออาทรคลองถนนนะคะ
0: คือด้านในเนี่ยคือมันยังมีคนที่เดือดร้อนกันอยู่เพราะว่าในพื้นที่ของบ้านเอื้ออาทรคลองถนนเนี่ยมีคนอยู่อาศัยมากกว่า 8,000 คนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ก็เกือบหมื่นนะคะ
0: หนักอยู่ครับเป็นพื้นที่อีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะหนักกันเลยทีเดียวครับในพื้นที่ของเขตสายไหมนะครับ
1: นี่คือภาพรวมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ในกรุงเทพค่ะเพราะว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ยังมีหลายจุดที่ตอนนี้หนักมากๆก็คือจังหวัดระยองในตำบลตะพงนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยคุณตูนคณิษฐาลงพื้นที่ไปแล้วไปพูดคุยกับชาวบ้านอ่ะฟังแล้วเนี่ยมันสะเทือนหัวใจเรามากจริงๆนะคะคุณยายบอกว่าตอนที่ออกมาน้ำมาเร็วมากท่วมมิดหลังเลยนะคะต
0: ้
1: องขึ้นไปอยู่ชั้น2ออกมาได้แต่ตัวจริงๆบางคนบอกว่าอยู่ที่นี่มานาน50ปีครั้งนี้จังหวัดระยองที่ตำบลตะพงหนักที่สุดในชีวิตเลยค่ะส่วนสระแก้วเองก็หนักเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีชาวบ้านกว่า500คนบอกว่าติดเกาะรอคอยความช่วยเหลือคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงค่ะว่าปริมาณน้ำมหาศาลนะคะแล้วก็ท่วมจนชั้น1ไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็เป็นจำนวนกว้างเลยนะคะในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองค่ะจุดนี้เป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายค่ะคือน้ำท่วมสูง16หมู่บ้านเสียหายเกือบ 100% ค่ะโดยเฉพาะที่หมู่4หมู่13และหมู่16ระดับน้ำตอนนี้เกือบ2เมตรแล้วนะคะ2เมตรนะคะคุณผู้ชมคือในกรุงเทพเราบอกโอ้โหประมาณแบบ 30-50 เซนติเมตรบางจุดหลักเมตรอันนี้2เมตรที่น้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็รุนแรงชาวบ้านนับพันคนค่ะไม่ทันได้ตั้งตัวทั้งยวดยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดในรอบกว่า50ปีเลยค่ะ นี่คือพื้นที่ที่ให้ชาวบ้านมาอยู่จุดพักคอยชั่วคราวนะคะอพยพกันมาเนี่ยประมาณ 95% มีหน่วยงานต่างๆมาช่วยเหลือแล้วก็มีกู้ภัยมีจิตอาสาทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่เข้ามาค่ะชาวบ้านที่เป็นชาวประมงในพื้นที่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกเรือได้คือไม่สามารถทำมาหากินได้เพราะว่าเรือประมงเนี่ยต้องมาใช้ในการอพยพชาวบ้านออกมาแทนมีชาวบ้านที่อพยพออกมานะคะอยู่ในศูนย์พักคอยชั่วคราวจุดนี้คือโดมอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านค่ะ
0: โอ้ดูสภาพสิครับ
1: อันนี้ก็คือบางคนเนี่ยออกมาได้แต่ตัวจริงๆนะได้แต่ตัวจริงๆแล้วก็มานอนเต็นท์ในศูนย์พักคอยขนาดที่ศูนย์พักคอยเองอ่ะน้ำก็ยัง
0: ล้อมรอบอ่ะ
1: ใช่ค่ะมีน้องหมาด้วยน้องแมวนะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้นี่ก็บางคนก็ยกกันมาทั้งกรงแบบนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆนะคะเอาของกินของใช้มาช่วยเหลือแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงค่ะคนเจ็บป่วยที่ประสานส่งไปที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วค่ะ
0: อีกหนึ่งจุดครับก็คือที่สระแก้วก็หนักเช่นเดียวกันแม้ว่าปริมาณน้ำจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแถวเทศบาลเมืองอรัญญประเทศน้ำเนี่ยลดลงกว่า1เมตรแล้วนะครับส่วนที่ตำบลบ้านแก้งที่ตัวเมืองสระแก้วยังมีชุมชนเนี่ยริมน้ำติดกับคลองพระปรงน้ำท่วมมานาน5วันนะครับกระแสน้ำเนี่ยยังคงไหลเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องชาวบ้านกว่า500ชีวิตไม่สามารถที่จะเข้าออกพื้นที่ได้ตอนนี้ฝากผู้สื่อข่าวเนี่ยมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับชุมชนริมน้ำติดคลองพระปรงเนี่ยในพื้นที่ของอบต.บ้านแก้งเนี่ยตอนนี้เข้าออกไม่ได้จริงๆครับอยากจะขอให้นำข้าวนำน้ำดื่มนำยารักษาโรคเนี่ยมาให้หน่อยปรากฏว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคุณผู้ชมน้ำมันยังคงไหลแรงอยู่แบบนี้นะฮะใบพัดเรือเนี่ย ตีกับเศษกิ่งไม้เนี่ยจนใบพัดเรือหักครับไม่สามารถที่จะเดินทางไปมาได้ก็เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยอะครับ
1: ก็เลยนี่ค่ะกลายเป็นประสานเจ็ตสกี
0: ต้องให้กลุ่มเจ็ตสกีเนี่ยเข้ามาช่วยทยอยรับส่งอาหารแทนเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คือความยากลำบากคือมันมีความพยายามเข้าไปช่วยครับจากหน่วยงานที่เป็นผู้ใจดีผู้ใจบุญอยู่แต่ว่ามันก็มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะ
1: ค่ะอันนี้คือสระแก้วนะคะหลังจากที่น้ำเริ่มลดลงนะคะคุณผู้ชมที่สระแก้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบว่ามีความเสียหายของถนนหลายแห่งเลยค่ะมีถนนที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนถนนขาดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าถนนมันขาดเป็นรูใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ยังคงมีรถสัญจรอยู่นะเมื่อสักครู่นี้มีชาวบ้านเดินกันอยู่ตรงกลางถนนเกือบ1กิโลเมตรนะคะที่พื้นผิวถนนหลุดร่อนเสียหายรถบางประเภทเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้แล้วล่าสุดค่ะเกิดเหตุมีรถยนต์ที่ขับฝ่าจุดกั้นบริเวณเส้นทางของสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วตกลงไปในหลุมค่ะที่ถนนขาดก็ถือว่าเป็นเรื่องเคราะห์ร้ายแต่เดชะบุญนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแล้วก็นำรถออกจากจุดเกิดเหตุเนี่ยอย่างปลอดภัยและดูคือดูจากจุดนี้เหมือนเป็นน้ำตกเลยนะคะที่น้ำเนี่ยไหลลงมาแล้วมันเป็นแอ่งที่ค่อนข้างลึกพอสมควรอ
0: ันตรายนะ
1: ยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยอันตรายมากเลยจริงๆว่าคือมันอาจจะมองไม่เห็นว่าถนนมันขาดอยู่ภาพรวมวันนี้นะคะน้ำท่วมสระแก้วมีผู้ประสบภัยแล้วกว่า 11,997 ครัวเรือนใน3 อำเภอค่ะอยู่ที่ศูนย์พักพิง900คนนี่ภาพมุมสูงจุดนี้จะเห็นเนี่ยถนนมันเสียหายไปหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ6คนค่ะระดับน้ำยังคงลดลงต่อเนื่องแต่ว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภออรัญญประเทศอำเภอเขาชะกันและที่อำเภอเมืองสระแก้ว
0: ภาคตะวันออกนี่ยังคงต้องจับตากันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหลายหน่วยงานเนี่ยก็ออกมาย้ำเตือนเหมือนกันว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบอีกระลอกหนึ่งในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะก็วันนี้เนี่ยฝนอาจจะลดลงนะคะคือทั่วประเทศประมาณสัก 30% แต่ว่าหลังจากนี้คือต้นสัปดาห์หน้าค่ะฝนจะมาอีกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยยังวางใจไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะคะ
0: ใช่ครับขยับไปดูกันที่จังหวัดสมุทรสงครามกันหน่อยนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันจะพาไปดูวินาทีชีวิตครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือคุณยายวัย90ปีนะครับย้ำว่า90ปีหลังจากที่น้ำเนี่ยมันท่วมบ้านคุณยายเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: จนเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ครับคุณผู้ชมและเดชะบุญมีคนมาช่วยเอาไว้ได้ทันนี่เป็นภาพของชาวบ้านแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ของตำบลกระดังงาเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณยายบุญสมครับอายุ90ปีคุณยายแกบอกว่าน้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากลำบากลำพังช่วงปกติเนี่ยแกก็เดินเหินไม่ค่อยสะดวกแล้วคุณผู้ชมลองดูสิฮะการเดินของแกเนี่ยแล้วลำพังเนี่ยอยู่กันคนเดียวแบบนี้ด้วยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือนะครับคุณยายเนี่ยให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกันก่อนคุณยายบุญสมแกบอกว่าตั้งแต่แกอยู่ที่นี่มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ปีนะคุณไหนแน
1: ่ค่ะ
0: ไม่เคยเจอน้ำท่วมสักครั้งเลยถือว่าถ้าจะมีจริงๆเนี่ยมันก็เล็กน้อยไม่เคยมีครั้งไหนที่หนักหนาสาหัสเท่ากับรอบนี้ปี2569เลยฟังเสียงคุณยายหน่อยนะครับ
2: เคยเจอหนนึงแต่ไม่มากถึงขนาดนี
3: ้
2: น้อยกว่านี้ปีนี้มากปีแล้วผู้ใหญ่ทาทำนะเอาเนี่ยทำสะพานดูหุงข้าวได้ปีนี้หุงไม่ได้น้ำมันเยอะทำไม่กล้าเสียบ
3: แล้วน้ำ
2: ต้องเอาเตาถ่านมานั่งทำกับข้าวตรงนี
3: ้น้ำมันขึ้นมันลงไหมเนี่ย
2: มีลงไปเดี๋ยวเดียวค่ะ
3: พักเดียวขึ้นอีก
2: ค่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงกับตอน 3-4 ทุ่มเนี่ยนะ 3-4 ทุ่มเนี่ยโอ้โหมากเลยท่วมตู้เย็นเลย
3: ลำบากไหมเนี่ยตอนนี
2: ้ก็ลำบากกันนะก็คนเดินไม่ได้มันก็ต้องลำบากหน่อยแหละนี่ทำไงอ่ะมีลูกสาวคนก็จะมาร้องไห้ร้องอมโทรศัพท์ทั้งคืนมาก็ไม่ได้น้ำ
3: ท่วมเหมือนกัน
2: รถวิ่งไม่ได้
0: โอ้น่าเห็นใจอ่ะน่าเห็นใจจริง
1: คือเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะ90ปีบอกอยู่ที่นี่มาเคยเจออีกครั้งนึงแต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดน
0: ี้เจอมันก็ไม่ได้หนักขนาดนี้หรอกนี่นะฮะ
1: ยังมีอีกท่านนึงนะคะชื่อว่าคุณสมศิลป์เชิดชูค่ะบ้านอยู่ริมน้ำก็รีบย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงแล้วนะคะแล้วก็บอกเหมือนกันเลยบอกเหมือนคุณยายว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เ

0: เคยเจอน้ำท่วมสูงขนาดนี้ก่อนหน้านี้ท่วมบ้างแต่ยังไม่ถึงหัวเข่าค่ะ
1: เต็มที่ก็หน้าแข้งตาตุ่ม
0: ใช
1: ่ไม่เกินนั้น
0: นี่คุณผู้ชมลองดูว่าคือวัดจากบ้านตรงนี้เนี่ยนะคะแปลว่าด้านในเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะยืนให้มันเต็มตัวได้เพราะว่าน้ำมันแล้วนี่ที่มาของคำว่า
1: คุณพระช่วยครับ
0: ก็
1: เนี่ยพระต้องมาช่วยเข็นมอเตอร์ไซค์ให้กับบรรดาญาติโยมเนี่ยเอาออกไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยหน่อย
0: ค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมฮะมีคำเตือนนิดนึงคุณผู้ชมครับจากทางสธนช.ล่าสุดออกมามีประกาศฉบับที่7นะครับตอนนี้เตือนนะครับในพื้นที่6จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมหลังจากที่จะมีการขยับปรับการระบายน้ำในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยานะครับคือเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวว่าวันนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับระดับเนี่ยเพิ่มจากประมาณสัก 2,000 เนี่ยไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าในท้ายที่สุดก็มีการออกมาแก้ข่าวตอนนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวของเราไปเจอคุณทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลเรื่องของกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมชลประทานขอมาจริงๆนะขอปรับอัตราการระบายน้ำในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยของสทช.เนี่ยขอเป็น 2,200 ก่อนเดี๋ยวมันจะต้องไปถึงตรงจุดนั้นจริงๆแหละแต่ว่าขอให้ขยับเป็นขั้นบันไดอ่ะคุณผู้ชมแล้วทีนี้ที่มีคำเตือนมา6จังหวัดมีอะไรบ้างฟังดีๆนะคุณผู้ชมเผื่อว่าจะมีอยู่ในพื้นที่บ้านของคุณญาติของคุณหรือว่าคนที่รู้จักที่มีคำเตือนออกมาเลยนะครับก็คือจุดที่อาจจะมีน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะฮะอยู่ในจังหวัดชัยนาทอำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานตัวพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรจังหวัดปทุมธานีครับมีสามโคกและตัวเมืองปทุมธานีและอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ของอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดนะครับนี่ก็ต้องย้ำเตือนกัน6จังหวัดในหลายอำเภอจริงๆต้องเฝ้าระวังในช่วงวัน2วันนี้ที่จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
0: คือไม่ใช่แค่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชมมีหลายจุดนะคะมีทั้งเขื่อนพระราม6ด้วยมีทั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเนี่ยค่ะเขื่อนพระราม6ด้วยเช่นเดียวกันนะคะณตอนนี้เองเนี่ยหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บางปะกงท่าจีนนะคะแล้วก็รวมทั้งป่าสักแล้วก็รวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็รวมทั้งน้ำเหนือที่กำลังมาในตอนนี้ส่งกำลังใจให้อย่างมากๆเลยจริงๆเพราะว่าที่เรารายงานกันไปเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
1: ส่วนน้อยดีกว่า
0: เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจริงๆอย่างคุณพูดถึงปากเกร็ดเนี่ยเมื่อช่วงกลางวันนะคะในช่วงข่าวเที่ยงเนี่ยก็รายงานว่าได้รับความเสียหายด้วยแล้วเช่นเดียวกันทีนี้มาดูการช่วยเหลือของภาคประชาชนกันบ้างค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ชมเรื่องนี้ในมุมของความเดือดร้อนก็มีเรื่องน่ายินดีนะคะที่เยาวชนไทยน้องอยู่เพียงแค่ชั้นม.6
1: ครับ
0: น้องทีนะคะเป็นเด็กที่มีความสามารถในเรื่องของการแข่งขันเทคโนโลยีระดับโลกอยู่แล้วน้องใช้ความสามารถของตัวเองในการพัฒนาแอปในการช่วยเหลือคนน้ำท่วม4ชั่วโมงทำแอปขึ้นมา
1: อันนี้น่าชื่นชมจริงๆนะ
0: 4ชั่วโมงแล้วเปิดไป3วันในจังหวัดฉะเชิงเทรามีคนใช้งานไปแล้ว2ล้านครั้งนะคะถือว่าช่วยเหลือได้มากเป็นการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเลยค่ะเรื่องนี้ต้องขอบคุณนะคะแอดมินท็อปเรารัก8ริ้วนะคะที่เอาเรื่องนี้มานำเสนอร่วมกับน้องทีเนี่ยค่ะน้องชื่อว่านายนนทพัฒน์จิตรังสรรค์อายุ17ปีค่ะนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสุจิปุลินี่ค่ะพัฒนาหน้าตาแอปที่ฉันเปิดเข้าไปดูนะใช้งานง่ายวิธีการอ่านก็อ่านง่ายนะคะชื่อว่าฉะเชิงเทราฟลัดเวอร์เซล
1: คือด้วยความเคารพนะคือเขาใช้ภาษาคนอะคือเข้าใจง่ายอ่ะไม่ต้องปีนบันไดทำความเข้าใจอ่ะคุณแน่แน
0: ่
1: ดูให้รู้เลยว่าอ่ะจุดที่คุณอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างและเนี่ยก็ให้ดูเลยว่าจุดไหนมันแห้งจุดไหนเนี่ยมีอกขึ้นไปไหม
0: คือ
1: พูดง่าย
0: มันเข้าไปในแอปเนี่ยนอกจากจะใช้งานง่ายแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันทำให้เห็นแบบเรียลไทม์ด้วย

0: าแรกมาเปิดเป็นแบบนี้เลยค่ะมีเบอร์ฉุกเฉินและมองให้เห็นเป็นภาพรวมอีกต่างหากว่าจุดไหนเนี่ยที่ตอนนี้น่ากังวลเป็นพิเศษน้องเนี่ยเชื่อมต่อนะคะกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาเอาไว้แล้วรายงานจากประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้จริงบนแผนที่เดียวเลยค่ะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้หลายครอบครัวเนี่ยนี่กดเข้าไปในกล้องวงจรปิดก็ดูแบบเรียลไทม์เพราะว่าเชื่อมโยงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะคะของทางด้านเพจแอดมินท็อปเนี่ยที่น่าจะมีการประสานกับในพื้นที่หลายๆจุดเนี่ยทำให้ได้ข้อมูลเอามาเชื่อมโยงต่อกันในแอปพลิเคชันนี้นะคะ
1: ครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากคือน้องทีเนี่ยหนุ่มจิตอาสาวัยเพียงแค่17ปีเนี่ยน้องเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นที่เข้ามาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้น้องบอกว่าไปเจอพี่ท็อปเนี่ยที่ห้าง
0: ค่ะ
1: แล้วคือขณะที่ตัวเองเนี่ยไปที่จุดรับบริจาคเพื่อจะเป็นจิตอาสาแพ็คสิ่งของช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยเรื่องของสถานการณ์แล้วก็แนวคิดในการที่จะช่วยเหลือคนในพื้นที่ฉะเชิงเซาอ่ะแล้วเมื่อฟังรายละเอียดจากพี่ท็อปปั๊บตัวเองด้วยความที่มีพื้นฐานมีความรู้ด้านการพัฒนาพวกแอปพลิเคชันแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยอาสาครับเข้ามาช่วยพี่ท็อปเนี่ยทำแอปพลิเคชันมาทำเว็บแล้วไม่น่าเชื่อครับเด็กที่มันเก่งขนาดนี้คุณผู้ชมครับใช้เวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำแอปตัวนี้ขึ้นมาแล้วในช่วงอย่างที่คุณแน่บอก3วันที่เปิดใช้บริการเนี่ยมีคนเข้ามาใช้งานสูงสุดแล้วถึง2ล้านครั้งแล้วตอนนี้กำลังพัฒนานะครับต่อยอดเพื่อที่จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้กับคนที่ประสบภัยเนี่ยถึงมือพี่กู้ภัยโดยตรงเลย
0: โอ้นี่คือการเชื่อมต่อคือการบูรณาการอย่างแท้จริง
1: แต่นี่ต้องเป็นบูรณาการภาคประชาชนนะย้ำว่าเป็นจากภาคประชาชนอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงน้องทีกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับตอนนี้วิกฤตสำหรับคนฉะเชิงเซามากๆครับแล้วก็ตอนนี้อันเดอร์เรทมากๆไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจนะเพราะทุกที่ก็โดนกันทั่วหน้าเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าคนในพื้นที่ต้องช่วยกันเองแล้วผมสามารถช่วยได้ตรงไหนผมจะช่วยเต็มที่ก็เลยคุยกับพี่ท็อปว่ามันเป็นยังไงบ้างผมอยากเข้าไปช่วยครับเพื่อผมสามารถช่วยอะไรได้บ้างพี่ท็อปก็เล่ามาเรื่อยๆแล้วก็มีไอเดียตรงกันว่าถ้ามันออกมาเป็นเว็บที่มันเป็นเรียลไทม์แล้วเราสามารถคอนเนคกับทุกคนได้ไงครับมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆก็เลยรับบรีฟในตอนนั้นเลยครับแล้วก็เริ่มทำกับพี่ท็อปเลยครับตอนนี้อยู่ม.6 ครับเรียนสายบริหาร
3: แล้วทำไมมีความรู้ทางด้านนี้ฮะ
2: ต้องบอกครับว่าที่โรงเรียนนะโรงเรียนสุจิบุรีชัยเชิงเซาครับผมไม่ได้มีสอบแต่ว่าต้องทำโครงงานนะผมก็เลยมีโอกาสได้ทำโครงงานหลายๆอย่างที่เป็นอินโนเวชันหรือว่าทางเทคโนโลยีบ้างซึ่งผมก็ได้เรียนรู้การทำเว็บไซต์ต่างๆเงี้ยครับก็เลยพอมีความรู้อยู่บ้างนิดหน่อยก็เลยคิดว่าผมน่าจะทำได้ภายในเวลาที่จำกัดครับ
0: ว่ามีความรู้อยู่บ้างนิดหน่อย
1: โอ้โหถ่อมตัวเหลือเกินพ่อคุณเอ้ย
0: ต้องบอก
1: น้องเนี่ยจริงๆนะ
0: ไม่ธรรมดาเพราะว่าพอไปสืบประวัติดูแล้วเนี่ยน้องไม่ได้มีความรู้เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าก็ต้องชื่นชมโรงเรียนนะคะเพราะว่าการที่พัฒนาต่อยอดจากการทำโครงงานแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงจากที่ตัวเองเนี่ยได้ศึกษามาน้องเคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปร่วมประกวดแข่งขันด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรมที่ประเทศไต้หวันนะคุณ
1: โอ
0: ้แล้วน้องผ่านเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้วสามารถที่จะทำผลงานเนี่ยติดอันดับท็อป6ของการแข่งขันนี่คืออันดับ6ของการแข่งขันในเวทีโลกจนวันนี้น้องมาช่วยเหลือคนในจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยค่ะก็จะให้เห็นว่ามีทั้งการรายงานว่าความเดือดร้อนในแต่ละจุดเนี่ยสีเหลืองระดับหัวเข่าสีเขียวสามารถผ่านได้สีแดงอยู่ในระดับวิกฤตอยู่ตรงจุดไหนบ้างแล้วเชื่อมต่อกับ CCTV ของจังหวัดฉะเชิงเซาและเตรียมที่จะส่งตรงไปถึงการช่วยเหลือกู้ภัยนี่คือการช่วยเหลือกันของเรียกว่า
1: ประชาชนอะตอนนี้คือ
0: น้องบอกคือรอหน่วยงานไหนไม่ได้แล้วครับอะไรที่ผมพอช่วยได้ผมก็เลยเนี่ยอยากจะเข้ามาช่วยพอฟังพี่ท็อปแค่ตอนที่ไปช่วยแพ็คของ4ชั่วโมงทำแอปพลิเคชัน
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: เสร็จแล้ว
1: ยอดเยี่ยมมากเลยครับน้องทีชื่นชมจริงๆคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยขออัปเดตหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางปภ.เนี่ยได้มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของใกล้กับแม่น้ำแม่กลองว่ามีความเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับอำเภอบางคนทีอัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงครามในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับขอให้อพยพออกจากบ้านเรือนไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะมีความเสี่ยงที่น้ำเนี่ยมันจะล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

0: อัปเดตให้ฟังล่าสุดกันก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันอย่างที่คุณแอนแน่บอกมันไม่น่ายังไม่น่าไว้วางใจเลยอ
1: ่ะ
0: ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแต่ว่าช่วงเวลาแห่งความยากลำบากคนไทยเป็นคนที
1: ่ตลก
0: ติดความบันเทิงเป็นคนที่มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์คุณผู้ชมครับเราจะเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยมีเรื่องที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยยิ้มได้แม้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งที่เราเนี่ยไปหยิบไปจับมาจากโลกโซเชียลให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าในช่วงเวลาที่มันยากลำบากคนไทยก็ยังมีกำลังใจ ในการใช้ชีวิตกันอยู่เดี๋ยวจะพาไปที่กรุงเทพกรีฑาครับในหมู่บ้านนักกีฬากลายเป็นคลองเรียบร้อยแต่ว่าเขาก็ยังมีความสุขได้ทำไมก็ถึงมีความสุข
1: ลองดูคลิปกัน
0: ไปดูหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะ
2: เจ๋งมากเลยมอเตอร์ไซค์1คันลาก3คันครับลาก3ลอง
0: นี่เป็นไง
1: คุณอาจจะเคยเห็นนะคะเรือลากที่อยู่ในทะเลที่อยู่ในแม่น้ำแต่ณวันนี้ในเมื่อน้ำท่วมกรุงเทพก็เลยบอกว่านี่คือเรือลากแห่งลุ่มน้ำกรุงเทพกรีฑา
0: โอ้โหนี่กลายเป็นลุ่มน้ำแล้วลุ่มน้ำกรุงเทพกรีฑาทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬานะคุณผู้ชม
1: แล้วได้ประโยชน์เราใช้แรงของมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามอเตอร์ไซค์มันก็ขนของได้น้อย
0: ครับ
1: ก็ต้องใช้เรือแต่ถ้าเกิดว่าลำพังเรืออย่างเดียวเนี่ยกว่าจะพายกันไปมันก็ต้องใช้แรงคนค่อนข้างเยอะ
0: ไม่เป็นไรคุณพี่เดี๋ยวผมลากให้แล้วพี่ก็ไปพ่วงคันอื่นๆลำอื่นๆมาแล้วกัน
1: โอ้โหสุดยอด
0: สุดยอดมากนะคุณผู้ชม
1: ยังไม่หมด
0: ใช่ไหมเอามา
1: คุณเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าตรงท้ายเนี่ยเห็นไหมมีคัดท้ายอีกภาพหนึ่ง
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: ยุคนี้น้ำท่วมเราก็เดินบนน้ำได้
0: โหเก่งอ่ะเก่งมากเก่งมากเก่งจริง
1: วิทยายุทธขั้นสุดยอดในการเดินบนน้ำ
0: คือถ้าดูจากปริมาณน้ำจะเอามอเตอร์ไซค์มาล่าแบบกรุงเทพกรีฑามันทำไม่ได้คุณเหนื่อยแน่เขาก็เลยเนี่ยมีไอเดียบันเจิดครับคุณผู้ชมครับเป็นไง
1: ใช้ท่อปูนที่เวลาที่เราจะเห็นเอาไว้ในการ
0: ทำท่อระบายน้ำ
1: เดี๋ยวนี่เอามาใช้เป็นการใช้เดินแบบถอยหลังเดินแบบถอยหลังเพื่อให้ท่อมันไปข้างหน้าแล้วก็ลากคนที่อยู่บนเรือเพื่อที่จะขนสิ่งของ
0: แล้วเชือกก็ผูกเอวไว
1: ้โอ้โหอะไรจะเก่งปานนั้น
0: จริงเก่งมากคุณแน่
1: ถึงขนาดคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแบบโอ้โหขอถ่ายคลิปขอถ่ายภาพเอาไว้หน่อยเถอะ
0: โอ้ไม่ธรรมดานะ
1: อันนี้แถวซอยราม60นะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู
0: ่ราม60ใช่ไหมคนไทยตอนนี้ก็ติดอยู่ในวิกฤตปัญหาเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีคนที่คนไทยติดแซบอยู่เหมือนกันนะคุณเนี่ย
1: เอาของ
0: ติ ดน้ำได้แต่ว่าคือติดแซบก็ห้ามขาดเช่นเดียวกัน
1: ส้มตำนี่ถ้าเกิดอยากกินนี่ทำยังไงดีคะ
0: ปัญหามันร้านมันรวมมันจะเปิดยากเหมือนกันนะคุณเนี่ยนะ
1: โอ้นั้นเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงหาดูหน่อยสิว่าถ้าอยากจะกินแซบอยาก
0: เวลานี้นะ
1: จะต้องไปที่ร้านไหนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
0: ติดตามครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิวามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
0: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
1: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ระยะเวลาโปรโมชั่น

0: บูเบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: หลังจากติดไว้ช่วงที่แล้วนะคะเอาใจคนติดแซ่บกันหน่อยนะช่วงนี้เนี่ยโหน้ำเยอะขนาดนี
5: ้
4: แต่คนไทยเรานี่ต้องกินของแบบรสจัดส้มตำเนี่ยขาดไม่ได
5: ้
4: ยังไงดีล่ะคะคุณผู้ชมเคยเห็นแต่บานาน่าโบ๊ทเดี๋ยวให้ดูปาปายาโบ๊ทกันหน่อยดีกว่า
5: ปาปายาโบ๊ท
4: อ้าวนี
5: ่มะละกอเหลือมะละกอเนี่ยนะ
4: นี่เลยค่ะดูค่ะปอกปอกปอกปอก
5: เฮ้ย
4: ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยคุณเชื่อไหมเวลาที่คนอยากกินแซ่บเนี่ยนะเสียงเคาะของส้มตำเนี่ยมันเร้าใจ
5: มันเยียวยาหัวใจ
4: เห็นไหมว่าม
5: ันทำให้ใจฟูใช
4: ่แค่รู้สึกได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยปาปายาป๊อกป๊อกเนี่ยมันรู้สึกว่าเรากำลังจะมีแรงเราจะกำลังกระชุ่มกระชวยแล้วแม้กระทั่งน้ำท่วม
5: คือบางคน
4: ส้มตำเนี่ยนี่บนอะไรเนี่ยคุณดีมคุณว่าบนอะไร
5: แ
4: พยางเหรอ
5: แพยางครับ
4: แพยางใช่ไหม
5: แพยางครับเป็นเรือแพยางครับคุณหน่อยแน่ครับคุณผู้ชม
4: แต่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนนี่ชื่นชมนะแม่ค้านะถุงมือนะ
5: พี่ได้เป็นหัวแถวแล้วจริงๆเออใช่คือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแกก็ยังคำนึงถึงเรื่องของความสะอาด
4: ใช่ค่ะ
5: สุขอนามัยต้องมาเป็นอันดับแรกครับ
4: แต่ก็แหมคอมเมนต์นะบอกว่าดีเลยแบบนี้มีที่ล้างพอดีเลย
5: ไม่ใช่
4: ต้องใช้น้ำสะอาดในการล้างนะ
5: ใช้น้ำสะอาดในการล้างครับโอ้โหน
4: ี่เป็นไงเรียกว่าปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะคือปกติเห็นเป็นแบบรถเข็นเห็นมาเป็นแบบเป็นร้านเลยนี่คือแพรยางปาปายาป๊อกป๊อกแซ่บได้ทุกที่
5: คือเราก็เข้าใจแล้วว่าในช่วงเวลาที่ 4-5 วันที่ผ่านมาที่น้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยอาจจะมีพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นรถที่มีความจัดจ้านน
4: ะ
5: ต้มยำกุ้งต้มโคลงอะไรเงี้ยมันอาจจะแซ่บไม่ถึงใจก็เลยแบบมันต้องการ
4: ส้มตำ
5: ต้องการความจัดจ้านว่ากันง่ายๆติดแซ่บอ่ะคุณผู้ชม
4: แล้วเนี่ย
5: โอ้ยอดเยี่ยมจริงๆฮะ
4: ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะลอยมาตามน้ำอ่ะอาจจะเคยเห็นนะถ้าเกิดว่าอยู่ตามซอยอย่างเงี้ยป๊อกป๊อกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ
5: ครับ
4: แต่อันนี
5: ้ส้มตำจ้า
4: ส้มตำเรือเอาก็ได้เป็นหัวแถวนะคะเพราะว่าปรับตัวเร็วนะในทุกสถานการณ์ชีวิตก็ยังต้องไปต่อส่งกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนเลยที่กำลังประสบกับเนี่ยค่ะเรื่องของน้ำท่วมนะ
5: แต่ว่าเราก็คงหวังว่าเราจะไม่เห็นแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าเราไม่อยากเห็นทุกคนเนี่ยต้องเดือดร้อนแบบนี้ครับหวังว่าจะเป็นการเห็นอะไรนะปาปายาโบ๊ทครั้งสุดท้ายแล้วกันนะคุณผู้ชมนะภาวนาเอาใจช่วยทุกท่านนะครับจะพาไปดูอีกหนึ่งภาพวินาทีระทึกในจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมมีบ้านที่เขาเป็นกระชังเลี้ยงปลาเจอน้ำท่วมกระแสน้ำมันแรงมากแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำมันพัดพาจนกระทั่งไอ้เชือกที่ผูกติดไว้กับชายฝั่งเนี่ยมันขาดครับมันก็เลยทำให้บ้านเนี่ยที่เป็นแพแล้วก็เป็นกระชังปลาเนี่ยลอยไปติดหน้าเขื่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูภาพกันก่อนฮะโอ้โหหน้าหวาดเสียวจริง
4: ๆนี่คือจะเห็นนะคะว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยเยอะมาก
5: มันไหลตลอดมากเลยครับนี่ฮะดูฮะ
4: ตรงจุดด้านในที่คุณผู้ชมเห็นคือประตูระบายน้ำนะคะที่น้ำเนี่ยมันก็ตอนนี้กำลังพัดเอานะคะสิ่งที่หลุดออกมาแต่ประเด็นมันคือกระชังปลาค่ะที่หลุดลอยมาตอนกลางคืนแล้วคนที่เขากำลังโอ้โหเรียกว่าเลี้ยงปลาอะไรนี่ก็ต้องเสียหายเยอะมาก
5: โอ้โหไม่ต้องห่วงครับเสียหายหมดเลย

0: ผู้ชมครับคือหลังจากที่เกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาก็รีบเข้าไปทำการช่วยเหลือครับเพราะว่ามีแจ้งมาว่าเนี่ยกระชังปลาแพปลาเนี่ยหลุดออกมาติดอยู่ที่บริเวณหน้าเขื่อนแม่กลองครับเดี๋ยวให้ไปดูภาพตอนที่ติดเลยนะคุณผู้ชม
1: ค
0: ือหลุดออกมาติดอยู่ที่หน้าเขื่อนนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวลองดูฮะ
1: อันนี้เราเริ่มเห็นแล้ว
0: เริ่มเห็นแล้วมันค่อยๆลอยมาแล้วคุณผู้ชมนี่ฮะ
1: ถังสีน้ำเงินเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของกระชังปลาที่หลุดออกมาหน้าวัดนางโนในตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแต่ตรงจุดนี้ค่ะคือเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนแม่กลองเขื่อนเนี่ยเขื่อนแม่กลอง
0: นี่มาแล้วคุณผู้ชมนี่ดูฮะมันมาเร็วจนกระทั่งเจ้าของแพไม่สามารถที่จะเอากลับไปอยู่ในฐานที่ตั้งเดิมได้ครับก็ต้องปล่อยเลยตามเลยจนกระทั่งมันมาติดอยู่ที่บริเวณหน้าเขื่อนแม่กลองแบบนี้ครับ
1: เยอะเลย
0: โอ้ดูฮะ
1: จะเห็นเนี่ยตามโครงสร้างของเหล็กนะคะแล้วก็ตรงถังน้ำสีน้ำเงินที่มันหลุดออกมา
0: โอ้นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็ต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนครับหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์เรื่องของกระแสน้ำเนี่ยก็มีการระดมกำลังเพื่อที่จะหาวิธีการในการลากจูงแพที่พักอาศัยเนี่ยเอาขึ้นมาบนบกให้ได้อย่างปลอดภัยก่อนอย่างน้อยเนี่ยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวประตูระบายน้ำแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพราะตรงนี้มันเป็นประตูระบายน้ำที่ใช้ระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้บริเวณที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยต้องเจอเรื่องของน้ำท่วมมาคุณผู้ชมซึ่งแพพักเบื้องต้นเนี่ยมี3หลังด้วยกันแล้วก็มีกระชังแพปลาเนี่ยเกือบ200กระชังหลุดมาตามกระแสน้ำนะครับแล้วก็มากองอยู่ที่บริเวณหน้าประตูเขื่อนแม่กลองเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเก็บกู้เพื่อไม่ให้ไปขวางประตูเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะก็ได้ปิดประตูระบายน้ำแม่กลองไปแล้วทั้งหมด3บานค่ะจาก8บานจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็นี่คือความเสียหายในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่คลองที่เขื่อนแม่กลองในอำเภอท่าม่วง
0: ครับ
1: โอ้โหนี่กระแสน้ำมาแรงมากแล้วก็กระชังปลาพังเสียหายแล้วก็ยังมีแพพักนะคะ3หลัง200กระชังที่เสียหายโอ้โหยังไม่รู้นะคะว่าประเมินความเสียหายที่ตอนนี้เจ้าของแพปลานี่โหจะต้องชดใช้จะต้องดูแลเนี่ยมากน้อยขนาดไหน
0: แล้วเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะคุณผู้ชมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคุณวริษฐาสงวนเสริมศรีเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่มาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงณเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามสถานการณ์กันหน่อยจนถึง4โมงอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้ใช้เวลา10กว่าชั่วโมงนะคุณหน่อยแน
1: ่กว่าจะกู้ได้นะคะ
0: ใช่16ชั่วโมงอ่ะ
1: ลงพื้นที่ไปตอนเที่ยงคืนนี่ภาพกลางดึกเลยนะคะที่กระชังปลาตรงแพปลาเนี่ยมันเสียหายมาตรงประตูระบายน้ำแบบนี้นะคะอ้าวคุณผู้ชมคะนี่คือความเสียหายจากมวลน้ำที่เกิดขึ้นนะคะที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวเราพักนะคะไปเคารพธงชาติสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องพบข้ามกันต่อค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่มาช่วงนี้เปลี่ยนอารมณ์จากเรื่องของน้ำท่วมนะคะไปดูสถานการณ์อื่นๆกันบ้างนะคะที่อุดรธานีคุณผู้ชมมีบ้านหลังหนึ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่รู้อะไรเดี๋ยวก็มีเสียงเคาะแก้วเดี๋ยวก็มีเสียงเป่าขลุ่ยเสียงเป่าปี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
3: เขาซ้อมดนตรีหรือเปล่าคุณเหนื่อยแน
2: ่ไม่ได้ซ้อมธรรมดาด้วยเพราะคนเป่าเขาบอกว่าผมเนี่ยพระอภัยมณี
3: โอ
2: ้พระอภัยมณีมาเอง
3: โอ้
2: คุณผู้ชมนึกว่าอยู่แต่ที่ระยองนี่อุดรธานีพระอภัยมณีเป่าปี่ก็มากับเขาด้วยเกิดอะไรขึ้นไปดูชายคนนี้กันหน่อยว่าเขาเกิด
3: อะมีเสียงไม่มีเสียงไม่อยากฟังภาพภัยเลยเลย
2: อันนี้สภาพบ้านเหรอคะอันนี้เมื่อกี้เรียกว่า
4: เต้นตลอดใช่ไหม
2: ที่อันทำไมขยะมันเยอะขนาดนั้นยังไงอะเนี่ย
3: หนีน้ำท่วมมาหรือเปล่า
2: อุ้ยน้ำท่วมใช่ไหมเลยยองเนี่ยเลยมาอยู่เนี่ยอุดรคื
3: ออุดรใช่ไหม
2: อุดรค่ะตำรวจที่สภ.เมืองอุดรเนี่ยเขาไปบ้านหลังนี้เขาบอกโอ้โหไปถึงบ้านนี่ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะสองชั้นเป็นบ้านไม้อยู่ในตำบลหนองบัวค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุดร
3: อ้าวนี่ไงเดินออกมาต้อนรับเลย
2: อ๋อนี่คือเจ้าของบ้านเนาะในอุ้ยค่ะในอุ้ยอายุ44ปี
3: พี่อุ้ยว่ายังไงพี่อุ้ย
2: คือเล่าสถานการณ์ก่อนว่าก่อนหน้านั้นชาวบ้านบอกโอ้ยไม่ทนแล้วไม่ไหวเลยจริงๆแจ้งตำรวจว่าในอุ้ยเนี่ยตะโกนโวยวายทั้งเป่านกหวีดนกหวีดเลยนะเป
3: ่
2: าขลุ่ยแล้วก็เคาะแก้วเคาะขวดทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน
3: ชาวบ้านก็บอกว่าทนไม่ไหวต้องแจ้งตำรวจมาช่วยดูหน่อยว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรจะซ้อมดนตรีก็ขอให้ซ้อมกันเป็นเวลาได้หรือไม
2: ่อุ้ยว่ายังไงบ้างคะ
3: อุ้ยบอกว่าคุณตำรวจ
2: ครับ
3: ผมเป็นพระอภัยมณี
2: นั่น
3: ผมไม่ใช่คนปกติธรรมดาไอ้กลางค่ำกลางคืนเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยเพราะผมเป็นพระอภัยผมก็เลยต้องเป่าคลุยบางครั้งนางผีเสื้อสมุทรไม่ได้ยินเสียงที่ผมเนี่ยเป่าออกไปก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นนกหวีดหรือไม่ผมก็ต้องเคาะขวดกันตลอดทั้งคืน
2: นี่ฟังเขา
3: ลองดูลองดู

0: จนบางครั้งเนี่ยวิญญาณแทบจะหลุดออกจากร่าง
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ตอนนี้เส้นผมของผมเนี่ยเป็นสีดำเพราะผมเนี่ยโดนคุณไสเข้าไปและตามแขนขาผมตอนนี้เนี่ยเป็นตุ่มเต็มไปหมดเลยจากนี้เนี่ยคุณตำรวจครับเดี๋ยวผมจะไม่ทำอีกแล้วผมเชื่อว่าพอคุณตำรวจมาคุณไสน่าจะออกจากร่างผมไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเมื่อกี้คือเสียงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ
1: ฟังอ๋ออ
0: ีกสักรอบอ่ะอยากฟังอีกรอบอ่ะเอาไม่ต้องนะเอาไม่เป็นไร
1: โอ้
0: อะที่อุ้ยบอกว่าอันนี้ก่อนที่อุ้ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจเส้นผมสีดำเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยสงสัยเพราะบางทีอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่หงอกจะถามหาแต่ที่อุ้ยบอกกับตำรวจแล้วก็ผู้สื่อข่าวว่าพี่ตำรวจพี่ลองดูตามร่างกายผมตุ่มเติมเต็มไปหมดเลยก็เลยอยากจะบอกอุ้ยว่าอุ้ยลองอาบน้ำอุ้ยลองถูสบู่สักหน่อยไหมเอาพวกไอเชื้อโรคต่างๆออกจากตัวไปหน่อยแล้วร่างกายอุ้ยเนี่ยจะกลับมาใสเลยเป็นพระอภัยสมใจอุ้ยเลย
1: แล้วเมื่อกี้นี้ดิฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าคุยอ่ะก็

0: ล้างพร้อมกับตอนอาบน้ำเหมือนกัน
1: คุณ
0: คือด้วยความเป็นห่วงว่าสุขภาพอนามัย
1: เมื่อกี้คุณได้ยินเสียงตอนต้นไหมที่พี่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปโหนี่ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยจะได้มาเจออะไรแบบนี้เนี่ยนะดูจากสภาพบ้านแล้วเนี่ยนะฮะ
0: แต่ดูก่อนที่จะไปถึงคุณใสเนี่ยนะคะอุ้ยจ๊ะอุ้ยก่อนที่จะมาถึงที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะคะชาวบ้านบอกค่ะว่าข้อมูลคืออุ้ยเนี่ยแต่ก่อนเขาอยู่กับพ่อกับแม่นะแต่พอพ่อกับแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะปรากฏว่าขายบ้านแล้วมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านร้าง
1: อ๋อพวกนี้เป็นบ้านร้าง
0: เป็นบ้านร้างแต่ไม่น่าจะคุณใสอะไรหรอกค่ะหลอนยาอย่างหนักเลยเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1: เพราะว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมถ้าดูไอ้ตรงข้อพับของพี่อุ้ยเขาเนี่ยเหมือนมีร่องรอยของการใช้ยาเสพติดอ่ะที่ฉีดเข้าเส้นอะไรประมาณเนี้ย
0: ไม่ใช่ว่าเป็นตะปุ่มตะป่ำพอไม่ได้อาบน้ำอะไรพวกนี้น่าจะมีร่องรอยของการใช้ยาด้วยใช่ไหมคะ
1: อาจจะมีส่วนนะคุณผู้ชม
0: แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเนี่ยลำบากมากเพราะว่าเสียงดังนะไม่ได้นอนเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาเตือนนะคะ
1: ตำรวจว่ายังไงครับ
0: ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเอาตัวไปหายาสารเสพติดก่อนซึ่งถ้าพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายก็จะส่งไปบำบัดนะคะจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีก
1: พี่อุ้ย
0: ความสามารถพี่เนี่ยจริงๆ
1: ม
0: ัน
1: ดีแต่ว่านะไปใช้ในทางที่ถูกที่เหมาะที่ควรดีกว่าแล้วก็ถูกสถานที่ถูกเวลาด้วย
0: แล้วตรงนี้เป็นบ้านร้างอะนะคะก
1: ็
0: จะเห็นว่าโอ้โหมันกลัวว่า กลัวว่าถ้าหลอนยาขึ้นมาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปทำร้ายหรือเกิดหลอนแล้วไปทำให้คนอื่นเขาได้เสียหายไปด้วยเนี่ยก็น่าเป็นห่วงค่ะ
1: เอาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันหน่อยพาไปกันที่จังหวัดตรังนะครับที่นั่นทะเลสวยอาหารอร่อยแต่ว่าจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เขาว่ากันว่าคุณมาที่นี่ที่เดียวเหมือนคุณได้ไปเที่ยวในจังหวัดติดอันดามันอ่ะ6จังหวัดเลยอ่ะ
0: 6จังหวัดเลย
1: ถูกต้องของดีของเด็ดในแถวแถวอันดามันเนี่ย6จังหวัดมีอะไรที่นี่มีครบหมดแล้วก็เที่ยวได้ภายในที่เดียววันเดียวด้วยคุณเห็นแน
0: ่วันเดย์ทริปเที่ยว6จังหวัด
1: ไปดูกันหน่อยนี่คือที่เขาไม้แก้วพิสดารครับ อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะฮะ
0: ค่ะ
1: นี่ครับที่นี่ถามว่ามันคืออะไรที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ภาพวาดเสมือนจริงหรือว่าสถานที่ที่มันเคยฮิตมาเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนนะคุณเนี่ยจำได้ไหมไอสถานที่แบบภาพวาด3มิติเสมือนจริง
0: อ๋อนี่ค่ะ
1: มันจะบอกไหม
0: นี่ไงคือเหมือนเรามองออกไปเนี่ยเหมือนเป็นทะเลเลยเห็นไหมคะแต่นี่คือภาพวาดโอ้นี่คือเป็นงานจิตรกรรมอุ้ยนี่นี่พี่เขาจะตกพี่เขาจะตกพี่เขาเป็นนะ
1: ใช่
0: โอ้นักท่องเที่ยวมานี่ต้องสมบทบาทนะ
1: เนี่ยเห็นไหมเหมือนเราได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดติดทะเลอันดามันนะคุณผู้ชมก็คือเขา
0: ระ
1: ดมนี่เนี่ยไปว่ายน้ำด้วยเป็นไง
0: ถอดรองเท้าด้วย
1: โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นไง
0: นี่เหมือนอยู่ใต้ทะเลเลย
1: นี่นะเขาที่นี่เนี่ย
0: เขา
1: ระดมศิลปินที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนเนี่ยจากใต้จากอีสานจากเหนือจากภาคกลางมาวาดไว้ที่นี่นะครับเราก็จะได้เห็นภาพเสมือนจริงในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นของดีของเด็ดนะไม่ว่าจะเป็นแถวแถวเขาตะปูของพังงาแหลมพรมเทพภูเก็ตนะสุสานหอยจากจังหวัดกระบี่แล้วก็พวกสัตว์ทะเลที่หาชมได้ยากพวกปลาพยูนปลาดาวเต่าทะเลปลาไหลทะเลเนี่ยมาให้ถ่ายภาพกันเสมือนว่าเราเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นจริงๆเลยนะคุณแน่แน
0: ่นะคะก็เรียกว่าเป็นการเที่ยวนะคะแห่งเดียวในภาคใต้ที่ได้ชมภาพ3มิติแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมาเที่ยวที่นี่กันเดือนละไม่ต่ำกว่า 3,000 ถึง 4,000 คน
1: เอ้ยถือว่าเยอะนะ
0: แล้วก็สร้างรายได้ได้เกือบ 200,000 บาทต่อเดือนหรือว่าจะคิดเป็นต่อปีเนี่ย2ล้านบาทเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่าบริการก็ไม่แพงค่ะผู้ใหญ่50บาทเด็กที่สูงต่ำกว่า110ซมเข้าฟรีนะผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปก็ไปเที่ยวชมฟรีด้วยเช่นเดียวกัน
1: ปลาไหลทะเลนะ
0: อ๋อนี่ใครไม่เคยเห็นเนี่ยไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบนี้ได้นะคะ
1: นี่ไง
0: โอ้มีจุ๊บๆกับเจ้าน
1: ี่ปลาโลมา
0: ใช่ไหมปลาโลมาปลาโลมา
1: ใช่
0: นะติดต่อได้นะคะที่อบต.เขาไม้แก้วที่หมายเลขโทรศัพท์075570268นี่นีโม่ก็มาค่ะปลาการ์ตูน
1: คือที่นี่เนี่ยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี60นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยเดือนนึงประมาณสัก 3,000 4,000 คนก็คือจริงๆก็อยากจะให้มันแมสมากกว่านี้ก็หวังว่าการนำเสนอข่าวของเราเพราะว่าภาพมันดูน่ารักน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นแห่งเดียวในภาคใต้น
0: ะ
1: ที่มีพื้นที่ศิลปะ3มิติให้เราเข้าไปถ่ายภาพไปสัมผัส ความมหัศจรรย์นะของงานศิลปะได้แบบนี้อยู่ที่จังหวัดตรังนะคุณผู้ชมครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสิเกาตำบลเขาไม้แก

0: เขาไม้แก้วพิสดารไง
1: นี่เป็นไงยืนอยู่บน
0: เก๋ๆ
1: อยู่ปากกระเบนอยู่บนปากปากกระเบนนะนี่เป็นไงคะเราไปเที่ยวแบบนี้ต้องมีจินตนาการ
0: ถูกต้องนิดนึง
1: เด็กๆก็น่าจะชอบ
0: ต้องมีอารมณ์ร่วมนะกับภาพวาดกับงานศิลปะตรงหน้านิดนึง
1: คุณผู้ชมคะมาดูความสนุกสนานในพื้นที่ภาคอีสานที่ชัยภูมิกันหน่อยค่ะงานนี้เขาใช้ชื่อว่าทับทิมเกมเป็นโรงเรียนที่มีตั้งแต่อนุบาลนะคะยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะระดับป.6สนุกสนานมากเพราะว่าโอ้โหขบวนพาเหรดกันก่อนความสวยงามกิจกรรมทับทิมเกมปีนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิมแบ่งเป็น2สีนี่สีเหลืองมาแล้วนี่ค่ะแต
0: ่
1: เป็นกล้วยบ้างก็มีนะคะสีม่วงก็มีนะคะเดินจากถนนกลางของตัวอำเภอภูเขียวมาที่โรงเรียนอนุบาลทับทิมกลางเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยนะลูกเน
0: า
1: ะ
0: สนุกสนานมีความสุขเองก็คือการได้แต่งตัวสวยๆหล
1: ่อๆแล้วสีสันก็คือนี่ค่ะพี่ช้างมีชีวิตเขาใช้ชื่อนี้นะมาร่วมขอเดินขบวนพาเหรดด้วยค่ะก็เด็กๆผู้ใหญ่โอหยิบโทรศัพท์มือถือ
0: ม
1: าถ่ายภาพกัน
0: นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้ก็คือการแข่งขันกีฬาจะพาไปดูการแข่งขันวิ่งส่งขวดนะครับของเด็กๆระดับชั้นอนุบาลคุณผู้ชมให้ดูกันบางคนเนี่ยโหมีความมั่นอกมั่นใจรู้เลยว่าจะต้องวิ่งเอาขวดไปวางจุดไหนแต่บางคนครับ
1: ทำไมคะ
0: เอางงไปหมดเลยสิครับไอ้หนูจะต้องเอาขวดไปวางไว้ตรงไหนอ่ะ
1: ทำไมหนูถือมา2ขวด
0: แล้วทำไมถ้าทำไมหนูคนเพื่อนเอามาขวดเดียวหนูเอา2ขวดทำไมอ่ะ
1: แล้วหนูไม่ถือขวดมาเหรอลูก
0: ยังไงอ่ะลูกนี่แหละฮะก็เรียกว่ามันก็เลยกลายเป็นสีสันครับเรียกความน่ารักน่าเอ็นดูนี่เป็นชักเขย่อครับดูฮะ
1: ชักเขย่อดูสิคะ
0: ดูครับดูสภาพกันครับ
1: สามัคคีนะลูกนะสามัคคีค
0: ือ
1: ไปละ
0: เอาดูครับดูสีสัน
1: โอ้ยโอ้สีเหลืองนะสีเหลือง
0: ก็กีฬาเป็นยาวิเศษนะครับก็เรียกว่า
1: แก้มืออ
0: ่ะดู
1: นี่ทางท้ายนี่ต้องตัวใหญ่หน่อยนะสีม่วงไหวไหมลูกเอ้าอีกนิดนึงนี่อุ้ยอุ้ยช่วยกันนี่มาโอ้ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะคะ
0: งานนี้ไม่มีคนแพ้ไม่มีคนชนะเพราะทุกคนก็คือคนเก่งหมดเพราะอย่างน้อยเนี่ยได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมมาสานสัมพันธ์กันระหว่างคุณครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันยอดเยี่ยมมากจริง
1: ๆแ
0: ห
1: มอ่ะก็เข้า
0: โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิมอยู่ที่ภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะจ๊ะน่ารักมากจริงๆครับนี่ฮะ
1: ใช่ค่ะแหมพอเห็นบอลเห็นอะไรเนี่ยกีฬาก็ชื่นชมนะเมื่อวานนี้ไทยเราได้กว่าไปอีก3เหรียญทอง
0: สุดยอดเลยนะฮะก็ยังคงติดตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยได้จนถึงวันที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยกันอยู่แล้วก็ย้ำเตือนว่าตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไป
1: จะมีฝนเพิ่มมาอีกรอบหนึ่งของกรมอุตุนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วของเรื่องพบค่ำนะคะติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้17:15 น.เราส่งคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นายกสยบดราม่าแจกเงินน้ำท่วมลั่นเงินผมสะอาดแน่นอน
1: เงินผมสะอาดแน่นอนนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไร
0: ระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์สูบน้ำเคหะคลองจันทน์ลงคลองแสนแสบชัดชาติชื่นชมนับเป็นประสบการณ์ใหม่ของกทม.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบ7บานเตือนประชาชนท้ายน้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

0: ทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่พวกเรานี่ฮะต้องมันฟันเถิดรวมความสนุก
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
3: ตกมันบันเทิง
4: วันนี้อยู่กับฝนแล้วก็คุณผู้นั่นเอง
3: ใช่ค่ะอุ้ยวันนี้เรามาโทนขาวบริสุทธิ์กันเลยนะคะสองคน
4: ถูกต้องนะคะเพราะว่าวันนี้ข่าวของเราก็แน่นๆเหมือนเคย
3: ถูกต้องแซ่บๆนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องราวมากมายนะคะ
4: ข่าวแรกวันนี้นะจะไปที่พี่คนสวยขาเราเห็นเขานะตั้งแต่ที่เขาอะสาวแล้วจนปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังคงสวยเหมือนเดิม
3: นี่คือพี่แหม่มแคทริยาแมคอินทอชนะคะต้องบอกว่าถ้าย้อนไปถ้าทันรุ่นเราๆน
4: ะ
3: ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่เข้ามาในวงการแล้วสวย
4: สวยมากสวยตะลึง
3: สวยแบบไม่ต้องทำอะไรอะ
4: สวยแบบเหมือนหลุดมาจากเทพนิยายอะฝนจำได้เลยเรือนมายุราน
3: ี่ไง
4: คุณนกยูงในดวงใจของฝนเลยพี่แหม่มเนี่ยแหละ
3: แล้วมาดูยุคปัจจุบันสิถามว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมไม่ค่อยนะ
4: โอ้โหบอกเลยว่าสวยเหมือนเดิมแล้วอยากจะบอกนะว่าพี่แหม่มก็เป็นคนที่แบบว่าตามยุคตามสมัยม
3: ี
4: การปรับตัวแล้วก็เรียกได้ว่าทันทุกเทรนด์จริง
3: ๆแล้วเขาก็มีด้อมแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆนะคะชื่อด้อมว่าคอรมอเนี่ยย่อมาจากคนรักแหม่มนั่นเองซึ่งเขาเหนียวแน่นจริงๆนะตามไปทุกที่เลยไปไหนก็ไปคอยให้กำลังใจไม่ต่างจากแฟนคลับที่ตามไปดูคู่จิ้นสมัยนี้เลย
4: ใช่ค่ะก็คืออย่างคุณผู้ชมเห็นนะ
3: คลิปตกใจ
4: คือพี่แหม่มตกใจว่าเอ๊ะเขามารอใครแล้วจนแฟนด้อมของพี่แหม่มครม.เนี่ยเขาบอกมาก็มารอพี่แหม่มนั่นแหละพี่แหม่มดีใจมากแล้วก็แบบว่าประทับใจมากๆเลยถึงขั้นแบบอยากจะจัดงานแฟนมีตของตัวเองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็บอกเลยนะคะว่าอีกหนึ่งตำแหน่งที่แฟนๆยกให้พี่แหม่มก็คือคุณแม่ของนักแสดงซีรีส์วาย
3: ใช่
4: เพราะว่าภาคหลังๆคุณผู้ชมเห็นไหมว่าผลงานของพี่แหม่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับบทเป็นคุณแม่ของลูกๆในซีรีส์วายหลายเรื่องเลยนะคะ
3: นี่เรื่องล่าสุดอรุณรุ่งเรื่องนี้ชมพู่ดูบทนี้เข้มข้นมากเป็นแม่ที่แบบว่ามีดราม่านะน้ำตาหยดแมะหยดแมะเลยทีเดียวแล้วน้องที่เล่นคู่กันเนี่ยก็อินองศานี่เป็นแม่ของน้องอินเป็นฝ่ายเมะ
4: ค่ะฝ่ายเมะ
3: ซีรีส์วายเขาจะมีเมะกับเคอ่ะนี่เป็นแม่ฝ่ายเมะก็คือน้องอินนั่นเองนะคะโอ้เรื่องนี้เข้มข้นมากๆเลยจบไปเรียบร้อยแล้วกับเรื่องนี้นะคะก็ถามพี่แหม่มว่ายุคนี้เป็นยุคสมัยของซีรีส
4: ์
3: ซีรีส์วายซีรีส์ BLGL แบบนี้คิดเห็นยังไงบ้างพี่แหม่มบอกก็เปิดกว้างนะยอมรับยุคสมัยที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็พอมีโอกาสได้เล่นกับรุ่นเด็กๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆมากยิ่งขึ้น
4: ค่ะพี่แหม่มก็บอกว่าได้ทำงานกับน้องๆเจเนอเรชันใหม่ๆแบบนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะทำให้ความรู้ของจากพวกเขาเนี่ยเราได้ซึมซับกันไปด้วยนะ
3: คะ
4: แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยได้อัปเดตซอฟต์แวร์ทางสังคมตลอดเวลาอันนี้ผมชอบมากนะ
3: อันนี้ดีนะเพราะว่า
4: อินเทรนด์ตลอด
3: เอาจริงๆจะมีบางคนที่แบบจำไม่ได้สอนอะไรก็ไม่เปิดลับอะไรอย่างเงี้ยคือรุ่นใหญ่ๆอ่ะเนา
4: ะ
3: แต่บางทีเนี่ยคนรุ่นใหม่บางกลุ่มก็จะบอกเอาสิเอาเลยมา
4: เปิดรับทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวด้วยนะคะพี่แหม่มก็บอกนะว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยนะบอกเลยค่ะว่าเก่งกันมากทุกคนทำการบ้านมาดีนะคะแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้พี่แหม่มเนี่ยก็มีโอกาสเล่นกับหลายๆเจนด้วยก็ทำให้พี่แหม่มเองก็ได้ความรู้อะไรใหม่ๆจากพวกเขาด้วยเทรนด์ฮงเทรนฮิตต่างๆคำพูดอะไรเงี้ยได
3: ้หมด
4: รู้หมดและสิ่งที่พี่แหม่มชื่นชมนักแสดงรุ่นใหม่อีกเรื่องนึงก็คือพวกเขาอ่ะจะไม่ได้เข้ามาขอความรู้ตรงๆนะเด็กรุ่นใหม่เขามีวิธีของเขาเขาจะใช้วิธีการพูดคุยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่มากกว่าซึ่งก็มองว่าเอ้ยน่ารักดีแล้วก็มองว่าเป็นมุมมองที่ดีมากๆเลยนะคะพี่แหม่มก็อีกบอกอีกด้วยนะคะว่าทุกวันนี้ภูมิใจมากที่อุตสาหกรรมบันเทิงไทยของเราโดยเฉพาะอุตสาหกรรมซีรีส์วายบ้านเราเน
3: ี่
4: ยขยายวงกว้างมากๆนี่ต้องบอกนะว่าซีรีส์วายบ้านเราไม่ว่าจะเป็น GLBL นะโด่งดังไกลถึงต่างประเทศ
3: จริงนักแสดงคู่

0: าโอ้โหบินเป็นว่าเล่นนะติดปีกได้ติดปีกเลยนะคุณผู้ชมก็คืองานโกอินเตอร์นี่เยอะมากแล้วแฟนอินเตอร์ก็เยอะเหมือนกันแต่แฟนคลับในไทยเองก็เป็นกำลังใจแล้วก็หนาแน่นเช่นเดียวกันแล้วถ้าเป็นทาง BL ดังแล้ว GL ก็ตามมาเหมือนกันก็ต้องถามสิพี่แมมถ้าอยู่ดีๆมีแบบติดต่อเล่น GL มั้ยแบบเป็นยูริกมั้ยรับมั้ยพี่แมมบอกไม่ติดนะจ๊ะเพราะจริงๆที่ผ่านมาจำได้มั้ยมีกระแสอยู่ช่วงนึงพี่แมมกับพี่หมิวลลิตา
1: ใช่สอดสร้อยมาลายเรื่องนั้นน่ะฮือฮามากมากค่ะ
0: แล้วไปออกรายการคู่กันจำได้วันนั้นไปเจอเขาที่สถานที่หนึ่งแล้วเขามาออกรายการคู่กันแฟนคลับทั้งสองด้อมอ่ะมาแบบดักเต็มหน้าตึก
1: มาก
0: คุณผู้ชมแล้วอะไรรู้ไหมคือพอเขามีจังหวะถ่ายรูปคู่กันแล้วมีการแบบเกาะเอวหรืออะไรกีดกีด
1: ด้วยแฟนด้อมน้องเขาก็เห็นอะไรแบบนี้แล้วก็มัน
0: รู้สึ
1: กแบบชุ่มชื่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเป็นอาการ
1: ดาสาววายทั้งหลายอ่ะ
0: คือเมื่อก่อนอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้
1: จนกระทั่งตัวเองมาเป็นคุณแม่สาววายเอง
0: แค่กอดไหล่จุ่มแก้มให้นิดนึงจะบ้าตาย
1: แฮปปี
0: ้ใจมันละลายเดี๋ยวคู่เนี้ยเขาเคยเป็นคู่จิ้นเหมือนกันแล้วถามว่าถ้าหลังจากนี้ละแม่ถ้ามีติดต่ออีกจะรับไหมเขาบอกถ้าผู้จัดเล็งเห็นว่าเล่นได้เหมาะสมกับบทก็อาจจะรับอีกค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ก็เล่นแต่ว่าเรื่องสอดสร้อยมาลาค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นยูรีขนาดนั้นคือมีสร้อยหรือตัวคุณหมิวชอบเราฝ่ายเดียวแต่เรารักเขาแบบเพื่อนอะไรอย่างนั้นเราคือนักแสดงต้องแล้วแต่ผู้จัดแล้วล่ะผู้จัดหรือผู้กำกับ
3: แสดงว่าพี่แ
2: หม่มไม่ติดได
3: ้โอเค
2: ขอให้บทมีเหตุผลบทดีบทสนุกเราชอบอยู่แล้วเราคือนักแสดงเราต้องเล่นได้ทุกบทค่ะ
3: ว่าเรามีเคมีกับใครได้เลย
2: พี่เป็นเคมีสาธารณะว้า
3: ประกาศเอง
2: ยินดีร่วมงานกับทุกท่านค่ะดีใจที่มันมาในยุคนี้แล้วที่เปิดกว้างมากขึ้นมีการยอมรับกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสีสันหลากหลายให้กับวงการบันเทิงก็น่ารักเราก็มีก็เนี่ยเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไป อรุณรุ่งก็เป็นแม่ของเมะใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเมะ
3: ภาษาไทยจะเมะกับเค
2: เมะคือแมนใช่ไหมแล้วก็เคก็คือคิว
3: ถูกต้อง
2: ถูกไหมคะโอเคค่อยยังชั่วหน่อย ได้มีโอกาสเล่นกับรุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆยังเจนลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เปรียบได้รับเขาเรียกว่าอะไรคะได้ความรู้จากพวกเขาด้วยเยอะเหมือนกันคนเขาก็เป็นกันเองแล้วก็แบบกล้าที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือรุ่นโตๆซึ่งดีน่ารักมากภูมิใจมากที่คนไทยเราได้ขยายวงกว้างไปสู่ทั่วโลกแล้วเพราะว่าประเทศเราไม่แพ้ประเทศไหนในโลกนี้เลย
0: มีลุ้น
1: ตลอดการ
0: มีลุ้นนะแม่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอรับไปแล้วถ่ายไปแล้วบางทีบอกอะไรใครไม่ได้
1: อาจจะเป็นซีเครตเป็นความลับอยู่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้แฟนๆก็ต้องติดตามกันเหล่าครม.ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่านะเอ๊ยยังไงจะมีหรือเปล่าเนาะ
0: แต่จริงแฟนคลับพี่แหม่มน่ารักมากแล้วเหนียวแน่นแล้วเยอะจริงๆอ่ะ
1: ค่ะก็คือให้กำลังใจไปรอรับแล้วก็เรียกได้ว่าไปติดตามผลงานพี่แหม่มมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วนี่จำนวนครม.เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
0: ไม่ได้มีคนยุคแรกๆที่ตามมีคนรุ่นใหม่ที่มาตามแม่เพิ่มขึ้นด้วยโอ้ยยินดีด้วยนะแม่อีกหนึ่งคนรุ่นใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีแฟนคลับเหนียวแน่นเหมือนกันพี่มาช่า
1: โอ้โหคนนี้สวยมากสวยสะกดสวยตะลึง
0: ดูแลตัวเองดีมากแม้จะวัย56กะรัตแล้วผมไม่อยากถึง56เลยแม่ดูไม่ถึงเลยดูไม่ถึงจริงๆอ้าวก็เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องถามถ่ายกันเรื่องการรับงานหน่อยนะคะพี่ชาบอกว่าผลงานซีรีส์ยุคนี้ไม่สามารถตามเก็บตามดูได้ครบจริงๆแม่เขาเป็นคนติดตามผลงานน้องๆเหมือนกันนะเนา
1: ะ
0: ก็ปีนึงมีให้ดูหลายเรื่องมากเลยก็พยายามจะตามดูให้ทันเท่าที่จะทำได้เท่าที่ไหวจะได้คอยอัปเดตผลงานน้องๆรุ่นใหม่นะคะแล้วแฟนๆก็ถามแล้วของแม่เองล่ะ
1: ใช่เพราะว่าหลายๆคนก็คิดถึงฝีมือการแสดงของพี่ชาด้วยนะคะซึ่งพี่ชาก็บอกว่าพี่ก็ยังคงรับงานแสดงอยู่นะไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดหรือว่าใครจะสนใจแล้วก็ติดต่อมาให้เล่นอะไรเท่านั้นเองซึ่งเกณฑ์การรับงานของพี่ชาเนี่ยเขาก็จะดูที่เนื้อเรื่องเป็นหลักก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวพร้อมการันตีว่าอ่ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแฟนๆจ๋าไม่ทิ้งงานการแสดงแล้วก็วงการบันเทิงอย่างแน่นอนนะคะเร็วๆนี้อาจจะได้ดูผลงานของพี่ชาอาจต้องอดใจรอกันก่อน
0: จริงก่อนหน้านี้ก็เห็นพี่ชาเรื่อยๆนะเรื่องของการแสดงไม่ได้หายแล้วก็บางช็อตบางฉากเป็นมีมด้วยอ้าว
1: เยอะแยะท
0: ั้
1: งละครทั้งภาพยนตร์นะคะพี่ชาค่ะแล้วทุกวันนี้พี่ชาก็บอกว่าก็ยังมีงานร้องเพลงแล้วก็ทำงานอยู่ตลอดอย่างพวกคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆด้วยนะคะ
0: ค่ะสวยอ่ะ
1: สวยเนาะสวยจริง
0: ด
1: ู
0: ได
1: ้ด้วย
0: อีกมุมนึงก็แล้วกันต้องถามเรื่องของสายมูกันหน่
1: อ
0: ยก็เพราะว่าเพิ่งไปไหว้มานะคะที่ถ้ำนาคาแล้วก็ถ้ำนาคีที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็นครพนมค่
1: ะ
0: ถามซิเนี่ยที่ไปไหว้แบบเนี้ยมูขั้นหนักเลยหรือเปล่าคะพี่ชาขาพี่ชาบอกเปล่านะก็ไม่ได้จะมูอะไรแค่อยากไปสัมผัสธรรม

0: าติ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ไปครบเลยหนูไปแค่นาคายไม่ได้ไปนาคีเลยอ่ะ
1: เขาบอกว่าไปอ่ะเดินทางค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะมันต้องแบบขึ้นเขานิดนึง
0: จริงแล้วช่วงหน้าฝนน่ะพูดพร้อมกันเลยก็คือต้องฟิตร่างกายให้ดีนะคะเพราะว่ามันก็จะเดินทางยากเหมือนกันแต่พี่ชายบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไปมูอยากไปสัมผัสธรรมชาติอากาศดีสดชื่นมองอีกมุมว่าเป็นการไปรับธรรมชาติรับพลังธรรมชาติ
1: ใช่เนี่ยค่ะก็ดูความรูปของพี่ชาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกสดชื่นไปด้วยนะกับบรรยากาศแล้วก็พลังของธรรมชาติแบบนี้คุณผู้ชมดูสิ
0: ยังไม่ได้ไปทำแบบนี้เลยอ่ะวันนั้นเวลาน้อยมากคุณฝนไปยัง
1: ฝนยังไม่เคยไปทั้งสองที่เลย
0: คุณดิฉันไปถ้ำนาคามาจะบอกว่าคุณเตรียมร่างกายให้พร้อมจริงๆนะถ
1: ึ
0: งแม้จะมีบันไดมีอะไรสะดวกกว่าเมื่อก่อนแล้วแต่ใช่บางจุดชันแล้วชันอีกชันแล้วชันเล่าอย่างเงี้ย
1: แต่ก็ไปด้วยใจศรัทธาแล้วก็ไปรับพลังเนาะเป็นยังไงบ้าง
0: น้ำตาก็มาเหมือนกัน
1: หลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้ไปนะหลายๆคนอ่ะเล่าเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าสัมผัสได้ถึงพลังงาน
0: จริง
1: ทั้งพลังงานในสิ่งที่เรามองไม่เห็นและพลังงานของธรรมชาติที่เราได้รับมา
0: ใช่แ
1: ล้ว
0: ต้องบอกเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มากความเชื่อส่วนบุคคลนะแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าใครเชื่อมีพลังแห่งศรัทธาเวลาไปขึ้นไปถึงอะสบายใจยิ่งพอลงมาเออก็ยิ่งสบายใจทำไมไม่รู
1: ้เนาะก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่ชากันค่ะ
2: สดชื่นมากนะคะแล้วก็เผอิญไปช่วงหน้าฝนด้วยพอดีก็ใช่ค่ะก็ได้รับพลังที่แบบอยู่ในธรรมชาติที่อากาศสะอาดมากๆฝนตกก็รู้สึกไม่เป็นอะไรเลยรู้สึกดีมากเลยค่ะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะถ้าจะไปก็ต้องใส่รองเท้าใส่อะไรให้แบบว่าเพราะว่าต้องปีนป่ายพอสมควรแล้วก็สูงเหมือนกันค่ะรู้สึกแค่ว่าแบบอยากจะออกไปดูธรรมชาติบ้างไปรับอะไรธรรมชาติที่แบบดีๆสะอาดบ้างเพราะเราอยู่เมืองกรุงนี้ก็คนแน่นนะคะ
3: ชื่นชมเรื่องความแข็งแรงของพี่ชา
2: ค่ะก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นหน่อยค่ะ
3: ค่ะก็มีความตั้งใจ
2: ค่ะมีความตั้งใจตั้งไปแล้วก็ไปทั้งทีก็ต้องแบบว่าสู้หน่อยก็รับอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะพี่ชาก็แล้วแต่ที่แบบเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหรือว่าใครจะติดต่อมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: พี่ชาไม่ได้ทิ้งนะคะ
2: ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ยังมางานอยู่นี่ไงคะ
3: งานแสดง
2: ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ทำทุกอย่างค่ะแต่ว่าจะดูเป็นเรื่องๆไปว่าเราโอเคไหมเราถนัดไหมหรือว่ายังไงก็ค่ะก็ยังร้องเพลงทำงานอยู่ค่ะก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะมีบ้างหยุดบ้าง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะอ
1: ุ้ยทำไมเหมือนแบบพี่ชาสวยมาก
0: สาว 2,000 ปีอ่ะคือคนยุคพี่ชาเราเห็นหลายๆคนแล้วนะพี่วิลลี่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือดูแลตัวเองดีมากพี่แหม่มด้วย
1: ใช่ใช่พี่แหม่มก็ไม่เปลี่ยนเลยความสวยอ่ะ
0: แล้วหนูรู้เคล็ดลับของพี่มาช้ามาก็คือเขาซีเรียสเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกาย
1: แต่ว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยหนูก็รู้นะเพราะว่าขึ้นไปถ้ำนาคานาคีได้เนี่ยต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคุณผู้ชม
0: ก็ดูหุ่นสิยังหุ่นยังเป๊ะอยู่เลยกับอาหารก็คือกินแบบของมีประโยชน์จริงๆอ่ะอาหารทำเองอะไรเงี้ย
1: ซึ่งผิดจากฝน
0: โอ้ยเรายังอยากกินของทอดอยู่เลยตอนนี้หิวมากเลยคุณผู้ชม
1: พูดถึงเรื่องสุขภาพไปกันต่อที่ตลกรุ่นใหญ่มากความสามารถนะคะอาถั่วแร้เชิญยิ้มค่ะวัย73ปีก็ออกมาเปิดใจแล้วก็อัปเดตเรื่องสุขภาพให้เราได้ฟังแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะคะคือตอนนี้คุณอาเขาก็บอกนะว่าสุขภาพโดยรวมถือว่าดีนะก็มีแค่โรคปกติของผู้ชายสูงวัยค่ะที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่กำลังรักษาตัวก็คือโรคหอบหืดค่ะ
0: โดยเฉพาะโรคหอบหืดเนี่ยนะคะคุณอาเล่าว่าเป็นโรคที่น่าห่วงที่สุดเลยเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเคยหนักสุดคืออะไรรู้ไหมคุณอาบอกว่าอาบน้ำอยู่ดีๆอ่ะอยู่ดีก็รู้สึกเหนื่อยหอบขึ้นมาบางครั้งเดินขึ้นบันไดปกติก็เหนื่อยหอบขึ้นมาคือทำอะไรต่อไม่ได้นะคุณอาว่าต้องนั่งพักแป๊บนึงให้หายเลยอ่ะแล้วก็ต้องมีการพกยาพ่นติดตัวตลอดเพราะว่าจะช่วยขยายในเรื่องของหลอดลมไม่ให้ตีบเนา
1: ะ
0: คือเขาบอกว่าคนที่เป็นเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดีไม่ทานยาไม่พกยาพ่นนะอาจจะเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้นะถ้าอาการหนักๆขึ้นมาเนาะ
1: ใช่อันตรายเหมือนกันค่ะแล้วก็บางคนเขาก็แนะนำให้คุณอาไปออกกำลังกายแต่เจ้าตัวก็ยอมรับค่ะก็เป็นคนนึงที่ค่อนข้างที่จะขี้เกียจออกกำลังกายแล้วก
0: ็
1: ชอบอ้างว่าไม่ค่อยมีเวลา
0: เข้าใจหลายคนจะมีคำนี้
1: หลายคนเป็น
0: รวม
1: ถ
0: ึ
1: งเราสองคนด้วยมีเวลาปุ๊บอาจทำอะไรดูซีรีส์
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งสำคัญจริงนะคะอาถั่วแร้เขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่อาทำอยู่เนี่ยที่อ้างว่าไม่มีเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่อาถั่วแร้ก็พยายามเดินตลอดนะคะที่ออกจากบ้านไปทำงานค่ะแล้วก็บอกงี้เป็นคนที่ไม่กลัวตาย มองว่ามันคือวัฏจักรของชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะมันไม่มีใครหนีพ้นยังไงทุกคนก็ต้องตายแต่อาถั่วแร้ก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้แต่ดูแลสุขภาพเพราะว่าอายุก็มากแล้วนะคะซึ่งก็ผ่านมาตลอดเนี่ยก็มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
0: อาจจำเป็น

0: นะ อย่าละเลยการตรวจสุขภาพและดูแลตัวเองนะคะถามเรื่องของงานกันบ้างงานในวงการบันเทิงนะคะอาตุลและมีงานละครด้วยแล้วก็มีแสดงภาพยนตร์เนี่ยก็คือต่อเนื่องตลอดเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเล่นภาพยนตร์ไทยแนวมนตราโบราณปะทะกับควอนตัมฟิสิกส
1: ์น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากเรื่องสาบหลอน12หลอน13ดับของค่ายก้าวศรัทธาอันนี้กำลังจะเตรียมเปิดกล้องช่วงปลายปีนี้แล้วค่ะ
2: อาจจะเสียชีวิตได้นะครับในการที่ว่าหนึ่งเราไม่ดูระยะเวลาของร่างกายเราอะเมื่อมันเกิดอาการช็อกอะหัวใจมันทำงานหนักอาบน้ำยังเหนื่อยเลยอะจริงเอาใครไม่เป็นไม่รู้อะขึ้นบันไดอย่างนี้ไม่ได้เหนื่อยหอบขึ้นเลยนั่งพักสักเดี๋ยวนึงให้มันคลายความเหนื่อยลงอะก็จะหายใจออกเพราะนั้นเราต้องมีการพ่นยาอยู่ตลอดเวลาคือทำให้หลอดลมเนี่ยขยายไม่ตีบไม่มีหายแต่บางคนบอกหายออกกำลังกายดิแล้วว่าอย่างนั้นก็พยายามจะออกกำลังกายแต่เราอ่ะชอบใช้คำว่าไม่มีเวลากับตัวเองทุกคนอย่าใช้คำนี้กับตัวเองว่าไม่มีเวลาครับเรามีเวลาแต่เราไม่ให้เขาอ่ะทุกวันนี้ไหนจะเดินไหนจะยืนไหนจะไปไหนมาไหนโดยที่เราเหมือนเราออกกำลังกายวันนึงเขาบอกให้เดินกี่ก้าวอีกก้าวเราอาจจะเดินเกินก็ได้เมื่อก่อนกลัวมากเลยคิดว่าวันนี้ถ้าเราตายเขาจะจัดงานศพแบบไหนเขาจะเป็นยังไงเราจะเป็นอะไรเมื่อก่อนคิดมากเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดแล้วเพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายเราหนีไม่พ้นทุกคนในโลกนี้เป็นมนุษย์เหมือนกันตายเหมือนกันหมดเพราะนั้นคุณจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยตอนนี้ก็73เข้าไปแล้วก็ระวังมาตลอดคือไม่อยากให้เกิด1ความดันเบาหวานสำคัญมากแล้วก็มะเร็งอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยทั้งตับไตไส้พุงหัวใจปอดม้ามเนี่ยถ้าเราดูแลบำรุงรักษาได้เรารีบดูแลบำรุงซะ
0: ก็ถือว่ายังแข็งแรงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าย้อนไปอะแก๊งตลกรุ่นอาถั่วแล้วตอนนั้นอะมีงานแบบการกุศลเตะบอลกันบ่อย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็จะมีแบบเขาเรียกว่าสะสมเน
1: า
0: ะสะสมพละ
1: กำลังกายมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายแต่เมื่อกี้อาถั่วแล้วยังบอกไงก็ยังบังคับให้ตัวเองอะออกมาเดินแล้วก็เวลาไปทำงานก็ใช้วิธีการเดินเอาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงเหมือนกันนะคะ
0: จริงคุณผู้ชมเพราะเนี่ยอย่างที่บอกว่าหลายคนจะบอกว่าไม่มีเวลาขี้เกียจออกกำลังกายแต่จริงๆใช้การขยับวันละนิดอ่ะก็เหมือนได้ออกกำลังแล้วนะบางทีขึ้นลิฟต์ชั้นเดียวเนี่ยก็ขึ้นบันไดเอาหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ช่วยได้ค่ะ
1: ส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวรออยู่ค่ะ
3: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถิด
4: ปีโป้กัมมี่อย่าลี่รสผลไม
5: ้ปีโป้กัมมี่อารมณ์ดี
4: ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
6: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
7: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
3: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
7: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
1: กลับมาช่วงนี้นะคะไปที่ข่าวของพี่ตุ๊กกี้สุดารัตน์บอกเลยเป็นคนนึงนะคะที่งานคิวฮอตตลอดจริงๆไม่ว่าจะยุคไหนก็ตาม
0: ตั้งแต่เข้าวงการเลยนะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องการเล่นจังหวะมุกตลกแล้วก็ภาพลักษณ์ที่คนจดจำได้ดี
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหแต่ว่าตอนนี้นะมาถึง23ปีที่อยู่ในวงการมางานก็ยังไม่ลดเลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นแบบเหมือนกับพิธีกรนักแสดงอิสระแล้วนะคะหลังจากหมดสัญญากับทางอดีตต้นสังกัด Workpoint นะคะแล้วก็รับงาน อย่างเต็มที่
0: ค่ะ
1: พี่ตุ๊กกี้บอกงี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่ตุ๊กกี้เขาก็ยอมรับค่ะว่าตอนนี้คิวฮอตมากจริงทั้งงานละครซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็อีเวนต์โชว์ตัวต่างๆติดต่อเข้ามาเพียบเลยคิวงานตอนนี้ยาว

0: ีหน้าแล้วนะคะ
1: แล้ว
0: พ
1: ี่
0: ลูกพี่บอกว่าดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่หลายคนสนับสนุนป้อนงานให้อย่างต่อเนื่องเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ตุ๊กเอาจริงๆที่รู้จักมาพี่สาวคนนี้นะเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับทุกงานเสมอเลยจ้างร้อยเล่นล้านอ่ะบอกอย่างนี้เลยนะคือไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่แม้แต่งานฟรีงานไหลสุดงานตบไหล
0: งาน
1: การกุศล
0: ก็ได้เต็มที่เหมือนกัน
1: ก็เต็มที่เหมือนกันนะคะหลายคนก็เลยแซวอุ๊ยตายแล้วคุณขาทำงานมา23ปีคุณยังทำงานหนักแบบนี้ทำงานเหมือนร้อนเงินพี่ตุ๊กก็บอกก็ใช่
0: ก็จริง
1: ก็จริง
0: เพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของบ้านไง
1: ต้อง
0: ดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะก็ต้องขยันทำงานเก็บเงินไว้เยอะๆมีอะไรที่ทำได้เจ้าตัวก็ทำหมดไม่เกี่ยงเลยนะคะแล้วถึงแม้ว่าจะงานหนักขนาดไหนแต่พี่ตุ๊กกี้เขาก็ไม่ลืมในเรื่องของการดูแลสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: พออายุอนามมันมากขึ้นนะคะก็ต้องยิ่งรู้จักดูแลตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายการนอนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าร่างกายพังปุ๊บโอ้โหงานต่างๆมันทำไม่ได้เลย
1: ใช่เลยก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เขาบอกว่ามีเงินเยอะแยะมากมายแต่ว่ามานั่งรักษาตัวเองยังไงก็ไม่มีความสุข
0: ใช่แล้วนะคะ
1: และยังฝากทิ้งท้ายด้วยว่าต่อให้ตอนนี้งานเต็มถึงปีหน้ามันก็ยังมีช่วงตารางที่ว่ารับงานได้อีก
0: เช็คคิวได้นะผู้จัดทั้งหลาย
1: เช็คก่อน
0: ขยันจริงนะคะ
1: บางทีจะจัดแจงสลับหาคิวได้ส่วนเรื่องของค่าตัวไม่ต้องเป็นห่วง
0: ค
1: ุยกันได้อย่างที่บอกว่าจ้างร้อยเล่นล้านไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค
0: ่ะ
2: แต่ตั้งแต่ประกาศว่าทำงานกับทุกคนได้แล้วนะคะร่วมกับทุกคนได้แล้วนะคะเนี่ยก็เหมือนมีความสุขค่ะแล้วก็งานก็เพิ่มขึ้น
3: ตอนนี้คิวงานคือ7วันติดแล้วไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ใช่ค่ะจนถึงปีหน้าเลยค่ะใช่ค่ะก็เริ่มรับหนังแล้วก็ทุกคนก็เหมือนพอกำลังทราบกันค่ะไม่ทั่วถึงนะแต่ค่อยๆทราบกันว่าเอ้าทุกกี้รับงานนู่นนี่นั่นได้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแล้วก็เป็นคนไม่ปฏิเสธไปได้หมดขอให้ได้ไม่เคยเก็บเงินน้อยไม่เคยคอยวาสนาไม่เคยคอยใครโทรมาไหวก็ไหวว่างก็ไปค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เคยร่วมงานแล้วก็กลับมาใช้งานเราอีกขอบคุณทุกๆคนที่รักตุ๊กกี้เพราะตุ๊กกี้เป็นตุ๊กกี้ดีใจมากตื่นเช้ามาแล้วมีงานมีความสุขมากไม่เคยคิดว่างานจะเล็กงานจะใหญ
3: ่แล้วเขาแต่ว่าตุ๊กกี้ทำงานเหมือนร้อนเงิน
2: ร้อนเงินค่ะ จะบอกทุกคนว่าหนูใช้เงินทุกวันแล้วถ้าย้ำอีกทีถ้าหนูหาตังค์ใช้คนเดียวหนูหยุดหามานานละแต่เมินว่าหนูหาตังค์ใช้ทั้งครอบครัวบางคนอาจจะคิดว่าการเป็นเดอะแบกของครอบครัวมันเหนื่อยมันหนักมันต้องทุกอย่างเลยอยู่กับคนคนเดียวแต่สำหรับหนูแล้วหนูไม่ได้วัดตัวหนูกับใครหนูวัดตัวหนูกับอดีตตัวเองที่เราไม่ได้มีงานไม่ได้มีเงินขนาดนี้คำว่าขนาดนี้ก็ไม่เทียบกับใครด้วยแต่มันดีกว่าเมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าย้อนไปไม่ได้เป็นตุ๊กกี้แบกหนักกว่านี้อีกก็เลยบอกตัวเองว่าเนี่ยก็ไหวไม่ล่ะสบายอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดมากเลยเรื่องนี้รับได้อีกสิคะรับได้อีกค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะติดต่อมาได้เลยนะคะไปทุกงานไปทุกที่ไปงานทุกคนค่ะที่ติดต่อมา
1: เข้าใจเลยอ่ะพี่ตุ๊กบอกว่าแหมถ้าหาแล้วใช้คนเดียวบางทีอาจจะพักผ่อนและสบายสบายแต่การเป็นเสาหลักอ่ะคนที่เป็นเสาหลักถ้าฟังอยู่จะเข้าใจมันหยุดไม่ได้จริงๆแล้วมันถ้าหยุดตอนนี้มันพอตอนนี้แต่อนาคตถ้าเกิดอะไรขึ้นมันพอไหมล่ะ
0: ใช่ไหม
1: มันต้องเผื่อเยอะมากนี่เหมือนกันเข้าใจมีลูกไง
0: ลูกสอง
1: โอ้โหกำลังกินกำลังใช้ก็รับได้อีกเหมือนกัน
0: รับได้อีกเหมือนกันนะคุณผู้ประกาศตรงนี้เลยนี่แล้วก็
1: มี
0: ช่องว่างใช่ไหมคะ
1: คนชอบคิดว่าไม่ว่างชอบโทรมาแล้วแบบครั้งแรกไม่ได้ครั้งที่สองไม่ได้คุณคะครั้งที่สามครั้งที่สี่มันมี
0: ลองเช็คมาก่อน
1: ลอง
0: ถามค
1: ิ
0: วมาก่อนแล้วจะบอกนะพวกเราเนี่ยรวมถึงพี่ตุ๊กกี้เนี่ยเป็นคนชอบทำงานไอ้เลิฟไม่จอบมากนะคุณผู้ชม
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นจ้างได้นะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: เช็คคิวกันก่อนได้เลยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะอีกหนึ่งคนที่จ้างได้ตลอดเหมือนกันก็คือลูกทุ่งรุ่นใหญ่คุณรุ่งสุริยาค่ะปีนี้ก็56แล้วเจ้าของฉายาสุภาพบุรุษลูกทุ่งนะคะคนนี้ก็อยู่ในวงการมาเกือบ30ปีแล้วนะเพลงฮิตเยอะแยะมากมายอ่ะพูดชื่อมาอ๋อเลยรักจริงให้ติ่งนังได้มั้ยคุณฝน
0: ติ่งนังนังตังนิงได้อยู่
1: เมื่อกี้ร้องแล้วนะ
0: ร้อง
1: โอเคโอเควอนว่าตากสินนี่เพลงช้านี่ฝากใจไว้อีสานรวมถึงนอกจากผลงานเพลงนะยังมีผลงานละครแล้วก็ภาพยนตร์อีกเพียบเลย
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากงานเพลงล่าสุดที่รุ่งก็เปิดใจยอมรับกับเราตรงๆค่ะปัจจุบันงานเนี่ยก็ลดฮวบลงเหมือนกันต่างกับเมื่อก่อนที่มีงานทุกวันก็เข้าใจนะเจ้าตัวก็ไม่ได้โด่งดังเหมือนสมัยก่อนอันนี้พี่ก็ถ่อมตัวแต่ว่าความชื่อเสียงของเขาอ่ะในฐานะที่เราเป็นแฟนเพลงอ่ะยังโด่งดังอยู่เลย
1: ยังได้อยู
0: ่นะคะแล้วพี่รุ่งก็เล่าค่ะว่าทุกวันนี้นะเวลาขึ้นโชว์นะคะแฟนๆก็จะขอให้ร้องเพลงรักจริงให้ติงนังเพลงตะกี้ที่ฝนร้องหลบลิขสิทธิ์ไปนั่นแหละแล้วก็ถ้าให้ร้องโชว์หลายรอบเลยก็ถือว่าเป็นเพลงฮิตแล้วก็เป็นเพลงที่แฟนๆจำกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: เรียกว่าเป็นเพลงลายเซ็นของพี่รุ่งไปแล้วอะ
1: ถูกต้องเพราะเขาแจ้งเกิดจากเพลงนี้จริงๆอุ้ยพี่รุ่งหล่อมากตัวนี้ก็ยังแบบมีเขาคง

0: ต่ออยู่นะพี่รุ่งนะแต่ก็แอบตัดพ้อกับทีมข่าวของเราเบาๆเหมือนกันบอกว่าแม้จะผ่านไปกี่สิบปีแฟนๆก็ยังจำเพลงนี้ได้เพลงเดียวเวลาไปไหนก็จะขอเพลงนี้เพลงนี้แต่พี่รุ่งก็มีทำเพลงใหม่ๆออกมาแต่ว่ากระแสมันไม่ได้ยอดมันไม่โดนก็มีท้อเหมือนกันเพราะว่าทำเพลงอยู่เนี้ยมันต้องมีการแต่งเองลงทุนเองเข้าห้องอัดเองเนาะแล้วพอมันไม่มีกระแสไม่ได้โปรโมทเหมือนเพลงอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่มากระแสเพลงก็ไม่มา
1: อ่ะเราบอกไว้เลยพี่รุ่งเขาก็ฝากไว้อย่างนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะล่าสุดพี่รุ่งค่ะปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วนะคะกับเพลงเสน่ห์หน้าทองนี่เพลงนี้นั้นเจ้าตัวลงทุนทำเองในรอบ10ปีเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่รุ่งก็เลยถือโอกาสเนี้ยโปรโมทเพลงใหม่ผ่านรายการของเราเดี๋ยวไปฟังพี่รุ่งร้องเพลงเสน่ห์หน้าทองกันแบบสดๆดีกว่านะว่าจะเพราะขนาดไหนค่ะ
2: โอมสัพพะลาพังปิติจิตตังปิยังมัมมะอิติปิโสนะโมพุทธายะเสน่ห์ลงนะเมตตามหานิยมมันไม่ถึงขั้นใช้คำว่าน้อยใจอ่ะมันเพราะเรารู้กระแสตัวเองอยู่แล้วตอนนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งนะฮะคนรู้จักชื่ออยู่แล้วแต่บทเพลงเนี่ยจะทำให้ถูกใจแฟนเพลงเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จไงแต่ขอให้เวลาไปออกคอนเสิร์ตอ่ะแฟนเพลงจะถามเอ้ารุ่งสุริยาออกซิงเกิลใหม่ยังฟังแต่ติ๊งนังติ๊งนังเนี่ยเบื่อแล้วก็จะพูดอย่างนี้เรายังยึดสไตล์ไงยึดความเป็นตัวตนนะครับยังไงลายเซ็นของรุ่งอ่ะฟังยังไงก็เป็นรุ่งสุริยานะครับอาจจะปรับเปลี่ยนไปในเรื่องของจะไปเจอเพลงที่มันเข้ากับเราแล้วก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยไหมอะไรเงี้ยคือต้องเข้าให้ถึงเขาอ่ะในเจนนี้ในยุคนี้แต่คนที่เขาเรียกว่าอยากจะฟังเราในความเป็นเราในยุค90เนี่ยก็มีน่าจะ60อัพอ่ะงานโชว์ก็ถ้าหน้างานเนี่ยก็ไปได้อยู่ตรุษจีนลอยกระทงก็ยังมีเข้ามาแต่ก็อาจจะน้อยกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะมันไม่พีคเหมือนแต่ก่อนถ้างานมันไม่เข้าหรือเรามองไปข้างหน้าเอ้ยมันเป็นเพราะอะไรเนาะอะไรเงี้ยนะครับเวลาร้องเพลงเนี่ยโอ้โหก็ขยี้ดูแฟนเพลงบอกหาฟังที่ไหนไม่ได้แล้วหวานเจี๊ยบเลยขยี้อย่างนี้เลยร้องเอ้ยแต่ทำไมไม่จ้าง อะไรเงี้ยก็บอกกับตัวเองแล้วครับพยายามสร้างสรรค์ทำได้แล้วก็ทำตามที่เรามีกำลังต้องไหวครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจอาจจะท้อแต่ไม่ถอยแน่นอน
1: ไม่ยอมแพ้แน่นอนนะเสน่ห์หน้าทองนะคะฝากไปด้วยงานใหม่ของพี่รุ่งค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะมาอีกหนึ่งคนดีกว่านะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงหนุ่มคุณเต๋าเศรษฐพงศ์นะคะคนนี้นะเผลอแป๊บเดียว11ปีแล้วนะที่คบกับแฟนสาวคุณติ๊กกี้มา
1: โอ้โหบอกเลยนะว่าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยหวือหวาแต่ว่าเขาก็คบกันมาเรื่อยๆและที่สำคัญเขาทำธุรกิจด้วยกันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะนี่เขาบอกอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวกับแฟนสาวนะคะคุณติ๊กกี้เนี่ยเขาจะดูแลเรื่องของสินค้าคุณเต๋าเนี่ยจะขยับมาดูในเรื่องของคอนเทนต์เขาบอกทำงานด้วยกันบางคนก็บอกว่าแฟนกันน่ะไม่อยากให้ทำงานด้วยกันจะตีกันทะเลาะกันคู่นี้เป็นไหมเขาบอกไม่นะเพราะว่าเราแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนแล้วก็ไม่ค่อยก้าวก่ายเรื่องของกันและกัน
1: เรื่องธุรกิจโอเคเคลียร์ชัดจากที่เรื่องงานแต่งกันบ้างดีกว่านะคะเต๋าเขาบอกว่าโอ้ถ้าแต่งเนี่ยจะรีบแจ้งพี่ๆสื่อทันทีเลยเอาจริงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างที่คุณผู้บอกไปนะคะก่อนหน้านี้พี่เต๋าเขาก็ปลดหนี้กับครอบครัวไปแล้วไหนจะสร้างบ้านหลังใหม่ของตัวเองอีกเอาเป็นว่าถ้าหากว่าปิดหนี้ทุกอย่างหมดเนี่ยนะทุกอย่างราบรื่นไม่แน่นะงานแต่งอาจจะมีเร็วๆนี้ก็ได
0: ้เออจริงหลายคนจะคิดแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าไม่มีหนี้มันจะสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้น
1: ใช่
0: นี่ก็เชื่อเหมือนกันบางคนว่าเออมีหนี้สิมีหนี้เท่ากับมีเครดิตฉันไม่อยากมีหนี้แต่ก็ยังอยากมีเครดิตอยู่ได้ไหมล่ะ
1: ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะยุคนี้เอาจริงๆนะ
0: จริงๆอ่ะคุณเต๋าเขาประกาศแล้วล่ะถ้าเกิดอย่างนี้ปลดหนี้ให้ครอบครัวได้แล้วทั้งหมดเนี่ยประกาศชัดแต่งกับคนนี้แน่นอนยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าต้องให้เกียรติครอบครัวของเขาด้วยนะคะแต่งานแต่งอ่ะคนยุคนี้จะคิดคล้ายๆกันไม่ต้องจัดใหญ่โตจัดแบบอบอุ่นเล็กๆแค่นั้นแหละแล้วก็พูดติดตลกบอกว่าทิ้งท้ายคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าคะถ้าเกิดว่าจ้างงานจนปิดหนี้ได้หมดแล้วเนี่ยงานแต่งมันก็จะมาเร็วขึ
1: ้
0: น
1: ปีหน้าอาจพร้อมแต่งเลยก็ได้พอแต่งแล้วหลายๆคนก็อาจจะถามเรื่องการมีลูกกันบ้าง
0: ค
1: ือคู่นี้เขาก็มีความคิดเห็นตรงกันนะว่าจะไม่มีลูกเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่เขาเลี้ยงแมวเป็นทาสแมวเลี้ยงแมวหลายตัวแล้วแมวน่ารักแมวคุณเต๋าน่ารักมากๆ
0: แต่หลายตัวจริง
1: ทาสแมวก็จะรู้ดีว่าแบบแมวบ้านนี้เขาน่ารักจริง
0: น่าร
1: ัก เนาะไปฟังเจ้าตัวพูดถึงเรื่องงานแล้วก็เรื่องข่าวดีกันหน่อยค่ะ
3: ดีมากครับนี่ก็เรื่อยๆดีมากเรื่อยๆทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างไปเที่ยวกันบ้างก็เหมือนชีวิตคู่ด้วยกันนะครับสลับกันเย็นสลับกันร้อนเขาเย็นผมก็ร้อนเขาร้อนผมก็เย็นแต่งก็แต่งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวแจ้งทันทีเดี๋ยวบอกทีมงานทันทีครับบอกทุกคนบอกสื่อ ไม่ได้ติดอะไร

0: ครับอยู่ที่ความต้องการของเราสองคนมากกว่าตอนนี้ก็สร้างเนื้อสร้างตัวครับเพราะเราเพิ่งมาผมปลดหนี้บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วเรียบร้อยใช่ไหมเราก็มาสร้างบ้านหลังใหม่ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะถ้าหมดเนี่ยก็น่าจะโฟลว์มากขึ้นความคิดว่าจะแล่นมากขึ้นตอนนี้ยังเป็นหนี้อยู่นิดหน่อยแต่อยากให้เคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจจะแบบจะได้มีแพลน next step ต่อไปนะครับตอนนี้โฟกัสคือเคลียร์หนี้ให้ทุกอย่างเคลียร์หนี้ให้หมดแน่นอนฮะต้องแต่งอยู่แล้วให้เกียรติเขาหน่อย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ให้เกียรติที่บ้านเขาด้วยให้เกียรติเขาด้วยใช่ครับแล้วก็แต่งอาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่เล็ก
2: ๆก่อนอายุเรา40ไหม
0: อันนี้ก็ตอบไม่ได้นะถ้าตอบไปเหมือนจะบังแบบขีดเส้นตัวเองเกินไปแต่ไม่น่าเกินครับไอ้เหลืออันนี้บ้านเหลือนิดเดียวแล้วใช่ครับลูกค้าช่วยได
1: ้
0: ช่วยได้นะฮะให้ลูกค้าเข้าเยอะๆเนี่ยปีนี้จะหมดแล้ว
2: ปีหน้าแต่งเลย
0: ประมาณนั้น
2: มีทายาทเราคิดไหม
0: คิดครับคิดว่าไม่น่ามีครับไทยเลี้ยงแมวแล้วตอนนี้แค่แมวนี่ก็หมดไปเยอะแล้วครับรอเลี้ยงหลานดีกว่ารอเลี้ยงหลานเนี่ยเพราะมีน้องชายมีน้องชายอีกหลายคน
3: เอ้แต่เขามีราศีเจ้าบ่าวเหมือนกันนะ
4: เนาะออร่าเนาะออร่าเจ้าบ่าวมาละ
3: อวยพรปีหน้าเลยขอให้ลูกค้าจ้างจนปลดหนี้ให้ได้หมดทุกอย่างแล้วก็แต่งเลยนะคะ
4: โอเคค่ะนี่คุณผู้ชมต้องถามคุณผู้นิดนึงน
3: ี
4: ่รู้ไหมคะว่านี่คือครีมอะไร
3: นี่ไงนี่ไงเห็นโลโก้แบรนด์ครีมภูเขาเฮเซลสโนว์เนี่ยปกติเป็นขวดแก้วฝาเหล็กครีมภูเขาในตำนานนะคะแต่ว่าทำไมวันนี้เป็นตลับแบบนี้มันคืออะไรอันนี้นะคะเป็นครีมทาส้นเท้าค่ะคุณผู้ชมตราภูเขาเฮเซลสโนว์นี่แหละค่ะเวลาคุณผู้ชมนะคะหน้าหนาวเนาะหรือว่าเวลาไปทำอะไรมาส้นเท้าแตกผิวแห้งมากๆเนี่ยศอกด้านเข่าด้านใช้ทาปุ๊บผิวนุ่มชุ่มชื่นในคืนเดียวเลยนะคะนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้เรื่องเลยนะคะคุณทา
4: แล้วซื้อที่ไหนคุณผู้
3: อ่ะไม่ยากเลยมีหาซื้อได้แบบเยอะมากเลยขายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะกรูเม่มาร์เก็ตในเดอะมอลล์ทุกสาขาวสันดองกิแล้วก็ฟู้ดแลนด์ด้วยค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้บอกข่าวดีนิดนึง Eve and Boy เขามีโปรโมชั่นนะคะคุณผู้ชมค่ะราคาดีมากๆเลยตลับใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมราคา299บาทเท่านั้นนะ
3: ถูกมาก
4: จากปกติอ่ะ368บาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆจริงๆนะคะนี่ใช้กันได้ทางบ้านนะถือว่าเป็นครีมสามัญประจำบ้านนี่ฝนมีพกไว้ที่บ้านจริงๆเพราะฝนกับคุณแม่ก็ใช้ทั้งคู่เลยใช้นอกจากทาส้นเท้าแล้วนะเนี่ยพวกข้อศอก
3: หัวเข่า
4: ทุกอย่างนะคะตื่นเช้ามามันแบบว่าชุ่มชื่นชุ่มชื่นมากๆเลยอ่ะผิวแบบสบายผิวไม่
3: ติ ดบ้านเอาไว้
4: ถูกต้องค่ะ
3: ติดบ้านเอาไว้ใช้ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เลยนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะครีมสามัญประจำบ้านแบบนี้นะคะเวลาที่ส้นเท้าแตกผิวแห้งมากๆฝนเองเป็นคนที่ผิวแห้งมาก
3: ๆ
4: มีติดบ้านไว้ฝนกับคุณแม่ใช้ประจำใช้ตอนกลางคืน
3: บางคนแบบว่าโอ้ต้องเข้าหน้าหนาวอากาศเย็นอย่างเดียวแล้วต้องใช้หรอจริงๆแล้วนะคนเรานะบางทีกินน้ำน้อยนะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยผิวจุดต่างๆของร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดความแห้งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าไปเดินเยอะนะไปทำกิจกรรมหนักๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีส้นเท้ามันก็แตกได้และถ้าเกิดไม่บำรุงให้เขากลับมาคืนไวๆนะทุกคนมันจะเป็นแผล
4: ใช่
3: แล้วอนาคตก็คือมันจะแบบทรมาน
4: เจ็บมากนะถ้าหากว่าส้นเท้าแตกคนที่ผิวแห้งมากๆจริงๆอ่ะเดินตรงลงส้นอ่ะหัวมันเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความชุ่มชื้นของเขาไว้นะคะและบอกกันนะว่ามีขายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปกรูเม่มาร์เก็ตนะคะเดดบอทุกสาขาวัดสันดองกีแล้วก็ฟู้ดแลนด์แล้วตอนนี้Eve and Boy เขามีโปรโมชั่นนะคะราคาดีมากตลับใหญ่แบบนี้เลยนะ299บาทเท่านั้นจากปกติ368บาทบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆถือว่าเป็นครีมสามัญประจำบ้านจริงๆนะคะ
3: ค่ะอยากให้ลองจริงๆแล้วจะติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะผู้นะบอกเลยอะเมื่อก่อนอะไม่กล้าไม่ใส่ถุงน่องนะ
4: ค่ะ
3: ดิฉันขาไม่ใส่ถุงน่องไม่ได้เพราะหัวเข่าด้านมากแล้วก็แบบว่าเป็นแบบสีแบบไม่กระดำกระด่าง
4: ไม่สม่ำเสมอ
3: ใช่แล้วทุกวันนี้ดิฉันสามารถผิวสดได
4: ้
3: นี่แหละใช้ได้เลยนะคะ
4: ใช่แล้ว
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับตกมันบันเทิงค่ะ
4: ค่ะ
5: พวกเราเนี่ยฮ่าต้องตกมันบันเทิง
6: ช็อปมันเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พวกเราเนี่ยฮ่าต้องตรงมันบันเทิง
6: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: พวกเราเฮฮาต้มมันฟันเถอะ
2: โอ้โหมื้อเย็นแบบนี้นะนี่บอกเลยค่ะว่ามีของอร่อยมาเสิร์ฟถึงที่เลยคุณลินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้ดีใจที่เป็นคิวพวกเราเพราะว่าได้ข่าวคราวที่แล้วนะพี่เต้นกับแม่บุ๋มนะกินกันแซ่บมากแล้วก็หูผลิตเกือบไม่ทันใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะคือว่าอันนี้เป็นโอกาสที่2ที่ได้กลับมานะคะคือรอบวันนั้นนะคะคือผลิตกันไม่ทันเลยก็คือว่าขายดีแบบขายดีมากจนปูหมดทะเลเลย
3: วันนี้นะหยิบโทรศัพท์ไว้ก่อนเลยเชื่อว่าโปรโมชั่นเด็ดแน่นอนแล้วก็ต้องยอมรับในเรื่องคุณภาพเลย
2: ใช่แล้ว
3: นะ
4: ค่ะก็คือว่าของเรานะคะเป็นน้ำพริกปูที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเรียกว่าอ่าวทองคำของเรานะคะเป็นปูม้าที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพเลยทีเนี้ยค่ะมันมีทั้งหมดนะคะก็คือ2สูตรด้วยกันก็คือถ้าเป็นตัวนี้นะคะเรียกว่าน้ำพริกเนื้อปูนะคะเนื้อปูนี่ก็คือว่าแกะปูกันก็คือว่าใช้ปูประมาณ5ตัวเลยนะคะในกระปุกนี
3: ้
4: เป
3: ็
4: นใช่แบบเหมือนที่เทเมื่อกี้เลยค่ะเป็นเนื้อปูล้วนๆเลยก็คือจะมีรสชาติก็คือหวานนะคะหวานจากเนื้อปูเลย
3: หวานยังไงคุณผู้ชมทางนี้อันนี้เนื้อปูล้วนเนื้อปูล้วนคราวที่แล้วไม่ได้กินอยากกินมาก
2: คือต้องบอกนะกลิ่นเขาดีมากเลยนะระหว่างที่คุณลินพูดไปนะเราก็อยากจะขอชิมนิดนึง
3: เป็นไงบ้างอร่อยมาก
2: เนื้อปูล้วนใช่ไหมคะ
3: อืม
2: รสเน
3: า
2: ะ
3: ไม่คาวเลยอ่ะ
2: คือกระปุกนึงเขาใช้ตั้ง5ตัวคุณผู้ชม
4: ใช่แล้วส่วนที่คุณฝนกำลังทานนะคะเรียกว่าน้ำพริกโคตรปูนะคะ
2: อร่อย
4: โคตรปูนี่ปกตินะคะก็คือแทบจะไม่ได้แบบเราเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำเพราะว่ามันจะมีปูทุกส่วนของปูอยู่ในขวดนี้เลยนะคะคือแบบนี้เลยจะมีทั้งมันปูเนื้อปูไข่ปูนะคะและทีนี้ค่ะลินลาก็กลับมาจัดปูให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะก็เหมือนกับซื้อ2ขวดนี้นะคะแถมอีก2เหมือนได้เนื้อปู2ขวดแล้วก็โคตรปูอีก2ขวดก็คือปกติถ้าไปกินกันที่นครนะคะปู3ตัวก็คือเป็นพันแล้วนะคะจานนึงแต่อันนี้คือแกะแล้วก็พร้อมทานเลยนะคะกับโปรโมชั่นนะคะ4ขวดเพียง890บาทนะคะก็คือโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์02 1143330นะคะหรือ LINE Shop Mania นะคะหรือไม่ก็สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เลยนะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ
3: เก็บมีเก็บเงินปลายทางด้วย
4: มีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: แล้ววันนี้ส่งฟรีด้วยคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะนี่คือเนื้อปูม้านะ
2: เ
3: นื้อปูม้าที่ใส่เข้าไปแล้วไม่ต้องไปนั่งแกะเองสดๆแล้วใส่เข้าไปในกระปุกแล้วไม่ขาวรสชาติอร่อยมาก
2: ใช่แล้ว
3: จริง
2: เนื้อปูม้าก็ดีแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกโคตรปูก็อร่อย
4: ใช่ก็เนี่ยคือบอกก็คือว่ากว่าจะแกะปูได้แต่ละตัวนะคะแล้วก็ต้องใช้มือนะคะมันไม่สามารถแบบใช้เครื่องมืออื่นได้เลยแกะกันแบบสดๆเลยคือเนื้อปูล้วนๆเลยนะคะเนื้อปูที่แบบว่าเป็นเส้นๆนะคะที่เป็นแบบว่าอกของปูม้าที่เป็นสีขาวๆเลยนะคะแล้วก็อัดมาเต็มขวดแบบนี
2: ้
4: แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเหมือนลูกค้าแบบชอบทานปูใช่ไหมคะแต่ว่าแกะปูไม่เป็นตัวนี้ค่ะจะมีรสชาติแบบเข้มข้นเพราะว่ามันจะมีความนัวของมันปูไข่ปูแล้วก็เนื้อปูเลย
2: ใช่มันมีความนัวๆกลิ่นของไข่ปูคุณผู้ชมมันปูอ่ะตลาดไอ้เนี้ยขวดโคตรปูอร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: สูตรอีกสูตร
3: เด็ดติดบ้านไว้เลย
2: ถูกเอาไว้มีข้าวนะแล้วก็เอาเนี้ย
4: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะคือที่บ้านใครน้ำท่วมอะค่ะลินลาแนะนำให้สั่งแล้วก็เก็บไว้เลยได้ทานตลอดแล้วทีนี้ค่ะก็ไม่ได้ว่าสินค้าเราก็ไม่ได้ว่าแบบมีเยอะมากนะคะเพราะว่าที่บ้านลินลาก็พายุเข้าอยู่นะคะทีนี้ค่ะเหมือนประมงก็ไม่ได้แบบสามารถที่จะได้เยอะ
3: แสดงว่าล็อตวันนี้ถ้าสายโทรเข้าแน่นๆแบบนี้ถ้าหมดก็คือหมดนะ
4: หมดเลยค่ะ
3: หมดคือหมดเลยนะคะถ้างั้นโทรก่อนคุณผู้ชมค่ะแล้วช่วงนี้หน้าฝนปูม้าน้อยลงใช่ไหม
4: มันเขาไปออกเรือไม่ได้ค่ะ
3: เพราะว่าม
2: ีพายุ
4: พายุใช่ค่ะพายุเข้าอยู่
2: เราก็ไม่สามารถที่จะออกเรือได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรนะคะ02-114-3330นะคะ
4: ก็คือว่าเหมือนกับว่าคุณลูกค้านะคะได้แบบโปรคุ้มๆเลยค่ะถ้าแบบเซตนี้ค่ะจะบอกว่าคือเป็นหลักพันเลยนะคะแต่อันนี้คือได้เนื้อปู2ขวดแล้วก็น้ำพริกโคตรปู2ขวดนะคะคือแนะนำให้คุณลูกค้าค่ะโทรมาตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์02-114-3330นะคะหรือไม่ก็ง่ายๆเลยสแกนไลน์นะคะช็อปมาเนียข้างหน้านี้นะคะมีบริการจัดส่งฟรีนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ
3: ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสายแน่นทำไมรอบที่แล้วถึงผลิตไม่ทันไม่แปลกใจว่าทำไมขายดีพอชมพู่ได้ลองนี่เป็นสายกินปูคน
2: อร่อยจริ
3: งคนบางแสนชอบกินปูมาก
2: อ
3: ันนี้สดไม่ขับบอกตรงๆเคยสั่งมากินแล้วมันมีกลิ่นหืนแล้ว

0: ึกเราถอยเลยแต่อันนี้พอมาลองอันเจ้านี่อร่อยมาก
1: เพราะว่าของเราอะคุณชมพู่แบบโรจะเกะสดและของเราไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะเป็นกลุ่มประมงแต่ว่ากลุ่มประมงของเราค่ะมีมาตรฐานก็คือให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดนะคะมีมาตรฐานอย.มีฮาลาลแล้วก็ของเรานะคะเป็นโอท็อป5ดาวด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นโอท็อป5ดาวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วสินค้าของเราอะค่ะคือมันไม่ได้มีเยอะจริงๆเลย
2: ค่ะ
0: คุณผู้ชมแล้วก็ปลูกนึงอะเขาไม่ได้มีแค่ปลูกครึ่งตัวนะ5 ตัวกระปุกแล้วคุณผู้ชม
2: แล้วก็น้ำพริกโคตรปูก็อร่อยมีความหอมของมันปูไข่ปูด้วยนะคะแล้วกินกับเนี้ยคุณผู้กินกับไข่เจียวแบบเนี้ย
0: อร่อยมาก
2: อย่างนี้เลยนะคะอร่อยมาก
1: แล้วก็แบบไม่ใช่ว่าแบบทุกพื้นที่นะคะที่จะแกะปูได้ก็คือเหมือนเป็นภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านนะคะก็คือว่าแกะปูก็คือปูแต่ละตัวกว่าจะแกะได้แล้วอันนี้ค่ะขวดนึงน้ำพริกเนื้อปูนะคะคือ5ตัวเลยอัดเต็มแบบขวดนี้คือกินกันได้หลายมื้อมากเลยนะคะเนื้อล้วนๆแบบนี้เลย
0: ล้วนแล้วก็ปลูกเท่าไหร่นะ10เซต
2: ว้ายเหลือ10เซตคุณผู้ชม
0: เพิ่มได้มั้ยอีกหน่อยได้มั้ยคะ
1: คือเอาจริงๆอีลาไม่กล้าตกลง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าพายุมันเข้าม
2: ีจำกัดจริงๆคุณผู้ชมค่ะ
1: เดี๋ยวจะพยายามแบบเพิ่มให้สัก20ได้มั้ย
0: อ่ะ20เซต
2: อ่ะ20เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบเลยนะใครที่อยากมีของอร่อยติดบ้านแบบนี้นะคะ02-114-3330นะคะคุณลินฝากโปรอีกรอบนึงได้ไหมคะ
1: ก็คือว่าคุณผู้ชมคะคือเซตนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมบินนะคะนั่งเครื่องไปกินที่นครศรีธรรมราชเพราะของเรานะขึ้นชื่อของปูม้าก็คือเรียกว่าอ่าวทองคำจะมีรสชาติที่ปูม้าที่มีความหวานความแน่นอยู่แล้วไปกินนะคะที่นั่นน่ะคือหลักพันอยู่แล้วแต่ว่าลีลามาจากนครในนี้นั่งเครื่องเอาของมาให้ถึงที่นะคะมาจัดโปรให้กับรายการนี้โดยเฉพาะรายการเดียวเพราะว่ารอบก่อนขายดีมากแล้วทีนี้ให้กับคุณลูกค้าที่ยังไม่ได้ทันได้สั่งนะคะก็คือโปรโมชั่นนะคะเหมือนกับว่าซื้อ2แถมอีก2ก็คือว่าในราคาเพียง890บาทนะคะให้โทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์021143330นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ช็อปมาเนียข้างหน้าจอนะคะมีบริการจัดส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมย้ำนะเขาเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะโรงงานการผลิตเนี่ยได้มาตรฐานนะมีอย.นะแล้วชาวประมงแกะปูสดๆเลยนะวันนี้2ได้อีก2เป็น4นะ890บาทเท่านั้นเอง02-114-3330ค่ะ02-114-3330หรือว่าสแกน QR code ก็ได้ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
2: ใช่แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลินมากๆเลยนะคะที่นำเอาของอร่อยมาฝากกันนี่คุณพูดจองแล้ว
0: ขอนะคะ
2: ขอแล้วไหนๆก็เปิดแล้วเพราะอร่อยมากจริงๆนะคะ
0: คุณกดปิดรายการไปเลย
2: แต่ว่าตอนนี้คือพารากอนของเราตอนนี้บรรยากาศครบรอบ24ปีในกระเทนะคะกำลังคึกคักเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่กำลังออกจากบ้านก็ไปสนุกกันได้ที่พารากอนนะคะเดี๋ยวจบรายการขออนุญาตไปด้วย
0: ไป
2: เจอคุณผู้ชมที่นู่นนะคะ
0: ค่ะ
2: เอาล่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เธอจะสั่งทันไหมอ่ะ

0: นายกสยบดราม่าแจกเงินน้ำท่วมแจ้งเหตุถุงยังชีพหมดลั่นเงินผมสะอาดแน่นอน
1: เงินผมสะอาดแน่นอนนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไร
0: ระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์สูบน้ำเคหะคลองจันลงคลองแสนแสบล่าสุดน้ำเริ่มลดเตรียมโยกช่วยพื้นที่ลาดกระบังต่อพิพัฒน์ยอมรับการบินไทยทำกระเป๋าตกค้าง4วันกว่าหมื่นใบเคลียร์แล้ว 2,000 ยังค้างอีก 8,000 คาดใช้เวลาอีก 3-4 วัน

0: นักข่าวไทยนะครับเรื่องของการบินไทยกับกระเป๋าที่ต้องบอกว่ามหาศาลนะที่ต้องเคลียร์บริหารจัดการเดี๋ยววันนี้ตามเรื่องนี้กันด้วย
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะคะทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของฝนฟ้านะคะเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมดิฉันเข้าใจว่าหลายพื้นที่น่าจะยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้ด้วย
0: ใช่นะครับขณะเดียวกันมีคลิปต้นเรื่องที่มีประเด็นที่เมื่อสักครู่ในพาดหัวเราได้ยินนายกชี้แจงโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับขณะเดียวกันเร่งช่วยเหลือในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมและก็ยังชี้แจงประเด็นเรื่องของการแจกเงินให้กับชาวบ้านให้ผู้ชมย้อนดูคลิปที่เป็นต้นเรื่องกันก่อนครับ
2: มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
3: ที่นายกด้านไหนไม่ถ่าย
4: ไม่ถ่ายนะไม่ถ่ายครับขอรบกวนไม่ถ่ายไม่ถ่ายภาพนะครับทุกท่านขอรบกวนไม่ถ่ายนะพี่บอลไม่ต้องถ่าย
0: โทษทีนี่เป็นคลิปในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่เขตสายใหม่เมื่อคืนนี้นะครับได้มีการแจกเงินชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเรื่องนี้กลายเป็นกระแสโซเชียลเมื่ออาจารย์จักรพันชูเพชรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์ว่ายืนชี้หน้าด่านายกสกปรกทำไมพอนายกแจกของให้รับก่อนใครได้ของครบนี่ฮะชาวเน็ตแสดงความเห็นกันเยอะมากแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณไอซ์รัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนที่ได้คอมเมนต์ว่าแบกจนไร้กระดูกสันหลังถึงขนาดด่าประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยแล้วเหรอเนี่ยแล้วยังแชร์โพสต์นี้พร้อมกับระบุข้อความด้วยว่าเงินที่ใช้ซื้อของแจกอยู่ทุกวันนี้เงินพวกจุดๆๆหรอถึงควักออกจากกระเป๋าตัวเองแน่ใจไหมว่าสะอาดอันนี้จากทางฝั่งของคุณไอซ์รัชนกนะฮะทีนี้พอสื่อเจอเรื่องนี้แหมต้องยกไมค์ถามนายกรัฐมนตรีนะว่าเรื่องนี้ยังไงนายกชี้แจงนะครับสาเหตุที่แจกเงินเพราะถุงยางชีพหมดส่วนที่ไอ้รัชนกตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือเปล่านายกก็หัวเราะครับก่อนที่จะบอกว่าอย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองและต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นก่อนจะพูดทิ้งท้ายว่าผมมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนฮะ
3: ท่านนายกเมื่อวานที่ไปลง
5: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับ
3: ท่านนายก
5: เงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองถามทีนะต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาที่แบบคนอื่นนะ
6: ไม่ถึงไอ้เหรอไม่ถึงไอ้เหรอ
7: ไม่ถึงไอ้
5: ใช่
3: นายกวันนี้พี่โตจะไปด้วยลงเรือ
5: มีพ่อแม่สั่งสอนมาดีว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชน
0: โอเคมีพ่อแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนทิ้งท้ายก่อนขึ้นลิฟต์ไปเลยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันนะครับในการประชุมวันนี้ครับนายกย้ำให้บูรณาการความร่วมมือการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศครับเพื่ออุดรอยรั่วแล้วก็เติมเต็มภารกิจต่างๆระดมกำลังแก้ปัญหาเต็มที่โดยจะประชุมทุกเช้าเพื่อให้การประสานข้อมูลเป็นระบบและต่อเนื่องแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานครับรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็น้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนินำกลับไปแก้ไขให้กับประชาชนแล้วบอกเลยว่าต้องร่วมกันทำงานใจกว้างอดทนไม่ขัดแข้งขัดขากันครับ
8: เราก็ต้องยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิเสียงว่ากล่าวจากพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องมองว่าในสภาวะขนาดนี้นะครับเราต้องน้อมรับและให้กำลังใจ าวผมเอง

0: ก็ได้ไปเชิญมากับทุกสถานการณ์ต้องปรับในทุกระดับคนต้องมีความใจกว้าง
1: ส่วนทางคุณนายรัชนกวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อที่รัฐสภาช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับฝากถึงกทมในการบริหารจัดการน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงท้ายคุณไอซ์เองชี้นิ้วขึ้นไปด้านบนพร้อมกับบอกว่าออดดังแล้วต้องรีบขึ้นไปลงมติร่างกฎหมายสื่อพยายามถามเรื่องประเด็นที่นายกตอบโต้เรื่องการแจกเงินน้ำท่วมเนี่ยนะฮะแต่คุณไอซ์ปฏิเสธตอบคำถามนี้นะครับพร้อมกับวิ่งขึ้นห้องประชุมทันทีครับ
2: ออดดังแล้วเดี๋ยวขอไปพูดก่อนนะคะ
3: คือไม่ได้อะไรคือออดดังแล้วจริงๆเดี๋ยว
1: ก็ให้พื้นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับเพราะว่าประเด็นนี้คนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้แยะเนี่ยนะฮะมีประเด็นจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ด้วยครับโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษเปิดเผยว่านายกสั่งให้ฝ่ายบริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือหากไม่ให้ความร่วมมือนายกจะใช้อำนาจขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเรื่องนี้แหละการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันนี้พูดถึงประเด็นเรื่องของข้าราชการนะ
4: ค่ะ
1: นะฮะ
4: คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะตอนนี้น้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์นะคะที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนช่วงสะพานแดงตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะจนถึงตอนนี้คนในพื้นที่ก็สะท้อนออกมานะคะว่าระดับน้ำยังไม่ลดลงค่ะเพราะว่าระดับน้ำคลองเนี่ยยังสูงอยู่นะคุณผู้ชมล่าสุดทางเทศบาลนครรังสิตก็เร่งวางแนวกระสอบทรายหวังที่จะสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะเพื่อที่จะรับมือน้ำเหนือแล้วก็ลดผลกระทบให้กับประชาชนด้วยนะคะติดตามได้จากคุณรัตยาเรืองขจรได้เลยค่ะ
5: ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีปทุมธานีจุดนี้ที่ฉันยืนอยู่นะคะบริเวณถนนรังสิตนครนายกช่วงบริเวณคลองหนึ่งค่ะเป็นเวลานานกว่า5วันแล้วที่น้ำท่วมสูงจนถึงหัวเข่าของดิฉันนี้นะคุณผู้ชมซึ่งบางจุดเนี่ยสูงแม้ว่าจะลดระดับลงนะคะ20แต่จุดที่สูงสุดเนี่ยน่าจะเกือบ60ถึง70เซนติเมตรถามคนในพื้นที่บอกว่าน้ำลดระดับลงเพียงเล็กน้อยทำให้ล่าสุดค่ะการแก้ปัญหาและพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะล่าสุดเทศบาลนครรังสิตค่ะก็นำบิ๊กแบ็กจำนวนมากนะคุณผู้ชมพยายามมาวางตั้งแต่บริเวณสะพานฟ้าค่ะยาวไปถึงจุดสะพานแดงจุดนี้ระยะทางที่วางบิ๊กแบ็กค่ะประมาณ750เมตรถามว่าวางเพราะอะไรนะคะเขาวางเพื่อที่จะดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่แอ่งตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จากสะพานฟ้าถึงสะพานแดงเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งที่มีความลุ่มต่ำมากนะคะต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยเพราะว่าน้ำจากคลองรังสิตตอนนี้ก็เร่งระบายลงเจ้าพระยาอย่างเต็มที่ก็คาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันนี้นะคะก็อาจจะช่วยเหลือประชาชนให้น้ำเริ่มลดลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะน้ำเหนือที่จะมีการปล่อยมาเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะทำให้คนในพื้นที่ที่นี่กังวลอีกครั้งมาดูจุดนี้นะคะเพราะว่าประชาชนที่ต้องลุยน้ำออกมาเนี่ยดิฉันมาจุดนี้เมื่อประมาณวันเสาร์ที่26กันยายนตอนนั้นเนี่ยฝนยังตกอยู่เลยนะคะฝนตกในพื้นที่เนี่ยไม่ต่างจากกรุงเทพเลยเป็นเวลาประมาณ48ชั่วโมงแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้แม้ว่าชาวบ้านสะท้อนว่าฝนหยุดตกมาหลายวันแล้วเช่นกันนะคะแต่ว่าน้ำก็ไหลลงช้ามากๆก็เกิดจากหลายปัจจัยคนในชุมชนที่อยู่ในสายซอยเข้าไปข้างในเนี่ยตอนนี้น้ำยังคงท่วมขังในบ้านสูงอยู่เดี๋ยวจะลองไปดูข้างในต่อนะคะว่าตอนนี้ประชาชนที่5วันแล้วตอนนี้สถานการณ์น้ำด้านในซอยเป็นยังไงกันบ้างค่ะน้องเดินลุยน้ำมาจากซอยไหนคะ
6: ซอย14ค่ะ
5: เป็นไงบ้างในซอย
6: ก็ถึงแข้งหน้าแข้งตรงนี้ค่ะ
5: ตั้งแต่วันไหน
6: ตั้งแต่วันเสาร์ใช่
5: เป็นเวลาจากวันนี้5วันแล้วเราน้ำลดลงบ้างไหมคะ
6: ไม่ลดเลย
5: ในมุมเราใช้ชีวิตยังไงช่วงนี
6: ้ก็ซื้อของมาตุนเอา
5: แล้วออกไปทำงานยังไงคะ
6: ก็เอาชุดไปเผื่อด้วยแล้วก็ใส่แบบเนี้ยลุยน้ำ
5: ใส่ชุดนี้ไปแล้วเดี๋ยวเอาชุดทำงานไปเปลี่ยน
6: ใช่ค่ะ
5: เห็นพี่น้อยมาแต่ไกลเลยอันนี้
7: มาจากซอย24
5: ค่ะเป็นไงบ้างในซอยค่ะ
7: ก็หนักก็น้ำถ้าปากซอยเนี่ยมันก็ประมาณน่องแล้วก็เลยเข้าไปหน่อยก็เข่าลึกเข้าไปอีกก็เยอะกว่าแล้วก็เนี่ยเวลาออกมาซื้อของก็ต้องหาใช่ใช่
5: หายังไง
7: ก็ต้องออกมาหาซื้อกินข้างนอกเอา
5: อย่างวันนี้ตั้งใจคือเราเอาอันนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตนะคะไม่ใช่เรือนะคะเป็น
7: กระบะปูน
5: เป็นกระบะปูนที่หอมีพอจะมีทิ้งไว
7: ้
5: ก่อสร้างทิ้งไว้เลยเอามาประยุกต
7: ์ใช่ค่ะส่วนตัวมันมีของ

0: สำรองอยู่บ้างแล้วไม่ได้ออกแต่ว่าคือคนอื่นเขาก็ต้องออกกัน
1: เพราะคุณพี่เปิดเป็นอพาร์ตเมนต์ตอนนี้ลูกบ้านเดือดร้อนเยอะเลย
0: เดือดร้อนเขาต้องไปทำเขาต้องออกไปทำงานด้วยอ่ะงานเขาก็ไม่ได้ปิดไงฮะอย่างลูกชายนี่ก็ต้องออกทำงานอยู่ในฟิวเจอร์
1: ออกไปยังไงลูกชาย
0: ลุยน้ำแล้วก็นั่งวินก็แพงอยู่ตอนนี้ก็อยากช่วยเอาลงไปสักทีมันแบบว่ามันต้องมานั่งคือน้ำมันเริ่มเน่าอ่ะถ้าในตามในซอยอ่ะมันเริ่มดำ
1: ตามแผนในวันนี้นะคะก็หลังจากทางเทศบาลวางบิ๊กแบ็คก็จะดำเนินการสูบน้ำออกจากเวิ้งตรงนี้ออกไปเพื่อที่จะบรรเทาอย่างน้อยๆให้น้ำลดลงให้ประชาชนที่อยู่ในย่านนี้นะคะได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามว่าจะช่วยให้น้ำลดลงได้มากน้อยอย่างไรแต่ดูแล้ววันนี้ทางฝั่งของธัญบุรีในโซนคลองหนึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องรับน้ำนะคะเตรียมรับปริมาณกับน้ำเหนือที่อาจจะมีแนวโน้มมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงน้ำฝนในพื้นที่ที่เป็นปัจจัยหลักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยที่เป็นเหตุให้น้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่า 5-10 ตุลาคมนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนแม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแต่ก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่เสี่ยงก็อาจจะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่คือสถานการณ์ที่ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีรัตยาเรืองขจรรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ขอบคุณคุณรัตยานะครับทีนี้ทางผู้ว่าชาติเองก็ระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์นะครับไปช่วยเร่งสูบน้ำเคหะคลองจันทน์ระบายน้ำลงคลองแสนแสบซึ่งล่าสุดเนี่ยน้ำก็เริ่มลดระดับลงนะครับก็เตรียมที่จะโยกไปช่วยที่ลาดกระบังซึ่งจุดนั้นก็หนักเหมือนกันนะครับนี่ทางผู้ว่าชาติผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการระดมเครื่องสูบน้ำจากทางภาคเอกชนนะครับท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เข้าเร่งระบายน้ำบริเวณเคหะคลองจันทน์ครับหลังจากปริมาณน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงจนสามารถที่จะสูบน้ำที่ท่วมขังในชุมชนและถนนลงคลองได้มากขึ้นครับหลังการระดมสูบน้ำไปไม่กี่ชั่วโมงหลายจุดน้ำลดหวบแบบเห็นได้ชัดนะฮะจากที่บางพื้นที่ต้องใช้เรือในการสัญจรประจำบางส่วนเริ่มเดินเท้าแล้วก็ใช้รถเข้าถึงได้แล้วนะครับขณะที่พื้นที่ด้านในบางจุดยังท่วมลึกอยู่นะฮะจำเป็นที่จะต้องเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องแล้วก็ใช้รถขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับเห็นบางภาพเห็นไหมฮะบางจุดพอมันลึกเนี่ยโอ้โหบางคนระดับอกเลยนะครับสำหรับท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ที่คนไทยประยุกต์ขึ้นมาจากเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เดิมใช้ในภาคการเกษตรครับอย่างเช่นการสูบน้ำเข้านาบ่อปลาบ่อกุ้งเอามาปรับใช้กับการสูบน้ำท่วมนี่แหละโดยท่อมีขนาดประมาณ15นิ้วครับสามารถสูบน้ำในปริมาณมากแล้วก็เหมาะกับลักษณะของพื้นที่เคหะคลองจันทน์ที่เป็นแอ่งแล้วก็มีน้ำสะสมในระดับต่ำแบบนี้นะฮะส่วนพื้นที่เชื่อมต่อครับเช่นถนนรามคำแหงแล้วก็พื้นที่ชั้นในหลายจุดระดับน้ำก็เริ่มลดลงครับรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้มากขึ้นแต่ถนนบางแห่งยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณกกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับส่วนถนนที่น้ำลดเจ้าหน้าที่กทม.ได้เร่งทำการบิ๊กคลีนนิ่งคืนสภาพผิวจราจรขณะที่บางซอยในหัวหมากและบางพื้นที่ที่ยังคงลึกก็ต้องใช้วิธีการเร่งสูบน้ำแล้วก็รอระดับน้ำคลองแสนแสบลดลงอีกนะครับส่วนถนนลาดพร้าวหลายจุดตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วครับอย่างไรก็ตามพื้นที่ลาดกระบังยังมีน้ำท่วมบางจุดเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศยังคงสูงนะครับทำให้การระบายน้ำทำได้ช้ากว่าพื้นที่อื่นจึงเตรียมทยอยเคลื่อนเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์บางส่วนเนี่ยเข้าไปเสริมกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองประเวศซึ่งก็จะช่วยให้พื้นที่ทั้งพัฒนาการแล้วก็พื้นที่ที่เชื่อมต่อทยอยลดระดับน้ำตามไปด้วยนะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ด้วยครับพร้อมกับระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำกำลังสูงเข้าเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลงคลองแสนแสบโดยเร็วที่สุดระบุว่าจากการประเมินสถานการณ์ที่แฟลตคลองจันทน์น้ำสะสมสูงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงในการเร่งผลักดันน้ำก็ประสานทางกทม.แล้วก็กลุ่มภาคเอกชนนะครับในการเอาเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงมาเสริมทับการทำงานยังเร่งเปิดทางน้ำด้วยการเจาะพื้นผิวถนนบริเวณเกาะกลางนะครับเพื่อสร้างช่องทางในการวางท่อเครื่องสูบเนี่ยนะฮะรวมถึงเปิดทางน้ำไหลไปยังคลองแสนแสบให้ได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นก็คาดว่าน้ำจะลดต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจนใน3วันนะฮะ3วันนะที่ทางน้ำดีช่วยมหาไทยบอกนะครับส่วนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็นำโดรนพระราชทานเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตนะครับขึ้นไปบินตรวจการในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเพื่อที่จะเฝ้าระวังและป้องปรามเหตุอาชญากรรมครับโดยเฉพาะการลักทรัพย์ตามบ้านเรือนประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยควบคู่กับการตรวจตราดูแลผู้ที่ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังใช้ระบบกระจายเสียงจากโดรนแจ้งเตือนแล้วก็สื่อสารกับประชาชนในระหว่างบิน

0: พื่อให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่ายังมีตำรวจคอยตรวจตาดูอยู่นะให้อุ่นใจไงในการดูแลพื้นที่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงยามค่ำคืนหรือบริเวณที่เข้าถึงได้ยากก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าที่ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพนะคะเข้าใจว่าตอนนี้แม้ถนนใหญ่หลายสายอาจจะเดินทางกันได้แล้วนะคะแต่ว่าในพื้นที่ตรอกซอกซอยในหมู่บ้านต่างๆยังลำบากยังเดือดร้อนกันอยู่นะคุณผู้ชมนะคะอย่างพื้นที่บริเวณถนนล่มเกล้าที่ต่อเนื่องเข้าพื้นที่ซอยมิสทีนย่านรามคำแหงนะคะล่าสุดก็ยังเห็นว่ามีน้ำท่วมขังเป็นระยะค่ะโดยเฉพาะบางช่วงของถนนนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยอยู่ประมาณสักแค่ฟุตปาดได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยรถเล็กพอผ่านได้แล้วค่ะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่ามันจะมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆแล้วก็อีกอย่างที่ต้องเตือนกันก็คือเรื่องของหลุมบ่อนะคะมีรถมอเตอร์ไซค์หลายคันนะคุณผู้ชมที่ขับไปแล้วไม่รู้ว่าพื้นผิวข้างล่างเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อคุณผู้ชมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะในพื้นที่บริเวณร่มเกล้าเนี่ยมันมีหลายโซนหลายช่วงคุณผู้ชมบางช่วงก็ท่วมน้อยบางช่วงก็ท่วมหนักมากนะคะชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าอย่างพื้นที่การเคหะร่มเกล้าเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำค่ะทำให้หลายจุดมีน้ำท่วมขังมากกว่าพื้นที่โดยรอบสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักกว่าปกติแล้วก็ในรอบ20ปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยพบว่ามีน้ำท่วมเป็นวงกว้างระดับนี้ด้วยนะคะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในจุดต่ำและบ้านชั้นเดียวให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าค่ะรวมถึงเตรียมพร้อมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงกลุ่มเปราะบางนะคะคือถ้าประชาชนเนี่ยเขารู้ล่วงหน้าว่าฝนจะตกลงมาต่อเนื่องหลายวันเนี่ยเขาอาจจะเตรียมย้ายคนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนที่น้ำจะท่วมสูงมันก็จะช่วยลดความเดือดร้อนแล้วก็ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคะว่าในชุมชนเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันมีหลายโซนนะคะบางโซนท่วมหนักบางโซนท่วมหนักมากคุณผู้ชมคะต้องบอกแบบนี้นะคะอย่างที่บริเวณโซน5ซอย29เขตลาดกระบังนะคะน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่26กันยายนสูง150ถึง160เซนค่ะจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมคะน้ำมันลดลงไปน้อยมากนะคะลดลงไปประมาณแค่10เซนเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้เนี่ยมีประชาชนที่อาศัยอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนชั้น1ของทุกหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมทั้งหมดค่ะแล้วก็มีบางหลังที่จมอยู่ใต้น้ำผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ย้ายออกจากบ้านพักไปแล้วนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงก็กลัวเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็กลัวถูกไฟช็อตแต่ว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่ไม่ออกจากบ้านค่ะเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตขึ้นไปอยู่บนชั้น2แล้วคุณผู้ชมคะรอรับอาหารแล้วก็น้ำดื่มจากหน่วยงานที่เข้ามาวันนี้ก็เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาแจกอาหารแห้งแล้วก็อาหารปรุงสุกแต่ว่าตอนนี้ที่ขาดอยู่เห็นบอกเป็นน้ำดื่มนะคะความต้องการของผู้ประสบภัยเนี่ยเบื้องต้นคือน้ำดื่มเลยคุณผู้ชมคะรวมถึงอาหารกล่องยารักษาโรคอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะรวมถึงปลากระป๋องและดิฉันก็เห็นว่าในบางโซนของเคหะร่มเกล้าเนี่ยเริ่มมีการแชร์ขอความช่วยเหลือกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขยะคุณสุทธิวัฒน์คุณผู้ชมคะ คือขยะมันเน่านะคะมันเน่าจนมีหลายคนเนี่ยออกมาโพสต์บอกวิงวอนขอให้ทางกทมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปโกยขยะออกมาได้ไหมนะคือมันเหม็นแล้วมันเน่าและมันจะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคตอนนี้พื้นที่น้ำที่เราเห็นกันเนี่ยมันดำแล้วค่ะคุณผู้ชมมันมองไม่เห็นข้างล่างแล้วมันคือการส่งสัญญาณว่าน้ำเน่าแล้วด้วยนะคะถ้าเป็นดิฉันยืนอยู่ริมฟุตปาดนี่โมโหมากนะคุณสุทธิวัฒน์นะขับมาแรงขนาดนี้เนี่ยไม่สนใจคนที่เขายืนอยู่เลยหรือยังไงนะคะนี่เป็นภาพที่กำลังฮือฮาในโซเชียลค่ะเพราะว่ากระบะตู้ทึบสีชมพูเนี่ยเขาขับลุยน้ำท่วมมาด้วยความเร็วสูงคุณผู้ชมพอขับมาเร็วขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหน้ำมันสาดขึ้นสูงท่วมตัวรถเลยค่ะแล้วก็สาดใส่ประชาชนแล้วก็ทหารที่เขายืนแช่น้ำคอยอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็ดูแลพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้ากองพันระวังป้องกันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ถนนเทิดราชันแถวแขวงสีกันเขตดอนเมืองนะคะประมาณสักทุ่มครึ่งของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนายสิชนอายุ46ปีเป็นคนขับรถตู้กระบะทึบสีชมพูที่ว่านี้นะคะก็เข้าพบตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ชี้แจงว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถไปทำธุระแถวนาวงประชาพัฒนาจากนั้นแฟนของเขาเนี่ยป่วยเดินไม่ได้ก็โทรมาตามบวกกับว่าแฟนเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะคุณผู้ชมนะเขาก็เลยรีบขับรถกลับด้วยความรีบเลยบอกไม่ได้ดูค่ะแล้วก็ขอโทษที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้เชื่อในคำให้การนะคะตำรวจเห็นบอกว่าต้องเรียกมาสอบปากคำแล้วก็ให้เอาเอกสารที่เกี่ยว

0: ต้องมาแสดงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคือมันเป็นการทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะแล้วในช่วงเวลานี้การขับรถโดยที่แบบคิดถึงจิตถึงใจผู้อื่นเนี่ย
1: ใจเขาใจเรานะ
0: สำคัญมากนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีรถนะคนเดินถนนก็คือคนหนึ่งที่เสียภาษีเพื่อใช้พื้นที่ส่วนกลางเหมือนกันนะคะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมขยับไปดูกันที่ระยองกันบ้างนะครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยเกาะติดภารกิจของทางกู้ภัยที่ลุยน้ำท่วมพื้นที่ตำบลตะพงที่จังหวัดระยองแล้วปรากฏว่าระหว่างที่ลงพื้นที่เกิดเหตุก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือทางจิตอาสาเนี่ยเขาเอาอาหารไปให้สุนัขที่ถูกทิ้งไว้ปรากฏถูกกระโจนครับกัดเข้าที่เบ้าตาเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์เลยครับเชิญครับ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้ทีมข่าวของเราลงมาในเรือใช่แล้วค่ะเรากำลังติดตามภารกิจเจ้าหน้าที่จิตอาสาและกู้ภัยในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนค่ะในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะเราลงเรือนะคะจุดลงเรือจะอยู่ที่หมู่4เพราะเป็นจุดเดียวที่ลงมาได้แล้วก็จะขยับเข้ามาเรื่อยๆจนถึงหมู่16ค่ะทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าพื้นที่ตำบลตะพงเนี่ยมีทั้งหมด16หมู่บ้านค่ะท่วมเกือบ 100% ค่ะหนักๆเลยเนี่ย10หมู่บ้านและที่หนักที่สุดก็คือ3หมู่บ้านค่ะหมู่4หมู่13และหมู่16ค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายค่ะภายในหมู่บ้านเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถกระบะท่วมเสียหายไปค่ะรวมๆแล้วเกือบ 90% ค่ะเฉพาะ3หมู่บ้านนี้คิดรวมกันก็ประมาณ 1,000 คนนะคะสำหรับประชาชนค่ะซึ่งเมื่อเราเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราติดตามภารกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคุณพี่ท่านนี้ค่ะเขาก็จะนำอาหารค่ะมาส่งให้กับคนที่เฝ้าบ้านรวมถึงนำอาหารมาให้น้องหมาอีก4ตัวนะคะที่ยังอยู่ที่บ้านด้วยเรือส่งได้ถึงแค่ปากทางค่ะแล้วคุณพี่เขาก็จะต้องลุยน้ำเดินเข้าไปเพื่อไปส่งทะเบียนนะคะภาพแบบนี้ค่ะเราจะเห็นจนเรียกว่าต้องชินตาตลอดทั้งวันมาตั้งแต่วันที่27 28 29และวันนี้30ค่ะภาพแบบนี้จะเห็นจนต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าออกช่วยเหลือประชาชนทั้งอพยพคนทั้งส่งเสบียงส่งอาหารซึ่งก็เป็นการระดมจากหน่วยงานทั้งในพื้นที่แล้วก็จิตอาสากู้ภัยจากนอกพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ค่ะระหว่างทางค่ะเราเจอชาวบ้านบอกว่ามีคนถูกสุนัขกัดอยู่ด้านในทีมข่าวของเราก็ติดตามพี่ๆกู้ภัยเข้าไปดูนะคะค่อนข้างลึกอยู่พอสมควรค่ะเมื่อมาถึงพบว่าเป็นพี่จิตอาสานะคะที่จะนำอาหารมาให้สุนัขที่ติดอยู่ด้านในคุณพี่เขาบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กก็เลยไม่ทันระวังค่ะปรากฏว่าพอเห็นกลายเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ค่ะด้วยความที่น้องสุนัขเองค่ะน้องหมาเองอาจจะไม่คุ้นเคยก็เลยกระโจนกัดเข้าที่บริเวณดวงตานะคะแต่ว่าเบื้องต้นยังสามารถมองเห็นได้ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะพี่จิตอาสากู้ภัยก็นำเรือเข้ามารับนะคะเพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาลค่ะอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เขาประสานงานมาให้ผมเอาอาหารหมาไปให้หมาท้ายรถครับแต่ผมไม่รู้ผมเห็นแต่หมาบ้านเขาว่าหมาพุดเดิ้ลอะไรอย่างนี้ตัวเล็กเขาไม่บอกว่าตัวใหญ่อยู่นอกกรงหรืออะไรผมเรียกมันก่อนแล้วว่าเอามาอาหารมาให้น
2: ะ
3: เอื้อมมือไปเทปุ๊บแมงก็โดนงับตาผมเลยครับเลยเททิ้งหมดเลยหัวหาเอาตัวเราออก
2: ก็คือพี่ก็เป็นจิตอาสาที่มาช่วย
3: ใช่ผมคอยรับข่าวอยู่นี่ครับแล้วเอาข่าวไปแจกจ่ายความเดือดร้อนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราทรงกระจายอีกทีครับตามสองอะไรเงี้ยงับตายตาเลย
2: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรือลำที่เรานั่งเข้ามาตอนแรกนะคะตอนนี้นะคะก็ให้พี่ๆนะคะเขาพาชาวบ้านในพื้นที่อพยพออกไปก่อนนะคะส่วนเรือลำที่เรานั่งกลับค่ะเป็นอีกลำหนึ่งที่พี่ๆผ่านมาแล้วเราก็อาศัยออกมานะคะระหว่างทางที่นั่งกลับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกประเด็นหนึ่งค่ะวันนี้หลายคนอาจจะเห็นภาพนะคะอ่างเก็บน้ำดอกกลายค่ะที่น้ำล้นสปิลเวย์นะคะและอีกภาพนึงก็คือถนนรอบอ่างถูกกัดเซาะจนถนนขาดค่ะดิฉันเองก็เลยโทรไปสอบถามระหว่างที่อยู่ที่นี่แหละค่ะก็โทรไปสอบถามกับกรมชลประทานนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมีคำชี้แจงแบบนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องที่อ่างเก็บน้ำค่ะที่มีถนนกัดเซาะเนี่ยจุดนี้นะคะที่เกิดความเสียหายเนี่ยเป็นเพียงถนนที่สัญจรอยู่รอบอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้ร่องน้ำธรรมชาติค่ะไม่ใช่ตัวเขื่อนหรือว่าคันดินหลักของอ่างเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างเกินความจุเก็บกักปกติที่ 79.4 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้น้ำล้นสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำฉุกเฉินไหลลงสู่ลำรางธรรมชาติที่เตรียมไว้ค่ะเมื่อมวลน้ำไหลไปเจอถนนสัญจรที่มีท่อคอนกรีตลอดใต้ถนนปริมาณน้ำที่มากเกินกว่าความจุ ของท่อก็จะรองรับได้จึงกัดเซาะทำให้

0: คันถนนขาดชั่วคราวค่ะแต่ชาวบ้านก็ยังสามารถเดินทางเข้าตัวอ่างจากฝั่งนิคมพัฒนาได้ตามปกตินะคะส่วนเรื่องผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำค่ะก่อนหน้านี้ชลประทานได้หน่วงน้ำไว้ในอ่างเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมพื้นที่อำเภอบ้านค่ายในขณะที่มีน้ำท่วมเมื่อระดับน้ำท้ายน้ำลดลงจึงเริ่มระบายน้ำออกรวมประมาณ45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้ก็ได้ไหลไปถึงอำเภอบ้านค่ายแล้วแต่ว่าจากการติดตามจุดวัดน้ำพบว่าระดับน้ำที่บ้านค่ายยังคงลดลงต่อเนื่องทุกชั่วโมงดังนี้ก็ยืนยันได้นะคะว่ามวลน้ำจากอ่างดอกกลายไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่บ้านค่ายแล้วก็ไม่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในตำบลทับมาซึ่งอยู่คนละลุ่มน้ำค่ะโดยขณะนี้นะคะระดับน้ำในอ่างดอกกลายเริ่มที่จะลดลงแล้วประมาณ3เซนติเมตรและจะทยอยทรงตัวลดลงต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มไปฟังเสียงผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่9กันค่ะ
1: ตรงนี้พอน้ำเกินความจุก็ไหลออกทางอาคารระบายน้ำที่เราเตรียมไว้แล้วก็ไหลผ่านอาคารระบายน้ำฉุกเฉินปกตินะครับแล้วก็ไหลผ่านร่องน้ำพอร่องน้ำไปตัดกับถนนทดไปผ่านกับถนนรอบอ่างนะครับตรงนั้นก็ปกติจะมีท่อลอดถนนนะครับให้น้ำไปได้นะเพียงแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันอาจจะมากกว่าปกติมันก็เลยให้น้ำให้ท่อลอดตรงนี้รับน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะกัดต่อถนนขาดและน้ำเนี่ยเบื้องต้นที่เช็คกับน้องเบื้องต้นเนาะก็จะไปที่บ้านค่ายนะครับซึ่งบ้านค่ายตอนนั้นเนี่ยน้ำมันสูงเพราะตอนเนี้ยน้ำเริ่มลดลงแต่ตลิ่งประมาณ50เซนแล้วถ้าเกิดอะไรสงสัยโทรถามได้นะหรือว่าข่าวจะได้คนจะได้ไม่ตระหนกนะครับ
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: อยากให้ข้อเท็จจริงมากกว่านะครับ
0: คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับออกมาจากภารกิจติดตามพี่ๆจิตอาสากู้ภัยกันเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาถึงจุดที่เราลงเรือจากหมู่16กลับมาถึงหมู่4นะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะยังเป็นจุดที่มีศูนย์พักพิงค่ะอยู่นะคะซึ่งพี่ๆที่อพยพมาตอนนี้ก็สามารถมาพักกันอยู่ตรงนี้ได้อยากให้เห็นบรรยากาศกันอีกสักนิดนึงตลอดทั้งวันนะคะยังคงมีความช่วยเหลือข้าวกล่องอาหารแห้งนะคะอาหารปรุงสุกยังมีความช่วยเหลือทยอยมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ตลอดค่ำคืนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามวลน้ำจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ลดลงนะคะยังคงทรงตัวยังไงคงยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: ขอบคุณคุณคณิษฐานะครับยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่นะฮะทีนี้ขยับมาดูประเด็นเรื่องของกระเป๋าที่ยังตกค้างอยู่กับทางการบินไทยเนี่ยนะครับเรื่องนี้รองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับยอมรับว่าในส่วนของการบินไทยเองทำกระเป๋าตกค้าง4วันกว่า 10,000 ใบตอนนี้เคลียร์ได้ 2,000 ใบเหลืออีก 8,000 ใบคำถามจะเสร็จตอนไหนท่านรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์บอกว่าตั้งเป้าเสร็จก่อน2ตุลาคมนี้นะครับจากปัจจุบันนี้คัดแยกได้ประมาณวันละ 2,000 ใบนะครับจะมีการประสานทางกำลังเสริมจากทางกองทัพอากาศ100นายมาช่วยเคลื่อนย้ายสัมภาระแต่ว่าขั้นตอนการคัดแยกยังต้องเป็นเจ้าหน้าที่การบินไทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะฮะส่วนกระเป๋าของทางผู้โดยสารที่ตกค้างการบินไทยจะติดต่อไปหลังจากสามารถระบุสัมภาระได้แล้วว่าเดินทางมาจากเที่ยวบินไหนผู้โดยสารมารับกระเป๋าด้วยตัวเองหรือว่าให้สายการบินจัดส่งไปปลายทางแต่ตอนนี้ประเด็นที่ต้องเร่งเป็นพิเศษก็คือผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางต่อได้เพราะว่ายังไม่ได้กระเป๋าฮะคมนาคมจะร่วมกับทางการบินไทยพิจารณามาตรการเยียวยานะครับส่วนกรณีกระเป๋าสูญหายการบินไทยเนี่ยนะครับจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขประกันและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศครับ
4: แต่ขณะนี้ที่กังวลมากนะครับสำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นนักผู้เดินทางที่เปลี่ยนเครื่องแล้วไม่ยอมที่จะเดินทางต่อหรือมีการเหมือนกับไฟเปลี่ยนการเดินทางหรือไม่ทันไฟเนี่ยตอนนี้เราก็จะบริหารจัดการในการเยียวยาในส่วนนั้นแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาไม่ไปจนกว่าเขาจะได้กระเป๋าเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไปรื้อหรือค้นหากระเป๋าเพื่อจะพยายามแมทชิ่งให้กับผู้โดยสารแต่ละท่านที่ติดอยู่ที่จะเป็นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องนะครับนี่คือข้อที่สำคัญแต่ที่เดินทางมาถึงแล้วกลับบ้านแล้วถ้าเป็นคนไทยเราจะส่งให้หมดครับก็มีหารือแล้วก็การบินไทยพร้อมที่จะรับผิดชอบในส่วนนี้นี่คือสองส่วนคือกระเป๋ากับผู้โดยสารนะครับการบินไทยก็ต้องรับผิดชอบไปยังไงเราต้องแก้ให้จบภายใน 3-4 วันนี้ให้ได้แล้วถ้าหากกำลังเสริมขาดเราเติมถ้าหากเครื่องจักรขาด ก็เราพร้อมที่จะไปเอาเครื่องจักรมาเติม
3: เอาตรงนะคุณวัชริถ้าเราไม่เป็นคนที่กระเป๋าค้างอยู
2: ่
3: มันยากเหมือนกันนะที่จะเข้าใจหัวอกของเขาเนี่ยบางคนเนี่ยยาเอ่ยอะไรเอ่ย
2: ของจำเป็น
3: นะฮะมันอยู่ในกระเป๋าทีนี้ฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่รอเปลี่ยนเครื่องหรือจะไปต่างประเทศหรือผู้โดยสารที่เป็นคนไทยเองก็ดีก็วิกฤตไม่แพ้กันนะฮะเรื่องนี้ทางประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณชัยอินทรีก็ขอโทษผู้โดยสารประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกครั้งนะครับการบินไทยก็พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะขณะนี้ภาพรวมการแมนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกว่า 90% แต่ว่ายังมีภาระตกค้างก็คือสัมภาระเดิมที่ยังอยู่ในระบบคัดแยกแล้วก็อยู่บริเวณ transfer terminal ยังต้องเร่งเคลียร์จากระบบนะครับส่วนเที่ยวบินตารางบินปกติของการบินไทยเนี่ยขาออกประมาณ115เที่ยวต่อวันรวมที่บินไปกลับในช่วงวันที่2ที่เริ่มเกิดปัญหาก็ลดจำนวนเที่ยวบินลงประมาณ28เที่ยวบินพรุ่งนี้จะเริ่มกลับมาให้บริการ100เที่ยวบินต่อวันครับแล้วก็ตั้งเป้าว่า7วันจะเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกตินะครับขณะเดียวกัน AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็แจ้งประชาสัมพันธ์กระเป๋าตกค้างครับสำหรับผู้โดยสารของสายการบินการบินไทยหรือ TG เนี่ยนะครับที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 26-29 กันยายนติดตามสถานะกระเป๋าสแกน QR Code เนี่ยนะฮะมีเที่ยวบินไหนบ้างเช็คหน้าจอกันเลยนะครับสามารถตรวจสอบสถานะของกระเป๋าสัมภาระเมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินแล้วถ้าสถานะกระเป๋ายังไม่ปรากฏเนี่ยนะครับขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งติดต่อขอรับกระเป๋าที่จุดรับสัมภาระตกค้างของการบินไทยชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสแล้วก็แบ็กเกจแท็กเพื่อเป็นหลักฐานในการรับกระเป๋าครับ
2: สถานการณ์น้ำตอนนี้หลายจังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ชมค่ะดิฉันขอพาไปดูที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีกันก่อนนะคะมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงค่ะเป็นเหตุให้สลิงที่ยึดแพพักอาศัยแล้วก็กระชังปลาขาดคุณผู้ชมคะจนมันหลุดลอยออกจากจุดจอดที่ท่าหน้าวัดนางโนในอำเภอท่าม่วงค่ะไปติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองเยอะมากคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็แจ้งนะคะว่ายังมีแพ2ชั้นที่หลุดออกมาเพิ่มอีก3หลังกระชังปลามากกว่า300กระชังค่ะทั้งเขื่อนเนี่ยต้องปิดประตูระบายน้ำชั่วคราวถึง3บานจาก8บานนะคะแล้วก็ผูกแพไม่ให้มันไหลไปปะทะกับประตูเขื่อนก็ตอนนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมช่วงประมาณสักบ่าย3เศษๆนะคะทางกรมเจ้าท่าอาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิดำเนินการกู้แพบริเวณประตูน้ำประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองออกจากบริเวณดังกล่าวได้แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างประตูระบายน้ำและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ
3: ขณะเดียวกันนะครับอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันเลยนะครับกับคุณวนิษาสมัครสรุปในโลฟ้าอากาศครับ
5: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่วยแน่วนิษาค่ะช่วงนี้ฝนลดลงชั่วคราวนะคะแต่ว่ายังไม่จบค่ะเพราะว่าช่วงต้นสัปดาห์หน้าฝนจะกลับมาเพิ่มอีกโดยในช่วงวันที่ 1-3 ตุลาคมค่ะภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่ะที่พัดปกคลุมที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะส่วนในช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคมค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากที่ภาคเหนือและภาคอีสานก่อนนะคะหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและที่ภาคตะวันออกในระยะถัดไปค่ะส่วนภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวันที่30กันยายนจนถึง6ตุลาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะ ไปตรวจสอบ

0: ต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนที่ภาคอีสานค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30เช่นกันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะลงใต้ไปฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะมาดูในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด35องศาค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่ของริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองนะคะรวมถึง8จังหวัดค่ะคือที่ฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะใครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่ในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมค่ะกรมอุตุเตือนนะคะว่าให้เตรียมรับมือกันต่อเพราะว่าประเทศไทยมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นค่ะช่วงแรกจะเริ่มจากที่ทางภาคอีสานและภาคเหนือก่อนนะคะหลังจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงค่ะเพราะฉะนั้นยังต้องติดตามทั้งระดับน้ำและสถานการณ์ฝนกันอย่างต่อเนื่องแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: คุณผู้ชมคะจากบ้านเราเดี๋ยวคงต้องไปดูที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอสถานการณ์ที่กำลังเผชิญสภาพฝนนะคะที่เรียกได้ว่ามืดฟ้ามัวดินทำสถิติสูงสุดยาวนานมากเรียกว่าตกทุกวันนะคะแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนนะคะติดตามได้จากรายงานก้าวทันโลกค่ะ
3: Tropical storm Surige is expected to
4: พายุโซนร้อนซูริแคกำลังเคลื่อนตัวในน่านน้ำทางใต้ของญี่ปุ่นมุ่งตรงไปยังหมู่เกาะอิซุคาดว่าปริมาณน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้อาจสูงถึง150มิลลิเมตรแน่นอนว่าพายุลูกนี้จะส่งผลต่อเมืองหลวงกรุงโตเกียวที่อยู่ในสภาพไม่เห็นเดือนเห็นตะวันมานานกว่า1เดือนแล้วสำหรับชาวญี่ปุ่นฝนเป็นสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตแต่ฝนทั้งพรำและกระหน่ำแรงนานติดต่อกันไม่หยุดนับเดือนไม่ใช่สิ่งปกติที่คุ้นเคย35วันแล้วที่ชาวกรุงโตเกียวต้องตื่นมาเห็นสายฝนนอกหน้าต่างเช็ดถูบ้านฝ่าสายฝนไปทำหน้าที่การงานติดต่อกันเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่วันที่27สิงหาคมใจกลางกรุงได้รับปริมาณน้ำฝนในเดือนนี้สูงกว่า600มิลลิเมตรเกือบ3เท่าของปริมาณปกติแสงแดดและความสดใสของท้องฟ้ากลายเป็นสิ่งที่ผู้คนโหยหาสื่อของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีแสงแดดลอดลงมาได้เพียง 45.8 ชั่วโมงน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์และยังมีถึง14วันที่ไม่มีแสงแดดเลยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตั้งแต่การตากเสื้อผ้าราคาพืชผักที่พุ่งสูงขึ้นเพราะพื้นที่เพาะปลูกเสียหายไปจนถึงสุขภาพกายย่ำแย่เมื่อความดันบรรยากาศต่ำความชื้นสูงทำให้เกิดอาการปวดและวิงเวียนศีรษะรวมถึงอาการอื่นๆร่วมด้วยนอกจากนั้นแล้วสุขภาพใจยังหดหู่ด้วยอาการเบื่อฝนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นให้คำอธิบายว่าแนวฝนฤดูใบไม้ร่วงอยู่ยาวนานกว่าปกติในช่วงเดือนมิถุนายนร่วมกับความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกที่บีบอัดความชื้นเข้าไปโดยรวมแล้วผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าเหตุผลสำคัญก็คือภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดแนวความกดอากาศสูงในมหาสมุทรเป็นเวลานานกลายเป็นรูปแบบสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นดังนั้นสถิติเดิมที่ฝนตกติดต่อกันนานที่สุดในกรุงโตเกียว33วันเมื่อ7ปีที่แล้วจึงถูกทำลายลงและอาจสร้างสถิติใหม่ยาวนานมากขึ้นไปอีกเมื่อพายุโซนร้อนซูริแคมีแนวโน้มกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่26ของฤดูกาลที่กำลังพัดผ่านภูมิภาคกันโตที่ตั้งของกรุงโตเกียว
5: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมกันครับ
6: สว ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปก

0: ปิดเรียบเนียน
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: อาหารเช้าซีเรียลคอปครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อยครับครับครับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ Euro
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: เอาเร็ว
10: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
11: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
12: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
11: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
13: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
13: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
15: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
16: กลับมาช่วงนี้ดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้หลังจากกลุ่มคนร้ายเนี่ยนะครับได้ลอบเผารถบรรทุกของโกดังสีสมัยซูเปอร์สี่แยกดอนยางที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับก่อนที่จะมีการวางระเบิดซ้ำรถบรรทุกได้รับความเสียหายความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่เพื่อรอชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบนะครับพบว่ารถบรรทุกพ่วงได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าล้อรถได้รับความเสียหายอย่างหนักครับและยังพบว่าประตูโกดังสำหรับเก็บสินค้าได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดด้วยครับสอบสวนทราบว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีพนักงานขับรถประมาณ6คนกำลังนำรถไปจอดในโกดังมีคนร้ายประมาณ10คนครับใช้รถมอเตอร์ไซค์5คันแต่งกายชุดดำอาวุธครบมือนะครับขี่เข้ามาถึงภายในโกดังก่อนที่จะใช้ปืนเนี่ยจี้พนักงานขับรถให้ออกจากโกดังไปแล้วก็ควบคุมอยู่เนี่ยนะครับคนร้ายที่เหลือกระจายกำลังนำน้ำมันไปลอบวางเพลิงรถบรรทุกพ่วงก่อนจะจุดไฟเผาคนร้ายอีกกลุ่มเอาระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้บริเวณประตูโกดังเก็บสินค้าก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยออกไปนะครับนอกจากนั้นคนร้ายยังได้ลอบวางเพลิงกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งจุดบริเวณหน้าโรงเรียนกองทัพบกได้รับความเสียหายในส่วนวงจรปิดเนี่ยนะครับและยังมีการโปรยในส่วนของตะปูเรือใบบนพื้นผิวถนนสาย42 43พื้นที่หนองจิกสกัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามคนร้ายด้วยนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับครม.มีการอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม19อำเภอใน4จังหวัดออกไปอีก1ปีนะครับ1ตุลาคม69ไปจนถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนครับประกอบด้วยนราธิวาส3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุคิรินจังหวัดปัตตานี7อำเภอได้แก่อำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อแล้วก็อำเภอแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภอครับได้แก่อำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบางอำเภอกรงปีนังจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่อำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อยครับ
17: ทัพนักกีฬาไทยนะคะมีเหรียญรางวัลเพิ่มอีกในเอเชียนเกม2026ในวันนี้ค่ะติดตามได้จากคุณรัชนิพงศ์วรศรีในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ค่ะ

0: วันนี้ทัพนักกีฬาไทยครับคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินครับจากการแข่งเรือแคนูสลาลอมนะครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับตอนนี้สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงเลยครับวันนี้ไปเริ่มที่การแข่งขันปีนผารอบชิงชนะเลิศครับประเภทบัลเดอร์ชายออสซี่อัศวินเอื้ออารีจิตนักปีนผาทีมชาติไทยพยายามอย่างเต็มที่ทั้ง4ด่านครับทำคะแนนรวมได้ 20.0 คะแนนได้อันดับที่7เหรียญทองตกไปของซาราโตะอารากุจากญี่ปุ่นทำได้ 74.5 คะแนนเหรียญเงินเป็นลีโดยุนจากเกาหลีใต้นะครับแล้วเหรียญทองแดงเป็นโทโมอะนาราซากิจากญี่ปุ่นครับ
1: ก็คิดว่าที่นี่ยากกว่าเยอะครับเพราะว่ามีแบบว่ากีฬานักกีฬาหลายๆประเทศมากกว่าแล้วก็เขาทำให้มันยากขึ้นเยอะก็คิดว่าต้องพยายามซ้อมให้หนักขึ้นมากกว่านี้ครับแล้วก็พยายามอ่านดูเทคนิคขึ้น
0: ไปต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศครับไบรท์ธราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก็พบชลุตาวดีคู่นักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์ดาเดสกับโรดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21และ15-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากฟิลิปปินส์อีกคู่หนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา7 นาฬิกาด้านประเภทชายครับรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปอลวิทย์ตาวโตนะครับคู่นักวอลเลย์บอลหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคิรินจากคาซัคสถาน2-0เซต21-19และ21-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคู่ของกาตาร์ครับไปต่อกันที่การแข่งจักรยานประเภทลู่ที่วอลโดมอิซูเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นรายการสปรินต์บุคคลชายมีนักปั่นไทยลงชิงชาย2คนครับประกอบไปด้วยทีเจจายอังสุธาสาวิทกับแนวนรเศรษฐาดาบุญมานะครับโดยการแข่งในรอบคัดเลือกพรามไทยเอาจายทำเวลาเป็นอันดับ5นะครับโดยรอบแรกจะแข่งขันแบบระบบแพ้คัดออกซึ่งจายเจอกับเจจองโอครับจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าจายเป็นฝ่ายชนะได้เข้าสู่รอบ2ไปพบกับฉือเฟิงคังจากไชนีสไทเปและจายก็ชนะไปได้อีกครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับฮานซีจากจีนนะครับในวันที่1ตุลาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับหลังจบการแข่งจายเปิดเผยว่าตนรู้สึกดีใจที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จนับเป็นครั้งแรกที่ตนผ่านเข้ารอบในรายการสปรินต์กีฬาเช่นเกมสำหรับคู่แข่งจากจีนที่จะเจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศตนมั่นใจว่าสู้ได้แน่นอนนะครับและจะพยายามคว้าเหรียญรางวัลไปฝากคนไทยให้ได้
2: สวัสดีครับวันนี้ดีใจครับอันแรกไปวันที่2 for sprint มีแรงครับ I think ได้สู้ได้ครับเต็มที่ชัว
0: ด้านนายพิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในเช่นเกมครั้งนี้ที่วางเป้าไว้ที่14เหรียญทองและตอนนี้ทัพไทยได้ไปแล้ว12เหรียญทองและการชิงชัยเหลืออีก4วันสุดท้ายนะครับนายพิมลเชื่อว่ายังมีเหรียญทองให้ลุ้นอีกหลายชนิดกีฬานะครับโดยเฉพาะเซปักตะก้อเทควันโดยูนิสูและมวยสากลรวมถึงรายการอื่นๆที่มองว่าทัพนักกีฬาไทยจะสามารถไปถึงเป้าได้ครับส่วนกรณีการช่วยเหลือนักกีฬาไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับจะมีการหารือกันแน่นอนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักกีฬาต่อไปครับปิดท้ายที่สีสันวันนี้ครับไปชมความสนิทสนมกันและภาพความสนุกของทัพเซปักตะก้อชายทีมชาติไทยกันนะครับที่กฤษณพงศ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและภูตวันโสภาถ่ายภาพนอนกอดกันพร้อมกับเหรียญทองครับหลังจากได้เหรียญทองประเภททีมเดียวโดยชนะมาเลเซียได้2-0ทีมครับขณะที่คู่หนึ่งก็ได้เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายที่สนามบินในเมืองนาโกย่าครับขณะเดินทางกลับไทยคือ2ซุปเปอร์สตาร์กีฬาฝ่ายชายครับก็คือวิลกุลวิทิสารเจ้าของเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวกับบิลพุทธพลบุญสอนครับนักวิ่งเจ้าของ2เหรียญทอง1เหรียญเงินจาก IG นาโกย่า2026เมื่อเจอกันแบบนี้ก็ต้องถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยครับสรุปเหรียญรางวัลเวลานี้ครับจีนยังนำไปอันดับ1มี150เหรียญทอง66เหรียญเงิน58เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาเป็นที่2ครับที่48เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี24เหรียญทองไทยอยู่อันดับ5ครับมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินโดยได้เหรียญเงินเพิ่มมาอีกเหรียญครับจากอัชรพรดวงละวาจากเรือแคนูสลาลอมครับส่วนเหรียญทองแดงมี12เหรียญทองครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับการแข่งเทควันโดจะเริ่มแข่งขันแล้วนะครับโดยจะเริ่มกันที่ประเภทท่ารำก่อนนะครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็มีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มครับ
3: คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันทีมเรือใบทีมชาติไทยก็ตั้งเป้าทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายในเอเชียนเกม2026ครับ

0: นอกจากความแข็งแกร่งทักษะและประสบการณ์แล้วสายลมและกระแสน้ำคือ2ปัจจัยที่อาจตัดสินผลแพ้ชนะของกีฬาเรือใบและนี่คือเหตุผลที่ทีมเรือใบของทีมชาติไทยไม่รอจนถึงวันแข่งขันก่อนออกเดินทางล่วงหน้าเพื่อไปเตรียมทำศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมตระเวนแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับทั้งสภาพร่างกายเทคนิคและประสบการณ์ก่อนการแข่งขันรายการสำคัญที่สุดของปีล่าสุดนักกีฬาไทยเพิ่งลงทำการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์โลกที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีนักกีฬาจาก26ชาติเข้าร่วมและจากการประเมินผลงานและอันดับในเอเชียปัจจุบันทีมไทยทำผลงานได้อยู่ในกลุ่มท็อป3ของทวีป
1: พูดถึงความพร้อมในการเก็บตัวนักกีฬาในครั้งนี้ณปัจจุบันเนี่ยนักกีฬาทีมชาติไทยมีความพร้อมกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องแข่งกับธรรมชาติต้องเป็นการเรียนรู้สนามแข่งขันเรียนรู้ทิศทางกระแสน้ำกระแสลมเรียนรู้ธรรมชาตินะครับน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้และทำความคุ้นเคยให้ได้มากที่สุดนะครับใครที่คุ้นเคยกับสนามแข่งขันมากที่สุดก็จะมีความได้เปรียบนะครับ
0: สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ไทยส่งนักกีฬาเรือใบทั้งหมด12คนลงแข่งขัน8ประเภทแต่ภารกิจสำคัญเริ่มขึ้นก่อนการแข่งขันกว่า2สัปดาห์เมื่อนักกีฬาและผู้ฝึกสอนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพื่อลงฝึกซ้อมที่คาโยยอชฮาร์เบอร์สนามแข่งขันจริงโดยเป้าหมายไม่ใช่เพียงเป็นการฝึกซ้อมฝีมือเท่านั้นแต่คือการเรียนรู้สนามทั้งทิศทางลมและกระแสน้ำรวมถึงสภาพอากาศซึ่งล้วนเป็นตัวแปรสำคัญของกีฬาเรือใบ
2: ความท้าทายผมว่าจริงๆเราไม่เคยไปสนามนี้เลยครับอันนี้คือความท้าทายมากแต่คิดว่าที่เราศึกษามาก็จะมีทุกรูปแบบครับมีทั้งลมแรงลมเบาครับแล้วแต่ช่วงครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอแบบไหนครับ
3: ในทางด้านของกีฬาเรือใบอะครับเป็นกีฬาที่เล่นกับธรรมชาติซึ่งพอเราได้ไปก่อนเนี่ยเราได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมชาติมากกว่าปกติทำให้เราได้ลงทำการฝึกซ้อมกับสถานที่จริงแล้วก็จะทำให้เราเกิดความคุ้นชินในระหว่างการแข่งขันค่ะ
0: การเตรียมทีมระยะยาวเช่นนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ที่ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่9เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบไทยรวมถึงสนับสนุนการเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมโอกาสในการได้สัมผัสสนามจริงจึงเป็นอีกส่วนสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักกีฬาสามารถปรับตัวและเรียนรู้สภาพแวดล้อมก่อนลงแข่งขันจริง
2: ครับก็สำหรับปตท.สผ.นะครับที่สนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนานหลายปีนะครับต่อเนื่องมาก็สำหรับผมคิดว่ามีผลกับตัวผมเป็นอย่างมากครับแล้วก็เพราะว่าในเรื่องการส่งแข่งต่างประเทศครับเรื่องสนับสนุนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันครับแล้วก็การเก็บตัวต่างๆทำให้แบบเรือคู่ผมมีพัฒนาการขึ้นมากเลยครับ
3: เราคิดว่าเราสามารถแตะเหรียญได้ค่ะเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้เลย
0: เอเชียนเกมครั้งก่อนที่หางโจเรือใบไทยสร้างผลงานคว้า2เหรียญทองส่วนครั้งนี้จากการเปรียบเทียบผลงานและอันดับของนักกีฬาในระดับเอเชียสมาคมประเมินว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 3-4 เหรียญและตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากหลายเดือนของการฝึกซ้อมสู่การเดินทางไปเรียนรู้ลมและน้ำในสนามจริงทุกองค์ประกอบของการเตรียมพร้อมจะถูกนำไปตัดสินบนผืนน้ำที่ประเทศญี่ปุ่นกับเป้าหมายสำคัญพาเรือใบไทยกลับขึ้นโพเดียมเอเชียนเกมส์อีกครั้งภัทรพลวีระสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน
4: เดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปร่วมลุ้นด้วยกันนะคะเพราะว่าที่เกาหลีใต้ค่ะเขามีปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อ นำฉลามตัวนึงออกจากคลองขุดในเมืองท่าปูซานตอนใต้ของประเทศไปที่ทะเลเปิดนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันหน่อยคุณผู้ชมว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ตกลงแล้ววันนี้สำเร็จหรือไม่ติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ
1: ่
2: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
3: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: เอาขนมอะไรไหมเ
7: อาขนมอะไรไหมเ
8: จ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
7: เอาขนมอะไรไหม
9: ทวิโก้ทวิโก้

0: กรอบก็มาแรง
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
4: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
9: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวม15คนผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช3คนและผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,126 คนจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไป

สาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจำนวน 1,000 ถุงและมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาองคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วส่วนในการร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้รายงานการเกิดอุทกภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมาจากฝนตกหนักติดต่อกันระหว่างวันที่18ถึง25กันยายน2569ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับผลกระทบและเสียหายใน7อำเภอจังหวัดได้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในหลายพื้นที่ฝนตกสะสมสูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันน้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว
หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

0: ศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัดดามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปากศรีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมณัฐปวีเขมัฏฐัมโมและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอ.เจริญทรัพย์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สาระดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามและวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามและวัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชและวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงและวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 19:00 น.กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิครูนักเรียนโรงเรียนตราตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง AVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมการประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่สูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัสดิกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกระเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: ดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปกันที่รัฐบาลอิรักกันก่อนนะคะที่เขาประกาศสิ้นสุดภารกิจกองกำลังพันธมิตรนานาชาติที่นำโดยสหรัฐในประเทศอย่างเป็นทางการในขณะนี้ค่ะขณะที่กองทัพสหรัฐได้ถอนกำลังและยุทธภพกรออกจากฐานทัพสุดท้ายในภูมิภาคเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือและฐานอเมริกันที่เหลือชุดสุดท้ายจำนวน 2,500 นายกำลังเดินทางออกจากประเทศก็ถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารระดับพหุภาคีที่ยาวนานถึง12ปีนับตั้งแต่การจัดตั้งกองกำลังพันธมิตรในปี2014เพื่อกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS รัฐบาลอิรักได้ประกาศให้วันที่1ตุลาคมเป็นวันแห่งอธิปไตยเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการคู่คืนเอกราชและอำนาจอธิปไตยของประเทศกลับมาอย่างสมบูรณ์ค่ะไปกันที่เกาหลีใต้กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อนำฉลามตัวหนึ่งออกจากคลองขุดในเมืองท่าปูซานทางตอนใต้ของประเทศกลับไปยังทะเลเปิดค่ะหลังจากที่มีผู้พบเห็นฉลามตัวหนึ่งว่ายอยู่เข้ามาติดอยู่กับในคลองนะคะตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาแต่ปฏิบัติการครั้งแรกในวันนี้ล้มเหลวค่ะฉลามยังไม่ยอมออกไปจากคลองที่มันอยู่มานานมากกว่าครึ่งเดือนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะปฏิบัติการครั้งที่2ในวันศุกร์โดยจะเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะรวมถึงตาข่ายขณะที่สื่อเกาหลีใต้ก็รายงานนะคะว่ามีคนค่ะแห่กันมาดูฉลามติดอยู่ในคลองตัวนี้มากกว่า 600,000 คนแล้วค่ะ
2: ช่วงการใช้วันนี้นะครับจะพาไปพบกับซีรีส์ที่ประมวลเนื้อหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจครับครั้งนี้พบกับสารพัดพฤติกรรมที่คนมีรถห้ามทำนะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างติดตามพร้อมกันกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ได้เลยครับบนโซเชียลมีการแชร์สารพัดพฤติกรรมที่คนมีรถห้ามทำทั้งห้ามใช้น้ำล้างห้องเครื่องเพราะเสี่ยงทำระบบไฟเสียหายห้ามสตาร์ทรถนอนเพราะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อั
3: ันดับที่5พฤติกรรมขับขี่จักรยานยนต์อันตรายเสี่ยงล้มจริงหรือ
4: จริงครับผมสมควรแชร์ครับ
3: ขี่คู่ขนานกับรถยนต์อัน

0: ตรายเสี่ยงล้ม
1: จริงครับเพราะว่าในกรณีที่ไปขี่คู่ขนานกับรถยนต์นะครับปกติแล้วเนี่ยกระจกมองข้างของรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นจุดอับนะครับหรือเขาเรียกว่าจุดบอดซึ่งเขาจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปวิ่งคู่ขนานกับเขาในระยะนี้ครับโอกาสที่สมมุติว่าเขามองไม่เห็นแล้วเขาเกิดปิดเลนโอกาสที่ว่าจะมาเบียดมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีสูงครับผม
0: ขี่จักรยานยนต์จี้ท้ายรถบรรทุก
1: คืออันนี้ผมมองว่าไม่ได้อันตรายเสี่ยงล้มครับแต่เป็นอันตรายอาจจะเกิดการชนท้ายหรือถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์เราไปขับท้ายเขาเราจะมองไม่เห็นข้างหน้าถ้าเกิดรถบรรทุกเขาเกิดเบรกกระทันหันนะเราอาจจะเบรกไม่ทันนะครับก็อาจจะไปชนท้ายรถบรรทุกได
0: ้อันดับที่4ยาห้ามใช้ก่อนขับรถจริงหรือ
2: จริงครับมียาหลายชนิดครับที่ไม่ควรรับประทานถ้าจะต้องขับรถเพราะยาเหล่านี้เนี่ยมีฤทธิ์ต่อการกดระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดภาวะง่วงซึมได
0: ้กลุ่มยาแก้ปวด
2: คราวนี้ถ้าพูดถึงยาแก้ปวดเนี่ยครับต้องดูก่อนชนิดยาเพราะยาบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดภาวะง่วงยกตัวอย่างเช่นพาราเซตามอล
0: แต่ก็ยังมีบางชนิดที่ไม่ควรใช้ก่อนขับรถจริง
2: ยาแก้ปวดบางชนิดยกตัวอย่างเช่นยาชื่อทามาดอลหรือยาในกลุ่มกาบาเพนตินนะพวกนี้เนี่ยจะไปออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแล้วก็มีผลที่ทำให้เกิดภาวะง่วงซึมได้แล้วบางคนง่วงมากๆเลยนะครับก็ทำให้เกิดอันตรายถ้าต้องไปขับรถหรือทำงานเกี่ยวเครื่องจักร
0: ยาคลายกล้ามเนื้อ
2: ยาคลายกล้ามเนื้อส่วนใหญ่นะครับมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงเพราะไปออกฤทธิ์นะส่งผลไปที่ระบบประสาทที่สมองเลยทำให้เกิดการง่วงซึมได้นะครับชื่อยาก็มีอยู่หลากหลายเช่นโทปริโซนโอเฟนาดีนนะครับซึ่งยาเหล่านี้ต้องระวัง
0: ยาคลายกังวล
2: ยาคลายกังวลก็เป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะทำให้ง่วงเช่นกันพอออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
0: อันดับที่3 14พฤติกรรมห้ามทำตอนขับรถจริงหรือ
3: จริงอย่างยิ่งครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับ
0: ข้อแรกโทรศัพท์
3: จริงครับการใช้โทรศัพท์ทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่เราลดลง
0: ขับรถขณะง่วงซึมหรือมึนเมา
3: จริงครับอย่าลืมว่าทุกๆเมตรมันมีความเสี่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราไม่พร้อมสติเราไม่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เนี่ยก็จะมีสูงมาก
0: อยากเลี้ยวก็เลี้ยว
3: จริงอีกครับถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเราโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะตัดสินใจผิดพลาดจากรถคันอื่นก็จะมีสูงขึ้น
0: ปาดแซงคอสะพานหรือจุดกลับรถ
3: ผิดเรื่องของระเบียบวินัยในการใช้ทางสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือถ้าเกิดเลยหรือว่าตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วเราเสียเวลาอีกสักเล็กน้อยเพื่อที่ไปกลับรถสู่เส้นทางที่ถูกต้องจะดีกว่าการที่มาตัดหน้ากระชั้นชิดคนอื่นมันจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุ
0: อันดับที่2สตาร์ทรถนอนเสี่ยงเสียชีวิตจริงหรือ
4: ในยุคก่อนเครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่องสันดาปทั้งหมดพอเป็นเครื่องสันดาปยังไงก็จะปล่อยก๊าซพิษออกมาคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้เป็นก๊าซที่ออกมาจากตัวเราเองเวลาเราหายใจคาร์บอนมอนอกไซด์ก็คือก๊าซที่ออกมาจากปลายถ้อยเสียถ้าเราจอดในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีเจ้าคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ถ้อยเสียก็จะสามารถย้อนกลับเข้ามาตามช่องหรือว่ารูระบายตัวก๊าซที่เข้ามาเราหายใจแบบปกติสมองเราก็จะทำงานช้าลงง่วงซึมหลับจนกระทั่งถึงขั้นหมดสติได้ก็คือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
0: และอันดับที่1ใช้น้ำล้างห้องเครื่องทำให้ระบบไฟเสียหายจริงหรืออ
5: ันนี้จริงครับแต่อาจจะมีคนเถียงผมนะว่าเอ้ยก็ล้างแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงในรถเก่าแล้วกันและก็จริงในรถบางประเภทครับจริงๆแล้วเนี่ยในระบบเครื่องยนต์นะครับมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการทำงานตัวชุดข้อต่อหัวสายและเซ็นเซอร์ในตอนที่มันยังใหม่ๆอยู่มันจะถูกออกแบบมาเผื่อป้องกันเรื่องของความชื้นในการใช้งานเวลาที่เรามีโอกาสที่จะขับรถไปเจอฝนตกๆอุปกรณ์เหล่านี้ถ้ายังใหม่ๆอยู่มันจะสามารถป้องกันได้แต่พอรถผ่านอายุการใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยแล้วเราล้างอีกทีนึงความชื้นก็จะเข้าไปทำให้ตัวปลั๊กขั้วต่อหัวสายเนี่ยมีปัญหาตอนนั้นเนี่ยเครื่องยนต์จะเริ่มมีอาการพอเป็นรถสันดาปก็อาจจะมีการสั่นกระตุกชัดเจนพอเป็นไฮบริดหรือเป็นไฟฟ้าที่มีอายุเยอะๆแล้วก็มีโอกาสเกิดความเสียหายการสึกหรอผิดปกติภายในเครื่องยนต์ได
0: ้ผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
6: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นตลอดด้วยล่ะคะ
5: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
6: ทิพรส
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
10: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
9: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
12: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่ไทยพร้อมรับเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับตรวจความพร้อมของศูนย์ประชุมก่อนที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำการเงินเศรษฐกิจกว่า190ประเทศครับ
15: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังลงพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตรวจความพร้อมในทุกมิติก่อนเปิดประตูต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกในงานใหญ่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้การตรวจความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่จุดรับส่งคณะผู้แทนระบบขนส่งห้องประชุมห้องสำนักงานไปจนถึงพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นและได้มาตรฐานการจัดงานระดับนานาชาติย้ำไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งด้านสถานที่ระบบการบริหารจัดการขณะที่อีกหนึ่งรายละเอียดที่สะท้อนความเป็นไทยถูกถ่ายทอดผ่านการตกแต่งภายในห้องประชุมต่างๆด้วยงานศิลป์และลวดลายผ้าไทยจากหลากหลายภูมิภาคนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับพื้นที่การจัดประชุมระดับโลกรวมถึงลวดลายดอกแคทริยาซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงถึงพระพันปีหลวงถ่ายทอดความงดงามของความเป็นไทยผ่านรายละเอียดภายในงานได้อย่างกลมกลืน
16: หมดเวลาของ9ข่าวค่ำแล้วนะคะปิดท้ายข่าวค่ำคืนนี้พาคุณผู้ชมไปดูตะกร้าดอกไม้ยักษ์สูงกว่า18เมตรค่ะที่ติดตั้งอยู่ใจกลางจตุรัสเทียนอันเหมินที่ประเทศจีนนะคะพร้อมกับไฟส่องสว่างสวยงามยามค่ำคืนค่ะเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนดูภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ

0: จับตาคืนนี้สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังหลายเขื่อนเร่งระบายน้ำขณะที่ฝนยังตกซ้ำ
1: โอเค
2: ปิดเลยเจ๊ปิดเลย
0: พบแล้วร่างน้องภูผาเด็กชายวัย12ปีถูกน้ำพัดหายขณะลงเล่นน้ำกับเพื่อนแม่ร่ำไห้โผกอดครั้งสุดท้ายอัยการสั่งฟ้องแล้วป๋องกับพวกคดีฆ่าข่มขืน2พี่น้องชาวรัสเซียโดน9ข้อหาหนักทั้งฆ่าโดยไตร่ตรองข่มขืนกักขังหน่วงเหนี่ยวติด

0: ่อยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่สวัสดีค่ะใน Entertain Night Live นะคะอยู่ด้วยกันกับออนภัทรราค่ะแล้ววันนี้นะคะมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตครั้งที่24กับการเฉลิมฉลองนะคะการครบรอบ24ปีของในประเทศของเราก็เกิดขึ้นไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามีศิลปินดารานับกว่าร้อยชีวิตเลยนะคะที่ไม่พลาดค่ะมาเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้กับในประเทศแล้วก็มาส่งมอบความสุขนะคะให้กับแฟนคลับอย่างเต็มที่กันมากๆเลยด้วยค่ะวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศของงานตั้งแต่ช่วงบ่ายมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะ

0: ถือเป็นภาพความประทับใจไม่รู้ลืมค่ะเมื่อเหล่านักร้องศิลปินแถวหน้าไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งสังกัดมาร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษครบรอบ24ปีรายการข่าวบันเทิง Nine Entertain โดยปีนี้นะคะก็จัดเต็มเนรมิตพาวิเลียมขนาดใหญ่ติดแอร์เย็นฉ่ำบริเวณพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนที่ทำให้ทุกคนได้สนุกกันแบบไม่หวั่นกับทุกสภาพอากาศพร้อมขนทัพศิลปินนับร้อยชีวิตมาเสิร์ฟความฟินในมหกรรมฟรีคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert ที่สาดให้สมาชิกได้สนุกกันแบบยาวๆเกือบ10ชั่วโมงไม่แค่แฟนเพลงที่เต็มอิ่มนะคะแต่เหล่าศิลปินต่างก็ปลื้มปริ่มที่ได้ฉลองโอกาสพิเศษนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: บินตรงเลยจากออสเตรเลีย
2: พลาดไม่ได้บินตรงมาเพื่อ Happy Birthday Nine End เลยผูกพันจริงๆถ้าพูดตรงๆคือผูกพันกับนักข่าวมากๆก็เห็นพี่ๆทุกๆรุ่นตั้งแต่พี่ผู้บริหารในระดับในทุกวันนี้แต่ก่อนเขาก็เป็นพิธีกรมาสัมภาษณ์เราอะไรเงี้ยก็เห็นการเติบโตทุกๆอย่างเลยค่ะรวมยินดีดีใจค่ะวันนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่นิวไม่เคยเห็นแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นการรวมตัวศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับของทุกกลุ่มเลย
3: ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะคนเยอะมากเห็นตรงนั้นใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการที่แบบแสดงตรงพาร์คพารากอนเป็นอะไรที่ใหญ่มากก็เลยพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางNine Entertainเชิญพวกเรามาค่ะ
4: คนเยอะนะครับแล้วก็อากาศเย็นดีข้างในก็รู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนน่าจะมาอยู่ข้างในแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ดูศิลปินหลายๆคนเนาะส่วนตัวผมเองก็มาสร้างสีเป็นหนึ่งในสีสันของงานวันเกิด24ปีวันนี้ของNine Entertainก็สนุกมาก
5: ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีเมื่อกี้แบบผมโบกมือกันทุกคนก็แบบเฮ้ยโบกตามสนุกมากจอยมากครับ
6: โอเคเรียกว่าจอยมากๆครับเป็นเกียรติมากๆที่Nine Entertainชวนพวกเรามาแล้วก็มีพี่ๆแฟนคลับที่แบบว่าน่ารักกับพวกเราขนาดนี้ครับผม
7: อยากจะขอแสดงความยินดีกับทางNine Entertainนะคะที่ครบรอบ24ปีนะคะก็อยากจะขอให้Nine Entertainอยู่ข้างเคียงคนไทยไปตลอดค่ะ50 100ปี 1,000 ปีไปเลยค่ะ
0: แต่ที่สปิริตแรงเกินร้อยยกให้นักร้องหนุ่มบอยยัวมูดที่แม้ที่บ้านจะเจอสถานการณ์น้ำท่วมหนักแต่ก็ยังไม่พลาดมาร่วมเอนเตอร์เทนแฟนเพลงไปพร้อมกับศิลปินคนอื่นๆด้วยละค่ะ
8: โอ้ยผมเหมารถกระบะผมเรียกรถกระบะตั้งแต่เมื่อคืนอะให้มารับเพราะว่ารถผมไม่สามารถออกได้ผมต้องให้รถกระบะมารับแล้วผมก็นั่ง BTS มาใช่

0: ไอ้ผมลุยมาเพื่อในเดอะเทนเลยเนี่ยโอ้โหผมมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในเดอะเทนแบบตั้งแต่เกือบทุกปีนะแล้วก็นานมากแบบในเดอะเทนแล้วผมแบบดูสื่อในเดอะเทนมาแบบทุกวันอะเห็นอยู่ทุกวันแบบเลื่อนเล่นโซเชียลมีเดียก็เจอในเดอะเทนในเดอะเทนในเดอะเทน
1: นอกจากความอิ่มเอมใจจากโชว์ของเหล่าศิลปินแล้วนะคะนายเอนเตอร์เทนยังเชิญชวนร่วมทำความดีด้วยการส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆผู้ยากไร้ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี0672135100อีกด้วยละค่ะ
2: สนุกสนานกันมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆที่มาร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันค่ะส่วนตอนนี้ค่ะไปที่อีกหนึ่งนักแสดงสาวคนนี้นะคะสาวมินนี่ที่ออกตัวชัดเจนว่าเป็นแฟนคลับพี่ยาย่าก็เลยต้องไปถามกันหน่อยว่าตอนนี้มีโอกาสได้กระทบไหล่พี่ดาราพี่ยาย่าหรือยังค่ะ
3: มินนี่อยากจะเจอน้องพี่ยามาก
4: ใช่
3: ได้เจอหรือยังคะ
4: ยัง
2: ยังเลยค่ะ
1: ถึงกับน้อยเล็กน้อยเพราะยังไม่ได้เจอนางเอกในดวงใจเลยล่ะค่ะสำหรับไอดอลเคป๊อปมินนี่นิชาหรือมินนี่ไอดอลหลังได้ร่วมงานแสดงประกบคู่กับพี่แบร์รี่ณเดชน์เพราะคาดหวังว่าจะได้เจอตัวจริงสาวยาย่ารัสยาแต่ถ่ายทำจนปิดกล้องก็ยังไม่ได้เจอกันแถมงานกาล่านุ้งย่าก็มาร่วมงานไม่ทันไปซะอีกงานนี้มินนี่เลยแอบน้อยว่าสวนกันอยู่หลายครั้งจนไม่รู้ว่าจะได้เจอตัวจริงกันเมื่อไหร่เลยล่ะค่ะ
5: ไปงานอีเวนต์ไง
3: กลับมาไม่ทัน
2: ไม่ทัน
5: ผมไปอาบน้ำกลับมาก็รถติดก็เลยบอก
3: จบเลยอ๋อใช่แต่วันนั้นรถติดมาก
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อยังไม่ได้เจอหรอ
2: ไม่ได้เจอ
3: บอกว่าเราปลื้มพี่ยามาก
2: ใช่ก็ปลื้มมากแบบว่าความจริงเสียดายตั้งแต่ตอนพี่แบร์เชิญไปงานแต่งแล้วตอนนั้นอยากไปมากแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนหนูคัมแบ็กพอดีแล้วอยู่ที่เกาหลีต้องไปโปรโมทเพลงที่เกาหลีมันไม่ว่างอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนนั้นจะได้เจอวันนั้นแล้วก็ไม่ได้เจอก็เลยแบบ
3: ก็เลย
2: ติดตามผลงานพี่ย่าอยู่เสมอค่ะ
5: ต้องได้เจอแหละว่า
2: สักวัน
5: ได
2: ้
5: เจอกันแหละ
2: สักวันก็เกรงใจค่ะเผื่อถ้าวันไหนบังเอิญเจอก็ดี
3: ทำไมถึงชอบอะไรพี่ย่าลูก
2: ก็ความจริงก็ติดตามผลงานทั้งจริงทั้งพี่ณเดชน์พี่ย่าตั้งแต่หนูแบบก่อนไปเกาหลีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสองท่านที่แบบไม่ตอนคือเป็นท่านที่หนูไม่เคยมีโอกาสได้เจอตัวจริงเลยก็แค่จนพอมาได้ถ่ายหนังเลยได้เจอพี่แบร์แต่ว่าพี่ย่าก็คือยังไม่เคยมีโอกาสได้เจ
5: อน้องบอกว่าน้องดูตั้งแต่เด็ก
2: แค่ดูตั้งแต่เรื่องแรกตั้งแต่แบบสี่หัวใจ
3: แต่ก่อนคุณขาว
2: สี่หัวใจแห่งคุณขาว
5: ก่อนไปเกาหลีปะ
2: ใช่ก่อนไปเกาหลี
5: ที่เกาหลี
2: ก่อนไปเกาหล
3: ีเจอคุณขาวก็สิบกว่า
5: ใช่
2: คือตอนไปเกาหลีก็อาจจะไม่ได้แบบติดตามตลอดแล้วแต่ว่าช่วงก่อนนั้นก็ติดตามอย่างเงี้ยหนังแบบพี่แบบพี่ย่าเล่นหนังส่วนใหญ่จะดูเป็นหนังมากกว่า
1: แฟนๆของพี่แบร์รี่และสาวมินนี่ก็ไปให้กำลังใจและฟีลกู๊ดไปกับภาพยนตร์ไทย Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้โดยสายตาตัวเองทุกโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้ค่ะ
2: หวังว่าคนสวยทั้งสองคนจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะส่วนตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งคนที่ต้องไปถามกันหน่อยนะคะกับดีเจมะตูมเพราะว่าเพิ่งมีข่าวดีของเพื่อนซีกับสาวดิวอริสรากันไปเจ้าตัวบอกว่าทราบเรื่องแล้วแล้วก็ไม่พลาดที่จะแสดงความยินดีเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
1: ถือเป็นเรื่องราวดีๆหลังจากที่นักแสดงสาวดิวอริสราถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจวูดดี้ลัมซัมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาริมทะเลสาบโคโมประเทศอิตาลีงานนี้มะตูมเตชินเพื่อนซีของสาวดิวก็ออกมาเปิดใจว่าส่งข้อความแสดงความยินดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ก่อนจะเผยว่าอย่าซ้ำเติมกันเลยหากยังไม่มีใครมาสวมแหวนเพชรให้แบบดิวค่ะ
6: ไม่ได้แบบตกใจแบบโอ๊ยอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือพอเราเห็นภาพปุ๊บเราก็รีบส่งแบบเมสเสจไปเลยว่าแบบเอ้ยยินดีด้วยนะกับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงของดิวครับไม่ได้ตอบค่ะไม่ได้ตอบใช่คือเขาน่าจะไม่ได้ตอบใครเลยมั้งตอนนี้ก็น่าจะแบบมันคนละไทม์โซนหรือเปล่าตูก็ไม่รู้คือตูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับผมแล้วก็หลายๆคนก็แบบโหตูเห็นคอมเมนต์แล้วแบบว่าอุ๊ยตายแล้วอยากมีวาสนาเหมือนดิวจังเลยตูเชื่อว่าทุกคนมีวาสนาของตัวเองได้สักวันนึงฉันก็ต้องมีคนมาขอฉันบ้างอะไรอย่างงี้ก็เข้าใจแหละก็เขาครบอะไรเงี้ยดิวมันก็น่ารักด้วยหมายถึงว่าตัวดิวเองเขาก็เป็นคนที่เวลาเขาแบบมีความรักอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นคนที่จริงจังและทุ่มเทมากๆอยู่แล้วครับตุ้มเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีแชปเตอร์ของตัวเองในการเริ่มต้นเปิดประตูบานใหม่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามในเรื่องราวของอดีตถ้ามันเคลียร์จบผ่านพ้นไปแล้วเราก็เป็นยินดีกับทั้งคู่อะครับผมทั้งแบบธุรกิจใหม่ของพี่เมย์ด้วยทั้งแบบพาร์ทใหม่ในการมีครอบครัวของดิวด้วยครับอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยเราถามตัวเราดีกว่าว่าวันนี้มีใครสวมแหวนให้เราแล้วหรือยังตรงยังไม่มีเลยคือเราจะไปซ้ำเติมเขาได้ยังไงเราเองยังมือว่างเลยอ่ะคือเราเองถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวมองว่ามันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของ เรื่องของเขาอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดี
1: ด้านมะตูมยอมรับว่ามีคนรู้ใจแล้วก็คบกันมาสักพักแล้วด้วยพร้อมฝากถึงคนที่ศึกษาดูใจแบบขำๆว่าดิวได้อะไรตนก็ควรจะได้แบบนั้นปะส่วนจะได้ไหมก็ต้องลุ้นกันเอาเองค่ะ
2: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกับโปรเจกต์ที่นักแสดงตลกรุ่นใหญ่นะคะอย่างพี่จิ้มชวนชื่นบอกว่าอยากจะทำแล้วก็ยังคงรอโอกาสอยู่ค่ะ
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
7: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
8: ว้าวเสร็จแล้ว
7: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ถ้าพูดถึงชื่อคณะชวนชื่นแล้วเนี่ยคณะนี้ก็มีการแจ้งเกิดดาราตลกมากมายนะคะในขณะที่หัวเรือใหญ่อย่างพี่จิ้มชวนชื่นค่ะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีไอเดียโปรเจกต์อยู่เหมือนกันอยากจะรียูเนียนนะคะตลกคณะชวนชื่นค่ะ
1: ผุดไอเดียอยากทำคอนเสิร์ตชวนชื่นรียูเนียนดูสักครั้งค่ะนักแสดงตลกรุ่นใหญ่จิ้มนพดลหัวเรือใหญ่แห่งคณะตลกชวนชื่นที่รู้สึกว่าต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพราะศิลปินตลกก็เริ่มจะล้มหายตายจากกันไปไม่น้อยเพียงนั้นจิ้มยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากตัวเขาเพียงคนเดียวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการหาสปอนเซอร์เพื่อไม่ให้ต้องเจ็บตัวนั่นเองค่ะ
16: อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับชวนชื่นจะทำอยากทำคอนเสิร์ตเคยคุยเอาไว้หลายครั้งแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าไม่ได้เห็นความจำเป็นอะไรแต่ตอนนี้เพิ่งจะมาเห็นความรู้สึกว่ามันจากไปกันเยอะในกลุ่มของชวนชื่นอ่ะแล้วลึกๆแล้วผู้ที่ร่วมทีมงานที่อะไรมันจะไปเกือบ10คนแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราจะปล่อยออกไปจริงๆถ้าถามว่าถ้าจะจัดตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเก่าอ่ะมันจะไม่แกร่งเหมือนเก่าแต่ว่าจะทำยังไงได้ฝากแนวทางของความเป็นชวนชื่นเอาไว้เมื่อก่อนคุยทิ้งก็มันดูเหมือนเราหาแรงจูงใจไม่ได้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรแต่ตอนนี้เรากลัวแล้วล่ะกลัวว่ามันจะร้อยหลอสมาชิกจะร้อยหลอมันจะไม่เหลือกลิ่นอายเลยอาจจะไม่ฮอใหญ่แต่ว่ามันต้องมีสปอนเซอร์ก่อนต้องเริ่มคุยสปอนเซอร์เพราะว่าเราไม่อยากเจ็บตัวถึงไม่ได้กำไรไม่เป็นไรแต่อย่าเจ็บตัวจริงๆเราเวลาจะทำอะไรเราขาดทุนในการทำงานอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้ไอเดียเยอะจะกลับไปคุยกับน้องๆ
1: นอกจากเรื่องสปอนเซอร์แล้วนะคะเรื่องไอเดียในการจัดงานก็สำคัญไม่แพ้กันซึ่งจิมชวนชื่นบอกว่าถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆให้ว้าวโปรเจกต์นี้ก็คงจะไม่เกิดเพราะไม่อยากทำลายตำนานความเป็นชวนชื่นนั่นเองค่ะ
2: ส่วนนักแสดงหนุ่มนะคะแบงค์ปวริศค่ะก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูจริงๆนะคะหลังจากที่เจ้าตัวค่ะพยายามจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยให้ดีที่สุดค่ะ
1: ยกให้เป็นนักแสดงลูกกตัญญูไปเลยละค่ะหนุ่มแบงค์ปวริศวัย51ปีที่ก่อนหน้านี้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเพราะคุณพ่อคุณแม่วัยเกือบ80ปีที่ต่างก็มีโรคประจำตัวติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกันจนต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยหนุ่มแบงค์บอกว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านได้แล้วแม้ทั้งคู่นั้นจะสามารถดูแลตัวเองได้แต่แบงค์ที่เป็นลูกคนเดียวก็พยายามจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
17: ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับผมก็กลับมาอยู่บ้านปกติแล้วครับผมตอนแรกคือแกเป็นหมดเลยครับก็คือทั้งเกี่ยวกับโรคAS กระดูกแล้วก็หล

0: เลือดแล้วก็ปอดอะไรครบเลยแต่ว่าที่ไปนั้นเพราะว่าตอนนั้นท่านติดโควิดพอดีครับแล้วสำหรับคนที่อายุ80กว่าอะไรเงี้ยมันเสี่ยงจะลงปอดลงอะไรก็เลยต้องดิบยาดีกว่าแม่ครับท่านก็เป็นเบาหวานความดันช่วงนั้นก็ไปเกือบทุกวันเลยครับสลับพาพ่อไปเสร็จอีกวันนึงพาแม่ไปหรือเช้าพาพ่อไปยังพาแม่ไปอะไรเงี้ยฮะอ๋อโอเคครับแฮปปี้ครับเลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านก็ยังดีแบบว่าฮิวใจดีครับผมครับให้ท่านเดินให้ข้าวบ้างอะไรบ้างท่านจะได้เดินไม่งั้นท่านนิ่งอย่างเดียวก็จะไม่นั่นอันนี้อย่างน้อยก็ยังแบบใช้ไม้เท้าบ้างอะไรบ้างยังพอได้ขยับแล้วก็มีลูกหมาไปเล่นอะไรเงี้ยน้องหมาไปเล่นครับก็แบบอยู่ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยฮะใช่แต่ว่าเราอย่างว่าเราลูกชายคนเดียวเราก็เต็มที่ที่สุดเท่านั้นเองครับผมครับ
1: คนเห็นแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือลูกยอดกตัญญู
0: ครับผมก็คุณครับก็ใครมีพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็ถ้าท่านยังอยู่ผมว่าเต็มที่ดีกว่าตอนนั้นคุณยายก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ต้องติดเตียงประมาณเกือบ15ปีอ่ะใช่ตอนนั้นน่ะนานมากใช่เราก็สลับกันดูแต่นี้คุณแม่ก็ยังมีพี่น้องสลับกันแต่ของเรานี่คือถ้าเราคนเดียวเราก็ต้องเต็มที่ดูท่านเต็มที่คนเดียวครับใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่กับเรานะฮะก็อยากให้ดูแลท่านให้เต็มที่นะครับผมท่านอาจจะบ่นหรือว่าในความเป็นเราเป็นลูกยังไงท่านก็ยังเห็นเราจะอายุเท่าไหร่ก็เถอะเขาก็ยังเห็นว่าเรายังเด็กอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าดูแลท่านให้เต็มที่ก่อนดีกว่าถ้าเผื่อท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียใจในภายหลังว่าเรายังดูแลท่านไม่เต็มที่อย่างเงี้ยแล้วก็จะยังไงผมว่าพระที่บ้านเนี่ยที่สุดแล้วครับผมครับก็คือไม่จมแน่นอนได้กตัญญูกับท่านนี้ไม่จมแน่นอนครับผมไหว้พระที่บ้านก่อนดีกว่าครับ
2: ส่วนงานแสดงเรื่องล่าสุดของหนุ่มแบงก์ก็คือเรื่องที่หยดสมิงเขาขวางซึ่งเข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
3: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปแสดงคอมดี้กับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแห่งฮอลลีวูดค่ะ
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
13: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: ไปร่วมแสดงความยินดีนะคะกับคู่สามีภรรยาสวยหล่อคู่นี้ค่ะบาร์บาร่าพาวิลแล้วก็ดีแลนสปราวนะคะที่ตอนนี้ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่สมใจแล้วค่ะ
2: นางแบบสุดฮอตบาร์บาร่าพาวิลและสามีดีกรีนักแสดงดีแลนสปราวขึ้นแทนคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหลังได้ต้อนรับทายาทคนแรกเป็นลูกสาวตัวน้อยซึ่งทั้งคู่ก็ประกาศข่าวดีนี้ลงโซเชียลให้ทุกคนได้ร่วมยินดีค่ะพาวิลกับสปราวพบกันครั้งแรกเมื่อปี2017ในงานอีเวนต์ของนิตยสารแฟชั่นก่อนเริ่มต้นคบหากันในปีถัดมาจากนั้นทั้งคู่ก็ลั่นระฆังรักเมื่อปี2023ที่ฮังการีซึ่งพาวิลก็เพิ่งอุ้มท้องลูกคนแรกมาร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ปีนี้กับคุณสามีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะส่วนนักแสดงรุ่นใหญ่เดนิสแฮสกินจากซิทคอมแนวรู้โรงเรียนเรื่อง Saved by the Bell ในยุค90ก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยวัย75ปีโดยต้นสังกัดของเดนิสก็ออกแถลงการว่านี่ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะเดนิสเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่รักของทุกคนอย่างแท้จริงค่ะเดนิสนั้นเป็นที่จดจำในบทมิสเตอร์เบลดิงที่เริ่มต้นจากซีรีส์ Good Morning Miss Bliss ก่อนที่เขายังจะสานต่อตัวละครตัวนี้ต่อไปในซีรีส์อีกหลายภาคซึ่งรวมถึง Saved by the Bell ส่วนผลงานเรื่องอื่นของเดนิสที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมนะคะได้แก่ Men of Certain Age It's Always Sunny in Philadelphia และ A Million Ways to Die in the West นั่นเองค่ะ
3: พรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่11 โมงครึ่งนะคะส่วนคืนนี้ออนไลน์ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับคุณชุติมาครับ
3: วันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์เนี่ยนะคะคุยเกี่ยวกับเรื่องของแผน PDP 2026ให้ฟังต่อค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่เรานำเสนอไปค่ะคุณผู้ชมทางบ้านส่งคำถามกันเข้ามาเยอะเลยอาจารย์เพราะว่าอย่างที่นุ่นบอกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาคประชาชนเขาก็สนใจแค่ว่าราคาไฟฟ้าที่เขาจะต้องจ่ายมันจะถูกหรือว่าแพงอันนี้เราพูดถึงในอนาคต
4: คือมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละอย่าง
3: ค่ะ
4: บางอันที่มันทำสัญญากันได้แล้วมันไม่มีปัจจัยในต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็ทำอีกแบบนึงนะแต่แน่นอนมันมีการลงทุนอย่างอื่นประกอบด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องมารวมกันคำนวณแต่เท่าที่ผมฟังจากทางกระทรวงพลังงานที่เขาทำแผน PDP 2026เนี่ย
3: ค่ะ
4: เขาคำนวณแล้วอ่ะไม่ว่าเขาจะใช้ทางเลือกแบบว่า renewable เยอะๆจับคาร์บอนมีอะไรต่ออะไรเป็นเนี่ยที่ทำเป็นกรณีที่1คือผมไม่ลงนะกรณีที่1 2 3 4เนี่ยผมไม่ลงนะแต่ทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่าไฟฟ้าเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยค่าไฟฟ้าต่อหน่วยฐานเนี่ยนะ
3: ค่า
4: ไฟฟ
3: ้
4: าฐานค่าไฟฟ้าขายปลีกเลยค่าไฟฟ้าฐานบวกค่า FT เลยเนี่ยนะ
3: จะอยู่ที่
4: เฉลี่ยเนี่ยประมาณ3.82 บาทต่ำสุดจนถึง88 สตางค์ก็คือต่ำกว่า4 บาทก็แล้วกันเอางี้แล้ว
3: ค่ะ
4: ก็คือปัจจุบันเนี่ยมัน3.88 บาทใช่ไหมก็ราวๆเนี้ยไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าเนื้อในมันก็ขึ้นอยู่ว่าเวลาไปภาคปฏิบัติที่ไปทำเนี่ยตรงไหนลดได้ตรงไหนเพิ่มได้อันไหนเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเรายังใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่พอเราต้องนำเข้า LNG อันนี้ก็ต้องว่ากันตามตลาดโลก
3: ค่ะ
4: แล้วมันก็จะปรับขึ้นปรับลงอย่างที่เราอยู่เนี่ยค่า FT ที่ปรับขึ้นปรับลงส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันมาจากเชื้อเพลิงที่เป็น LNG
3: ค่ะ
4: เพราะว่าเรามีก๊าซธรรมชาติไม่พอราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยถูกกว่า LNG ราคาก๊าซธรรมชาติจากพม่าแพงกว่าอ่าวไทยแต่ถูกกว่า LNG
3: ค่ะ
4: นะเพราะฉะนั้นเมื่อเอา3อันมารวมกันก็ต้องเป็นราคาเฉลี่ยอีกแบบนึงตามสัดส่วนอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดละแต่สิ่งที่ผมอยากจะฉายภาพให้ดูก่อน
3: อาจารย์ทวนให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะอันนี้นุ่นทวนให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งนะคะว่าเราพูดถึงแผน GDP 2026แผน GDP เนี่ยคือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแผน GDP 2026อะค่ะคุมกรอบเวลาตั้งแต่ปี2569ไปจนถึงปี2593 24ปีด้วยกันแต่เราแบ่งออกเป็น2ช่วง
4: คือช่วง12ปีหลังเนี่ยผมคิดว่ามันไกลเกินไปกว่าที่เราจะคำนวณ
3: ดังนั้นค่ะเราจะพ้อยไปที่ปี2569ไปจนถึงปี2580
4: โอเคอ
3: ันนี้เป็นสาระสำคัญค่ะแต่อาจารย์ดูภาพรวมก่อนว่าพอเขาอ่ะไปฟังเฮียริ่งมาแล้วทำการศึกษามาแล้วค่ะเอาตัวเลขก่อนว่ามีการประเมินว่าจะใช้กำลังผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่เท่าไหร่คะ
4: 12ปีแรกนะ12ปีแรกจากปี2569จนถึงปี2580เอากำลังการไฟฟ้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 54,000 เมกะวัตต์แล้วก็ในระหว่างทางมีคนเอามาเสริมประมาณ 14,000 เมกะวัตต์แล้วก็มีการถอดออกแล้วก็มีการทำเข้าใหม่เฉพาะส่วนที่ทำใหม่เลยเนี่ย 5,900 เมกะวัตต
3: ์ถ้าบวกกันแล้วปุ๊บ
4: รวมทั้งหมดที่เป็นของใหม่ไม่ที่เป็นของใหม่ก่อนเอาที่เป็นของใหม่ 50,000 เมกะวัตต์ 5,900 เมกะวัตต์เป็นทำจากเชื้อเพลิง
3: ค่ะ
4: เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตินะเป็น CCGT เนี่ย Combined Cycle Gas Turbine เนี่ย9,100 เมกะวัตต์ ถ้าทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กก็300เมกะวัตต
3: ์ SMR
4: ถ้าเป็นโซล่าฟาร์มก็ 24,300 เมกะวัตต์
3: สัดส่วนตรงนี้เยอะมาก
4: แล้วก็เป็นแสงเป็นลมพลังลม 2,700 เมกะวัตต
3: ์ค่ะ
4: แล้วก็เป็นระบบกักเก็บกักเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ BESS นะแบตเตอรี
3: ่ Energy
4: Storage System
3: เท่าไหร่คะ
4: 14,500 เมกะวัตต์แต่จริงๆถ้าเกิดตัดตรงนี้ออกไปก็ประมาณ 30,000 กว่าแต่ว่าก็ต้องถือว่ารวมด้วยแต่เมื่อรวมทั้งหมดแล้วนะสิ้นปี2580เนี่ยกำลังการผลิตรวมเนี่ยจากปัจจุบัน 54,000 จะเพิ่มเป็น 115,600 เมกะวัตต
3: ์ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้ต้องเข้าใจก่อน
3: โอเคนะเราจะได้รู้ตัวเลข
4: แต่กำลังการผลิตที่ว่าเนี่ยเป็นกำลังการผลิตสะสมยอดคงค้างณสิ้นปี2580เนี่ย115,600เมกะวัตต์เนี่ยแต่เวลาเราใช้ไฟจริงเนี่ยถ้าคิดเป็นเมกะวัตต์ที่เรียกว่าช่วงพีคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยช่วงพีคประมาณ 34,000
3: ค่ะ
4: จาก 54,000 เนี่ยช่วงพีค 34,000 แต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงพีคนะช่วงพีค 57,000 เมกะวัตต
3: ์
4: คำถามคือทำไมมันมีมารีเสิร์ฟมาจิ้นเยอะคำตอบก็คือก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพราะพลังแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังสำคัญในรอบนี้เกือบครึ่งนึงอ่ะ 24,000 เกิดที่จริงเกินครึ่งด้วยนะ 24,300 เมกะวัตต์เกือบครึ่งนะเก
3: ือ
4: บครึ่งเนี่ยเพราะทั้งหมดเนี่ยมัน 5,900 เมกะวัตต์เนี่ย 24,300 เมกะวัตต์มันผลิตไฟได้แค่4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าพูดจริงๆต้องเอา6หาร
3: ค่ะ
4: ของจริงมันคือประมาณ 4,000 เมกะวัตต์เท่านั้นเอง
3: ค่ะ
4: ถ้าผลิตได้จริงๆเนี่ยเพราะเวลาผลิตจริงๆเนี่ยมันจะผลิตออกมาเป็นไฟฟ้าต่อหน่วยกิโลวัตต์อาวเนี่ยคราวนี้อันนี้พูดถึงอันนี้ผมเลยมีให้ตัวเลขให้ดูอีกอันนึงแต่ว่านี่ก็เป็นการคำนวณแบบว่าเกินเลยไปเยอะนะมองไกลมากซึ่งผมเขาบอกว่าจะมีรถไฟฟ้ากี่คันจะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะไอ้พวกนี้ผมว่าก็ฟังไว้อะแต่ว่าถ้าถามใจผมเนี่ยนะผมว่าอันนี้โอกาสจะผิดมีมากที่สุดเลย
3: อ้าวเหรอเขามีตัวเลขประเมินไว้อยู่
4: อันนี้คือเรียกว่านิวดีมาน
3: อะไรบ้างอะรถไฟฟ้ารวมไปถึงพวกโครงการ EEC พวกนั้นไหม
4: ถึงปี2593เนี่ยจะมีรถแบตเตอรี่ EVเนี่ย25ล้านคันอะไรประมาณนั้นน่ะ
3: ค่ะ
4: โอเค
3: อาจารย์ฉายภาพให้ดูแต่ละตัว
4: อันนี้เขาคำนวณออกมาไม่ใช่เมกะวัตต์นะกิโลวัตต์อาวกิกะวัตต
3: ์ค่ะ
4: กิกะวัตต์นะถ้าเป็นรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย 91,736 กิกะวัตต
3: ์
4: กิกะวัตต์ก็คือล้านกิโลวัตต์ศูนย์ข้อมูล Data Center เนี่ย 42,000 ถึง 55,000ใช้ไฟกิกะวัตต์กี่หน่วยอ่ะกี่หน่วยกี่ล้านหน่วย
3: โอเค
4: EEC 7,791 กิกะวัตต
3: ์ EEC ในโครงการ EEC
4: ทั้งหมดใช่รถไฟความเร็วสูง 3,552 กิกะวัตต์ซึ่งเรายังไม่รู้จะได้มีวิ่งมันคำนวณไปแล้วรถไฟฟ้า
3: MRT พวกเนี้ย
4: 700 708กิกะวัตต์นี่คมอุตสาหกรรม34เมกะวัตต์อะไรพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อนะผมบอกตามตรงเลยว่าเก่งเกิน
3: เขาก็ต้องมีโปรเจคเตอร์
4: ใช่ๆเขาเข้าใจแต่เขาว่าคือเขาก็ต้องคำนวณจะมีรถไฟฟ้ากี่คันจะมีรถไฟความเร็วสูงกี่ขบวนจะมีรถไฟฟ้า10สาย20สายจะใช้ไฟเท่าไหร่ใน EEC ที่มีโรงงานเยอะแยะจะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคำนวณแต่ว่าอันนี้มันไกลเกินผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยฝั่งด้านดีมานด์ไซด์เนี่ยนะฝั่งด้านความต้องการเนี่ยคำนวณยากแต่ฝั่งด้านซัพพลายไซด์เนี่ยชัดเจน
3: การจัดหามา
4: เพราะเราเป็นคนสั่งให้มันเอาอันนี้นะเอาเขื่อนนี้เสร็จนะอะไรนั้นมันได้
3: อาจารย์เอาโอเคเรารู้แล้วว่ามันจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ในปี2580เนี่ยสัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนมันจะอยู่ประมาณที่ 71% ค่ะแล้วฟอสซิล

0: ซิลจะอยู
1: ่
0: ฟอสซิลเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ 29%
1: 70-30 ตอนนี้มัน 65-35
0: ค่ะคราวเนี้ยที่อาจารย์ฉายภาพให้ฟังว่ามันจะมาจากแสงอาทิตย์นะลมนะแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยใดๆด้วยเนี่ยค่ะมันก็ต้องไปดูว่าโครงข่ายมันจะไปยังไงอะ
1: ผมแยกเป็น2เรื่องเอาเรื่องโครงข่ายก่อนนะคือมันต้องอัปเกรดระบบสายส่งทั้งหมดเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้จะต้องเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะต้องลงทุนเขาจะต้องลงทุนปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าเวลาคุณเห็นเหมือนกับเป็นในหุ่นไล่กาอันใหญ
0: ่บ้านนุ่นก็บอกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงที่แบบใหญ่ๆว่าคือมา
1: อันนี้คือ500 kV
0: ค่ะ
1: 500,000 โวลต์แล้วพอแล้วนั่นก็ต้องถ่ายลงมาให้มันเล็กลงเพราะเราใช้ไฟ220โวลต์คุณต้องมีหม้อแปลงเห็นไหมถ้าเกิดตามถนนคุณเห็นไหมข้างบนสุดนะเป็นสายฟ้าแรงสูงแล้วมันจะมีสายห้อยลงมาแล้วมีเป็นไอตัวที่เป็นตัวหม้อแปลงไฟฟ้าใหญ
0: ่
1: ๆเพื่อจะลดความดันเพราะบ้านเราใช้220โวลต์มันมี500,000โวลต์อ่ะมันต้องมีตัวถ่ายลงไอการถ่ายลงก็มีหลายอย่างก็จะมีสถานีลดความดันไฟฟ้าลงมาจาก 500,000 อ่ะแต่อีกอันนึงที่คุณเห็นตัวเล็กลงมาหน่อยอันนี้ประมาณ220 kV ก็คือ 220,000 โวลต์แล้วมันยังต้องมีการติดตั้งระบบที่มันให้เกิด stabilizer ด้วยอะไรด้วยพวกนี้เนี่ยเฉพาะแล้วมันจะมาเชื่อมกับแบตเตอรี่ ที่เก็บระบบกักเก็บอะไรพวกนี้นะรวมทั้งแบ็กอัพรวมทั้งเนี่ยเฉพาะส่วนนี้จัดระบบทั้งหมดจะต้องมีการลงทุนเฉพาะของระบบสายส่งเนี่ยนะเอาตัวเลขกลมๆกันแล้วกัน
0: ค่ะ
1: ประมาณ200,000 ล้านในช่วง10ปีข้างหน้าและอีกประมาณ200,000 ล้านถึง300,000 ล้านในช่วง10ปีข้างหลัง12ปีข้างหลังอันนี้ผมยังไม่พูดเอาเฉพาะช่วงหน้าก่อนซึ่งเขาก็ต้องไปจัดระบบอันนี้เป็นเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาต้องไปจัดระบบว่าจากภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพจะเชื่อมโยงกันยังไงไอ้ระบบเนี้ยมันจะนำมาสู่อะไรนะที่เขาต้องทำนะนี่เขาที่จริงเขาทำเป็นตัวเลขมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าเช่นขยายปรับปรุงระบบสายส่งแบตเตอรี่เพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าแล้วยังมีคอนเดนเซอร์ที่เป็นซินโครไนซ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนเฉยอะไรพวกนี้ไอ้นี่เราไม่ต้องไปรู้หรอกเอาเป็นว่า
0: วิศวะว่า
1: เออมันจะต้องทำพวกนี
0: ้
1: แล้วก็จัดระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบที่เราเรียกว่าระบบเชื่อมโยงอ่ะคราวนี้เราลองดู
0: อ่ะเราดูหลักๆก่อน
1: เดี๋ยวก่อน
0: รีเซิร์ฟระบบทรงแล้วก็สายจำหน่าย
1: Okay.
0: ดังนั้นนะอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อพวกธุรกิจโรงไฟฟ้าสิระบบทรงผู้รับเมาส์เม็ดเงินก็จะกระจายไปอยู่แถวๆนั้นนะ
1: ไม่คืออย่างนี้คือตอนนี้มันมีคอนเซปต์ที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยอันแรกคือให้คนซื้อกับคนผลิตเนี่ยโจ๊กกันเอง
0: จอยกันเองจอยกันเอง
1: โจ๊กกันเอง Direct PPA
0: ค่ะ
1: เคยได้ยินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: Direct
0: ได้ยินจากอาจารย์เนี่ยแหละค่ะ
1: Direct ก็คือตรง
0: ค่ะ
1: PP ก็คือ Power PurchaseA ก็ agreement
0: ค
1: ่
0: ะ
1: Direct PPA ก็คือทำข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้
0: โอเค
1: ระบบปัจจุบันเนี่ยทุกคนขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาขายผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับการไฟฟ้าน
0: ครหลวง
1: ถึงผู้ใช้เพราะว่าเขาเป็นคนคุมระบบสายส่งระบบเป็นแบบนี้คราวนี้เขาเพิ่มออปชั่นใหม่เป็น direct PPA อีกอันนึงก็คือว่าเขาขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นตัวกลางอันนี้เรียกว่า TPA
0: คืออะไรคะ
1: Third Party Access เห็นไหมมันมีไอ้ปัจจัยพวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโอเคลองดูไดอะแกรมนี้ก็ได้อ
0: าจารย์คะไดอะแกรมนี้นะคะรวมไปถึงการลงทุนเรื่องของโครงข่ายเรื่องนี้ค่ะต้องใช้เวลาในการอธิบายเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
1: ได้

0: อร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
6: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
7: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
8: ทิพรส
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
12: ได้สิ
13: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
14: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
15: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
16: ยูโรเคกอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
17: าอมผสมกิกเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
18: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
17: ทานเคอร์มิน500 plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
19: อาจารย์คะเรื่องของไฟฟ้าก่อนที่มันจะมาที่ปลายทางไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมบ้านชงบ้านเช่าทั้งหลายอะค่ะมันต้องมีการวางระบบโครงข่ายก่อนแผนที่เขาคุยอะค่ะได้ยินคับคล้ายคับคานอกจากที่อาจารย์บอกว่า PPA Direct PPA แล้วอะมันก็มีเรื่องของกริดด้วยอาจารย์ช่วยแยกแยะให้ฟังหน่อย
20: ต้องบอกก่อนนะเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกินความรู้ความเข้าใจของผมนะท่านที่ทราบเรื่องดีกว่าเนี่ยแล้วผมพูดอะไรไปผิดหรือไม่ครบถ้วนเนี่ยก็ขออภัยผมมีความรู้ความสามารถแค่นี
19: ้ค่ะ
20: ทางที่ดีอ่ะท่านที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เก่งๆท่านก็ออกมาอธิบายให้ประชาชนฟังกันแล้วกัน
19: แต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะอยากจะหยิบจับให้ประชาชนน่ะได้ทราบถึงโครง
20: เราแยกให้เห
19: ็
20: นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเราไม่ได้เป็นคนขายของอะไรเราไม่เกี่ยวนะ
19: แต่มาด้วยกัน
20: ไอ้คนที่เขาเป็นคนจะลงทุนจริงเนี่ยเขารู้ละเอียดยิบแต่ผมพูดให้ฟังเป็นภาพใหญ
19: ่
20: แล้วในเชิงของแนวคิดเนี่ยเราควรจะเป็นแบบไหนมากกว่า
19: โอเค
20: นะอันนี้เอาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคือที่พูดกันเนี่ยมันมีมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่เขาปลดล็อกเรื่องการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนพูดง่ายๆเอาตรงๆก็คือ data center ที่จะมาโจ๊ะกับคนที่จะลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์อ่ะ
19: ค่ะ
20: เขาต้องการให้มีลักษณะที่เรียกว่าซื้อขายกันได้โดยตรงแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยที่ดูแลเรื่องระบบสายส่งก็จะต้องมาช่วยเป็น third party เป็นคนที่3ให้เขาสามารถเข้าสู่ระบบได้นะรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี
19: ้ค่ะ
20: คนผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียน
19: ต้นทางก่อน
20: ต้นทางเนี่ยก็จะทำ direct PPA เข้าเครือข่าย
19: ค่ะ
20: เข้าเครือข่ายของระบบ
19: ที่มันเป็นระบบ
20: แล้วจาก direct PPA เนี่ยทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็ต้องเป็นคนคัดเลือกคนกำกับดูแลนะ data center อุตสาหกรรมต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดเนี่ยผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่ data center อะไรพวกนี
19: ้ปลายทาง
20: แล้วจะต้องติดตั้งระบบสำรองอะไรก็ว่ากันไปบางคนเขาไม่มั่นใจเขาก็ต้องมีการติดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มันรันตลอด24ชั่วโมงไม่ให้หยุดเลยอันนี้ก็อันนึงนะ
19: อันนี้อันนึงนุ่นถามก่อนว่าไอ้ทั้งหมดในโครงข่ายเนี่ยเงินลงทุนเอามา
20: จากไหนอย่าพูดจังหวะ
19: ได้
20: อันที่สองเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการปลดล็อกคือต้องปลดล็อกการเข้าถึงระบบสายส่งthird party access เนี่ยเปิดใช้โครงข่ายขยายไฟฟ้าเนี่ยได้แล้วก็ทำให้เกิดการ direct PPP เพื่อที่จะไปที่ data center private sector smart technology โลกอันเนี้ยจะยกระดับจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องยกระดับกริด
19: คืออะไรอ
20: ่
19: ะ
20: โอเคระบบปัจจุบัน
19: อะไรมีแต่ลูกศร
20: ระบบปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือ center แล้วก็กระจายส่งไป
19: ค่ะ
20: เนี่ยอันรูปซ้ายม
19: ือดูภาพนี้
20: อันนี้ระบบปัจจุบันเนี่ย one way flow เนี่ย

0: ระบบปัจจุบันคือมันจะมีจุดตรงกลางนะคุณผู้ชมลูกนั้นแล้วก็แทงลูกศรออกไปออกไปออกไปออกไปอันนี้คือปัจจุบันที่ใช้อยู
1: ่แต่ระบบใหม่เนี่ยมันจะเชื่อมกันไปหมดไง
0: ที่เรียกว่า
1: เรียกว่าสมาร์ทกริด
0: ก็คือภาพที่เป็นจุดสีเขียวหลายๆอัน
1: มันไปได้ทุกทางแล้วแต่จะจัดสรรตอนนี้อันนั้นตกเพิ่มตรงนี้แต่คุณต้องมีระบบสายส่งที่ครอบคลุมทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ซึ่งต้องลงทุนเรียกว่าโครงข่ายอัจฉริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้ renewable เนี่ยมันมีความผันผวนสูงงั้นระบบที่จะควบคุมให้การผลิตไฟฟ้ามันหมุนเวียนให้มันถูกต้องเอาตัวไหนขึ้นมาเสริมไปอันนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ AI คำนวณแล้วนะแล้วก็รองรับของใหม่ด้วยอันนี้อะไรรองรับดีมานด์ใหม่รักษาความมั่นคงนะแล้วก็ปรับปรุงของเดิมอันนี้คือระบบที่เขาจะต้องแก้ไขเอาเฉพาะรายการนี้ปรับปรุงระบบซึ่งงานหลักจะเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นตัวหลักเนี่ย
0: สามการไฟฟ้านี
1: ้ขี้หมูขี้หมาต้องลงทุนประมาณ400,000 ล้านในระยะ24 ปี
0: อ๋อเอาเงินมาจาก3การไฟฟ้านี่อะคะ
1: ไม่ใช่ไหมคือเขาต้องลงทุนน่ะ
0: โอเค
1: เพราะเขาเป็นคนขายไฟ
0: ค่ะ
1: มันมีใช่ไหมคือคุณต้องแยกนะคนลงทุนเพื่อผลิต
0: อ่าฮะ
1: หรือคนลงทุนระบบสายส่งก็ต้องมาคิดเงินจากผู้ใช้
0: ค่ะ
1: ถูกไหมก็ต้องมาคิดเงินจากผู้ใช้มันเพราะไอ้คนใช้มันเป็นคนจ่ายเงินไอ้คนลงทุนเป็นคนผลิต
0: ค่ะ
1: ก็เนี่ยมันก็จะเนี่ยมันก็จะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแง่การพยากรณ์ความต้องการของผู้ใช้จัดระบบผู้ใช้ก็มีส่วนในแง่ของการจัดสรรซัพพลายไซด์ก็ต้องทำควบคู่กันไปนะเราออกแบบมาอย่างนี้ด้วยข้อจำกัดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่ามันต้องคำนึงถึงเรื่องโลกร้อนมันต้องคำนึงถึงเรื่องการกักเก็บคาร์บอนมันต้องคำนึงถึงว่าใช้พลังงานที่เป็น renewable ไม่อยากจะไปเรื่องใช้ก๊าซใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลเอาองค์ประกอบพวกนี้มารวมแล้วก็เอาปัจจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของการทั้งผู้บริโภคอย่างรัฐบาล5,000เมกะวัตต์นี่ล่าสุดที่บอกเพิ่มเป็น10,000เมกะวัตต
0: ์โซล่าเซลล์ที่จะให้ติด
1: เนี่ยระยะเวลา20ปีซื้อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงต้องมีการหักลบกันในบินเนี่ยพวกนี้มันเป็นปัจจัยใหม
0: ่
1: แล้วมันก็มันก็จะมีการเปลี่ยนผ่านอะไรกันครั้งสำคัญแหละ
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าพูดแบบเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยถ้ารวมศูนย์จริงๆเนี่ยประเด็นของ PDP 2026เนี่ยถ้าให้ผมสรุปแบบสุดท้ายเลยเนี่ยประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาเนี่ยมีแค่2อย่างเลย
0: คืออะไรคะ
1: 1คือเรื่อง data center
0: อันที่2
1: อันที่2ก็คือเรื่องของ
0: โซล่า
1: เรื่องของโซล่า
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้มันก็จะไปพันกับเรื่องของการจัดระบบการซื้อการขายการผลิตอะไรก็ว่ากันไปจุดที่เป็นจุดที่เราต้องดู2ตัวนี้แหละ
0: โอเคจุด2ตัวนี้
1: อันนี้คือว่าพอเราสรุปเรื่องมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวที่เราต้องให้ความสนใจก็คือเราจะบริหารจัดการกับคนที่มาลงทุน data center แล้วเขาต้องการใช้ไฟแบบ renewable green energy ซึ่งของเราก็คือโซล่าเซลล
0: ์
1: แผงวงจรไฟแผงวงจรผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
0: ์
1: โอเคไหม
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องรอง
0: โอเค
1: แต่ว่าทั้งหมดที่จะทำได้คุณก็ต้องออกกฎกติกาเช่น Direct PPA TPA ออกเรื่อง Transmission เรื่องกริดเรื่องอะไรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องนโยบายและมาตรการของรัฐบาลถ้าเราโฟกัส2เรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบไหน
0: โอเค2เรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบไหนรวมไปจนถึงค่ะนุ่นมีคำถามต่อเนื่องเนี่ยนะคะจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะเรื่องของ reserve ค่ะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะว่าถ้าเกิดว่าเรา reserve เยอะเนี่ยภาระมันจะกลายเป็นว่าไปตกอยู่ที่ราคาค่าไฟของภาคประชาชนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสิริบัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน สีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
10: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
11: ทิพรส
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
15: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
17: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
0: อาจารย์คะก่อนที่อาจารย์จะไปพูด2ตัวที่อาจารย์บอกก็คือ data center กับเรื่องของโซล่าใช่ไหมคะนุ่นถามก่อนว่าที่อาจารย์บอกว่าในตัววัตถุดิบหรือว่าการจัดสรรน่ะที่มีพลังงานแสงอาทิตย์SMR พลังงานลมแบตเตอรี่เลย LNG มันยังคงอยู่มั้ย
1: ก็อยู่ในนี่ไงอยู่ใน 9,100 เมกะวัตต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไง
0: ก็ยังคงอยู่แต่มันเป็น
1: L ไม่ใช่คือใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ถ่านหินใช้น้ำมันดีเซลใช้น้ำมันเตาแล้วก็ลิกไนท์เนี่ยมันอยู่ใน 9,100 เมกะวัตต์ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม
0: ่
1: ส่วนเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเท่าไหร่แล้วจะใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยพอไหมหรือส่วนต่างที่มันจะต้องไม่พอจะต้องเอานำเข้าเท่าไหร่มันก็จะมีปัจจัยเรื่อง LNG เข้ามาเกี่ยวข้
0: อง
1: แต่ถ้าเกิดในระหว่างทางในอ่าวไทยนี่ไม่ต้องพูดนะเท่าที่ผมถามคนที่เขารู้เรื่องดีเขาบอกว่าเต็มที่ที่เราได้เนี่ย
0: ค่ะ
1: คือรักษากำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตได้ไม่เกินนี้แหละ
0: ต่อวันเน
1: า
0: ะ
1: ต่อวัน
0: ค่ะ
1: นำเข้าจากพม่าสัก400อะไรต่ออะไรพวกนี้นะจากมาเลย์มีประมาณสัก400 200 300เลยเนี่ยที่เหลือเป็นถ้าเราใช้ 4,000 หักลบกบกันที่เหลือก็คือนำเข้า LNG
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราเกิดโชคดีใน10ปีข้างหน้าเจอก๊าซธรรมชาติเจอน้ำมันในแหล่งในทะเลอันดามันซึ่งจะเปิดให้มีการให้สัมปทานในการสำรวจ 60,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าเราเจอนะ
0: เราเปิดนะ
1: กำลังจะเปิดกำลังจะเปิดตอนนี้กำลังจะขายข้อมูลให้คนที่มาลงทุนเนี่ยถ้าเปิดแล้วเจออันนั้นก็ต้องรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปหรืออีก20ปีข้างหน้าคุยกับเขมรรู้เรื่องมาได้ตรงอ่าวไทยอีกปีกนึงอย่างนี้ก็สถานการณ์ก็ต้องเปลี่ยนไปโอเคเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังต้องมีก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงส่วนก๊าซธรรมชาติที่ไม่พอก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแต่เฉพาะหน้าเนี่ยมันไม่พอไม่พอแล้วนำเข้าราคามันแพงมันก็มีผลต่อราคาโอเค
0: โอเคอ่ะทีนี้มาที่2ประเด็นที่อาจารย์นะคะเป็นความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะด้วยไหม
1: คือเอางี้สำหรับคนที่จะมาลงทุน data center ซึ่งรัฐบาลมีระบบในการกำกับดูแลแล้วก็รู้ตัวเลขว่าจะมาลงทุนเท่าไหร่ประมาณการว่าจะใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโซล่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นกรีนเอเนอร์จีเนี่ยหลักคิดเป็นอย่างนี้ ตอนนี้รัฐบาลทำถูกแล้วให้ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่ประเภทที่9
0: แบ่งให้เป็นประเภทใหม่ไปเลย
1: จัดเป็นประเภทใหม่เลย2ราคาที่จะซื้อจะแพงกว่าราคาที่ขายทั่วไปสมมุติว่าตอนนี้ราคาที่เราซื้อ3บาทเอา4บาทตรงๆนะ4บาทต่อหน่วยทำ data center คุณต้องจ่าย6บาทหรือ7บาทแล้วแต่จะคุยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยราคาออกมาอันที่2ต้องให้ data center เนี่ยถ้าเขาจะทำให้มันถึงแก่นจริงๆเนี่ย เขามาลงทุนโรงไฟฟ้าเลยเขามาลงทุนโรงไฟฟ้าเลยนะส่วนมันจะมาจากไหนจะคิดเงินกันยังไงนี่อีกเรื่องหรือไม่เขาหาพาร์ทเนอร์ที่จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเอาว่าเอาเฉพาะโซล่าเลยถ้าเขาจับมือกันได้อย่างนี้เนี่ยแบบนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะบริหารจัดการทั้งเรื่องซัพพลายเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องดีมานด์ของ Data Center และ AI เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุประดับนึงนะส่วนใครจะเป็นคนลงทุนแล้วจะใช้คืนกันยังไงจะจัดระบบซื้อระบบขายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้ารวมทั้งเรื่องการจะใช้ระบบสายส่งจะต้องคิดเงินกันยังไงอันนี้เป็นอินดีเทลซึ่งกกพ.ต้องเป็นคนออกแบบโอเคอันนี้ข้อจำกัดที่บอกอย่างที่บอกว่าเราทุ่มไปครึ่งนึงของการจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่หรือจะผลิตไฟฟ้าใหม่ครึ่งนึงมันคือโซล่า มันคือแสงอาทิตย์คราวนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้โซล่าเนี่ยมันทำงานแค่วันละ4ชั่วโมง6ชั่วโมงเต็มที่เนี่ยความไม่แน่นอนมันมีมันต้องมีระบบแบ็คอัพด้วยแบตเตอรี่แล้วมันก็ต้องมีระบบที่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะต้องมีการชาร์จไฟเข้าระบบแบตเตอรี่ด้วยนะซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ในดีเทลหรอกแต่เป็นประเด็นว่าเราต้องจัดการระบบแบบนี้เพราะเรารู้ว่าจุดอ่อนของโซล่าคือมันทำงานไม่ได้24ชั่วโมงแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเรามีโรงไฟฟ้าแต่ต้นทุนมันถูกต้นทุนมัน2บาทกว่าแล้วมันอาจจะลดลงอีกในอนาคตแผงไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์มันราคาลดลงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเชื้อเพลิงที่โทษมันเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนถูกอยู่แล้วอาจจะไม่ถูกเท่ากับน้ำไม่ถูกเท่าแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางแต่มันแพ้แต่มันถูกกว่าถ่านหินเล็กน้อยถูกกว่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
0: อ
1: ันนี้มันก็ต้องจัดระบบเพราะมันจึงในท้ายที่สุดมันก็จะออกแบบมาหรือทรานสเลทออกมาแปลค่าออกมาเป็นค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่เราต้องจ่าย
0: นี่ไงเกี่ยวข้องกับเราตรงนี้แหละอาจารย์ขางั้นถามต่อเนื่องเลยได้ไหมคะว่าอันนี้มันเป็นตัวเลขคาดการมันเป็นการประเมินด้วยซ้ำไปอะค่ะมันมีความเสี่ยงอยู่ในเนื้อในนี้ไหมแล้วคำถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าเรารีเสิร์ฟเยอะมากๆอะค่ะท้ายที่สุดอะค่ะภาระนี้มันจะไปตกเป็นค่าไฟของประชาชนหรือเปล่า
1: อย่าไปหลอกตาอย่างที่ผมบอกอะคุณมีกำลังการผลิตแสนเมกะวัตต
0: ์ค่ะ
1: คุณมีความต้องการใช้ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์แล้วต้นกลมๆแบบนี้แต่ในแสนเมกะวัตต์เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันมีโซล่าซึ่งมันไม่ได้ผลิตได้จริงเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้นนะคุณมีรีเสิร์ฟร้อยหนึ่งแต่คุณได้ใช้จริงๆเนี่ยแค่20เท่านั้นเองผลิตจริงมาได้แค่20จาก100มันก็ต้องทอนมันต้องไปคำนวณน่
0: ะ
1: เพราะบางอันเนี่ยมันคำนวณแบบเป็นตรงๆไปคือมันไม่ได้ผลิต 100% ตามกำลังการผลิตเพราะมันมีเรื่องของแสงแดดมันมีเรื่องของหุบเข้าหุบออกอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะไปลงทุนในมีสตอเรจนะมันก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าการคำนวณสุดท้ายเนี่ยยากมากสำหรับผมนะเพราะว่าเราใช้เชื้อเพลิงต่างกันมีสัญญาในการซื้อขายไฟฟ้าไม่เหมือนกันมีการเข้ามาสู่ระบบในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแม้บางอันจะมีราคาล่วงหน้ากำหนดไว้แล้วก็ตามทีบางอันเป็นเรื่องของการอุดหนุนก่อนหน้านี้มีเรื่องของแอดเดอร์ถึงจะบทไปสำหรับโซล่าน
0: ะ
1: แต่มันก็ยังมีทาริฟฟีดอินน
0: ะ
1: ที่ต่อสัญญากันได้ตลอดโดยต้นโดยราคาที่ซื้อเนี่ยเป็นราคาเดิ
0: ม
1: ไม่ใช่ราคาใหม่นี่ก็กำลังปรับกันอยู
0: ่นะ
1: มันก็ต้องเป็นการยกเครื่องสัมมนากันอะไรสังคายนากันทั้งระบบแล้วก็ออกแบบมาซึ่งอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าผลประโยชน์มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องแค่คลิกอะไรนิดเดียวทำอะไรให้มันช้าหน่อยทำอะไรให้มันเร็วหน่อยมันมีผลส่วนได้ส่วนเสียกับคนที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจนี้ทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจทั้งที่เป็นเอกชนที่ลงทุนและแน่นอนน่ะคนที่มาลงทุนจะต้องใช้ไฟเราอย่างที่พวก Data Center พวก AI พวกอะไรอันนึงตัวเราด้วยตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคด้วยแล้วยังต้องพูดถึงโรงงานที่เขาผลิตสินโรงงานที่เขาผลิตสินค้าและบริโรงงานและโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องใช้ไฟโรงแรมก็ต้องใช้ไฟในสายบริการราคาของไฟฟ้าที่เหมาะสมแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นตัวที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ไปด้วยมันตอบโจทย์หลายอย่างมันยาก
0: โอเคและอันเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยหลักที่เวลาต่างชาติจะเข้ามาลงทุนน่ะ

0: เขาต้องดูเรื่องเสถีย
1: รภ
0: า
1: พเขาต้องดูเรื่องเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าถ้าเป็นเฉพาะ data center นะ
0: มันคงหรือเปล่าราคาเป็นยังไงถ้าเทียบกับภูมิภาคใกล้เคียงเราอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องยาก
1: เรามีข้อได้เปรียบอยู
0: ่
1: แต่ว่าข้อได้เปรียบที่ว่าเนี่ยมันก็อย่าไปมีต้นทุนแฝง
0: ไอ้ต้นทุนแฝงนี่มันเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์
1: เรื่องชักเข้าชักออกไม่แน่ไม่นอน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นส่วนนึงนะไม่ได้จ่ายเงินนะเร็วช้านี่ก็เหมือนกันเอายังไงเอาให้แน่ก็เหมือนกันพวกนี้มันเป็นต้นทุนแฝงทั้งนั้นแหละ ถ้าเราตัดสินใจจะเอาแบบนี้แล้วเราไม่ทำสักทีนึงมันก็ไม่เกิด
0: จะค่ะค่ะค่ะ
1: ถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วเราคิดว่าดีแต่เกิดว่าผลออกมามันไม่ใช่มันก็ต้องมีต้นทุนแฝงอยู
0: ่อาจารย์แผน PDP 2026เนี่ยค่ะที่ประเมินที่คาดการตามตัวเลขที่เราอธิบายเนี่ยมันอยู่บน GDP เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: มันเขาใช้ GDP เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.5
0: อืม
1: จากเดิมเนี่ยเขาใช้ร้อยละ3
0: ค่ะ
1: เขาใช้ร้อยละ 2.5
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าเศรษฐกิจขยายตัวดีกว่านี้ผลดีมันมีแต่ถ้าขยายตัวต่ำกว่านี้อันนี้ไอ้ที่พยากรณ์ความต้องการมันก็เพี้ยนหมด
0: ได้ความรู้หลายอย่างมากๆเลยอาจารย์อันนี้ขอถามเป็นความรู้นิดนึงในภาคใต้เชิงของการท่องเที่ยวภาคใต้เนี่ยใช้ไฟเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไฟเยอะแต่ว่าผลิตไฟไม่พอปัญหาของภาคใต้เนี่ยต้องส่งไฟจากข้างล่างขึ้นไปจากข้างบนลงไปข้างล่าง
0: โอเค
1: แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องพอจะสร้างโรงไฟฟ้าก็มีคนค้านเยอะที่จริงอ่ะที่ภาคใต้เนี่ยต้องเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ถึงจะแบตช์กันที่จริงผมมีนะรายละเอียดว่าในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยเขามีกำลังการผลิตในพื้นที่เขากี่เมกะวัตต
0: ์ค่ะ
1: มีความต้องการใช้กี่เมกะวัตต์ส่วนขาดมันขาดเท่าไหร่ที่จริงสายฟ้าแรงสูงที่ลงภาคใต้ยังไม่ครบวงจรนะ
0: อ๋อ
1: 500 kV นี่ยังลงไปไม่ครบนะ
0: ค่ะ
1: ไม่จริงมันมีแค่สายเดียวไม่ได้ด้วยซ้ำยังไม่ครบถ้วน
0: อ
1: ่ะระบบทรานสมิชชั่นก็ยังไม่เรียบร้อยนะถึงบอกต้องลงทุนกันมหาศาล
0: อ
1: ่ะ
0: อาจารย์ที่ภาคใต้เน
1: ี่
0: ย
1: อย่างเงี้ย500 kV
0: เอเดนนะเสานะแล้วบางทีมันมีลูกบอลด้วยอาจารย์
1: ลูกบอลไม่ให้มันมาชนกันไงเล่า
0: เราด่าว่า
1: ไม่สายมันมาชนกัน
0: ไอ้ลูกบอลนี้มันเป็นสัญลักษณ์
1: การไม่ให้มันชนกัน
0: การไม่ให้มันชนกัน
1: บางคนบอกให้ไปให้เฮลิคอปเตอร์จะได้เห็นบอกไม่ใช่
0: แต่ว่าที่ภาคใต้จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ไหมที่สุราษฎร์ธานี
1: ผมไม่แน่ใจคือเขาคิดแต่จะทำได้ไม่ได้ในอีกเรื่อง
0: อาจารย์สำหรับคนที่สนใจในเรื่องนี้เลยนะคะเขาไปหาข้อมูลในเชิงลึกอ่านได้ไหม
1: ก็นี่ไงเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานสำนักนโยบายและแผนพลังงานเอปโปเอาเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นแผนออกมาซึ่งอันนั้นน่ะมันจะละเอียดกว่านี้เยอะเนี่ยมันจะเป็นอันนี้คือของเก่าในนี้มันจะบอกเลยว่าโรงไฟฟ้าโรงไหนของใครต้องปลดออกใครจะได้ทำอะไรมันจะเขียนไปหมด
0: แล้วสนุกนะคะแต่ว่าก็ยากหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ www.eppo.go.th eppo เขียนว่า eppo นะคะกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาย่อยข้อมูลจากเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่าย
1: ต้องออกตัวนะว่าถ้าพูดไปมีอะไรผิดก็ท้วงติงมาแต่อย่าดูด่าว่ากล่าวมากผมก็พยายามเท่าที่ผมทำได้นะผมไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในวงการแต่ผมอ่านข้อมูลแล้วก็มาสั่งเขาให้เข้าใจจะได้มองไปข้างหน้าได้พอเป็นเห็นทางเป็นแบบว่าลางๆอ
0: ่ะสมานนตตาใช้หลักนี้ได้นะคะร่วมทุกข์และร่วมสุขไปด้วยกันค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟ F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแทจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30
2: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
3: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
4: ้
3: น
4: อันไหนอะ
3: อันที่เป็นเฮลพีทซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
4: เคยเห็นแวบ
3: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
5: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
6: ถึงแล้วหรอครับ
7: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกุ๊บไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมีเฮิร์นโอเคไป
8: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังวิกฤตส่วนกทม.บางจุดน้ำยังไม่ลดด้านนายกแจงปมแจกเงินชาวบ้านเหตุถุงยังชีพหมดยืนยันเงินสะอาด
1: เงินผมสะอาดแน่นอนนะครับที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดี
2: ปิดเลยเจ๊ปิดเลย
0: เจอแล้วร่างน้องภูผาหนุ่มน้อยวัย12ปีถูกน้ำพัดจมหายลอยห่างจากจุดพลัดตกไกล4กิโลเมตรหลังออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนอัยการสั่งฟ้องป๋องกับพวกคดีฆ่าข่มขืน2พี่น้องชาวรัสเซียโดนอ่วม9ฐานความผิดหนักทั้งฆ่าโดยไตรตรองข่มขืนจนตายและกักขังหน่วงเหนี่ยวติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงฆ์และจามอนกิตสวภา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะพุธที่30กันยายน2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับก็ยังต้องเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดว
1: ัน
0: นี้รวบรวมมาให้นะครับพาไปดูที่แรกก่อนนะครับกาญจนบุรีจู่ๆนะเมืองกาญเขามีแพนะคุณอรวรรณนะรวมไปถึงกระชังปลานะครับหลุดลอยออกมานะครับกระแสน้ำนี่ไหลเชี่ยวแพก็มาขวางมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะสามารถเคลียร์เปิดเส้นทางน้ำได้แล้วนะครับนี่เป็นภาพนะครับที่แพพักอาศัยอ่ะคุณไปเมืองกาญคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองกาญเนี่ยต้องเคยไปอยู่ละนี่ฮะลอยมาทั้งหลังแบบนี้คุณอรวรรณนั่นๆๆที่เรามองไปไกลๆนั่นคือค่อยๆลอยเข้ามาลอยเข้ามานะฮะเออแพพัก

0: าศัยแล้วก็กระชังปลาครับสลิงยึดขาดกระชังมาทั้งกระชังแบบนี้เลยไม่รู้กี่บ่อเนี่ยนะครับหลุดมาแบบนี้เลยลอยมานะครับบริเวณท่าหน้าวัดหนองโนนะครับที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกระแสน้ำนะครับพัดทั้งตัวแพทั้งกระชังปลานะครับลอยมาติดค้างอยู่ที่ประตูหน้าเขื่อนแม่กลองคุณผู้ชมโอ้โหนะครับอันนี้เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ5ทุ่มนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังมีแพ2ชั้นกระชังปลา300กระชังนะครับซึ่งเขื่อนเนี่ยต้องปิดประตูระบายน้ำชั่วคราว3บานนะจากที่เปิดนะครับจำนวน8บานแล้วก็ไปผูกแพไม่ให้มันไหลไปนะครับไปชนกับประตูของเขื่อนเนี่ยฮะที่กั้นอยู่ในกล้องเนี่ยของประตูระบายน้ำ
1: ประตูระบายน้ำ
0: มาขวางทางแบบนี้ขวางทางน้ำแบบนี้ครับเออล่าสุดเช้านี้ครับท่านผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
1: โอ้โห
0: นี่ฮะ
1: ทั้งหลัง
0: ใช่ไหมเนี่ยแพที่เวลาแบบเราไปลอยเที่ยวกันอ่
1: ะ
0: นี่ต้องผูกไว้อ่ะเออต้องผูกไว้เนี่ยมันมาขวางทางน้ำแบบนี้นี่นะครับก็เจ้าหน้าที่นะครับประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิขุนรัตนาวุฒินะต้องขอบคุณนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่13ไปกู้แพ2ชั้นนะครับที่ขวางบานประตูระบายน้ำทั้ง3บานของเขื่อนแม่กลองนะฮะแล้วก็เอาอุปกรณ์เนี่ยนะครับเอาเชือกยึดโยงนะครับกับเรือยนต์แล้วก็ลากดึงแพออกจากหน้าบานประตูระบายน้ำออกไปนะครับใช้เวลาปฏิบัติการอยู่ร่วมๆ20นาทีคือเจ้าหน้าที่บอกเคยเก็บแต่ขยะที่มันลอยมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเจอแพกับกระชังปลาใหญ่ขนาดนี้มาขวางทางน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: กระแสน้ำแรงมาก
0: เออนะครับก็ในที่สุดก็กู้ทุกอย่างออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับลากแพออกมานะครับส่งมอบคืนให้กับเจ้าของภายหลังกู้แพได้สำเร็จนะครับวันนี้4โมงเย็นสำนักชลประทานที่13เลยสั่งให้เขื่อนแม่กลองยกบานระบายน้ำทั้ง3ประตูขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำลงไปยังท้ายเขื่อนนะครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ำที่ 2,093 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเออคือถ้าไม่เปิดน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวพื้นที่นะท้ายเขื่อนนี่ก็จะลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยกั้นน้ำไว้มากๆเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะรับน้ำไว้ไม่ไหวนะครับแล้วก็มีการเตือนประชาชนนะครับที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยกบานประตูระบายน้ำขึ้นทั้ง8บานแล้วก็ขอให้พื้นที่รับน้ำต่อไปเนี่ยนะฮะเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูงนะซึ่งทางจังหวัดเขามีการเตือนกับชาวบ้านที่นั่นแล้วล่
1: ะ
0: นะครับที่ท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับ
1: ไปดูในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างคือที่นี่ก็น่าห่วงมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาค่ะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแตะที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเนี่ยนะคะล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ของตำบลชีน้ำร้ายที่อำเภออินบุรีอะค่ะคือมวลน้ำเนี่ยมีการขยายวงกว้างเข้าท่วมรวม7หมู่บ้านในพื้นที่แล้วนะคะทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วกว่า230หลังคาเรือนการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านนี่ถือว่าถูกตัดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะต้องพึ่งพาเรือพายก็รถไถการเกษตรในการสัญจรคือต้องเป็นรถที่ยกสูงเท่านั้นนะคะทีมข่าวเดินทางไปสำรวจนะคะในพื้นที่หมู่1บริเวณวัดโฉมศรีคือมวลน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมเต็มพื้นที่แล้วนี่ตรงประตูวัดนะคะทำให้ตอนนี้ทั้งพระสงฆ์ครูนักเรียนไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้นี่เด็กติดอยู่ในห้องเรียนนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วอะค่ะทำให้ท่วมพื้นที่ไปหมดท่วมโรงเรียนท่วมบ้านนะคะแล้วก็ท่วมถนนคือประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ยังเร่งอพยพออกจากพื้นที่แต่บางส่วนก็ไม่สามารถที่จะอพยพออกมาได้ทันส่วนที่อพยพออกมาได้ทันนะคะก็มีการปักหลักพักชั่วคราวอยู่ริมถนนนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นริมถนนที่สูงก็ต้องมานอนมาค้างคืนกันตรงนี้ไปก่อนนี่เป็นพื้นที่ของสิงห์บุรีลงมาที่พระนครศรีอยุธยากันหน่อยคือสถานการณ์น้ำน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ากรมชลประทานนะคะมีการประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เลยก็เลยทำให้น้ำอะค่ะ ไหลเอ่อเข้าท่วมทีมข่าวเดินทางไปยังพื้นที่หมู่6เป็นตำบลบ้านโพอำเภอศรีนาคือบริเวณจุดนี้อยู่ติดแม่น้ำน้อยก็พบว่ามวลน้ำเนี่ยนะคะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนแต่ระดับที่สูงเนี่ยเมตร70แล้วนะคะบางจุด2เมตรคุณจามอนทำให้บ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมคือรวมไปถึงพื้นที่ใต้ถุนแม้ว่าจะเป็นคือตรงนั้นน่ะเขาเป็นปรับเป็นพื้นยกสูง
0: ก็เขาเป็นเขาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่รับน้ำทุกปีอยู่แล้วล่ะใช
1: ่
0: ไหมก็เขาก็อาจจะเรียกว่าชินแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะ
1: ร
0: ับน้ำนะแต่ว่ามันก็ต้องรับสภาพเพราะว่าเนาะอยู่ติดริมแม่น้ำด้วยนะครับ
1: คือเคยฟังคำสัมภาษณ์ของคนที่อยู่ในพื้นที่นะบอกว่าเขาอ่ะอยากจะย้ายออกจากพื้นที
0: ่
1: แต่มันไม่มีที่จะอยู่เนี่ยระดับหน้าอกแล้วนะคะนี่พี่อดิตนะคะเสื้อสีฟ้าเนี่ยค่ะบอกว่าบ้านของพี่เขาอ่ะแล้วก็เพื่อนบ้านส่วนใหญ่ยกใต้ถุนสูงแล้วนะต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทันทีซึ่งน้ำเนี่ยสูงถึงระดับคอของพี่เขาแล้วอะค่ะแม้ว่าจะลุยน้ำเพื่อนำไปเอาสิ่งของออกจากบ้านเนี่ยคือพี่เขาบอกว่าก็ต้องลุยออกไปอะแต่ก็มองว่าปีนี้น้ำมาเร็วและรุนแรงมากนะคะชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันขนาดที่ว่าคือเขารู้อยู่แล้วอะว่าน้ำจะต้องมาปีนี้มาไวกว่าปกติค่ะก็เลยอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วกว่านี้แล้วก็แจ้งล่วงหน้ามากกว่านี้ได้ไห
0: ม
1: ชาวบ้านจะได้ขนของขึ้นเร็วกว่านี้ค่ะ
0: ครับผมนะฮะกรมชลปล่อยน้ำอรวรรณบอกเมื่อกี
1: ้2,500
0: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่รับน้ำนะครับ11จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากที่เมื่อกี้นักข่าวเราไปถ่ายเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะจะเพิ่มขึ้น 40-70 เซนติเมตรนะฮะการปล่อยน้ำของกรมชลเนี่ยนะฮะแต่จะไม่กระทบกับพื้นที่ที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะ
1: อ
0: ันนี้บ้านท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ท่านเนี่ยอยู่นอกคันนอกเขื่อนกั้นนะครับก็เตรียมรับมือน้ำจะสูงขึ้น 40-70 เซนนะครับจากการปล่อยน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับลงมาดูที่สมุทรปราการหน่อยคุณผู้ชมนะครับน้ำบางส่วนในกรุงเทพเนี่ยนะฮะอย่างคลองประเวศเนี่ยนะครับคลองแสนแสบคลองประเวศเนี่ยก็ไหลจะต้องออกไปที่สมุทรปราการนี่ฮะไปดูการระบายน้ำลงทะเลกันหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ระบายน้ำกันอย่างเต็มกำลังอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะโอ้คลองส่งน้ำนะครับที่สมุทรปราการนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยเดินเครื่องกันอย่างเต็มที่ตอนเช้าเนี่ยระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุดอยู่ที่3เมตร60เซนติเมตรนะครับคาดว่าช่วงเย็นระดับน้ำจะหนุนที่ประมาณ3เมตร20เซนติเมตรทำให้สามารถเร่งผลักดันน้ำจากคลองสายต่างๆออกทะเลได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งหลายคลองนะครับตอนนี้มีปริมาณน้ำเต็มความจุซึ่งทางจังหวัดเองยังต้องรองรับน้ำที่ระบายมาจากพื้นที่กรุงเทพด้วยนะครับก็พยายามเปิดเครื่อง37เครื่องจาก8สถานีระบายน้ำอย่างเต็มกำลังนี่ฮะคลองส่งน้ำนะครับออกทะเลนี่นะครับก็มีกำลังสูบน้ำได้233ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับให้เห็นภาพนะสมุทรปราการเขาก็เร่งช่วยดันออกให้อย่างเต็มที่นะภาวนาเนี่ยน้ำทะเลอย่าหนุนกลับเข้ามาเนาะ 1-3 ตุลาใช่ไหมที่น่าเป็นห่วงนะครับมาดูพื้นที่กรุงเทพกันหน่อยคุณผู้ชมนะฮะเขตสายไหมนะครับนี่ฮะชาวบ้านเอื้ออาทรภายในซอยเพิ่มศิลป์ 24/1 มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งผู้หญิงนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต้องออกมายืนต่อแถวนะครับรอรับอาหารพระราชทานท่ามกลางระดับน้ำนะที่ยังท่วมขังเนี่ยนะครับมันก็ท่วมเต็มไปหมดละถึงแม้ว่าบางคนบอกอ๋อบ้านเอื้ออาทรอยู่สูงแต่ว่าเขาออกไปไหนไม่ได้คุณนรวรรณใช่ไหมร้านของร้านค้าเนี่ยที่เคยเข้ามาขายของมันก็มาไม่ได้อาหารการกินเนี่ยเป็นปัจจัยที่คนเนี่ยเดือดร้อนกันมากที่สุดนะครับก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะครับก็จุดนี้มีประชาชนอาศัยอยู่ราวๆ 8,000 คน
1: ค่ะ
0: เป็นชุมชนใหญ่นะครับระดับน้ำที่ท่วมขังก็ทำให้รถ จักรยานยนต์ก็เข้าออกยากลำบากนะครับทหารเริ่มนำรถยกสูงเนี่ย

0: เข้ามารับส่งประชาชนนะฮะรถเล็กก็ยังพอที่จะวิ่งได้แต่เขาต้องแบบวิ่งช้าๆ
1: ค่ะ
0: เนี่ยชาวบ้านฝากมาเลยนะขอความร่วมมือเลยว่าขับช้าๆยิ่งน้ำสูงเนี่ยคนจะกลัวแล้วก็จะยิ่งขับแบบขับฝ่าไป
1: แล้วมันก็จะเป็นคลื่นไปกระทบ
0: ใช่ใช่ใจเขาใจเราน
1: ะ
0: ช่วยๆกันนะครับก็หลายคนก็ทะเลาะกันเรื่องนี้มาแล้วนะ
1: เ
0: ออนะครับร้านค้าเออร้านอาหารเออนี่ผู้สื่อข่าวไปสำรวจนะครับในพื้นที่ส่วนใหญ่ปิดคุณอรวรรณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับน้ำเข้าบ้านน้ำเข้าร้านนะครับชาวบ้านบอกเนี่ยเข้าสู่วันที่5แล้วนะฮะร้านค้าบอกยังไม่สามารถที่จะเปิดขายได้เลยนะรายได้ก็ไม่มีนะครับอยากให้ทางกทม.เนี่ยเร่งระบายน้ำพร่องน้ำออกจากแถวเขตสายไหมตรงนี้หน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับก็หนักกันหมดนะสายไหมล่มเกล้าลาดกระบังเข้ามาคลองจันทน์วันนี้นะครับน้ำก็ยังทรงๆ
1: ค่ะ
0: มีที่คลองจันทน์เนี่ยเร่งสูบน้ำเห็นว่าวันนี้ลดไปประมาณ30เซนนะครับ
1: คือที่สายไหมนี่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานายกก็ลงพื้นที่เหมือนกันไปแจกอาหารข้าวของแล้วมันมีประเด็นที่เกิดเป็นดราม่าเพราะว่ามีการเผยแพร่คลิปออกมาคือนายกเนี่ยควักเงินเป็นเงินสดนะให้กับชาวบ้านที่มาเพราะ
0: 1,000
1: บาทเพราะนายกบอกว่าเอ้ยของที่แจกพวกถุงยางชีพมันเริ่มหมดเดี๋ยวเอาเงินส่วนตัวเนี่ยให้ไปเลยแต่ปรากฏว่าคุณไอรัชนกบอกว่าเงินที่แจกอ่ะเป็นเงินสะอาดหรือเปล่าเอาไปดูคลิปบางช่วงบางตอนนะคะที่ถ่ายไว้ได้เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
2: ไม่อยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอ
3: ที่นายกด้านไหนไปไ
4: ม่ถ่ายนะไม่ถ่ายคร
0: ับ เห็นแบงค์พันก็ไม่มีใครจะเย็นแหละครับท่านนายกครับแม่ก็ยื่นมือเข้ามาใครจะรอล่ะครับเดี๋ยวหมด
1: ไม่รอใช่เพราะว่าคือช่วงเวลานั้นน่ะเป็นช่วงเวลาทองค
0: ือ
1: เหมือนต้องรีบเนี่ยค่ะพอมีการตอนนั้นน่ะเป็นการไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้คือทางการของนายกบอกเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ่าย
0: เสียงพี่เอกภพผมจำได้
1: ใช่ไหม
0: เสียงพี่เอกภพก็บอก
1: อยู่ด้านหลัง
0: อย่าถ่าย
1: เออพี่เอกอยู่ด้านหลังเลยแต่ปรากฏว่าไม่ทันแล้วอะค่ะคือพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมันก็มีทั้งกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกระแสดราม่าคือคลิปนี้นะคะเป็นช่วงกลางคืนของกลางดึกเมื่อคืนนี้เพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็ปรากฏว่าก็เนี่ยค่ะพอถุงยางชีพเริ่มหมดนายกก็เริ่มที่จะเอาเงินของตัวเองนี่แหละแจกให้กับชาวบ้านนอกจากนี้นะคะทางอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไปก็ออกมาโพสต์บอกว่าคือเนี่ยตามโพสต์ที่เห็นเลยคุณจามอนเดี๋ยวอ่านให้ฟังบางช่วงบางตอนคือทางอาจารย์จักรเนี่ยก็โพสต์ว่ายืนชี้หน้าด่านายกสกปรกมาทำไมคือมันจะก่อนหน้านี้จะมีชาวบ้านอะไปตะโกนต่อว่านายกด้วยคำหยาบๆคล้ายๆเขาก็เลยโพสต์บอกว่าเนี่ยเห็นไหมพอนายกมาแจกของอะไปรับก่อนใครเลยแล้วปรากฏว่าก็เอาของไปครบทีนี้ก็ทำใหชาวโซเชียลประชาชนบางส่วนก็มาแสดงความคิดเห็นกันมากมายคือเป็นในลักษณะที่ไม่พอใจอ่ะคือเขามองว่าทำไมจะต้องไปต่อว่าประชาชนแล้วหนึ่งในคนที่เข้าไปคอมเมนต์ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคุณไอรัชนกสีนอกส.ส.พรรคประชาชนก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนกันบอกว่าคือแบกจนไร้กระดูกสันหลังถึงขนาดด่าประชาชนผู้ประสบภัยแล้วหรอคือเขาไปว่าอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยอะค่ะที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมพอนายกไปก็มาด่าแต่พอนายกไปแจกของก็รีบไปเอาเลยประมาณนี้นะคะนอกจากนี้คุณไอรัชนกก็ยังมีการแชร์โพสต์อีกแล้วก็บอกว่าแล้วเงินที่ใช้ซื้อของแจกอยู่ทุกวันนี้เป็นเงินจุดๆๆตามภาพที่เห็นเลยนะคะของจุดๆๆหรอถึงควักออกจากกระเป๋าตัวเองแน่ใจนะว่าสะอาดนี่แหละที่คุณไอรัชนกสีนอกแชร์โพสต์นี้นะคะหลังจากนั้นค่ะสื่อมวลชนก็ไปเจอกับนายกแน่นอนแหละว่าจะต้องถามเรื่องนี้แน่นอนแล้วนายกก็ชี้แจงว่าสาเหตุที่แจกเงินน่ะเพราะว่าถุงยางชีพหมดส่วนที่คุณไอรัชนกตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดไหมนายกหัวเราะนะก่อนจะบอกว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองและต้องไม่เอามาตรฐานของตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่นายกพูดนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าผมมามีพ่อมีแม่สั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนไปฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
5: ท่านนายกเมื่อวานที่ไปลง
6: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองตามนี้นะต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาที่แบบคนหนึ่งนะ
7: ไม่ถึงไอ้เหรอไม่ถึงไอ้เหรอ
8: ไม่ถึงไอ้
9: ใช่
8: ท่
5: านนายกวันนี้พี่โตจะไปด้วยตรงเรือน
6: มีพ่อแม่สั่งสอนมาดีว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชน
10: โอเค
1: อ่ะนายกรัฐมนตรีก็เคลียร์ประเด็นนี้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะท่านก็มีการเรียกประชุมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ไปประชุมที่ปภ.เลยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนคือนายกเน้นย้ำว่าอยากจะให้มีการบูรณาการความร่วมมือเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศย้ำแบบนี้นะคะเพื่ออุดรอยรั่วและเติมเต็มภารกิจต่างๆแล้วก็ท่านก็ขอบคุณทุกหน่วยงานด้วยนะคะรวมไปถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ขอน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำตำหนิต่างๆจะนำไปแก้ไขทั้งหมดให้กับพี่น้องประชาชนจะทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกันทำงานใจกว้างอดทนไม่ขัดแข้งขัดขากันตรงนี้ท่านนายกย้ำมาแบบนี้นะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันช่วยเหลือประชาชนจริงๆค่ะ
0: ครับผมนะฮะซึ่งคืนนี้ท่านนายกเนี่ยมีภารกิจนะไปร่วมงานไทยเยอรมันอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่ได้มีการแจ้งนะว่าจะลงพื้นที่ไหนเผื่อชุมชนไหนรอท่านนายกอยู่นะผู้สื่อข่าวยังไม่ได้แจ้งว่าคืนนี้ท่านจะลงพื้นที่นะฮะ
1: ค่ะ
0: เออนะครับอ่ะล่าสุดเจอตัวแล้วอย่างที่เราบอกไปบางทีน้ำท่วมเนี่ยขับช้าช้ากันหน่อยชาวบ้านเขาไม่ได้ชอบเขาไม่ได้พอใจ
1: ค่ะ
0: มีกระบะทึบคันหนึ่งนะครับโอ้โหเหยียบเร่งมาฟู้น้ำนี่กระจายไปทั่วเลยล่าสุดเจอตัวแล้วเขาบอกว่าเมียผมป่วยอยู่บ้านผมจะรีบกลับไปดูแลภรรยาไม่รู้ว่าตำรวจบอกยังไม่ปักใจเชื่อนะเอาไปดูภาพก่อนฮะทำไมชาวบ้านเขาถึงด่านะครับ
11: ทำไมทำขนาดนี้อ่ะ
0: โอ้โหโอ้โหคุณรวัน
1: ไวเกิน
0: คือถ้ายืนอยู่แถวนั้นเนี่ยก็คงต้องใช้คำนี้ดูมันสิดูมันดูมันขับมอทรงมอไซค์เนี่ยโดนเขาสาดหมดนี่เหมือนตั้งใจขับแบบสาดใส่คนเลยนะนะฮะเออมอไซค์งงเลยนี่ครับคลิปนี้อยู่แถวดอนเมืองครับเกิดขึ้น27กันยายนตอนทุ่มครึ่งนะครับนะบริเวณหน้ากองพันระวังป้องกันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแขวงศรีกันเขตดอนเมืองครับดูอีกมุมคุณผู้ชมเขามาไวตลอดเส้นเลยคันนี
1: ้ไวมากอ่ะ
0: ล่าสุดนะครับพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนขับรถตู้ทึบคันนี้ครับเดินทางมาพบตำรวจสน.ดอนเมืองแล้วครับวันนี้ตอน10โมงเช้าคุณสิชนอายุ46ปีให้การว่าที่ผมรีบแบบนี้เนื่องจากแฟนผมป่วยเดินไม่ได้เขาโทรมาตามให้ผมรีบกลับบ้านเพราะเขาอยู่คนเดียวด้วยความเป็นห่วงเขาก็เลยรีบขับรถกลับตั้งใจจะไปดูแลแฟนจนลืมดูข้างทางว่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เขาก็ขอโทษที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะให้มาสอบปากคำแล้วก็เอาเอกสารมาแสดงสิ
1: ค่ะ
0: แฟนป่วยจริงหรือเปล่าเดินไม่ได้จริงหรือเปล่านี่นะโอ้สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับผู้คนเหมือนกันนะแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหดีไม่ดีจะโดนชาวบ้านเขาเข้าไปทุบลงทุบรถกันนะเห็นไม่มีหลายเคสแล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะไปที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างนี่ก็น่ากังวลแต่ไม่ใช่เรื่องของน้ำท่วมนะคะแต่เป็นพา

0: ายุหมุนคือเป็นลมเนี่ยพัดแรงมากพัดหลังคาที่พังงาค่ะตลาดเดียวโอ้โหหลังคาปลิวว่อนเลยนะคะ
1: ครับผม
0: หลังคาตลาดค่ะพังถล่มลงมาเลยเพราะว่าเนี่ยพายุอ่ะคือเป็นลมมหาพัดหอบเอาหลังคานะคะพังถล่มลงมาเป็นตลาดสดแห่งหนึ่งในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาคือลมเนี่ยกระโชกแรงมากๆทำให้หลังคาที่เป็นกระเบื้องนะคะถูกแรงลมพัดปลิวว่อนไปทั่วท้องฟ้าจนชาวบ้านที่อยู่ในตลาดพากันวิ่งหนีตายออกมาก่อนที่กระเบื้องอะค่ะมันจะร่วงลงมาทำให้น้ำฝนเนี่ยไหลทะลักเข้าสู่แผงสินค้าทำให้พวกสินค้าการเกษตรสิ่งของที่พ่อค้าแม่ค้าเตรียมไว้ที่จะมาขายได้รับความเสียหายอะค่ะหลังคามันรั่วนะคะทีมข่าวไปคุยกับทางแม่ค้าในตลาดก็บอกว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่29ที่ผ่านมาลมเนี่ยแรงมากหลังคาตลาดได้รับความเสียหายหลายจุดตัวของแม่ค้าตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็แม่ค้าอื่นๆอีกหลายคนต้องช่วยกันขนย้ายสินค้าแล้วก็เข้าของแล้วตอนนี้เจ้าของตลาดนะคะมีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมหลังคาที่ได้รับความเสียหายแล้วก็จัดหาเต็นท์ชั่วคราวให้กับพ่อค้าแม่ค้าใช้เป็นพื้นที่ในการขายของไปก่อนเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบแล้วก็ให้สามารถขายของได้ตามปกตินะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านคุณภูมินผู้ดูแลตลาดก็บอกอีกนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุทางตลาดได้เร่งแก้ไขปัญหาคือเบื้องต้นเนี่ยมีการจัดหาเต็นท์ให้พ่อค้าแม่ค้าใช้จำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะสามารถระบายสินค้าได้ไม่ให้เน่าเสียเนาะพวกผักสดเอ่ยพวกสินค้าที่มันต้องเน่าอ่ะจะต้องเร่งให้ขายไปก่อนตอนนี้ก็อยากจะคือในการช่วยเหลือค่ะคือทางผู้ดูแลตลาดบอกว่าตอนนี้จะมีการงดเก็บค่าเช่าแผงจนกว่าจะมีการซ่อมแซมอาคารแล้วเสร็จซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อนนะคะก็น่าเป็นห่วงเนาะ
1: ครับผมนะฮะภาพรวมช่วงนี้ไปจนถึงวันที่3ตุลาคมฝนจะลดลงทั่วประเทศนะครับให้เราได้พักหายใจคอกันก็จะมีแค่ช่วงประเทศคือภาคเหนือตอนบนอาจจะมีฝนเล็กน้อยและเดี๋ยว 4-8 เนี่ยค่อยมาว่ากันเดี๋ยวมาเตือนกันอีกรอบหนึ่งแต่ช่วงนี้ได้พักกันหายใจหายคอกันสักนิดหนึ่งนะครับช่วงฝนตกแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยงูงูเขาก็หนีน้ำคุณผู้ชมพาไปดูครับที่ชลบุรีงูเนี่ยนะฮะต้องใช้คน6คนช่วยกันจับ
0: 6คน
1: มานะครับมันไปรัดแม่หมูป่านะฮะที่ตายอยู่ใต้ถุนบ้านครับ
2: โอ้โหเฮ้ยนี่5เมตรบนที่หลัง
1: ถ้าทีมงานไม่ตัดต่อบ้านเลขที่มาจะโกรธมาก
0: คุณจามอน
1: นี่ฮะโอ้โห6เมตรครึ่งใช้เจ้าหน้าที่กู้ภัย6คนช่วยกันยกออกมา
0: แล้วที่น่าตกใจนี่หัวงูเหรอเนี่ยหัวใหญ่มาก
1: งูเหลือมยักษ
0: ์โอ้
1: นี่ฮะที่บ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับใต้ถุนบ้านเจ้าเหลือมตัวนี้เข้าไปเขมือบแม่หมูป่านะฮะนอนตายอยู่ใต้ถุนบ้านนะฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็เลยเนี่ยแหละครับวางแผนกันไปช่วยกันจับออกมานี่โอ้เอามาวางไว้นะดูความยาวคุณผู้ชม
0: โอ้6เมตรครึ่ง
1: นี่ก็คน6คนเรียงกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนนะนี่ครับมันรัดเจ้าตัวนี้หมูป่านะนอนตายอยู
0: ่
1: นะครับเออเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องวางแผนนะตอนแรกเนี่ยเขาเอาไม้แห่นะให้งูเนี่ยนะครับมันเลื้อยออกมาเองนะแต่สุดท้ายเนี่ยพื้นที่มันแคบ
0: น
1: ะฮะมันก็ไม่ยอมออกเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปลำบากมันขดตัวรัดเสาแน่นเลยนะครับทีมงานก็เลยขออนุญาตเจ้าของบ้านนะครับงัดพื้นกระดานบางส่วนเปิดทางนะครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปดึงเจ้างูนี้ออกมาโอ้โหนะฮะออกมาก็ตะลึงเลยใหญ่จริงๆคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะโอ้โหความยาวเบื้องต้น6เมตร30เซนติเมตรน้ำหนักเกือบ50กิโล
0: โ
1: หเนี่ย คนเลยสงสัยว่าก่อนหน้านี้ไปหลบอยู่ที่ไหนเน
0: ี่ยอยู่ในป่าไง
1: เออ
0: แล้วยังไง
1: หิวเนี่ยบ้านนี้เขาเลี้ยงหมูป่าไงแม่หมูเสร็จเลยครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันแอบมานะคะเลื้อยมานะใต้ถุนบ้านแม่หมูป่าเพิ่งคลอดลูกออกมาได้ไม่นานด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะเออลูกๆไม่มีนมกินเลยทีนี
0: ้โอ้ยน่าสงสาร
1: เสร็จเจ้าเหลือมไปละ
0: ค่ะ
1: นี่นะครับอ่ะก็ระมัดระวังนะครับในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ที่บอกหลายพื้นที่ถ้าเจองูก็แจ้งนะ199ก็ได้นะครับการดับเพลิงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในเรื่องการจับงูช่วย
0: ค่ะ
1: จะช่วยมาจับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูความคืบหน้านะครับในเรื่องของการขับรถสมัยนี้นะคุณอรวรรณนะอย่าเชื่อแต่ GPS อย่างเดียวนะครับอาจจะจมน้ำได้นะรวมไปถึงเจอร่างของน้องภูผาแล้วนะครับนะเรานำเสนอกันไปน้องจมน้ำหายไปไม่มีปาฏิหาริย์นะคุณอรวรรณ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
5: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: กองกำลังความมั่นคงแห่งอิรักจัดพิธีสวนสนามบนท้องถนนในกรุงแบกแดดเพื่อเฉลิมฉลองและเป็นสัญลักษณ์ของการถอนกำลังทหารของกองกำลังผสมนำโดยสหรัฐออกจากประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจร่วมทางทหารที่ดำเนินมายาวนานกว่าทศวรรษเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และเป็นไปตามข้อตกลงทวิภาคีที่ทำไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน2024โดยกองทัพสหรัฐได้ส่งมอบฐานทัพและศูนย์บัญชาการทั้งหมดในเขตปกครองส่วนกลางให้แก่กองทัพอิรักอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเชิงเป้าหมายและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองในฐานะพันธมิตรต่อไปหน่วยยามฝั่งสหรัฐช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน49คนและกู้ร่างผู้เสียชีวิต3รายหลังเกิดเหตุเรือดัดแปลงชั่วคราวที่บรรทุกผู้โดยสารมาทั้งหมด62คนพลิกคว่ำนอกชายฝั่งบริเวณช่องแคบโมนาทางตะวันตกของโปโตริโกเมื่อวันจันทร์ขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก10คนที่เจ้าหน้าที่กำลังระดมกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตระบุว่ามีการทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายกันบนเรือสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้โดยสารคนอื่นจนต้องพากันกระโดดลงน้ำเพื่อหนีตายทั้งที่ไม่มีเสื้อชูชีพก่อนที่เรือจะพลิกคว่ำในเวลาต่อมาผู้โดยสารบนเรือ62คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้อพยพจากสาธารณรัฐโดมินิกันและคาดว่ามีชาวเฮติอีก2คนโดยกลุ่มผู้อพยพมักใช้เส้นทางช่องแคบโมนานี้ในการเดินทางหลบหนีจากความยากจนและความรุนแรงหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยในรายงานสรุปแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่ายูเครนไม่ได้กำหนดเงื่อนไขผูกมัดใดๆในการส่งมอบตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายมายังเกาหลีใต้ในครั้งนี้และรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนประกาศเรื่องการส่งมอบตัวเฉลยศึกเกาหลีเหนืออย่างเปิดเผยต่อหน้าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาล

าหลีใต้ที่เห็นว่ายูเครนละเมิดข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลที่ทำไว้ร่วมกันนักวิเคราะห์เชื่อว่ายูเครนเคลื่อนไหวดังกล่าวหวังกดดันให้เกาหลีใต้ส่งมอบอาวุธหนักให้ยูเครนใช้ต่อสู้กับรัสเซีย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เรานำเสนอกันไปนะครับตามหาการอยู่ร่วมๆ3วันนะครับสำหรับเคสของน้องภูผาที่ลงไปเล่นน้ำแล้วก็พลัดหายไปนะครับครอบครัวก็เฝ้ารอยังมีความหวังนะครับในที่สุดวันนี้เจอร่างน้องแล้วนะครับปาฏิหาริย์ไม่มีครับคุณผู้ชมนะฮะก็โอ้คุณแม่เนี่ยได้แต่ร่ำไห้นะครับ3วันที่ผ่านมากู้ภัยอรัญญประเทศนะครับระดมกำลังกันค้นหาน้องภูผากันชนิดที่ว่าข้ามวันข้ามคืนนะครับโดยเฉพาะเส้นทางน้ำพื้นที่โดยรอบนะครับในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกระแสน้ำเนี่ยไหลแรงบางจุดก็ไหลลึกนะครับทำให้การค้นหาเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากแต่ครอบครัวก็ไม่หมดหวังตราบใดที่ยังไม่เจอคุณอรวรรณว่าน้องอาจจะลอยไปติดอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ได
2: ้
1: นะครับมีการเชิญหมอธรรมนะครับมาทำพิธีตามความเชื่อของครอบครัวบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ขอให้เจอน้องนะครับตามความเชื่อด้วยความหวังว่าจะเจอนะฮะแต่ว่าวันนี้บ่ายโมงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เจอร่างของน้องภูผาแล้วนะครับไม่มีลมหายใจลอยมาติดอยู่ที่ร้านค้าคุณนรวรรณนะครับริมเส้นทางไปตลาดโรงเกลือห่างจากจุดที่น้องลงไปเล่นน้ำเนี่ยเกือบ4กิโลคิดดูว่าร่างลอยมาเนี่ยเกือบ4กิโลนะคุณผู้ชมนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็ไปนำร่างน้องเนี่ยนะฮะขึ้นมาจากน้ำแล้วก็แจ้งให้กับครอบครัวทราบทันทีที่ทราบข่าวแม่ของน้องภูผานะครับเดินทางมาพอเห็นร่างของลูกชายนะครับอย่าลืมว่าคุณแม่เนี่ยเฝ้ารอมาตลอด3วันนี่ฮะคุณแม่ร้องไห้โผล่เข้ากอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะปาฏิหาริย์ที่แม่คาดหวังมาตลอดไม่เกิดขึ้นนะฮะตอนคุณแม่มาทำพิธีเนี่ยคุณแม่ก็ยังหวังว่าขอให้น้องไปติดอยู่ที่ไหนหรือใครได้ช่วยน้องไปแล้ววันนี้ขอให้เจอนะครับแต่กลับเป็นการเจอแบบร่างไร้วิญญาณนะครับก็เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมช่วงนี้ปิดเทอมช่วงนี้น้ำท่วมเด็กก็อาจจะคลาดสายตากันไปลงไปเล่นน้ำกันนะครับก็ขอให้ทุกคนเฝ้าดูเนาะระมัดระวังกันอย่าปล่อยให้เขาไปเล่นในจุดที่มันเป็นน้ำไหลเชี่ยวอ่ะ
2: ค่ะ
1: หรือถ้ามันเป็นน้ำลึกหรืออะไรแบบเนี้ยก็ต้องให้อยู่ในสายตาบางทีจะไปห้ามเขาก็อาจจะไม่ได
2: ้ค่ะ
1: นะครับจะต้องใส่ชูชีพอาจจะต้องคอยดูคอยเตือนกันนะครับก็ไม่อยากให้มีครอบครัวไหนต้องสูญเสียนะครับ
2: อีกเรื่องนึงที่ต้องเตือนภัยกันเลยหลายพื้นที่ยังคงน้ำท่วมขังและท่วมสูงอยู่ใครที่ไม่ชินทางจำเป็นจะต้องใช้รถใช้ถนนน่ะพึ่งพา GPS ก็อย่าไปเชื่อ GPS ให้มากนักเพราะว่า
1: GPS มันพาไปหมดแหละ
2: พาไปหมดจริงๆ
1: แต่มันไม่รู้ว่าตรงนั้นน้ำท่วม
2: ถูกต้อง
1: มันไม่รู้ว่าข้างๆมีคลองหรืออะไรแบบน
2: ี้ถูกอย่างรถ6ล้อคันนี้นะเขาขับไปในเส้นทางคิดว่าตรงนั้นน่ะเป็นน้ำท่วมขังแต่ปรากฏว่ามันคือคลองรถก็ค่ะหัวทิ่มลงไปในคลองเลยค่ะ
1: คือตรงถนนน่ะอยู่ตรงกลางแต่ข้างๆเป็นคลองทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็ตาม GPS ไปเรื่อยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ได้
2: เราก็คิดคือเขาอะคิดว่ามันไม่ใช่คลองคิดว่าเป็นพื้นถนนนี่แหละแต่เป็นน้ำท่วมขังแต่ปรากฏว่าพอขับไปอะ GPS บอกไปให้ไปทางนั้นเลยตรงไปตรงไปปรากฏว่าลงคลองหัวทิ่มแต่โชคดีอะไรรู้ไหมพี่คนขับรถ6ล้อเขาบอกว่าเขาเปิดหน้าต่างพอดี
1: กระโดด
2: แล้วเขากระโดดออกจากหน้าต่างพุ่งออกมารอดแบบบุดวิดเขาบอกว่าถ้าตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้เปิดกระจกนะเขาบอกเขาอาจจะไม่รอดได้อะค่ะนี่เป็นสภาพของรถบรรทุก6ล้อนะคะ
1: ก็ดูดิถนนกับคลองเนี่ย
2: มัน
1: ก็ผืนเดียวกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องจามอน

0: ถนนน่ะ
1: แทบจะไม่รู้เลยแทบจะไม่รู้เลยคือถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยนะคือชาวบ้านแถวนั้นบอกไม่รู้จริงๆเพราะถนนกับคลองมันติดกันมากๆคือเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นภายในซอยบ้านหนองนกฮูกที่ตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแล้วเหตุการณ์ที่รถ6ล้อตกลงไปในคลองน้ำเนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งดึกแล้วนะของเมื่อวานนี้ค่ะคือทางคุณมาสิทธิ์คนที่ขับรถ6ล้อเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคือตัวของเขาเองอ่ะขับ6ล้อมาบรรทุกรถแบ็คโฮมาด้านหลังด้วยนะมาจากบ่อวินศรีราชาเพื่อที่จะเดินทางมาตักทรายใส่กระสอบสำหรับนำไปป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนี่แหละเนื่องจากว่าเขาไม่รู้ทางแน่นอนก็ต้องเปิด GPS ในการนำทางอะค่ะกระทั่งมาถึงบริเวณแยกจุดนี้แหละมีน้ำท่วมขังเขามองไม่เห็นพื้นถนนเลยนะแล้ว GPS บอกว่าให้เลี้ยวเลี้ยวแล้วเขาก็เลี้ยวตาม GPS บอกแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าน้ำมันนิ่งมากอะค่ะเข้าใจว่าเป็นพื้นถนนก็เลยตัดสินใจเลี้ยวตามที่ GPS บอกปรากฏว่าเลี้ยวไปเรียบร้อยรถตกคลองเลยค่ะแล้วอย่างที่เล่าไปนะเขาอะโชคดีมากๆเลยที่เปิดกระจกเอาไว้ก็เลยรีบพุ่งออกมาจากกระจกหน้าต่างรถ6ล้อนี่แหละรอดแบบบุดหวิดเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่เปิดกระจกอาจจะไม่ได้มาคุยแบบนี้ไปฟังเสียงพี่เขาหน่อยนะคะ
2: นี่คือเราอ๋อมาตาม GPS รู้ไหมตรงนี้มันมีคลองมีอะไร
3: ไม่รู้เลยผมไม่เคยมา
2: อ๋อไม่เคยมาพอมาก็ขับมาเรื่อยๆอันนี้พี่เลี้ยวหรือว่าตกลงไปเลยพี่
3: เลี้ยวครับเพราะว่าผมนึกว่าเป็นถนนนี่พอตรงนี้ตอนที่ผมมาไฟตรงนี้ยังไม่ติดไงมันมืดอยู
2: ่ครับคิดว่าคลองเป็นถนน
3: ใช่ผมเห็นมันโล่งๆไงเพราะแต่นี้มันก็น้ำเต็มหมดอ
2: ่
3: ะผมก็
2: เลี้ยวเลย
3: ครับ
2: จังหวะนั้นรถ
3: พุ่งพิชิตไปเลย
2: ตุ่มไปเลย
3: ครับ
2: อันนี้โชคดีที่ยังออกมาได
3: ้ครับพอดีผมเปิดกระจกไว้ก่อนที่แรก
2: อ๋อเราเปิดกระจกมาด้วยก็เลยโดดออกได
3: ้โดดได
2: ้ถ้าปิดกระจกนี่คิดว่าเป็นไงพี
3: ่ผมว่าไม่น่าจะออกได
0: ้โอ้โหนี่ฮะอุทาหรณ์เลยนะ
1: ค่ะ
0: ในช่วงภาวะน้ำท่วมเนี่ยต้องระวัง
1: ต้องระวังใช่ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่8ก็ฝากเตือนมาอีกครั้งนึงบอกว่าเนี่ยนะใครที่จะต้องผ่านชุมชนบ้านหนองนกฮูกเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะเพราะว่าตอนนี้น้ำยังท่วมสูง70เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรคนที่ไม่คุ้นเคยเลี่ยงไปก่อนเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะคะอย่าใช้เส้นทางนี้เพราะว่าคือตอนนี้คนที่พยายามขับฝ่ามามันค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็อยากให้ตรวจสอบเส้นทางให้แน่ใจก่อนที่จะเดินทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงนี้หลายพื้นที่ของอำเภอพานทองย้ำนะคะว่าอำเภอพานทองที่ชลบุรีเนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงเหมือนกันค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าถ้าจำกันได้นะครับกระแสเรียกร้องให้ประหารไอ้ป๋องนะครับคนที่ฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียวันนี้อัยการสั่งฟ้องแล้วนะครับ9ฐานความผิดหนักนะฮะนะเข้าสู่กระบวนการแล้วนะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: คดีนี้นะครับอัยการสั่งฟ้องนะครับ2ผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นคือไอ้ป๋องนะครับคนที่ไปก่อเหตุฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียที่ชลบุรีนะครับ9ฐานความผิดข้อหาหนักทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันนะครับในเรื่องของข้อหาเนี่ยนะมีทั้งฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนข่มขืนจนเสียชีวิตนะครับกักขังหน่วงเหนียวนะครับความคืบหน้ากรณีนี้นะฮะ2ชาวรัสเซียนะครับพี่สาวอายุ22น้องชายอายุ17หายตัวไปตั้งแต่26กรกฎาคมนะฮะในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ที่พัทยาชลบุรีนะครับขาดการติดต่อไม่ได้กลับบ้านแม่ชาวรัสเซียก็ตามหาตอนนั้นก็เป็นข่าวนะครับใหญ่โตนะจนกระทั่งตำรวจก็ไปตามจับกุมได้นะครับนายป๋องกับนายทงนะฮะล่าสุดนะครับพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาครับยื่นฟ้องแล้วนะครับไอ้ป๋องกับพวกเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดพัทยานะครับรวม9ฐานความผิดเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของชิงทรัพย์ข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็คดีฆ่าเบื้องต้นศาลประทับรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วนะครับ9ฐานความผิดที่อัยการสั่งฟ้องเนี่ยนะครับก็มีทั้งร่วมกันมีวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนร่วมกันพาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองร่วมกันพาอาวุธหรือลูกระเบิดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานนะครับร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานะแล้วก็ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังการตายนี่ข้อหาหนักนะครับทั้ง9ข้อหาเลยนะครับก็อย่างที่บอกศาลจังหวัดพัทยาประทับรับฟ้องเอาไว้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณานะฮะก็เดี๋ยวจับตาดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็กระแสสังคมกดดันพอสมควรนะคุณอรวรรณ
4: ค
3: ่ะนะครับเรียกร้องให้การประหารเนี่ยนะกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าออกมาแล้วก็ก่อเหตุซ้ำบ่อยเหลือเกินสำหรับตัวไอ้ป๋องเนี่ยนะฮะ
4: จะพาไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินคือลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารแตกตื่นนะคุณจามอนเพราะว่าจู่ๆนักบินแทงกันระหว่างที่ขับเครื่องบินอยู่บนฟ้าคือโชคดีที่นักบินผู้ช่วยอะค่ะพยายามที่จะไปประคองเครื่องบินแล้วลงจอดได้อย่างทันท่วงทีนะคะเนี่ยเลือดสาดเลยอะคุณจามอน
3: อันนี้ในห้องแบบห้องคอนโทรลห้องนักบินเลยเหรอ
4: ถูกต้องค่ะเป็นนักบินนะคะที่เขากำลังจะมุ่งหน้าไปที่อิสราเอลแต่ปรากฏว่าต้องลงจอดกระทันหันที่ซาอุดิอาระเบียค่ะพอนักบินทั้งสองคนเนี่ยแทงกันในห้องควบคุมเครื่องเลยค่ะคือผู้โดยสารที่อยู่ในนั้นน่ะเขาผิดสังเกตเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วทีเนี้ยเครื่องบินน่ะมันลดระดับลงอย่างรวดเร็วอ่ะคุณจามอน
3: พอไม่มีคนเหมือนกับ
4: ไม่มีคนควบคุมเพราะว่าเขาแทงกันเลือดสาดแบบเนี้ยคือเครื่องบินน่ะถึงขนาดที่ดิ่งลงมาจากระดับ 34,000 ฟุตอ่ะมาอยู่ที่ประมาณ 16,000พันกว่าฟุตภายในระยะเวลาไม่ถึง2นาทีคือมันวูบลงมาเลยสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวให้ผู้โดยสารทั้งลำเลยอะค่ะ
3: ครับผม
4: ทีนี้พอเขาพยายามพังประตูเข้าไปนะคะคือมีนักบินที่อยู่ข้างนอกอ่ะเขาพังประตูแล้วก็ผู้โดยสารเข้าไปปรากฏว่าเจอนักบินทั้งสองคนแทงกันเลือดสาดอย่างที่เห็นแต่โชคดีนะในเครื่องบินลำนั้นนะคะมีทันตแพทย์อยู่บนเครื่องด้วยก็เลยพยายามช่วยปฐมพยาบาลสามารถยื้อชีวิตนักบินที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอ่ะเอาไว้ได้เสื้อนี้เปื้อนเลือดเลยแล้วก็นักบินที่อยู่ด้านนอกไปควบคุมและประคองเครื่องบินจนสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเจ้าชายสุลต่านที่ซาอุดิอาระเบียได้หลังจากที่ลงมานะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมนักบินทั้งสองเลยแต
3: ่
4: ก
3: ็
4: พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
3: หมายความว่าในลำเนี่ยมีนักบินนั่งมาพอดีเหรอ
4: นั่งมาด้วยคือเขารายงานว่าแบบนี้มีนักบิน2คนน่ะนั่งอยู่ในห้องผู้โดยสารด้วยก
3: ็
4: เลยอาสาเข้าไป ประคองเครื่องบิน
3: อ
4: ะ
3: โอ้ถ้าไม่มีคนขับเครื่องบินเป็นวันนั้น
4: อะแล้วทำยังไงอะคุณจามอนคือไม่อยากจะนึกภาพเลยเพราะในเครื่องบินลำนี้นะมีทั้งผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเนี่ยอยู่ทั้งหมด174คนนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะทางสายการบินไฟดูไบก็ออกแถลงการยืนยันเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะเป็นเหตุการณ์แทงกันจริงๆแต่ยืนยันว่าผู้โดยสารทั้งหมด174คนปลอดภัยแล้วก็สามารถมาลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียได้ทัน
3: ก็ต้องปลอดภัยสิก็มีนักบินนั่งอยู่ด้วยอ่ะ
4: อยู่ที่นั่นด้วยตอนนี้นะคะกำลังมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงว่าสาเหตุที่ทะเลาะวิวาทจนเกิดการแทงกันขึ้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรอะค่ะคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาว่าคือนักบินอีกคนพยายามที่จะบังคับเครื่องบินให้ตกก็เลยเกิดการทะเลาะแล้วก็แทงกันเกิดขึ้นตอนนี้กำลังหาสาเหตุนี้อยู่นะคะว่าจริงๆแล้วคือสาเหตุอะไรกันแน
3: ่ค่ะว่าเป็นการก่อการร้ายอะไรหรือเปล่า
4: ค่ะ
3: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
5: เพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
6: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกแรกเอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: สะพานผู้ชมไปชมความสวยงามของธรรมชาติกันหน่อยเป็นแสงยามเย็นค่ะที่มณฑลยูนนานคือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแสงสีส้มสลับกับท้องฟ้าตัดแสงมีทั้งสีชมพูสีทองสาดส่องผ่านหมู่เมฆคือบางคนเห็นบอกอุ๊ยนี่มันประตูสวรรค์เปิดหรือเปล่านี่เป็นความเชื่อ
1: นะ
0: ใช่เนี่ยค่ะก็เป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะที่มณฑลยูนนานประเทศจีนค่ะ
1: ไปรับพลังจากแสงอาทิตย์กันนะครับ

0: ห้องนักฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งาน
2: ง่ายมาก
1: น้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: เสร็จหัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: ว
2: ใหญ่กว่าน
0: ี้ใช่ไหมใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วคุณอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยค
2: ่
1: ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้เรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี
2: ้
0: โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีกด้วยนะคร
2: ับ
0: ทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการในสเตเดียมกันเช่นเคยนะครับซึ่งช่วงนี้เราก็ยังเกาะติดนะครับคุณเจ๋งครับเรื่องของเอเชียนเกม
2: เอเชียนเกมวันนี้เราใส่เสื้อแจ็คเก็ตของเอเชียนเกมนะครับมากับกีฬาแห่งชาวเอเชียนะครับซึ่งอยู่ในโค้ชไทยแล้วนะครับจะปิดในวันที่4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งตัวนี้ทำในกีฬาไทยวันนี้เราจะมารวบยอดกันอีกครั้งหนึ่งที่เราดาวว่าจะได้กี่เหรียญนะครับตอนนี้เราทะลุเลข2หลักแล้ว
3: ใช่ครับก็ถือว่าผลงานของนักกีฬาของเราเองหลายๆคนก็ถือว่าทำสถิติค่อนข้างได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เกินคาดแล้วก็ทำลายสถิติโอ้หลายรายการเลย
2: คือไม่น่าเชื่
3: อไม่น่าเชื่อ
2: เอาไม่น่าเชื่อนะนะครับว่าในชีวิตหนึ่งนะต
3: ั
2: ้งแต่เราเกิดมาคุณเนี่ยเกิดมาบรรยาย30 กว่าปีเนี่ยจะได้เห็นมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับเทียบเท่ากับสถิติของเอเชีย
3: ไม่เคยเลยของไม่เคยเลยนะไม่เคยเจอเลย
2: ในรอบเท่าไหร่เขาบอกในรอบ48 ปีที่เราไม่ได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรชายเลย
3: ถ้าว่ายุคคุณเลยอ่ะ
2: ปี78 1978สุชาติแจ้งสุภาพโอ้ที่ได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรที่เราเรียน
3: ก็ถือว่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสมาคมกรีฑาเองโดยเฉพาะวิ่งระยะสั้น100-200เมตรชายนะครับโดยเฉพาะมิวภูริพลบุญสอนที่ไปเก็บตัวอยู่ที่เช็กแล้วก็ได้โค้ชจีที่มาช่วยดูแล
2: เจที่แบลลี่โค้ชชาวอเมริกานะครับซึ่งเห็นว่ากลับมาครั้งนี้เขาให้หมดสัญญาณแลกจ่ายที่จบเอเชียนเกมนะรายการข่าวแจ้งมาและอาจจะต้องมีการหรือว่าดูสัญญาณกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโค้ชจีครับที่ปลุกปั้นคนนี้ครับเทพฟิวครับภูริพลบุญสอนนะที่ทำสถิตินะครับในการวิ่ง100เมตรชายขึ้นมาใหม่นะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับโดยที่วิ่งของเจ้าบิวเนี่ยตอนแรก 9.94 ใช่ไหมที่ทำได้
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็ทำสถิติใหม่ของทางรอบรองเลย 9.91 นะครับทำลายสถิติเอเชียนเกมที่ 9.92 และรอบชิงนะครับเจ้าบิวนะครับก็วิ่งเข้ามาอันนี้คือรอบรองทำสถิติใหม่ของเอเชียนเกมคุณ
3: ใช่ครับก็คือจริงทำลายสถิติตั้งแต่รอบคัดเลือกนะรอบคัดเลือกนี่ก็คือทำลายสถิติของประเทศไทยมารอบรองนี่ทำลายสถิติของเอเชียนเกม
2: ครับก็ 9.94 ก็ที่ทำได้ตอนใน4เกมไงนั่นคือสถิติของเจ้าบิวแล้วก็ที่เช็คทำได้ 9.99 แล้วมารอบรองนะครับทำได้ 9.91 เข้าชิงแบบสบายทำลายสถิติก่อนนี่นี่ดึงเนี่ยดึงเนี่ย
3: แล้วรอบชิง
2: บิวบอกดึงนะเนี่ย
3: ดึงเสื้อ
2: เด็กสุรินทร์คนสุรินทร์ไปเติบโตที่สมุทรปราการแล้วก็ไปสร้างชื่อจารึกชื่อที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนี่ฮะเป็นงานจังหวัดที่รวบมา
3: ครับ
2: นี่ฮะโอ้โหโอมานจีเนี่ยสู้เราไม่ได้ฮะนี่คือรอบรองแล้วก็รอบชิง
3: ครับ
2: รอบชิงนะครับก็ทำสถิติขึ้นมาใหม่นะครับ 9.90 นะครับทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งทำลายสถิติเอเชียนเกมที่ตัวเองทำเอาไว้ในรอบรองชนะเลิศนี่ฮะดูโอ้โหบิวแต่ก่อนที่มีปัญหาเรื่องของการออกตัว
3: ใช่ออกตัวคือออกตัวค่อนข้างช้าหลายๆคนเองก็เป็นห่วงเพราะว่าคือพอออกตัวช้าปุ๊บบิวใช้ระยะเวลาในการที่กวด
2: ตั้งตัวตั้งหลัก
3: ตัวคือวิ่งไล่แซง
2: แล้วบิวอัพขึ้นมาในช่วงประมาณ300เมตรแรกแล้วจากนั้นจะแซงในช่วงท้ายแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอจะออกตัวจะวัดรีแอคชั่น
3: คร
2: ับรีแอคชั่นแล้วก็ตั้งลำขึ้นมาตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยบิวทำได้ดีแต่ว่าในรอบชิงเนี่ยเหมือน
3: กับ
2: ผมไม่รู้ว่ากลัวได้หรือเปล่านะกล
3: ั
2: วฟาวกลัวอะไรหรือเปล่าทางละ100แล้วก็200แต่ดูนี่คือรอบชิงนะครับ
3: ครับ
2: รอบชิงก็ทำสถิติใหม่ขึ้นมาเลยครับอีกครั้งนึงเป็นสถิติของเอเชียนเกมอีกครั้งทำลายสถิตินะนี่ 9.90 พอตั้งตัวได้เป็นไงฮะตั้งตัวได้ฉีกเลย
3: ดูเลยครับวิ่ง
2: ทิ้
3: ง
2: เลย
3: โอ้โห
2: ขาดวิ่ง
3: ขาดลอย
2: มาโดดๆไม่ลดไม่โผล่นะครับไปก่อนไม่รอแล้วนะบิวบอกนะฮะนี่ฮะโอ้ความภาคภูมิใจนะของคนไทยเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยได้เหรียญทอง100เมตรเลยตั้งแต่ปี78ตั้งแต่สุชาติเจนสภาพเลยนะ
3: ดูครับสถิติ 9.91
2: นี่คือรอบรอง
3: รอบรอง
2: รอบชิง 9.9

0: 90-90นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมใน100เมตรนะครับของบิวภูริพล
1: ก็ได้เหรียญไปแล้วนะครับโหเรียนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: สุดยอดสุดยอดอายุเพียงแค่20ปียังเก่งได้ดีกว่ายังเก่งได้กว่านี้นะ
0: ครับ
1: สุดยอดคุณผู้ชมฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะนะครับเพราะว่าในรอบหลาย10ปีอ่ะ
1: ก็เกือบ50ปีอ่ะเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายของเราย้อนกันไปตั้งแต่ปี78ตั้งแต่ยุคตำนานอย่างสุชาติเจสโกภาพคุณจำได้ไหม
0: จำได้ครับตอนนี้
1: จำชื่อเท่าคุณเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าพี่สุชาติได้เจอบ่อย
1: อ๋อเจอบ่อยใช่ไหม
0: เจอบ่อยเจอบ่อย
1: นะครับนั่นคือรอบชิงนะครับของเหรียญทองนี้คือภาพในรอบรองนะแล้วก็เราได้เหรียญทองไปก่อนหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญทอง
0: ตอนนั้นคือเขาเรียกว่า
1: สิบปีคน
0: คืออนัทรัตนพลด้วยใช่ไหม
1: อันนั้นด้านบนเนี่ยจะเป็น200
0: 200อ๋อ
1: 200เนี่ยคือเรารอคอยมา52ปี
0: เดี๋ยวเราไปดู200ด้วย
1: เออ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
1: ปี
0: 200
1: 1974คน
0: กับนี
1: ่ครับ200นะครับ200เมตร200เมตรนะก็คว้าเหรียญทองในรายการนี้เป็นครั้งแรกของคนไทยในรอบ52ปีในศึกเอเชียนเกมตั้งแต่ที่อานัทรัตนพลทำได้ในปี1974ฮะนี่ฮะจังหวะที่รวบมาพอรวบมาแล้วหายเลยครับ
0: ครับอะไรหายครับ
1: ฮะเอาทิ้งสิ
0: ทิ้งไง
1: นี่ฮะนี่ฮะทำลายสถิติใหม่ของเอเชียนเกมด้วย
0: วิ่งเร็วมากนะครับมือก็คือถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมของบิวตั้งแต่ที่ได้โค้ชจีมาก็มีการปรับนะครับโดยเฉพาะในการออกสตาร์ทนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็คือจะออกตัวได้ค่อนข้างจะช้ากว่าปกติแต่ว่านี้ก็ดูหลายๆคนก็บอกว่ายังช้าอยู่แต่ว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าน้องอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกตัวเร็วไปมันจะฟาวมันจะเสียโอกาสไปเพราะว่าฟาวครั้งเดียวจบเลย
1: แล้วก็ทำสถิติใหม่ขึ้นมานอกจากสถิติใหม่เอเชียนเกมนะที่ตัวเองทำไว้อีกครั้งหนึ่งเป็น 19.88 นะครับก็ทำสถิติเท่ากับทางเซียเจินเย่เซียเจินเย่เป็นนักวิ่งชาวจีนเขาทำเอาไว้ตั้งแต่ปี2019ที่ลอนดอนระยะก็เท่ากัน200แล้วก็ทำไว้ 19.88 ทำสถิติได้เท่ากันด้วยนะ
0: ครับเพราะตอนแรกเขาก็มีกระแสเหมือนกันบอกว่าเรื่องของลมเรื่องอะไรต่างๆนะส่งผลกระทบเช่นเดียวกันตอนที่บิว
1: ลิ่งอ่ะมันจะลมต้านนะ
0: ลมต้าน
1: ลมต้านก็คือลบอ่ะ
0: แต่ว่าของที
1: ่เยอะ
0: นั้นบวกก็คือช่วยด้วย
1: แต่เขาห้าบวกเกิน2ถ้ามัน0จุดใดได้พอได
0: ้
1: ถ้าบวกหมายถึงว่าลมส่งลมส่งก็ลมที่มาจากข้างหลังถ้าลมต้านก็คือลมมาข้างหน้าไง
0: คืออย่างบิวก็คือตอนนั้นมีฝนตกลงมาแล้วนะ
1: ฝนด้วย
0: ลมด้วยก็วิ่งต้านลมมาแล้ว
1: ครับ
0: แต่ของเย่นี่ก็คือวิ่งตามลม
1: วิ่งตามลม0จุดเท่าไหร่0จุด2 0จุด3มันได้นะ
0: ครับก็เลยเทียบเท่ากัน
1: ยังเก่งได้ดีกว่านี้นะนะครับ 19.88 อายุเพียงแค่20ปีเตโบโก้ลุ้นไว้เตโบโก้ที่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยบิววิ่งไม่ได้หรอกเป็นไงเตโบโก้ระวังไว้20ปีเนี่ยนะครับผมเรายังได้เก่งกว่านี้นะนี่คือ2เหรียญทองนะครับของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเชนเกมของกรีธาและจอชัวคุณเป็นไงจอชัว
0: โอ้โหจอชัวนี่ก็สร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันนะ
1: 400เมตรครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ของทัพไทยที่ไม่เคยได้เหรียญทองเลย400เมตร
0: ถ้ามองตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะไม่ได้เหรียญแล้วถึงว่าจู่ๆมาช่วงประมาณ50เมตรสุดท้ายเร่งสปีดมาแล้วมาเข้าเส้นชัยแบบชิวเฉียดอ่ะ
1: เอียแซงประมาณ29สุดท้ายมั้ง239สุดท้ายนะครับแซงนักกีฬาจากยูเอียมาจากไหน
0: โอ
1: ้สุลมานอับดุลรามานไง
0: จอร์จชัวมาจากไหนดีวะ
1: จอร์จชัว
0: มาจากไหนดีวะ
1: โรเบิร์ตเอจิสันแต่ว่าก็มีประเด็นดราม่านิดนึงแต่ว่าทางสมาคมก็พยายามที่จะบอกว่าพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ไม่ได้ว่าจอร์จชัวจะได้เหรียญทองก็เลยไม่มีธงชาติให้น้องน้องก็ดูจะร้องไห้เลยอาจจะน้องชายเล็กๆไง
0: พอน้องเองก็ได้ไปโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะครับก็คืออยากได้ธงชาติปืนใหญ
1: ่
0: ไว้ไว้โอ้โห
1: คุณแม่คนไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็อยากแม่ที่จะคล้องคอหรือว่าโชว
1: ์ลูกครึ่ง
0: ธงชาติไทยที่ตัวเองประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญทองครั้งนี้ด้วย
1: ตอนแรกเนี่ยคือจะไปทีมชาติออสเตรเลียนะแต่ว่าค
0: ุ
1: ณแม
0: ่
1: และเจ้าตัวอยากจะมาเล่นกับทีมชาติไทยตามของคุณแม่คุณแม่เป็นคนอุบล
0: ครับ
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะของสมาคมกรีฑา
1: ก็4คูณ100หญิงเราได้วิ่งแพท4คูณ100หญิงเราได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็4คูณ100เมตรชายเรายังไม่สามารถที่จะกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่ง
0: ก็เกือบได้เหรียญเหมือนกันนะ
1: ได้เหรียญไม่ได้เหรียญเลยได้ที่4
0: ตอนแรกก็มีการประท้วงกันไปมาสุดท้ายก
1: ็
0: ทำท่าว่าเราจะได้เหรียญทองแดงครับสุดท้ายก็เกาหลีใต้เองก็ประท้วงกลับที่บอกว่าประท้วงทั้งจีนแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายเองก็สมาคมยืนยันว่าเราได้แค่อันดับที่4ในผลัดนะครับ4คูณ100เมตรชาย
1: 4คูณ100เมตรชายนะครับก็ผลงานยอดเยี่ยมนะครับสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยนะครับส่วนกีฬาแบดมินตันโอ้โหเจ้าวิวกุลวุฒิศาลนะครับอันนี้บิวแล้วก็วิวก
0: ุ
1: ลวุฒิเนี่ยคือ
0: มีเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: อะไรฮะ
0: บิววิว
1: อันนั้นเทพบิว
0: อ
1: ันนี้วิว3เกม
0: ถ้าคุณเก่งมีลูกก็ต้องเรียกบิวต้องชื่อบิวต้องชื่อบิวเผื่อจะได้เก่ง
1: ครับนะฮะทางวิวกุลวุฒิเนี่ยคือเข้าชิงเป็นครั้งแรกเลยนะ
0: ใช่ครับก็ถือว่า
1: ไม่ใช่เข้าชิงเลยแบดมินตันชายเดียวอะ
0: ครั้งที่แล้วนะครับที่หางโจเองก็ตกรอบนะ
1: ครับ
0: ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แต่ว่ามาครั้งนี้เขาเองก็บอกว่าเกินคาดนะ

0: ด้วยฟอร์มการเล่นของตัวเองที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
1: ่
0: สุดท้ายที่มาชนะนะครับโอ้โห
1: นี่ไงรอบรอง
0: อินโดนีเซียได
1: ้อัสวีฟาฮานจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม21ต่อ13และ21ต่อ15สร้างประวัติศาสตร์นะครับเข้ารอบชิงนะครับ
2: ซึ่งรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิพบกับลุคเคนยูมือ13ของโลกจากสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นคู่ปรับเก่าเหมือนกันนะครับเพราะเจอกันมา10ครั้งแล้วก็เป็นวิวที่เอาชนะไปได้ถึง8ครั้งด้วยกันยูเอาชนะไปได้แค่2ครั้งนะครับครั้งนี้ปรากฏว่าวิวยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้2ต่อ0เกม21ต่อ12และ21ต่อ16คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเพิ่มอีก1เหรียญทองนอกจากนั้นเองนะครับวิวยังเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกนะครับของไทยที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมและเป็นเหรียญที่2ของแบดมินตันไทยในเอเชียนเกมนะครับต่อจากทีมชายที่เคยทำได้ในศึกเอเชียนเกมในปี1966ที่กรุงเทพมหานครด้วยครับ
1: ผมชอบไอ้ทัศนคติของวิวนะวิวว่าก็ยอมรับว่าก่อนมาแข่งเนี่ยคือฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ว่าพอมันลงในสนามฟอร์มมันดีบางครั้งก็อาจจะมีระบบไม่มีระบบชาเลนจ์ด้วยไม่มีลายคออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเนี่ยผู้ตัดสินทักไทยเป็นคนทักไงก็ยังเก็บอารมณ์ได้ไงเจ้าวิวนะ
0: ใช่ครับ
1: อ้าวก็ยินดีกับเจ้าวิวด้วยนะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะตั้งแต่โอลิมปิกเกมมานะครับแล้วก็ในการแข่งขันอาชีพในระดับโลกก็ทำผลงานได้ดีแล้วมาเอเชียนเกมเองครั้งนี้ก็สามารถสร้างชื่อให้กับคนไทยแล้วก็สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
1: ครับผมแล้วตีเรื่องตีเนี่ยมีปีกปองไม่ถึงมาทิพย์นะ
0: มีดิ
1: น้องทิพย์กับน้องหญิงเป็นยังไง
0: โอ้โหนี่ก็เป็นสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งคู่นะของสมาคมเทเบิลเทนนิสแล้วก็เป็นคู่นี้ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาบอกว่าเป็นผลงานดีที่สุดในรอบ68ปีของไทยด้วย
1: ของเจ้าบิวเท่าไหร่48ปี100เมตรใช่ไหมนะครับให้ใน2ปี2ได้เมตรชายนะครับแล้วก็อันนี้ยาวนานกว่านะ
0: ยาวนานกว่า
1: เทเบิลเทนนิสนะครับในรอบ68ปีที่เราได้เหรียญเป็นครั้งแรก
0: ใช่ครับ
1: เหรียญทองแดงนะครับของน้องหญิงครับสุทธาสนีสิวัตบุตรคนซ้ายนะก็น้องทิพย์อรวรรณพรรณนันท์ครับที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเทเบิลเทนนิสไทยนะครับด้วยการคว้าเหรียญทองแดงในรอบ68ปีครับก่อนที่เราจะแพ้ต้องยอมรับ ว่าจีนเขาเก่งจริง
0: ใช่ครับก็คือ
1: มาแพ้จีนได้รับรองนะ
0: รบก่อนรองชนะเลิศนี่เราชนะเกาหลีใต้
1: เกาหลีใต้คนนี้ไง
0: พอเราชนะ
1: ชินยูบินนี่
0: ใช่พอเราชนะ
1: เกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้มาคือทำให้เราสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับคู่เกาหลีใต้คู่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นคู่มือห้าของโลกเลยนะ
1: ชินยูบินกับทางจูชอนฮุยนะครับชินยูบินก็คนซ้ายนี่แหละนะครับก็เราชนะไปนะครับแบสตุงนะ3ต่อ2เกมนะครับสุดยอดนะครับเหรียญแรกตั้งแต่ปี1958นะครับที่กีฬาเทเบิลเทนนิสถูกบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกสุดยอดสุดยอด
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้เองอ่ะเราเคยได้ในเหรียญทองแดงประเภททีมชายที่หางโจ
1: ดู
0: แต่ว่าทีมคู่หญิงเราไม่เคยได
1: ้โอ้ดูทิพย์กับหญิงฮะนี่น้องทิพย์มาสวมกอดน้องหญิงนี่ร้องไห้นะเนี่ย
0: ก็ดีใจด
1: ี
0: ก็โอ้โหครั้งแรกที่บ้านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะแต่ว่าน่าเสียดายนะรอบรองไปแพ้จีน
1: โอ้จีนเขาเทมเปอร์ทีนี่เขาเก่งอยู่แล้วกว่าหมดละ
0: ครับ
1: หญิงเดียวชายเดียวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมเขาได้หมดเขาเก่งเขายอมรับต้องยอมรับเขานะครับแล้วก็ทำเต็มที่แล้ว
0: ครับก็คือหลายๆชนิดกีฬาจริงๆในเอเชียนเกมครั้งนี้ของเราเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าบางสมาคมไม่ได้เหรียญแต่ก็ทำลายสถิติของตัวเองแล้วก็ประเทศไทยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำนะครับแล้วก็คาราเต้เองก็สร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันเนาะคือที่คว้าเหรียญเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะมั้
1: งเทคบอลด้วยแล้วก็มีอีสปอร์ตก็ได้เหรียญทองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรฮะ
0: ช่วงหน้าเราเปลี่ยนบรรยากาศจากเอเชียนเกม
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของ
1: ฟิกเกอร์สเก็ตใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวไปดูนะ
0: บ้าง
1: เปลี่ยนบรรยากาศนะ
0: ใช่ครับ
1: ฟิกเกอร์สเก็ตต้องกีฬาหน้าหนาวสิ
0: ถูกต้อง
1: อ๋อบนน้ำแข็งเนาะนะครับไปติดตามกันในช่วงหน้าครับ
0: ครับ

0: สุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M4 HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ช่วงพักครึ่งเวลาแล้วเปลี่ยนบรรยากาศจากกีฬาหน้าร้อนมาเป็นกีฬาฤดูหนาวไหม
4: ใช่ครับก็เป็นกีฬาเอเชียนเกมก่อนหน้านี้แต่ว่านี้ก็อยู่ในระดับเอเชียเหมือนกัน
3: เป็นแชมป์เอเชียไทยคนแรกใช่ไหม
4: ถูกต้อง
3: ฮีโร่แก้วตาทิพย
4: ์ครับ
3: ในกีฬาหนุ่มอายุเพียงแค่15 ปี 15 ปีเขาสร้างชื่อกับประเทศแล้ว15 ปีของเรายังทำอะไรไม่ดูเลยครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาวันนี้เนาะ
4: ครับ
3: ครับผมไปติดตามกันนะครับ

0: ริปเปิลเอ็กเซลไปเลยครับคุณผู้ชมแหมลีลาน้องคนนี้มันเหลือร้ายจริงๆนี่คือหนุ่มน้อยหน้าใสลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นและธงชาติที่ติดอยู่บนหน้าอกก็บ่งบอกสถานะชัดเจนว่าเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าฮิโร่แก้วทาทิพย์คนนี้คือดาวรุ่งไทยในกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตที่ฝีไม้ลายมือตอนนี้ไม่ได้โดดเด่นเฉพาะแค่ในไทยเท่านั้นเพราะน้องเริ่มได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างจากระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆน้องฮิโร่เพิ่งจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการสเก็ตไทยโดยเมื่อวัยเพียงแค่15ปีก็ไปพังงาดคว้าแชมป์เอเชียประเภทจูเนียร์ชายถือเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตชาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียได้ตั้งแต่มีการแข่งขันเมื่อปี2007แต่รายการที่ฮิโร่บอกว่าแสนจะภาคภูมิใจซะยิ่งกว่าแชมป์เอเชียนั่นก็คือเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงในรายการที่ชื่อว่า ISU Junior Grand Prix Bangkok 2026ทำไมอย่างนั้นล่ะฮิโร่ฮิโร่ก็บอกเราว่ารายการนี้ต้องต่อสู้กับนักกีฬาระดับพระการจากทั่วโลกแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลแรกที่นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยสามารถทำได้ในรายการนี้ด้วย
1: สวัสดีครับผมชื่อฮิโร่แก้วตาทิพย์นะครับผมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตเป็นคนแรกเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เหรียญจาก JGP แล้วก็มีความหมายให้ผมมากครับ
2: ข้ออะไรครับในการที่รู้สึกว่ามันมีความหมายกับฮิโร่มากเลยอ่ะ
1: เพราะว่าอันนี้คือเป็นคอมเพทิชันที่ใหญ่มากครับ
2: ขนาดไหนมากขนาด
1: มีหลายประเทศเลยครับมีมากกว่า20ประเทศที่มาครับ
2: ก็คือจากทั่วโลกว่าอย่างไร
1: ครับ
2: แล้วถ้าเทียบกับชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาที่เราได้เป็นแชมป์เลยอ่ะ
1: ครับ
2: คือมันแตกต่างกันเยอะไหมครับ
1: ยังแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าอันที่ชนะที่เอเชียอันนั้นคือแบบแข่งกับแค่คน Southeast Asian นะครับแต่ว่าอันนี้คือแข่งกับทั่วโลกเลยครับ
0: ใจจริงๆเราก็อยากจะคุยกับฮิโร่ให้มันเยอะกว่านี้มากกว่านี้เพราะเป็นคนเก่งที่แหมน่าทำความรู้จักจริงๆแต่ด้วยความที่น้องเขาขี้อายมากมากบวกกับภาษาไทยที่อาจจะยังไม่ค่อยถนัดมากนักสักเท่าไหร่น้องบอกว่าขอให้ผลงานของผมในสนามเป็นสิ่งที่พูดบอกชาวโลกดีกว่านะครับโฮโฮสุดยอดจุดเริ่มต้นของการเล่นไอสเก็ตของน้องฮิโร่เกิดจากเมื่อตอนวัย4ขวบเดินตามพี่ชายต้อยไปที่ลานสเก็ตแล้วก็ขอลองเล่นจากนั้นก็คิดว่าน่าจะเล่นเอาสนุกสนานแต่ว่าพรสวรรค์ของฮิโร่มันดันฉายแววเด่นชัดมากยิ่งขึ้นตอน8ขวบผลงานของฮิโร่ไปเข้าตาโค้ชระดับโลกก็นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตในวัยเพียงแค่13ปีที่ฮิโร่ต้องก้าวออกจากเซฟโซนออกจากอ้อมอกพ่อแม่ย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปฝึกฝนวิชาจากครูสอนไอสเก็ตติ้งระดับท็อปแต่ละวันต้องอยู่บนลานน้ำแข็งไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงควบคู่กับการเรียนแบบโฮมสคูลไปด้วยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กวัยนี้และแล้ว11ปีที่ทุ่มเทฝึกซ้อมวันนี้น้องฮิโร่ก็กลายเป็นหนึ่งในนักฟิกเกอร์สเก็ตดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของคนรุ่นเดียวกัน
1: มันยากเพราะว่าฟิกเกอร์สเก็ตมันไม่ค่อยได้popular ในไทยครับก็เลยไม่ค่อยได้มีแบบ environment กันมันก็เล่นยากครับสอบยากแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบมีเหมือนแบบ like funding ครับอาจจะดูเหมือนแบบโอกาสน้อยหรือว่ายากหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามี passion และwork hard ครับทำได้แน่นอนและผมรู้สึกว่าอยากให้คนไทยให้โอกาสฟิกเกอร์สเก็ตด้วยนะครับรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจที่ทุกคนให้ซัพพอร์ตผมนะครับและอยากขอบคุณนักเก๋และก็สมาคมโค้ชทุกคนแล้วก็พ่อแม่ที่ให้กำลังใจผมนะครับ
0: ไทยชนะอันยิ่งใหญ่จากเด็กเอเชียเมืองร้อนอย่างประเทศไทยเคยถูกตบประมาทบนเวทีสเก็ตน้ำแข็งระดับนานาชาติผลงานที่ได้มาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยหากแต่มาจากการฝึกฝนเกิดจากความรักในสิ่งที่ทำและความฝันอันยิ่งใหญ่ต่อไปของน้องฮิโร่นั่นก็คืออยากจะเป็นนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งไทยคนแรกที่ได้ไปพิสูจน์ฝีมือที่มหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวเพื่อต้องการจะพิสูจน์ให้โลกได้รู้ว่าเมื่อเรามีความฝันจงพยายามอย่างไม่ลดละเพราะท้ายที่สุดความพยายามนั้นจะไม่เคยทรยศใคร
3: เป็นไงสุดยอดนะแชมป์เอเชียคนไทยคนแรกนะเป้าหมายต่อไปคือโอลิมปิกเกมฤดูหนาวนะ
4: ก็คุณดีมพัฒนาในตบท้ายได้สวยนะ
3: ครับ
4: ความพยายามอยู่ที่ไหน
3: ความพยายาม
4: ต่อไปอ
3: ่
4: ะ
3: ก็ของเราเนี่ยต่อไปของน้องเนี่ยได้แน่นอน
4: ได้แน่นอน
3: ครับเอาช่วงหน้าคุณมีอะไรฮะสปอร์ตแฮชแท็กฮะ
4: ก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็เป็นเรื่องราวของในโซเชียลที่เป็นกระแสไวรัล
3: อ๋อครับ
4: รับรองได้สนุก
3: สนุกนะติดตามกันในช่วงหน้าครับ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
1: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
3: มาปิดท้ายเช่นเคยกับสปอร์ตแฮชแท็กครับคุณเจงครับ
4: ครับผม
3: สปอร์ตแฮชแท็กวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวในโลกออนไลน์ที่เป็นไวรัล
4: คุณเนี่ยชอบไปดูไวรัลนะ
3: ใช่ครับ
4: ส่งกระแสเนี่ยคุณต้องคุณนะมีอะไรวันนี้ฮะ
3: โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มของ X แล้วก็ Facebook IG
4: ครับ
3: โอ้มีก็เรียกว่าแชร์เรื่องนี้เยอะมาก
4: อ๋อแฮชแท็กใช่ไหม
3: แฮชแท็กนะครับคุณเจ๋งเคยฟังเพลงไอ้หนุ่มผมยาวไหม
4: เพียงจะไอ้หนุ่มผมยาวไงน้องสาวก็ลืมผิดไปหมดชื่อนี้เลยฮะ
3: ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนผมยาว
4: ครับ
3: อันนี้นะครับเป็นผู้ชายเป็นนักฟุตบอลที่ก็บอกว่าผมยาวที่สุดในโลก
4: นะ
3: ใช่ครับจะเป็นใครไปดูเลยดีกว่าครับนี่ครับคนนี้นะครับก็เป็น
4: นะ
3: ครับเอเดนซิปิโอครับกองกลางวัย36ปีของทีมชาติแองกูล่า
4: แองกูล่าเนี่ยเขาเป็นชาติเขตปกครองของอังกฤษเขตโพทะเลนะครับในแถบทะเลแคริบเบียนอยู่มาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ
3: เมื่อกี้เห็นไหมตอนที่ก็ลงสนามไปแล้วเห็นผมข้างหลังเขาไหมยาวที่สุดเขาเป็นเจ้าของสถิตินักฟุตบอลที่ผมยาวที่สุดในโลกโดยทรงผมเดดล็อกของเขายาวถึงของเขาเลยนะถึงขานี่เลยนะกลายเป็นกับดักล่อซื้อใบแดงจนทำให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามโดนไล่ออกถึง2คนในเกมเดียวนะ
4: ในเกมเดียวอ๋อนี่ไง
3: มันก็เลยเป็นเนี่ยครับกระแสในวอร์ลนะครับในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เยอะแยะมากมายเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลคอนคาเคฟ
4: ด
3: ิชั่นลีก
4: นี่ก็ไปดึงผมไม่ได้นะ
3: นี่แหละครับแล้ว
4: ใบแดงสิ
3: ระหว่างทีมชาติแอนติก้าและบาบูด้าที่พบกับทีมชาติแองกูล่านะครับใบแดงแรกก็คือนาที72ครับเคียรอนกรีนของแอนติก้าเนี่ยไปดึงผมของเขาเลยโดนใบแดงออกไปนะครับแล้วใบแดงที่2ใบแดงที่2นาทีที่90บวก2นะครับ
4: ครับ
3: ชารอนไนท์ผู้เล่นของแอนติก้าอีกคนพยายามที่จะเอามือไปดึงเสื้อ
4: เอามือไปดึงเสื้อ
3: แต่ว่าดูด้วยความผมนี่เข้ายาวอ่ะ
4: ไปดึงผมยาวไง
3: ไปดึงผมเขาอ
4: ่ะไม่ได้นะไม่ได้นะนาที90บวก2ก็เลยเหลือเพียงแค่9คนชาวเน็ตและเพจฟุตบอลต่างๆก็เอาไปแชร์นะส่วนผมของซิเบลเขาว่าเป็นแท็กติกขุดบอลล้อปลาเลยละ
3: ถูกต้องใช่มั้ยครับเขาบอกว่าเป็นแท็กติกขุดบอลล้อปลาชั้นดีเลย
4: พว
3: กความที่เขาไว้ผมยาวของเขาว่าสะดุดตาทำให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามน่ะอดใจไม่ไหวจนต้องเผลอไปคว้าหรือดึงนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นคบคิดอีกว่าในอนาคตนี้ครับฟีฟ่าอาจจะต้องมีกฎจำกัดความการไว้ผมด้วย
4: ไว้ผมยาว
3: ใช่นะครับเพราะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
4: แต่มันก็น่าดึงนะ
3: มันเคี้ยวเหรอ
4: มันเคี้ยวไงแต่ดึงไม่ได้นะ
3: ดูดูนี่ยาวมากยาวถึงเท้าเลยนะเลยเข่าด้วยนะ
4: ผมเข่าไง
3: เลยเข่านะครับ
4: เกือบถึงเท้าเลยนี่เลยเกือบถึงตะตูมอ่ะเกือบถึงเท้าเลยผมเขาอะ
3: แล้วก็เวลาเขาวิ่งเขาไม่หนัก
4: อะไม่รู้ก็อาจจะชินแล้วมั้ง
3: เพราะว่าดูว่ามัดก็อะไรมันก็หนักอยู่นะ
4: อ๋อเหรอ
3: จริงจริงดูนะ
4: นะก็น่ารักดีนะ
3: ก็มีการแชร์กันเยอะมากมายเลยนะครับในโซเชียลของ X นะครับแล้วก็ใน IG ด้วยนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าตั้งแต่ผมยาวขนาดนี้ครั้งแรกในชีวิตเป็นการที่เกิด
4: คุณก็ไว้ผมยาวไว้เคยเตะบอลไว้ผมยาววันนี้ไหม
3: เคยยาวนิดหน่อย
4: อ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยนะ
3: แค่
4: มันไม่ค่อยอ่ะ
3: ไม่ค่อยเลย
4: ผมก็เคยไว้ผมยาวเหมือนกัน
3: คุณเคยไว้ผมยาวอ่ะ
4: แล้วก็มีโพกหัวเหมือนพี่ปูพุทธศิกพีด้วย
3: อ๋อ
4: คนถามว่าโพกทำไม
3: ทำไมครับ
4: ครับผมสะบัดไงอ๋อ
3: ตอนนี้
4: หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับเอเชียนเกมของเราด้วย
3: ถูกต้องครับ
4: ผมปิดท้ายในวันที่4ตุลาคมให้กำลังใจส่งใจไปเชียร์เนาะ
3: ครับ
4: นะครับให้ได้มากกว่าที่ตั้งเป้า15เหรียญทองนะครับ
3: ใช่ครับวันนี้รายการนาสเตเดียมหมดเวลาแล้วครับคุณเจ๋งนะครับแล้วผมแมวลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30
1: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6 ตุลาคมนี้

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลต่อกรณีรัฐบาลมาเลเซียส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาจำนวน 1,476 คนกลับประเทศที่กำลังเผชิญกับสงครามกลางเมืองและความขัดแย้งที่รุนแรงการส่งกลับในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นการดำเนินการช่วงแรกตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและเมียนมาที่มีเป้าหมายในการส่งกลับผู้ลี้ภัยรวมทั้งหมด 5,000 คน UNHCR แถลงว่าผู้ที่ถูกส่งกลับอาจเผชิญกับความเสี่ยงร้ายแรงซึ่งขัดต่อหลักการไม่ส่งกลับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่ห้ามผลักดันบุคคลกลับไปยังประเทศที่พวกเขาอาจต้องเผชิญกับการประทับค่าการทรมานหรือภัยคุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพโฆษกรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยผ่านสำนักข่าวของทางการว่าได้รับหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการจากสหรัฐแล้วเกี่ยวกับข้อเสนอแผนหยุดยิง7วันเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า7เดือนแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเคยออกมาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้วก็ตามโดยอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้นำเอกสารตอบกลับจากสหรัฐเข้าเสนอต่อประธานาธิบดีมาซูดเปเชสเคียนระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกว่าเนื้อหาของสหรัฐเป็นการตอบรับหรือปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแต่ย้ำอิหร่านจะพยายามเต็มที่เพื่อให้บรรลุข้อตกลงฟุตบอลชายเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้แชมป์3สมัยล่าสุดเสื้อแดงพบจีนนาทีที่22หวังยู่ตงหลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายให้จีนนำขึ้นมาก่อน 1-0 แต่นาทีที่33ลียองจุนมาหม่งให้กับเกาหลีใต้ตีเสมอ 1-1 ครึ่งหลังนาทีที่82เบจุนโฮวิ่งสอดมาหม่งประตูชัยช่วยให้เกาหลีใต้แซงกลับเอาชนะ 2-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014โดยจะเข้ารอบไปพบทีมชนะระหว่างญี่ปุ่นเจ้าภาพหรืออุซเบกิสถานในวันที่3ตุลาคมเวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยส่วนจีนไปชิงเหรียญทองแดงในเวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: มีไหมไม่มีเหรอนั่นถือว่าตกลงนะลิลินหาเวลาพาอาเป่าไปพบมาร์คแล้วคุยรายละเอียดของอัลบั้มด้วยแล้วเอาเทปออดิชั่นกลับมาฉันต้องรีบเลือกเพลงและออกอัลบั้มให้ทันหน้าร้อนนี
3: ้หน้าร้อนเหรอนี่มันเดือน5แล้วนะคะมันจะทันเหรอ
2: เดือน5อาเป่ามีหนังเข้าฉายต้องคว้าโอกาสนี้สิออกอัลบั้มไม่ได้ก็ออกซิงเกิลสิประเด็นคือถ่าย MV และอัลบั้มรูปถ่ายวางขายในงานมหกรรมหนังสือจำไว้นะลินอัลบั้มรูปถ่ายบริษัทเราจำเป็นต้องออกอย่าเสียเปรียบให้ค่ายเพลงเด็ดขาด
3: ค่ะฉันจะรีบจัดการค่ะหมดเรื่องแล้วใช่ไหมฉันขอตัวก่อน
2: ฉันยังพูดไม่จบ
3: อะไรอีกคะ
2: นั่งลงหลายวันก่อนฉันรับเงินก้อนสุดท้ายหนังเรื่องล่าสุดให้เธอแล้วและตัดสินใจซื้อหุ้นแทนเธอนี่หุ้นตัวนี้ศักยภาพสูงมากฉันทุ่มเงินลงไปทั้งหมดอาเปาดาราเป็นไม่ได้ตลอดชีวิตถึงเวลาเรียนรู้ด้านลงทุนแล้วฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าทำเงินได้ก็ทำด้วยกันใช่ไหมทำไมคิดว่าฉันตัดสินใจเองเอาเงินเธอไปลงทุนเหรอได้ถ้าเธอไม่เต็มใจฉันจะคืนเงินให้ฉันเห็นหลายวันก่อนหุ้นตัวน
3: ี้คุณเหียนคุณว่ายังไงก็ว่าตามนั้นฉันเคยไม่เชื่อที่คุณพูดด้วยเหรอต่อไปฉันจะรวยก็ต้องพึ่งคุณนี่คะ
2: ใช่ไหมล่ะฉันเคยทำร้ายเธอเมื่อไหร่จะรวยก็ต้องรวยด้วยกัน
3: ฮะล้อเล่นหรือไงหวังเอเหยียนยิ่งนานยิ่งทำเงินไปแล้วไม่เห็นเธอเป็นมนุษย์เลยเห็นเป็น ATM ชัดๆเอาเงินจากเธอตลอด
4: นั่นสิอะเปาเงินเธอหามาอย่างยากลำบากได้กำไรก็ดีไปถ้าขาดทุนล่ะใครรับผิดชอบเขาจะใช้คืนเธอ
3: ใช้คืนเหรอถ้าเขาใช้คืนเธอเนี่ยนะฉันยอมตัดหัวให้เธอนั่งเลยอะเปาลูกน้องฉันบอกฉันแล้วเดือนนี้หวังอีเหยนซื้อดัชนีฟิวเจอร์และมาร์จิ้นขาดทุนยับเขาเอาเงินเธอไปชำระหนี้ก็ไม่แปลกลองเช็คดูสิ
4: เช็คเหรอเช็คยังไงล่ะทุกเดือนเขาเป็นคนให้เงินเดือนฉันไม่รู้ตัวเองหาได้เท่าไหร่พอเขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าจะเช็คแล้วก็ต้องผ่านด่านลินก่อนเธอก็รู้ว่าลินซื่อสัตย์กับคุณอีเหยนแค่ไหนถ้าบอกลินเท่ากับบอกคุณอีเหยนถ้าเขารู้คงพูดว่าฉันไม่เชื่อใจเขา
3: ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะให้ลูกน้องคอยเช็คเขาแล้วก็ติดตามเฝ้าเขาตลอด24ชั่วโมงดูว่าเขามีปัญหาอะไรโอเคฉันเอง
4: ต้องทำแบบนี้จริงเหรอแต่ว่าเราร่วมงานกันมาหลายปีทำแบบนี้ใจร้ายเกินไปหรือเปล่า
3: ใจร้ายเหรอตอนนี้คนที่ใจร้ายคือเขาเธอต้องใจร้ายยิ่งกว่าเขาเธอต้องรีบลงมือก่อนสิอะเป่านั่นมันเงินตั้งหลายล้านเลยนะถ้าหายไปใครจะสงสารเธอล่ะถึงตอนนั้นนี่อย่าพูดถึงความสัมพันธ์เลยต้องแจ้งความรู้ไหมเธออย่าใจอ่อนเด็ดขาด
4: นี่อะเปาเธอเซ็นสัญญากับเขากี่ปียกเลิกสัญญากับเขาได้ไหม
3: ลินเสี่ยวเมยเธออย่างโง่สิผีดูดเลือดนั่นจะยอมยกเลิกสัญญาเหรอ
4: คุณอีเหยนไม่ยอมแน่นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อะเปางั้นแต่งงานกับใครสักคนเลยสิเธอถอนตัวจากวงการบันเทิงเขาก็ทำอะไรไม่ได้
3: ลินเสี่ยวเมยโตขนาดนี้แล้วหัดใช้สมองซะบ้างฮะกระทันหันแบบนี้จะแต่งกับใคร
4: ถ้าอะเปาจะหาแป๊บเดียวก็หาเจอแล้ว
3: ถึงจะแต่งแล้วหลังแต่งจะทำยังไงอะฮะงานก็หดแฟนคลับก็หายฮะพูดไม่ออกอ่ะสิความคิดเด็กๆแบบเธอเนี่ยนะนี่เด็กน้อยไม่ต้องดื่มแล้วดื่มน้ำส้มเธอเดี๋ยวฉันจะส่งเธอกลับบ้านเองอยู่เงียบๆไปซะฮะอะเปาเฮ้ยฮัลโหลคุณอีเหียนวันนี้อาเปามีงานโปรโมทแต่เขาไม่มาค่ะโทรหาเขาก็ไม่รับฉันมาบ้านเขาก็หาเขาไม่เจอค่ะ
2: ฉันรู้แล้ว
5: รู้แล้วเหรอรู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วคะ
2: วันนี้เธอไม่ได้ดูข่าวเลย
5: ข่าวดีค่ะ

วงการบันเทิงค่ะวันนี้มีข่าวลือว่าราชินีหนังจงเจียเป่าได้แอบแต่งงานอย่างลับๆที่ยุโรปกับผังเจิ้นอีคุณชายใหญ่ของผังซื่อกรุ๊ป1ใน4นักธุรกิจอสังหารายใหญ่ของฮ่องกงค่ะข่าวการแต่งงานสายฟ้าแลบของพวกเขาครั้งนี้จงเจียเป่าเป็นคนแจ้งสื่อยักษ์ใหญ่ทั้งหมดในฮ่องกงด้วยตัวเองผ่านทางอีเมลค่ะในอีเมลฉบับนี้ได้แนบรูปถ่ายพรีเวดดิ้งของบ่าวสาวที่ถ่ายในยุโรปมาด้วยนะคะและมีคำกล่าวขอบคุณสำหรับความรักของแฟนๆของเธอส่วนคำกล่าวนั้นเรียบง่ายมากมีเพียง8คำคือจงรักมั่นแก่เท่าไปด้วยกันทั้งเรียบง่ายและโรแมนติกมากเลยค่ะแต่ความจริงแล้วจงเจียเป่ากับผังเจิ้นอีเคยมีข่าวลือด้วยกันมานานแล้วแต่ว่าทั้งคู่ปฏิเสธมาโดยตลอดคิดไม่ถึงว่าการเปิดเผยความสัมพันธ์ครั้งแรกจะเป็นการแต่งงานและตามแหล่งข่าวบอกว่าตอนนี้พวกเขา2คนยังอยู่ที่ยุโรปเพลิดเพลินไปกับการฮันนีมูนของทั้งคู่ส่วนพวกเขาจะกลับฮ่องกงเมื่อไหร่นั้นจงเจียเป่าตั้งครรภ์แล้วจริงหรือไม่หลังแต่งงานแล้วจะถอนตัวจากวงการบันเทิงและเป็นซัพพลายแสนล้านหรือเปล่าและทั้งคู่กลับมาถึงฮ่องกงแล้วจะแจ้งให้ทุก

0: โหลคุณอีเหียนผมรู้แล้วครับว่าพวกเขาจะกลับมาตอนไหน
1: เป็นไงติดต่อเจ้าบ้านนั่นได้หรือยัง
2: พี่ไม่ยอมรับสายเลยค่ะ
1: เอ้ยเขาก่อเรื่องขนาดนี้ไม่ได้บอกพวกแกเหรอ
2: สองอาทิตย์ก่อนพี่บอกหนูว่าพี่จะไปดูงานแสดงเรือยอชที่อิตาลีและจะเลยไปฝรั่งเศสดูโรงผลิตเพิ่งซื้อใหม่แต่ว่าไปกับใครจะกลับเมื่อไหร่พี่ไม่ได้บอกค่ะ
3: น่าสิครับพ่อก็รู้นิสัยของพี่ทำอะไรที่คาดไม่ถึงเสมอผมว่าที่พี่แต่งงานคงเพราะอยากเซอร์ไพรส์พวกเรา
1: เซอร์ไพรส์เหรอมีอะไรน่าเซอร์ไพรส์พวกแกดีใจเหรอจริงสิได้บอกสินไหม
2: หนูเพิ่งโทรหาพี่เย็นเมื่อกี้เขาประชุมอยู่ที่ปักกิ่งหนูไม่ได้บอกอะไรเขาค่ะหนูว่าเขาน่าจะงานยุ่งมากคงไม่มีเวลาดูข่าวบันเทิง
1: เธอฉลาดมากใจคิดอะไรอยู่เธอจะบอกแกเหรอ
3: พ่อครับพี่แต่งงานกับจงเจียเป่าครั้งนี้จะส่งผลกับการร่วมมือของเรากับตระกูลถังไหมครับ
1: ตอนนี้กลัวงั้นเหรอถึงบอกให้พวกแกจับตาดูหมอนั่นให้ดีแต่กลับไม่ทำอะไรเลย
2: ขอโทษค่ะพ่อพวกเราทำไม่ดีเองค่ะ
3: ขอโทษครับพ
1: ่ออีก2วันรอสินกลับมาฉันจะไปคุยกับเธอเองเธอฉลาดมากน่าจะแยกแยะได้ไม่เหมือนกับพี่แกไม่เดี๋ยวเรื่องสักอย่างมีแต่เรื่องแย
3: ่ๆพ่อไม่ได้โกรธขนาดนี้มานานแล้วแทนที่พี่สวัสดิ์ของคุณทำให้พ่อโกรธจริง
2: ๆคุณก็รู้นี่นาที่พ่อสนใจที่สุดคือความสัมพันธ์ของพี่กับพี่เยียนตอนนี้พี่ทำแผนของพ่อล่มไม่เป็นท่าตอนแรกฉันเนี่ยเป็นห่วงว่าคนแก่อย่างเขาถ้าไม่โกรธจนเส้นเลือดสมองแตกก็โกรธจนโรคหัวใจกำเริบคิดไม่ถึงว่าจะไม่เป็นไรเลย
3: นั่นพ่อคุณนะคุณไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอ
2: คิดให้ดีสิคนที่ทำให้เขาโกรธไม่ใช่ฉันแต่เป็นพี่สวัสดิ์ของฉันพวกเขาพ่อลูกกัดกันไปมาหลายปีแล้วฉันรอให้พวกเขาแตกคอกันมาตั้งนานแล้ว
3: ก็ใช่พี่สวัสดิ์ของคุณไม่มีทางดีขึ้นได้แน่ผมว่าครั้งนี้เขาคงไม่รอด
2: เขาจะเป็นยังไงฉันไม่แคร์สักนิดสิ่งสำคัญที่สุดคือพอเขาล้มเมื่อไหร่เราก็จะได้ขึ้นแทนเราสองคนอดทนอยู่เงียบๆมาหลายปีแล้วนะก็เพื่อรอวันนี้แหละนี่ไงในที่สุดก็มาถึงไอ้สวัสดิ์รนหาที่เอง
4: ฉันแค่กังวลว่าจู่ๆเขาแต่งเข้าบ้านเศรษฐีแบบนั้นต่อไปเขาอาจปรับตัวไม่ได
1: ้เธอเอาแต่เป็นห่วงเพื่อนของเธอแต่ตอนเพื่อนเธอมีความสุขเหมือนจะไม่ค่อยนึกถึงเธอเลยนะที่จริงเธอเคยคิดไหมว่าเพื่อนเธออาจไม่ต้องให้เธอเป็นห่วง

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: พรุ่งนี้เราต้องไปไหว้พระ
8: พูดแบบนี้แสดงว่าหลายอาทิตย์นี้คุณไม่ได้เจอไอ้สวัสดิ์นั่น
7: เขาโทรหาฉันนะแต่ฉันไม่ได้รับดังนั้นพูดตามหลักแล้วฉันไม่ได้โกหกฉันไม่ได้ติดต่อเข้ามาหลายอาทิตย์แล้ว
8: คำโกหกของภรรยาผมเนี่ยเก่งกว่าข้าราชการซะอีกกดไลค์ให้เลย
7: หัวเราะเฉยเหรอ
8: จะกล้าหัวเราะคุณได้ยังไงองค์ชายใหญ่ตระกูลผังไม่เป็นที่โปรดปรานแล้วองหญิงรองมีโอกาสมีอำนาจในมือถ้าผังซื่ออาจตกเป็นของคุณคนเดียวแล้วคุณว่าราชบุตรเคยอย่างผมต่อไปจะอยู่ดีกินดีไม่พึ่งองหญิงอย่างคุณจะให้พึ่งใคร
7: กันล่อนจริงๆแต่ฉันชอบ
9: เป็นไงบ้างเอาเป๋าโทรหาเธอบ้างไหมเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้ามันจะจูดแต่งงานแต่ไม่บอกพวกเราตอนนี้เขากลับฮ่องกงหรือยังเธอได้ข่าวเขาบ้างไหม
7: เฮ้ยฉันให้ลูกน้องไปดูแล้วว่าเขากลับมาหรือยังแต่พวกเขาบอกว่าไม่ได้ข่าวอาเป่าเลยจะให้ฉันทำยังไงฉันก็เป็นห่วงเขานะ
9: ทำไมปวดจะไปก็ไปแบบนี้ล่ะเรื่องแต่งงานใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่บอกเราแต่งงานนะไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีไม่บอกเราสักคำเลยเป็นใครใครก็โกรธอย่าบอกนะว่าเธอไม่โกรธนะ
7: เฮ้ยเสี่ยวเมยฉันกินข้าวกับเพื่อนอยู่แค่นี้ก่อนนะเธอก็อย่าไปโกรธเขาเลยได้ข่าวยังไงเดี๋ยวฉันโทรหาเองอืมไม่ต้องห่วงนะ
9: ได้ข่าวยังไงโทรบอกฉันด้วยนะบ๊ายบาย
7: อืมบ๊ายบาย

0: ว่าไงโทรหาฉันได้แล้วเหรอคุณนายผัง
1: เธอควรดีใจกับฉันไม่ใช่เหรอในที่สุดฉันก็ขายออก
0: แต่งงานลับๆแบบนี้บอกใครไม่ได้เลย

0: หรือไง
1: ขอโทษนะอเล็กซ์เขาขอนะเธอก็รู้ว่าพ่อเขาไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่เขาบอกว่าแต่งงานเป็นเรื่องของเราสองคนไม่อยากพลทนาไปทั่วเราเลยแต่งกันเงียบ
0: ๆแล้วหมายความว่ายังไงเห็นฉันเป็นคนอื่นอย่างนั้นสิ
1: พูดไปถึงไหนเนี่ยพอลงเครื่องฉันก็โทรหาเธอทันทีอย่ามาทำไก่ไม่ให้ของขวัญฉันนะ
0: ฉันมีสิทธิ์ไม่ให้หรือไงแต่เธอต้องยอมมาเจอฉันสิแม่ซุปตา
1: พรุ่งนี้ฉันไปหามีของฝากชิ้นใหญ่จะให
0: ้ของฝากอะไร
1: เราสนิทกันขนาดนี้ก็ต้องเอารูปแต่งงานที่ยุโรปของฉันกับอเล็กซ์ให้เธอทำสกู๊ปพิเศษสิชอบไหมคุณบรรณาธิการ
0: งั้นก็ขอบคุณนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันและนี่อีกอย่างนะเธออย่าลืมโทรหาสิวเหมยด้วยเธอแต่งงานไม่บอกเขาอ่ะเขาโกรธมาก
1: ฉันซื้อของฝากมาให้เขาด้วยยายแน่นง้อง่ายจะตายพรุ่งนี้จะโทรหานะ
0: โอเคแค่นี
1: ้บ๊ายบาย
2: เป็นไงเพื่อนเธอติดต่อมาแล้วเหรอ
0: ใช
2: ่ทั้งที่เธอโกรธเขามากแต่งานไม่บอกเธอทำไมถึงไม่ด่าเขา
0: โถเอ้ยช่างเธอเขาอาจมีเหตุผลก็ได้ฉันแค่กังวลว่าจู่ๆเขาแต่งเข้าบ้านเศรษฐีแบบนั้นต่อไปเขาอาจปรับตัวไม่ได
2: ้เธอเอาแต่เป็นห่วงเพื่อนของเธอแต่ตอนเพื่อนเธอมีความสุขเหมือนจะไม่ค่อยนึกถึงเธอเลยนะที่จริงเธอเคยคิดไหมว่าเพื่อนเธออาจไม่ต้องให้เธอเป็นห่วง
3: เป็นไงเราแต่งงานไม่ได้บอกเพื่อนสนิทคุณเพราะเขาโกรธไหม
4: จะโกรธได้ไงฉันบอกเขาว่าจะให้รูปแต่งงานของเราไปลงสกู๊ปเขาก็ดีใจแล้วเป็นนักข่าวสำคัญคือมีสกู๊ปพิเศษ
3: จริงด้วยแล้วต้องบอกใครอีกไหม
4: อีก2วันเธอฉันยังไม่อยากบอกใครว่าเรากลับมาแล้ว
3: ก็จริงนะอย่าให้คนพวกนั้นรบกวนเวลาสวีทของเรา

0: มาเยี่ยมพวกเราดึกจัง
1: พวกเธอก็เพิ่งจะลงเครื่องฉันมาได้เวลาพอดีทำไมต้องกลัวขนาดนี้ถึงพวกเธอสองคนแต่งงานไม่บอกฉันแต่ฉันก็ไม่ได้มาว่าอะไรวันนี้ฉันตั้งใจมายินดีกับพวกเธอยินดีด้วยโอเคพูดตามมารยาทจบแล้วคืนนี้คุณมาพอดีผมจะได้ไม่ต้องไปหาผมอยากซื้อสัญญาของอาเปาคุณบอกราคามาได้เลย คุณชายอีผมมายินดีกับพวกคุณจริงๆทำไมรีบเข้าประเด็นจังเลยล่ะในเมื่อคุณพูดแล้วงั้นก็300ล้าน
0: คุณอีเหยียนอย่าล้อเล่นเลยค่ะ
1: อาเปารู้จักกันมาตั้งนานฉันเคยพูดเล่นเหรอสามีเธอบอกให้ฉันบอกราคาเองนี่บอกน้อยเขาจะคิดว่าฉันดูถูกเขาจำนวน300ล้านพูดออกไปคุณชายอีใจอย่างสบายแถมได้หน้าคุ้มจะตาย300ล้านใช่ไหมผมได้ยินแล้วได้ยินเลยแล้วคุณจ่ายไหวไหมล่ะจ่ายไม่ไหวไม่เป็นไรเพราะคุณสามารถกลับไปขอผังกัวต้งพ่อของคุณถ้ายังพูดคุยกันได้นะคุณหมายความว่ายังไงผมได้ยินมาอีกทีเขาลือกันทั้งจงหวนว่าพ่อของคุณโกรธเรื่องที่คุณแต่งงานกับอาเปาจนเกือบโรคหัวใจกำเริบคุณชายอีเป็นพ่อลูกกันอย่าแต่ทำให้คนแก่โกรธสิแล้วก็นะจะทำก็ทำทำไมต้องดึงคนของผมเข้าไปเกี่ยวด้วยอาเปาเธอก็เหลือเกินอายุเท่าไหร่แล้วทำเรื่องโรแมนติกอย่างนี้ไปด้วยกันเนี่ยนะทำไมเอเจนซี่อย่างฉันต้องตามเก็บกวาดปัญหาให้เธอโอเคพูดเรื่องงานกันดีกว่าหลายอาทิตย์ที่เธอไม่อยู่หนังและโฆษณาทั้งหมดหยุดชะงักดีที่ฉันช่วยขอโทษกองถ่ายให้เธอพวกเขาถึงไม่เอาเรื่องและให้เธอกลับไปทำงานอย่าหาว่าฉันไร้น้ำใจให้พักอีกหนึ่งวันวันมะรืนต้องออกไปทำงานถ้าไม่ทำถูกฟ้องแน่อีกอย่าง
2: นี่
1: เมื่อกี้คุณไม่ได้ยินเหรอผมพูดว่าอาเปาไม่ทำแล้วผมจะซื้อสัญญาของเขาคุณชายอีที่ไม่ฟังคนอื่นพูดเหมือนจะเป็นคุณผมพูดแล้วไงแถมบอกราคาแล้วว่า300ล้านคุณจ่ายเงินผมจะยกเลิกสัญญากับอาเปาทันทีถ้าคุณไม่จ่ายอาเปาก็ยังเป็นศิลปินในสังกัดหวังอีเหยียนผมต้องจัดงานให้เขาต่อสิปัญหาคือคุณจะจ่ายเงิน

0: เมื่อไหร่แค่300ล้านผมได้ยินแล้วนะขอเวลาผมหน่อยผมจ่ายคุณแน่ได้ผู้ชายอีผมให้เวลาคุณแน่นอนแต่อย่าหาว่าผมไม่เตือนผมรับงานถ่ายหนังที่จีนให้อาเปา3เรื่องเขาต้องไปเหิงเตี้ยน9เดือนอาเปาช่วงนี้เราเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีฉันว่าเราคงไม่อยากเจอหน้ากันเท่าไหร่ถ้าถือโอกาสนี้ไปผ่อนคลายจิตใจยังไงก็ยังดีกว่าต้องเจอกันแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันให้เสียความรู้สึกกูชายอียังไงคุณก็ว่างผมไม่ว่านะถ้าคุณจะไปกับอาเปาแบบนี้ก็ดีผมจะได้ไม่ต้องจ้างผู้ช่วยแต่ว่านะเหิงเตี้ยนไม่ได้มีของดีเยอะเหมือนฮ่องกงหรอกนะที่ท่านนะมีแค่ร้านซุกี้1ร้านกับชาคาเฟ่สไตล์ฮ่องกงก่อนคุณจะไปก็เตรียมใจเอาไว้ด้วยนะ
1: 3เรื่องนั้นฉันต้องรับใช่มั้ย
0: ฉันบอกแล้วไงฉันรับไปแล้วอาเปาฉันคิดเพื่อเธอเลยนะเธอแต่งงานกับทายาทเศรษฐีที่ถูกเมินถ้าไม่หาเงินไว้เยอะๆชีวิตข้างหน้าจะลำบากตอนนี้เธอบ่นฉันแต่ในอนาคตเธอต้องขอบคุณฉันแน่คุณชายอีผมกลับก่อนนะมารบกวนเวลาคุณหาเงินนี่คุณพูดแล้วนะ300ล้านผมจะรอข่าวดีหือ

0: ะไรเล่ามีอะไรจะพูดก็พูดสิฉันทำผิดก็จริงที่แต่งงานไม่บอกเธอนี่เธอกะจะด่าฉันเหรออยากด่าก็ด่ามาแต่ฉันหิวมากทำหน้าแบบนี้หายโกรธแล้วใช่ไหมไม่โกรธก็ไม่ด่างั้นก็กินได้เลยนะเชฟเสิร์ฟได้เลยครับเยี่ยม
1: นี่นายบอกฉันตรงๆได้ไหมทำไมถึงแต่งงานกับทันหันแบบนี้ทำเข้าท้องเหรอ
0: คุณผู้หญิงขอบคุณที่ชมความสามารถในการสืบพันธุ์ของฉันฉันถามหน่อยถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งบีบให้ฉันแต่งงานด้วยเพราะท้องฉันจะยอมแต่งงานแบบนี้เหรอ
1: แล้วทำไมแต่งกับเขา
0: เพราะฉันรักเขาร
1: ักเหรอคำว่ารักที่พูดออกมาจากปากนายมันเชื่อไม่ได้เลย
2: เช็ควังอี้เหยนมาตั้งนานเจออะไรบ้างไหม
3: ช่วงนี้มีข้อมูลหนึ่งที่เกี่ยวกับวังอี้เหยนถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นของจริงอะเป่าฉันคิดว่าเธอยกเลิกสัญญากับเขาได
2: ้ข้อมูลอะไร
3: ฉันว่าก่อนที่ฉันจะพูดเรื่องนี้เธอต้องเตรียมใจไว้ด้วย

0: ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับ

0: ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: นุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: คนเรามันเปลี่ยนกันได้เมื่อก่อนฉันแค่ยังไม่เจอผู้หญิงที่ฉันอยากเปลี่ยนเพื่อเขา
2: จงเจียเป่าเป็นคนนั้นจริงๆเหรออ
1: ะไรของเธอเหมือนไม่เชื่อสายตาฉันเลยนะ
2: ความหมายของฉันคือไม่ว่าฉันรู้จักนายดีแค่ไหนไม่ได้แปลว่าฉันจะรู้จักคนที่นายรักนี่นา
1: เรื่องนี้เธอไม่ต้องเป็นห่วงอาป่าเป็นผู้หญิงที่ดีเขาสนับสนุนฉันตลอด
2: สนับสนุนนายสนับสนุนให้นายไม่อธิบายกับพ่อนายน่ะเหรอเขาสอนให้นายปิดบังเรื่องแต่งงานที่ใหญ่ขนาดนี้กับทุกคนเหรอ
1: เราแต่งงานไม่บอกใครเป็นเจตนาของฉันเรื่องนี้เธอไม่เข้าใจโชคดีเขาเจอกับเอเจนซี่หวังอีเหยียนอะไรนั่นน่ะมีปัญหาเรื่องสัญญากันเขาก็ปวดหัวพอแล้วฉันไม่อยากให้เรื่องแต่งงานของเราทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแย่ลง
2: ฉันได้ยินว่าหวังอีเหยียนคนนี้รับมือยากมากนายกับอาเปามาถึงขั้นแต่งงานแล้วเขาไม่ปล่อยพวกนายสองคนแน
1: ่เอเจนซี่ต้องการอะไรเงินไงเล่าถ้าฉันจ่ายตามที่เขาต้องการเขาก็จะยอมปล่อยอาเปา
2: หมายความว่านายเต็มใจจ่ายเงินนี่เหรออ
1: าเปาเป็นเมียฉันฉันไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยคนแซ่หวังนั่นบอกตัวเลขฉันแล้วถึงจะแพงกว่าที่ฉันคิดนิดหน่อยแต่ขอเวลาฉันหน่อยฉันจัดการได้แน
2: ่ให้ฉันช่วยไหม
1: อย่าเด็ดขาดเลยเราเป็นเพื่อนกันคุยเรื่องเงินจะบาดหมางฉันจัดการได้นะฉันเป็นคุณชายตระกูลผังแค่สองสามร้อยล้านจะไม่มีได้ยังไงแล้ว เธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันไม่ขอเงินจากพ่อฉันแน่ฉันมีเพื่อนมากมายมีน้องสาวอีกอยากได้เงินยังไงก็มี
2: ขอให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าถึงนายจะว่าฉันน่ารำคาญพอพ่อนายหายโกรธแล้วก็ไปหาเขาด้วยคนแก่น่ะต้องง้อนะ
1: เอ้ยเอานะไว้ค่อยว่ากันอะจริงสิแม่เธอล่ะแม่เธอรู้ว่าฉันแต่งงานเขาว่าอะไรเธอไหม
2: ยังกล้าถามอีกนะพอข่าวแต่งงานของนายออกมาเขาก็โทรถามฉันทันทีเพื่อหลบเขาฉันต้องบอกเขาว่าตอนนี้อยู่อังกฤษนายอย่าบอกเขาเด็ดขาดว่ามาเจอฉันเข้าใจไหม
1: ฉันไม่โง่เอาตัวเองไปให้เขาเชื่ออยู่แล้วแม่เธอรับมือยากจะตายว่าไหมแล้วเธอจะทำยังไงฮะจะหนีเพื่อหลบเข้าไปเรื่อยๆเหรอ
2: คืนนี้ฉันจะไปอิตาลีถ้านายมีเรื่องอะไรโทรหาฉันนะฉันกลับมาช่วยนายแน่เข้าใจไหม
1: เธอน่ะไม่มีเรื่องอะไรก็อย่าเพิ่งกลับมาอยู่ข้างนอกและตั้งใจหาสามีดีๆสักคนครั้งหน้าพาเขามาแนะนำให้ฉันรู้จักด้วย
2: ง่ายซะที่ไหนล่ะ
1: มั่นใจตัวเองหน่อยสิเธอสวยจะตายว่าไหมเธอดูฉันสิฉันยังหาเมียดีๆได้เลยเธอต้องหาสามีดีๆได้แน่มาเชียสมาสิ
2: เชียส

0: ธอจะไปไหนฉันขับรถมาเดี๋ยวไปส่ง
1: คนขับรถรอฉันอยู่นะ
0: อืมโอเค
2: เป็นไงบ้างเช็คเจออะไรของหวังอีเหยียนบ้างไหม
3: หลายวันก่อนปาปารัสซี่ของฉันถ่ายได้แต่ไม่ต้องห่วงฉันปิดข่าวให้แล้วรูปพวกนี้ฉันจะถือว่าไม่เคยเห็นที่จริงฉันคิดว่าสามีตัวเองกินข้าวกับหญิงอื่นก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ประเด็นก็คือต้องบอกเมียสิ
2: อยากหลอกถามฉันว่าอเล็กซ์ได้บอกฉันไหมว่าไปเจอถังซินเหรอ
3: ฉันไม่ได้หลอกถามเธอฉันเป็นห่วงเธอเธอก็รู้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกันยังไง
2: ฉันต้องรู้อยู่แล้วสิพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดนี
3: ่โอเค
2: ที่จริงวันนั้นอเล็กซ์ชวนฉันไปด้วยแต่ฉันติดงานเลยไม่ได้ไป
3: โอเคเขาบอกเธอก็ดีแล้ว
2: เข้าประเด็นกันเช็คหวังอีเหยียนมาตั้งนานเจออะไรบ้างไหม
3: ช่วงนี้มีข้อมูลหนึ่งที่เกี่ยวกับหวังอีเหยียนถ้าหากว่า

0: ข้อมูลนี้เป็นของจริงอะเป่าฉันคิดว่าเธอยกเลิกสัญญากับเขาได
1: ้ข้อมูลอะไร
0: ฉันว่าก่อนที่ฉันจะพูดเรื่องนี้เธอต้องเตรียมใจไว้ด้วย
2: ที่รัก
1: ที่รัก
2: นัดกับจิ้งเอ๋อไม่ใช่เหรอทำไมกลับเร็วจัง
1: เขาบอกว่าต้องรีบไปประชุมฉันเลยกลับมาก่อนคุณล่ะไม่ได้นัดเพื่อนเหรอ
2: ไม่พวกเพื่อนบอกว่าตอนนี้ผมมีภรรยาแสนสวยอยู่บ้านไม่มีใครกล้านัดผมไม่กล้ารบกวนเวลาสวีทของเรา
1: ขังซินล่ะได้ไปเจอเขาไหม
2: เขาไปอิตาลีแล้ว
1: งั้นเหรอก่อนเขาไปน่าจะได้กินข้าวกับเขาสิคะ
2: ไม่แค่โทรคุยกัน
1: อืม
2: โอเคผมไปอาบน้ำก่อน

0: ทำไมใจดีมาเยี่ยมฉันได้ไม่ต้องอยู่กับสามีเหรอแต่ก็นะสามีเธอว่างจะตายอยู่ด้วยเมื่อไรก็ได
1: ้คุณอีเหยนหลังจากคุณไปวันนั้นอเล็กซ์ไม่พอใจมาก
0: ๆก็ดีฉันอยากทำให้เขาไม่พอใจ
1: ตอนนี้เขาเป็นสามีฉันคุณทำกับเขาแบบนี้ฉันลำบากใจนะ
0: ฉันพูดความจริงนี่นะเป็นไงเขาเคลียร์กับพ่อเขาได้หรือยังได้ยินมาว่าพ่อเขายังไม่ยอมเจอเขาถ้ายังทำสงครามเย็นกับพ่อเขาต่อไปเขาก็ช่วยสมบัติของพ่อเขา
1: เรื่องของครอบครัวฉันคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันมาวันนี้เพราะอยากมาถามคุณอีกครั้งต้องทำยังไงคุณถึงจะยกเลิกสัญญากับฉัน
0: เข้าประเด็นสักทีนะคิดว่าเธอใจดีมาเยี่ยมฉันฉันบอกเธอไปหลายครั้งแล้วฉันไม่มีทางยกเลิกสัญญากับเธอยอมแพ้ซะเถอะ
1: โอเคในเมื่อคุณไม่ยกเลิกสัญญากับฉันงั้นรบกวนคุณเอาเงินทั้งหมดที่คุณติดฉันคืนมาให้หมดในครั้งเดียวฉันรู้นะว่าคุณเอารายได้ทั้งหมดของฉันในปีที่แล้วทุ่มเข้าตลาดหุ้นทั้งหมดหลายเดือนมานี้ตลาดหุ้นแย่มากฉันว่าคุณคงขาดทุนไปเยอะถ้าคุณไม่คืนเงินให้ฉันแล้วก็ฉันจะฟ้องว่าคุณเจตนาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์เป็นถึงเอเจนซี่มือทองกลับใช้วิธีสกปรกโกงเงินของศิลปินเหรอเนี่ยข่าวลือออกไปคุณไม่กลัวคนหัวเราะเยาะเหรอ
0: เธอเชื่อที่หลี่จิ้งเอ๋อเพื่อนรักของเธอบอกจริงเหรอว่าฉันเล่นหุ้นขาดทุนใช่ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นตกฉันขาดทุนไปเยอะมากแต่ต้องขอบคุณเงินของเธอที่ช่วยฉันไว้ต่อมาฉันซื้อตัวไหนตัวนั้นก็ขึ้นที่โชคดีที่สุดก็คือก่อนที่ตลาดหุ้นจะตกฉันขายทั้งหมดทิ้งครั้งนั้นฉันถึงได้บอกไงว่าเธอเป็นตัวนำโชคของฉันเดิมทีฉันตั้งใจจะคืนเงินให้เธอตอนเจอกันครั้งหน้าแต่วันนี้เธอมาหาฉันนี่ฉันบอกแล้วไงว่าเราช่วยกันทำเงินหืมส่วนที่เกินมาถือว่าเป็นของขวัญที่ฉันให้สามีสวะของเธอทำไมนี่เงินนะไม่เอาเหรอฉันบอกเธอแล้วไงว่าจะเชื่อหลี่จิ้งเอ๋อเพื่อนรักของเธอถ้ายังเชื่อเขาอีกสักวันเขาจะทำลายเธอรับเงินไว้ซะอีกไม่นานสามีเธอก็จะถูกไล่ออกจากบ้านกลัวว่าอีกไม่นานเธอจะต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงเขามีเงินติดตัวไว้บ้างพวกเธอจะได้ทะเลาะกันน้อยลงแต่ไม่ต้องห่วงวันหมดสัญญาของเธอยังอีกนานฉันจะตั้งใจรับงานให้เธอเองพวกเธอสองคนไม่อดตายแน่
1: คุณถึงจะปล่อยฉันไป
0: ทำไมอยู่กับฉันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักฉันอีกฉันหวังอีเหยียนใช้เวลากับความตั้งใจไปมากมายปั้นให้เธอเป็นซุปเปอร์สตาร์ตอนนี้คือเวลาที่เธอต้องตอบแทนบุญคุณใจฉันปล่อยเธอไปงั้นเหรอธุรกิจไม่ได้ทำกันแบบนี้แล้วถ้าเธอเป็นฉัน

0: ทำยังไงเธอจะโง่ถึงขั้นปล่อยแม่ไก่ที่ออกไข่ทองคำไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอยังมีอีกเรื่องนึงฉันจะบอกเธอไว้ถ้าเธอคิดว่าแต่งงานกับสามีสว่างของเธอแล้วจะหลุดพ้นจากฉันแล้วก็ฉันจะยิ่งให้บทเรียนกับเธอครั้งนี้เธอคิดผิด
1: ฉันแต่งงานกับเขาเพราะฉันรักเขาไม่ใช่เพราะจุดประสงค์ที่คุณว่ามา
0: เธอรักเขาหรือเปล่าเธอรู้ตัวเองดีไม่ต้องบอกฉันแต่มีเรื่องนึงฉันบอกเธอได้ผางเจิ้นอีไม่ใช่สามีที่ดีเธอแต่งงานกับเขาถ้าไม่เขาไม่ได้มรดกในท้ายที่สุดเขาจะต้องเกลียดเธอแน่นอน
1: พอแล้วฉันไม่อยากฟังเรื่องไร้สาระอีกแล้ว
2: ไม่เห็นลุงเสียงกับป้าเสียงเลย
0: พวกเขาไปเยี่ยมหลานที่กวางโจวอีก2วันก็กลับ
2: งั้นก็เหลือนายคนเดียวสินายทำไหวเหรอให้ฉันช่วยไหม
0: ไม่ต้องใครจะกล้าล่ะ
3: เจ้าหมิงซุปบอชในครัวหัวชะทำไม่พอจะแห้งหมดแล้วนะ

0: ั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: ฮะอะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย Mcord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
1: เฮ้ย
3: ว้าว
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
5: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวยังมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
8: ฉันมาวันนี้คิดว่าจะได้จบกับคุณด้วยดีคุณทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้ถึงคุณจะรั้งตัวฉันไว้ได้แต่คุณรั้งใจฉันไม่ได้หรอก
9: เริ่มตั้งแต่ที่ใจเธอคิดที่จะไปจากฉันฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่จบด้วยดีใจเธอเปลี่ยนไปแล้วเธอจะเอาเธอไว้ทำไมสู้เอาตัวเธอไว้หาเงินให้ฉันดีกว่าไม่ต้องห่วงหรอกสักวันฉันจะปล่อยเธอไปแน่นั่นคือวันที่เธอหมดประโยชน์กับฉันแล้วจงเจี๊ยเป่าเดิมทีการที่เธอเจอฉันคือฝันดีแต่สุดท้ายเธอบีบให้ฉันกลายเป็นฝันร้าย

0: าเป่า
1: เจียหมิงมีเจอกันนานเลยกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ฉันกลับมาหลายเดือนแล้ว
1: ทำไมไม่บอกฉันล่ะ
0: เห็นเธอยุ่งฉันไม่กล้ารบกวนยินดีด้วยนะที่แต่งงานแล้ว
1: ขอบคุณครั้งนี้กลับมานานแค่ไหนเหรอ
0: ตอนนี้ฉันเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่มหาลัยฮ่องกงฉันจะอยู่ที่ฮ่องกง
1: ไม่เห็นลุงเสียงกับป้าเสียงเลย
0: พวกเขาไปเยี่ยมหลานที่กวางโจวอีก2 วันก็กลับ
1: งั้นก็เหลือนายคนเดียวสินายทำไหวเหรอให้ฉันช่วยไหม
0: ไม่ต้องใครจะกล้าล่ะ
2: เจ้าหมิงซุปบอชในครัวหัวใช้เท้าไม่พอจะแห้งหมดแล้วนะอะเปาบังเอิญจัง
1: ฉันควรพูดประโยคนี้มากกว่า
2: เจ้าหมิงสปอชหม้อนั้นมันจะแห้งแล้วมีหัวใช้เท้าไหม
0: คราวก่อนฉันบอกแล้วไงอย่าใส่น้ำน้อยเกินไป
2: โทษทีครั้งนี้ฉันอยากใส่วัตถุดิบเยอะๆเลยเพิ่มหัวใช้เท้ากับมะเขือเทศแต่ฉันลืมเติมน้ำทำไงดี
1: ไม่รบกวนพวกเธอแล้วฉันกลับแล้ว
0: เอาเปล่า
1: ห
0: งั้นวันหลังเรามากินข้าวด้วยกันไหม
1: วันหลังนะ

0: ุปบอสที่ทำวันนี้ถือว่าโอเคฝีมือพัฒนาพรุ่งนี้ต้องขายหมดแน่
1: เจ๊หมิงฉันมีเรื่องจะคุยด้วย
0: มีอะไร
1: อีก2วันพอลุงเสียงป้าเสียงกลับมาแล้วฉันคงมาช่วยที่ร้านไม่ได้แล้ว
0: ทำไมล่ะ
1: ก็อีก2วันฉันต้องบินแล้วนะสิ
0: ก็ทันหันจังไหนเธอบอกว่าได้พัก2อาทิตย์ไง
1: มีเพื่อนร่วมงานคนนึงมีธุระที่บ้านเลยขอลาฉันเห็นว่าฉันว่างเลยไปแทน
0: หรือว่ามีเหตุผลอื่น
1: ที่จริงวันนี้อาเป่าเห็นเรา2คนอยู่ด้วยกันฉันกลัวว่าเขาจะเข้าใจผิด
0: เข้าใจผิดเหรอพวกเราไม่มีอะไรกลัวเขาเข้าใจผิดทำไม
1: วันนี้พวกเราเจออาเป่าฉันรู้สึกผิดกับเขานิดหน่อยที่จริงตั้งแต่นายกลับมาวันแรกฉันไม่ควรช่วยนายปิดบังเขาฉันรู้สึกไม่สบายใจมาตลอดฉันว่าเราเจอกันให้น้อยลงดีกว่าเอางี้ละกันถ้าฉันกลับมาแล้วฉันจะโทรหานะ

0: เอเจนซี่มือทองหวังอีเย็นคาดว่าเป็นโรคสมองเสื่อม
1: นิตยสารเล่มนี้หลี่จิ้งเอ๋อเป็นหัวหน้าเขาไม่ชอบคุณอีเย็นมาตลอดแต่ฉันคิดไม่ถึงว่าเขาจะร้ายแบบนี้เขียนข่าวมั่วบอกว่าคุณป่วยไร้ศีลธรรมจริงๆคุณอีเย็นคะที่จริงแล้วสุขภาพคุณ
2: เธอก็คิดว่าฉันสมองเสื่อมเหรอที่อยากให้ฉันจำไว้ได้นานแล้วใช่ไหมทำงานพลาดได้ทุกวันฉันต้องตามเก็บกวาดให้เธอ
1: ฉันแค่เป็นห่วงคุณฉันไม่อยากให้คุณเป็นอะไรอะค่ะ

0: คุณอีเหียนท่านนั่งได้ใช่ไหม
1: นั่งสิเปาว่าไงทำไมใจดีมาเยี่ยมฉันได
0: ้เมื่อกี้ฉันอ่านนิตยสารเล่มนี้แล้วคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณอีเหียน
1: ฉันไม่เป็นไรอยู่แล้วฉันจะเป็นอะไรล่ะ
0: ไม่รู้สิคะฉันเห็นนิตยสารเขียนเหมือนเป็นเรื่องจริงคุณไปหาหมอทำไมอ่ะไม่สบายตรงไหนคะ
1: เป็นหวัดก็ไปหาหมอสิมีปัญหาตรงไหนนี่ช่วงนี้นิตยสารของเพื่อนเธอไม่มีข่าวแล้วแม้แต่คนแก่ๆอย่างฉันก็ยังตามแอบถ่ายจะมีคนอ่านแล้ว
2: ตอนนี้บนโลกนี้มีคนมากมายที่ใจดำอมหิตชอบแช่งให้คนป่วยตายตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์ฉันกลับไปทำงานดีกว่า
1: อาเปาทำไมให้ของขวัญฉันใหญ่จังฮะ
0: คุณอีเหียนหมายความว่าไงคะฉันมาถามไถ่คุณอย่างจริงใจนะเนี่ย
1: อย่าดูถูกปัญญาฉันต่อหน้าฉันอีกพูดมาต้องการอะไรกันแน
0: ่ฉันควรถามคุณมากกว่าทำยังไงคุณถึงจะปล่อยฉันไป
1: เป็นเธอจริงๆด้วย
2: เมื่อ2อาทิตย์ก่อนมีคนโทรมาให้ข้อมูลเราบอกว่าในครึ่งปีนี้หวังอีเหียนเข้าออกคลินิกหนึ่งที่จงหวนบ่อยมาก
0: เขาไปหาหมอเหรอแต่เขาปกติดีนะรู้ไหมเขาไปหาหมออะไร
2: หมอของคลินิกนั้นคือหมอที่รักษาโรคสมองเสื่อมเก่งที่สุดในเอเชีย
0: โรคสมองเสื่อมเหรอเธอจะบอกว่า
2: แน่นอนว่าตอนนี้ฉันมั่นใจไม่ได้ 100% ว่าหวังอีเหียนเป็นโรคสมองเสื่อมจริงไหมนอกจากฉันจะได้ประวัติการรักษาแบบนั้นฉันก็จะมีหลักฐานแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: บนโลกใบนี้ทุกๆปัญหาแก้ไขได้ด้วยเงินจะเท่าไหร่ฉันก็จ่าย
2: อาเป่าเธอแน่ใจนะ
0: ฝันร้ายนี่ฉันฝันนานเกินไปแล้วฉันไม่ไหวแล้วล่ะฉันไม่อยากฝันอีก
2: นี่เป็นประวัติการรักษาของหวังอีเย็นในนี้ระบุชัดเจนว่าเขามีภาวะสมองเสื่อมระยะแรก
0: ช่วยขอบคุณเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือฉันด้วย
2: โอเคตอนนี้ได้ประวัติมาแล้วขั้นต่อไปจะทำยังไงต่อ
0: ขั้นต่อไปต้องพึ่งเธอแล้วฉันช่วยเธอหาข่าวขึ้นปกถัดไปได้แล้วล่ะฉันอยากให้คนทั้งฮ่องกงคิดว่าหวังอีเย็นรักษาไม่หายกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วทนายบอกฉันว่าแค่ฉันพิสูจน์ได้ว่าหวังอีเหียนป่วยเป็นโรคนี้ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มีแต่แย่ลงทุกวันสัญญาระหว่างฉันกับเขาก็ยกเลิกได้ไม่มีผลอีก
2: เธอคิดเอาไว้แล้วนี่เองว่าต้องทำยังไง
0: เธอเป็นคนสอนฉันเองเป็นคนอย่าใจอ่อนจะทำต้องทำให้เด็ดขาด
2: คุณอีเหียนทำไมมาให้สัมภาษณ์ล่ะฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้จะพาคุณไปหาหมอฉันพาคุณออกไปนะคะไปเถอะ
0: ฉันบอกให้หลิงๆสลับยาของคุณเองที่คุณกินเข้าไปคือยากระตุ้นผสมยาระบายฉันพาคนที่คุณเกลียดที่สุดมาด้วยนะ

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: อายุมั่นขวัญยืนสำหรับชาวพุทธมอญไม่ใช่แค่คำอวยพรให้มีชีวิตยาวนานแต่คือ

0: การดูแลขวัญและบอกรักผู้เฒ่าผ่านพิธีที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นแต่ละพิธีมีความหมายอย่างไรและวันนี้คนรุ่นใหม่ยังสืบทอดอะไรไว้บ้างร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนอายุมั่นขวัญยืนในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง 9:30
1: สาธุกันสัปดาห์นี้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
2: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
3: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
4: อันไหนอ่ะ
3: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวานและอื่นๆใช่ฮะ
4: ผมเคยเห็นแวบ
3: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลกชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
5: เท่าแกผมไม่ใช่เท่าแกนะ
6: ใครนะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
7: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
5: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
8: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
5: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
9: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
6: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะไปที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
9: พี่
10: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
11: เฮ้ยนี่จีนเหรอ
10: โอ้เขามีโลกของเขา
12: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มินไปเซี่ยงไฮ้มินมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10 นาที
11: ฮะ
12: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับน
10: ัก
12: เดินทางเพราะมันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
10: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 น.ทางช่อง9กด30
13: เขาก็จะนำไปดองจืด
14: ไปดอง
13: ใช่ครับ
14: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
13: ถูกครับ
15: ทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
14: นั่นเพื่อความสดใหม่
15: ใช่ครับ
16: ก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตันต้อง100 โลทั้งตันห้า
17: ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
14: 300ไร โอ้โห
18: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
19: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
9: พี่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
1: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
19: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กับ30
7: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7:00 น.เป็นต้นไปกับ4 พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
3: อัปเดตกระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดWorld News พบกันจันทร์ถึงศุกร์8:30 ถึง9:00 น.ช่อง9กด30

จ้าหน้าที่กู้ภัยหย่อนตัวจากเฮลิคอปเตอร์ช่วยผู้ประสบภัยรายหนึ่งหลังจากที่รถปิกอัพของเขาเสียหลักพลิกตะแคงและติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมฉับพลันที่ไหลเชี่ยวอย่างหนักในเมืองโทโนพารัฐแอริโซนาในช่วงเช้าวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางพายุฝนระลอกสุดท้ายก่อนสิ้นสุดฤดูมรสุมในพื้นที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยดึงตัวชายคนดังกล่าวขึ้นจากรถได้อย่างปลอดภัยเขาได้รับการตรวจร่างกายในที่เกิดเหตุและไม่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ยังได้ออกประกาศเตือนให้ผู้ขับขี่ไม่ควรพยายามขับฝ่าถนนหรือทางระบายน้ำที่มีน้ำท่วมเด็ดขาดเนื่องจากกระแสน้ำในทะเลทรายสามารถเพิ่มระดับได้และไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่จะคาดเดาฝนที่ตกลงมาล่าสุดช่วยบรรเทาวิกฤตหมอกควันพิษในเมืองปนติยานักบนเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่ชาวเมืองต้องเผชิญกับสภาพอากาศพิษอย่างรุนแรงจากเหตุไฟป่าซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งรวมถึงพฤติกรรมการเผาป่าเพื่อเคลียร์พื้นที่เกษตรกรรมส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพของประชาชนและลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์แม้ว่าฝนจะช่วยทำให้ทัศนวิสัยดีขึ้นแต่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในเมืองปนติยานักยังคงสูงกว่าระดับความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกถึง23เท่าขณะที่เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำฝนเทียมและใช้เฮลิคอปเตอร์ในการโปรยน้ำทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถูกคณะกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่สอบสวนข้อกล่าวหาด้านการเงินของพรีเมียร์ลีกตัดสินให้มีความผิดเกือบทั้งหมดจากข้อหามากกว่า100กระทงโดยพบว่ามีการใช้จ่ายเงินอำพรางและปรับแต่งตัวเลขทางการเงินในช่วงปี2009ถึง2018เพื่อเพิ่มรายได้และลดจำนวนค่าใช้จ่ายมากกว่า900ล้านปอนด์หรือประมาณ 40,000 ล้านบาทโดยคณะกรรมการอิสระระบุว่าแมนซิตี้แสดงรายได้สูงกว่าความเป็นจริง 855.2 ล้านปอนด์หรือกว่า 37,900 ล้านบาทและแสดงค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงอีก66ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,900 ล้านบาทในตลอดช่วง9ฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งแมนซิตี้มีเวลาถึงวันที่2ตุลาคมในการยื่นอุทธรณ์และจะต้องพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นภายใน12สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นอุทธรณ์และต้องมีคำตัดสินภายใน30วันหลังการไต่สวนเสร็จสิ้น

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมครับป๊อปพยายามจะลองนะครับควบคุมลมของตัวเองด้วยการเป่าลูกปิงปองลูกนี้เนี่ยให้อยู่นิ่งๆแต่ว่าไม่สามารถทำได้แต่ว่าที่กาฬสินธุ์ครับมีคนคนหนึ่งเขาสามารถควบคุมลมได้เรียกว่าเป็นมนุษย์พลังลมนะครับวันนี้เรามาตามหาเขาที่กาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ไหนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ร้อยตีโกวิท
1: ครับผม
0: มนุษย์พลังลมเมื่อกี้ที่ผมลองทำดูถือว่าใกล้เคียงไหมครับ
1: ใกล้เคียงอยู่นะ
0: จริงเหรอพี่

0: โอ้ยลองทำให้ผมดูคร่าวๆหน่อยได้ไหม
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: เฮ้ยนิ่งมาก
0: ผมอยากรู้เทคนิคพี่โควิดใช้เทคนิคยังไงในการรักษาแรงเหล่านั้นนะครับ
3: คือใช้ลมปอดพยายามอย่าเป่าแรงมากเกินไปพยายามเลี้ยงไปเรื่อยๆ
0: ก่อนเป่าต้องหายใจเข้าแบ
3: บ
0: ให้สุดเลยไหม
3: มันอยู่ข้างในครับ

0: เอ้ยนิ่งมากแล้วปล่อยลมได้นานมากขออนุญาตทีนึงครับพี่โควิดเป่าใส่หลังมือผมเนี่ยผมอยากรู้แรงลมอุ้ยแรงเหอะพี่บอกปล่อยเบาๆแรงเย็นเลยอ่ะเอาใหม่นะผมไม่รอดจริงๆแปรงฟันมาไม่เนี่ยเมื่อเช้าอ่ะพี่โควิดเริ่มเห็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถแปลกๆแบบนี้ได้ยังไง
1: คือพยายามหายใจแรงๆครับแต่ก่อนผมก็เป็นแบบคุณแล้วครับผมพยายามฝึกมาเรื่อยๆอาศัยแบบว่าฝึกบ่อยๆครับ
0: โหแล้วปอดแข็งแรงมาก
1: ครับ
0: พี่เล่นกีฬาชนิดไหนบ้างครับ
1: ก็วิ่งอย่างน้อยวันละ5กิโลแล้วก็พยายามให้ร่างกายตัวเองรีแลกตลอดอย่าอยู่เฉยๆ
0: อันนี้คือปิงปองหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของที่พี่ใช้เป่า
1: ครับต่อไปก็เป่าห่วงยางของเด็กๆใช้พลังลมนี้พยายามเป่าให้มันแตก
0: เป่าห่วงยางเด็กเหรอ
1: เป่าห่วงยางเด็ก
0: เดี๋ยวผมขอลองเป่าดูก่อน

0: โอเคเหนื่อยมาผมเอาลมออกให้หมดแล้ว
1: เช็ดให้เรียบร้อยครับ
2: ไม่เป็นไรครับเป็นไร

0: อ้ายเป่าจนแตกนี่คือร่องรอยครับความแรงและพลังลมของพี่กวิทคือเมื่อกี้ที่ผมลองเป่าอ่ะจังหวะที่เราหายใจมันมีลมสวนออกมาแต่นี่ครับเล่นจนแตกสุดยอดครับพี่
1: ครับผม
0: ลูกๆก็ไม่มีเล่นเลยทีนี้ถ้าเกิดให้พี่เป่าให้นี่คืออดเล่นกันทุกคนเลยเนาะ
1: แตกเลย
0: เป่าจนแตกสุดยอดครับแต่ว่าความสามารถพิเศษของพี่กวิทไม่ได้แค่เป่าด้วยปากเท่านั้นยังมี
1: จมูกนะครับ
0: จมูกนี่ใช้เป่าอะไรครับ
1: ห่วงยางในรถสิบล้อ
0: ห่วงยางในรถสิบล้อ
1: ครับ
0: อยากลองลมจากจมูกพี่กวิทว่าจะแรงประมาณไหนเหมือนลมฝากเลยดีไม่ดีแรงกว่าด้วยครับอันนั้นพี่วีครับเป่าลมด้วยจมูกใส่หน้าน้อง
2: ให้หน้าม้าละม่อมแตกเลยได้ไหมคร
1: ับโอเคครับ
0: ได้ไหมโอเคพี่ควิดเป่าเร็วขนาดไหนอะที่ใช้จมูกเป่าครับ
1: 1นาที30วินาที
0: อย่างนี้ผมแบบท้าพี่โควิดเลยได้ไหมแต่ว่าผมขอใช้ตัวช่วยเป็นที่สูบลม
1: ได้คร
0: ับ แข่งกับคนอีกประมาณ10คน
1: ได้ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหานะครับคนที่จะมาลุมพี่โควิดทั้งหมดประมาณ10คนด้วยกันเดี๋ยวจะมาดูว่าจะชนะเขาไหมตอนนี้ผมหากำลังพลมาได้แล้วจากทีมกาฬสินธุ์ FC 10คนด้วยกัน10สู้กัน1พี่คิดว่าจะชนะไหมจริงเหรอสบายเหรอคือที่ผมเลือกนักฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคนธรรมดาสูบอ่ะเนี่ยคือ3ทียังไม่ไปนะครับเราเลยต้องเลือกนักกีฬาไงจะต้องแข็งแรงกว่าคนปกติสิบกับหนึ่งเราไหวไหมสู้ไหม
1: คิดว่าสูสีครับ
0: 10สู้กัน1พี่คิดว่าจะชนะไหมจริงเหรอสบายเหรอพร้อมแล้วนะครับ1 2 3เริ่มครับเฮ้ยมาแล้วนู่นก็มาแล้ว
3: อย่ามือมาลู
0: กอันนี้คนที่2นะครับกาฬสินธุ์ FC โอ้ยเหมือนทางนี้นำอยู่นิดๆนำอยู่นิดๆคนที่3แล้วครับกาฬสินธุ์
4: เฮ้ยเฮ้ยเอาพี่สุดยอด
0: นี่ขึ้นมาฝั่งนึงแล้วนะคนที่สี่ครับโอ้ยพี่กวิทนิ่งมาก

0: คนที่5แล้วครับ
1: เดี๋ยวเร็วๆๆเร็วๆเร็ว
0: ๆอันนี้ขึ้นเป็นลูกแล้วคนที่6มาโอ้นี่ใส่ถุงมือนะทางจะไม่เจ็บมือแล้วครับอย่างงี้ปิดแค่จมูกข้างเดียวเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับ
2: ลองสัมผัสนะครับ
0: นี่ลมเข้าจริงๆอันนู้นนะพี่ลองตั้งดูลองตั้งดูเป็นไงถามความรู้สึกก่อนเหนื่อยไหมครับเมื่อกี้
3: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อยนะมนุษย์พลังลมของเราสุดยอดครับขอบคุณพี่ๆจากกาฬสินธุ์ FC ด้วยนะครับผมไว้ลองไปฝึกด้วยจมูกไว้พี่
4: เคยเห็นแบบใช้จมูกใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลครับคิดว่าถ้าให้ใช้ปากก็ยังทำไม่ได้ครับแต่จมูกนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับ
0: พี่กวิทเหนื่อยยังครับ
5: ยังเลยครับ
0: ยังสบายสบายเลยเหรอ
5: สบายสบายครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เป่ายางในรถสิบล้ออีกหนึ่งที
5: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อกี้มันธรรมดาไ
5: ป
0: ผมขอเพิ่มน้ำหนักเข้าไปได้ไหมก็คือให้คนเนี่ยขึ้นมายืนบนนี
5: ้ครับ
0: พี่ได้สักประมาณกี่โลดี
5: ก็เป็นร้อยก็ได
0: ้ผม80กิโลเดี๋ยวหาเพิ่มอีกนิดนึงมานี่เลยนักวิ่งนักวิ่งหนักเท่าไหร่ครับ31 80บวก31ก็111กิโล
5: โอเค
0: พี่กวีพร้อมไหมครับบายเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีลมไหมบาสตอนแรกยังยืนนิ่งๆอยู่เลยนะครับเนี่ยครับลมเริ่มมาแล้ว

0: อเคแล้วบอกนะครับพี่โกวิทผมว่าตอนนี้ลมก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ย
1: โอเคแล้วขึ้นเยอะ
0: โอเคเนี่ยครับคุณผู้ชมน้ำหนัก111กิโลกรัมที่ยืนอยู่บนนี้บ้านเป็นไงจากตอนแรกรู้สึกไหมว่ามันพองขึ้นแล้วมีลมเนี่ยยืนยากขึ้นเนาะโอ้โหสุดยอดครับแล้วถ้าเกิดมีคนขึ้นไปยืนแบบนี้ครับพี่โควิดเราใช้แรงเยอะกว่าเดิมไหมคร
1: ับ น้ำหนักเยอะกว่าแรงเยอะกว่าเดิม
0: แต่ว่าเทคนิคต่างๆอะไรก็คือเหมือนเดิมหมดเลย
1: ครับเหมือนเดิม
0: เก็บลมปาน
1: ครับเก็บลมปาน
0: นี่ผมอยากจะถามถึงเคล็ดลับในการรักษาเรื่องของสุขภาพ
1: ก็ออกกำลังกายตลอดทำไงก็ได้ขอให้ตัวเองเคลื่อนที่ตลอด
0: สุดยอดครับนี่แหละครับเคล็ดลับของการออกกำลังกายขอบคุณพี่โควิดมากๆนะครับ
1: ครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับมนุษย์พลังลมนะครับร้อยตีโควิดนะครับความสามารถแปลกๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแปลกแต่จริงครับ

0: คุณผู้ชมครับนี่นะฮะคือฝีมือของผมโหดไหมนะฮะแต่นี่ยังเป็นฝีมือระดับอนุบาลครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมมีคุณลุงท่านนึงครับสามารถเทิร์นของได้ระดับเทพวันนี้ก็มาตามหากันนะฮะอันนี้ก็ยากแล้วเลยฮะแต่ว่าระดับปรมาจารย์นี่จะได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปถามกันดีกว่าว่าคุณลุงอยู่ที่ไหนไปครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ได้ข่าวว่าที่นี่มีคุณลุงที่เทิร์นของได้
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่ด้านในใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คุณลุงโชเล่อยู่ด้านในฮะเข้าไปด้านในตรงไปเลยเหรอครับโอเคโอ้โหถามที่นี่มีแต่คนรู้จักไหมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงโชเล่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เอาผมขออนุญาต
2: มาไงมาไง
0: เดินมาครับ
2: เดินมารู้แล้วว่าเดินมาจะมาดูดวงหรือไงนี่สวัสดี
0: เขาบอกคุณลุงทำโชว์ไม่ใช่เหรอ
2: ไอโชว์นี่มันเป็นรายได้เสริม
0: อ้าว
2: มีความสามารถทำได้หลายๆอย่างเรียนเสียงสัตว์ได้
0: เสียงคนไปทำเสียงสัตว์ได้ไงครับคุณลุง
2: ผมทำได
0: ้ลอง
2: เอากระเว่ากัน
0: เอากระเว่า
2: เอานิ้วใหญ่

0: แอบปากก่อนคุณไม่ต้องทำ
1: โอเคเสียงเมื่อกี้ตัวผู้ตัวเมียครับ
0: มันเป็นกระหว่าวทั่วไป
1: เอาหมาแล้วกันไก่แจ้ไก่แจ้อันนี้ไก่เจ็บโอ้ถ้าคุณลุงเนี่ยความสามารถเยอะมากมาย
0: แล้วก็สามารถเอาของมาเลี้ยงบนจมูกได
1: ้โอ้โหยากไหมครับ
0: ก็ร้อยคนมันจะเป็นสักคนนึงนะหรืออาจจะเป็นพันคนจะเป็นสักคน
1: อย่างผมนี่เป็นได้ไหม
0: ก็คงจะฝึกกันนานเลยครับมั้งเอ้าผมจะโชว์ให้ชมก็เล่นจานก่อน
1: เอาเล่นจานก่อน
0: วงจานให้ดู
1: แล้วก็ไล่ระดับง่ายเป็นถึงยาก
0: ครับเอาเชิญถ้าโชว์แรกผมจะโชว์จานให้ดู
1: โชว์เลยนะ
0: หมุนจาน
1: อุปกรณ์มีไม
0: ้ไม้อันเดียว
1: แล้วก็มี
0: จาน
1: ครับให้เท่าไหร่ความยาก
0: ถ้าฝึกมันก็ไม่ยากเท่าไหร่
1: แต่ผมว่าผมเล่นได้นะ
0: เอาลองก่อนดิ
1: อ้าวได้ได
0: ้ลองก่อนสิอ้าวลอง
1: ผมว่าผมมั่นใจระดับหนึ่งเลยนะ
0: อ้าวลองสิได้นะ
1: ปล่อยทีครับ
0: ไม่ได้ผมแสดงเลยนะ
1: อ้าวโอเคครับ
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: มันดูง่ายสำหรับคุณลุงมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ย
1: มีโยนโอ้โอ้ระว
0: ัง
1: หัวตะ
0: โก
1: นคร
0: ับ โอเคฮึบ
1: โอ้ยฮึบโหสุดยอดมากครับคุณลุงอันนี้คืออะไรครับคุณลุง
0: ก็เป็นการไม้อันนี้คาบไว้ในปากแล้วก็มาต่อจุดนี
1: ้เฮ้ยเดี๋ยว
0: เป็นของยากนะฮะ
1: เฮ้ยพื้นที่มันนิดเดียว
0: นิดเดียวแต่สามารถติดได้ฮึบคุณลุง
1: ขอบที่ขอบที
2: ่ว
1: ้าวมองไม่ทันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอเค
2: ดี
0: พอแล้วเดี๋ยวไปเข้า

0: คุณลุงนี่เก่งมากเลยนะฮะแต่ว่าผมว่ามีคนทำได้
1: ใครล่ะครับเอามา
0: ผมเชื่อมั่นว่าเขาทำได้
2: แล้วทำไมต้องเช็ด
3: เปล่าไม่ได้เช็ดมือมันเปียก
2: รังเกียจไม้ลง
3: เปล่าเปล่าไม่ได้เปลือ
2: ยไปหลุดตกนะ
4: แต่พี่หมูทำได้
0: เอ้ยทำไม่ได้
4: เอาม าโคมต
0: ่อฟันไม่ดีดัดฟันมา
4: ได้ไม่ได้เฮ้ย
0: มีดคมๆเนี่ยแหละครับ
1: มีดคมๆมีดดาบว้
0: า
1: วดาบว้าว
0: ความยากความง่ายอันนี้เรียกว่ายากที่สุดหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ไม่ยากที่สุดแต่อาศัยปลายแหลมเนี่ยต้องให้แหลมถ้ามันไม่แหลม
0: ยิ่งแหลมมันก็ยิ่งคมไหม
1: ยิ่งแหลมยิ่งคมแต่มันจับอยู่ถ้าปลายมันไม่แหลมมันจะจับจมูกไม่อยู
0: ่แสดงว่าอันตรายมาก
1: ครับ
0: เริ่มเลยครับแต่ว่าระวังนะ
1: ครับผม

0: โอ้โห
1: ต้องใช้สายตาเยอะ
2: ทำไมครับ
1: สายตามันต้องมองจุดศูนย์ถ่วงให้ได
0: ้มองจุดศูนย์ถ่วง
1: ครับถ้ามองจุดศูนย์ถ่วงไม่เห็นล้มแน่ๆ
2: ยังไงก็ล้ม
1: ครับ
2: โหนี่แสดงว่ามีดคมมากเพราะว่าจมูกคุณลุงเป็นรอยเลย
1: ครับโชว์ตัวแรกให้ชมก่อนนะฮะ
2: โอ้จมูกเสียว
1: ทดสอบ
2: อันนี้จมูกใช่ไหมฮะ
1: ครับจมูก

0: กระเป๋าได้ไหมครับ
1: ได้ได้ได
0: ้อุ้ยไก่ไก่ครับไก
2: ่หายออกมาแล้ว
0: หมาหมาม
1: าทำไม่ได้อุ้ย
0: เจ๋งมากนี่แค่ตัวเดียวนะ
1: ตัวเดียว
0: หนักพอสมควรเลยนะครับประมาณ10กิโลได้เนาะพี่เนาะคือตอนแรกว่าจะขอคุณลุงลองทำนะฮะแต่ว่าเฮ้ยไม่ไม่ดีกว่าพี
3: ่ไม่ดีกว่าพี่
0: เดี๋ยวให้คุณลุงยกดีกว่าครับคุณลุงพร้อมไหมฮะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วมาเลยผมถามอีกทีไหวไหม
1: มันต้องไหว
0: มันต้องไหวนะ
1: ครับสมัยวัยรุ่นนะ
0: ครับ
1: 4ตัว
0: 4ตัว
1: ครับ
0: อันนี้70แล้วเหลือ3ตัว ความยากง่ายระดับไหนฮะ
1: ยากเพราะมันหนัก
0: คนธรรมดาทำได้ไหม
1: ไม่สามารถทำได้ถ้าไม่ฝึก
0: เราโชว์เลยดีกว่าคุณลุง
1: ครับโชว์เลยเฮ้ย

0: นจมูกเขาแล้วยืนอยู่ต้องหลายนาทีแบบรู้สึกทึ่งมากค่ะ
1: แก่แล้วก็ยังทำได้เนาะเก่ง
2: แปลกไหมคะ
1: แปลก
2: มากก็แปลกนะ
3: แปลกครับแปลก
4: แปลก
5: แปลกแต่จริง
6: วันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้เราเห็นอะไรแบบนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาเลยนะครับวันนี้
7: จะลาแล้วเหรอ
6: จะไปแล้วฮะ
7: ไม่ดูอีกชุดเหรอ
6: ยังมีอีกเหรอครับ
7: ยังมีอีก
6: ถ้ามีอีกผมขอมากกว่า10กิโลได้ไหม
7: ได้เลย
6: ย้ำอีกครั้งนะครับคุณลุง70แล้วนะ
7: ครับ
6: ผมให้โอกาสอีกครั้งบอกกับทางรายการได้ว่าถอนตัวก็ได้ผมจะได้ยกกองกลับ
7: ไม่ถอนต้องลองสู
6: ้ทางรายการไม่มีประกันให้นะฮะ
7: ครับ
6: เฮ้ยผมละเสียวแทน

ู้ชมครับตอนนี้นะครับป๊อปอยู่ที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับที่จังหวัดนนทบุรีครับมาวัดวันนี้เราจะมาตามหามาวัดกันนะครับหลายๆคนถ้าเกิดพูดถึงมาวัดแล้วก็จะต้องนึกถึงมาพันธุ์ไทยนะครับแต่ว่าที่นี่ที่แปลกนะครับก็คือมาวัดที่นี่คือมาพันธุ์โกลเด้นจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็เยอะ30กว่าตัวนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าหมาฝรั่งเนี่ยจะมาอยู่ในวัดไทยได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักนะครับของหมาวัดโกลเด้นที่วัดนี้กันครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณ10โมงหลับอยู่แต่ว่าผมอยากจะลองไปเล่นกับเขาดูว่าเขาอ่ะจะสนใจผมหรือเปล่าไป

0: กินกลับมานี่เลยเร็ว
1: อันนี้คือที่เขาทำนี่คือเป็นอาการอะไรครับหลวงพี
0: ่ดีใจ
1: ดีใจครับคือเขารู้ว่าเราจะให้ข้าวหรือว่าเราจะมาเล่น
0: พาออกมาเที่ยว
1: อ๋อขออนุญาตสอบถามจุดที่มาของหมาวัดที่นี่ก่อนครับ
0: จริงๆแล้วมันก็มีลัมบาดอร์ก่อน2ตัวพอมีโยมเขาเอาโกลเด้นมาถวายให้หลวงพ่อ2ตัวก็เลยหลวงพ่อชอบโกลเด้น
1: เอาหลวงพ่อชอบโกลเด้น
0: ก็เลยเลี้ยงมันมาเลยมา
1: ตอนนี้ทั้งหมดมีอยู่ประมาณกี่ตัวครับ
0: 34ตัวจ้ะ
1: 34ตัว
0: อันนี้คิดซื้อบื้อนี่แก่แล้วประมาณ7ปี
1: 7ปีแล้วครับ
0: ตัน
1: ตันแล้วเนี่ยครับมาทักทายใกล้ๆเลยอยากให้พูดถึง
0: ฟูเขาอยากจะกินไก
1: ่ช่วยฟูอยากกินไก่ตัวนี้ชื่อเฉาก๊วยเพราะสีดำใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้หลวงพี
0: ่ชื่อโมเช่จ้ะ
1: โมเช่โอ้หลวงพี่จำ
0: ชื่อโมเช่
1: จำชื่อหมาได้

0: เยอะมากแล้วเยอะขนาดนี้เนี่ยหมาพันโกลเด้นน่ะเป็น 1,000 ที่ผมรู้สึกว่าดูแลยากมากทางวัดดูแลยังไงครับ
1: ก็เลี้ยงอย่างดีนะ
0: อาบน้ำทุกวันไหมครับ
1: อาบทุกวันจ้ะ
0: อาบทุกวันพูดถึงนี้ถ้าเกิดมาแล้วเอาขนมมาให้น้องๆเหล่านี้ได้ไหมครับ
1: ได้จ้ะได
0: ้งั้นผมขอลองหน่อยนะขอขนมหน่อยครับ
1: โยมก็จะได้เพื่อนจากเขาเลย
0: ถ้าโยมไม่มี
1: โยมไม่มีเขาก็ไม่ได้จากโยมหรอก
0: ผมว่าดูแล้วสงสัยแต่ละตัวตอนนี้ครับหลวงพี
1: ่ท้องยอดมาก
0: น่าจะกำลังจะหิวแล้วเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตเป็นลูกมือหลวงพี่ได้ไหมครับจะไปช่วยคุกข้าวให้น้องๆโอเคไหมเดี๋ยวไปกินข้าวกัน

ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลากินข้าวนะครับของน้องๆหมาวัดโกลเด้นนะครับดูแต่ละตัวอันไหนหมดเขาก็จะไปกินกะละมังอื่นนะครับกับข้าวเหล่านี้ก็เป็นกับข้าวที่พระได้มาจากบิณฑบาตนะครับแล้วพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาคลุกรวมกันแล้วก็แบ่งๆให้น้องๆกินไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปมีกิจกรรมต่อแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามดูสนุกแน่นอนเร็วคุณผู้ชมครับหลังจากที่น้องๆหมาวัดโกลเด้นนะครับเขากินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาสนุกสนานนะครับก็คือเขาจะไปอาบน้ำหรือว่าเขาจะไปเล่นน้ำกันนั่นเองนะครับไปเลยลูกลงเลยเฉาก๊วยไปเลยไหนใครจะลงน้ำอีกใครจะลงน้ำอีก

อนนี้ประมาณ4โมงนะครับเราก็จะได้เห็นน้องๆหมาวัดโกลเด้นนะครับเขาลงไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเต็มที่อย่างที่บอกนะครับเราแค่ยืนดูแค่นี้ก็มีความสุขเนี่ยเขาก็เอาผักตบขึ้นมากัดเล่นเขาก็กระโดดเราไม่จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนสิ่งของลงไปเพื่อให้น้องเขาเก็บขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายกับตัวน้องเขาเองนะครับแล้วสิ่งนึงที่หลวงพี่ฝากเตือนแล้วผมขอสรุปแล้วกันนะครับการที่เราจะมาเนี่ยอันดับแรกเลยที่นี่เป็นวัดสำรวมในเรื่องของการแต่งกายวาจาทุกสิ่งทุกอย่างกิริยานะครับอย่างที่สองก็คือเล่นในบริเวณที่เป็นลานวัดอย่าไปบริเวณที่เป็นกุฏินะครับอย่างต่อมาก็คือช่วงเวลามาช่วงเวลาประมาณบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเวลานี้กำลังดีใช่ครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับเวลาที่เรามาเราอาจจะเอาขนมมาหรือว่าเอาน้ำมาดื่มขยะเหล่านั้นเนี่ยเก็บกลับไปทิ้งที่อื่นด้วยนะครับเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ใช่และนี่นะครับก็คือสิ่งที่ทางวัดใหญ่สว่างอารมณ์แล้วก็หลวงพี่ไพฑูรย์รวมถึงเจ้าวาดฝากเตือนมานะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพี่ไพฑูรย์นะครับแล้วก็นมัสการลาด้วยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซ็ตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซ็ตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmaniaสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
3: ครับสวัสดีพี่ปิง
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายการเพราะวันนี้เราอยู่กับเซ็ตยืดดีนะคะเป็นเซ็ตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
4: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
2: ใช่
4: แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เลย
2: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
4: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่ว่นเฉยๆ
4: ครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบีบเรามีบีบดีด้วยนะ
4: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
4: ้
2: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
2: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
4: นิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเง
2: ี้
1: ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
2: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะครับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
2: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
4: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่เส้นยางพารา
4: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
4: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดินหน้าจะวิ่ง
4: เนาะพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
4: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวันบีบให้กล้ามเนื้อข้างนี้นิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะนิ่งนะ
4: ตอนนี
2: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
4: หูกระดิก
2: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
4: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรง

0: กลับมาให้ได้ต้องการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะไม่ว
2: ่า
1: จะเป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหมคะ
0: บีบด
1: ี
0: บีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
1: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
0: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
0: เสียไหมอันเนี้ย
1: ไม่เสีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่รองเท้าอยู่
0: ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
1: เซต

0: ครับว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะ
1: คนสงสัยฮะแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้โหผมเนี่ยเจ้าแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเนี่ย
3: กำลังกาย
2: ออกกำลังกายทุกท่อมีหลายท่าฮะ
1: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
2: ี่
1: คร
2: ับ
1: เบาๆเลยคร
2: ับนุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: ทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสุดไหลติดไหมฮะบางคนเป็นไหลติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราทำให้ดูครับ
2: นี่ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้จะเป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันเลยใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
1: สมมติ
2: เขาจับที่เฉย
0: อ
2: ย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
0: ใช่
1: แล้วก็
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่
2: สองอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องไม่ต้องเพิ่มแรงต้านที่มันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อมันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่เพ
1: ื่
0: อที่จะเอาไปเพิ่มความยาว
2: อันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส
1: ่
2: หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก
0: ็
2: สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
1: ครับผมโ
2: หแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทแล้ว
0: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: หรือเท่าไหร่ครับ
0: เบาๆ990บาท
1: เก้าร้อย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: นิ้วเนี่ยเราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
1: ์
2: ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: เพ
2: ราะฉะนั้นเนี่ย
1: เนี่ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
2: ้ใช่สามี
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ไหนลองดู
0: สามี
1: แล้วไม่สามีหรอกล่ะคะ
2: ผม
1: เล
2: ือกผมเลือกอย่าง
0: นี้ใช่ไหมสบายไหม
1: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได้
2: มันบีบบริหารมือได้
1: แล้วก็ลงนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะ
1: เล่นโทรศัพท์จากเมาส์อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
0: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
1: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากนะดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
2: ี่
0: นะ
2: มาน
0: ี่เลยครับ
2: ลงมาที่
0: เท
2: ้
0: าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพราะ
1: ว่าใส่ส้นสูงทุกวันถ
0: ้
1: าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
0: นะครับแต่
2: เนื้อไม่ไหวไง
0: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลมนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
0: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัด
0: อยู่ในตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
1: ้
2: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
1: อ
2: ย
0: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้เลยนะ
0: เพชรจม
1: ใช่
0: ได้
1: จากท่ายืน
0: อ
1: ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
0: ผมลองนั่งนะผมลองนั่งดูสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมโดนมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
0: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
1: ่
2: สมมติเชิญพยาบาล
1: สามารถ
0: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี
2: ้
1: แล้วเราใช้ตัวบ ีบดีอ
0: ่
1: ะในการนวดส
0: บ
1: ักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได้
3: เห็น
1: ไ
3: หมสะโพกตรงนี้
2: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
0: ี
1: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
0: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
0: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
0: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
0: ถูกต้อง
2: วัยรุ่นเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
0: ี้
1: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มีหลาย
0: ช
1: ่อง
0: เมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาฮอตไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
0: ไงมันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช่
2: ย
1: ัง
2: ใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนู
1: อ
2: ้
1: าวเรียกเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
0: ออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
2: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเนื้อสั่น
0: นี่นะ
2: นี่สองนี่ดูนะ
0: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
2: เพิ่มความตึง
0: ความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนนี่ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี
2: ้นี่ก็ดีนะ
0: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
0: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั่
1: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ
2: 65ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็บางไม่ถึงแน่ๆเลย
2: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
0: ้
2: วคุณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
2: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
0: ่มาม่า
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยเหรอคะ
2: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
1: ค่ะ
0: ให้คู่กัน
2: ให้มาม่าถืออย่างเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลยเห็นไหม
1: ก
2: ็
1: จะสนุกนะ
2: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
2: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
0: ดี
2: แม่ก็อายุยืน
1: ถู
2: ก
1: ต้อง
0: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร้อมห่วงเปลี่ยนนะครับ

0: ปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่ @sideshopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
1: จบ
2: คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องครับ
2: หลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
2: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: นี่ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลุคที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
2: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อย

0: ทำทุกๆวันเป็นประจำ
1: ครับผม
2: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
1: คือ
2: มันพกพาสะดวก
0: ใช่ไหมคะ
2: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใดนี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
0: ้
2: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
0: า
2: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บเดี๋ยวก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
1: ครับ
2: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองทีนี้ชินเลย
0: เพลิน
2: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
1: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
2: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
0: ไม่เสีย
1: พี่ใส่รองเท้า
2: เล่นไป3ครั้งแล้ว
0: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
2: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
1: ครับ
2: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ
0: ้
2: นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
1: ครับ
2: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะนอกจากตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
1: ครับ
2: โอ้โห
0: ตลอดเวลา
2: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
0: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
2: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
1: ู
2: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว
0: ้
2: ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นรีบไขว่คว้าหากันมา
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยเอ็มคอร์ดครับ
0: จบทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว
1: ่
0: าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากมาก
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับมาครับหอมยังเลยอ่ะหอมมาก
0: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับสามเนี่ยนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แถม1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @fyshopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกันชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเอง
2: โ
1: ทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอ
3: ค
2: ่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกันชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
4: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มันใช้ได้จริง
6: เป็นนี่เกือบตาย
5: รุดแล้ว
6: รุดแล้วเห็นไหม
7: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
5: ึ้
7: น
5: คู่
7: ขึ้น
8: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
9: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
10: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
5: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
10: ไม่มีเลย
5: ได้ข้าวเท่าไหร
10: ่ได้ข้าว140ตัน
11: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
12: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับ

0: ผมโมโมนครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
1: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
0: ครับ
1: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
0: ๆครับ
1: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
0: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะคร
0: ับ
1: พวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
0: ับ
1: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
0: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเรา
1: ครับ
0: ดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
1: โอ้ต่างกันมากคร
0: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
1: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ย
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
0: ม
1: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
0: เพราะอะไรล่ะครับ
1: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
0: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
1: ์ใช่ครับ
0: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
1: ใช่ครับ
0: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดิน
1: ครับ
0: ให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
1: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
0: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
1: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคําว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทําการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
0: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทํามาจากอะไรบ้างครับพี
1: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทํามาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
0: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
1: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ําจืดนะฮะ
0: แล้วทําไมมันต่างกันยังไงครับพี
1: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
0: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
0: ก็มีแต่ปลาทะเล
1: โ
0: อ้ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
1: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
0: โอ้
1: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
0: ครับ
1: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
0: ครับ
1: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง

0: คือเราจะขโมยคำเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่า
0: เท
1: แล้วลองนับดู
0: แป๊บเดียวบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉี
0: ด
1: ถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื
0: ่อ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาป
1: ีต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
0: ัน
2: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผม ผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผม

0: ช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
0: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
0: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดู
1: อืม
0: แต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
0: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
0: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
0: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
2: พอใจมากๆเลยเกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังผลหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนนั้นก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมครับ
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะคร
1: ับ สีดำ
0: สีดำใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเดี๋ยวผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลัง

0: สนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
1: ค
0: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
1: จริง
0: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
1: ที่นี่
0: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
1: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
0: ้
1: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: ใบดีขึ้นต
1: ้
2: นดีขึ้นงามเร็ว
1: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีข
1: ึ้
2: น
1: ปู
2: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
6: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
0: ครับ
1: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
0: มันตอบโจทย์ครับ
1: ครับ
0: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
1: ครับ
0: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
1: ์ครับ
0: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
1: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได้
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยเลยคร
0: ับ
1: หมดเวลา

0: แล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีและคุณภาพโดย M-Cord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ดูเนื้อดู
1: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค
4: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
2: ดินเน่านะ
5: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ฝาลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
3: ๆมันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
0: ึ้
4: น
0: ปู
4: ขึ้น
1: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค์
5: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
3: มันใช้ได้จริง
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
1: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
5: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้านไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่เป็นขับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอาบอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
1: ป้องก็เป็นแบบฝุ่น
2: เยอะมาก
1: ที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: โอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ไป
1: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
1: เป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนทอยทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์สรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยโหจะไม่ให้แน่นได้ยังไงล่ะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแต่แถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมาก

0: ุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: คันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
3: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุขสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกินตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุขสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุขสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันหนึ่งเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: กลิ่นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอย่างนี้คนก็แบบ
0: อย่
1: างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ภูคาวที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อน แต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะรอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุขสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
0: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: โอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใช้โอ้โห
0: เลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะม
1: ั
0: น เอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค
0: ่
1: ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะเต็มจะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำขี้ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8 พันแล้วค่ะ แต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999 บาทเท่านั้นเอาโทษด้วย

0: ก่อนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะโหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับ
1: ก
0: ิน
1: น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยๆให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นมั้ยคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างๆๆแบบนี้หลายคนบอกอุ๊ยทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่องนะอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละ
0: ไม่ได้ฟอก
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุด
0: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีด
2: ค่ะ
0: รอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร้น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร้น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย
0: ์
1: ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: มันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
1: ถูกต้อง
0: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมฮะเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถอัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
1: ะ
0: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: วใหญ่กว่าน
2: ี้
0: เป็นตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: จากต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยค
2: ่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี
2: ้
0: โอ้แรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะคร
2: ับ
0: ทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ินดีต้อนรับสู่โลกของสิงโตนำโชคร้านอาหารย่านใจกลางเมืองอารีนาเทนลองๆ

0: ่วนตัวแล้วนะครับตอนนี้ต้องใช้บริการเนี่ยนะครับพี่แท็กซี่นะครับ
1: โอ้ยแก้วเฮ้ยร้อยหนึ่งนะทานอาหารเมื่อกี้นี่40บาทนะครับอันนี้ทานกาแฟร้อยหนึ่งนะฮะก็ชิคๆดีนะชีวิต

0: ใจด้วยนี่ชีวิตก็มีคนมาเยี่ยมข้อนี้นะครับนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนไป
1: สวัสดีครับผมนี่ยินดีต้อนรับสู่โลกของสิงโตนำโชคนะครับและนี่ลูกคนโตนะครับนี่อีกหนึ่งโลกนะครับนี่คนเล็กสองคนครับมีแม่ด้วยนะครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสดีครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเพราะไม่มีดนตรีนะครับมีพระอ้อมมีอะไรนมนะกินทั้งวัน
2: กินที
1: ่นอนที่นอนหน่อยครับนะนี่คือโลกของผมนะครับไปถึงพวกนี้นะครับกินที่กินที่นอนนิดหน่อยนะครับอันนี้ใครนะเน่เราแหละ
2: ครับ
1: เน่แล้วครับ
0: นี่เป็นที่ใครนะครับอ้าวนี่ลิโ
3: อนี่ครับก่อนสวัสดีคร
1: ับ อันนี้คุณย่านะครับ
3: ม
1: าเลี้ยงหลานนี่เน่กำลังงงอยู่ใครมาถ่ายอะไรกล้องไหมเสียจะบ๊ายบายสวัสดีครับกล้องก่อนสวัสดีครับทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าอยู่บ้านก็แม่เลี้ยงเนี่ยนะครับผมก็นั่งเฉยๆสบายเนี่ยนะครับมีแม่กับมีพี่มีครับพี่มีเราเป็นตัววางระดับหนึ่งการเลี้ยงเด็กครับว่านั่งอย่างเดียวครับนั่งคอยดูลิซี่ใครอย่างเดียวนี่เราจะเล่นพี่เลนครับวันนี้
3: ก็แสบ
1: เอาลงมาเร็วลงมา

0: พี่ใครถืออ่ะพี่ใครถือเล่นเลยอ่ะ
1: มันแบนหมดอ่ะ
0: พร้อมไหมนี่สองสามสี่ยังไม่เคยได้เล่นครับพอมันจะไม่ดีร้องเพลงเร็วใครสิ่งร้องเพลงร้องเพลงเลยได้สิแดงแดงแดงแดงแดงคนที่ไม่ได้เล่นร้องเพลงให้ลูกฟังเพราะว่ามันจะไม่มีโอกาสได้เล่นอะไรนะเอาเพลงโปเกมอนอ่ะมันร้องยังไงอ่ะมันร้องไงโมวาน่าซองแต่ถ้าไม่รู้จักเพลงนี้เพลงแต่เพลงนี้ไม่รู้จักไงได้ไหมร้องงี้ป่ะก็มีอะไรสนุกสนุกให้ทำเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นชีวิตนี้ก็ไม่ได้จะสนใจปิกาจูอะไรขนาดนั้นแต่ก็ต้องดันมีไว้ในบ้านชีวิตนี้ก็ไม่คิดว่าจะต้องมีของเล่นประหลาดประหลาดมาอยู่ในบ้านก็ต้องมีชีวิตนี้อยากแต่งบ้านเป็นสไตล์ร็อกก็ต้องมากลายเป็นสไตล์

0: ที่เปลี่ยนไปมุมกล้องจากที่เคยอยู่ดีๆก็มีคนมาแย่งแบบนี้นี่ครับคือสิ่งที่เปลี่ยนไปนี่ครับแตกต่างไปจากเดิมนิดหน่อยนะครับมีความสุขเพิ่มมากขึ้นใช่ไหม
1: บายสองคนบายก่อนเร็วเดี๋ยวไปโรงเรียนนะบายก่อน

ี้กำลังคุยกันอยู่ว่าอะไรนะอย่างมันเวลาไปโรงเรียนแล้วเมื่อกี้ไม่ได้นอนอ่ะนอนทั้งคืนแล้วเนี่ยไปโรงเรียนไหมเออทำไมเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยชอบโรงเรียนไม่ใช่สมัยนี้สมัยเราก็ไม่ชอบเออสมัยเราก็ไม่ไปไปไหมมาจะนอนนี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวพ่อไปแทนเฮ้ยนอนคนเดียวนะไม่ได้ครับยังไงเดี๋ยวก็ต้องพาไปนะครับภารกิจต่อไปคือเดี๋ยวพาที่ใครไปโรงเรียนครับผม

0: อนนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็เราก็ไปทำงานของเรานะครับเล่นดนตรีนะครับนี่ก็ไม่มีรถส่วนตัวแล้วนะครับตอนนี้ต้องใช้บริการเนี่ยนะครับพี่แท็กซี่นะครับพี่เขาก็ใจดีมารับนะครับก็หลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวเราจะไปที่ห้องอัดพอลินซาวนะครับก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งครับในการเล่นดนตรีทำเพลงกันครับเนี่ยเขาคือเมื่อกี้ผมดูอยู่ดูชอบพี่เป้ผมเป็นแฟนกับพี่เป้แล้วนี่พอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเดี๋ยวเขาส่งลิงก์ให้เขาเห็นผมดูนานเนี่ยเขาบอกเขาอยากดูต่ออะไรเงี้ยแต่มันยาวก็เลยรู้สึกว่ามันดูแล้วมุมกล้องจากมุมกล้องอะไรหลายอย่างเลยมันทำให้อยากรู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นต่อไปครับก่อนที่เราจะไปเข้าห้องอัดทำเพลงกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องทานอาหารกันก่อนครับและแน่นอนสถานที่ที่จะทานอาหารมันก็ต้องตรงนี้แหละครับห้องรอนะฮะ Arena 10ก็ต้องตรงนี้แหละเป็นร้านที่เหมาะกับการทานอาหารของผมแต่ว่า Arena 10เขาปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมากินกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับป้าโอ้โหนี
1: ่เปิดหล่อมากเลยแน่นี่นะ
0: เปิดร้านตรงย่านธุรกิจเลยโอ้โหนี่ค่าเช่าก็น่าจะแพงโอ้โหนี่ธุรกิจนี่น่าจะหลายพันล้านเลยคุณเปิดตรงข้ามกับคุณตันเลยนี่คือเป็นคู่แข่งคุณตันเลยอันนั้นเขาอาหารญี่ปุ่นเราอาหารอีสานโอ้โหอ่ะกันมือที่ฝากท้องไว้ด้วยนะครับเอาต้มไก่เลยครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปนั่งรออาหารครับ

0: ปลาร้าด้วย
1: อกไก่ไก่ย่างไม่รู้กินตรงไหนเหมือนกันนะ

รินครับเพราะว่าอันนี้ก็พอจะกินอยู่อกไก่ไม่ได้ใช้น้ำมันนะนี่ไปดูเห็นนักกล้าเขากินกันเราก็อยากมีติ๊กแตกแบบเจนนี่บ้างดาราที่เขาทานกันนี่เขาแบบโห

0: ครับก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะฮะทีนี้พอเราอยู่ย่านใจกลางเมืองแบบนี้เครื่องดื่มนะเราก็ต้องแบบหรูๆนิดนึงนะฮะนี่เครื่องดื่มแบบหรูๆหน่อยมีแบรนด์นิดนึงเพื่อที่จะถ่ายเซลฟี่นะฮะนี่ก็เขียนชื่อผมด้วย
1: แก้วเท่าไหร่ครับพี
0: ่โอ้ยแก้วเฮ้ยร้อยนึงนะทานอาหารเมื่อกี้นี่40บาทนะครับอันนี้ทานกาแฟ100นึงนะนะก็ชิคๆดีนะชีวิตครับเราขึ้นบินเลยเราขึ้นบินตังค์หมดแล้วขึ้นบิน
2: ทานข้าวเรียบร้อยนะฮะดื่มเครื่องดื่มแบบหรูหรานะฮะแล้วก็ตังค์หมดแล้วนะครับไม่มีตังค์นั่งแท็กซี่นะฮะ
3: ก็
2: ไ
3: ม่ใ
2: ช่แทนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฝากวางกาแฟแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นบ้านโปรดิวเซอร์ผมนะครับแน่หลังนี้เห็นไหมหลังนี้ยาวไปนู่นนะมายันหลังนี้นะนี่บ้านโปรดิวเซอร์ผมแล้วก็มีห้องอัดอยู่ข้างในนี้ผมเคยสั่งอาหารเข้ามานะครับแล้วเขาก็จำผมได้แล้วเขาก็เรียกที่นี่ว่าบ้านสิงโตผมก็ไม่ปฏิเสธอะไรนะครับเข้าไปดูบ้านสิงโตอย่างที่เขาเข้าใจกันแต่ไม่มีกุญแจครับต้องโทรหาโปรดิวเซอร์ผมก่อนครับผมวันนี้ตอนนี้ผมอยู่กับโปรดิวเซอร์นะครับพี่กิจแจ๊สนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาทำเพลงกันนะครับเป็นเพลงทิ้งเวอร์ชันตื้อที่ผมจะรีอาร์เรนจ์ใหม่นะครับเพื่อเอาไปใช้ในงานคอนเสิร์ตนะครับก็วันนี้เราก็จะมาทำงานนี้กันแล้วก็เดี๋ยวจะมีวงเธอมาช่วยแจมร้องด้วยนะครับลองดูครับติดตามไปเรื่อยๆครับผม
5: นิสัยนี่ก็คล้ายๆกับที่เห็นกันคือเขาจะแบบอย่างเงี้ยคือมีพลังงานเยอะคึกคักแล้วก็ชอบสนุกชอบแบบอะไรตลกๆอะไรเงี้ยเราก็จะมีเรื่องอะไรขำๆแล้วก็มาเอามาใช้กับการทำงานหรือไม่ก็บางทีเราก็แบบคิดอะไรตลกๆกันแล้วก็เอามาแต่งเป็นเพลงอะไรเงี้ยอย่างแบบดูต่อเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่ามีสาวต้องข้างแล้วแบบว่าทำยังไงดีล่ะแล้วแบบเราอยากเข้าไปคุยแล้วเราก็แบบเราเข้าไปคุยไม่ได้มันน่าเกลียดก็ต้องรอให้แบบผับเลิกก่อนอะไรเงี้ยมันก็กลายมาเป็นเรื่องราวคือทุกอันเป็นเรื่องแบบขำๆในชีวิตซะส่วนใหญ่แล้วเราก็แปลงมาเป็นเนื้อหาเพลงอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเพลงหนึ่งที่ออกแบบว่าตลกมันค่อนข้างชัดเจนเลย
0: นะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็มาชมคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่นะครับของวงหนึ่งนะครับนี่แฟนคลับเข้ามากันเต็มเลยนะครับนี่เป็นคอนเสิร์ตวงเฮอนะครับวงเฮอนี่วันนี้วงเฮอนะครับเขาจะมาร้องเพลงซิงเกิลของเขาล่าสุดเลยชื่อเพลงยังคงคอยนะครับผมก็มีโอกาสไปเขียนเพลงให้เขา
2: ผมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับจากการทำงานกับโปรดิวเซอร์ของผมนะครับก็ถึงเวลาต้องล่ำลากันไปผมต้องไปรับลูกต่อนะครับพี่กิจก็จะต้องทำงานเพลงที่ค้างไว้
6: ใช่ครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพี่กิตครับ
6: โอเคเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับพี่กล้องเนี้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันพี
0: ่พี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะฮะงง
2: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: วันนี้นะครับเอาไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะมางานเปิดตัว Little Library BKK นะครับของริชิไกนะครับไปเข้างานไป

0: ถ่ายลิซี่ไก่ลิซี่ไก่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเนาะฮะงงงงง

0: ห้องสมุดของดิจิไกนะครับเป็นงี้ครับเป็นห้องสมุดแบบว่าเคลื่อนที่นะครับไม่ใช่เคลื่อนที่ไม่รู้ก็เรียกอะไรเพื่อนห้องสมุดเล็กๆฝรั่งเขาทำกันนะครับก็คือว่าเวลาใครมีสมุดเนี่ยเขาก็จะทำเหมือนคล้ายๆเงี้ยห้องสมุดเล็กๆแล้วก็มาแบ่งปันกันเอามาจะเอาไปอ่านก็ได้หรือจะเอามาใส่ก็ได้นะครับก็นะครีเอทโดยภรรยาผมแล้วก็ลิจิไกครับนู่นครับตัดริบบิ้นนะครับโอเคมีคัตโอลิจิไก
1: นี่ชู
0: โอเคอ้าวงั้นวางกล้องก่อนให้แม่เอากล้องให้แม่ก่อนแล้วเดี๋ยวตัดริบบิ้นก่อนตัดริบบิ้นก่อนเฮียตรงนี้นะโอเค
1: ไอ้แบบเพปเปอร์พี
0: กได้ได้ได้เอาตัดก่อนทำอย่างนี้ปึ๊บตัดเลยนะปึ๊บ
1: ไอ้แบบเพปเปอร์พี
0: กปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย้
1: ไอ้แบบเพปเปอร์พีก
0: เอาเปิดเปิดเลย
1: เพปเปอร์เพปเปอร์พีกมามี
0: ่เอาไปป้าพีกไปปั๊บนี่ห้องสมุดครับครับ
1: เพปเปอร์พีก
0: เอาไหนนี่นะโอ้นี่ใครจะเอาไปอ่านก็ได้นะครับหรือจะเอามาไว้ก็ได้นะครับแลกเปลี่ยนกันอ่านนะครับใช่ไหมใครที่ได้อะไรมาได้อะไรมาครับไปได้ดาบได้ดาบมานะครับไปขอคนอื่นเข้ามาเทคพิกเจอร์ถ่ายรูปครับถ่ายรูปเย็บเย้ไปดูซิว่าหนังสือเราตอนนี้มีคนเอาไปบ้างหรือยังใครมาดูนี่ดูซิว่ามีคนเอาหนังสือไปบ้างหรือยังนี่มีหนังสืออันนี้หนังสืออะไร
1: บอลลูนเหรอ
0: ฮะบอลลูนเหรอบอลลูนมีอะไรอีกใช่นี่หนังสืออะไร
1: ฟิซี่เบเบบี
0: ้พิกาปูเดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่ฟับ
1: ฟับอ้ย
0: าอ้ยาทีมงานครับนี่ทีมงานปกติเคยถ่ายแต่คนอื่นไม่เคยโดนถ่ายบ้างนะครับพอโดนถ่ายปุ๊บก็ไปไม่เป็นเหมือนกันตากล้องนะแอบมีเขินมีเขินนี่ผู้ชายคนนี้นะครับเขามีความสามารถพิเศษในการยิ้มเขาเรียกอะไรนะ
2: ยิ้มมีเสน่ห์
0: ยิ้มมีเสน่ห์โชว์ยิ้มมีเสน่ห์หน่อยเนี่ย
2: หนึ่งสอง
0: ทำได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆต้องใจแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนตกหลุมรักเข้ามาเยอะแล้วนะครับถ่ายไปนี่โอเคโอ้นั่งลงอ่านหนังสือให้ฟังอุ้ยอะไรเนี่ยแอร์เพลนเครื่องบินนี่เครื่องบินบินไปไหนบินเข้าป่า
1: ช้อปปิ้ง
0: อะไรนะบินไปช้อปปิ้งเหรอบินเข้าป่าแล้วไปไหนต่อไปทะเลทรายทะเลทรายไดโนเสาร์ไปทะเลทรายไปไหนต่อโอ้ยนี่ไปดูหมีแพนด้าหมีแพนด้าเนี่ยมีผีแพนด้าใช่ไหมแล้วบินไปไหนต่อไปดูจิงโจ้ไปดูจิงโจ้บินไปไหนอีกโอ้ไปดูอะไรเนี่ยไปอินเดียจบแล้วเอาอีกเหรอกิจกรรมวันเด็กปีนี้ครับลูกมาเปิดตัวห้องสมุดน้อยๆครับก็วันนี้ผมอยู่ที่งาน Cat Expo

0: จะมีศิลปินนะครับมาขายแผ่นซีดีของตัวเองมา
1: ขายเสื้อนะครับตอนนี้ผมก็มาที่บูธค่ายผมนะครับก็คือ What The Duck นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บูธ What The Duck ก็จะมีแผ่นซีดีของศิลปินเยอะแยะนะครับแล้วก็มีของผมด้วยครับนี่นอกจากนี้ก็ยังมีเสื้อนะครับเสื้อศิลปินนะครับ
0: เสื้อ

0: ก็จะดูว่ามีใครจะมาถ่ายรูปกับเราบ้างนะครับนี่ก็ต้องรอดูเพราะว่างานแคทเนี่ยเขาก็จะแบบว่าให้ศิลปินกับแฟนเพลงได้มาเจอกันพบหน้ามาพบเจอกันนะครับมาเจอศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบแฟนเพลงกับศิลปินก็ได้มาเจอกันผมจะพาไปรู้จักกับศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทุกคนต้องคุ้นหน้าอย่างแน่ๆ
1: จริงเหรอคร
0: ับครับน
2: ี่สวัสดีครับ
0: นี่ก็พี่วัดอีเวอรี่นะครับ
2: ครับ
0: นอกจากจะเป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรพี่
1: เป็นอาร์ตไดเรคเตอร์คร
0: ับ อาร์ตไดเรคเตอร์
1: ครับครับสี่ของแบบ
0: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เขาเห็นว่าชอบทำงานอยู่ตลอดเวลา
1: ครับผม
0: ครับนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมมานะครับพี่วัด
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ ครับผม
3: พี่โตจริงๆนะเป็นคนเฟรนลี่ครับเป็นคนคุยง่ายแล้วก็จะมีไอเดียมาแบบนำเสนอที่ใครตลอดว่าแบบชุดนี้อยากทำอย่างนี้เพลงนี้อยากทำอะไรเอ็มวีจะทำเรื่องอะไรบ้างเป็นคนเฟรนลี่ครับ
0: อ
3: ๋
0: อเช
3: ิ
0: ญเลยครับผมนี่ไง

0: ผมไปที่นู่นก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับป้า
1: ไป
0: เลยไหมพวกเราต่อไปเดี๋ยวผมจะขอแนะนำร้านขายกุ้งนะครับที่ที่มาขายนะครับก็นี่ครับร้านนี้นะครับร้านขายกุ้งนะครับก็จริงๆแล้วร้านเพื่อนผมเนี่ยเขาชื่อว่าร้าน Smoking Fish นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มาเหมือนร่วมงานกันก็คือเป็น Smoking Lion X Smoking Fish นะครับ

0: ุณบอลล่านะครับนี่คุณบอลล่าคนที่ประมูลหมวกรายได้ช่วยเหลือน้ำท่วมที่น้องทางภาคใต้นะครับคุณบอลล่าประมูลได้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุณบอลล่าประมูลกับคุณอะไรนะ
1: ค
0: ุ
1: ณจ
0: ิน คุณจินนะครับแทบปอบปอบกันนะครับโอ้ทำบุญแท้ๆนะครับแทบตกกันตายในเฟซนะครับเป็นห่วงมากนี่นะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยใส่หมวกใส่หมวกหน่อยระวังมันไปบังผมอุตส่าห์ทำมาแพงขอบคุณมากครับคุณบอลล่าเดี๋ยวเจอกันนะครับผมครับ
2: อันนี้ก็กำลังเดินทางไปที่เวทีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันบนเวทีเจอกันนะ

0: พี่ตื่นเต้นเราจะไปฉี่บ่อย
1: ใช่แต่ว่าผมฉี่ไปแล
0: ้
1: วว
0: ันนี้ฉี่รอบเลยพี
1: ่รอบเดียวพอแล้วจะไปฉี่หลายรอบเลยแรกๆมันก็ฉี่หลายรอบหลังๆมันฉี่หลายรอบมันรู้สึกว่าไม่ประโยชน์ร้อนพร้อมไหมครับร้ายไหมครับไหลไหลไหลไหล
2: แบบไม่รู้ตัวไม่ได้สนใจแต่ B14
1: ตอนนี้นะครับกำลังจะขึ้นเวทีที่งานแคทเอ็กโป3ดีนะครับตอนนี้แสบตามากโอนไปมาสองตาแต่เดี๋ยวมันจะต้องขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวติดตามนะครับตอนนี้ก็อะไรกับสองแล้ว
2: พร้อมแล้วพบกับพี่
1: ต้องเตรียมตัวครับ
3: สนุกฮะคนเยอะนะครับที่ปกติมาเล่นที่งานแคทเนี่ยก็คนก็เยอะอยู่แล้วลิสต์เพลงก็จริงๆก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่สถานการณ์ที่เราจะจัดเตรียมว่าสถานที่นี้เราควรจะเล่นเพลงอะไรควรเล่นแบบไหนเพราะว่าอย่างเช่นเล่นงานแคทเนี่ยเขาก็อนุญาตให้เล่นแค่6เพลงถึงแม้ว่าเราอยากจะเล่นเยอะกว่านั้นแต่เราก็ต้องรักษากติกาว่า6เพลงกำลังดีผมเชื่อว่าการเอนเตอร์เทนนี่ก็เป็นส่วนนึงที่สำคัญมากเพลงมันต้องส่งไปถึงคนดูใช่มั้ยคอนเสิร์ตมันจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อเราได้ส่งสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอไปถึงคนดูแล้วคนดูได้รับพอคนดูได้รับเสร็จปุ๊บมันจะเป็นองค์ประกอบเดียวกันเลยมันจะเป็นก้อนเดียวกัน

ใครเราก็ต้องแนะนำเองสมาชิกคนสุดท้ายที่น่าจะดีที่สุดในวงก็ถ้าใครเข้าไปทำที่บ่อยๆเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นศิลปินที่น่าจะดีที่สุดในประเทศไทยส่งเสียง

0: เหนื่อยครับเล่นดนตรีเหนื่อยอยู่แล้วครับเล่นดนตรีเสร็จนี่เหนื่อยตลอดนะครับผมเพราะว่าเราใช้แบบว่าพลังเต็มที่ในการแสดงของเรา
1: เหนื่อยเสร็จแล้วไปไหนต่อครับพี
0: ่เหนื่อยเสร็จแล้วก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานต่อ
1: ตอนนี้น้องใครรออยู่ใช่ไหม
0: ไม่รอแล้วเขานอนแล้วลูกนี่นอนหมดแล้วไม่รอแล้วครับช่วงดึกขนาดนี้ครับ
2: ยินดีต้อนรับสู่อีกโลกหนึ่งของผมนะครับสิงโตนำโชคครับโลกของการตัดผมไม่ทิ้งลูกเดิมเพิ่มเติมคือลูกใหม่

0: ต้อนรับสู่อีกโลกหนึ่งของผมนะครับสิงโตนำโชคครับโลกของการตัดผมไม่ทิ้งลุคเดิมเพิ่มเติมคือลุคใหม่ใช่ครับก็เป็นวันนี้เป็นการถ่ายปกของนิตยสารวิวบอร์ดไทยแลนด์นะครับ
1: ทำไมพี่ต้องขึ้นปกด้วยครับ
0: เขาเรียกมาให้ขึ้นปกเราก็มาขึ้นครับผม

0: ติดต่อมาครับเราก็เลยต้องมาถ่ายครับเป็นโอกาสที่ดีมากไม่ได้ขึ้นปกบ่อยๆนะครับส่วนมากจะอยู่สันปกสันปกวันนี้ก็เป็นกาแฟผมว่าในซอยแถวนี้ครับ
1: ข้างล่าง
0: ก็จะไม่ได้รู้ราเหมือนคราวที่แล้วนะครับผมเริ่มดูเป็นล่างแล้วครับดูครับว่าจะเหมือนจอห์นนี่เดฟเหมือนเมื่อสักครู่หรือไม่

ไตล์การแต่งตัวของผมนะครับก็จะพัฒนามาจากการที่สไตลิสต์นะครับเขาช่วยออกแบบให้ครับว่าจะเป็นเสื้อฮาวายก็ตามแต่นะครับการใส่หมวกหรืออะไรก็ตามที่เห็นผมใส่มันก็จะพัฒนามาจากการที่สไตลิสต์เขาช่วยเลือกให้แต่ถ้าเป็นสไตล์ของผมจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเสื้อซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนกางเกงยีนซึ่งบางครั้งทางค่ายก็พยายามขโมยเอาไปเผาหยิบอะไรได้เราก็ใส่เสื้อยืดอะไรเงี้ยแต่เสื้อยืดกางเกงยีนบางทีมันก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่มันใส่สบายอยู่บ้านถ้าอยากเห็นประมาณตามคลิปใน Instagram ที่ร้องเพลงกับลูก Twinkle twinkle little star how I wonderWhat you are up above the world so high like a diamond in the sky ก็เป็นที่หนักใจของทางค่ายวัตเตอร์ดักอยู่ตอนนี้นะครับว่าเขาจะกำจัดเสื้อเหล่านั้นออกไปยังไงดีก็เลยพยายามซื้อเสื้อฮาวายให้ผมใส่นะครับผมจริงไม่ต้องติดกระดุม

ล่นต่างจังหวัดใช่ไหมก็ยังไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแต่ว่าต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินอะไรเงี้ยก็เราก็ซัดเลยเสื้อซูเปอร์แมนเขียนขาสั้นอันนั้นคือสไตล์ที่แท้จริงนะครับไม่สามารถถ่ายปกนิตยสารบิลบอร์ดได้ถามว่าค่ายจะเปลี่ยนสไตล์ใส่สูทเข้มๆก็จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคือบางทีมันก็ต้องมีงานที่จะต้องใส่สูทบ้างเขาก็กลัวเราจะไม่ชินนะใช่ไหมก็เลยฝึกให้ใส่สูทก่อนเลย

0: ก็ต้องมีบ้างมันก็มีอยู่แล้วครับผม
1: ไก่ข้าวมันไก่หมดอะเอาอะไรดีคะ
0: เดี๋ยวพี่ค่อยไปเลือกเลยเขาสัมภาษณ์อยู่อะไรเนี่ย
2: เออเที่ยวเลย
1: เขาบอกว่าเขาบอกว่าถามได้
0: ถามได้
1: ม
0: ี
1: ความเป็นเปรี้ยว
0: โอ้ใช่เรื่องอาหารเรื่องอาหารเจอแล้วพี่เจอแล้วเกาเหลาเย็นตาโฟฮะ
1: ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ผักเยอะๆ
1: ถ
0: ั
1: ่วงอกกินไหม
0: ผมก็กินเ
1: ริ่มนั่ง
0: ผักบุ้งใส่ผักบุ้งมาเยอะๆเลย
3: ต้องตกใจนะครับผมสิงโตเองนะครับทรงผมใหม่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมาถ่ายขึ้นปกนิตยสารบิลบอร์ดนะครับแล้วก็สรุปทั้งวันเขากลับกันไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ผมลำพังจริงๆก็ไม่ได้ลำพังมากอยู่นี่เต็มเลยนะครับทำเป็นเงียบกันนะครับนี่นะก็ถ่ายเรียบร้อยสถานที่ถ่ายนะครับโล่งครับผมจากภาพ

เมื่อกี้ที่คึกคักนะครับตากล้องหายคอมพิวเตอร์ก็รอปิดเครื่องแล้วนะครับครับแล้วก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมานะครับก็จะมีหลายรูปแบบมากนะครับแล้วก็หลายสไตล์นะครับทรงผมนี่ก็มีหลายสไตล์ทั้งใส่หมวกแล้วก็ถอดหมวกนะครับเสื้อผ้าจากที่เห็นมาทั้งหมดนี่ก็มีหลายสไตล์แต่สุดท้ายแล้วข้างในนี่ยังเป็นสิงโตเหมือนเดิมนะครับคือเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีครับผมที่สำคัญมีความสุขกับทุกช่วงเวลาณปัจจุบันตอนนี้นี่แหละครับผมสิงโตนำโชคครับไปแล้วครับบ๊ายบายไอ้อุลลมพัดฉลองกายไปเจอ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลเบิกไพรนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับแปลกแต่จริงของเราในวันนี้ครับจะมาตามหาคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่เขารักสัตว์โดยเฉพาะสุนัขนะครับรักมากชอบเลี้ยงมากแต่ว่าจะแปลกขนาดไหนเข้าไปที่บ้านเขากันเลยครับครับคุณยายอยู่ด้านหลังบ้านนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายทง
1: คุณยายน่ารักน่ารักคนนี้นะครับคือคุณยายทงตู้ทองอายุ86ปีครับชาวบ้านจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับงานอดิเรกของคุณยายก็คือนอนเล่นอยู่กับหมาอยู่บ้านคิ้วๆครับแม่แต่งานประจำของแกก็คือเก็บน้องหมาจรจัดข้างทางมาเลี้ยงนี่แหละครับโอ้ยตายแล้วคุณพระครับคุณยายทงเป็นคนรักหมามากๆจนตอนนี้น้องหมามีจำนวนทั้งหมด603ตัวครับโอ้ตายแล้ว
2: รักหมาด้วย
0: ตอนนี้ผมก็อยู่กับยายธงแล้วก็พี่แก้วตาครับผมอยากรู้ว่ายายธงเนี่ยรักหมาขนาดไหนเห็นเขาบอกว่าคุณยายเป็นคนที่รักสัตว์มากชอบเลี้ยงมาก
2: ไม่รู้รักไม่รักกันแน่นอนมันกลุ้มเนี่ย
0: ก็คือนอนอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยเลี้ยงไว้กี่ตัวเนี่ยครับเนี่ยผมเห็น
2: โอ้โหมันก็หลายตัวกันนะนะนะ
3: ที่นี่ประมาณเกือบ20ตัว
0: เกือบ20ตัวแล้วมันมีที่อื่นอีกเหรอ
2: นู่นให้ลูกกลับไปนั่งเลี้ยงไม่ไหว
0: กี่ตัว
2: บอกไม่ถูก
0: 600เลยเหรออันนี้คือยายชอบเลี้ยงขนาดนี้เลยครับ
2: จ้ะหมาเนี่ยชอบ
0: ทำไมอ่ะเป็น
2: ก็จะทำไงล่ะลูกอยู่ยังไงไม่รักมันจะไปรักใครล่ะ
0: รัก
2: มันต้องรักนะลูก
0: แล้วจุดเริ่มต้นของยายธงในการเริ่มเลี้ยงหมาก่อนคุณยายเริ่มเลี้ยงแรกๆมานานหรือยังกี่ปีแล้ว
2: บอกไม่ถูกต้องให้ฉันปลูกทุเรียนน่ะ
3: ฉันจะอย
2: ู่
3: ระยอง
2: ระยอง
0: อ่ะจะอยู่ระยองทำไมถึงคุณยายเลี้ยงเยอะขนาดนี้ตัว2ตัวผมว่าก็โอเคแล้วนะ
2: ว่าแล้วลูกบางทีมันมาโชว์มาเนี่ยเราเห็นก็มาลูกมากินข้าวด้วย
0: พอมาปุ๊บ
2: มันก็มากันเรื่อย
0: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงเยอะขนาดนี้
2: อยากเลี้ยงก็เลี้ยงมัน
0: เรื่อยพอเลี้ยงก็มาเรื่อยๆแล้วเวลาไปเจอนี่เก็บมาเลี้ยงด้วยมั้ย
2: เก็บถ้ามันเครื่องก็เก็บ
3: ไปแล้วจับเองไม่ได
0: ้
3: ก็จะมานั่งบนนู้นว่ามันมีหมาน่าสงสารนะเองหน่อยนะจนที่ทนไม่ได้ก็ต้องไปจับมันบางตัวมันก็กัดพี่เนี่ยเนี่ย
0: ก็โดนกัดมาเหมือนกัน
2: กัด
0: แล้วเราเอามาไหมก็ยังเอามาอีก
2: เอามา
4: ล่าสุดได้ข่าวว่าคงไปเจอหมา
3: เขาบอกว่าอีหนูแม่มีหมาอยู่ประมาณ 5-6 ตัว
0: ครับ
3: มันมีอยู่ตัวนึงลูกไข่เบลเลอร์เลย
2: มันห้อยนองแดง
4: นองแดง
3: มันเป็นเหมือนลุงเองอ่ะ
2: ไข่ตัวมันจะหลุดเหมือนก็ลุงเขาเนี่ยก็อยู่ไม่นานแล้วก็ตาย
3: เองในมันถึงไข่
2: ตัวเนี่ย
3: ไอตัวนี้มันก็ไม่ได้นุ่งกางเกงในมันถึงไข่ต
0: ัวอย่างนี้ก็คงทุกตัวเลยแหละไม่มีตัวไหนนุ่งเลยก็เลยไปเก็บมา
3: พี่ก็ไปดูพี่ก็บอกแม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อกางเกงในให้มันใส่
0: สุนัขยายทงตรงนี้ชื่ออะไรบ้างยายทงพอจะบอกได้ไหม
2: นี่กระโป
0: โปมาจากไหนแม่จำได้ไหม
2: โปนี่ลูกหมาฉันเอง
0: อ๋อลูกหมาที่นี่อ่ะแล้วตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับ
3: มันชื่อโชคดี
0: ชื่อโชคดีเหรอมาจากไหนเนี่ยทำไมชื่อ
3: เขามาทิ้งน้องแล้วก็เราทำตัวนึงตัวนี้มาเป็นขี้เลื้อนเป๊ะมาเลยแล้วมันไม่ติดที่ไง
0: ครับ
3: ไม่ติดแม่
2: เจ้าโทน
0: โทนเนาะโทนแล้วตัวหลังด้วยนะอีกตัวนึง
3: พลอย
2: คือพลอย
0: ตัวนี้ชื่ออะไรครับ
3: นาย
0: โน่ง
2: ท่านยังจำไม่ค่อยจะได้เลยมาก
3: แต่ยาย
2: เข
3: าเรียกว่าไอ้แพมกระจูมันชอบออก
0: ยายชอบสังเกตจากตรงนี้ยายชอบสังเกตจากตรงนี้ตอนนี้เราเห็นส่วนหนึ่งแล้วที่บ้านยายธงยังมีอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าเยอะ

0: มากมากเลยนะ
1: มาก
2: 600ตัวอยู่นู่น
3: ไปดูกันดีกว่าไป
1: รักนี่ยังมองหาตัวนี่ไ
0: ม่ยังมองหาอีกเหรอ
1: จ้ะอยู่เนี่ยตัวเนี่ย
2: เขาเอาหมามาเลี้ยงเล็กๆอ่ะเขาก็ไม่เคยอยู่บ้านเลยพี่ก
1: ็มองหาอยู่เนี่ย
2: ให้ข้าวฉีดยาเห็บทำหมันฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย
3: แล้วทำไมไม่เอาเข้าบ้านเราเลย
1: สงสารไอ้รถลาเขาอยู่นั่นครอบเขาอยู่นั่น
3: ที่อะไรนะ
2: กาแฟ
3: กาแฟช่วงนี้ยายทงยังไปตลาดอะไรเองอยู่ไหม
1: ไม่ได้ไปพักนี้นะเขาไม่ค่อยให้ไปทักไม่ได้เรื่องแล้วอ่ะลูก
2: เรื่อง
1: เหนื่อย
2: น้อง
1: บอก
2: แม่
1: ล
2: ืมหมามาใหม
3: ่แต่เขามัดอยู่เอาไม่ได้ตรงนี้เอาไม่ได้
1: ไม่ได้เดี๋ยวขัดคอ
4: เวลาไปตลาดนั้นนี่เขาทักว่าอะไร
2: แม่ค้าตื่นเต้นดีใจ
3: ทำไมมาซื้อของเหรอ
1: เขาเห็นเขาก
2: ็ยายดูนั่นมีหมา
4: เวลาไปนี่ยายนงเขาไม่ทักซื้อของเลย
1: บางคนเห็นนั่นนะยายยายตายมาแล้วบางคนก็ป้ามาอีกแล้ว
3: คนอะไรไปเดินตลาดไม่ได้ผักผลไม้กลับมาได้หมากลับมา
1: ไม่ได้อะไรก็ไม่ว่าได้หมาแล้วครับเขามีตัว
2: นี่ไงแม่ไอ้กาแฟมันอยู่นี
3: ่อันนี้กาแฟเหรอ
2: ใช่กาแฟ
3: กาแฟมานี่มาลูก
1: อันนี้ดำเปล่าอันนี้ลูก
3: แฟน่าจะกลัวอยู่
1: หรือกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรครับล่ะไปแล้วไปบ้านแล้ว
3: โอ้โหพอแล้วรู้แล้วจ้ะพอคุณยายเข้ามาผมเห็นแต่ละตัวดูตื่นเต้นมากเลยนะเหมือนให้การต้อนรับแบบเต็มที่เลยนะ
1: ใครหรอก
2: มาใหม่2ตัวเอาไว้ให
3: ้ชื่ออะไรนะครับ
2: เป็นต่อ
3: กับพอใจ
4: นี่พอแบบว่ามีสมาชิกใหม่มานี่ผู้บัญชาการต้องทำยังไงบ้างครับตรวจสอบ
3: นี่ไงกอดไว้เลยเอาก
4: อดเลย
5: ชอบมาก
3: นี่เท่ากับว่าเป็น2สมาชิกใหม่ล่าสุดไว้กลับบ้านกันลูกไว้มา
2: ใต้โต๊ะเนี
3: ่
2: ย
3: ไว้มาเร็ว
1: เนี่ยเลย
3: ทำไมถึงเรียกไม่มา
4: ทำไมอ่ะ
3: หลับอยู่
2: หลับ
3: ไปปลุกตื
2: ่น
1: น่ารักมาก
2: แม่ไงที่เก็บมาให้แม
3: ่อืมชอบไหมของขวัญวันแม่วันนี้ชอบไหม
4: ตัวนี้ดีว่ะ
3: น่ารักไหมตัวเนี้ย
1: อืม
3: เนี่ยตัวเนี้ยชอบขอได้ไหมเนี่ยเพิ่งรับมาวันเดียวเองขอรับต่อเลย
4: ยังไม่ได้เรียนอะไรเลย
1: ให้สองหมื่นยังไม่ให้เลย
3: 20,000ยังไม่หายเลยอ่ะแล้วแสนนึงอ่ะสมมติมีคน
1: ไม่ขายไม่ให้ใครอย่างนั้นเอามาแล้วอ่ะ
3: โอ้อย่างนี้ถ้าเกิดผมอยากลองช่วยให้อาหารที่นี่ได้ไหม
1: ได้
3: ไปกันไปกินข้าวกัน
2: ไป
3: ตอนนี้นะครับเราจะมาช่วยพี่กาตาแล้วก็ยายทงเนี่ยให้อาหารสุนัขครับ600ตัวเริ่มจากอาหารเม็ดก่อนจะไปดูความวุ่นวายว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง
6: โอ้โหมีน้องหมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับที่บ้านพักพิงของน้องหมาในปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า4ไร่ครับและมีการแบ่งโซนสำหรับน้องหมาตามนิสัยใจคอของน้องหมาด้วยส่วนใหญ่การดูแลจะถูกส่งต่อให้กับพี่แก้วตาแล้วก็สามีต้องบอกเลยว่าโอ้โหครอบครัวนี้รักน้องหมากันทุกคนจริงๆครับหูยอบอุ่นน่าอยู่มากเลยอ่ะผมเริ่มอิจฉาน้องหมาที่นี่แล้วสิครับแม่อยากจะมาอยู่ด้วยจริงๆเลย
3: ตอนนี้เราก็ให้อาหารเม็ดนะครับซึ่งเป็นอาหารมื้อแรกเสร็จแล้วสถานการณ์เริ่มที่จะเงียบขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสุนัขเยอะมากสุนัข600ตัวเนี่ยมีชื่อหมดแล้วเขาสามารถจำได้หมดเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าแต่ละตัวมีชื่ออะไรเดี๋ยวจะมีพี่กี้สามีของพี่แก้วตาเป็นคนตั้งชื่อเป็นนายอำเภอพี่กี้ก็จะจำชื่อได้หมดเหมือนกันใช่ไหมมีตัวไหนชื่ออะไรบ้างตัวนี้เลยใกล้ผมเนี่ยบุญยืนทำไมชื่อนี้ครับ
7: ก็มันอยู่กับเราแล้วก็มันอายุต้องยืนแน่ๆแหละ
3: ใบบุญ
2: นี่ตัวนี้ชื่อซ่า
3: ชื่อซ่าทำไมแทงว่าต้องซ่าแน่เลย
2: ตัวนี้ไอ้เทา
3: ไอ้เทา
2: ใช่นับทองตัวนี้นับทอง
3: นับทอง
2: ใช่
7: นาง
2: นุ่นไอ้มีขาว
3: มีขาวจะมีขาวนี่ทรงหน้าเขาคล้ายๆอยู่นะ
7: นี่ชื่อดำ
3: อันนี้ชื่อดำ
2: นี่นครปฐม
7: อันนี้งามตาง
3: ามตาเหรอ
7: ล
3: ู
7: กมางามตาม
3: ีชื่อซ้ำกันบ้างไหมนี่ครับ
2: ไม่จ้ะ
7: ดำ
3: ครับอ๋อดำแต่ว่าก็จะแยกประเภทดำเล็กดำใหญ่อะไรอย่าง
7: น
3: ี้เหรออ ัน
7: นี้โซดาใช่ไหม
2: นี่โซดาตัวนี้ดาดา
3: ข้างหลังกันอ่ะ
2: ไอ้คางคก
3: ฮะ
2: คางคก
3: หมาชื่อคางคก
2: ใช่
3: ทำไมมันชื่อคางคกอ่ะ
2: มันตัวเล็กๆมันเล่นคางคก
3: ค
2: แล้วก็มันโดนพิษคางคกอ่ะ
3: อ
2: ทำให้ม่านตาขยายลิ้นแห้งม่านตาแห้งแล้วก็นอนอมคางคกช็อกอยู่พี่ก็เลยให้น้ำเกลือฉีดยาแก้แพ้ฉีดยาบำรุงเสร็จแล้วพี่ก็กลับไปทำงาน2ชั่วโมงผ่านมาพี่ก็ออกมาดูไอ้คางคกหายก็มายืนยิ้มอยู่ข้าง

0: ขาพี่นี่แหละพี่ก็เลยชื่อว่าไอ้คางคก
1: อย่างนี้เวลาสุนัขอยู่รวมกันอ่ะผมก็เห็นว่าบางที่เขาจะต้องมีแบบเหมือนจ่าฝูงใช่ไหมต้องมีตัวหนึ่งที่พยายามจะทำเป็นจ่าฝูงใครเป็นจ่าฝูงที่นี
0: ่พี่จริงพี่เป็นจ่าฝูงเพราะว่า
2: เราต้องคุม
0: เขาให้อยู่เพราะหมามันเยอะต้องคุมให้อยู่

0: ผู้ชมครับนี่แหละครับคือความน่ารักของสุนัขนะครับแล้วก็ครอบครัวยายธงเนี่ยเป็นครอบครัวที่รักสุนัข กันทั้งหมดเลยเนาะตอนนี้มีอยู่603ตัวที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านของเราในอนาคตจะเพิ่มอีกไหมเนี่ย
1: เพิ่ม
0: พี่กาตาครับสมมุติคุณผู้ชมเขาอยากจะสั่งเบาะของสุนัขหรือว่าอยากจะนำอาหารเนี่ยมาให้น้องๆได้กินกันสามารถติดต่อพี่กาตาได้ที่ไหนบ้าง
2: ทาง Facebook บ้านแก้วตาเพื่อน้องหมาจรเบอร์โทรศัพท์0880994587
0: ครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาได้ไว้ลูกแหน่กัดเสื้อเดี๋ยวก็เอากลับบ้าน
2: ทำยายก่อน
0: หลอกยังไงหลอกทุกทางก็ไม่ได้เอาของแรกก็ไม่ให้ด้วยเชื่อแล้วว่ารักจริงๆครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับมาดูแผงผักของที่นี่กันนะครับการขายผักของที่นี่นี่เขาวางกันอย่างนี้เลยครับใครอยากกินอะไรก็เลือกกันได้เต็มที่ถั่วงอก
1: เฮ้ยไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านผัก
1: ไม่ใช่แผงผักนี่มันกินฟรีแผงกินฟรี
0: นี่
1: ไม่ใช
0: ่
1: ขายเออ
0: นี่คือพี่ติ๊กใช่ไหมสวัสดีครับพี่ติ๊กที่เขาว่ากันว่าเป็นร้านโคตรขนมจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: ผักนี่คือให้กินฟรี
1: ฟรีหมด
0: ไม่ได้ขาย
1: ไม่ขาย
2: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับที่เห็นผักกองโตยาวเหยียดเต็มโต๊ะมากมายหลายชนิดขนาดนี้ไม่ใช่ร้านขายผักแต่อย่างใดแต่เป็นร้านโคตรขนมจีนของเจ๊ติ๊กชิดดาวสาหร่ายแม่ค้าสุดแซ่บอารมณ์ดีวัย61ปีคนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยเราไปไขข้อข้องใจกับการต้องมีผักมากมายมหาศาลของร้านเจ๊ติ๊กกับน้องป๊อปกันเลยครับ
0: ผมจะเคยเห็นผักทั่วไปที่เขาจะมีก็จะมีนี่
1: กะหล่ำปีถั่วงอก
0: แล้วก็
1: ผักกาดดองถ้าเกิดไม่มี4อย่างนี้ก็คือว่าไม่เป็นร้านขนมจีน
0: แล้วอย่างเงี้ยเป็นร้านขนมจีนเหรอมีเยอะขนาดเนี้ย
1: ไม่ใช่คือว่าน้ำยาของเรามันมีหลายตัวเพราะว่าของเรามีน้ำยา4ภาค
0: 4ภาค
1: ทุกภาคจะต้องมีผักของเขานี
0: ่อ๋อนี่คือที่มา
1: ที่มาที่ว่าผักเยอะ
0: มีน้ำยาอะไรบ้างผมอยากรู
1: ้นางเอกพระเอกดาวร้ายตัวอิจฉาง
0: ั้นผมเริ่มจากนางเอกก่อน
1: นางเอกก็น้ำยากะทิ
0: น้ำยากะทิต้องกินคู่กับอะไร
1: นี่ไงของมันเนี่ยผักกลางเขาเรียกว่าผักกลาง
0: ผักกลาง
1: อันนี้ผักกลาง
0: แล้วพระเอกอ่ะ
1: พระเอกก็คือแกงไก
0: ่แกงไก่ผักเอ
1: กแกงก็ผักเรานี่แหละ
0: แล้วแกงไก่ต้องกินกับผักอะไรบ้าง
1: แล้วเต็มจะกินแล้วเต็มจะกินบางคนก็ไม่เพราะมันจืดเพราะมันจืดบางคนที่เขาชอบกินผักนะเขาก็กินเงี้ยมันก็อร่อยอร่อยไม่เหมือนกัน
0: โอเคแล้วตัวร้ายเป็นอะไร
1: น้ำยาใต้
0: น้ำยาใต
1: ้ปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องไปหาหมอเสียตังค์มาหายาติดนี่30บาทเผื่อแตกเผื่อภาคกลับบ้าน
0: สบายตัว
1: สบายตัว
0: น้ำยาใต้ผักที่เขากินคู่กันมีอะไรบ้างครับ
1: ทุกอย่างที่ฝังหน้า
0: อีกอันนึงคืออะไรตัวอิจฉา
1: ไตปลาไง
0: ไตปลา
1: โอ้โหกินแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมองหน้าไม่ได้เลยมันตบซ้ายตบขวา
0: แล้วผักทั้งหมดตรงนี้มีกี่ชนิดครับ
1: 15 16ชนิดแต่ว่ามันไม่รู้มันจะมาเรื่อยๆยังนับไม่ถูกเลยเนี่ยวันเนี้ย
0: พี่ติ๊กผักเยอะขนาดนี้พี่ติ๊กเป็นคนชอบกินผักเป็นปกติอยู่แล้วครับ
1: กูไม่กินผักกูไม่กินผัก
0: ไม่กินผักเลย
1: จิตกูอยากกูพาไปคนอื่นเขากินผักเพราะว่าจะมีความสุขตรงนี้เพราะว่าจะมีความสุขตรงนี
0: ้พี่ติ๊กเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: 30กว่าปีแล้ว
0: นี่คือเรื่องราวของร้านขนมจีน
1: ถูกต้องค่ะ
0: เปิดมา30กว่าปีแล้วค่ะแล้วนี้มีผักไหนแปลกๆบ้างไหมที่แบบว่า
1: ตามมา
0: ตามไป
1: ชมจันทร์พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวถ้าไอ้นี่มันจะเจาะไขมันล้วนๆถ้าเกิดเป็นสุภาพบุรุษหน้าท้องไม่มีเลย
0: ว้ายว้ายจะเลยหน้าท้อง
1: นายแบบหน้าท้องลาเป็นหน้ากรอง
0: รูปดีๆนะรสชาติเป็นไง
1: หวานกรอบร่อนอร่อย
0: แล้วพี่ติ๊กกินไหมแล้วรู้ได้ไงว่าหวานกรอบร่อนอร่อย
3: เวลาร่อนนี่เขามันร่อนยังไงอ่ะ
0: ของจริง
1: ห้ามดมผัก
0: เอาทำไมอ่ะ
1: เธอว่าดูถูกผักเธอไม่ได้นะฉันถูกฉันโกรธแล้วเนี่ย
0: กินให้ดูเลย
1: กูจะไม่ถ่ายต่อแล้วจะอย่าทำหน้าอย่างนั้นเพราะออกสื่อออกข่าวอย่าทำหน้างั้นต้องทำหน้าให้อร่อยต้องทำหน้าให้ดีเพราะมันเป็นมันมีประโยชน์อันชันนี่คะคุณประโยชน์ของมันเลิศมากแต่ว่าต้องกินดิบๆนะคะปรุงเป็นน้ำแล้วสุกแล้วมันก็ได้แค่ความอร่อยกินดิบๆเนี่ยนะชะลอหัวงอกสายตาดีเชื่อติมันอร่อยจริงๆเห็นไหมแต่มันต้องกินแก้มมันก็อร่อยเห็นไหมมันเห็นไหมก้านจองบัวสวรรค์คนอายุ30ขึ้นไป40ขึ้นไปนี่ไม่ต้องไปกินยาหมอฮอร์โมนกินนี่เลยหวานกรอบร่อนอร่อยดอกแพลว
0: อันนี้ที่ปกติเขากินใน
1: แกงเนื้อชา
0: ใช
1: ่อกหักช้ำเลือดช้ำหนองเมียทิ้ง
0: อ่ะมาเลย
1: หัวทิ้งนี่กรรมเดียวอยู่นี่กรรมเดียวอยู่นี่อะไร
0: เขาอกหัก
3: ไปหัวปก
1: ถูกต้องครับ
0: พี่เต๊กให้น้องผมกินหน่อย
1: โง่ทิ้งเขาได้ยังไงเฮ้มันดีอะไตดูที่เนี้ยตั้งแต่หัวจดเท้าหูหน้าตาดีอะไตดูที่เนี้ยเอาดูที่ยังเอาอกกับใจขนาดนี้เ
0: ลยทำหน้าดีๆทำหน้าดีๆ
1: เฮ้ย
0: ไปนู่นแล้ว ผมจะบอกว่าผมไปตามหามาแล้วคนที่กินผักได้เยอะๆเลย
1: โอเค
0: ไม่เคืองนะสัญญาก่อน
1: ไม่เคืองให้มันกินให้สะใจไปเลย
0: เชิญเลยครับไอซี่กินยั่วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่โอ้แต่จริงสวยจังเลยขอก่อนหน่อยค่ะนึกว่าสาวมอปลาย
2: กระบองเพชรยั่วจ้าเน็ตไอดอลชื่อดังสายกินที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับวลีติดปากคุ้นหูยั่วยั่วจ้าน้องไอซี่กินยั่วผู้ที่ชอบกินผักเป็นชีวิตจิตใจกินผักได้ทั้งวันครับไม่ว่าจะเป็นผักชนิดไหนเปรี้ยวหวานมันขมอุ้ยขมด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหไอซี่กินหมดครับมาดูกันครับว่าเจตติ๊กจะรับมือกับเน็ตไอดอลสายกินผักได้ไหม
5: ไอซี่กินยั่วค่ะผักแค่เนี้ยสำหรับไอ้สบายมากค่ะผักเยอะๆจ้า
0: ทาใช่ไหมให้หนูกินผักใช่ไหมหนูชอบมากเลยค่ะแม่กินหมดนี่แม่ไม่โกรธใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องมาสตอกดูคลิปแล้วปุ๊บมาอย่างไปเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: กินขนมจีนสู้ตาย
0: ไอซี่ช่วยพี่ด้วยนะพี่ท้าไปหนักมาก
5: ได้เลยค่ะ
0: ถามไอซี่ก่อนว่าจุดเริ่มต้นในการที่แบบว่าเราชอบกินเมื่อเคยดูคลิปมาอยู่เหมือนกันเงี้ยเป็นคนชอบกินโดยส่วนตัวอยู่แล้วครับ
6: ใช่ค่ะก็คือชอบกินผักตั้งแต่เด็กเลยค่ะคนอีสานกินอาหารอะไรต้องมีผักแก้มต้องมีผักตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบกินผักตั้งแต่เด็กค่ะ
0: มีผักอะไรที่ไม่กินบ้างไหม
6: ไม่มีเลยค่ะกินได้ทุกอย่างค่ะ
0: ผักบนนี้ที่กินได้ปะเนี่ยอย่างเง
6: ี้
0: ย
6: ขอท้าเลยค่ะกินได้หมดเลยค่ะ
0: จริงเหรอ
6: กินได้นี
0: ่มะระกินอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: หูอร่อยมากหูอร่อยมาก
6: อันนี้มันจะขมขมที่สุดในบรรดาผักเลยอันน
0: ี้ใช
1: ่หวานกรอบร้อนอร่อย
0: กินไม่ได้ไหมไม่อร่อย
6: มันต้องลองนะ
1: เห็นไหมเห็นม
6: ะเริ่มวันละนิดจิตจับใสค่ะ
1: เห็นมะ
0: อ่ะแล้วผมลองอ่ะแล้วพี่ติ๊กไม่กินเหรอ
1: ฮะก็บอกแล้วไม่กินผักแข่งคนอื่นแล้วกูมีความโตกูเป็นโรคเจ็บแล้วจะกลัวธนูไว้ทำไมวะเนี่ย
0: อย่าลองนิดเดียวเอง
1: เห็นมะมันให้คน
0: ไม่ให้ลองดูไงว่าแบบว่ามันเป็นผักที่ขมมากอ่ะแต่ดูไอซี่กินได้แบบว่าเป็นไงมันขมมากอ่ะไอซี่กินได้ปะผักพริกอ่ะอันนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเราการันตีได้นะครับว่าไอซี่สามารถกินผักได้เยอะแล้วก็กินอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ไอซี่เนี่ยมากินขนมจีนตอนนี้นะครับเราให้พี่ติ๊กไปขายขนมจีนก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวมาคุยกับไอซี่กินยั่วแป๊บนึงนะครับที่มาของคอนเซ็ปต์คำว่ายั่วๆกินยั่วเนี่ยคือมาจากไหน
6: ไอทำคลิปแรกๆไอก็เหมือนกับว่ายั่วๆจ้าให้หิวตามอะไรแบบเนี้ยแล้วกลายเป็นวลีแบบว่าติดปากแล้วคลิปไหนคลิปไหนก็คือยั่วๆทุกคลิปเลย
0: 1คำให้ดูด้วยครับอยากดูว่าหน้านิ่งขนาดไหน
6: กินกับขนมจีนยิ่งจะอร่อยมาละยั่วๆจ้า
0: ไม่ขมเลยหรอ
6: ขมแต่มันอร่อยค่ะ
0: ไอซี่กินผักได้เยอะสุดประมาณกี่โลเคยนับไหม
6: ก็น่าจะเป็นโลอะค่ะ
0: เป็นโลอะ
1: แท็กซี่ถ้าเกิดกินโลเดียวนะวันหลังไม่ต้องมันนะคนอื่นก็มากกว่านี
6: ้โอ้ย
1: โอ้ยออกมาแล้วให้มันกินแค่ไม่โล
0: ไอซี่เคยเห็นร้านประมาณนี้ไหมที่แบบว่าเป็นขายขนมจีนแล้วผักเยอะไม่มีเน
6: า
0: ะ
6: ไม่มีเยอะขนาดนี้คือร้านแม่ยืนหนึ่งในประเทศไทยแล้วค่ะ
1: โอ้
6: นึกว่าเหมาตลาดมาเองเลยมีเยอะทุกอย
0: ่
6: าง
0: เยอะกว่านี้ก็ตลาดไทยแล้ว
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วมะขามเปียกนี่ไอซี่ก็กินได้ด้วยเหรอใครเอามาแป๊บนึง
6: ลองดูก็ได้ทีมงานคะกัดแก้กันหรือเปล่าห้องน้ำอยู่ไหนคะแน่นอน
0: โอ้กินจริงด้วย
6: เปรี้ยวไปไอ้กินมันไม่เปรี้ยวอ่ะพิธีกรลอง
0: ไม่ต้องลองมะขามเปียกใครเขาก็รู้ว่าเปรี้ยว
6: หวานอมเปรี้ยว
0: นี่ครับเราก็ได้รู้จักนะครับไอซี่กินยั่วแล้วนะครับระหว่างคนที่กินผักได้เยอะที่สุดนะครับมาเจอกับร้านขนมจีนที่มีผักเยอะที่สุดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ

0: ของเจติ๊กเป็นยังไงบ้าง1คือน้ำยาขนมจีนอร่อย2คือผักสดมีครบทุกอย่างให้เลือกทานว่าใครชอบทานชนิดไหนลูกค้ามานี่กินได้เต็มที่เลย
1: เต็มที่เลยใครชอบกินผักใครชอบกินขนมจีนนะมานี่เลยร้านเจติ๊กรับรองไม่ผิดหวัง
0: นี่ใครที่อยากมาใครที่ชอบกินผักเชิญชวนให้ไอซี่เชิญชวนคุณผู้ชมเลยดีกว่าได้เลยสำหรับคนที่ชอบกินผักทานผักเพื่อสุขภาพนะคะแวะมาที่นี่เลยค่ะเมืองราชบุรีค่ะถ้าใครมาร้านเจติ๊กก็คือมาถึงราชบุรีแล้วนะคะคือผักแบบอลังการมากไอก็ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนค่ะร้านแบบนี้นี่แหละครับคือการรวมตัวกันนะครับของไอซี่กินยั่วนะครับที่เป็นคนที่กินผักได้เยอะมากๆนะครับมาเจอกับพี่ติ๊กร้านโคตรขนมจีนนะครับที่มีผักให้เลือกสรรอย่างเต็มที่นะครับนี่แหละครับคือแปลกแต่กินครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: การจะไปชิดใจสาวต้องมีดอกไม้สวยๆสักช่อดอกอะไรดีดอกกุหลาบลาเวนเดอร์ไทยดอกมะลิไหมเฮ้ยดอกอย่าเพิ่งสีก่อนสีแดงสีแดงแต่ไม่น่าชอบสีขาวไหมสีขาวมันจืดแล้วสีชมพูถ้าเธออาจจะไม่ชอบดอกไม้ก็ได้ซื้ออะไรให้ดีว่าเป็นอย่างอื่นนะ
1: โอ้ยย
2: ถ้าคุณอาจะซื้อให้ยุ้ยอ่ะสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ใครบอกว่าจะซื้อให้เธอ

0: อ้าวเห็นเลือกสีไม่ได้ซื้อให้ยูจะซื้อให้ใครอะคะอย่าบอกนะว่า
1: ว่าทะลุเหรอ
0: ทะลุสิคะคุณอาจจะซื้อไปง้อคุณเพลใช่ไหมคะ
1: ตาผมงานต่อดีกว่า
0: ไม่ได้ซื้อไปง้อคุณเพลแล้วคุณอาซื้อดอกไม้ไปให้ใครคะ
2: นักวิ่งทำงานกับภาพ
0: จีบ
2: หน้า
0: สาวต้องเข้าท่า
1: ไ
0: อ้นี่มันหนังสือพิชิตใจสาวนี่คะ
1: อะไรมายุ่งอะไรด้วยเรา
0: คุณอัดคิดจะจีบใครใช่ไหมคะเนี่ย
1: เปล่า
0: หรือว่า
1: เดี๋ยวทะลุวะ
0: รู้สิคะคุณบัวคุณบัวแน่แน่ต้องเป็นคุณบัวแน่ๆใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้ไงไม่ต้องคิดเลยคุณบัว
1: ไม่ใช่ไม่ได้จะจีบ
0: ก็คุณอาคุณเองเดี๋ยวเมื่อกี้อ่ะ
1: ไม่ใช่สนใจเฉยๆยังไม่ได้จีบ
0: นั่นไงจีบ
1: หยุดรู้แล้ว
0: ห้ามบอกใคร
1: เด็ดขาด
3: สั่งซื้ออะไรเยอะแยะเนี่ยแม่จ๋านะแม่จ๋าสั่งทีคิดถึงคนหิวกลับเลย
1: คุณบัวครับ
3: อะไรเรียกอีกเนี่ยคนยิ่งหงุดหงิดอยู
1: ่อึ้งเลยใช่ไหมฮะถึงกับหายหงุดหงิดเลยใช่ไหมครับ
0: พี่นายเกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยหรือว่ากินยาผิดหรือเปล่า
1: ไม่ได้กินยาผิดครับคุณบัวแต่เดิมกินฮะล้อเล่นครับ
0: ว่าแล้วเชียวฉันว่าบางทีเนี่ยนายอาจจะกลับเข้าบ้านไปกินยาสักหน่อยก็ดีนะเผื่อว่านายเพ้อไปกัดคนอื่นเขาอาจจะต้องไปฉีดยาแก้พิษสุนัขบ้า
1: ผมไม่ใช่หมานะครับคุณบัวผมเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่หลงรักนางฟ้า
0: อ๋อนายหายเฮิร์ตแล้วเออฉันว่าก็ดีแล้วแหละแล้วนายหลงรักใครเหรอ

0: แค่สองคนครับการเริ่มต้นที่ดีคือรับดอกกุหลาบผมไว้ก่อนแล้วเราก็เริ่มต้นไปพร้อมกัน
1: เราเหรอ
0: ครับ
1: ฉันยังไม่ได้ตกลงอะไรกับนายเลย
0: ตกลงแล้วนี่รับแล้วไงฮะ
1: เอาคืนไปเลย
0: รับไปแล้วครับ
1: ไม่เอาร
0: ับแล้ว
2: ไม่เอาไม่ยอมเอาละเราจะไม่ทุบได้ยังไงไม่ทุบจะรอเวลาอะไรจะรอให้ไอ้กำแพงเนี่ยมันพังลงมาแล้วดึงบ้างสุดตามลงมาด้วยหรือไงนี่เป็นประธานกรรมการหมู่บ้านสว่างไม่มีหัวคิดเลย
3: กำแพงมันยังดีๆอยู่ฮะและไอ้กำแพงมันมีเสาเอกอยู่หรือไงมันจะดึงบ้านสุดได้อ่ะมันเป็นไปได้ยังไงกำแพงดีๆไม่สุดหรอกไม่ทุบ
4: ต่อก็ดีเอ้าเอ้าไม่ต้องไม่ต้องมาไม่สุดไม่สุดไม่ทุบแต่ถ้ามันดึงมันล้มพังแล้วก็ซ่อมตัวเองไปแล้วกัน
2: ซ่อมเองเลยซ่อมเองเลย
1: ต้องเสียเงินค่าซ่อมด้วยต้องไปซ่อมให้เขาด้วยนี่ไม่เอานะคะต้องเป็นทุบนะคะต้องทุบนะคะ
3: ไม่เอายังไงก็ไม่ทุบสุดเป็นสุดสิวะ
1: เอา
3: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพังไม่ก็
4: ไปเถียงไปเถียงไอ้พวกแก่แล้วแก่เลย
3: แก่เลยหูหนวกเลยไงไม่ได้ยินกับพวกกันเลยไง
4: แก่กะโหลกกะลา
3: แก่หูหนวกเองแหละเผลอแกทำฉันหนวกหูด้วย
2: โอ้ฉันไม่ได้หูหนวกเว้ยฉันก็ได้ยินอย่างที่เขาพูดกันนะแกแล้วไม่ได้ยินไม่ได้เข้าใจ
3: ไม่หนวกเหรออ่ะไม่หนวกแต่พ่อจะบ้องไม่หนวก
0: ทะเลาะอะไรกันเนี่ย
5: ใช่ค่ะอะไรทุบๆเปลี่ยนๆนะคะ
6: ช่างไงเขาบอกว่าไอ้กำแพงเนี่ยเดี๋ยวอยู่ๆไปเนี่ยมันจะซุดลงไปมันก็จะดึงบ้านซุดด้วยทำไปทำมาเดี๋ยวบ้านพังเขาก็เลยจะเปลี่ยนไอ้กำแพงนี่ให้มันเป็นรั้วไอ้ต้นไม้แทนไง
3: คือเขาจะทุบกำแพงลูก
5: ทุบกำแพง
3: เพราะกำแพงมันดีๆอยู่อย่างเงี้ยนึกดูสิจะให้ทุบกำแพงเห็นไหมเด็กมันจะเข้าใจทุบกำแพงทุบทำไม
2: เอ๊ะแต่พวกช่างเขาพูดอยู่เดี๋ยวมันจะพังบ้านมันจะซุด
4: กะโหลกกะลาไงแก่กะโหลกกะลาจะไปพูดกับเขาทำไม
3: ใครแก่ใครแก่ให้ยายแหลงถึงโอ้โห

0: พ่อจ๋าแม่จ๋าว่าไอ้ทุบหรือว่าทิ้งนี่มันแปลกๆนะ
1: มันจะมาแปลกอะไรอะของมันเก่าแล้วมันไม่ดีก็ทุบทิ้งไปมันซ่อมไม่ได
2: ้แล้วถ้าเลิกกับแฟนเก่าเนี้ยต้องมีแฟนใหม่ด้วยหรือเปล่าจ๋า
1: เอ้าเฮ้ย

0: ก็ไม่ดีหรอก
1: มันไม่ดีเหรอจ๊ะ
0: มันจะดีได้ยังไงอ่ะก็ของที่มาแทนที่มาใหม่เนี่ยมันก็เหมือนเมียน้อยแหละเออมาที่หลังเขาก็ต้องเป็นเมียน้อยมันไม่ดีเท่าไหร่
2: เฮ้ย
0: ไม่ดีหรอก
2: มันจะเมียน้อยไงวะก็เขาเลิกกันแล้วอ่ะสมมติพ่อจ๋ามีแฟนมีแฟนก่อนจะมาจีบแม่จ๋าอย่างงี้แม่จ๋าก็เป็นเมียน้อยดิ
0: เฮ้ยแม่จ๋าจะเป็นเมียน้อยพ่อจ๋าได้ยังไงเอ้าโอ้ยก็พ่อจ๋าไม่เคยมีแฟนคนอื่นเลยมีแม่จ๋าคนดี
2: เออไม่ต้องมาหวานใส่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลย
0: ทำเคลิ้ม
2: อธิบายก่อนอธิบายเนี่ยอะไรวะแฟนใหม่มันเมียน้อยมันยังไงวะ
0: เนี่ยเอาแบบเคลียร์เลยนะคนมาก่อนก็เบอร์หนึ่งมาใหม่มาแทนที่เขาก็เป็นเบอร์สองไอ้เบอร์สองนี่มันก็ต้องเป็นเมียน้อยมาแทนที่เขาอะมาที่บ้าน
1: เป็นเมียน้อยเลยเหรอจ๊ะ
0: ก็ใช่อะสิวะนางรู้เฮ้ยมาท่าจะบ้าไปแล้วจ้ะก็มาที่หลังก็เป็นเมียน้อยอยู่แล้ว
1: เปลี่ยนกำแพงนี่มันจะดีอะคะคุณผู้หญิงคะ
3: อ่ะก็คุณบอกว่ากำแพงเก่ามันไม่ดีมันจะพังก็ไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายนี่นาดีซะอีกไม่ต้องเสียเงินด้วยแหมนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคุณไข่เขาจะอะไรของเขานักหนาเนี่ยที่บอกว่าจะไปประท้วงกรรมการคนอื่นอีกนะคอยดูนะถ้ากลับมาแล้วต้องมาเสียเงินอะไรเนี่ยจะอัลวาดให้หน้าดูเลยขอดู
1: โอ้ยคุณผู้หญิงอัลวาดผู้ชายเขาไม่กลัวหรอกค่ะ
3: แล้วถ้าฉันจะตัดท่อน้ำเลี้ยงเขาล่ะ
1: โอ้โหถ้าแบบนี้เงียบกริบไม่มีเถียงไม่มีพูดซักแอะเลยค่ะ
3: แล้วถ้าฉันบอกว่าฉันจะตัดเงินเดือนแกฐานที่พูดมากแกจะเงียบไหม
1: โอ้ยถ้าเป็นยุ้ยนะคะยุ้ยก็คงจะไม่
3: เงียบเนาะดีถ้าไม่เงียบเดี๋ยวจะคิดบัญชีด้วยตาอาร์ตเป็นอะไรของลูกนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยแล้วเดินวนไปวนมาทำไมเนี่ยแม่เวียนหัวแม่วนเหมือนหนูติดจันเลย
4: แม่ครับตอนที่พ่อจีบแม่พ่อทำยังไง
1: ไม่รู
4: ้เอ้า
1: ก็พ่อเขาไม่เคยมาจีบแม่แม่ไปจีบเขาเอง
3: ก็พ่อแล้วอ่ะเขาฮอตจะตายตอนนั้นน่ะถ้าโมแต่ไปรอเขามาจีบนะป่านี้ยังไม่มีอาร์ตหรอกถามแม่ทำไมลูก
4: โอ
1: ้ยไม่มีอะไรเลยค่ะคุณอาร์ตเขาอยากจะจีบหญิงไงคะแต่เขาจีบไม่เป็นค่ะ
3: เออจริงสินะลูกอาร์ตยังไม่เคยจีบใครเลยนี่นะอย่างตอนหนูเพอก็เหมือนหนูเพอเขามาจีบอาร์ตใช่ไหมล่ะคะคุณผู้หญิงคะถูกต้องค่ะ
1: โอ้ยไม่มีใครเลยค่ะผู้หญิงมีอยู่คนเดียวเลย
3: ค่ะนี่แต่ลิลลี่เนี่ยรู้เหรอว่าเขาจะจีบใคร
1: คือคุณเพลไงคะคุณเพลไงคะคุณอาจะจีบง้อคุณเพลใช่ไหมคะงอนกันอยู่ไงงอน
3: จริงเหรอลูกจริงเหร
4: อครับแม่
3: ก็ดีลูกนี่ไม่ยากหรอกนะก็แค่ว่าอาร์ตเนี่ยก็ไปเอาอกเอาใจเขาหน่อยทำอะไรที่เขาชอบนะผู้หญิงนะทุกรายแป๊บเดียวเราแค่นี้แหละใจละลาย
4: แค่นั้นเองเหรอครับแม่แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาชอบอะไร
1: ยุ้ยชอบร้องเพลงค่ะแล้วยุ้ยก็ชอบกินส้มตำปูปลานะคะแต่ไม่ใส่น้ำตาลค่ะอีกอย่างยุ้ยชอบตังค์ด้วยค่ะ
3: ยุ้ย
1: ไม่ใช่ยุ้ยเนาะ
3: ไม่ใช่ไง
1: ไม่ใช่
3: นี่ลูกก็ง่ายๆเลยถ้าไม่รู้อะไรใช่ไหมถามเขาสิถามเขาเลยเขาไม่ชอบให้เราเดามั่วๆสุ่มๆไปหรอก
4: ถามตรงๆเลยเหรอแม่
1: อ
4: ือ
1: หือเลยค่ะนายเกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาหรือเปล่าคะอยู่ดีๆถึงได้มาตามตอแยฉันเนี่ย
4: ไม่ได้ตอแยเขามาจีบ
1: เอาตรงแบบนี้เลยเหรอ
4: เสียเวลาจะอ้อมทำไมเราจะได้มีเวลาจู่จีกันเยอะๆไงเรื่อง

0: โอ้ตัวเองบอกเขาสิอยากได้อะไรเขาไม่รู้เขาไม่ใช่ผู้วิเศษนี่ตัวเองนะบอกเขาเลยเขาพร้อมจะทำให้หมดทุกอย่างอู้นะ
1: นี่นายว่างมากใช่ไหม
0: ก็ไม่ว่างเท่าไหร่หรอกแม้แต่ลมหายใจตอนนี้ยังหายใจเป็นเธอเลยนะ
1: ไม่ตลก
0: อ้าวตัวเอง

0: มาแล้วก็ไม่บอกทำเขาตกใจหมดเลย
1: ตกใจมากไหม
0: ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกเพราะตอนนี้หัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต้องไปไตหาหัวจามไปตามหาหัวใจ
2: ยังไม่เจอเลย
0: ใช่ยังไม่เจอเลยหายังไม่เจอเลยแหละ
1: ยังไม่หยุดอีกนี่ลายเกิดเย็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าคะอยู่ดีๆถึงได้มาตามตอแยฉันเนี่ย
0: ไม่ได้ตอแยเขามาจีบ
1: เอาตรงแบบนี้เลยเหรอ
0: เสียเวลาจะอ้อมทำไมเราจะได้มีเวลาจูบจีบกันเยอะๆไง
1: นายคิดที่จะเอาฉันเนี่ยไปแทนที่ใหญ่ไข่มุกหรือสิ
0: ตรงไปเปล่า
1: เสียเวลาจะอ้อมทำไมล่ะฉันว่าเราสองคนเนี่ยมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่านะฟังฉันเนี่ยไม่ชอบที่จะแทนที่ใครไม่ชอบที่จะเป็นสองรองใครฉันไม่อยากเป็นเมียน้อย
0: เมียน้อยบ้าตัวเองบ้าหรือเปล่าเขาเลิกกับคนเก่าแล้วเขามีใหม่ไม่ได้โคตรซ้อนไม่ใช่เมียน้อย
1: ความรู้สึกมันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละเอาเป็นว่าฉันไม่โอเคฉันไม่ตกลงเข้าใจตรงกันนะ
0: ทำไมตัวเองพูดแบบนี้เราตัวเองฟังเขาก่อนสิ
1: เลิกทำเสียงแบบนั้นเลยนะ
0: ตัวเองเมียน้อยเลยอ่ะ
3: ทุบจะไม่เหลืออะไรเลย
4: เหลือซากไงคะไม่เห็นเหรอคะ
3: แล้วมันจะเหลือซากไปทำไมจะไม่เก็บไว้หมด
5: ใครไม่ชอบก็ขนเอาไปทิ้งเองดิบ้านสั่งเฉยๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้
6: แล้วงี้ใครจะขนไปทิ้งล่ะคะ
4: เออก็ถ้าบ้านนั้นเขาเฉยๆก็คงไม่พ้นยุ้ยละมั้งคะ
3: ไม่ต้องเลยยังยุ้ยมันไม่เก็บก็ทิ้งไปอย่างเงี้ย
7: เอาพ่อทิ้งไว้งี้ทำไมนี่มันขยะทั้งนั้นเดี๋ยวของใหม่ก็มาแทนพี
4: ่แน่ใจเหรอว่าของใหม่จะมีมาจริง
8: ๆนู่นก็คณะกรรมการเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวก็จะเป็นรั้วต้นไม้มาแทน
4: หนูจะไปรู้เหรอก็หนูไม่ได้เข้าประชุมกับแม่ซะหน่อย
3: รั้วต้นไม้อะไรไม่เอาฉันจะเอาแบบเดิมเป็นกระแพง
5: โอ้ยมันก็ไอ้เหมือนกันแล้วก็แค่เอามากั้นแบ่งเขตทำการอะไรกันนักหนาเว้ย
3: เหมือนกันตรงไหนต้นไม้กับปูนไม่เหมือนกันฉันจะเอาแบบปูนเป็นอิฐเหมือนเดิม
5: แต่ฉันชอบต้นไม้อยู่แล้วมันล้มลื่นดี
3: ฉันชอบต้นไม้ใช่ก็ไม่ปลูกรูดที่ดอนเจดีบ้านแก
5: โอ้จะปลูกทำไมจะกลับไปทำไมดอนเจดีแกน่ะไม่ชอบแกต้องกลับไปอยู่บ้านสาทรนั่นไปเลยโอ้โหลืมไปบ้านแกขายไปแล้วได
3: ้เย้ยหยันมาปะทะกันหน่อยวะไปประท้วงกรรมการหมู่บ้านจะเอารั้วกลับมาแบบเดิม
5: โอ้ยแบบเดิมก็เขาทุบทิ้งไปแล้วจะให้เอากลับมาได้ยังไงขวางโลกจริงๆเว้ย
9: เดี๋ยวเซนสมองแตกยังโกรธไปพูดใต้ดีกว่า
10: เสียเวลา
5: ใต้ไปใต้โผล่ใต้ดีกว่า
6: อ้วกเอายังยุ้ยยืนทำอะไรเข้าบ้านไปทำงานต่อไปหรือยังไงหรือจะขนไอ้ซากนี่ฮะ
4: ไม่เอาค่ะไปทำงานดีกว่าค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ช่างเขามาเก็บดีกว่าค่ะมันหนัก
6: งั้นก็ไปไม่ต้องพูดมากเข้าบ้าน
7: เห็นไหมว่าของเก่าไปของใหม่ก็ต้องมาแทนที่อยู่ดีไม่ใช่เมียน้อยสักหน่อย
4: นี่มันรั้วไงรั้วเนี่ยมันก็ต้องมีของใหม่มาแทนที่ถูกไหมแต่ฉันเป็นคนถ้าไม่ใช่คนแรกฉันไม่
7: ต้องเป็นคนแรกอย่างเดียวทำไงวะ
11: นี่คุณไข่เขาไม่คิดจะกินข้าวกินปลาเลยหรือไงวุ่นวายแต่กับไอ้เรื่องรั้วนั่นน่ะ
7: แม่ครับถ้าของสิ่งเก่ามันหายไปสิ่งใหม่มันต้องเข้ามาทดแทนที่เดิมใช่ไหมครับ
4: มันก็ต้องมีสิคะไม่งั้นจะกั้นเขตกันยังไงอะ
7: ไม่ได้หมายถึงรั้วบ้านหมายถึงของทุกอย่างอ่ะ
4: มันก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะยังไงก็ต้องมีมาแทน
7: และถ้าเลิกกับแฟนเก่าและมีแฟนใหม่เขาต้องมาแทนที่แฟนเก่าไหม
4: มีค่ะ
6: จริงมันเหมือนกับถ้าหากว่านางยุ้ยไม่หยุดพูดเนี่ยนะมันจะมีคนใช้ใหม่มาแทนที
4: ่จริงไม่จริงค่ะไม่ดีไม่พูดแล้ว
6: ดีเงียบเลย
12: เงียบเลย
7: และถ้ามีแฟนใหม่

0: แล้วเขาไม่ชอบเพราะเขาคิดว่ามันคือการไปแทนที่แฟนเก่าและเรียกว่าเมียน้อยนะครับ
1: มันต้องไม่เรียกว่าเมียน้อยลูกต้องทำให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นการมาแทนที่แฟนเก่านะแต่ว่ามันจะโอเคไหมมันก็ต้องลองดูนะลูกนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเราดูแลแฟนใหม่เขาได้ดีหรือเปล่า
2: สิ่งสำคัญมันคือการดูแลเหรอครับแม
3: ่ถูกต้องค่ะใครๆก็อยากให้มีคนมาดูแลทั้งนั้นนะคะการกระทำสำคัญกว่าคำพูด
4: นางยุ้ย
1: สิ่งที่นางยุ้ยพูดถูกแล้วลูก
2: การกระทำสำคัญกว่าคำพูด
5: เดี๋ยวตรงนี้จะต้องเป็นต้นไม้เรียงกับเป็นทิวแถวคิดแล้วมันน่าดีใจจริง
4: ๆโอ้โหนึกแล้วเชียร์ว่าพ่อจ๋าต้องอยู่นี
6: ่แล้วมายืนทำอะไรฮะโดดเดี่ยวแถวนี้ทำไม
5: พ่อโถแม่จ๋าบ้านเราจะมีต้นไม้ทั้งทีมันก็ต้องตื่นเต้นสิออกไปซื้อปุ๋ยคอกมาเตรียมไว้ดีกว่า
4: เดี๋ยว
3: แล้วพ่อจ๋าจะไปซื้อทำไมล่ะจ๊ะ
5: เอ้าทั้งลูกมันก็ต้องดูแลกันหน่อยสิเว้ย
4: เคลียร์รั้วกำแพงอันเก่าพ่อจ๋าไม่เห็นดูแลเลย
5: ก็เพราะไม่ดูแลไงมันถึงได้พังไงพอมีของใหม่มาแทนเราก็ต้องดูแลให้ดีนี่ไง
6: อย่าพูดมากเป็นเพราะว่าเราเนี่ยชอบต้นไม้ไ
5: ม่ใช่หรอกนิดหน่อยแต่พอมีของใหม่มาแทนที่เนี่ยมันก็ต้องยิ่งดูแลกันให้ดีขึ้นไปอีก
4: แบบนี้รั้วต้นไม้อันใหม่ก็ต้องเป็นรั้วน้อยเหรอจ๊ะ
5: นั่นลูกนี่มันรั้วนะไม่ใช่คนมันไม่เหมือนกันเฮ้ยเสียเวลาไปซื้อปุ๋ยดีกว่า
6: เฮ้ยอ้าวเราไม่กินข้าวกินปลาก่อนละ
3: แม่จ๋าตกลงรั้วเนี่ยไม่ใช่รั้วน้อยใช่ไหมจ๊ะ
6: จะบ้าใหญ่แล้วคิดง่ายๆว่าพอของเก่ามันไปของใหม่มันก็เข้ามาแทน
3: แล้วมันจะดีเหรอ
6: ก็ต้องลองดู
3: ต้องลองดู

0: ายจะเดินถือของให้ฉันแล้วก็เดินตามมาเรื่อยๆโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำเนี่ยนะยังจะไม่พูดอีกคิดว่าวิธีนี้จะได้ผลเหรอ
1: ก็เขาบอกเองนี่ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูด
0: เขาไหน
2: เขาได้ไงตัวเอง
0: เขากับตัวเองเนี่ยนะนี่อย่ามาใช้คำนี้กับฉันเลยนะไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย
1: งั้นก็ลองเป็นดูสิจะได้พูดเขากับตัวเองด้วยกันได้ทุกที่ไง
0: ไม่ตลกเลยนะก็บอกแล้วไงว่าคนใหม่ที่มาแทนที่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าสักหน่อย
1: ของแบบนี้ไม่ลองก็ไม่รู
0: ้แล้วถ้ามันไม่ดีอ่ะ
1: ยังไม่ทันได้ลองเลยจะรู้ได้ยังไง
0: อย่างนี้ถ้ามันไม่ดีก็ต้องหาคนใหม่ไปเรื่อยๆหรอ
1: เราก็ทำให้มันดีสิ
0: แล้วทำไมไม่ทำให้มันดีตั้งแต่แรกล่ะคะขอแบบนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะนายอย่าเอาความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยไปคิดเอาเองง่ายๆสิว่าถ้าไม่ดีก็หาคนใหม่มาแทนได้ถ้านายจะง่ายนะนายก็ง่ายไปคนเดียวเถอะฉันไม่ง่ายกับนายด้วยหรอก
3: เอาเฮ้ยนางนูมาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ย
0: อ้าวพ่อจ๋าเอาซื้อปุ๋ยมาแล้วเหรอจ๊ะ
3: เออนี่ไงนี่ปุ๋ยขี้งัวอย่างดีบำรุงต้นไม้ได้อย่างดีเลยนะ
0: ถ้างั้นหนูรีบไปใส่ต้นไม้กันเถอะจ้ะช่างเขาเพิ่งเอาต้นไม้มาลงเพิ่งเสร็จเลยจ้ะ
3: เอาจริงอ่ะ
0: จริงค่ะ
3: งั้นรีบไปดูต้นไม้รั้วใหม่ของเราดีกว่า
0: ไปไป
3: ไปไปไป
0: ช่วยถือหน่อยนักมา
3: ไปมีส่วนร่วมจับต่ออย่างนี้ก็ถือว่าช่วยแล้ว
4: บัวรอด้วยสิบัว
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเรื่องอะไรมันตีกอล์ฟใส่บ้านฉันเนี่ย
0: เกิดเรื่องอีกแล้วสินะคะ
3: แบบนี้มันเก

0: ำค่ะ
1: นี่นายยุ้ยคุณผู้ชายยังไม่กลับอีกหรอ
2: ใช่ครับแม
1: ่มันกลิ่นอะไรเนี่ยฮะเหม็นเหม็นอะนางยุ้ยแกไปซื้อกับข้าวบูดมาให้พวกฉันกินหรือเปล่าเนี่ย
0: เปล่านะคะยุ้ยไปยืนรอเขาทำอ่ะใหม่ๆเลยนะคะ
1: ถ้ามันเหม็นอะไรเนี่ยหรือว่ากลิ่นแก
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะกลิ่นตัวยุ้ยออกจะหอมหวานนะคะ
1: มันเหม็นอะไรเนี่ย
2: แม่ครับน่าจะเป็นปุ๋ยคอกนะครับ
1: ปุ๋ยคอกคอกไหน
2: ปุ๋ยขี้วัวนะครับลุงเทิดแกซื้อมาใส่ต้นไม้แทนกำแพงเก่านะครับ
1: ฮะปุ๋ยขี้วัว
2: ขี้วัว
1: ทำไมมันสกปรกอย่างเงี้ยเหม็นเนี่ยลูก
2: มันจะไม่เหม็นยังไงครับแม่ก็ลุงเทิดเขาจัดหนักจัดเต็มซื้อปุ๋ยขี้วัวแท้มารดน้ำคนดิน24ชั่วโมงเลยเช้าเย็นๆนะแม่
0: แหละขนาดเนี้ยยุ้ยเหนื่อยแน่ๆเลยค่ะ
1: นี่นะยุ้ยอยู่เฉยๆทำไมเล่าทำความสะอาดเลยรีบๆเดี๋ยวอีกโกยอีกขี้วัวสดนี่ย้ายไปฝั่งนู้นให้หมดเลยนะโอ๊ยเห็นไม่ไหวแล้วลูกเห็น
3: แม่เหยียบใช่ไหมแม
1: ่
3: เหยียบ
1: ว้าวเขาไปยิงเหยียบ
0: นั่นไงงานเข้ายุ้ยจริงๆด้วยแม่ยุ้ยทำคนเดียวหมดนี่เลยอะคะโอ้ตายตายตายแล้วยุ้ยยุ้ยเอ๋ยตกไปกำลังหมากอะไรขนาดนี
2: ้รู้แล้วรู้แล้วฉันช่วยก็ได้ช่วย
0: คุณอาน่ารักที่สุดเลยค่ะใจดีใจดีที่สุดเลยถ้าจีบใครไม่ได้เนี่ยจีบยุ้ยก็ได้นะคะยุ้ยยอม
2: ยังอยากให้ช่วยอยู่ไหม
0: อยากสิครับยุ้ยล้อเล่นค่ะโมคะเลยค่ะไม่คิดโมคะเข้ามาค
3: ่
0: ะ
3: อันแรกไปเอาที่ปิดจมูกก่อน
0: รอแป๊บนึงนะคะ
2: โอ้ย
4: โอ้ไหนก็อะไรแม่จ้าน
5: ี่กำลังดูกำลังคิดอยู่นี่ไง
4: อะไร
5: พอจ่าว่าในไหนก็ในไหนแล้วเนี่ยเราจัดสวนหน้าบ้านให้สวยๆให้มันเข้ากับกำแพงหน้าบ้านนี่ไหม
4: อยากทำอะไรทำเลยว่าตามกันเลือดสุพรรณของเรา เรามาทำแม่จ๋าขัดใจขึ้นมาแล้วก็จึงงอนยิ้วกระเป๋ากับดอนเจดี
5: งานนี้ไม่งอนถ้าหากว่าแม่ดุจ้ะ ส่วนเนี้ยมันจะได้เข้ากับรั้วหน้าบ้านไงรั้วใหม่แล้วเนี้ย เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพ่อไปสั่งดินสั่งหญ้ามาลงเลยนะ
6: พ่อน้ำไงไม่ได้เห็นไหมพ่อไม่เสียตังค์เยอะก็ของเก้าไปอีก
5: ก็ดีกว่าไม่ใช่ล่ะบ้านเราจะได้มีส่วนสีสวยมองไปรื่นรมชมและชื่นใจฮะดีกว่าหลานกูต้องอยู
6: ่เอ้า
5: แม่จ้าแม่จ้า
4: เออ
5: นี่พ่อจ๋าว่าเอางี้ไหนๆเขาจะจัดส่วนแล้วเนี่ยเอางี้ดีไหมเราจัดส่วนให้ลามไปหน้าบ้านในบ้านนู้นเลยเอาให้สุดลูกหูลูกตาไปเลยอะสวยดีนะ
4: แต่บ้านนั้นมันจะยอมเหรอ
5: ไม่ยอมอะเอางี้พอมันกลับจากงานพอมันนอนหลับเราก็ไปจัดไงพอมันใกล้จะตื่นเราก็ตื่นก่อนไปรื้อส่วนออกดีไห
4: มมันจะยอมหรือไงก็พูดเป็นบ้าไปได
5: ้ถ้ามันไม่ยอมนะเอางี้เอาเงินฟาดหัวมันเช่ามาเลยแผงแค่ไหนก็เช่ามัน
4: รวยจ้ะได้รวยรวยอ่ะ
5: ก็รวยอ
4: ยากทำอะไรก็ทำไปนะอย่าให้มีปัญหาเพราะแม่จ๋าไม่อยากทะเลาะ
5: ไม่ต้องทะเลาะแม่อยู่เฉยๆเดี๋ยวพ่อจ๋าจะโทรไปเคลียร์กับมันเองมีกระตังสยางเอากระตังฟาดหัวมันให้สลบสยบเราง่าย
0: ๆเอ้า
4: ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วกินเลยกินเลยไม่รอแล้ว
5: กินแล้วกินแล้วกินไปก่อนเหรอเออนี่ใครเออทำไมขยับไปตรงนู้นนี่ขยับไปตรงนี้นิดเออเนี่ยจัดของกว้างอย่างเงี้ยมันดูสบายหูสบายตาแม่จ้าสดชื่น
4: แม่จ๋าแน่ใจนะว่าคุยตกลงกับบ้านนั้นเรียบร้อยแล้วอะ
5: แต่เธอสักอย่างแม่จ้าโท ทรไปเคลียร์เรียบร้อย
7: เรียบร้อยแน่นะครับ
8: หรือจัดใหม่เนี่ยพวกผมคิดสองแรงนะครับ
5: บอกว่าเรียบร้อยก็เรียบร้อยสิโว้ยสะอาดเช่าตั้งเดือนละหมื่นนี่เอาไว้จัดส่วนเนี่ยคนมีตังค์สักอย่างสบายใจไม่มีปัญหาหรอก
9: ไหนอะไร
1: อะไรอะไรอะไร
9: เฮ้ย
1: ว้ายเอาแล้วไหนบอกว่าจะจัดส่วนได้เดียวแล้วทำไมมันลามมาหน้าบ้านเราด้วยล่ะคะ
9: หมื่นหนึ่งนี่เฉพาะหน้าบ้านแกมาอะไรตรงนี้ก็พอดีนึกขึ้นได้ว่าไหนๆเขาเช่าแล้วเนี่ยก็อยากจะจัดให้มันฟ้องฟ้างไปเลย
1: กว้างๆหรือเปล่าคะ
4: เพราะนั่นแหละกว้างๆนั่นแหละเพราะนั่นก็เหมือนกันแล้วก็เช่าแล้วก็
7: เคลียร์แล้วไงนั่นสิครับ
8: สองแรงนะครับสองแรง
9: ก็ตามที่ตกลงกันไงว่าเช่าหน้าบ้านนะว่าจัดส่วนไงหมื่นหนึ่งอะก็หมื่นหนึ่งมันอยู่ที่บ้านแกมันจะมาลามถึงบ้านฉันได้ยังไง
4: ถ้าจะจัดส่วนเฉพาะหน้าบ้านฉันจะต้องจ่ายเงินทำไมวะฮะ
1: ก็เป็นค่าเหม็นปุ๋ยค่าน้ำแฉะค่าดินเลอะเทอะนี่ไง
4: อ่ะอย่างนั้นไม่เอาแล้วกันมันจะบ้าเหรอมันจะไปเช่าไปเต่าร้านมันจะไปเต่าร้านไปเต่า
8: สองแรงนะครับสองแรง
4: สองแรงสองแรงสองแรงให้สามเลยลืมไปเป็น
9: ร
4: ถ
9: เย็นเลยอย่าเพิ่งแม่จ่าใจเย็นๆก็ไม่กล้าแม่จ่าเดี๋ยวพ่อจ่าเคลียร์เอง
4: เอาเนี่ยเอางี้นะฉันเพิ่มให้อีก 5,000 เป็นเช่าเดือนละ 15,000 11,000 น่ะเช่าหน้าบ้านแกอีก 5,000 น่ะเช่าหน้าบ้านฉันตกลง
1: มันจะบ้าเหรอหน้าบ้านเองมันต้องเช่าอีกเหรอวะ
5: เพื่อความสบายใจแม่จ้า
1: อะไรคะทำไมตกลงง่ายจังคะ
10: อยู่ดีๆได้ฟรีอีก 15,000 ไม่เอานะ
8: ตกลงพวกผมไม่ได้สองแรงใช่ไหมครับ
4: จับไปเถอะเสียไม่จับ
5: จัดไม่ใช่มีค่าเช่าแต่บ้านแกโว้ยบ้านฉันก็มีค่าเช่าม
10: าโถพ่อดึกดื่นป่านนี้แล้วออกมาทำอะไรครับเนี่ย
11: นั่นสิคะ
12: จะออกมาทำอะไรออกมาซ้อมกอล์ฟฝึกชิปลูกฝึกชิป
10: ชิปเอาไว้เวลาเล่นกอล์ฟกลางคืนเนี่ยมันจะฝึกสายตาแบบว่าเล่นกอล์ฟกลางคืนสบายเลย
12: กอล์ฟกลางคืน
11: คุณไก่คะมันจะได้ผลเหรอคะ
13: นั่นสิคะแล้วถ้าเขาเอาเงินคืนล่ะคะ
11: โอ้ยจริงอย่างที่ยืนว่านะคะ
10: ก็จะไปคืนเขาทำไมก็ไม่เห็นต้องคืนนี
13: ่อ
10: ่ะคอยดูผลที่จะเกิดขึ้นเชิญครับเชิญทุกท่านถอยหลังไปนะครับ
11: อ้อถอยหล
10: ัง
11: มาไปยืนนี่มาลุกมา
10: โอ้ยนี่สุดยอดอันเนี้ยเหมือนฝึกชิปลูกออกมาจากป่าไงนี่อีกสักลูกอีกสักลูกลูกที่สอง
12: ค่ะเ
10: จ้าโอ้ย
11: ลูกนี้เข้าเป้าเต็มประตูเลยค่ะ
9: อย่างนี้ต้อง give me five เย้
11: พ
9: ี
11: ่สายเก่งมากค่ะแต่ว่ามันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คะ
7: นั่นน่ะสิครับพ่อเลิกนะครับเดี๋ยวทะเลาะกันอีกนะพ
10: ่
7: อ
10: เลิกไม่ได้ต้องฝึกต่ออย่างนี้ต้องอีกสักสองลูก
11: พุ่งมาเต็มกระเป๋าเลย
10: โอ้ยนี
9: ่มันเรื่องอะไรมันตีกอล์ฟใส่บ้านฉันเนี่ย
4: ตายแล้วนี่ต้นมงต้นไม้แล้วประตูไม่พังหมดเหรอ
10: ก็ตกลงกันไว้ว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่เปิด
9: เมื่อมันเป็นพื้นที่เปิดฉันจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้ฉันก็ซ้อมกอล์ฟของฉันไง
11: ถูกต้องค่ะคุณไก่ขา
9: ใช่ไหม
11: เกิดเรื่องอีกแล้วสินะคะคุณอา
7: พ่อครับเพราะว่าพ่อเห็นแล้วครับพ่อหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างถ้าเป็นเราเราก็คงไม่ชอบนะครับพ่อ
11: จริงค่ะทำเป็นพูดดีนะนายอ่ะที่ตัวเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลย
10: ทำไมนี่ไม่ต้องมาห้ามพ่อเลยลูกพ่อเนี่ยนะกำลังจะฝึกชิปเนี่ยขึ้นไปบนหน้าต่างฝึกเอาไว้สำหรับเวลาแข่งชิปขึ้นเนินไงลูกชิปขึ้น
9: เนินถ้า
5: ไม่หยุดตีนะเอาเงินคืนมาเลย
10: ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ในสัญญาไม่ได้ตก

0: ตรงว่าห้ามตีกอล์ฟ
1: โอ้โห
0: อ่ะในเมื่อฉันตีกอล์ฟไม่มีสัญญาฉันตีก็ไม่ผิดทำไมฉันต้องคืนเงินแก
2: จริงไหมจ๊ะ
3: จริงสิคะคุณไก่อุ้ยคุณไก่นี่แสนรู้จริงนะครับ
4: แสนรู้หมานั่นหมาค่ะ
5: โอ้ยค่าเช่าก็ต้องจ่าย
1: เ
5: ช่าบ้านตัวเองก็ต้องจ่ายแล้วทำไมมันต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฮะ
3: โกงตรงไหนนี่ต้องทนกลิ่นเหม็นอีปุ๋ยที่ทำแฉะเฉอะแฉะนะดีมั้ยเนี่ย
4: เดี๋ยว
3: เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเลยนะจ๊ะหนูบอกแม่จ๋าแล้วใช่มั้ยว่าของเดิมมันดีกว่าน
6: ี่นางหนูเองหยุดไปเลยถ้าไม่คืนเงินก็หยุดตี
0: ไม่หยุดทั้งตีและก็ไม่คืนทั้งเงินมีอะไรไม่ให้เท่า
6: เอาอย่างนั้นใช่มั้ยถ
0: ้
6: าอย่างนั้นเรื่องนี้ถึงหูกรรมการหมู่บ้านแน่
0: ก็ยืนอยู่นี่ไงฉันก็ได้ยินอยู่สองหูแล้วนี่ไง
6: แบบนี้มันจงใจหาเรื่องกันนี่ว่า
0: อ้าวถ้าคิดอย่างนั้นแล้ว
6: ไงแล้วไงล่ะเอาที
0: ่ไหน
3: ทิ้งไว้ตายแล้ว
0: อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นกันกลาง
3: นี่นี่ใคร
6: ทำไมก็ฉันเช่าแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้
3: ไม่ให้เช่าแล้วจะเช่า
5: เอ้ายังไงก็เช่า
3: ก็อยาก

0: ฮ้ยคิดไปคิดมาแล้วมันพาเจ็บใจสิ้นดีแบบนี้มันต้องเอาคืน
1: เอาคืนไงเงินก็ให้ขอไปแล้วอะเอาคืนกันไปเอาคืนกันมาแบบนี้ยังไงมันก็ไม่จบหรอกพ่อจ๋าแล้วไอ้รั้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นรั้วแบบเดิมซะก็จะได้จบจบไปไม่เห็นจำเป็นจะต้องจัดเลยไอ้ส่วนอะไรเนี่ยหนูไม่เข้าใจจริง
2: ๆทั้งเจ็บใจทั้งเสียเงินไป
0: เฮ้ยแต่มันได้ความรู้สึกทางใจนะโว้ยเอออุตส่าห์ได้รั้วใหม่เป็นต้นไม้มาแล้วมันก็ต้องจัดแต่งรอบข้างให้มันเข้ากันมองไปมันจะได้ร่มรื่นชื่นใจสบายหูสบายตาสบายใจ
1: ชื่นใจสบายหูสบายตาสบายใจ
0: อ
1: ้าวแต่ต้องมานั่งทะเลาะ กับบ้านโน้นอยู่เนี่ยนะจ๊ะ
0: แล้วไอ้แบบเก่ามันไม่ทะเลาะ กันหรอกเหรอคนมันไม่ถูกกันยังไงมันก็ทะเลาะ กัน
1: แล้วเราจะต้องทำยังไงเหรอจ๊ะที่จะไม่ต้องไปทะเลาะ กับบ้านโน้น
0: ก็เปลี่ยนคนใหม่ดิแต่ต้องไม่ใช่คนแบบไอ้บ้านโน
1: ้
0: น
1: แล้วอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงจ๊ะว่าถ้าเราเปลี่ยนคนใหม่แล้วคนใหม่ที่มาแทนมันจะดี
0: มันก็ต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนยังไงมันก็ดีกว่าแน่นอนเพราะไอ้คนเก่านั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: อย่างนี้คนใหม่ที่มาก็ต้องเรียกว่าเพื่อนบ้านน้อย
0: เพื่อนบ้านน้อยอะไรของเองวะ
1: ก็จ๋าบอกว่าแฟนใหม่ที่มาแทนแฟนเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าเมียน้อยถูกไหมจ๊ะอย่างนี้เพื่อนบ้านใหม่ที่มาแทนเพื่อนบ้านเก่าเขาก็ต้องเรียกว่าเพื่อนบ้านน้อย
2: โอ้ยเวียนหัวไว้พอเหอะเมียน้อยเพื่อนบ้านน้อยแล้วถ้าเกิดไอ้โต้งมันตายไปอะแกมาเลี้ยงใหม่ไม่ไก่โต้งน้อยก็นี่คิดหาวิธีดีกว่าจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ไม่ต้องห่วงหรอกแม่จ๋าเดี๋ยวพ่อจ้าจัดการเอง

0: พ่อจ้ะเอาไก่มานี่แบบนี้มันจะได้เรื่องเหรอ
1: เรื่องเลี้ยงไก่นะสิพ่อจ้าเนี่ย
2: เดี๋ยวดูต่อไปงานเนี้ยมีเฮ
0: เหรออ่ะว่าตามกัน
1: ว้ายตายแล้ว
3: อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นกันกัน
1: นี่ๆๆนี่ๆไก่
3: ไก
4: ่พ่อใจเย็นกันนะพ่อนะ
3: เอ๊ะเอ๊ะแล้วแต่เช้าพ่อประธานกรรมการหมู่บ้าน
1: โอ๊ยจะไม่เฮียได้ไงล่ะเอาอะไรขี้ๆเต็มเลยไก่อ่ะ
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็เอามาไก่กะโอ้ไม่มีไก
1: ่โอ้ไม่มีไก่
0: ไม่มีแก่
2: มีแต่แก
1: ่เอาก็ไก่นี่พ่อถามเป็นคนเอามาไม่ใช่เหรอจ๊ะส่งไก่ยังไปวางอยู่หน้าบ้านเขาเลยเนี่ยโอ้จ้ะ
3: เอ๊ะตกลงฝีมือแกใช่ไหมไอ้เท่า
0: ทำไมก็ฉันเท่าแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้

0: เลี้ยงไก่ก็เก็บให้มันเรียบร้อยสิไม่ใช่ปล่อยมาขี้เกียจแบบนี้
1: ไม่ได้ก็พูดเองไม่ใช่หรือว่ามันเป็นสถานที่เปิดอันนี้ก็เลยต้องทำฟาร์มเปิด
2: ฟาร์มเปิดแต่วันงานเกิดที่ยุ้ยไงคะเหม็นด้วยเช็ดยาวเลยทีเนี้ย
3: ใช่เหม็นด้วยไม่เหมาะจะคุยกันเลยนะฮะตอนนี้ผมว่า
2: เห็นไหมล่ะนายเป็นไงของใหม่มาแทนของเก่าวุ่นวายดีไหม
3: เรื่องนั้นน่ะไว้ทีหลัง
4: บอกให้ฟังนะทำแบบเนี้ยมันผิดสัญญาย
5: กเลิกเว้ย
6: อย่ามาหาเรื่องผิดสัญญาเลยค่าเช่าฉันก็จ่ายไปแล้วอ่ะ
2: แต่มันผิดตรงที่มันเป็นฟาร์มเปิดนี่เราจะพ่อไม่รู้อ่ะไม่ให้เช่าแล้ว
1: จะเช่า
2: เอ้าย
1: ังไงก็เช่า
2: ได้
1: ก็อย่าโย่ดีนะ
2: ก็เช่าต่อไม่เช่าแล้วก็ไม่เอาแล้วลื้อเลยค่ะ
5: ลื้อนะ
2: ลื้อ

0: ังไงกลับไปซึมเป็นหมาหงอยเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะไม่พยายามหรอ
1: ไม่ใช่ไม่พยายามแต่สุดท้ายมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนกำแพงนี่ไง
0: นี่เหมือน
1: ไม่เหมือนตรงไหนนี่มันกำแพงเก่าชัด
0: ๆนี่แบบเก่าว่าใช่แต่ว่ามันก็เป็นของใหม่ที่มาแทนที่ของเก่าไง
1: มาแทนที
0: ่ก็นายบอกเองไม่ใช่หรอว่าถ้าของมันเก่าไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีของใหม่มาแทนที่อ่ะ
1: แสดงว่าเธอยอมรับเรื่องการมาแทนที่เลยใช่ป่ะ
0: ยังไงมันก็ต้องมีอะไรมาแทนที่ไม่ใช่หรอ
1: แล้วเรื่องแฟนใหม่กับเมียน้อยฮะ
0: อันนั้นเนี่ยฉันรู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่ว่าแต่นายเหอะยังไงท้อแล้วเหรอ
1: เปล่าไม่ใช่ท้อก็พยายามอยู่นี่ไงแล้วจะมาพยายามด้วยกันไหม
0: ก็พยายามอยู่นี่ไง
1: ตอบแบบนี้แสดงว่า
0: แสดงว่าอะไร
1: แสดงว่าตกลง

0: ผมสวัสดีครับ
1: พี่สมปองเดี่ยวดนตรี
0: เดี่ยวดนตรี
1: ผมขอเช็คก่อนพี่มีแพ็คกิ้งแท็กแถวนี้อยู่ปะ
2: แพ็คกิ้งแท็กอ๋อไม่มีนะครับผมไม่มี
1: พี่เล่นคนเดียวเหรอเมื่อกี้
2: เล่นคนเดียว

0: พี่สมปองอุมาหรือที่รู้จักในฉายาสมปองเดี่ยวดนตรีครับโอ้โหหนุ่มโรงงานวัย35ปีที่มีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใครครับเขาสามารถเล่นดนตรีได้ทั้งวงไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงดีดกีตาร์ตีกลองเป่าหีบเพลงที่เขาสามารถทำได้ในเวลาเดียวกันครับโอ้ยด้วยตัวคนเดียวด้วยนะโอ้ยตายแล้วเก่งเจ๋งขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับพี่เขากันเลยครับ
1: ทำไมถึงเลือกที่จะแบบว่านำดนตรีทุกชนิดมารวมผสมเล่นด้วยคนเดียวครับ
2: เพราะผมพยายามที่จะมีวงดนตรี
1: ครับ
2: ก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อกองชุดอะไรไว้ที่บ้านแล้ว
1: ครับ
2: แต่ประมาณว่าเฮ้ยขาดคนเล่นก
1: ็
2: เลยแบบจังหวะแบบเฮ้ยเล่นคนเดียวก็ได้มั้งเล่นคนเดียวประมาณว่าคนเดียวสามารถเล่นง่าย
1: มันก็ไม่น่าได้นะผมว่าแค่ดีกีตาร์กับร้องก็ถือว่าต้องแยกส่วนประสาทแล้วนะ
2: ต้องค่อยๆคิดเพราะจุดเริ่มต้นผมไม่ได้เริ่มทีเดียวทั้งหมดผมค่อยๆเริ่มจากกีตาร์
1: เริ่มจากกีตาร์ก่อน
2: เริ่มจากกีตาร์ก่อนฝึกกีตาร์เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วจากกีตาร์1ตัวแล้วค่อยๆมาที่เครื่องเป่า
1: ครับผม
2: เครื่องเป่าก็เห็นตามร้านยาดองตามร้านโป๊กซองต่างๆเขาก็จะมีกีตาร์มีเครื่องเป่ากันพอเห็นปุ๊บเฮ้ยซื้อเครื่องเป่ามาฝึกเล่นบ้าง
1: ครับ
2: ก็จะได้มาเป็น2ชิ้นแล้วพอจากนั้นก็เหมือนเดิมร้านยาดองมือเท้าซ้ายเท้าขวาเขาก็จะมีเหยียบเจ้าทัมเบอรีนทำมาเรียนที่ปกติเขาจะมาให้เยาแต่ว่านักดนตรีก็เท้าเหยียบเหยียบเพื่อให้จังหวะเป็นแบบเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กอะไรประมาณนี
1: ้ครับแล้วกลองมาได้ไงครับตอนหลัง
2: กลองอันนี้มาก็เลยค้นหาในวิธีการเล่นดนตรีเปิดหมวกของต่างประเทศไปเห็นวงดนตรีที่เล่นดนตรีแบบนี้เลยมีชื่อว่าวันแบนแบน
1: อุปกรณ์เหล่านี้เราทำเองประดิษฐ์เอง
2: ก็คือออกแบบเองก็คือดูมีแบบอย่างมาจากต่างประเทศ
1: ครับ
2: พอเห็นต่างประเทศปุ๊บก็เฮ้ยอยากทำก็คือมองสังเกตก่อนว่าเฮ้ยเขาขยับยังไงมันเกิดเสียงอะไรขยับเท้าซ้ายมันเกิดเสียงอะไรเท้าขวามันเกิดเสียงอะไรแล้วก็ทำออกแบบ
1: ผมอยากรู้ว่าความยากง่ายในการเริ่มต้นผมว่าจริงๆอ่ะบางคนเล่นกีตาร์ได้แต่ว่าพอมาร้องอ่ะการโฟกัสจะเริ่มแยกแล้ว2ชิ้น
2: ก็จะเริ่มแยก
1: อันนี้เท่ากับจริงๆมันต้องเป็น1 2 4 4ส่วน
2: สามารถจะ3ส่วนพร้อมกัน
1: อ๋อ3ส่วนพร้อมกัน
2: ก็จะเป่ากับร้องก็จะสลับกัน
1: แต่จริงๆกองผมว่ามันต้องแยกไปอีกย่อยมากเลยนะ
2: ไอ้ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยผมคงทำไม่ได้แต่พอเล่นไปเล่นมาปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่ได้จำตัวโน้ตอะไรมันใช้ความเคยชินซะมากกว่าก็จากเปลี่ยนตัวโน้ตเป็นความเคยชิน
1: ครับผมฝึกนานไหมกว่าจะเริ่มประกอบร่างได้เท่านี้
2: ก็อยู่ประมาณปีครึ่งปีเหมือนกัน
1: เล่นจริงจังมาประมาณกี่ปีแล้วครับถ้าเกิดครบชุดแบบเนี้ย
2: 5ปีกว่า
1: แล้วเดี๋ยวผมจะลองดูบ้างว่าประสาทสัมผัสของผมเนี่ยจะดีขนาดไหน
2: ได้เลยครับได้เลยครับ
3: ลองกระทืบ
1: ผมก็เซตติ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเทสเสียงให้ดูก่อนอื่นผมขอจังหวะเบสิกก่อนผมต้องทำยังไงบ้างกลองมันควรจะต้องเป็นเสียงยังไงพี
2: ่ตึบตึบโต๊ะตึบตึบ
1: แป๊บนึงนะโต๊ะตึบตึบ
2: โต๊ะ
1: ข้างนี้
2: เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกอเพลงอะไรนะงัดทั้งงัด
1: งัดทั้งงัด
2: ทั้งงัดในเวอร์ชั่นที่เราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อน
1: ครับ

0: นวลเจ้าเพราะว่าพี่ป๊อปขาไปไม่ทัน
1: ใช
0: ่ผมเพราะว่าต้องแยกจังหวะเอากีตาร์ไปอีกตัวนะ
1: เอาด้วยเหรอ
0: เอาด้วยครับ
2: ลองไหม
0: ลองไหมลองไหม
1: จะไม่ได้เป็นเพลงนะ
0: ต้องลอง
1: มันถอยหลังอ่ะ
2: ตรงนี้มันตึงได้
1: อ่ะ
2: เออ
1: โอ้

0: ผมขอขึ้นก่อน
1: ดูแล้วแหละว่าไม่ประสบความสำเร็จต้องแยกส่วนประสาทแบบเยอะมากนะคือตรงนี้เราก็ต้องโฟกัสว่าเราจะต้องแบบทำเสียงไหนใช่ไหมครับส่วนมือมันก็ต้องดีดไปด้วยและที่สำคัญมีร้องด้วยการเล่นคนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากครับอย่างเช่นกลองเองเนี่ยก็ต้องแยกส่วนประสาทไม่ว่าจะเป็นขาหรือแขนนะครับและที่สำคัญต้องบอกว่าพี่สมปองเองเนี่ยไม่ใช่เป็นนักดนตรีอาชีพนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าหาเลี้ยงชีวิตด้วยการเล่นดนตรีนะครับเป็นหนุ่มโรงงานที่มีความชื่นชอบในการเล่นดนตรีการร้องเพลงครับแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ขึ้นเองคนเดียวนะครับ
2: สนุกสนานมากค่ะประทับใจมากค่ะ
3: สุดยอดครับเขาเก่งนะครับผมว่า
2: แปลกจริงๆเพราะว่าทุกสัดส่วนของน้องอ่ะน้องสามารถทำได้อ่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะ
3: สุดยอดครับ
1: หลังจากที่ผมได้ลองนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะยากมากในการที่จะแยกโสดสัมผัสแต่ละส่วนของร่างกายของเราอ่ะเหมือนขาเราต้องอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วที่สำคัญพี่สมปองร้องด้วยแต่พี่สมปองก็คือไปเล่นดนตรีเปิดหมวก
4: ก็จะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วย
1: ครับ
4: แล้วก็รับงานอีเวนต์ด้วย
1: ครับผม
4: จ้างทั่วไป
1: เขาบอกมีทำจิตอาสาด้วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคร
4: ับ ใช่ตามบ้านพักคนชราบ้านคนพิการแล้วก
1: ็
4: ตามโรงเรียนกันดารต่าง
1: ๆครับ
4: เขาก็จะติดต่อผมมาว่าเฮ้ยอยากให้ไปสร้างสีสันไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอะไรแบบนี้ผมก็เดินทางไปเล่นให
1: ้แล้วสมมุติคุณผู้ชมที่ดูแล้วสนใจอยากจะติดต่อพี่สมปองไปเล่นเนี่ยต้องติดต่อได้ทางไหน
4: ก็ติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook
1: ครับผม
4: สมปองอุมาเลยครับหรือแฟนเพจก็ได้แฟนเพจก็คือมนุษย์ดนตรีสมปองอุมาน
1: ี่นะครับสมปองเดี๋ยวดนตรีนะครับแปลกแต่จริงครับเดี๋ยวเราจะส่งท้าย
4: เดี๋ยวส่งท้ายด้วยเพลงมา
1: ด้วยความสนุกสนุกกัน
4: เลยเดี๋ยวขอแยกเปลี่ยนเครื่องดนตร
1: ีได้เลยครับเชิญเลยครับ

0: ผู้ชมครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเรื่องลือกันนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวไวมากๆจะไวขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสวัสดีครับพี่มูซาสวัสดีครับพี่มูซากำลังทำอะไรอยู่ครับวันนี
1: ้กำลังจัดฮอทดอกอยู่ครับ
0: จัดฮอทดอกเตรียมเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่มูซาสามารถจิ้มลูกชิ้นได้ไวมาก
1: ไวครับ
0: ไวขนาดไหน
1: สถิติอยู่20ลูก4วิครับผม
0: โหผมอยากเห็นความไวแล้วอะ
1: ได้ครับ
0: สถานที่ของเราพร้อมแล้วปกติพี่มูซาคือขายที่ร้านใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: จะถนัดกว่านี้ไหมพี
1: ่ถนัดกว่านี้ครับ
0: พี่มูซาขายถุงนึงเนี่ยกี่ลูก
1: 12ลูก20บาท
0: ถุงนึงพี่มูซาใช้เวลาจิ้มเนี่ย
1: ไม่ถึง3วิ
0: ขอลองได้ไหมผมอยากรู้แบบพร้อมแล้วไป3วินาทีครับ3วินาทีครับไปสามวินาทีครับ
2: พี่โมซาจิ้มลูกชิ้นไวนี่เยอะแปลกไหมคะ
3: แปลกครับ
4: แปลกค่ะแปลกอยู่นะ
0: เดี๋ยวผมจะขอทดสอบลองแบบ1นาทีก่อนแต่ก่อนที่จะถึงมือผมมีทีมงานครับ

0: กุ้งครับ
1: จะไหวไหมพี
0: ่ลองดูครับ1นาทีครับ
2: พอพี่ดูคุณกุ้งแล้วพี่อาจจะเลิกทำอาชีพนี้เลยก็ได้เพราะว่าอันนี้ตัวเด็ดของ
1: ส
2: ุ
1: ดแล้ว
0: พร้อมนะครับ3 2เริ่ม
2: เร็ว
0: ตัวเด็ดสี่สิบห้าวิครับ

0: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาอ่ะลองนับกัน
1: ไม่ใช่นี่หนกนี่หนกครับไม่ใช่ไส้กรอก
0: หนึ่งนาทีพี่กุ้งทำได้43ไปครับ

0: 2 1หมดเวลาครับ
1: เป็นไง2ถุง
0: พี่มูซาว่าไงครับวันน
2: ี้ดี
0: ๆดีนะเริ่มมาแล้วโอ้ดูพี่กุ้ง
3: 57คร
0: ับ
3: ผม
0: 57ละมุน5 4 3 2 1ไปโอ้โหละเมียนมากเลยโอ้โหละมุน
3: โอ้โหตอนนั้นเองแต่เอากระโปรงมาใส่เลยนะ
0: เปลี่ยนถุงเลยไหมเปลี่ยนถุงเลยไหมอ่ะ4 3 2 1หมดเวลาโอ้มีความมั่นใจไปอีก
4: สี่สิบเก้าห้าสิบ
2: ไม่คิดเยอะเท่าไหร่ครับ
0: 57ผมจะเอาให้ใกล้เคียงกับพี่เอกที่สุดเลยครับ
4: 5 4 3 2

0: ผมมั่นใจว่าผมเยอะกว่าอะไรนะ2 4 42 44 46 50แล้ว52 54โน56 58และ59
1: ไอ้ที่ภาษาที่น้อยกว่ากุ้ง
2: โอ้โหมันยาได้น้อยกว่า
0: พี่มูซาคิดว่าพี่มูซาน่าจะทำได้ประมาณกี่ลูกจากเห็นจากฟอร์มของผมและพวกผมละ
3: 100กว่าต้องมี100ขึ้นนะครับ
2: ถอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
4: ไม่ได้
0: ไปครับ

4 3 2 1หมดเวลาครับโอ้โห4ถุงเราจะนับไปทีละถุงนะครับ2 4 6 3 2 3 4 42 44 48 50 56 58 60 61 62 64 98 100 2 4 5ตอนนี้105ลูกแล้วนะครับ40

0: 42 44 46 48ทั้งหมด148ลูกครับโอ้โหสุดยอดหมดเวลาครับยอดเลยครับพี่นี้ถ้าเกิดแบบว่าใครอยากที่จะเจอพี่มูซาก็คือมีช่องทางการติดต่อไหมครับพี่
1: Facebook ครับมูซาขั้นเทพครับผม
0: โอ้โหงานมูซาขั้นเทพก็สามารถไปเซิร์ชไปพูดคุยกันได้นะครับสุดยอดจริงๆครับพี่มูซาแต่ว่าผมยังไม่ลืม
1: ครับ
0: พี่ลืมยังครับ
1: ไม่ลืมครับ
0: ครับ
2: อมนะอมหมายถึงทั้งถุงเหรอ
3: ใช่
2: อมยังไง

0: โอ้นี่นะครับคุณผู้ชมพี่กุ้งครับผู้ที่สามารถทำคะแนนได้น้อยสุดในวันนี้นะครับได้แค่43ลูกครับกับพี่มูซาวันนี้ทั้งหมด148ลูกสุดยอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มูซาด้วยนะครับโหเป็นบุคคลที่แปลกครับแปลกจริงๆครับขอบคุณครับมาพี่กุ้งเอาคืนหมดแล้วเหรอครับ
1: ทิ้งครับ
0: โอ้เสียดายของ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
3: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งตัวแล้วครับพี่ชมพู่
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับสวัสดี
3: ครับ
2: ค
3: ุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะจริง
2: ติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
3: ้จริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะ
4: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแตนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั้งตึกทีเอ็มใช้กันหมด
2: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เบี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขา มีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกันตองคุณแช่มแช่มรับพี่ต่ายอรทัยคุณเต๋าปวารีคุณเต๋าภูศินคุณเบียร์พร้อมพงน้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงศธรน้องกีตาร์โดนโอ้โหหลายคน
3: จริงจริงจริงอะ
2: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่อ้อย
3: ไง
2: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
4: เ
2: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
3: า
2: ใช่หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
3: หน้ากล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
2: ใช
3: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
2: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีว่าจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
4: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐาน

0: ได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
1: จัด
0: โปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหลือแค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
2: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
3: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
0: ไม่ต้อง
3: ไม่ต้องเค้น
0: ใช่
3: อ
0: ่
3: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
2: เราเดินเยอะ
3: ไอ้แบบนี้นะฮะ
0: ใช่ๆ
3: พี่ชมพู่บอกว่าถ
0: ้
3: าปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
0: ใช่
3: แล้วก็ทา
0: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นป่ะ
3: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่
2: เหนียวไหมเหนียว
0: เบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
3: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
0: รู้สึกไงรู้สึก
3: อุ้ยวิตายแล้วมันอุ่น
2: มันสบายขึ้นเน
0: า
2: ะ
0: มันอุ่นๆขึ้น
3: สำหรับผมผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
0: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจจะพูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
2: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไง
3: มือ
2: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
0: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะหนะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วยฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
3: กลิ่
0: น
3: ดีมากจริงๆ
0: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
2: น้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
0: ใช่ท
3: ี
0: นี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
2: ใช่โรงงานใหญ่โต
0: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
2: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
0: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู
2: ้แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
0: า
2: ะ
0: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
2: ใช
0: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ย2คนลูกชายด้วย
2: แล้วขี่
0: ห
2: ลังบ้างอะไรบ
0: ้
2: าง
0: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะ
2: ตึง
1: วิธีแม
0: ่เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
2: เป็น
0: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
2: ใครอยากลองลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกน
0: ะ
2: แล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
0: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
2: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเนาะ
0: ใช้ร่วมด้วย
2: ฟินเลย
3: ถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได
0: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีบมาเค้
3: น
0: คนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
2: อันนี้คุณบอม
0: อันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
2: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
0: นิ้วล็อก
2: นิ้วล็อก
0: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้ ้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
2: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้พี
0: ่เจ
2: พี่อ้อย
0: พี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
3: แต่มันต้นของใช้คำว่าอันนี้คือต้นเหตุ
0: จริง
3: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
0: เพราะว่าชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะเวลาคว้าของมาใช้ทุกคนจะอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอ่ะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่

0: แล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะฮะ
1: เราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้ @shopmania ค่ะ
0: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
1: ้
0: จะหน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
1: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
0: ใช่
1: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะ
1: แพ็กเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
1: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะในตัวแพ็กเกจสี่เป็นของขวัญได้เลยนะให้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
3: ่
1: ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
5: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
6: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับโอ้โหมาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
8: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
5: ความ
8: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
5: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
8: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิงหรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดนะครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
7: แต่พูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
5: อร่อยแน่นอนค่ะ
7: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
5: ค
7: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
5: ค
7: นะครับแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ชอมมาเนีย
5: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
8: ได้ครับก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลา

0: าเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกับดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
2: ้แล้วทำออกมาแพคเกจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
2: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
0: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล อย. Quality Award
2: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร
2: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
2: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
1: คุณผู้ชมค่ะ มาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
2: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
0: เขาสวย
2: ร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
2: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะ
1: ค่ะ
2: โอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
1: โอ้โหดีไหม
2: ดี
1: เมนูเปลือกข้าว
2: คือ
1: จริง
2: ๆมันเค็มกำลังพอดี
1: ค่ะ
2: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
2: ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
2: นิดเดียว
1: ม
2: ัน
1: น
2: ุ่
1: มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
2: ๆ
1: ไม
2: ่
1: ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
0: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
2: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
2: มันคืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
2: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
2: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
2: มาเลยจ้
1: าเอามาขยี้ข้าวนะ
2: ค
1: ลุ
2: กนะ
1: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
2: กินไปเลยจ้า
1: พร้อมนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
2: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
2: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอั้มไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
2: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
2: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
2: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
2: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
2: ครับผม
1: มาดูข้างใน
2: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
2: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้าขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
2: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
2: ่
1: ไปแล้วนะ
2: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
2: อร่อยนะเอ้ามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย 890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Assign Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
0: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
1: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
2: ใช่วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เอาละครับทุกท่านทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Shop Mania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับมาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: คุณปอคะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งบริการทานกาแฟนะครับจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมนะครับวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานแล้วสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเทียบกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่ถึง3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบครับมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว 3-5 ขวดนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวัน
5: จริง
6: เพราะว่าร่างกายจะเซ็ตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพบัฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าที่ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะ
7: ครับ
5: กลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพคร
7: ับ โอ้นี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริสุทธิ์ได้เลยครับ
7: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากมากเลยขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: อมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: งานหลักของชีวิตคือรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์จ้ะงานอย่างอื่นเป็นงานอดิเรกทั้งหมดงานหลักคือรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์เพราะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาพนมมือแล้วก็ว่าตามวันนี
1: ้
0: ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราจะไม่เป็นทุกข์แค่นั้นแหละไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ตัวทุกข์เนี่ยขึ้นอยู่กับแอตติจูดหรือทัศนคติของเราคิดยังไงก็ได้ถ้าคิดแล้วเป็นทุกข์คิดทำไมคนอย่างเราคิดให้ดีกว่านี้ไม่เป็นหรือนะตรงนี้ส่วนตัวนี้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะแจกแล้วเดี๋ยวไม่รู้เรื่องกันก็อยากจะให้เลือกไอ้ตัวที่ชอบไปอันนี้เป็นเรื่องกบข้ามถนนแต่เรื่องกบเนี่ยน่าสนใจมาก Once upon a time a little fog stay under the hut มันมีกบตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ใต้ศาลาของวัดอะนะแล้วก็ใต้กุฏิแล้วตอนคือจะมีบ่อบัวอยู่ข้างๆแล้วมันขึ้นมาแล้วเช้ามันก็เห็นพระไปบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับมานั่งฉันกบก็ดูเฮ้ยเป็นพระนี่ดีบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อถ้าเราได้เป็นพระเราคงจะมีความสุขมันก็นึกในใจเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to be a monk I want to be a monk I want to be a monk กำลังอยากเป็นพระพอพระฉันเสร็จก็เอาข้าวที่เหลือไปโปรยให้ไก่กินกบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นพระว่าดีแล้วสู้เป็นไก่ไม่ได้พระบิณฑบาตจีวรเปียกมาเลยไก่ไม่ต้องบิณฑบาตอยู่เฉยๆพระเอาอาหารมาให้ถ้าเราได้เกิดเป็นไก่เราคงมีความสุขมันก็นึกในใจเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to be a chicken I want to be a chicken กำลังอยากจะเป็นไก่หมาเห็นอาหารมาไล่กัดไก่แล้วก็แย่งอาหารกิน

0: กบพอเห็นแค่นั้นเฮ้ยเป็นไก่ก็ยังสู้เป็นหมาไม่ได้นี่โดนหมาทำร้ายถ้าเราได้เป็นหมาเราคงจะมีความสุขมันก็นึกในใจเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to be a dog อยากจะเป็นหมากำลังอยากเป็นหมาปรากฏว่าเด็กวัดได้ยินเสียงไก่ร้องเมื่อกี้ออกมาเห็นหมาแย่งอาหารไก่กินก็เลยเตะเปี้ยงหมาก็ร้องเมี้ยวใช่หรือเปล่าเออนั่นแมวใช่ไหมโอเคแสดงว่ามันฟังเราอยู่หมามันร้องเลยเองวิ่งไปกบพอเห็นแค่นั้นเฮ้ยเป็นหมาก็สู้เป็นเด็กวัดไม่ได้มันก็นึกในใจเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to be อารามบอยI want to be อารามบอย temple boy อยากจะเป็น temple boy กำลังอยากจะเป็นเด็กวัดพอดีหน้านั้นเป็นหน้าข้าวเหนียวมะม่วงแมลงวันเยอะแยะเลยหัวเขียวเด็กก็ปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาเฮ้ยสู้แมลงวันไม่ไหวหนีดีกว่ากบพอเห็นบอกใช่แล้วนึกว่าเด็กวัดจะเก่งสู้แมลงวันตัวนิดเดียวไม่ได้มันก็เลยนึกในใจว่าถ้าเราได้เป็นแมลงวันเราคงจะมีความสุขมันก็นึกเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to be a fly ไม่ใช่ควายนะเว้ยเฮ้ย I want to be a fly อยากจะเป็นแมลงวันขณะที่อยากจะเป็นแมลงวันอยู่นั่นเองมันนึกว่าถ้ามันเป็นแมลงวันมีความสุขแน่เสร็จแล้วแมลงวันตัวหนึ่งบินไปบินมาผ่านหน้ากบด้วยสัญชาตญาณกบแลบลิ้นตวัดแผลบกืนเอื้อบเข้าไปเอ้าเป็นอะไรอะไรก็สู้เป็นกูไม่ได้นี่หว่าเพราะฉะนั้นเป็นอะไรก็สู้เป็นเราไม่ได้แต่เป็นเราที่ดีที่สุดโอเคไหมจ้ะ
1: และสิ่งที่ได้เรียนจากพระอาจารย์ประสงค์นะคะคือได้เรียนรู้ว่าบางสิ่งที่แต่ว่ายังไงเนี่ยผมได้เรียนรู้ว่าพระอาจารย์บอกให้เรามอบสิ่งต่างๆให้กับคนที่ว่าเรารักหรือว่าอะไรเช่นเขาบอกว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าพระอะเราต้องรักษาให้ดีถ้ารักษาไม่ดีมันจะเสียทรงแล้วพ่อแม่ก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นการเหมือนคติที่ท่านสอนแล้วว่าสิ่งที่เราอะรักษาให้ผู้อื่นอะบางครั้งเราก็ต้องถนอมมันเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านั้นอะพังเพื่อคนที่เรารักอะนั่นคือข้อที่ผมได้จากการทำกิจกรรมในตอนเช้ากับพระอาจารย์ประสงค
2: ์พระอาจารย์ส่งเล่านิทานหลายๆเรื่องให้ฟังครับผมแล้วเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ทำให้สมณเณรคิดว่าควรทำดียังไงครับผม
3: พระอาจารย์ส่งสอนให้เวลาเรามองในตาของเพื่อนเราก็จะเห็นสะท้อนตัวเราแล้วเวลาเราทำอะไรใส่เขาเราก็จะได้กลับคืนมาครับซึ่งถ้าเราทำดีเราก็ได้ดีมาอยู่แล้วครับ

รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ตบมือไฟลุกดีเกฮูลูแดนซ์กระจายเหรียญทองลูกทุ่งเยาวชนสเต็ปเป๊ะร้องปังมิติใหม่ศรัทธาวัฒนธรรมไทยอินเดียและลีลาภูมิปัญญาดัดต้นผลโรคสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30

0: ทำให้พ่อแม่เสียใจแบบหนักไหมครับ
1: เตอร์เคยเห็นคุณแม่เสียใจเพราะสิ่งที่เตอร์ทำไหมนี่ดีไหมไม่ดีไอเนี่ยเราบาปแล้วอันนี้บาปแล้วไม่ดีแล้วเนาะก็ถ้าเราทำสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเราทำไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจทำแล้วเนี่ยเราเป็นบาปเตอร์เคยทำให้คุณแม่ร้องไห้ไหมเคยไหม
0: เคยไหมไม
1: ่แล้วทำแล้วดีไหมไม่ดีแสดงว่าเตอร์ดื้อสิตอนนั้นใช่ไหมแล้วดีไหมอ่ะไม่ดีการที่เราทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าบาปนะเรียกว่าบาปแล้วเป็นสิ่งที่เราควรทำไหม
0: ไม่
1: ควรถ้าห้ามได้ห้ามตัวเองได้ก็ไม่ทำดีไหม
0: ดีกว่า
1: สาธุ
0: เวลาที่คุณครูสอนแล้วเพื่อนคุยไม่ดีอย่างไรครับ
1: ในห้องเรียนในห้องที่เอนเตอร์เรียนมีเพื่อนกี่คน
0: 27
1: แล้วถ้าคน27คนพูดพร้อมกันแล้วคุณครูคนเดียวพูดเนี่ยไหวไหมสู้ไหวไหม
0: ไม่
1: แล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่คุณครูจะสอนเพื่อนจะได้ฟังไหม
0: ไม่
1: ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจฟังเวลาเรียนก็ต้องตั้งใจฟังครูสอนพระอาจารย์เล่านิทานให้ฟังไหมไอการที่เราพูดในเวลาที่มันไม่ควรพูดเนี่ยนะมันจะทำให้เราเสียประโยชน์บางทีก็เสียเยอะเลยมีนกกระยางอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในป่าสระในป่าแล้วก็มีสระน้ำสระน้ำก็จะมีทั้งปลาทั้งเต่าทีนี้เวลาเข้าหน้าร้อนน้ำแห้งไหม
0: น้ำแห้ง
1: แล้วปลากระเต่าก็อยู่ลำบากใช่ไหมทีนี้เต่าก็วันหนึ่งก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊นกกระยางเนี่ยบินไปไหนไกลๆก็จะมีที่มีสระน้ำอยู่ที่ไกลๆเต่าก็อยากไปแต่ทางมันไกลเต่าเดินไปก็ไม่ไหวเพราะมันข้ามเขาเต่ากับนกกระยางเป็นเพื่อนกันก็เลยเต่าก็เลยบอกนกกระยางบอกว่าช่วยพาไปสระน้ำที่อยู่ที่เขาอีกลูกหนึ่งได้ไหมถ้าแพนเตอร์เป็นนกกระยางแล้วมีเพื่อนสนิทมาขอให้พาไปในที่ที่สบายกว่าที่เดิมแพนเตอร์พาไปไหมพาไปแล้วตอนนี้แพนเตอร์ลองคิดดูที่ว่านกกระยางจะพาเต่าไปได้ยังไง
0: ข้าไป
1: ข้าไม่ไหวเต่ามันหนักตัวเดียวไม่ไหวต้องใช้นกกระยางสองตัว
0: สอง
1: ต
0: ั
1: วแล้วก็ให้เต่าคาบกิ่งไม้นึกภาพออกไหมนกกระยางสองตัวคาบกิ่งไม้เอาไว้เสร็จแล้วก็ให้เต่า
0: อ๋ออยู่ตรงกลางแล้วคาบ
1: แล้วก็คาบแล้วก็บินไปทีนี้มันมีข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยของเต่าคือข้อตกลงอะไรรู้ไหมห้ามพูดเพราะว่าถ้าเต่าพูดเต่าก็ต้องอ้าปากอ้าปากก็จะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่บินอยู่ไปบนท้องฟ้า
0: ล
1: นก็แปลว่า
0: ตุย
1: ถูกต้องตุยแน่นอนทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตุยทำไงก็ต้องคาบกิ่งไม้เอาไว้ให้แน่นใช่ไหมปรากฏว่าตกลงกันดีแล้วนกกระยางสองตัวก็ช่วยพาเต่าตัวนี้บินขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
0: ไม่รู
1: ้พอบินไปมันมีนกตัวอื่นเห็นนกกระยางเนี่ยพาเต่าขึ้นมาไปในท้องฟ้าก็คุยกันบอกว่าเต่าตัวนี้มันบุญดีเหลือเกินมีบุญดีจริงๆเพราะว่ามีนกกระยางเต่านี่บินได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วไปบนท้องฟ้าได้เพราะใครพาไป
0: นกกระยาง
1: นกกระยางพาไปพอเต่าได้ยินนกตัวอื่นพูดว่าแม้ไอ้เต่าตัวนี้มันบุญดีจริงๆนกกระยางพาบินขึ้นมาบนท้องฟ้าตัวหนึ่งบินผ่านไปก็ยังอดทนอยู่ไว้ได้ไม่อ้าปากพอตัวที่สองที่สามมาบินมาแล้วก็พูดให้ได้ยินแม้ไอ้นกตัวไอ้เต่าตัวนี้มันบุญดีเหลือเกินไปในท้องฟ้าบินไปในท้องฟ้าได้ทนไม่ไหวก็อ้าปากเพื่อจะ
0: ตุย
1: เพื่อจะพูดพออ้าปากปุ๊บ
0: ต ตุย
1: ตุยตุยแน่

0: หน่อยเพราะตกมาจากบนท้องฟ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาที่เราจะพูดเนี่ยเราต้องรู้ว่าเวลาไหนมันควรจะพูดเวลาไหนไม่ควรพูดเพราะเหมือนเต่าไงถ้าเต่าไม่พูดเต่าไปถึงสระน้ำอีกที่หนึ่งได้ใช่ไหมนกกระยางพาไปแต่ไปไม่ถึงเพราะ
1: ตุย
0: เพราะพูดก่อนถึงตุย ถ้าไม่พูดอดทนไม่ได้ก็ไม่ตุยใช่ก็เหมือนกับเราเวลาที่คุณครูสอนถ้าเราพูดเราก็เสียประโยชน์เสียประโยชน์ก็คือไม่รู้ว่าคุณครูสอนอะไรก็ไม่รู้แล้วตกลงเวลาคุณครูสอนเราควรพูดไหม
1: ไม่
0: ควรดีไหม
1: ไม่ดี
0: ถ้าไม่พูดดีแล้วถ้าพูดอ่ะ
1: ไม่ดี
0: ไม่

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shopmania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการ Wisdom ในช่วงเส้นทางนมัสการในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พาท่านผู้ชมไปที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการมาในวันนี้เรากลับมากันที่เมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครอีกครั้งเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดเทพธิดารามวรวิหาร
1: ประวัติของวัดเทพธิดารามวรวิหารนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสร้างขึ้นเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระธิดาที่ทรงโปรดปรานมากที่สุดที่ใช้คำว่ามากที่สุดก็เพราะว่าทรงให้ยศสูงที่สุดกว่าพระธิดาพระองค์อื่นนั่นก็คือองค์หญิงวิราชหรือว่ากรมหมื่นอัปสรสุดาเทพยศสูงที่สุดในสมัยนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าองค์หญิงวิราชเนี่ยไม่ทรงอภิเษกสมรสคือทรงเป็นโสดก็เลยมีเวลาที่จะมาเทคแคร์ดูแลพระราชาหรือว่าพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวได้เต็มที่ทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นร.3เนี่ยหรือว่าพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย

ึงให้สร้างวัดเทพธิดารามขึ้นเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติองค์หญิงวิราชชื่อของวัดเทพธิดารามเนี่ยความจริงแล้วถ้าเรารู้ภาษาบาลีเนี่ยธิดาเนี่ยแปลว่าลูกสาวแปลว่าลูกสาวเพราะฉะนั้นคําว่าเทพธิดารามจึงแปลว่าวัดของลูกสาวนะวัดของพระธิดาของพระองค์ท่านเป็นราชาศัพท์แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือวัดเทพธิดารามเนี่ยเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9นะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยเสด็จมาพระราชทานพระประกฐินพ.ศ. 2518อาตมาเพิ่งจะ8ขวบมาพระราชทานพระประกฐินในพระโบสถแล้วก็หันไปดูพระประธานแล้วก็ถามเจ้าอาวาสว่าพระประธานสวยงามเหลือเกินพระประธานชื่อว่าอะไรเจ้าอาวาสบอกว่าไม่มีชื่อเราเรียกว่าหลวงพ่อขาวเพราะทำจากหยกขาวในหลวงจึงให้ลงราชกิจจานุเบกษาพระราชทานนามให้ว่าพระพุทธเทววิราชซึ่งแปลว่าพระพุทธรูปที่งดงามเหมือนพระพุทธรูปของเราเทวดาเห็นไหมคำท้ายคือวิราชในหลวงรัชกาลเนี่ยท่านจบอักษรศาสตร์ท่านรู้ภาษาบาลีด้วยท่านจึงใส่ชื่อเจ้าของวัดคือองค์หญิงวิราชแปะท้ายไว้ให้ด้วยซึ่งวิราชเนี่ยแปลว่างดงามว่า beautiful นั่นเองเห็นไหมนี่ลิงก์ให้เลยเพราะฉะนั้นวัดเทพธิดารามจึงเป็นสัญลักษณ์ของสตรีสูงศักดิ์หรือว่าเป็นวัดของเจ้านายฝ่ายหญิงสร้างเมื่อปี2379เสร็จปี2382

0: ความจริงวัดเทพธิดารามเนี่ยนะถ้าจะโปรโมทให้ดีนะเรามีสิ่งสำคัญสำคัญไม่น้อยหน้าวัดอื่นๆในละแวกนี้เลยทีเดียวคิดว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลให้มากขึ้นเรื่อยๆอันดับแรกก็คือเรามีหลวงพ่อหยกขาวดังที่กล่าวไปแล้วตอนต้นก็คือพระพุทธเทววิราชเป็นพระหยกขาวซึ่งสันนิษฐานว่าเราน่าจะได้มารุ่นเดียวกับพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นหยกเขียวนะองค์นี้เป็นหยกขาวซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยนะแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสมบัติในพระราชวังของพระราชาเมื่อร.1เนี่ยได้ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสมบัติที่กษัตริย์เก็บไว้ในพระราชวังเมื่อร.1ได้ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีข้ามมาอยู่ฝั่งพระนครนะฝั่งรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ได้สร้างวัดแห่งแรกคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากว่ากษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นพุทธมามกะนะเป็นศาสนูปสัมภคอยู่แล้วก็เลยสร้างวัดเอาไว้ในวังด้วยซึ่งหลายท่านก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเป็นวัดพระแก้วหรือเป็นวังบางคนก็เรียกว่าวังบางคนก็เรียกว่าวัดอันนี้ก็เป็นการชี้แจงผ่านรายการนี้เลยว่าวัดพระแก้วเนี่ยเป็นทั้งวัดเป็นทั้งวังอยู่ติดกันเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยเมื่อท่านตื่นพระบรรทมมาแล้วท่านก็อยากจะสวมบาตรก็คืออยากใส่บาตรพระก็จะต้องออกไปนอกวัดไปหาวัดมันก็ไม่น่าจะสะดวกก็เลยให้สร้างวัดไว้ในวังเลยเมื่อตื่นบรรทมมาก็อ้าวเตรียมของใส่บาตรกันสิพวกเราเห็นไหมนี่คือความน่ารักคือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อพระพุทธศาสนาของกษัตริย์โบราณเพราะฉะนั้นวัดพระศรีรัตนศาสดารามจึงเป็นทั้งวัดและเป็นทั้งวังแล้วก็ให้เอาพระแก้วมรกตเนี่ยอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเราจึงเรียกว่าวัดพระแก้วส่วนของวัดเทพธิดารามเนี่ยเป็นหยกขาวนะพระองค์เก็บเอาไว้ในพระราชวังไม่เอาออกมาไว้ที่ไหนแสดงว่าต้องสำคัญไม่เอาออกมานะจนกระทั่งร.3เนี่ยสร้างวัดเทพธิดารามขึ้นนะพอสร้างเสร็จเนี่ยก็ให้อัญเชิญพระหยกขาวเนี่ยออกมาจากพระราชวังให้มาประดิษฐานอยู่บนเวชยันตบุษบกซึ่งเป็นบุษบกที่สวยงามมากๆนี่เดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูใช่ไหมนะซึ่งคล้ายๆเรือนะหลังแอนแล้วก็แกะสลักด้วยไม้ผสมปูนปั้นอุ้ยงามมากอย่ารู้ไหมว่าเขาจำลองเอามาจากที่ประทับของพระอินทร์ในชั้นดาวดึงนะเขามีผู้รู้ได้ไปแปลพระสุตตันตปิฎกและไปเรียนรู้ประวัติของนะเวชยันตบุษบกซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทร์หรือว่าท้าวสกะว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนงามเขาก๊อปปี้เอามาสร้างเป็นบุษบกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเทววิราชซึ่งเป็นพระประธานที่สำคัญของวัดเทพธิดารามแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกไม่มีที่ไหนยิ้มริมพิมพ์เผาน่ารักสวยงามขนาดนี้แล้วก็เป็นของเก่าด้วย
1: ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอ้ชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจ

หรืออะไรนี่เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 หน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร

0: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม6ตุลาคมนี้
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
2: อายุมั่นขวัญยืนสำหรับชาวพุทธมอญไม่ใช่แค่คำอวยพรให้มีชีวิตยาวนานแต่คือการดูแลขวัญและบอกรักผู้เฒ่าผ่านพิธีที่สืบต่อกันมาหลายรุ่นแต่ละพิธีมีความหมายอย่างไรและวันนี้คนรุ่นใหม่ยังสืบทอดอะไรไว้บ้างร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนอายุมั่นขวัญยืนในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
3: สาธุกันสัปดาห์นี
4: ้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
3: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
5: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
6: ้
5: น
6: อันไหนอ่ะ
5: อันที่เป็นเฮลพีทซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
6: ผมเคยเห็นแวบ
5: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
7: เท่าแกผมไม่ใช่เท่าแกนะ
8: ใครนะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
9: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
10: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
11: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
10: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
12: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
8: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะปล่อยที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
12: พี
13: ่หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
14: เฮ้ยนี่จีนเหรอ
13: โอ้เขามีโลกของเขา
15: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่เป็นไปเซี่ยงไฮ้มันมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10 นาที
14: ฮะ
15: พี่จีนปลอดภัยมากสำหรับน
13: ัก
15: เดินทางว่ามันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
13: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 นทางช่อง9กด30
16: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
17: ที่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
18: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
16: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กว่า30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
5: น
2: คือ
5: ขึ้น
6: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีคร
4: ับ โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
4: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
4: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
4: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะคร
4: ับ
10: พวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
4: ับ
10: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
4: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: โอ้ต่างกันมากครับ
4: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
4: ม
10: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
4: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
4: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
4: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
4: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
4: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
4: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
4: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
4: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
4: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
4: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
4: ครับ
10: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
4: ครับ
10: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
4: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
10: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
4: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
10: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
4: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
10: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
4: เ
10: ห็นไหมครับ
4: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
10: ใช่ใช
4: ่ครับ
10: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
4: ก็มีแต่ปลาทะเล
10: ปลาทะเล
4: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
10: ใช่ครับ
4: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
10: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
4: โอ้
10: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
4: ครับ
10: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
4: ครับ
10: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
4: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
10: ใช่ครับ
4: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
10: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
4: ครับครับ
10: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
4: ม
10: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
4: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
10: ใช่ครับ
4: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
10: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
4: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
10: ดินแข็งคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
4: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
10: ได
4: ้จากดินแข็ง
10: ๆ
4: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
10: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
4: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
10: ทดลองได้เลย
4: จากดินแข็ง
10: ๆ
4: ใส่ชามเอาดินเน่า
10: เท
4: แล้วลองนับดู
10: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
4: นะอันนี้เอาไปลองได
10: ้
4: ขนาดท่านลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
10: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
4: ับ
10: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
4: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
10: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
4: ครับนาข้าวก็คือฉี
10: ด
4: ถ้าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
10: ฉีดแล้วก็ปั่น
4: แล้วก็รอ
10: ตีเพื่
4: อถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
10: รอสักประมาณสัก8วัน
4: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
10: นาป
4: ีต้องรอฝนรอ
10: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
4: แล้วรอได้เลย
10: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
4: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำคงน้ำค้างอะไรใช่ไหม
10: ใช่ครับ
4: มีความชื้นอยู่แล้ว
10: ใช่ครับ

0: คุณก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวนี้ตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรด
1: ครับ
0: นะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรา

0: เพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าแล้วเขาเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอด line @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
0: ัน
2: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เตียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
4: พอใจมากๆเลยเกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญ
0: ค
1: ในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย
0: ค
1: ุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
3: นะฮะ

0: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทําสวนมาเนี่ยหลาย10ปีแล้ว
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ม
0: ไม่เคยประสบความสําเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสําเร็จของพี่หมายถึง
0: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
0: อ
1: ไม่เชื่อใช่มั
0: ้ยไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
0: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
0: เกินคาดจริง
1: ๆ
0: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
0: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
0: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
2: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
2: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
3: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบ
2: ห
3: มักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
2: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะคร
3: ับกำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
2: สีดำ
3: ใช่ไหมไม่ใสนะ
2: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
3: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
2: ดำ
3: เข้มๆแบบนี้เลย
2: น้ำตาลดำ
3: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
2: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
3: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี่เหมือนกันแต่ส
2: ุ
3: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
3: ครับ
2: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
3: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กรอกมือหรอครับ
2: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากรอกทีละขวด
3: ครับ
2: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากรอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
3: ครับ
2: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
3: ่
2: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
3: ค
2: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
3: จริง
2: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
3: ที่นี่
2: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
3: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
2: ้
3: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
2: ้
3: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ021143330ครับ021143330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต
3: ้
4: นดีขึ้นงามเร็ว
3: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีข
3: ึ้
4: น
3: ปู
4: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
3: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
3: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
4: ดินเน่า
1: ดินเน่านะ
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตังค์ม
1: ัน
5: ใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
6: ลูกเต้ามะนาวดูด้วยนี่ของเขาดีแต่ ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็

0: ผลละรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
1: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
2: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
2: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
2: ่ได้ข้าว140ตัน
4: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
5: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
0: ครับ
5: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
0: มันตอบโจทย์ครับ
5: ครับ
0: คือบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
5: ครับ
0: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
5: ์ครับ
0: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
5: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีกหนึ่งความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
0: ้
5: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
2: ดูเนื้อดู
0: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
2: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
2: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
2: ได้ข้าว140ตัน
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
7: ดินล่ะ
6: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
5: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
5: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
6: ดินเน่า
2: ดินเน่านะ
8: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไว้เยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
9: ๆมันใช้ได้จริง
0: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหม
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
7: ึ้
6: น
7: ปู
6: ขึ้น
0: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมกัน
1: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
2: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
2: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
2: ได้ข้าว140ตัน
4: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ
5: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
9: มันใช้ได้จริง
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
5: ครับ
2: รู้สึกว่าตอนนี้จะหอมไหมครับ
1: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
4: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่ก็แล้วกับสัปดาห์เนี่ยนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
1: จ้ะ
0: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
1: ครับ
0: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กกครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆ

0: นะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืนบางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
0: ้
1: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
0: ครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คละสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซ็ตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990 บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: ครบ
3: วัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ใช่มั้ยคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: แม่จิ๋มขา
1: ขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนน
1: ั้
2: นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้ว

0: ข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวท์กาแฟตัวนี้ตัวเดียว
1: นี่ค่ะ
0: ก็ทานค่
1: ะ
0: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานกลัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
2: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2
1: ค่ะ
2: 200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @shopmania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลังทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคคุณรอบค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว
2: ้ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
0: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
0: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะส
2: ุ
1: ดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟม ใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
0: สุดยอดแล้วค่ะ
1: รายการสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณ

0: ุณนะคะขอบคุณที่บอกสูตรดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตุ๋นมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู่
2: สีแดงทับทีมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้ขายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์เท่านั้นถ้าอยากได้

0: คะตอนนี้ซาบีน่าออกกระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆเขาอยากได้
1: ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: นี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ๆใช่ใส่สบาย
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้วดูนี่7ค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปึ๊บ
0: โอ้โห
1: ถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ้า
1: ตั้งใจเอาสีสดๆ2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่1
1: น้ำแรกนี่แหละน่ากังวลสุดๆเลยแล้วนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำ
0: ยังเปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้าสีตกใส่กันหรือเปล่าน
0: ี่มีนะ
1: สีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม่มีสีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้ง

0: ของเสื้อของซาบีนาแล้วซาบีนาเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขาให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมแบ่งกันก็ได้นะ
1: โอ้จริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบง่าย7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีนาเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกและย้ำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนเคยใส่สีเก่าๆแล้วเขาโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบีนารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สวัสดีค่ะอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีนาซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
0: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
1: ถูก
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงเป้า
0: ไม่ดียังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ล่อนออก
1: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าจะได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ต้องโทรเลยนะ

0: ุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มแล้วเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: แรงต
1: ึ
0: งเน
1: า
0: ะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33-41ใช่ไหมคะแต่ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขา

0: ยังยืดหยุ่นและ เนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
1: ้
0: ไม่รู้นะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
1: โอ้โห
0: 3ฝ่ามือ
2: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
0: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับพบกับรายการล้วงลึกดอกลวงกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อิปภัทรนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของก๊าซหัวเลาะที่ตำรวจสืบสวนนครบาลไปเปิดปฏิบัติการทลายแถวแถวกรุงเทพฝั่งตะวันออกแถวประเวศก็ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งที่ลักลอบผลิตใหญ่ที่สุดณตอนนี้ที่มีการบุกจับได้ที่สำคัญมีนายทุนคนต่างชาติอยู่เบื้องหลังและวันนี้จะคุยเรื่องของก๊าซหัวเลาะกับทางอาจารย์ออสด้วยว่าทำไมเรียกว่าก๊าซหัวเลาะมันมีอันตรายไหมฟังดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วมันร้ายแค่ไหนเดี๋ยวคุยกับทางตำรวจสืบสวนนครบาลและอาจารย์ออสอยู่กับบอยแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ต้องถามทางสื่อนครบาลก่อนเรื่องปฏิบัติการครั้งนี้ก๊าซหัวเลาะจู่ๆมันมีเบาะแสเข้ามาอย่างไรจนนำไปสู่การขยายผลแล้วก็ไปเปิดปฏิบัติการกันฮะ
3: การจับกุมครั้งนี้ก็เริ่มมาจากพลเมืองดีแจ้งมาว่ามีการลักลอบผลิตตัวแก๊สหัวเลาะทางโรงงานในเขตประเวศ
0: มันเป็นโรงงานอะไรฮะจุดที่เราไป
3: จุดที่ไปเบื้องต้นครับที่ไปดูมันเป็นโรงงานปิดคือมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีอยู่3อาคารด้วยกันระหว่างเฝ้าติดตามครับก็ได้ยินเสียงการผลิตก๊าซเป็นระยะครับ
0: เพราะมันมีเสียงเล็ดลอดออกม
3: าเสียงเล็ดลอดออกมาม
0: ันเสียงยังไงฮะเสียงผลิตก๊าซเนี่ย
3: เป็นเหมือนเสียงอัดก๊าซเข้าไปเสียงสูบลมบอลนะครับ
0: อ่ะพอได้ยินเสียงแบบนั้นจริงๆตามสายรับแจ้งมาทำไงต่อฮะ
3: ก็ได้เฝ้าดูพฤติกรรมประมาณ2เดือนกว่าจนเห็นรูปในการผลิตและจำหน่ายของเขาก็จะมีจุดโรงงานที่เราไปเฝ้าครับเป็นจุดผลิตแล้วก็เมื่อผลิตเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปจัดจำหน่ายที่โกดัง
0: คร
3: ับอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันห่างประมาณ1กิโลเมตรครับ
0: อ๋อแยกกันสองส่วน
3: แยกกันสองส่วนครับ
0: พอเรารู้เห็นทุกอย่างแล้วไปเฝ้ามา
3: ครับ
0: ยังไงต่อ
3: ก็ได้สืบสวนจนแน่ชัดแล้วครับว่าจุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าเป็นจุดที่ผลิตและจัดจำหน่ายในส่วนของตัวแก๊สหัวเลาะเราก็เลยในวันจับกุมครับติดตามรถขนส่งสินค้าไปที่โกดังที่2ผลการตรวจค้นก็จะมีตัวแก๊สหัวเลาะผลิตบรรจุอยู่ในถังแก๊สเป็นการ์ตูนดังก็จากนั้นเนี่ยก็สอบถามทางคนขนส่งครับก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยข้างในเป็นตัวไนตรัสออกไซด์หรือก๊าซหัวเลาะจากนั้นเนี่ยก็ขยายผลเข้าไปทำการตรวจสอบอีกโรงงานหนึ่งเมื่อเข้าไปถึงเนี่ยก็จะเห็นเบลแก๊สขนาดใหญ่ครับ2เบลก็เห็นชัดเจนว่าเป็นแก๊สเป็นแก๊สตัวนี
0: ้
3: ขณะนั้นเนี่ยมีคนงานประมาณ10คนทำงานอยู
0: ่
3: แล้วก็มีคนจีน2คนเป็นคนสั่งการ
0: ควบคุม
3: เขาดูแลครับ
0: แล้วลูกจ้างเป็นอะไรคนทำงาน
3: เป็นคนพม่าครับ
0: คนพม่า
3: ครับไม่มีคนไทย
0: จ้างเลย
3: ครับ
0: แล้วมีคนจีนคอยควบคุม
3: ใช่ครับ
0: ก็เลยจับทั้งหมดเลย
3: ครับก็เลยขอตรวจสอบภายในโกดังว่าส่วนตรงไหนเป็นส่วนผลิตส่วนตรงไหนเป็นส่วนเก็บรักษาส่วนตรงไหนเป็นส่วนของที่จะนำมาผลิตอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับอาจารย์อ๋อปกติเวลาทำก๊าซพวกนี้
2: ครับ

0: เขาต้องขออนุญาตไหมในจุดที่ผลิตจุดที่มีการเคลื่อนย้ายไปเก็บเอาไว้เนี่ยจ้ะ
1: ตัวไนตรัสออกไซด์หรือว่าก๊าซหัวเลาะหรือว่า N2O เนี่ยนะครับมันอยู่ในหมวดของการแพทย์ก็คือคุณหมอมาใช้ในการผ่าตัดทันตกรรมนะฮะแล้วก็ใช้ในอาหารก็คือทำวิปครีมนะใช้ในวงการรถแข่งก็คือตัวบูสต์การเร่งอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยรุนแรงเหมือนเราไปครอบครองยาบ้าหรือว่าเฮโรอีนหรืออะไรประมาณนี้มันก็เลยดูคล้ายๆกับว่ามันปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเวลาสูดดมเข้าไปมันก็จะไปกดประสาทส่วนกลางแล้วทำให้เคลิบเคลิ้มก็เหมือนกับตอนที่กำลังจะโดนยาสลบนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่เวลาเสพก๊าซหัวล้อเข้าไปเนี่ยก็ตรวจไม่เจอตรวจฉี่ไม่เจอเป่าอะไรก็ไม่เจ
0: อ
1: นะก็เลยเป็นช่องทางให้เขามาทำขายในสมัยก่อนก็ใส่ลูกโป่งขายในร้านในผับในเทคอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ตำรวจไปจับรอบนี้ถือว่าใหญ่มากเป็นรถขนถังก๊าซรถสิบล้อซึ่งมันสถานะมันเป็นก๊าซเนี่ยมันจะต้องอัดด้วยแรงดันสูงให้เปลี่ยนสถานะก๊าซให้กลายเป็นของเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาเป็นรถเนี่ยมันก็เลยต้องถ่ายจากของเหลวมาใส่อีกกระป๋องนึงนะในกระป๋องนี้มันก็จะหนักประมาณ2กิโลก็ยังเย็นอยู
0: ่
1: หลังจากนั้นไอ้กระป๋องนี้ก็ไปขายต่อให้กับผับบาร์แล้วก็มันก็จะไปปล่อยเข้าลูกโป่งแล้วไปขายให้กับนักท่องเที่ยวต่อ
0: ไปซอยทีนึง
1: ใช่
0: จากรถซอยลงเข้ากระป๋อง
1: ใช่ฮะ
0: จากกระป๋องไปซอยเข้าลูกโป่ง
1: ถ้าถือไปเฉยๆเสพหรืออะไรอันนี้ก็ข้อกฎหมายก็ไปยากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตำรวจไปจับนี่ก็คือเขาบรรจุเขาจำหน่ายซึ่งมันเข้าพรบยาพรบอาหารพรบโรงงานพรบสาธารณสุขมันจัดว่าเป็นยานะครับแล้วก็ตัวที่เอามาเนี่ยเท่าที่ตามข่าวก็คือเป็นเกรดอุตสาหกรรมเป็นเกรดอุตสาหกรรมใช่ฮะก็คือเอามาใช้ในการเพิ่มอัตราการเผาไหม้ของบอยเลอร์ในโรงงานหรืออะไรประมาณนี้นะเขาก็มาทำแล้วก็มาขายเพราะนั้นขายปุ๊บก็ผิดพรบยามาตรา4วงเล็บ4ก็คุก5ปีอันน
0: ี้ก็ต้องลักลอบออกมาไหมจากโรงงานที่ความจริงเขาอาจจะออเดอร์มาทำอย่างอื่นถูกไหมแล้วก็บางส่วนตัดมาเพื่อเอามาเนี่ยลักลอบกันอย่างเงี้ย
1: สารวัตรพัฒน์บอกว่าเป็นเขียนว่า N2O เลยก็คือน่าจะเอาออกมาโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งว่าจะไปทำด้านอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี
0: ้
1: แต่ว่ามันเลี้ยวผิดซอยไงเข้ามาซอยนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของสันทนาการเลคเคชั่นซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์ตำรวจจับก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้สารพัดเลย
0: เรานับจุดตรงนี้เราเจออยากจะอธิบายแล้วว่าใช้แบบไหนอย่างไรปลายทางถูกไหมฮะถ้าตำรวจบอกว่ามีเบาะแสเข้ามาถอยกลับไปจากจุดที่เราเนี้ยตอนนี้ต้นทางมาจากไหน
2: จากตรงนี้เขาก็ระบุข้างแคปซูลเนี่ยเขาก็จะระบุชัดเจนเลยครับว่ามาจากที่ใดเป็นสาร Wi-Fi อย่างไรอะไรเงี้ยก็จะตั้งต้นจากการสืบสวนไปถึงต้นต่อ
0: จากป้ายตรงนี้
2: ใช่ครับ
0: จากข้อมูลที่ตำรวจไปตรวจยึดแล้วเจอ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนับถอยหลังกลับไป
2: ครับ
0: ว่ามันมาจากไหน
2: ณขณะนี้อยู่ในระหว่างสืบสวนอยู
0: ่
2: ครับ
0: เราจะมุ่งไปทางไหนบ้างฮะสารวัตรอยู
3: ่ก็ต้องบอกว่าเราแยกเป็น2ทางทางแรกก็คือดูว่าต้นทางต้นทางของสารตั้งต้นที่เขามาผลิตเขาเอามาได้ยังไง
0: อันนี้มาถึงตรงนี้ได้ไงถูกไหม
3: ใช่มาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงแล้วมาตั้งจุดนี้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกมันเลี้ยวมาได้ยังไงครับกับส่วนที่สองก็คือว่าไอ้ที่เขามีการขายต่อไปอีก
0: มันไปไหน
3: มันซอยย่อยไปที่ไหนใช่ครับ
0: จำนวน 30,000-40,000 ลิตรถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: มันย่อยได้ขนาดไหนอาจารย์อ๋อที่ใส่ลูกโป่งแล้วไปขายกันให้
1: คูณสองเลยครับ30,000ก็คูณสองก็ประมาณ60,000ลิตรเพราะว่าเขาอาจเป็นของเหลวมันจะต้องเปลี่ยนจากสถานะก๊าซที่เป็นของเหลวให้กลายเป็นก๊าซที่เป็นไอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเนื้อที่ก็จะขยายออกเพราะนั้นก็คูณ2
0: แล้วต่อคนที่เขาไปใส่ลูกโป่งเขาใส่จำนวนแค่ไหนลิตรนึงเนี่ย60,000ลิตรใส่ไปเท่าไหร่จากลิตรย่อย
1: ลูกโป่งก็ประมาณเกือบลิตรอ่ะเกือบลิตร
0: อ๋ออ่ะตีซะลูกโป่งละลิตรก็กับลูกค้าได้60,000คน
1: ใช่ฮะ
0: ถูกไหมใกล้ๆตีกลมๆถูกไหมคุณผู้ชม
1: แล้วตัวนี้ขายแพงด้วยเพราะเป็นกลุ่มไฮโซตัวนี้มันจะออกฤทธิ์ฉับพลันตรวจไม่เจ
0: อ
1: พูดง่ายๆก็คือ
0: แล้วหมดไวไหมมันฤทธิ์มันล้าง
1: ไวครับไวเพราะว่าเขาใช้ในวงการยาสลบมันก็จะกดประสาทส่วนกลางแล้วก็ทำให้เคลิบเคลิ้
0: ม
1: นะครับเพราะถ้าใช้ในผับในบาร์ในอะไรเงี้ยก็จะสนุกเร็วแล้วก็เคลิบเคลิ้มแต่ว่าถ้าใช้คนเดียวในห้องหรืออะไรก็ค่อนข้างเสี่ยงเช่นบนพื้นที่สูงนะอาจจะพัดตกลงมาได้หรือว่าขับรถหรืออะไรประมาณนี้นะครับรถชนหรือว่าใช้เสพร่วมกับสารเสพติดตัวอื่นอันนี้ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็จะนิยมเพราะว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่าใช้ในงานเลคเคชันได้ก็คือในทางสันทนาการได้แต่ว่าบ้านเราห้ามไงครับเพราะว่าให้ใช้ทางการแพทย์วงการอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์หรือว่าพวกโรงงานเท่านั้น
0: เห็นบอกว่าที่เกิดเหตุมีคนจีน2คนจับได้แต่อีกคนนึงยังจับไม่ได้เพราะว่าคนนี้สั่งการทางผ่านทางวงจรปิดหรอ
2: คนที่ยังจับไม่ได้เนี่ย

0: ฐานว่าเป็นดีลเลอร์เป็นคนที่รับออเดอร์จากลูกค้าแล้วก็มาสั่งการให้ผลิตใช่ครับตามออเดอร์ที่สั่งไว
1: ้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถอดรหัสทางเคมีกันหน่อยว่าถ้าเราเสพเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยาอะไรกับในร่างกายเราบ้างแล้วตำรวจเนี่ยเขาจะขยายผลไปยังคนจีนที่คอยสั่งการคอยบงการรวมถึงต้นตอของไอ้เจ้าก๊าซหัวเราะนี่อย่างไรครับ
0: ไม่ได้ระบุว่าต้องมาทำงานที่ใดไม่มี work permit ในประเทศไทยก็เป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวแล้วก็จะไปต่อทุกกำหนดครับท
1: ุ
0: กคนใช่ครับเป็นลักษณะนี้
1: เท่ากับว่าถือพาสปอร์ตท่องเที่ยวมาเมืองไทยจะกลับมาทำธุรกิจนี
0: ้ครับ

0: ่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: ฮะอะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช่ว้าว
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ตบมือไฟลุกดีเกฮูลูแดนซ์กระจายเหรียญทองลูกทุ่งเยาวชนสเต็ปเป๊ะร้องปังมิติใหม่ศรัทธาวัฒนธรรมไทยอินเดียและลีลาภูมิปัญญาดัดต้นผลโรคสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30.
4: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
5: ถึงแล้วหรอครับ
6: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกุ๊บไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมีเฮิร์นโอเคไป
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
8: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไป
9: กลับมาช่วง2ของรายการลวงลึกหลอกลวงนะครับถามอาจารย์ออสนิดนึงว่าไอ้เจ้าก๊าซไนตรัสออกไซด
10: ์ครับไนตรัสออกไซด์
9: หรือตัวย่อว่า N2O
10: ก๊าซหัวเราะ
9: มันมี มันมีอะไรโครงสร้างทางเคมีอย่างไรแล้วถ้าเราเสพเข้าไปเนี่ยมันจะไปมีปฏิกิริยาทางเคมีอะไรกับร่างกายเราบ้าง
10: ครับก็ตอนนี้หัวเราะไม่ออกแล้วเจอสารวัตรทั้ง2
9: แพทย์อย่างเดียว
10: เจอ2ท่านนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
9: จับแล้ว
10: ก็มันจะเป็นสูตรก็คือ N2O N2O นะฮะแล้วมันจะมีอีกตัวนึงเขาเรียกว่า NO2 NO2 นั่นคือไนโตรเจนไดออกไซด์คนละตัวกันนะ
9: คนละตัวนะ
10: อย่าไปหยิบผิด
9: H2O ก็อีกตัวนะ
10: ใช่ฮะ NO2 นั่นคือก๊าซพิษนะฮะ
9: NO2
10: น่ะไนโตรเจนไดออกไซด์นั่นเป็นก๊าซพิษถ้าใครสูดเข้าไปเนี่ยไม่ถึง30วิอ่ะเสียชีวิตนะครับตัวนั้นก็อย่าไปหยิบผิดแต่ว่าแม้แต่จะเป็น N2O ก็ห้ามหยิ
9: บ
10: นะฮะแล้วตัวนี้ก็หัวเราะไม่ออกเพราะว่าถ้าใช้ไปนานๆนะครับตัวไนตรัสออกไซด์เนี่ยมันจะไปบล็อกตัวเอนไซม์บางตัวที่ทำหน้าที่ให้วิตามิน B12 เนี่ยทำงานในเรื่องของการบรรเทาเรื่องอาการเหน็บชานะฮะเรื่องของไขสันหลังหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลคนที่เป็นจิตเวชที่เสพก๊าซหัวเราะเยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหาบางคนก็ถึงอัมพฤกษ์อัมพาตนะก็คือ B12 มันจะทำงานไม่ได
9: ้
10: ต่อให้เราโดส B12 เข้าไปเต็มพิกัดมันก็ไม่สามารถไปทำฟังก์ชันในการบรรเทาเหน็บชาหรือว่าปลายประสาทตรงปลายนิ้วปลายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเสพไปสักพักนึงเนี่ยนะฮะเริ่มรู้สึกโอเคกับมันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราเริ่มเมื่อยล้าเริ่มปวดตามปลายนิ้วปลายเท้าอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มปวดหลังนะครับท้ายที่สุดก็เป็นโรคกระดูกพรุนะฮะแล้วก็มือเท้าชาสับสนนะฮะก็ร่างกายอ่อนเปี้ยเพลียแรงแล้วก็เข้าขั้นถึงจิตเวทได้นะครับก็คือเป็นโรคจิตได้
9: ต้องปริมาณเท่าไหร่อาจารย์ที่เสพเข้าไปสูดเข้าไปแล้วมันถึงจะทำให้B12 แล้วมันจะทำงาน
10: ตัวนี้ขึ้นกับน้ำหนักตัวแล้วก็ขึ้นกับการเสพต่อเนื่องนะว่าแต่ว่าเวลาเราเสพเข้าไปเนี่ยกดประสาทก่อนทำให้เบลอทำให้สับสนนะทำให้รู้สึกเคลิ้มทำให้รู้มองน้องบอยแบบโอเคยิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่างดีหมด
9: ทั้งที่เจอก็เหมือนเดิมแต่พอได้ก๊าซตัวนี้เข้าร่างไป
10: ย
9: ิ้มอารมณ์นึงเลย
10: ใช่ฮะยิ้มให้เสาไฟฟ้ายิ้มให้โต๊ะยิ้มอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอมันหายนะฮะสักประมาณ3 ชั่วโมงมันก็หายละนะครับพอเสพไปใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มละเพราะว่าตัวเอนไซม์ที่มันไปคุมB12แทนที่มันจะไปจัดการกับB12ให้ทำงานมันก็มาจัดการกับตัวก๊าซของร้อนนี่แทนนะเพราะฉะนั้นB12 ก็ไม่ทำงานมันก็จะเริ่มแล้วนะฮะก็อยู่ที่จำนวนครั้งนะฮะแล้วก็ปริมาณที่เขาใช้เพราะว่า1ถุง1ลูกโป่งเนี่ยบางทีก็คนที่เขาต้องการให้ราคาถูกเขาก็ใส่ออกซิเจนเข้าไปหรือใส่ตัวอื่นเข้าไปด้วยก็คือเจือจางมันอ่ะ
9: ไม่ค่อย
10: นะฮะ
9: เสพต้องใช้ปริมาณมากหน่อยถ้าจะให้มันเกิดปฏิกิริยากับเรา
10: หรือถ้าบางคนเอามาจากไอ้แท้งตัว2กิโลเลยไม่ทันใจนะฮะเปิดแล้วก็สูดเลยอันนี้อันตรายเพราะว่าในนั้นมันจะมีความเย็นเขาเรียกว่าคูลเบิร์น คูเบิร์นนี่คือมันจะเย็นจัดแล้วมาโดนปากเราเนี่ยนะครับหลอดอาหารหลอดลมเนี่ยมันจะไหม้นะครับ
9: วันเกิดเหตุเราจับกลุ่มเนี่ยทั้งคนจีน2คนแล้วก็แรงงานเมียนมาอีก9คนถูกไหม
10: ครับ
9: เราเจอหลักฐานอะไรนอกจากของกลางอยู่ในที่เกิดเหตุกับตัวผู้ต้องหาที่เราจับได้เราเจออะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเปเปอร์เป็นพยานวัตถุที่มันสามารถจะนำไปสู่การตรวจเส้นเงินได้ไหมอ
2: ย่างนี้ครับจากประสบการณ์นะครับในการจับกลุ่มตัวพวกผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์เรื่องของการเก็บพยานหลักฐานอย่างที่เขาใช้ครับคนจีนเขาใช้เขาไม่ได้ใช้ไลน์ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันทั่วไปอย่างเราใช้เขาใช้เทเลแกรมเพราะมันปิดบังตัวตนได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปที่เทเลแกรมเขาเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลย
9: พิสูจน์ทราบตัวตนคนจีนเอาให้จับได้ก่อน2คนหรือยังเป็นใครจากไหนเข้ามาไทยได้อย่างไรแล้วทำอะไรกันแล้วสุดท้ายมาทำเนี่ยก๊าซหัวเราะขายเนี่ย
2: เบื้องต้นนะครับมันเป็นส่วนตัวของคนจีนที่2คนเนี่ยถูกจับพร้อมพาสปอร์ตท่องเที่ยว
9: ก่อนหน้านี้เหรอ
2: คือณปัจจุบันเลยครับคือณที่จับได้นี่คือพร้อมพาสปอร์ตท่องเที่ยวไม่ได้เป็นพาสปอร์ตทำงาน
9: พาสปอร์ตนักท่องเที่ยว
2: ใช่ครับ
9: อ๋อ
2: พาสปอร์ตนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าต้องมาทำงานที่ใดไม่มีเวิร์คคอมมิตในประเทศไทยก็เป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวแล้วก็จะไปต่อทุกกำหนดครับท
9: ุ
2: กใช่ไหมใช่ครับเป็นลักษณะนี
9: ้เท่ากับว่าถือพาสปอร์ตท่องเที่ยวมาเมืองไทยแต่กลับมาทำธุรกิจนี
2: ้
9: เท่านั้นเคยประวัติอาชญากรโดนจับก่อนหน้านี้ไหม
2: เ
9: ห็น
2: เรื่อง
9: จีนเทาไหมจีนเทานะทำผิดอะ
2: จากการสันนิษฐานก็เชื่อได้ว่าเป็นใช่ครับ
9: นั่นแหละจีนเทาเออมูลค่าครั้งนี้นี่50ล้านมันไม่น้อยนะอาจารย์ออสที่จะไปเอาของที่อาจารย์บอกว่าความจริงมันต้องเลี้ยวขวาเข้าโรงงานเข้าอุตสาหกรรมใดๆก็แล้วแต่จู่ๆมันเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้มันต้องมีตัวการที่เหนือขึ้นไปไหมที่จะสามารถสั่งเอาของออกมาจากจุดนั้นมาจุดนี้ได
5: ้ครับอยู่ในช่วงที่เราขยายผลอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยผู้สั่งการมันมีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้มันมีองค์ประกอบของมันคือคนผลิตก็ผลิตคนที่เอาสารตั้งต้นมาก็เป็นคนที่จำหน่ายสารตั้งต้นมาครับคนผลิตได้รับของมาวัตถุดิบครบปุ๊บก็จัดเลยดำเนินการเลยว่าจะขายกันยังไงนะครับ
9: เอามันไม่ได้มาเป็นถังแบบสำเร็จรูปที่เป็นก๊าซอยู่ในถังแล้วมาเอาตรงนี้แล้วก็ใช้ได้เลยเหรออาจารย์หรือมันต้องมาทำอะไรอีกนอกจากอัดลงอี
10: N2O เท่าที่ทราบบ้านเราผลิตไม่ได้นะต้องนำเข้า
9: แต่นี่ต้องนำเข้ามาใช่ไหม
10: ครับต้องนำเข้า
2: ที่สวัสดิ์ดุกพูดถึงคือการนำเข้ามาก็ต้องมีคนกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ด้วยครับครับ
9: แสดงว่านำเข้าถ้าไม่สำแดงเท็จมันก็ต้องชัดเจนว่ามาในอุตสาหกรรมสิ่งที่อาจารย์ออสบอกคืออาหารแล้วก็วงการแพทย์ถูกไหมฮะ
10: ครับอาจารย์น้อยคิดว่าอย่างนี้นะคิดว่านำเข้ามาถูกต้
9: อง
10: แต่ว่าเพราะมันเป็นแทงที่เขียนว่า N2O เลย
2: ครับ
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันจะมีวิธีซิกแซกแทนที่จะตรงไปมันเลี้ยวซ้ายซึ่งตัวนี้ทางจารวัตรโยกกำลังขยายผลก็เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันหลุดไปได้ยังไงมันก็จะเกี่ยวข้องแหละก็ต้องให้กำลังใจทั้งสองท่านว่าอย่าได้เจอต่อแค่นั้นเองห้าสิบล้านนะฮะแล้วเพิ่งเปิดได้5เดือนนะน้องบอยขาดทุนย่อยยับนะ
9: มาแล้วที่อุตสาหกรรมที่อาจารย์ออยกมาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
10: ขนาดใหญ่ครับ
9: มันต้องมีศักยภาพอ่ะจะเจอต่อไม่ได้อาจารย
10: ์แต่อาจารย์เราคิดว่าคงสวมการซื้อแล้วก็โรงงานเขาคงไม่รู้เรื่องหรอครับ
9: แสดงเท็จอย่างนั้นหรอ
10: ใช่ฮะก็แน่นอนครับก็เมืองไทยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คืออาจจะซื้อเป็นอย่างอื่นแต่ว่าขนอาจจะซื้อเป็นออกซิเจนเพราะออกซิเจนเนี่ยโรงงานซื้อได้ไปเชื่อมโลหะได้หรือซื้อเป็นก๊าซอะเซทิลีนในการเชื่อมออกเหล็กอะไรเงี้ยประชาชนทั่วไปซื้อได้โรงออกเหล็กซื้อได้แต่ตอนขนออกมากลายเป็น N2O
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวทางสรคงต้องไปดูเอกสารนะบางทีมันอาจจะขอเพราะว่าการ์ดตัวไหนบ้างที่คนทั่วไปเอาไปใช้ได้มันก็จะมีเยอะแยะมากมาย
2: ส่วนใหญ่การซื้อของลักษณะที่เป็นปริมาณเยอะในส่วนของ N2O เนี่ยครับจะต้องระบุว่าจะไปทำ
9: ใช่
2: ครับ
9: ก็คือชัดเจนในปลายทาง
2: ใช่ครับ
9: ต้นทางจะตรงไหนจะทำอะไรปลายทางก็ไปทางนั้น
2: ก็ชัดเจนครับ
9: โอ้มีคนแจ้งบอดแสผมสงสัยคนที่แจ้งบอดแส

0: เขารับรู้อะไรมาเขาอยู่ตรงนั้นข้างที่เกิดเหตุแล้วมันเห็นความผิดปกติหรอหรือมันมีข้อมูลที่มากกว่าโดยอาจจะมาจากคนในไหมผมสงสัยแค่ตรงนี
1: ้ทางในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสมาเนี่ยก็อยากจะปิดบังในส่วนของสายลับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเพิ่มเติมก็อยากจะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าได้ข่าวสารลักษณะนี้มาแจ้งที่สืบนครบาลได้เลยครับ
2: แต่ว่าแนวสืบของตำรวจส่วนใหญ่เขาครั้งนี้ก็ต้อง

0: อันเนี้ยโอ้โห
1: แหล่ง
0: สุดยอดนะความจริงสื่อน่าจะออกให้มากกว่านี้นะครับเพราะเป็นผลงานโบแดง คือถ่ายรูปโชว์กับรถขนถังก๊าซบนเริ่มโอ้โห 30,000 ลิตรทำได้ยังไงสุดยอดมากเลยครับปรบมือให้เลยนะฮะ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเลยให้อาจารย์ออสยกเคสนิดหนึ่งว่าเอ๊ะคนที่สูดดมไปเยอะแล้วมันอู้ครับ
0: คืออาการเริ่มต้นเลยก็คือสับสนหลงทางแล้วเราลองนึกดูนะครับว่าถ้าเดินขึ้นสะพานแล้วก็ล่วงหรือว่าทำอะไรที่พิเรนก็ถึงขั้นสูญเสียได้

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
2: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
1: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข021-4-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการล่วงลึกหลอกลวงถามอาจารย์ออสเลยแล้วกันว่าที่ผ่านมามันมีกรณีเสียชีวิตแม่จากการสูดดมเข้าไปเยอะ
1: ๆปีที่แล้วก็มีข่าวใช่ไหมฮะสารวัตรพัฒน์ก็จับปี68ก็จับปีนี้ใหญ่สุดก็คือผลงานของทีมนี้ทั้งสองท่านนะครับ แล้วก็ที่มีเสียชีวิตนะเช่นน้องลาลาเบลอันนั้นก็เป็นเหล้าใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีที่นนทบุรีอันนั้นก็เป็นไซลาซีนยาสลบนะฮะแต่ว่าที่ใช้ก๊าซหัวเราะส่วนใหญ่ก็จะผสมกับตัวอื่นนะฮะก็คือเริ่มเคิร์มแล้วก็ใส่เมทแอมเฟตามีนยาบ้าเข้าไปแล้วก็ใช้ยาอีหรือว่ายาไอซ์นะครับผสมกันไปนะฮะตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุเสียชีวิตได้นะครับเช่นรถชนหรือว่าตกจากที่สูงหรือว่าโอเวอร์โดสจากยาเสพติดตัวอื่นหรือแม้แต่น้องนักข่าวที่ขอให้จังรัฐช่วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็นะน้องเขาก็ตกงานก็สูดไปทั้งหมด3ลูกอาการก็ออกมาผมก็ถามว่าอยู่ที่ไหนลองมองที่ว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรไงผมได้แจ้ง191ให้คุณเห็นอะไรบ้างนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นสนามผมเลยถามว่าสนามหลวงใช่ไหมเขาก็บอกใช่เพราะเขาเพิ่งออกมาจากถนนข้าวสารแต่ทิศทางที่เขาเดินไปก็คือเดินไปที่สะพานพระปิ่นเกล้าม
0: ีโอกาสพลาดท่านล่วงไป
1: ก็คือสับสนหลงทางไปหมดเลยแล้วก็จากนั้นก็ติดต่อทางตำรวจ191ผมก็ถามว่าดื่มเหล้าดื่มอะไรไหมนะครับก็ไม่ได้ดื่มเพราะนี่คืออาการเริ่มต้นเลยก็คือสับสนหลงทางนะก็เคิร์มนะฮะก็คือสนุกจนผับปิดพอออกมาแล้วไปไม่เป็นเพราะว่าเพื่อนกลับหมดแล้ววันนั้นก็เลยต้องเสียค่าแท็กซี่ให้นำไปส่งที่บ้านแล้วบ้านอยู่แถวสะพานใหม่คนละทางกันเลยแล้วเราลองนึกดูนะครับว่าถ้าเดินขึ้นสะพานแล้วก็ล่วงหรือว่าทำอะไรที่พี่เลนก็ถึงขั้นสูญเสียได้นะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องหัวเราะเรื่องสุนทรียภาพหรืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงนั่นเลยนะครับ
0: อยากให้สารวัตรทั้งสองท่านเตือนภัยคุณผู้ชมที่ดูรายการอย่างเรื่องของก๊าซหัวเราะลูกหลานเราจะสังเกตยังไงว่าเฮ้ยมันมีอาการอะไรภายนอกที่เป็นสังเกตว่าถ้าเสพยาเสพ

0: บางตัวมันจะมีเขาเรียกไงหน้าตามันจะบ่งบอกว่านี่เป็นเล่นยามาอย่างนี้มันจะดูภายนอกออกไหม
1: คือผมว่ามันจะเป็นในเรื่องของอาการมากกว่าการแสดงอาการของตัวผู้เสพเนี่ยจะค่อนข้างมีอาการสับสนเหมือนคล้ายๆกับเมาแล้วมันเมาเกินขนาดนะครับการที่จะจดจำในสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนนั้นเนี่ยหรือว่าให้ทางกลับบ้านเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างใช
0: ่
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าในของกลุ่มของเด็กเนี่ยครับยังไม่เจ
0: อ
1: จะเจอในส่วนของเรื่องของสถานบริการซะมากกว่าครับมีการใช้เสพในสถานบริการฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องเป็นในเรื่องของการที่เร่งกระดมว่าไอ้การหัวเราะเนี่ยมันอย่ามองว่ามันเป็นแค่เสพเพื่อสนุกไปวันๆเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วมันทำให้ร่างกายเสียในระยะยาวนะครับ
0: ครับอาจารย์ออส
2: ครับ
0: อยากว่า
2: การหัวเราะเนี่ยมันเป็นยานะครับเพราะนั้นคนจีนที่เขามาขายเนี่ยก็คือเขาขายยาเพราะนั้นโทษก็ไม่ได้เบานะไม่ได้มีใบอนุญาตแล้วไปขายยาก็เท่าที่จำได้ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วมีกระทงอื่นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอ้ยง่ายๆจ่ายแค่ค่าปรับไม่ใช่นะครับเป็นโทษอาญาแล้วติดคุกด้วยแล้วยอมความไม่ได้ด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมอาจารย์ออสนี่นอกจากเป็นนักวิชาการด้านเคมีรู้ไปถึงโทษพิษภัยของคดีนี้ด้วยทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยอาจารย์ทุกวันนี้
2: ก็เป็นนักวิชาการแล้วก็อยู่ในก็ช่วยตำรวจนี่แหละก็อยู่ในมติอนุกตล13/66ก็ทำคดีแอมไซยาไนด์15คดีก็จะน็อตทั้งหมดนะครับแล้วก็มีล่าสุดก็คือโรงเบียร์ลาดพร้าว
0: ก็
2: จะน็อตจะน็อตด้วยไปเป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยแล้วก็คดีบุกโบราณสถานที่สงขลาก็จะน็อตส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นศาลให้แทนตำรวจ
0: แล้วส่วนตัวมีทำอะไรบ้าง
2: ก็มีธุรกิจครับก็ทำเรื่องอาหารเสริมหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าดูผมอาจารย์น้องนี่ก็ดกดำ
0: โอ้
2: นะ
0: ฮะใครจะรับผมว
2: ะก็เป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมของสารสกัดจากดอกอัญชันนะครับเรื่องของมะกรูดอโลเวล่าว่านหางจระเข้อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ของแบรนด์ของอาจารย์ออสเองนะฮะยาสระผม
0: ครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับเวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมพบกันนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณชุติมาครับ
0: วันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์เนี่ยนะคะคุยเกี่ยวกับเรื่องของแผน PDP 2026ให้ฟังต่อค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่เรานำเสนอไปค่ะคุณผู้ชมทางบ้านส่งคำถามกันเข้ามาเยอะเลยอาจารย์เพราะว่าอย่างที่นุ่นบอกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาคประชาชนเขาก็สนใจแค่ว่าราคาไฟฟ้าที่เขาจะต้องจ่ายมันจะถูกหรือว่าแพงอันนี้เราพูดถึงในอนาคต
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละอย่าง
0: ค่ะ
1: บางอันที่มันทำสัญญากันได้แล้วมันไม่มีปัจจัยในต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็ทำอีกแบบแต่แน่นอนมันมีการลงทุนอย่างอื่นประกอบด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องมารวมกันคำนวณแต่เท่าที่ผมฟังจากทางกระทรวงพลังงานที่เขาทำแผน PDP 2026เนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาคำนวณแล้วอะไม่ว่าเขาจะใช้ทางเลือกแบบว่า renewable เยอะๆจับคาร์บอนมีอะไรต่ออะไรเป็นเนี่ยที่ทำเป็นกรณีที่1คือผมไม่ลงนะกรณีที่1 2 3 4เนี่ยผมไม่ลงนะแต่ทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่าไฟฟ้าเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยค่าไฟฟ้าต่อหน่วยฐานเนี่ยนะ
0: ค่า
1: ไฟฟ
0: ้
1: าฐานค่าไฟฟ้าขายปลีกเลยค่าไฟฟ้าฐานบวกค่า FT เลยเนี่ยนะ
0: จะอยู่ที่
1: เฉลี่ยเนี่ยประมาณ3.82 บาทสตางค์ต่ำสุดจนถึง88สตางค์ก็คือต่ำกว่า4บาทก็แล้วกันเอางี้เลย
0: ค่ะ
1: ก็คือปัจจุบันนี่มัน3.88 บาทใช่ไหมก็ราวๆเนี้ยไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าเนื้อในมันก็ขึ้นอยู่ว่าเวลาไปภาคปฏิบัติที่ไปทำเนี่ยตรงไหนลดได้ตรงไหนเพิ่มได้อันไหนเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได
0: ้
1: ถ้าเรายังใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่พอเราต้องนำเข้า LNG อันนี้ก็ต้องว่ากันตามตลาดโลก
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะปรับขึ้นปรับลงอย่างที่เราอยู่เนี่ยค่า FT ที่ปรับขึ้นปรับลงส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันมาจากเชื้อเพลิงที่เป็น LNG
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเรามีก๊าซธรรมชาติไม่พอราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยถูกกว่า LNG ราคาก๊าซธรรมชาติจากพม่าแพงกว่าอ่าวไทยแต่ถูกกว่า LNG
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเมื่อเอา3อันมารวมกันก็ต้องเป็นราคาเฉลี่ยอีกแบบนึงตามสัดส่วนอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดละแต่สิ่งที่ผมอยากจะฉายภาพให้ดูก่อน
0: อาจารย์ทวนให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะอันนี้นุ่นทวนให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งนะคะว่าเราพูดถึงแผน PDP 2026แผน PDP เนี่ยคือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแผน PDP 2026อะค่ะคุมกรอบเวลาตั้งแต่ปี2569ไปจนถึงปี2593 24ปีด้วยกันแต่เราแบ่งออกเป็น2ช่วง
1: คือช่วง12ปีหลังเนี่ยผมคิดว่ามันไกลเกินไปกว่าที่เราจะคำนวณ
0: ดังนั้นค่ะเราจะพ้อยไปที่ปี2569ไปจนถึงปี2580
1: โอเค
0: อันนี้เป็นสาระสำคัญค่ะแต่อาจารย์ดูภาพรวมก่อนว่าพอเขาอ่ะไปฟังเฮียริ่งมาแล้วทำการศึกษามาแล้วค่ะเอาตัวเลขก่อนว่ามีการประเมินว่าจะใช้กำลังผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: 12ปีแรกนะ12ปีแรกจากปี2569จนถึงปี2580เอากำลังการไฟฟ้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 54,000 เมกะวัตต์แล้วก็ในระหว่างทางมีคนเอามาเสริมประมาณ 14,000 เมกะวัตต์แล้วก็มีการถอดออกแล้วก็มีการทำเข้าใหม่เฉพาะส่วนที่ทำใหม่เลยเนี่ย 5,900 เมกะวัตต
0: ์ถ้าบวกกันแล้วปุ๊บ
1: รวมทั้งหมดที่เป็นของใหม่ไม่ที่เป็นของใหม่ก่อนเอาที่เป็นของใหม่ 50,000 เมกะวัตต์ 5,900 เมกะวัตต์เป็นทำจากเชื้อเพลิง
0: ค่ะ
1: เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตินะเป็น CCGT เนี่ย Combined Cycle Gas Turbine เนี่ย 9,100 เมกะวัตต์ถ้าทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กก็300เมกะวัตต
0: ์ SMR
1: ถ้าเป็นโซล่าฟาร์มก็ 24,300 เมกะวัตต์
0: สัดส่วนตรงนี้เยอะมาก
1: แล้วก็เป็นแสเป็นลมพลังลม 2,700 เมกะวัตต
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่BESS นะแบตเตอรี
0: ่ Energy.
1: Energy Storage System
0: เท่าไหร่คะ
1: 14,500 เมกะวัตต์แต่จริงๆถ้าเกิดตัดตรงนี้ออกไปก็ประมาณ 30,000 กว่า แต่ว่าก็ต้องถือว่ารวมด้วยแต่เมื่อรวมทั้งหมดแล้วนะสิ้นปี2580เนี่ยกำลังการผลิตรวมเนี่ยจากปัจจุบัน 54,000 จะเพิ่มเป็น 115,600เมกะวัตต
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ต้องเข้าใจก่อน
0: โอเคเราจะได้รู้ตัวเลข
1: แต่กำลังการผลิตที่ว่าเนี่ยเป็นกำลังการผลิตสะสมยอดคงค้างณสิ้นปี2580เนี่ย115,600เมกะวัตต์เนี่ยแต่เวลาเราใช้ไฟจริงเนี่ยถ้าคิดเป็นเมกะวัตต์ที่เรียกว่าช่วงพีคเนี่ยปัจจุบันในช่วงพีคประมาณ 34,000
0: ค่ะ
1: จาก 54,000 เนี่ยช่วงพีค 34,000 แต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงพีคนะช่วงพีค 57,000 เมกะวัตต
0: ์
1: คำถามคือทำไมมันมีมารีเสิร์ฟมาร์จิ้นเยอะคำตอบก็คือก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพราะพลังแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังสำคัญในรอบนี้เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะ 24,000 เกิดที่จริงเกินครึ่งด้วยนะ 24,300 เมกะวัตต์เกือบครึ่งน
0: ะ
1: เกือบครึ่งเนี่ยเพราะทั้งหมดเนี่ยมัน 5,900 เมกะวัตต์เนี่ย 24,300 เมกะวัตต์มันผลิตไฟได้แค่4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าพูดจริงๆต้องเอา6หารของจริงมันคือประมาณ 4,000 เมกะวัตต์เท่านั้นเองถ้าผลิตได้จริงๆเนี่ยเพราะเวลาผลิตจริงๆเนี่ยมันจะผลิตออกมาเป็นไฟฟ้าต่อหน่วยกิโลวัตต์อาวเนี่ยคราวนี้อันนี้พูดถึงอันนี้ผมเลยมีให้ตัวเลขให้ดูอีกอันนึงแต่ว่านี่ก็เป็นการคำนวณแบบว่าเกินเลยไปเยอะนะมองไกลมากซึ่งผมเขาบอกว่าจะมีรถไฟฟ้ากี่คันจะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะไอ้พวกนี้ผมว่าก็ฟังว่า

0: ไอ้แต่ว่าถ้าถามใจผมเลยนะผมว่าอันนี้โอกาสจะผิดมีมากที่สุดเลย
1: อ้าวเหรอเขามีตัวเลขประเมินไว้อยู
0: ่อันนี้คือเรียกว่านิวดีมาน
1: อะไรบ้างอะรถไฟฟ้ารวมไปถึงพวกโครงการ EEC พวกนั้นไหม
0: ถึงปี2593เนี่ยจะมีรถแบตเตอรี่ EV เนี่ย25ล้านคันอะไรประมาณนั้นอะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: อาจารย์ฉายภาพให้ดูแต่ละตัว
0: อันนี้เขาคำนวณออกมาไม่ใช่เมกะวัตต์นะกิโลวัตต์อาวกิกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: กิกะวัตต์นะถ้าเป็นรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย 91,736 กิกะวัตต
1: ์
0: กิกะวัตต์ก็คือล้านกิโลวัตต์ศูนย์ข้อมูล Data Center เนี่ย 42,000 ถึง 55,000 ใช้ไฟกิกะวัตต์กี่หน่วยอ่ะกี่หน่วยกี่ล้านหน่วย
1: ค่ะ
0: EEC 7,791 กิกะวัตต
1: ์ EEC ในโครงการ EEC
0: ทั้งหมดใช่รถไฟความเร็วสูง 3,552 กิกะวัตต์ซึ่งเรายังไม่รู้จะได้มีวิ่งก่อนมันคำนวณไปรถไฟฟ้า
1: MRT พวกเนี้ย
0: เออ700 708กิกะวัตต
1: ์
0: นิคมอุตสาหกรรม34เมกะวัตต์อะไรพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อนะผมบอกตามตรงเลยว่าเก่งเกิน
1: เขาก็ต้องมีโปรเจคเตอร์
0: ใช่ๆเขาเข้าใจแต่เขาว่าคือเขาก็ต้องคำนวณจะมีรถไฟฟ้ากี่คันจะมีรถไฟความเร็วสูงกี่ขบวนจะมีรถไฟฟ้า10สาย20สายจะใช้ไฟเท่าไหร่ใน EEC ที่มีโรงงานเยอะแยะจะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคำนวณแต่ว่าอันนี้มันไกลเกินผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยฝั่งด้านดีมานด์ไซด์เนี่ยนะฝั่งด้านความต้องการเนี่ยคำนวณยากแต่ฝั่งด้านซัพพลายไซด์เนี่ยชัดเจน
1: การจัดหามา
0: เออเพราะเราเป็นคนสั่งให้มันเอาอันนี้นะเอาเขื่อนนี้เสร็จนะอะไรนั้นมันได้
1: อาจารย์เอาโอเคเรารู้แล้วว่ามันจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ในปี2580เนี่ยสัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนมันจะอยู่ประมาณที่ 71% ค่ะแล้วฟอสซิลจะอยู
0: ่
1: ฟอสซิลเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ 29% อ๋อ
0: 70 30แล้วตอนนี้มัน65 35
1: ค่ะคราวเนี้ยที่อาจารย์ฉายภาพให้ฟังว่ามันจะมาจากแสงอาทิตย์นะลมนะแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยใดๆด้วยเนี่ยค่ะมันก็ต้องไปดูว่าโครงข่ายมันจะไปยังไงอ่ะ
0: ผมแยกเป็น2เรื่องเอาเรื่องโครงข่ายก่อนนะคือมันต้องอัปเกรดระบบสายส่งทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้จะต้องเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะต้องลงทุนนะเขาจะต้องลงทุน
1: ค่ะ
0: ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าเวลาคุณเห็นเหมือนกับเป็นไอ้หุ่นไล่การ์ดอันใหญ
1: ่บ้านนู่นก็บอกว่าอ้าวเสาไฟฟ้าแรงสูงที่แบบใหญ่ๆป่ะคือมา
0: อันนี้คือ500 kV
1: ค่ะ
0: 500,000 โวลต์แล้วนั้นก็ต้องถ่ายลงมาให้มันเล็กลงเพราะเราใช้ไฟ220โวลต์คุณต้องมีหม้อแปลงเห็นไหมถ้าเกิดตามถนนคุณเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ข้างบนสุดนะเป็นสายฟ้าแรงสูงแล้วมันจะมีสายห้อยลงมาแล้วมีเป็นไอตัวที่เป็นตัวหม้อแปลงไฟฟ้าใหญ
1: ่
0: ๆเพื่อจะลดความดันเพราะบ้านเราใช้220โวลต์มันมี500,000โวลต์อ่ะมันต้องมีตัวถ่ายลงไอการถ่ายลงก็มีหลายอย่างก็จะมีสถานีลดความดันไฟฟ้าลงมาจาก500,000อ่ะแต่อีกอันนึงที่คุณเห็นตัวเล็กลงมาหน่อยอันนี้ประมาณ220 kV ก็คือ 220,000 โวลต์แล้วมันยังต้องมีการติดตั้งระบบที่มันให้เกิด stabilizer ด้วยอะไรด้วยพวกนี้เนี่ยเฉพาะแล้วมันจะมาเชื่อมกับแบตเตอรี่ ที่เก็บระบบกักเก็บอะไรพวกนี้นะรวมทั้งแบ็กอัพรวมนั้นเฉพาะส่วนเนี้ยจัดระบบทั้งหมดจะต้องมีการลงทุนเฉพาะของระบบสายส่งเนี่ยนะเอาตัวเลขกลมๆกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ประมาณ 200,000 ล้านในช่วง10ปีข้างหน้า
1: ค่ะ
0: และอีกประมาณ 200,000 ล้านถึง 300,000 ล้านในช่วง10ปีข้างหลัง12ปีข้างหลังอันนี้ผมยังไม่พูดเอาเฉพาะช่วงหน้าก่อนซึ่งเขาก็ต้องไปจัดระบบอันนี้เป็นเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาต้องไปจัดระบบว่าจากภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพจะเชื่อมโยงกันยังไง
1: ค่ะ
0: ไอ้ระบบเนี้ยมันจะนำมาสู่อะไรนะที่เขาต้องทำนะนี่เขาที่จริงเขาทำเป็นตัวเลขมามากกว่านี้อีกนะแต่ว่าเช่นขยายปรับปรุงระบบสายส่ง
1: ค่ะ
0: แบตเตอรี่เพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าแล้วยังมี คอนเดนเซอร์ที่เป็นซินโครไนซ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนเฉยอะไรพวกนี้ไอ้นี่เราไม่ต้องไปรู้หรอกเอาเป็นว่า
1: วิศวะว่าม
0: ันจะต้องทำพวกนี
1: ้
0: แล้วก็จัดระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบที่เราเรียกว่าระบบเชื่อมโยงอ่ะคันที่เราลองดู
1: อ่ะเราดูหลักๆก่อน
0: เดี๋ยวก่อน
1: รีเซิร์ฟระบบทรงแล้วก็สายจำหน่ายดังนั้นนะอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อพวกธุรกิจโรงไฟฟ้าสิระบบทรงผู้รับเมาส์เม็ดเงินก็จะกระจายไปอยู่แถวๆนั้นนะ
0: ไม่คืออย่างงี้คือตอนนี้มันมีคอนเซ็ปต์ที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยอันแรกคือให้คนซื้อกับคนผลิตเนี่ยโจ๊กกันเอง
1: จอยกันเองจอยกันเอง
0: Direct PPA
1: ค่ะ
0: เคยได้ยินใช่ไหม
1: ค่ะได้ยินจากอาจารย์เนี่ยแหละค่ะ
0: Direct ก็คือตรง
1: ค่ะ
0: PP ก็คือ Power Purchase A ก็ Agreement
1: ค่ะ
0: Direct PPA ก็คือทำข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้
1: โอเค
0: ระบบปัจจุบันเนี่ยทุกคนขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาขายผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับการไฟฟ้าน
1: ครหลวง
0: ถึงผู้ใช้เพราะว่าเขาเป็นคนคุมระบบสายส่งระบบเป็นแบบนี้คราวนี้เขาเพิ่มออปชันใหม่เป็น direct PPA อีกอันนึงก็คือว่าเขาขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นตัวกลางอันนี้เรียกว่า TPA
1: คืออะไรคะ
0: Third Party Accessเห็นไหมมันมีไอ้ปัจจัยพวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าโอเคอ่ะลองดูไดอะแกรมนี้ก็ได้อ
1: าจารย์ค่ะไดอะแกรมนี้นะคะรวมไปถึงการลงทุนเรื่องของโครงข่ายเรื่องนี้ค่ะต้องใช้เวลาในการอธิบายเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
0: ได้
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะแล้วหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sashapaneer ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: าจารย์คะเรื่องของไฟฟ้าก่อนที่มันจะมาที่ปลายทางไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมบ้านชงบ้านเช่าทั้งหลายอะค่ะมันต้องมีการวางระบบโครงข่ายก่อนแผนที่เขาคุยอะค่ะได้ยินคับคล้ายคับคานอกจากที่อาจารย์บอกว่า PPA Direct PPA แล้วอะมันก็มีเรื่องของกริดด้วยอาจารย์ช่วยแยกแยะให้ฟังหน่อย
1: ต้องบอกก่อนนะเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกินความรู้ความเข้าใจของผมนะท่านที่ทราบเรื่องดีกว่าเนี่ยแล้วผมพูดอะไรไปผิดหรือไม่ครบถ้วนเนี่ยก็ขออภัยผมมีความรู้ความสามารถแค่นี
0: ้ค่ะ
1: นะทางที่ดีอ่ะท่านที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เก่งๆอ่ะท่านก็ออกมาอธิบายให้ประชาชนฟังกันแล้วกัน
0: แต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะอยากจะหยิบจับให้ประชาชนน่ะได้ทราบถึงโครง
1: เราแยกให้เห
0: ็
1: นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเราไม่ได้เป็นคนขายของอะไรเราไม่เกี่ยวนะ
0: แต่มาด้วยกัน
1: ไอ้คนที่เขาเป็นคนจะลงทุนจริงเนี่ยเขารู้ละเอียดยิบแต่ผมพูดให้ฟังเป็นภาพใหญ่

0: แล้วในเชิงของแนวคิดเนี่ยเราควรจะเป็นแบบไหนมากกว่า
1: โอเค
0: นะอันนี้เอาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคือที่พูดกันเนี่ยมันมีมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่เขาปลดล็อกเรื่องการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนพูดง่ายๆเอาตรงๆก็คือ data center ที่จะมาโจ๊ะกับคนที่จะลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์อ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาต้องการให้มีลักษณะที่เรียกว่าซื้อขายกันได้โดยตรงแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยที่ดูแลเรื่องระบบสายส่งก็จะต้องมาช่วยเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นคนที่3ให้เขาสามารถเข้าสู่ระบบได้นะรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: คนผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียน
1: ต้นทางก
0: ็ต้นทางเนี่ยก็จะทำ direct PPA เข้าเครือข่าย
1: ค่ะ
0: เข้าเครือข่ายของระบบ
1: ที่มันเป็นระบบ
0: แล้วจาก direct PPA เนี่ยทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็ต้องเป็นคนคัดเลือกคนกำกับดูแลนะ data center อุตสาหกรรมต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดเนี่ยผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่ data center อะไรพวกเนี้ย
1: ปลายทาง
0: แล้วจะต้องติดตั้งระบบสำรองสำรองอะไรก็ว่ากันไปบางคนเขาไม่มั่นใจเขาก็ต้องมีการติดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มันรันตลอด24ชั่วโมงไม่ให้หยุดเลยอันนี้ก็อันหนึ่งนะ
1: อันนี้อันหนึ่งนุ่นถามก่อนว่าไอ้ทั้งหมดในโครงข่ายเนี่ยเงินลงทุนเอามา
0: ได้อย่าพูดกัน
1: ได้
0: อันที่สองเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการปลดล็อกคือต้องปลดล็อกการเข้าถึงระบบสายส่ง
1: ค่ะ
0: third party access เนี่ยเปิดใช้โครงข่ายขยายไฟฟ้าเนี่ยได้แล้วก็ทำให้เกิดการ direct PPP เพื่อที่จะไปที่ data center private sector smart technology โลอันเนี้ยจะยกระดับจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องยกระดับกริด
1: คืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: โอเคระบบปัจจุบัน
1: อะไรมีแต่ลูกศร
0: ระบบปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือ center แล้วก็กระจายส่งไป
1: ค่ะ
0: เนี่ยอันรูปซ้ายม
1: ือดูสภาพนี้อ
0: ันเนี้ยระบบปัจจุบันเนี่ย one way flow เนี่ย
1: ระบบปัจจุบันคือมันจะมีจุดตรงกลางนะคุณผู้ชมลูกนั้นแล้วก็แทงลูกศรออกไปอันนี้คือปัจจุบันที่ใช้อยู
0: ่แต่ระบบใหม่เนี่ยมันจะเชื่อมกันไปหมดไง
1: ที่เรียกว่า
0: สมาร์ทกริด
1: ก็คือภาพที่เป็นจุดสีเขียวหลายๆอัน
0: มันไปได้ทุกทางแล้วแต่จะจัดสรรตอนนี้อันนั้นตกเพิ่มตรงนี้แต่คุณต้องมีระบบสายส่งที่ครอบคลุมทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ซึ่งต้องลงทุนเรียกว่าโครงข่ายอัจฉริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้ renewable เนี่ยมันมีความผันผวนสูงเพราะระบบที่จะควบคุมให้การผลิตไฟฟ้ามันหมุนเวียนให้มันถูกต้องเอาตัวไหนขึ้นมาเสริมไปอันนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ AI คำนวณแล้วนะแล้วก็รองรับของใหม่ด้วยอันนี้รองรับดีมานด์ใหม่รักษาความมั่นคงนะแล้วก็ปรับปรุงของเดิมอันนี้คือระบบที่เขาจะต้องแก้ไขเอาเฉพาะรายการเนี้ยปรับปรุงระบบซึ่งงานหลักจะเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นตัวหลักเนี่ย
1: 3การไฟฟ้านี
0: ้ขี้หมูขี้หมาต้องลงทุนประมาณ400,000 ล้านในระยะ24ปี
1: อ๋อเอาเงินมาจาก3การไฟฟ้านี้อะคะ
0: ไม่ใช่ไม่คือเขาต้องลงทุนน่ะ
1: โอเค
0: เพราะเขาเป็นคนขายไฟ
1: ค่ะ
0: มันมีใช่มั้ยคือคุณต้องแยกนะคนลงทุนเพื่อผลิต
1: อ่าฮะ
0: หรือคนลงทุนระบบสายส่งก็ต้องมาคิดเงินจากผู้ใช้
1: ค่ะ
0: ถูกไหมก็ต้องมาคิดเงินจากผู้ใช้มันเพราะไอ้คนใช้มันเป็นคนจ่ายเงินไอ้คนลงทุนเป็นคนผลิต
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยมันก็จะเนี่ยมันก็จะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแง่การพยากรณ์ความต้องการของผู้ใช้จัดระบบผู้ใช้ก็มีส่วนในแง่ของการจัดสรรซัพพลายไซด์ก็ต้องทำควบคู่กันไปนะเราออกแบบมาอย่างนี้ด้วยข้อจำกัดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่ามันต้องคำนึงถึงเรื่องโลกร้อนมันต้องคำนึงถึงเรื่องการกักเก็บคาร์บอนมันต้องคำนึงถึงว่าใช้พลังงานที่เป็น renewable ไม่อยากจะไปเรื่องใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลเอาองค์ประกอบพวกนี้มารวมแล้วก็เอาปัจจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของการทั้งผู้บริโภคอย่างรัฐบาล 55,000 เมกะวัตต์นี่ด้าสุดที่บอกเพิ่มเป็น 10,000 เมกะวัตต
1: ์โซล่าเซลล์ที่จะให้ติด
0: เนี่ยระยะเวลา20ปีซื้อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทษการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงต้องมีการหักลบกันในบินเนี่ยพวกนี้มันเป็นปัจจัยใหม
1: ่
0: แล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนผ่านอะไรกันครั้งสำคัญแหละ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าพูดแบบเนี้ยถ้าถามผมนะ ถ้าถามผมเนี่ยถ้ารวมศูนย์จริงๆเนี่ยประเด็นของ PDP 2026เนี่ยถ้าให้ผมสรุปแบบสุดท้ายเลยเนี่ยประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาเนี่ยมีแค่2อย่างเลย
1: คืออะไรคะ
0: 1คือเรื่อง data center
1: อันที่2
0: อันที่2ก็คือเรื่องของ
1: โซล่า
0: เรื่องของโซล่า
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้มันก็จะไปพันกับเรื่องของการจัดระบบการซื้อการขายการผลิตอะไรก็ว่ากันไปจุดที่เป็นจุดที่เราต้องดู2ตัวนี้แหละ
1: โอเคจุด2ตัวนี้
0: อันนี้คือว่าพอเราสรุปเรื่องมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวที่เราต้องให้ความสนใจก็คือเราจะบริหารจัดการกับคนที่มาลงทุน Data Center แล้วเขาต้องการใช้ไฟแบบ Renewable Green Energy ซึ่งของเราก็คือโซล่าเซลล
1: ์
0: แผงวงจรไฟแผงวงจรผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
1: ์
0: โอเคมั้ย
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องรอง
1: โอเค
0: แต่ว่าทั้งหมดที่จะทำได้คุณก็ต้องออกกฎกติกาเช่น Direct PPA TPA ออกเรื่อง Transmission เรื่องกริดเรื่องอะไรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องนโยบายและมาตรการของรัฐบาลถ้าเราโฟกัส2เรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบไหน
1: โอเค2เรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบไหนรวมไปจนถึงค่ะนุ่นมีคำถามต่อเนื่องเนี่ยนะคะจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังอะค่ะเรื่องของ reserve ค่ะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะว่าถ้าเกิดว่าเรา reserve เยอะเนี่ยภาระมันจะกลายเป็นว่าไปตกอยู่ที่ราคาค่าไฟของภาคประชาชนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกัน
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ตบมือไฟลุกดีเกฮูลูแดนซ์กระจายเหรียญทองลูกทุ่งเยาวชนสเต็ปเป๊ะร้องปังมิติใหม่ศรัทธาวัฒนธรรมไทยอินเดียและลีลาภูมิปัญญาดัดต้นผลโรคสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
3: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
4: ถึงแล้วหรอครับ
5: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกุ๊ปไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมิฮันโอเคไป
6: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
7: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 น.เป็นต้นไป
1: อาจารย์คะก่อนที่อาจารย์จะไปพูด2ตัวที่อาจารย์บอกก็คือ data center กับเรื่องของโซล่าใช่ไหมคะนุ่นถามก่อนว่าที่อาจารย์บอกว่าในตัววัตถุดิบหรือว่าการจัดสรรน่ะที่มีพลังงานแสงอาทิตย์SMR พลังงานลมแบตเตอรี่เลย LNG มันยังคงอยู่ไหม
0: ก็อยู่ในนี่ไงอยู่ใน 9,100 เมกะวัตต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไง
1: ก็ยังคงอยู่แต่มันเป็น
0: L ไม่ใช่คือใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ถ่านหินใช้น้ำมันดีเซลใช้น้ำมันเตาแล้วก็ลิกไนท์เนี่ยมันอยู่ใน 9,100 เมกะวัตต์ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม
1: ่
0: ส่วนเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเท่าไหร่แล้วจะใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยพอไหมหรือส่วนต่างที่มันจะต้องไม่พอจะต้องเอานำเข้าเท่าไหร่มันก็จะมีปัจจัยเรื่อง LNG เข้ามาเกี่ยวข้
1: อง
0: แต่ถ้าเกิดในระหว่างทางในอ่าวไทยนี่ไม่ต้องพูดนะเท่าที่ผมถามคนที่เขารู้เรื่องดีเขาบอกว่าเต็มที่ที่เราได้เนี่ย
1: ค
0: ือรักษากำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตได้ไม่เกินนี้แหละ
1: ต่อวันเนาะ
0: ต่อวัน
1: ค่ะ
0: นำเข้าจากพม่าสัก400อะไรต่ออะไรพวกนี้นะจากมาเลมีประมาณสัก400 200 300เลยเนี่ยที่เหลือเป็นถ้าเราใช้ 4,000 หักลบกบกันที่เหลือก็คือนำเข้า LNG
1: ค
0: ่
1: ะ
0: okay. แต่ถ้าเราเกิดโชคดีใน10ปีข้างหน้าเจอก๊าซธรรมชาติเจอน้ำมันในแหล่งในทะเลอันดามันซึ่งจะเปิดให้มีการให้สัมปทานในการสำรวจ 60,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าเราเจอนะ
1: เราเปิดนะ
0: กำลังจะเปิดกำลังจะเปิดตอนนี้กำลังจะขายข้อมูลให้คนที่มาลงทุนเนี่ยถ้าเปิดแล้วเจออันนั้นก็ต้องรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปหรืออีก20ปีข้างหน้าคุยกับเขมรรู้เรื่องมาได้ตรงอ่าวไทยอีกปีกนึงอย่างนี้ก็สถานการณ์ก็ต้องเปลี่ยนไปโอเคเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังต้องมีก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ไม่พอก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศเนี่ยแต่เฉพาะหน้าเนี่ยมันไม่พอไม่พอแล้วนำเข้าราคามันแพงมันก็มีผลต่อราคาโอเค
1: โอเคอ่ะทีนี้มาที่สองประเด็นที่อาจารย์นะคะเป็นความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะด้วยไหม
0: คือเอางี้สำหรับคนที่จะมาลงทุน data center ซึ่งรัฐบาลมีระบบในการกำกับดูแลแล้วก็รู้ตัวเลขว่าจะมาลงทุนเท่าไหร่ประมาณการว่าจะใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโซล่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นกรีนเอเนอร์จีเนี่ยหลักคิดเป็นอย่างนี้ ตอนนี้รัฐบาลทำถูกแล้วให้ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่ประเภทที่9
1: แบ่งให้เป็นประเภทใหม่ไปเลย
0: จัดเป็นประเภทใหม่เลย2ราคาที่จะซื้อจะแพงกว่าราคาที่ขายทั่วไปสมมุติว่าตอนนี้ราคาที่เราซื้อ3บาทเอา4บาทตรงๆนะ4บาทต่อหน่วยทำ data center คุณต้องจ่าย6บาทหรือ7บาทแล้วแต่จะคุยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยราคาออกมาอันที่2ต้องให้ data center เนี่ยถ้าเขาจะทำให้มันถึงแก่นจริงๆเนี่ยเขามาลงทุนโรงไฟฟ้าเลยเขามาลงทุนโรงไฟฟ้าเลยนะส่วนมันจะมาจากไหนจะคิดเงินกันยังไงนี่อีกเรื่องหรือไม่เขาหาพาร์ทเนอร์ที่จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเอาว่าเอาเฉพาะโซล่าเลยถ้าเขาจับมือกันได้อย่างนี้เนี่ยแบบนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะบริหารจัดการทั้งเรื่องซัพพลายเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องดีมานด์ของ Data Center และ AI เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุประดับหนึ่งนะส่วนใครจะเป็นคนลงทุนแล้วจะใช้คืนกันยังไงจะจัดระบบซื้อระบบขายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้ารวมทั้งเรื่องการจะใช้ระบบสายส่งจะต้องคิดเงินกันยังไงอันนี้เป็นอินดีเทลซึ่งกกพต้องเป็นคนออกแบบโอเคอันนี้ข้อจำกัดที่บอกอย่างที่บอกว่าเราทุ่มไปครึ่งนึงของการจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่หรือจะผลิตไฟฟ้าใหม่ครึ่งนึงมันคือโซล่า มันคือแสงอาทิตย์คราวนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้โซล่าเนี่ยมันทำงานแค่วันละ4ชั่วโมง6ชั่วโมงเต็มที่เนี่ยความไม่แน่นอนมันต้องมีระบบแบ็กอัพด้วยแบตเตอรี่แล้วมันก็ต้องมีระบบที่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะต้องมีการชาร์จไฟเข้าระบบแบตเตอรี่ด้วยนะซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ในดีเทลหรอกแต่เป็นประเด็นว่าเราต้องจัดการระบบแบบนี้เพราะเรารู้ว่าจุดอ่อนของโซล่าคือมันทำงานไม่ได้24ชั่วโมงแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเรามีโรงไฟฟ้าแต่ต้นทุนมันถูกต้นทุนมัน2บาทกว่าแล้วมันอาจจะลดลงอีกในอนาคตแผงไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์มันราคาลดลงงั้นอันนี้มันเป็นเชื้อเพลิงที่โทษมันเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนถูกอยู่แล้วอาจจะไม่ถูกเท่ากับน้ำไม่ถูกเท่าแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางแต่มันถูกกว่าถ่านหินลิกไนท์ถูกกว่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
1: อ
0: ันนี้มันก็ต้องจัดระบบเพราะมันจะในท้ายที่สุดมันก็จะออกแบบมาหรือทรานสเลทออกมาแปลค่าออกมาเป็นค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่เราต้องจ่าย
1: นี่ไงเกี่ยวข้องกับเราตรงนี้แหละอาจารย์ขางั้นถามต่อเนื่องเลยได้ไหมคะว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวเลขคาดการมันเป็นการประเมินด้วยซ้ำไปอะค่ะมันมีความเสี่ยงอยู่ในเนื้อในนี้ไหมแล้วคำถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าเรารีเสิร์ฟเยอะมากๆอะค่ะท้ายที่สุดอะค่ะภาระนี้มันจะไปตกเป็นค่าไฟของประชาชนหรือเปล่า
0: อย่าไปหลอกตาอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณมีกำลังการผลิตแสนเมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: คุณมีความต้องการใช้ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์ตัวเลขกลมๆแบบนี้แต่ในแสนเมกะวัตต์เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันมีโซล่าซึ่งมันไม่ได้ผลิตได้จริงเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้นนะคุณมีรีเซิร์ฟ100นึงแต่คุณได้ใช้จริงๆเนี่ยแค่20เท่านั้นเองผลิตจริงมาได้แค่20จาก100งั้นก็ต้องทอนมันต้องไปคำนวณน่
1: ะ
0: เพราะบางอันนี่มันคำนวณแบบเป็นตรงๆไปคือมันไม่ได้ผลิต 100% ตามกำลังการผลิต
1: ค่ะ
0: เพราะมันมีเรื่องของแสงแดดมันมีเรื่องของหุบเข้าหุบออกอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะไปลงทุนในมีสตอเรจนะมันก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอ่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าการคำนวณสุดท้ายนี่ยากมากสำหรับผมนะเพราะว่าเราใช้เชื้อเพลิงต่างกันมีสัญญาในการซื้อขายไฟฟ้าไม่เหมือนกันมีการเข้ามาสู่ระบบในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแม้บางอันจะมีราคาล่วงหน้ากำหนดไว้แล้วก็ตามทีบางอันเป็นเรื่องของการอุดหนุนก่อนหน้านี้มีเรื่องของแอดเดอร์ถึงจะหมดไปสำหรับโซล่านะแต่มันก็ยังมีทาริฟฟีดอินน
1: ะ
0: ที่ต่อสัญญากัน ได้ตลอดโดยต้นโดยราคาที่ซื้อเนี่ยเป็นราคาเดิ
1: ม
0: ไม่ใช่ราคาใหม่นี่ก็กำลังปรับกันอยู
1: ่ค่ะ
0: มันก็ต้องเป็นการยกเครื่องสัมมนากันอะไรสังคายนากันทั้งระบบแล้วก็ออกแบบมาซึ่งอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าผลประโยชน์มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องแค่คลิกอะไรนิดเดียวทำอะไรให้มันช้าหน่อยทำอะไรให้มันเร็วหน่อยมันมีผลส่วนได้ส่วนเสียกับคนที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจนี้ทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจทั้งที่เป็นเอกชนที่ลงทุนและแน่นอนน่ะคนที่มาลงทุนจะต้องใช้ไฟเราอย่างที่พวก Data Center พวก AI พวกอะไรอันนึงตัวเราด้วยตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคด้วยแล้วยังต้องพูดถึงโรงงานที่เขาผลิตสินโรงงานที่เขาผลิตสินค้าและบริโรงงานและโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยต้องใช้ไฟโรงแรมก็ต้องใช้ไฟในสายบริการราคาของไฟฟ้าที่เหมาะสมแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นตัวที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ไปด้วยมันตอบโจทย์หลายอย่างมันยาก
1: โอเคและอันเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยหลักที่เวลาต่างชาติจะเข้ามาลงทุนน่ะเขาต้องดูเรื่องเสถียรภาพ
0: เขาต้องดูเรื่องเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าถ้าเป็นเฉพาะ data center นะ
1: มันคงหรือเปล่าราคาเป็นยังไงถ้าเทียบกับภูมิภาคใกล้เคียงเราอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องยาก
0: เรามีข้อได้เปรียบอยู
1: ่
0: แต่ว่าข้อได้เปรียบที่ว่าเนี่ยมันก็อย่าไปมีต้นทุนแฝง
1: ไอ้ต้นทุนแฝงเนี่ยมันเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์
0: เรื่องชักเข้าชักออกไม่แน่ไม่นอน อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ได้จ่ายเงินนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เร็วช้านี่ก็เหมือนกันเอายังไงเอาให้แน่ก็เหมือนกันพวกนี้มันเป็นต้นทุนแฝงทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราตัดสินใจจะเอาแบบนี้แล้วเราไม่ทำสักทีนึงมันก็ไม่เกิด
1: จะค่ะค่ะงะ
0: ถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วเราคิดว่าดีแต่เกิดว่าผลออกมามันไม่ใช่มันก็ต้องมีต้นทุนแฝงอยู
1: ่อาจารย์แผน PDP 2026เนี่ยค่ะที่ประเมินที่คาดการตามตัวเลขที่เราอธิบายเนี่ยมันอยู่บน GDP เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ
0: เขาใช้ GDP เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.5
1: อืม
0: จากเดิมเนี่ยเขาใช้ร้อยละ 3
1: ค่ะ
0: เขาใช้ร้อยละ 2.5
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าเศรษฐกิจขยายตัวดีกว่านี้ผลดีมันมีแต่ถ้าขยายตัวต่ำกว่านี้อันนี้ไอ้ที่พยากรความต้องการมันก็เพี้ยนหมดนะ
1: ได้ความรู้หลายอย่างมากๆเลยอาจารย์อันนี้ขอถามเป็นความรู้นิดนึงในภาคใต้เชิงของการท่องเที่ยวภาคใต้เนี่ยก็ใช้ไฟเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ไฟเยอะแต่ว่าผลิตไฟไม่พอปัญหาของภาคใต้เนี่ยต้องส่งไฟจากข้างล่างขึ้นไปจากข้างบนลงไปข้างล่าง
1: โอเค
0: แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องพอจะสร้างโรงไฟฟ้าก็มีคนค้านเยอะที่จริงอ่ะที่ภาคใต้เนี่ยต้องเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ถึงจะแบตช์กันที่จริงผมมีนะรายละเอียดว่าในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยเขามีกำลังการผลิตในพื้นที่เขากี่เมกะวัตต
1: ์
0: มีความต้องการใช้กี่เมกะวัตต์ส่วนขาดมันขาดเท่าไหร่ที่จริงสายฟ้าแรงสูงที่ลงภาคใต้ยังไม่ครบวงจรนะ500 kV นี่ยังลงไปไม่ครบนะ
1: ไ
0: ม่จริงมันมีแค่สายเดียวไม่ได้ด้วยซ้ำยังไม่ครบถ้วนอ่ะระบบทรานสมิชชั่นก็ยังไม่เรียบร้อยนะถึงบอกต้องลงทุนกันมหาศาล
1: อ่ะอาจารย์ที่ภาคใต้เน
0: ี่ยอย่างเงี้ย500 kV
1: เอเดนนะเสานะแล้วบางทีมันมีลูกบอลด้วยอาจารย์
0: ลูกบอลไม่ให้มันมาชนกันไงเล่า
1: เราด่าว่า
0: ไม่สายมันมาชนกัน
1: ไอ้ลูกบอลนี้มันเป็นสัญลักษณ์
0: การไม่ให้มันชนกัน
1: การไม่ให้มันชนกัน
0: บางคนบอกให้ไม่ให้เฮลิคอปเตอร์จะได้เห็นบอกไม่ใช่
1: แต่ว่าที่ภาคใต้จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ไหมที่สุราษฎร์ธานี
0: ไม่แน่ใจคือเขาคิดแต่จะทำได้ไม่ได้ในอีกเรื่อง
1: อาจารย์สำหรับคนที่สนใจในเรื่องนี้เลยนะคะเขาไปหาข้อมูลในเชิงลึกอ่านได้ไหม
0: ก็นี่ไงเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานสำนักนโยบายและแผนพลังงานเอปโปเอาเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นแผนออกมาซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะละเอียดกว่านี้เยอ
1: ะ
0: เนี่ยมันจะเป็นอันนี้คือของเก่าในนี้มันจะบอกเลยว่าโรงไฟฟ้าโรงไหนของใครต้องปลดออกใครจะได้ทำอะไรมันจะเขียนไปหมด
1: อ่านแล้วสนุกนะคะแต่ว่าก็ยากหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ www.eppo.go.th eppo เขียนว่า eppo นะคะกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาย่อยข้อมูลจากเรื่องยากมาให้เข้าใจได้ง่าย
0: ต้องออกตัวนะว่าถ้าพูดไปมีอะไรผิดก็ท้วงติงมาแต่อย่าดูด่าว่ากล่าวมากผมก็พยายามเท่าที่ผมทำได้นะผมไม่ได้อยู่ในวงการแต่ผมอ่านข้อมูลแล้วก็มาสั่งเขาให้เข้าใจจะได้มองไปข้างหน้าได้พอเป็นเห็นทางเป็นแบบว่า ลางๆอ
1: ่
0: ะ
1: สมานัตตาใช้หลักนี้ได้นะคะร่วมทุกข์และร่วมสุขไปด้วยกันค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีเหนือปะทะญี่ปุ่นยิงสดจากไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เวลา 17:20 นเป็นต้นไป
1: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไทหลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม8ตุลาคมนี
2: ้รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ตบมือไฟลุกดีเกฮูลูแดนซ์กระจายเหรียญทองลูกทุ่งเยาวชนสเต็ปเป๊ะร้องปังมิติใหม่ศรัทธาวัฒนธรรมไทยอินเดียและลีลาภูมิปัญญาดัดต้นผลโรคสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
3: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่า100ปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายร่วมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่าจนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
4: พบกับบทสรุปของโลกแห่งวงการมายาที่สร้างรอยร้าวให้3เพื่อนรักจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายสุดท้ายแล้วชะตากรรมของแต่ละคนจะไปจบลงที่ตรงไหนสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยไฟแค้นแก่งแย่งชิงดีจะมีใครที่ต้องเจ็บปวดห้ามพลาดตอนสุดท้ายของสงครามมายาซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนื้อหาสุดเข้มข้นนี้ได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา 17:00 น.ทางช่อง9กด30
5: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
6: เฮ้ยนี่จีนเหร
5: อโอ้เขามีโลกของเขา
7: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มันไปเซี่ยงไฮ้มันมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
6: ฮะ
7: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทาง
6: โอ
7: ้มันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
5: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
8: เขาก็จะนำไปดองจืด
9: ไปดอง
8: ใช่ครับ
9: แล้วส่งขายออกต่างประเทศ
8: ถูกครับทุกชั่วโมงเลยเราต้องออกตรงตลาด
9: นั่นเพื่อความสดใหม่
8: ใช่ครับก็จะประมาณวันนึงก็อยู่ประมาณตันต้อง100โลถึงตัน5ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ300
9: 300ไร่โอ้โห
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
11: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
12: ที่โรเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโรเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโรเล
13: จะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
11: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
14: ชวนผู้ชมนะครับมาส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกเอเชียนเกม2026กันครับติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9กด30ตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันครับ
15: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ